ของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์กับสังคมและซึ่งทำไมถึงมีความสำคัญก็คือว่าการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในอดีตกับในปัจจุบันเนี่ยมันคงแตกต่างกันเหตุผลก็เพราะว่าณปัจจุบันมนุษย์เรามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นการตั้งถิ่นฐานมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนในอดีตก็คือหมายความว่าการตั้งถิ่นฐานหมายถึงการไปอาศัยอยู่ในที่อื่นที่มีคนอาศัยอยู่น้อยหรือไม่มีคนอาศัยอยู่นะครับแต่ปัจจุบันการตั้งถิ่นฐานเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นนึงของสังคมมนุษย์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าการตั้งถิ่นฐานมันแสดงถึงอะไรต่างๆนานามันแสดงถึงผลกระทบที่จะตามมาเยอะแยะไปหมดนะครับรายละเอียดเรามาดูกันว่าจะมีเนื้อหาอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพูดถึงแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ก่อนหลังจากนั้นเราก็จะพูดถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และที่ประเด็นสุดท้ายเราจะพูดถึงปัญหาเห็นไหมฮะปัญหาเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มันมีปัญหาอะไรยังไงบ้างทำไมมันถึงมีปัญหาเกิดขึ้นก็เพราะว่ามนุษย์เรามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะปัจจุบันนี้ถูกไหมครับที่เขาเรียกว่าคนมันชักจะล้นโลกแล้วนะครับมาดูแนวคิดแรกก่อนก็แล้วกันนะครับหรือเนื้อหาในตอนแรกๆก่อนก็คือแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นะครับอันนี้ก็เป็นการปูพื้นความรู้เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นั่นเองเราจะพูดถึงอะไรบ้างก็จะพูดถึงความสำคัญและความหมายของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เราจะพูดถึงพัฒนาการและปัจจัยของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เราจะพูดถึงประเภทและลักษณะของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เพราะฉะนั้นมาดูประเด็นแรกก่อนนะครับถ้าพูดถึงความสำคัญนะครับเราก็บอกไปแล้วถูกไหมครับว่าณปัจจุบันการตั้งถิ่นฐานมันเป็นเรื่องที่สำคัญละเพราะว่าพูดง่ายๆมันมีผลกระทบมากมายนั่นเองผลกระทบต่อตัวมนุษย์เองกับผลมนุษย์ขออภัยครับกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่ามนุษย์เราณปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นมันไม่เหมือนในอดีตถ้านึกย้อนกลับไปเท่าที่จะนึกย้อนกลับไปได้นะครับตอนนั้นนะครับคนมันน้อยแต่ทรัพยากรมันเยอะพื้นที่มันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็การตั้งถิ่นฐานอะไรยังไงเนี่ยปัญหาจะไม่ค่อยมีแต่ปัจจุบันการตั้งถิ่นฐานเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วเดี๋ยวสำคัญยังไงเราจะมาพูดถึงกันนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงความสำคัญของการตั้งถิ่นฐานนะครับประเด็นแรกเขาบอกว่ามันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมถูกไหมครับมนุษย์เราเนี่ยจะตั้งถิ่นฐานตรงไหนเนี่ยคงต้องไปอยู่ในบริเวณที่สิ่งแวดล้อมมันพอเหมาะกับการดำรงชีวิตได้ถูกไหมครับอันที่สองคือการตั้งถิ่นฐานก็คือถือเป็นจุดกำเนิดของระบบสังคมการปกครองวัฒนธรรมและกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ถูกไหมฮะเพราะว่าพอมนุษย์ตั้งถิ่นฐานปุ๊บแน่นอนปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันต้องมีมันก็เลยทำให้เกิดระบบสังคมขึ้นนะครับและที่สำคัญนะครับความสำคัญของการตั้งถิ่นฐานการศึกษาการตั้งถิ่นฐานคือว่าณปัจจุบันองค์การระหว่างประเทศคือสหประชาชาติให้ความสำคัญกับเรื่องของการตั้งถิ่นฐานถูกไหมเพราะฉะนั้นตั้งเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือที่เขาเรียกว่า SDG ไว้ในเป้าหมายที่11ก็คือว่าจะทำยังไงให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยนี่ก็คือความสำคัญของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นะครับที่ทำไมว่าปัจจุบันถึงจะต้องให้ความสำคัญนะครับทีนี้ประเด็นแรกนะครับหลังจากความสำคัญที่พูดถึงไปแล้วก็จะมาพูดถึงความหมายของการตั้งถิ่นฐานแน่นอนว่าการความหมายของการตั้งถิ่นฐานเนี่ยในเอกสารของเราเนี่ยพยายามจะชี้ให้เห็นว่าหรือให้ความหมายของการตั้งถิ่นฐานในลักษณะที่มันมีวิวัฒนาการก็เพราะว่าก็คือหมายความว่าในตอนแรกๆเนี่ยนะเวลาให้ความหมายของการตั้งถิ่นฐานเนี่ยมันหมายถึงแค่การเข้าครอบครองพื้นที่ของมนุษย์เหนือกลุ่มชนในบริเวณที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยมาก่อนหรือมีแต่จำนวนน้อยเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายในยุคแรกๆของการตั้งถิ่นฐานซึ่งถ้านักศึกษาสังเกตดูมันไม่มีความสลับซับซ้อนอะไรเลยถูกไหมครับเพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าในอดีตคนมันน้อยพื้นที่มันเยอะเพราะฉะนั้นก็ความหมายก็สลับไม่มีความสลับซับซ้อนอะไรในเรื่องของการตั้งถิ่นฐานแต่พอพัฒนาการมากขึ้นเวลาผ่านไปนะครับการศึกษารูปแบบที่อยู่อาศัยของมนุษย์หรือพูดง่ายๆก็คือว่าการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เนี่ยเริ่มสลับซับซ้อนมากขึ้นแล้วเริ่มชี้ให้เห็นว่าการตั้งถิ่นฐานเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะ
การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ทำยังไงที่จะสมดุลกับสิ่งแวดล้อมนะถูกไหมครับเพราะว่าในระยะหลังคนเริ่มมากขึ้นนะและต่อมาความหมายของการตั้งถิ่นฐานมันก็พัฒนาการขึ้นไปอีกมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นไปอีกการตั้งถิ่นฐานเนี่ยเราไปสนใจเรื่องรูปแบบการกระจายโครงสร้างแล้วก็บทบาทของการตั้งถิ่นฐานแล้วนะครับ

ถัดมาก็เราจะพูดถึงพัฒนาการและปัจจัยของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ถ้าพูดถึงพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เนี่ยก็มีการพูดถึงเยอะแยะมากในประเด็นนี้นะครับแต่ว่าในเอกสารของเราก็จะแบ่งเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์กับยุคประวัติศาสตร์นะครับตัวที่เป็นตัวแบ่งยุคก่อนประวัติศาสตร์กับยุคประวัติศาสตร์นักศึกษาท่านผู้ชมทุกท่านคงจะเข้าใจดีก็คือการเริ่มรู้จักใช้ตัวอักษรเมื่อไหร่ที่เริ่มรู้จักใช้ตัวอักษรก็คือถือว่าเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์แล้วเพราะฉะนั้นในยุคก่อนประวัติศาสตร์พูดง่ายมนุษย์เราก็ตั้งถิ่นฐานตามธรรมชาติก็คือหมายความว่าอาจจะมีการตั้งถิ่นฐานที่ไม่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นก็คือพูดง่ายไม่มีความสลับซับซ้อนเหมือนอย่างปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นอาจจะไม่มีบ้านไม่มีคอนโดไม่มีอพาร์ตเมนต์เหมือนอย่างปัจจุบันก็อาศัยอยู่ตามพื้นที่ธรรมชาติตามถ้ำตามชะง่อนผาอะไรต่างๆนานาที่เป็นสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์แต่พอมายุคปัจจุบันนี่ก็เรียกยุคประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจนถึงณวันนี้การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เรามีความสลับซับซ้อนนะครับมีต้นทุนในเรื่องการตั้งถิ่นฐานเยอะแยะไปหมดมีผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐานนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือที่เห็นภาพคร่าวๆก่อนของพัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเนื้อหาในเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ไล่มาตั้งแต่ความสำคัญของการตั้งถิ่นฐานเพราะเมื่อสักครู่นี้บอกแล้วว่าการตั้งถิ่นฐานมันมีความสำคัญแล้วนะณปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าการตั้งถิ่นฐานเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้ถูกไหมครับรวมไปถึงมันอาจจะเกิดการกระทำที่เขาเรียกว่าบุกรุกพื้นที่สาธารณะอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับรวมไปถึงมองว่าการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มันเป็นจุดเริ่มต้นของระบบสังคมนะครับรวมไปถึงเรื่องของความหมายของการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ที่มันมีความสลับซับซ้อนตามไปด้วยตามสภาพสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปความหมายของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงไปสลับซับซ้อนตามไปด้วยนั่นเองเช่นเมื่อกี้ยกตัวอย่างไงครับว่าตอนแรกๆเรามีการให้ความหมายของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์แบบง่ายๆแค่หมายความว่าการตั้งถิ่นฐานนั้นก็คือการที่มนุษย์ไปอาศัยอยู่ณที่อื่นที่มีคนอาศัยอยู่น้อยหรือไม่มีใครอาศัยอยู่เลยแต่หลังๆการตั้งถิ่นฐานการให้ความหมายของการตั้งถิ่นฐานแบบนั้นคงล้าสมัยแล้วเพราะว่าสภาพความเป็นจริงมันเปลี่ยนแปลงไปการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นต้องดูผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมผลกระทบทางระบบสังคมวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นนี่คือเนื้อหาในตอนที่1 นะครับที่พูดถึงแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นั่นเองและเนื้อหาถัดมานะครับก็คือเป็นเนื้อหาในตอนที่2นะครับคราวนี้เราก็จะพูดถึงแนวคิดและทฤษฎีนะครับที่เกี่ยวข้องกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์หรือก็คือพูดง่ายทฤษฎีที่อธิบายเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เพราะอย่างที่เรียนแล้วว่าการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ณปัจจุบันมันมีความสลับซับซ้อนมันต้องถูกอธิบายด้วยทฤษฎีละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เนี่ยประเด็นแรกก่อนเลยนะครับก็จะเกิดจากมีปัจจัยต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับการตั้งถิ่นฐานเช่นปัจจัยทางกายภาพปัจจัยทางกายภาพก็คือว่าจะมนุษย์เราจะไปเลือกตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ไหนเนี่ยมันต้องมีปัจจัยที่เอื้อนะครับต่อการตั้งถิ่นฐานต่อการดำรงชีวิตพูดง่ายๆนะครับก็คือการมีแหล่งน้ำถูกไหมครับอันนี้ไม่ต้องขยายความอธิบายก็รู้ว่าทำไมถึงต้องมีแหล่งน้ำถูกไหมครับต้องเป็นที่ราบนะครับเพราะว่ามันจะได้สะดวกต่อการประกอบอาชีพต้องมีความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินต้องมีป่าไม้นั่นเองนะครับพวกนี้ก็คือเป็นปัจจัยทางด้านที่เรียกว่าปัจจัยทางกายภาพที่มันส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐานแล้วก็ปัจจัยถัดมาก็คือปัจจัยที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เช่นอะไรล่ะคราวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของปัจจัยในเรื่องของโครงสร้างระบบสังคมละถูกไหมครับเช่นมีวัฒนธรรมร่วมกันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะตะเกียเห็นได้นะครับเราก็จะอยู่ในคนที่มีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันเพราะว่ามันจะได้สะดวกในการดำรงชีวิตถูกไหมครับเช่นว่าพูดภาษาเดียวกันถูกไหมมีความคิดความเชื่อความคิดความอ่าน
ในเรื่องเดียวกันหรือ

ื่องที่คล้ายๆกันมีความเชื่อในทางศาสนาอะไรที่คล้ายๆกันมีความเชื่อในทางการเมืองอะไรที่คล้ายๆกันมีเครือข่ายทางสังคมก็คือหมายความว่าอาจจะมีญาติพี่น้องอะไรต่างๆนานานะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีถูกไหมครับรวมถึงเรื่องของการมีงานมีการทำในยุคปัจจุบันถูกไหมฮะเพราะว่าการมีการมีงานทำเนี่ยมันนำมาซึ่งปัจจัยที่จะใช้ในการดำรงชีวิตหรือพูดง่ายๆก็คือเงินนั่นเองนะครับครับทีนี้ถัดมานะครับเราก็จะพูดถึงประเภทและลักษณะการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นหลักๆโดยภาพรวมนะครับเวลาเราแบ่งประเภทของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เนี่ยเราจะแบ่งเป็นการตั้งถิ่นฐานในชนบทแล้วก็การตั้งถิ่นฐานในเมืองซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นการแบ่งตามสภาพสังคมถูกไหมครับก็คือทั้งในชนบทและในเมืองนะครับการตั้งถิ่นฐานในชนบทนะครับจะมีลักษณะยังไงนะครับเขาบอกว่า 1. มีทั้งแบบที่เป็นเส้นตรง 2. แบบวงกลม 3. แบบดาวแล้วก็ 4. แบบรูปตัว T และตัว Y ตรงนี้ก็คือหมายความว่าการตั้งถิ่นฐานในชนบทแบบแรกแบบเส้นตรงนั้นก็คือหมายความว่าสังเกตดูบ้านหรือที่อยู่อาศัยหรือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์จะตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เป็นทางดำรงชีวิตได้เช่นริมสายน้ำริมแม่น้ำลำคลองหรือริมถนนเพราะฉะนั้นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการตั้งถิ่นฐานแบบเส้นตรงนะครับส่วนแบบวงกลมก็อาจจะมีลักษณะที่เรียกว่าลายล้อมอยู่กับแหล่งน้ำซึ่งโดยปกติแหล่งน้ำก็จะเป็นบึงเป็นหนองเป็นสระอะไรก็แล้วแต่นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นแบบดาวนะครับแล้วก็เป็นรูปตัว T และตัว Y ก็คือตามลักษณะของพื้นที่หรือแหล่งที่จะใช้เป็นเส้นทางในการคมนาคมนั่นเองนะครับส่วนในเมืองนะครับการตั้งถิ่นฐานในเมืองก็อาจจะมีลักษณะที่มีความสลับซับซ้อนหน่อยนึงนะครับก็คืออาจจะเป็นรูปแบบของใยแมงมุมแบบตารางสี่เหลี่ยมแล้วก็แบบตามยาวของเส้นทางคมนาคมตรงนี้นะครับเนื้อหาตรงนี้นะครับก็อยากจะบอกนักศึกษาว่ารูปแบบการตั้งถิ่นฐานทั้งในเมืองและในชนบทเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยนะครับถ้าดูในเอกสารของเราจะเข้าใจง่ายเนื่องจากว่าจะมีรูปให้ดูประกอบด้วยนะครับก็จะทำความเข้าใจง่ายมากขึ้นและที่สำคัญก็คือว่าเนื้อหาตรงนี้ก็ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนอะไรนะครับนักศึกษาสามารถเปิดดูได้จากเอกสารของเรานะครับทีนี้ถ้าพูดถึงแนวคิดแล้วก็ทฤษฎีเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เนี่ยมันมีแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับก็คือเรื่องของแบบแนวยาวแบบกระจุกตัวแบบเป็นระเบียบแล้วก็แบบกระจายนะครับส่วนทฤษฎีก็จะแบ่งเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานที่เป็นทฤษฎีวงแหวนทฤษฎีรูปเสี้ยวหรือริมแล้วก็ทฤษฎีหลายศูนย์กลางนะครับทฤษฎีวงแหวนเนี่ยสรุปง่ายๆก็คือว่าเราก็จะมีศูนย์กลางอยู่ที่เดียวหลังจากนั้นก็จะกระจายความเจริญออกไปก็คือว่าศูนย์กลางความเจริญเนี่ยจะอยู่ตรงกลางแต่วงแหวนรอบนอกที่ขยายออกไปความเจริญก็จะลดหลั่นลดน้อยลงไปนั่นเองอันนี้ก็คือพอนึกภาพออกถูกไหมครับนักศึกษาคงพอนึกภาพออกว่าความเจริญก็อยู่ตรงกลางเช่นถ้าไปตามต่างจังหวัดหรือจังหวัดต่างๆนานานะครับศูนย์กลางของความเจริญในจังหวัดนั้นก็อยู่ที่ตัวอำเภอเมืองนั่นเองอำเภอนอกๆออกมานะครับก็ความเจริญก็จะลดหลั่นกันลงไปอย่างนี้ก็เรียกว่าทฤษฎีที่อธิบายการตั้งถิ่นฐานแบบทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีวงแหวนส่วนทฤษฎีรูปเสี้ยวหรือรูปริบนั้นก็คือหมายความว่าความเจริญนั้นก็อาจจะเจริญออกไปเป็นรูปเสี้ยวนะครับจากตรงกลางนะครับจากศูนย์กลางส่วนทฤษฎีที่3ก็คือทฤษฎีหลายศูนย์กลางทฤษฎีหลายศูนย์กลางก็คือหมายความว่าในพื้นที่นั้นๆในจังหวัดนั้นๆนะครับซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่มีความเจริญเติบโตมากก็จะมีหลายศูนย์กลางนั่นเองก็ยกตัวอย่างถ้าในกรุงเทพมหานครก็อาจจะชัดเจนว่าสามารถอธิบายการตั้งถิ่นฐานในกรุงเทพมหานครด้วยทฤษฎีหลายศูนย์กลางเพราะว่าจริงๆแล้วกรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองใหญ่ถูกไหมครับมีศูนย์กลางจุดที่เป็นศูนย์กลางกรุงเทพน่าจะถือว่าหลายจุดนะครับมันไม่เหมือนในตามต่างจังหวัดที่ศูนย์กลางนั้นมีแค่ศูนย์กลางเดียวเช่นก็คืออยู่ในอำเภอเมืองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแนวคิดแล้วก็ทฤษฎีเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นะครับเพราะว่าทฤษฎีต่างๆที่อธิบายเรื่องของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เนี่ยก็เพราะมองว่าการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เนี่ยมันก็พอจะอธิบายได้ทั้งในเชิงทฤษฎีนั่นเองนะครับเช่นทฤษฎีที่มองว่านะครับหรือทฤษฎีวงแหวน
ทฤษฎีนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นการอธิบายว่าความเจริญหรือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เราเนี่ยมันจะกระจุกตัวอยู่ที่ศูนย์กลางก่อนหลังจากนั้นความเจริญหรือการพัฒนานั้นมันก็จะขยายออกไปและที่สำคัญมันก็จะลดหลั่นกันลงไปถูกไหมครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างจังหวัดต่างๆนะครับตามจังหวัดต่างๆส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะอย่างนี้ถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นในกรุงเทพนะครับหรือจังหวัดใหญ่ๆนะครับก็สามารถที่จะอธิบายได้ด้วยทฤษฎีอื่นนะครับเช่นทฤษฎีหลายศูนย์กลางนะครับอันนี้ชัดเจนว่าทฤษฎีหลายศูนย์กลางก็คือหมายความว่าจังหวัดนั้นๆหรือพื้นที่นั้นๆอาจจะมีศูนย์กลางความเจริญศูนย์กลางของย่านธุรกิจศูนย์กลางของการที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยทำมาค้าขายอะไรต่างๆนานามากกว่า1ศูนย์หรือ1แหล่งนั่นเองก็ยกตัวอย่างกรณีง่ายๆกรุงเทพมหานครถูกไหมครับหรือในจังหวัดใหญ่ๆหลายๆที่ก็จะมีศูนย์กลางหลายศูนย์กลางนะครับแต่ณตอนนี้ก็เห็นชัดเจนก็น่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครนะครับรวมไปถึงไอ้พวกแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ก็แน่นอนนะครับว่าจะต้องมี2ปัจจัยใหญ่ๆก็คือปัจจัยทางกายภาพปัจจัยทางกายภาพก็คือสภาพแวดล้อมของที่ที่มนุษย์เราจะไปตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยมันเอื้อต่อการตั้งถิ่นฐานนั่นเองนะครับและปัจจัยที่2ซึ่งจะเกิดขึ้นตามมาก็คือปัจจัยที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ปัจจัยที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ก็คือพูดง่ายจะเป็นเรื่องของโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมละเช่นการมีวัฒนธรรมร่วมกันการมีความเชื่อความคิดความอ่านอะไรต่างๆนานาร่วมกันการมีคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกันการมีโครงข่ายในทางสังคมเป็นญาติพี่น้องกันอะไรทำนองนี้นั่นเองหรือเป็นมิตรสหายกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เรานั่นเองครับเนื้อหาถัดมาก็จะเป็นเนื้อหาในตอนที่3ตรงนี้นะครับก็จะพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และก็อย่างที่เรียนตอนต้นว่าในอดีตการตั้งถิ่นฐานคงไม่ใช่ปัญหาถูกไหมครับเพราะว่ามนุษย์เรายังมีปริมาณที่น้อยยังมีจำนวนน้อยแต่พื้นที่นะครับมีมากหรือพูดง่ายทรัพยากรมีมากปัญหาก็ไม่ค่อยเกิดนะครับไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งกันในเรื่องที่ดินทำมาหากินความขัดแย้งหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอดีตไม่มีแต่ปัจจุบันนะครับเริ่มเกิดปัญหาเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์แล้วก็อย่างที่เรียนแล้วว่ามนุษย์เรามันเริ่มเพิ่มปริมาณมากขึ้นนะครับมีเป็นหลักหลายพันล้านคนแล้วนะครับในโลกเราปัจจุบันเนี่ยน่าจะประมาณ 7,000 ล้านคนได้แล้วนะครับแต่ว่าพื้นที่โลกพื้นที่ประเทศของแต่ละประเทศมันไม่ขยายตัวนะครับนับวันก็จะยิ่งลดลงไปซะด้วยซ้ำไปเพราะว่าเกิดจากการกัดเซาะของชายฝั่งถูกไหมครับทำให้พื้นดินลดลงนะครับแต่คนเนี่ยมันมากขึ้นทุกปีจากสถิติรับรองว่าไม่เคยมีครั้งไหนที่ประชากรเนี่ยมันลดน้อยลงนะครับแล้วรวมถึงปัจจุบันกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลายท่านอาจจะสงสัยว่าอ้าวไหนบอกว่าคนเกิดใหม่มันน้อยลงทำไมคนมันก็ต้องน้อยลงตามไปสิใช่ครับคนเกิดใหม่น้อยลงนะครับแต่ว่าตายยากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าทำให้มีคนแก่หรือผู้สูงอายุเยอะนั่นเองก็กลายเป็นโลกเราทั้งใบเนี่ยกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นนึงที่เราจะไม่ต้องพูดถึงนะครับเรากลับมาเรื่องของเราว่าทีนี้ถ้าพูดถึงปัญหาของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ล่ะถูกไหมฮะเราก็ต้องแบ่งตามประเภทของการตั้งถิ่นฐานถูกไหมครับเพราะเมื่อกี้เราแบ่งเป็นในเมืองกับในชนบทเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงปัญหาของการตั้งถิ่นฐานเราก็ต้องแบ่งเป็นปัญหาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในสังคมเมืองกับในสังคมชนซึ่งปัญหาก็จะแตกต่างกันนะครับแล้วก็มีความรุนแรงที่แตกต่างกันแน่นอนแหละณปัจจุบันนะครับปัญหาในสังคมเมืองมันน่าจะมีมากกว่าและรุนแรงกว่าปัญหาในสังคมชนบทถูกไหมครับเพราะความแออัดมันมากกว่าคนมันอยู่มากกว่าหมายถึงในสังคมเมืองถูกไหมครับปฏิเสธไม่ได้ยกตัวอย่างกรณีประเทศไทยเห็นภาพชัดเจนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรามาดูปัญหาของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในสังคมเมืองก่อนว่ามันมีอะไรบ้าง
นะครับเขาแบ่งปัญหาเขาในที่นี้ก็

คือในเอกสารของเรานะครับว่าแบ่งปัญหาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในสังคมเมืองเนี่ยออกเป็น1ปัญหาพื้นฐานของการตั้งถิ่นฐานในสังคมเมืองปัญหาพื้นฐานของการตั้งถิ่นฐานในสังคมเมืองก็คือหมายความว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมันถึงเป็นปัญหาพื้นฐานก็คือหมายความว่าแน่นอนมันจะต้องเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็1คือปัญหาทางสังคมก็คือหมายความว่าเมื่อคนมาอยู่แออัดกันในสังคมเมืองเอาง่ายๆในกรุงเทพนะครับปัญหาสังคมต้องตามมาถูกไหมฮะเพราะมันคนอยู่กันอย่างแออัดถูกไหมครับใครเป็นใครก็ไม่รู้นะครับอยู่กันอย่างแออัดมันต้องมีการแย่งชิงมันต้องมีความขัดแย้งมันเลยต้องเกิดปัญหาทางสังคมตามมาเช่นปัญหาอาชญากรรมปัญหายาเสพติดนะครับต่างๆนานาพวกนี้ถือเป็นปัญหาสังคมและที่จะตามมาแน่นอนเมื่อคนมันอยู่กันอย่างแออัดมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นธรรมชาตินะว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมต้องตามมาถูกไหมครับเพราะอะไรนะครับทุกคนต้องบริโภคถูกไหมครับทุกคนต้องสร้างขยะแน่นอนถูกไหมครับและเมื่ออยู่รวมกันอย่างแออัดนะครับก็ต้องมีใช้นู่นใช้นี่อุปกรณ์นู่นอุปกรณ์นี่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์นู่นนี่นั่นมันก็เป็นแหล่งที่จะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้นั่นเองรวมไปถึงการปล่อยของเสียไปสู่แหล่งธรรมชาติต่างๆนานาเช่นการปล่อยน้ำเสียไปในแหล่งธรรมชาติอะไรต่างๆนานาคลองอะไรต่างๆนานาริมคลองหนองบึงอะไรต่างๆนานานะครับนี่ก็คือปัญหาพื้นฐานของการตั้งถิ่นฐานในสังคมเมืองอีกอันนึงก็คือพูดถึงปัญหาของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในสังคมเมืองณปัจจุบันก็ว่าได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในสังคมเมืองณปัจจุบันสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือในสังคมเมืองจะเกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมแน่นอนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในเมืองก็จะมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมก็คือหมายความว่าจะมีคนที่แตกต่างกันทั้งในเรื่องอะไรล่ะทั้งในเรื่องฐานะทั้งในเรื่องอาชีพทั้งในเรื่องการศึกษาถูกไหมครับเมื่อมันเกิดความเหลื่อมล้ำเนี่ยแล้วมาอยู่รวมกันเนี่ยปัญหาต่างๆนานาต้องเกิดขึ้นตามมาจากความเหลื่อมล้ำนั้นถูกไหมอาจจะเกิดการเอารัดเอาเปรียบกันอาจจะเกิดการแข่งแย่งกันอะไรทำนองนี้นะครับและที่สำคัญถัดมาปัญหาเรื่องการเข้าถึงที่อยู่อาศัยตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญนะในสังคมเมืองถูกไหมฮะทำไมถึงเป็นเรื่องของการปัญหาการเข้าถึงที่อยู่อาศัยเพราะว่ามันแพงขึ้นพูดง่ายๆถูกไหมครับที่อยู่อาศัยในเมืองนะครับมีราคาแพงขึ้นนะครับที่ดินแพงขึ้นถูกไหมฮะบ้านที่อยู่คอนโดอะไรก็จะแพงขึ้นหมดนะครับก็เลยเกิดปัญหาเรื่องการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและปัจจุบันที่เป็นเรื่องใหม่เลยก็ว่าได้ก็คือมลภาวะทางแสงในสังคมเมืองเห็นไหมครับเริ่มเกิดสิ่งที่เรียกว่ามลภาวะทางแสงก็เพราะว่ามีการใช้แสงไฟอย่างเกินความจำเป็นนะครับจากป้ายโฆษณาเอ่ยจากสถานบันเทิงเอ่ยจากอะไรเอ่ยยามค่ำคืนถูกไหมเมื่อเกิดแสงสว่างตลอดเวลาพูดง่ายมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศหรือสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นมาลงมาแรงอะไรต่างๆนานาสัตว์อะไรต่างๆนานาก็อาจจะหลงพูดง่ายหลงเวลานะครับทำให้ส่งผลต่อพฤติกรรมของสัตว์ต่างๆนานาเหล่านั้นนะครับทีนี้ถัดมาถ้าพูดถึงปัญหาของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในสังคมชนบทหลักใหญ่ใจความของปัญหาของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในสังคมชนบทคือมีการบุกรุกที่ป่าหรือที่สาธารณะนั่นเองนะครับบุกรุกไม่ใช้เพื่ อประโยชน์ทำกินบุกรุกเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยบุกรุกเพื่อเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์จากที่สาธารณะอะไรต่างๆนั่นนะก็เป็นข่าวให้เราเห็นอยู่เป็นประจำในหน้าหนังสือพิมพ์หรือสื่อต่างๆทีนี้ถ้าพูดถึงในด้านแนวทางล่ะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการตั้ง

ถิ่นฐานของมนุษย์เราณปัจจุบันมันก็แบ่งเป็นทั้งในระดับโลกแล้วก็ในระดับประเทศก็คือหมายความว่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นในระดับโลกก็มีการเสนออะไรต่างๆนานาเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่อยู่ในสิ่งที่เรียกว่าแผนการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่เขาเรียกว่า Sustainable Development Goal นั่นเองนะครับในหมวดที่11นะครับนะที่บอกว่าจะต้องส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยมีการตั้งถิ่นฐานที่ปลอดภัยนั่นเองส่วนในประเทศไทยหรือในหลายประเทศนะครับประเทศไทยก็มีสิ่งที่เรียกว่าแผนยุทธศาสตร์20ปีนะครับก็คือต้องการทำให้เกิดความมั่งคั่งมั่งคงยั่งยืนในประเทศไทยนั่นเองซึ่งก็จะรวมถึงในเรื่องของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ด้วยนะครับก็คือการตั้งถิ่นฐานของคนไทยในประเทศนั่นเองเป็นนี้คือยกตัวอย่างให้เห็นภาพของสิ่งที่เรียกว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ซึ่งมีทั้งในระดับโลกหรือพูดง่ายๆในระดับสากลแล้วก็ในระดับประเทศนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาของสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ณปัจจุบันซึ่งมองแล้วว่ามันจะเริ่มขยายตัวมันจะเริ่มมีผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นและที่สำคัญความสลับซับซ้อนของปัญหาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์โดยเฉพาะในสังคมไทยณปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมืองนะครับหรือแม้แต่ในชนบทเองก็ตามจะซับซ้อนและแก้ไขยากขึ้นเรื่อยๆและผลกระทบจะมีเพิ่มขึ้นตามมาด้วยนั่นเอง

0: ยุปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นเที่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เธอเรียนมสทได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษารายการนี้จะเป็นการบรรยายสรุปในหน่วยที่5เรื่องแคว้นสุโขทัยนะครับโดยอาจารย์สุพลทัตเตชะบุรณะอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับซึ่งรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชา10201ประวัติศาสตร์ไทยของสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับสำหรับเนื้อหาในหน่วยที่5นี้นะครับก็จะมีทั้งหมด4ตอนที่สำคัญนะครับก็จะเริ่มจากในตอนที่1นะฮะก็จะพูดถึงการเกิดแคว้นสุโขทัยตอนที่2จะพูดถึงสภาพการเมืองตอนที่3จะพูดถึงสภาพสังคมและจะปิดท้ายด้วยตอนที่4นะครับก็คือสภาพเศรษฐกิจในสมัยสุโขทัยนะครับทีนี้เรามาดูในตอนที่1นะครับก็คือในเรื่องของการเกิดแคว้นสุโขทัย

นะครับการเกิดแคว้นสุโขทัยประเด็นแรกที่เราจะมาพิจารณากันก็คือในเรื่องของสภาพทางภูมิศาสตร์และการกระจายของกลุ่มเมืองนะครับเราจะเห็นได้ว่าแคว้นสุโขทัยในช่วงที่เริ่มสถาปนาอำนาจขึ้นมาเป็นแว่นแควภาคกลางตอนบทนั้นเราก็จะเห็นว่าแคว้นสุโขทัยนั้นนะมีอำนาจทางการเมืองที่แท้จริงนะครับอยู่ทางบริเวณภาคกลางตอนบนเท่านั้นนะหรือตำราบางเล่มก็อาจจะบอกว่าเป็นภาคกลางตอนบนต่อติดกับภาคเหนือตอนล่างนะฮะก็จะเป็นบริเวณสุโขทัยแล้วก็เมืองบริวารนะอันนี้จะเป็นเขตที่สุโขทัยนั้นเนี่ยมีอิทธิพลทางการเมืองจริงๆนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่แคว้นสุโขทัยเนี่ยมีอำนาจทางการเมืองนั้นก็มีแว่นแคว้นอื่นๆนะฮะที่มีอำนาจร่วมสมัยนะฮะหรือตั้งอยู่ร่วมสมัยกันนะฮะอย่างในทางตอนเหนือก็จะมีแคว้นล้านนานะครับทางตอนใต้นะฮะของแคว้นสุโขทัยก็จะมีแคว้นลาโวนะแคว้นอโยธยาหรือแคว้นสุพรรณภูมิซึ่งมีจุดกำเนิดที่ไล่เลี่ยกันนะฮะหรือถ้าทางภาคใต้ของเราก็จะมีแคว้นนครศรีธรรมราชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะกะสาเหตุหนึ่งที่นักประวัติศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรียกลักษณะรัฐของสุโขทัยนะฮะว่าเป็นแคว้นนะฮะไม่ใช่อาณาจักรเนี่ยเพราะว่าในช่วงที่สุโขทัยมีอำนาจนั้นมีรัฐอื่นๆที่ปรากฏอยู่ร่วมสมัยนะฮะซึ่งจะต่างจากในสมัยอยุธยานะฮะที่เราที่นักประวัติศาสตร์เนี่ยมักจะขนานนามลักษณะรัฐว่าเป็นอาณาจักรนะฮะเพราะว่าอยุธยาเนี่ยสามารถไปตีแว่นแคว้นอื่นๆมาเป็นประเทศราชของตนเองได้นะซึ่งในส่วนนี้สุโขทัยยังไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของรัฐจึงเป็นเพียงแค่แคว้นเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นความรู้ที่อาจจะต่างจากที่คุณได้เรียนในโรงเรียนมานะครับต่อมานะครับกลุ่มเมืองที่ปรากฏในช่วงการสถาปนาของแคว้นสุโขทัยนะครับเราก็จะเห็นว่าสุโขทัยนั้นจะมีลักษณะเป็นระบบเมืองคู่มาแต่แรกนะฮะก็จะเริ่มตั้งแต่นะฮะกลุ่มเมืองแรกก็คือกลุ่มเมืองศรีสัชนาลัยและสุโขทัยนะซึ่งเป็นกลุ่มเมืองแรกสุดนะฮะของการเกิดแคว้นสุโขทัยแล้วก็มีความสำคัญมากที่สุดตลอดสมัยสุโขทัยด้วยนะครับกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มเมืองสะหลวงและสองแควนะครับสะหลวงปัจจุบันก็คือแถบจังหวัดพิจิตรในปัจจุบันนะฮะส่วนสองแควก็คือจังหวัดพิษณุโลกในปัจจุบันนะครับส่วนกลุ่มเมืองที่3ก็จะเป็นกลุ่มเมืองนครชุมกำแพงเพชรนะฮะก็จะเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกันนะฮะหรือตำราบางเล่มก็อาจจะเรียกว่าชากังราวก็ได้นะฮะก็คือเป็นชื่อของกำแพงเพชรในปัจจุบันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มเมืองพระบางนะครับกลุ่มเมืองพระบางก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแถบจังหวัดนครสวรรค์ในปัจจุบันนี่คือเป็นกลุ่มเมืองที่สุโขทัยมีอำนาจแผ่ไปถึงนะฮะแล้วก็เป็นเมืองรุ่นแรกนะฮะของแคว้นสุโขทัยนะครับต่อไปในเรื่องที่2นะครับก็คือสภาพการทางประวัติศาสตร์กับการเกิดแคว้นสุโขทัยนะครับเราอาจจะกล่าวได้ว่านะฮะสุโขทัยนั้นเกิดขึ้นมาได้นะฮะจากสุญญากาศทางการเมืองนะฮะก็คือการเสื่อมอำนาจของเขมรหลังรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่7นะฮะคือสุโขทัยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อำนาจของเขมรเนี่ยนะฮะเริ่มเสื่อมอำนาจลงนะฮะคือแผ่อำนาจมาไม่ถึงในช่วงนั้นและในขณะเดียวกันเนี่ยแว่นแคว้นทางตอนเหนือนะฮะก็คือล้านนานะฮะก็ไม่ได้แผ่อำนาจลงมาถึงบริเวณสุโขทัยเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะพื้นที่ของสุโขทัยในอดีตจะปลอดจากอำนาจทางการเมืองจึงเป็นปัจจัยหนึ่งนะฮะที่ทำให้คนในแถบนั้นเนี่ยตั้งรัฐขึ้นมานะฮะก็คือเป็นแคว้นสุโขทัยนะฮะทีนี้ที่อาจารย์บอกว่าเขมรเริ่มเสื่อมอำนาจลงนะฮะนี่อาจจะต้องเท้าความนิดหนึ่งว่าก่อนหน้าที่จะเกิดแคว้นสุโขทัยนะฮะอำนาจของเขมรเนี่ยแผ่มาถึงบริเวณดินแดนประเทศไทยปัจจุบันค่อนข้างกว้างขวางนะฮะแต่พอหลังรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่7ไปแล้วนะฮะเขมรก็เริ่มเสื่อมอำนาจลงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะจริงๆเนี่ยนะฮะตั้งแต่รัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่7แล้วเนี่ยพระองค์เนี่ยทรงสร้างความสัมพันธ์ทางเครือญาตินะฮะกับแว่นแคว้นต่างๆรวมไปถึงแว่นแคว้นสุโขทัยที่กำลังก่อตัวขึ้นในเวลานั้นนะฮะก็คือเป็นราชวงศ์ศรีนวนำถมนะซึ่งจะเป็นราชวงศ์ที่มีอำนาจ
ก่อนที่จะเกิดแคว้นสุโขทัยเล็กน้อยนะครับโดยสาเหตุที่พระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยทรงหันมาสร้างความสัมพันธ์ทางเครือญาติก็คือการส่งพระราชธิดานะฮะมาเป็นมเหสีนะฮะของในราชวงศ์ศิวนำถมเนี้ยนะฮะก็คือเนื่องจากนะฮะตอนนั้นเนี่ยเขมรเนี่ยเจอศึกกับอาณาจักรจำปาซึ่งเป็นอาณาจักรใหญ่แห่งหนึ่งที่เป็นศัตรูทางการเมืองมายาวนานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะการที่เขมรเนี่ยหันมาทำศึกกับจำปาเป็นเวลายาวนานนะก็ทำให้ผู้ปกครองในเวลานั้นเนี่ยไม่อยากจะมีปัญหานะฮะหรือมีศึกในอีกด้านนึงก็คือในด้านที่ติดกับดินแดนประเทศไทยในปัจจุบันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ก็คือพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยจึงสร้างความสัมพันธ์นะฮะกับแว่นแคว้นต่างๆในภาคกลางของไทยนะฮะก็คือเพื่อไม่ต้องการเปิดศึกประการหนึ่งแล้วก็เพื่อป้องกันการรุกรานจากแคว้นในภาคกลางของไทยในเวลาเดียวกันด้วยนะครับต่อมานะครับก็คือเราก็จะเห็นถึงบทบาทของบุคคลสามคนนะฮะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสถาปนาแคว้นสุโขทัยนะฮะก็คือพ่อขุนศรีนวนำถุมนะซึ่งก็เป็นกษัตริย์ในราชวงศ์ก่อนที่จะมีสุโขทัยนะฮะก็คือราชวงศ์ศรีนวนำถุมนะฮะซึ่งพระองค์เนี่ยมีพระราชโอรสก็คือพ่อขุนผาเมืองนะครับในขณะที่พ่อขุนผาเมืองนั้นก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะฮะที่ชื่อพ่อขุนบางกลางหาวนะซึ่งตอนหลังเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์กบฏจากกลุ่มขอมสบดขอมสบาดโขนลำพงนะฮะพ่อขุนบางกลางหาวกับพ่อขุนผาเมืองเนี่ยก็ร่วมมือกันในการขับไล่ขอมกลุ่มนี้ออกไปนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะเห็นเหตุการณ์ก็คือการโอนอำนาจนะฮะจากราชวงศ์ศรีนวนำถมนะฮะไปสู่ราชวงศ์พะร่วงก็คือหลังจากที่ทั้งสองพระองค์ก็คือพ่อขุนบางกลางหาวกับพ่อขุนผาเมืองเนี่ยนะฮะร่วมมือกันขับไล่ขอมสบายโขนลำพงออกไปแล้วนะฮะพ่อขุนผาเมืองก็มอบราชบัลลังก์นะฮะให้กับพ่อขุนบางกลางหาวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะของแคว้นสุโขทัยโดยพ่อขุนบางกลางหาวนะฮะต่อมาก็จะมีพระนามที่เราจะรู้จักกันดีนะฮะก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิตซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์พะร่วงก็คือราชวงศ์สุโขทัยนะครับแล้วก็ในช่วงตอนต้นของการสถาปนาแคว้นสุโขทัยนั้นนะฮะก็มีความสัมพันธ์กับแคว้นรอบข้างนะฮะซึ่งก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดำเนินมาตั้งแต่ก่อนที่จะสถาปนาแคว้นแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะฮะของการเกิดแคว้นสุโขทัยในช่วงต้นนะครับ

ต่อมาในตอนที่2นะฮะก็จะดูในเรื่องของสภาพทางการเมืองในสมัยสุโขทัยนะครับสภาพทางการเมืองในสมัยสุโขทัยนะครับก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีประเด็นแรกก็คือในเรื่องของการขยายอำนาจทางการเมืองนะครับหลังจากที่สุโขทัยสถาปนาแว่นแคว้นเป็นปึกแผ่นแล้วนะฮะก็มีการขยายอำนาจนะฮะโดยการขยายอำนาจนั้นจะมุ่งเน้นไปทางใต้นะฮะซึ่งสาเหตุที่สุโขทัยเนี่ยเน้นขยายอำนาจลงไปทางตอนใต้นะฮะก็จะมี เหตุผลหลักอยู่2ประการนะฮะประการแรกก็คือดินแดนทางใต้นั้นนะฮะเป็นศูนย์รวมศิลปะวิทยาการของภูมิภาคนะฮะเราจะเห็นว่าในบริเวณภาคกลางตอนล่างของประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยนะเดิมเนี่ยก็เป็นที่ตั้งของแคว้นโบราณที่มีความเจริญมาก่อนหน้าสุโขทัยไม่ว่าจะเป็นทวารวดีนะฮะละโวสุพรรณภูมิอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นแว่นแคว้นที่นะฮะรับอารยธรรมอินเดียเข้ามานะฮะจนมีความเจริญในหลากหลายด้านนะฮะก็เป็นแรงดึงดูดนะที่ทำให้สุโขทัยขยายอำนาจลงมาทางตอนใต้อีกปัจจัยหนึ่งเป็นเหตุผลทางเศรษฐกิจนะครับก็คือสุด้วยความที่สุโขทัยนั้นเป็นดินแดนทางตอนในนะครับก็คืออยู่บริเวณภาคกลางตอนบนหรือภาคเหนือตอนล่างนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะการค้าขายจึงค่อนข้างห่างไกลจากทางออกทางทะเลดังนั้นเนี่ยการขยายดินแดนไปทางตอนใต้นะฮะก็คือเป็นการหาทางออกทางทะเลนะฮะในการค้าขายนะฮะและเป็นการควบคุมเส้นทางการค้าไปในตัวด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่สุโขทัยนั้นขยายอำนาจลงมา

ทางตอนใต้นะครับนอกจากนั้นนะครับปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สุโขทัยเนี่ยสามารถดำรงสถานะความเป็นแคว้นในช่วงนี้ได้นะฮะก็คือบทบาทของจีนนะซึ่งเป็นมหาอำนาจที่สำคัญในโลกตะวันออกนะฮะคือในขณะนั้นเนี่ยจีนเนี่ย เข้ามาโจมตีอาณาจักรพุกามจนแตกพ่ายไปนะซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะฮะทำให้เกิดการรวมกลุ่มแว่นแขวนเป็นพันธมิตรกัน3แขวนนะฮะก็จะมีกษัตริย์3พระองค์นะที่นักศึกษาเห็นในสไลด์นะฮะก็จะเป็นกษัตริย์นะฮะที่มาร่วมมือกันนะฮะเพื่อป้องกันการลุกรานของจีนจากทางตอนเหนือนะฮะก็จะมีพญามังรายนะฮะซึ่งเป็นกษัตริย์ของแคว้นล้านนานะครับพญางามเมืองนะฮะซึ่งเป็นกษัตริย์ของแคว้นพะเยาแล้วก็ตัวของพ่อขุนรามคำแหงนะฮะซึ่งเป็นกษัตริย์จากแคว้นสุโขทัยเนี่ยก็ได้กระทำสัตว์เป็นพันธมิตรกันซึ่งนะฮะ เหตุการณ์ครั้งนั้นมันก็จะกลายเป็นที่มาของอนุสาวรีย์3กษัตริย์นะฮะที่เชียงใหม่ที่นักศึกษาเห็นในปัจจุบันนะครับซึ่งบทบาทของจีนนะแม้ว่ามันจะเป็นภัยคุกคามนะฮะของสุโขทัยแต่อีกด้านหนึ่งนะฮะจีนก็นะฮะพอใจนะฮะที่จะให้แว่นแคว้นต่างๆในบริเวณภูมิภาคนี้เนี่ยอยู่กันแบบกระจัดกระจายนะฮะไม่สามารถรวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้นะฮะเพราะว่านะฮะจีนก็มองว่าถ้าให้มีแว่นแคว้นนะฮะกระจัดกระจายอยู่ในภูมิภาคของเราเนี้ยนะฮะมันก็ทำให้จีนเนี่ยนะฮะวางใจหรือว่าปลอดจากภัยทางการเมืองทางตอนใต้นะฮะก็ไม่เป็นภัยคุกคามกับจีนนั่นเองนะฮะและในเวลาเดียวกันจีนก็ดำเนินนโยบายความสัมพันธ์กับแว่นแคว้นในภูมิภาคนี้นะฮะด้วยสิ่งที่เราเรียกว่าระบบบรรณาการนะฮะหรือการค้าในระบบบรรณาการนะฮะโดยในภาษาจีนเราก็จะเรียกว่าระบบจิ้มกล้องนั่นเองนะครับต่อไปในเรื่องที่สองนะฮะก็คือการจัดรูปแบบการปกครองนะฮะเราจะเห็นว่าการจัดรูปแบบการปกครองของสุโขทัยนั้นจะเป็นเอกลักษณ์นะฮะที่ต่างจากยุคต่อมานั่นก็คือการจัดให้มีเมืองบริวารที่เราเรียกว่าเมืองลูกหลวงนะฮะซึ่งเมืองลูกหลวงนั้นก็คือเป็นเมืองที่อยู่รอบสุโขทัยทั้ง4ทิศนะฮะก็จะมีตั้งแต่ศรีสัชนาลัยนะซึ่งเป็นเมืองลูกหลวงทางทิศเหนือนะฮะถือว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าในหลายๆรัชกาลของสุโขทัยเนี่ยก็จะมีการส่งพระราชโอรสนะซึ่งก็ถูกหมายตาว่าเป็นรัชทายาทนะฮะไปปกครองที่ศรีสัชนาลัยก่อนนะครับต่อมาก็จะเป็นเมืองสองแควนะครับซึ่งเป็นเมืองลูกหลวงทางฝั่งตะวันออกนะครับเมืองนครชุมนะฮะหรือกำแพงเพชรนะฮะหรือในบางตำราอาจจะเรียกว่าชากังราวก็จะเป็นเมืองลูกหลวงทางฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็เมืองสะหลวงนะครับหรือพิจิตรในปัจจุบันนะฮะก็จะเป็นเมืองลูกหลวงทางทิศใต้นะครับส่วนพัฒนาการของการจัดการปกครองในสมัยสุโขทัยนั้นก็อาจจะแบ่งได้เป็น2ช่วงใหญ่ๆนะครับในช่วงแรกก็คือตั้งแต่ราชวงศ์ศรีนวนมถมนะฮะมาจนถึงยุคของพญาเลอไทยนะฮะในช่วงนี้การปกครองจะมีลักษณะเป็นระบบเมืองคู่นะอันนี้พิจารณาได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในขณะนั้นนะฮะก็คือมักเวลากล่าวถึงกษัตริย์ของสุโขทัยก็มักจะกล่าวเป็นคู่กันนะฮะว่าเป็นกษัตริย์ของสุโขทัยและศรีสัชนาลัยนะฮะก็คือยังมีลักษณะการปกครองแบบเดิมที่ตกทอดมาอยู่นะฮะก็คือเป็นระบบเมืองคู่ที่คุณได้เรียนไปเมื่อตอนต้นนะครับส่วนในช่วงที่2นะฮะก็จะเป็นในช่วงของตั้งแต่รัชกาลพญาลิไทยนะฮะไปจนถึงสิ้นสุดแคว้นสุโขทัยนะฮะก็จะเห็นได้ว่าในช่วงนี้เนี่ยนะฮะอำนาจของกษัตริย์จะมีมากขึ้นนะฮะเริ่มเปลี่ยนจากการเป็นพ่อขุนนะฮะมาเป็นธรรมราชาซึ่งเดี๋ยวจะได้กล่าวถึงต่อไปนะครับและในขณะเดียวกันนะฮะเมืองศรีสัชนาลัยก็ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นในฐานะที่เป็นเมืองของรัชทายาทนะหรือเป็นเมืองของพระราชโอรสที่จะไปปกครองก่อนที่จะขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือการใช้พุทธศาสนาในทางการเมืองของพญาลิไทยสืบเนื่องจากในช่วงนี้เนี่ยสุโขทัยขยายดินแดนไปอย่างกว้างขวางใหญ่โตมากขึ้นนะฮะก็ทำให้การใช้คติความเป็นพ่อขุนนะฮะเริ่มไม่มีประสิทธิภาพนะก็จะต้องมีการอธิบาย

ถานะของกษัตริย์ให้ใหญ่กว่าเดิมนะโดยการนำหลักการในเรื่องของธรรมราชามาใช้นะครับต่อไปในเรื่องที่3นะฮะก็คือแนวความคิดทางการเมืองการปกครองนะฮะก็จะเห็นได้ว่าสถานะของกษัตริย์ในสมัยสุโขทัยก็จะได้รับการอธิบายด้วยแนวคิดธรรมราชาซึ่งอันนี้จะเป็นในช่วงตั้งแต่รัชกาลพญาลิไทยเป็นต้นมาที่สุโขทัยเนี่ยมีอาณาเขตขยายใหญ่มากขึ้นนะซึ่งแนวคิดธรรมราชาเป็นมันคืออะไรนะฮะก็คือเป็นการอธิบายสถานะของของกษัตริย์ในทางพุทธศาสนานิกายเถรวาทนะครับโดยแนวนะฮะโดยก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นมาดูที่มาที่ไปของแนวคิดธรรมราชาเสียก่อนนะฮะว่ามันก็คือมาจากแนวคิดเกี่ยวกับรัฐและกษัตริย์ตามคติพุทธศาสนานะฮะโดยในพระไตรปิฎกนะฮะก็จะมีการกล่าวถึงหน้าที่ของกษัตริย์นะฮะก็คือจะต้องเป็นผู้ที่พาราษฎรเนี่ยมุ่งสู่นิพพานนะฮะคือในพระไตรปิฎกเนี่ยจะกล่าวว่าการเกิดรัฐพวกเนี้ยนะฮะก็คือมันเป็นเรื่องของกิเลสของมนุษย์นะฮะมนุษย์เราเนี่ยมีกิเลสโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องมีผู้ปกครองมาคอยควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์เหล่านั้นนะซึ่งก็เป็นหน้าที่ของกษัตริย์นะฮะโดยหน้าที่ของกษัตริย์นอกจากจะควบคุมพฤติกรรมของคนเหล่านั้นแล้วนะฮะก็จะต้องส่งเสริมนะให้ราษฎรเนี่ยทำความดีทำบุญทำทานมากๆนะฮะเพื่อนำไปสู่นิพพานนะฮะโลกปัจจุบันหรือโลกนี้ชาตินี้เป็นทางผ่านนะฮะเป็นดินแดนที่ไว้ทำบุญนะฮะทำความดีนะเพื่อที่จะมุ่งสู่นิพพานในโลกหน้านั่นเองนะฮะนอกจากนั้นนะฮะมันจะมีแนวคิดเรื่องมหาสมมติซึ่งมันก็จะเป็นที่มาของแนวคิดธรรมราชาเหมือนกันนะฮะก็คือในเรื่องของบุญญาธิการนะฮะการเป็นผู้ชายหนุ่มรูปงามนะฮะมีบุญญาธิการก็จะได้รับการเลือกนะฮะให้เป็นผู้นำนะฮะหรือเป็นกษัตริย์ตามคติพุทธศาสนาซึ่งตัวอย่างก็คือในกรณีของพญาลิไทยนะที่พระองค์ใช้แนวคิดเรื่องของพระราชาผู้ทรงธรรมนะฮะเป็นตัวอธิบายสถานะของพระนะครับต่อไปในตอนสุดท้ายนะฮะก็คือในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจนะฮะสภาพเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะประเด็นแรกที่เราจะมาดูกันก็คือในเรื่องทางด้านเกษตรกรรมนะฮะประเด็นแรกที่จะต้องมาทำความเข้าใจกันใหม่นะฮะก็คือประโยคนึงในศิลาจารึกนะฮะที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนะฮะว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวใช่ไหมฮะในยุคหนึ่งนะฮะเราก็เคยเชื่อกันอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าในเวลาต่อมานะฮะนักประวัติศาสตร์ก็มีการมาพิจารณาข้อความนี้ใหม่นะฮะแล้วก็ลงความเห็นกันว่าในวลีหรือประโยคนี้เนี่ยอาจจะมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะฮะจนอาจจะล้มเราอาจจะมองว่ามันเป็นมายาคตินะฮะเพราะว่านะฮะถ้าเราดูจากสภาพทางภูมิศาสตร์ของสุโขทัยเนี่ยเราจะเห็นว่าสุโขทัยนั้นเนี่ยเป็นที่ราบสูงค่อนข้างสูงมีภูเขาเยอะนะฮะและอีกหนึ่งตัวชี้วัดนะฮะที่มันเป็นการบอกว่าสุโขทัยไม่ได้มีความอุดมสมบูรณ์จริงๆนะฮะก็คือในเรื่องของแหล่งชลประทานนะฮะเราจะเห็นว่าสุโขทัยนั้นเนี่ยนะฮะมีการขุดบ่อนะฮะที่เรารู้ว่าตระพังเยอะมากนะฮะถ้าเทียบกับปัจจุบันก็คือเหมือนเป็นอ่างเก็บน้ำในทำนองนี้ฮะแล้วก็มีการทำเขื่อนที่เราเรียกว่าสรีดพงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการขุดบ่อขุดตระพังหรือทำเขื่อนตรงนี้มันก็เป็นตัวบอกอะฮะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยไม่ได้สมบูรณ์จริงๆนะฮะจึงต้องมีการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามฤดูการเพาะปลูกนะฮะนอกจากนั้นนะฮะเวลาเราพูดถึงแหล่งน้ำในสมัยสุโขทัยเนี่ยก็จะมีแม่น้ำที่สำคัญนะฮะสามสายด้วยกันนะฮะก็จะมีแม่น้ำปิงนะครับแม่น้ำยมนะซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านสุโขทัยนะครับแล้วก็มีแม่น้ำน่านนะครับแล้วนอกจากนั้นนะฮะก็จะมีการทำถนนพะร่วงซึ่งถนนพะร่วงเนี่ยมันจะเป็นถนนนะฮะบวกกับคลองที่ขนานกันไปนะฮะโดยจะมีทางออกตรงบริเวณเมืองมอนนะฮะใกล้ๆกับอ่าวมอตมะซึ่งก็จะเป็นเส้นทางที่สุโขทัยเนี่ยใช้ในการติดต่อค้าขายกับทางฝั่งทะเลอันดามันนะฮะในทางด้านฝั่งตะวันตกตรงนั้นนะครับ
ต่อไปนะฮะในเรื่องที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการผลิตเครื่องสังคโลกนะเครื่องสังคโลกก็จะเป็นงานหัตถกรรมที่มีความโดดเด่นในสมัยสุโขทัยนะฮะโดยคำว่าสังคโลกนั้นนะฮะเชื่อกันว่ามาจากคำสองคำมารวมกันก็คือคำว่าซองบวกโกลกนะฮะซองนะฮะตรงนี้เป็นชื่อราชวงศ์ของจีนนะฮะปัจจุบันถ้าออกเสียงแบบสำเนียงจีนกลางก็คือเป็นราชวงศ์ซ่งนั่นเองนะฮะเครื่องสังคโลกนี้ถ้าเป็นในโลกตะวันตกเขาจะเรียกว่าเซลาดอนนะฮะหรือบางคนอาจจะเรียกว่าศิลาดนก็แล้วแต่นะแต่ก็คือเป็นคำเดียวกันนะครับเครื่องสังคโลกนั้นจะมีจุดเด่นนะฮะก็คือในเรื่องของความแข็งแกร่งนะฮะเนื่องจากได้รับอิทธิพลกรรมวิธีการผลิตจากจีนนั่นก็คือการเผา2ครั้งนะทำให้ตัวเนื้อดินเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะฮะและจากการเผา2ครั้งตรงนี้ทำให้เกิดลวดลายที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจนะฮะแต่ว่ามันเป็นลายที่มีความโดดเด่นแล้วก็กลายเป็นของที่ถูกใจนะฮะกับลูกค้าในเวลานั้นนะฮะก็คือเรื่องของลักษณะที่เรียกว่าการแตกลายงานะในหนังสือเนี่ยเขาจะใช้คำว่ารานนะฮะแต่ว่าถ้าเราจะอธิบายง่ายๆคือมันจะเป็นแตกลายงาคือเป็นเส้นร้าวเล็กๆนะที่เกิดกระจายทั่วไปในภาชนะสังคโลกนั้นนะครับสาเหตุสำคัญนอกจากสาเหตุสำคัญที่ทำให้เครื่องสังคโลกขายดีเนี่ยนอกจากการมีแตกลายงาในตัวเนื้อภาชนะแล้วเนี่ยนะฮะก็คือในเรื่องของราคานะฮะที่ราคาถูกกว่าของจีนนะครับแต่อย่างไรก็ตามการผลิตเครื่องสังคโลกในสมัยสุโขทัยนั้นจะการขายภายในหรือเน้นขายในตลาดภายในมากกว่าภายนอกนะฮะหรือการส่งออกนะครับต่อไปในเรื่องที่3นะฮะก็คือการค้าในรูปแบบกองคาราวานนะฮะเราจะเห็นว่าในเมื่อสุโขทัยเนี่ยนะฮะการเกษตรอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนักนะฮะเนื่องจากว่าพื้นที่ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ดังนั้นรายได้หลักของสุโขทัยจึงมาจากการค้าเป็นสำคัญนะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในศิลาจารึกหลักที่1เนี่ยก็จะมีการกล่าวถึงกิจกรรมทางการค้านะฮะก็คือเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายนั่นเองนะซึ่งเราก็จะเห็นว่าที่ตั้งของสุโขทัยนั้นเนี่ยก็เหมาะพอดีที่จะเป็นศูนย์กลางทางการค้าทั้ง4ทิศในภูมิภาคนะฮะโดยเส้นทางหลักในการเดินคาราวานหรือกองการค้าเนี่ยนะฮะก็คือถนนพระร่วงนะฮะก็คือจะเป็นถนนที่ไปออกอ่าวมอตมะนะฮะทางฝั่งตะวันตกของสุโขทัยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะฮะจะเป็นตัวสร้างความมั่งคั่งให้กับสุโขทัยมากกว่าในเรื่องของการเกษตรกรรมนั่นเองนะครับบทส่งท้ายนะครับก็คือจะพูดถึงในเรื่องของความเสื่อมของแคว้นสุโขทัยเราจะเห็นได้ว่าสุโขทัยนั้นนะฮะจะรุ่งเรืองอยู่ใน3รัชกาลแรกเท่านั้นนะฮะก็คือในรัชกาลของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์นะฮะพ่อขุนบานเมืองแล้วก็พ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับแต่หลังจากหมดยุคนี้ไปแล้วนะฮะสุโขทัยก็เริ่มเสื่อมอำนาจลงนะฮะพร้อมๆกับการขึ้นมามีอิทธิพลของอยุธยาทางตอนใต้แล้วก็ของแคว้นล้านนาทางตอนเหนือนะฮะโดยประเด็นหลักที่จะมาดูในตรงนี้ก็คือจะเป็นบทบาทของอยุธยานะที่เราจะเริ่มเห็นการแทรกแซงทางการเมืองในแคว้นสุโขทัยในช่วงปลายสุโขทัยนะครับก็จะเห็นได้จาก3กรณีนะครับกรณีแรกนะฮะก็คือกรณีของพระยาบาลแล้วก็พระยารามนะฮะเจ้านายสองพระองค์นี้นะฮะแย่งอำนาจกันนะฮะในช่วงหลังจากที่พระมหาธรรมราชาที่3สวรรคตนะฮะสุดท้ายนะฮะจากการที่ทั้งสองพระองค์เนี่ยเขาแย่งอำนาจกันก็เป็นเปิดช่องอ่ะฮะให้อยุธยาเนี่ยเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองนะฮะโดยพระยาบาลนะฮะก็กลายมาเป็นกษัตริย์ของสุโขทัยก็คือพระมหาธรรมราชาที่4บรมปานนะฮะส่วนพระยารามนั้นก็อยุธยาจัดการนะให้ไปครองเมืองที่สุโขทัยนะครับต่อมานะฮะก็จะเป็นกรณีเจ้าสามพระยานะฮะเจ้าสามพระยานั้นเนี่ยนะฮะก็จะเห็นได้ว่าพระองค์นั้นมีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งที่เกิดกับธิดาพระราชธิดาของสุโขทัยก็คือพระราเมศวรนะครับซึ่งพระราเมศวรพระองค์นี้แหละฮะต่อมานะฮะก็จะมาเป็น
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนั่นเองนะฮะซึ่งในกรณีของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยนะฮะก็จะเป็นช่วงที่มีเจ้านายพระองค์หนึ่งนะฮะก็คือพระยายุทธิเสถียรซึ่งเป็นเจ้านายของสุโขทัยเนี่ยไปฝักใฝ่กับล้านนาตรงนี้ก็จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยเข้าไปจัดการปัญหาในแคว้นสุโขทัยโดยตรงนะฮะก็คือพระองค์ไปประทับที่เมืองพิษณุโลกนะฮะทำสงครามกับพระเจ้าติโลกราชของล้านนานะซึ่งในที่สุดเนี่ยพระองค์ก็สามารถรบชนะล้านนาได้นะฮะแล้วก็ถือโอกาสผนวกรวมแคว้นสุโขทัยเป็นส่วนหนึ่งของ อยุธยาในที่สุดนั่นเองนะครับก็ขอจบการบรรยายในหน่วยที่5แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพค่ะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกา

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

วัสดีค่ะครูตุ่นนะคะพันเอกหญิงกนกวรรณศรีชัยยะเป็นเจ้าของแล้วก็ครูฝึกและก็เป็นผู้เขียนหลักสูตรอรรถยุทธ์นะคะสำหรับสถานฝึกเหล่านี้เราเปิดให้ตำรวจและทหารมาเข้าฝึกฝนหรือเรียนได้ฟรีนะคะแต่ว่าสำหรับเอกชนนี่สามารถเข้ามาได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่คนสูงอายุแล้วก็ผู้ชายผู้หญิงนะคะทีนี้สถานฝึกเรานี่ไม่ได้มีการแข่งขันนะคะแล้วมันเป็นการฝึกต่อสู้ป้องกันตัวก็คือป้องกันตัวจากคนร้ายหรือผู้ที่มาละเมิดก็จะมีทั้งการประสงค์ต่อทรัพย์หรือว่าการต้องการทำร้ายร่างกายหรือไม่ก็ละเมิดทางเพศสำหรับเหยื่อที่เป็นผู้หญิงก็ลองมาดูกันนะคะว่าวิธีที่ป้องกันตัวหรือต่อสู้ป้องกันทรัพย์สินและป้องกันตัวเองยังไงบ้างเชิญค่ะการป้องกันทรัพย์สินน่ะนะคะหรือว่าอันตอนนี้เป็นกระเป๋าถือคือเราจะต้องเริ่มจากการระวังของก่อนก็คือการถือหรือการสะพายนะคะก็ให้คิดว่าให้มันใกล้ตัวเราแล้วก็ให้มันห่างมือคนที่น่าจะเป็นคนร้ายผ่านบางทีเขายังไม่ได้ทำแต่ว่าเป็นคนแปลกหน้านะคะอย่างนี้ก็เรียกว่าไกลแต่ถ้าอย่างนี้มันจะใกล้คนแปลกหน้านะคะอย่างเนี่ยมีคนอยู่ข้างหลังแล้วกระเป๋าแบบไว้แบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องทีนี้ถ้าคนร้ายต้องการจะแย่งกระเป๋าใจเขาจะอยู่ที่กระเป๋านะคะเพราะฉะนั้นเริ่มจากอันแรกเราเอากระเป๋าหนีเขาก็คงไม่เห็นที่เราจะเอามือเนี่ยเอาหมัดหรือว่าทำร้ายเขาเพื่อมันก็จะเป็นเหมือนกับแรงปะทะเพราะว่าเขาพุ่งเข้ามาแล้วเราถอยไปนะคะ2จับมือเขาเอาของหนีแล้วก็จับมือเขา3ถ้าเราเผลอไปหน่อยโดนเขาแย่งอันดับแรกนะคะดูก่อนว่าเขามีมือที่จะทำร้ายเราไหมตอนนี้ไม่มีแต่ว่าเขาตัวใหญ่กว่าตอนนี้ถ้าเรายื้อแย่งต้องระวังว่าถ้าเขาหยิบเอามาเพื่อจะทำร้ายอ่ะอันนี้อย่าเสียดายนะคะถ้าเราเห็นอาวุธหรือมีดหรืออะไรขึ้นมาอย่าเสียดาย2วิธีที่จะต่อสู้หรือว่าเอาสิ่งของคืนจากคนที่ตัวใหญ่กว่าเราต้องทำให้เขาเสียหลักพร้อมกับใช้แรงใช้กำลังทั้งตัวนะคะจะเห็นว่าครูไม่ได้ใช้แต่มืออันนี้คือครูใช้แรงจากมือจากแขนแต่ถ้าใช้แรงทั้งตัวนี่ครูต้องเหวี่ยงไหนลองคนตัวเล็กๆลองทำสิไม่ต้องมายิ้ม2จับมืออ่ะอีกมือกดสิพูดถึงเรื่องการเมื่อเราโดนบีบคอนะคะจริงๆการที่คนร้ายบีบคอผู้หญิงหรือคนที่ตัวเล็กกว่าเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ต้องการจะฆ่ามันอาจจะเป็นการโมโหและจับเขย่านะคะโมโหหรือว่าเหยื่อเนี่ยร้องให้คนช่วยหรือตะโกนด่าอะไรเขาก็จะทำให้เงียบนะคะแต่ว่าอาจจะเสียชีวิตได้ถ้าเผื่อเรายังดิ้นรนแล้วก็ส่งเสียงทีนี้ลองคิดดูนะคะว่าตอนนี้คนร้ายไม่มีมือป้องกัน

0: ช่ไหมมือคือมือหมดแล้วไม่มีมือป้องกันสำหรับเหยื่อเนี่ยเขามีทั้งสองมือที่ว่างอยู่สามารถป้องกันตัวเองได้แต่ว่าจะทำยังไงอย่างเช่นคนนี้เขาสูงกว่าถ้าจะให้มือยาวก็ต้องใช้ก้าวเท้าไปข้างหนึ่งแล้วใช้บิดไหล่ไปมันก็จะถึงทีนี้มันก็จะหลวมนะคะสองถ้าเราไปแกะไม่ใช่สองหมายถึงถ้าเราต่อสู้เนี่ยไปแกะดึงแบบนี้สิแบบนี้สิที่มันไม่ออกค่ะมันจะมีวิธีถ้าเรายกไหล่ให้สูงกว่ามือคนร้ายแล้วก็บิดตัวถอยออกถอยออกนะคะมันก็จะหลุดได้ลองดูนะคะยกไหล่ยกไหล่แล้วถอยออกมาโอเค3ให้คิดอย่างนี้นะคะเราอย่าไปเอาคนร้ายออกจากตัวเราให้เราเอาตัวเราออกจากคนร้ายโดยบิดไหล่แล้วก็มุดออกมาอันนี้เป็นวิธีใช้ตัวเราหนีออกจากคนร้ายค่ะแล้วที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงบ่อยๆนะคะถูกลวนลามแต่ว่าถ้าจะไปต่อสู้กับคนตัวใหญ่ๆขนาดนี้นี่มันก็ไม่ง่ายทีนี้แทนที่เราจะไปทำร้ายเขาจะไปขีดข่วนไปทุบตีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ่ไปอีกเขาแค่ลวนลามเขายังไม่ได้ทำร้ายนะคะให้จำว่าเอาตัวออกจากคนร้ายค่ะเอาตัวออกมาอันนี้ง่ายๆเราจะเห็นข่าวที่มีผู้หญิงโดนทำร้ายโดนข่มขืนหรือว่าโดนฆ่านะคะถ้าเห็นถ้าดูในข่าวเราจะเห็นท่าที่โดนค่อมจริงๆอ่ะมันเกิดขึ้นทั้งผู้หญิงผู้ชายคือถ้าใครแพ้คนนั้นจะล้มวิธีการป้องกันเราจะการฝึกฝนของเราจะเริ่มจากเซฟตัวเองเวลาล้มก่อนนะคะก็คือศีรษะไม่ฟาดพื้นหรือว่าถ้าโดนผักแรงๆเขาก็จะม้วนไปเลยแล้วก็ลุกขึ้นมาต่อสู้หรือว่าหนีได้นะคะแต่ถ้าล้มไปแล้วมันก็จะมีการถูกซ้ำเข้าไปนั่งค่อมกดทับนะฮะทีนี้วิธีต่อสู้ก็คือเราจะใช้ส่วนที่ไม่ได้โดนทับนะคะแล้วก็ดีดใช้แรงจากขาดีดตัวออกไปค่ะและกรณีที่ผู้หญิงล้มลงถ้าคนที่ล้มเป็นนะคะเขาก็จะเซฟตัวเองได้จากการถูกศีรษะถูกกระแทกและถ้าเผื่อโดนคนร้ายเข้าไปค่อมเพื่อจะบีบคอหรือจะข่มขืนอะไรนะคะเขาก็สามารถใช้กำลังส่วนขาที่ไม่ได้โดนทับแล้วก็แขนที่ว่างอยู่ผลักคนร้ายดีตัวแล้วผลักคนร้ายออกไปอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสองสามอย่างที่มาแนะนำให้นะคะแต่การที่จะระวังตัวเองนี่ควรเริ่มตั้งแต่อยู่ที่บ้านอยู่บ้านทำยังไงไม่ให้คนเข้ามาทำร้ายเราได้หรือว่าคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันอย่าให้ทำร้ายเราได้สองเวลาออกนอกบ้านก็ระวังนะคะเส้นทางหรือว่าปลายทางที่เราไปให้มีแผนล่วงหน้าหน่อยเพิ่มเกี่ยวกับการระมัดระวังตัวนะคะอย่าให้ตกเป็นเหยื่อได
1: ้ปัจจุบันนี้นะคะก็มีภัยเกิดขึ้นมากมายนะคะในสังคมก็เลยสนใจที่จะมาเรียนศิลปะป้องกันตัวที่นี่ค่ะก็สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้นะคะเวลาที่เกิดภัยขึ้นนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะเผยแพร่ศิลปะป้องกันตัวที่เราได้เรียนมานะคะให้กับคนอื่นได้ด้วยค่ะ
2: สำหรับผมที่มาเรียนป้องกันตัวที่นี่ก็เพราะว่าเหมือนกับว่ามันเป็นศิลปะป้องกันตัวที่ผมค่อนข้างชอบที่สุดแล้วครับเพราะว่าเหมือนกับว่ามันมีการเรียนรู้ได้ตลอดเวลามันไม่ใช่การเรียนไปเรื่อยๆครับมันเป็นการเรียนเพื่อที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆครับ
0: ค่ะก็ขอฝากเรื่องความปลอดภัยนะคะระวังตัวเองแล้วก็เตือนคนใกล้ชิดด้วยถ้าท่านใดสนใจที่จะมาฝึกเพิ่มเติมนะคะก็เชิญมาที่นี่ได้สวัสดีค่ะ
3: Well, like I said, this world can be a cruel place. So if you can learn some self-defense techniques, you may be able to keep yourself and your family safe. Up next, it's time to meet Nong Safe, who taught himself the English language and has become successful tutoring others.So let's go to Tot now and meet him in English Club.
4: สวัสดีครับ Hello everyone. Welcome to English Club. I'm Tosatam Piem Sum.

0: Wow, not only is Nong Safe talented and successful, but he can really dance too. And now it's time for English Corner. Let's see what Ajahn Pui and Ajahn Kip have for us today.
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ English Corner ค่ะดิฉันปุ๋ยสีตาค่ะ
2: กิฟต์จิตตาสุภางค่ะ
1: พี่ปุ๋ยขา
2: ค่ะ
1: พี่ปุ๋ยจำวันนั้นได้มั้ยคะที่เราไปงานกันแล้วเราไปเมาผู้หญิงคนนึงที่เขาแต่งตัวแบบหลุดโลกเหมือนออกมาจากแมกกาซีนนะคะที่เราเมาปุ๊บแล้วนางก็มาปรากฏกายปั๊บเลยงั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่เลย
1: แล้วยังไงคะ
2: ไปยากนะคะ
1: ใช่ค่ะพูดปุ๊บมาปั๊บเลยค่ะ
2: ใช่ค่ะพูดปุ๊บมาปั๊บเนี่ยแหละทีนี้กิ๊บอยากรู้ว่าถ้าหากว่าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีสำนวนไหนที่ให้ความหมายเหมือนกันเหมือนตายยากอายุยืนจังเลยพูดปุ๊บโผล่มาปั๊บมีไหมคะ
1: สำนวนภาษาอังกฤษนะคะที่พูดว่าตายยากพูดปุ๊บมาปั๊บเราจะใช้ว่า speak of the devil
2: speak of the devil ก็คืออายุยืนตายยากพูดปุ๊บโผล่มาปั๊บอย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะเขามาจาก speak of the devilAnd he or she will appear.
2: Oh, speak of the devil, and he or she will appear. ก็คือตายยากพูดปุ๊บโผล่มาปั๊บอย่าได้เมาใครรับหลังเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็เหมือนกับถ้าสมมติว่าน้องกิ๊บอะกำลังเมาพี่ปุ๋ยอยู่แล้วพี่ปุ๋ยโผล่มาปุ๊บน้องกิ๊บก็ต้องพูดประโยคว่า speak of the devil.
2: พี่ปุ๋ยคะไม่มีค่ะไม่มีเด็ดขาดเลยระดับพี่ปุ๋ยเนี่ยนะคะตายยากอายุยืนแน่นอน
1: แต่เมื่อกี้คลิปเสียงสูงมากนะคะไม่มีไม่มีเสียงสูงมาก
2: ไม่มี
1: ไม่มีหรอคะ
2: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีแน่นะคะ
2: Speak of the devil แน่ๆค่ะ
1: ไม่งั้น the devil will appear นะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ปุ๋ยกับกิฟต์ขอตัวลาไปก่อนค่ะกลับมาพบกับ English Corner กันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: Well, I hope you enjoyed today's show, but unfortunately, it's go. If you have any comments or suggestions you would like to give us, please send it to the address on the screen. I'm your host, Bukrit Trairat. See you next time on Hello English. สวัสดีครับ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: ในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องวรรณคดีสมัยสุโขทัยนะครับวันนี้เราอยู่กับท่านอาจารย์ศักชัยตูลัดงามนะครับอาจารย์สวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับอา
0: จารย์ครับผมเรามาเริ่มกันเลยอาจารย์วรรณคดีสมัยสุโขทัยต้องเริ่มจากอะไรก่อนดีครับ
1: เวลาเราจะเรียนวรรณคดีเราต้องเข้าใจบริบททางสังคมก่อนนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าในสมัยสุโขทัยเนี่ยมีสภาพสังคมเป็นยังไงบ้างครับ
0: ครับอันนี้จะช็อตประวัติศาสตร์นะครับสั้นๆนะครับของสมัยสุโขทัยฟังว่าก่อนหน้าสมัยสุโขทัยเนี่ยนะครับบ้านเมืองแถบนี้น่ะปกครองโดยพวกขอมแล้วก็มอญเนาะดังนั้นเนี่ยเมื่ออาณาจักรมอญที่หาริบุญชัยครับและก็อาณาจักรขอมที่ละโวเนี่ยเสื่อมอำนาจลงนะอาจารย์ก็เลยเป็นโอกาสครับที่ทำให้คนไทยเนี่ยเริ่มที่จะมาก่อร่างสร้างเมืองกันนะตัวอย่างเช่นล้านนาทางภาคเหนือนะครับแล้วก็สุโขทัยครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับเจ้าเมืองคนไทย2คนครับคือพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมืองครับก็ร่วมมือกันนะยึดอำนาจการปกครองจากขอมสะบัดขุมลำโพงซึ่งเป็นนางขอมนะครับขึ้นมาจากนั้นเนี่ยก็มีการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยขึ้นนะครับโดยพ่อขุนบางกลางหาวเนี่ยได้สถาปนาตนขึ้นเป็นเจ้าเมืองสุโขทัยนะครับทรงพระนามว่าศรีอินทรประดิษฐราทิตย์ซึ่งเป็นที่มาของพ่อขุนศรีราทิตย์ทุกวันนี้ที่รู้จักกันนั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยสุโขทัยเนี่ยก็จะเริ่มต้นการมีวรรณคดีจริงๆจังๆเนี่ยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงเนาะปัจจุ
1: บ
0: ันแรกที่เรามีตัวอักษรใช้กันนะ
1: ครับ
0: ดังนั้นวรรณคดีสมัยนี้ก็มีเนื้อหาไม่ค่อยหลากหลายเนาะอาจารย์เนาะ
1: ใช่ครับ
0: ครับมีตัวอย่างอะไรบ้างครับอาจารย
1: ์วรรณคดีกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนะครับในสมัยนี้ก็คือวรรณคดีประวัติศาสตร์ครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกศิลาจารึกนะครับจารึกเนี่ยก็มีทั้งที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการก่อตั้งบ้านเมืองนะครับอย่างเช่นศิลาจารึกหลักที่1นะครับจารึกพ่อขุนรามคำแหงอันนี้ก็จะพูดถึงสภาพสังคมทั่วไปของสมัยสุโขทัยครับอาจารย์แล้วก็จารึกหลักที่2นะครับซึ่งพูดถึงเหตุการณ์การก่อตั้งอาณาจักรนะครับเหมือนอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไว้ก็คือเรื่องของวีรกรรมของพ่อขุนผาเมืองกับพ่อขุนศรีอินทราทิตย์นะครับนอกจากนี้ก็จะมีจารึกที่พูดถึงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศาสนานะครับอย่างเช่นจารึกหลักที่3นะครับจารึกนครชุมนะครับจารึกหลักที่4ถึง7จารึกวัดป่ามะม่วงนะครับที่พูดถึงเรื่องการสถาปนาพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์นะครับในสมัยสุโขทัยที่เรารับมาจากนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็จารึกหลักที่8นะครับจารึกเขาสุวรรณกูฏนะครับที่พูดเรื่องการจำลองพระพุทธบาทครับอาจารย
0: ์ครับ
1: ทีนี้นอกจากพวกกลุ่มจารึกที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยยังมีวรรณคดีอะไรที่น่าสนใจครับอาจารย์
0: ใช่อีกกลุ่มนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของวรรณคดีคำสอนและคำเทศนะคร
1: ับ
0: วรรณคดีคำสอนเนี่ยที่สำคัญก็อย่างเช่นสุภาษิตพระร่วงเนาะซึ่งในเอกสารการสอนฉบับนี้เนี่ยยังจัดว่าเป็นสุโขทัยอยู่นะครับเดี๋ยวอภิปรายให้ฟังในช่วงหลังนะครับส่วนวรรณคดีคำเทศเนี่ยที่สำคัญคือไตรภูมิพระร่วงที่เรารู้จักกันดีนั่นเองนะครับ
1: ครับอาจารย์
0: นอกจากนี้ก็มีกลุ่มที่เรียกว่าวรรณคดีสัจจทิฏฐานเนาะอาจารย์เป็นยังไงนะฮะ
1: วรรณคดีกลุ่มนี้นะครับก็เป็นวรรณคดีที่เกี่ยวกับพวกการกระทำสัตย์สาบานหรือว่าคำสาปแช่งนะครับอย่างเช่นจารึกหลักที่40ครับอาจารย์จารึกเจดีน้อยที่พูดถึงเรื่องการสัตย์สาบานแล้วก็จารึกหลักที่45จารึกปู่ขุนจีขุนจอดครับที่พูดเรื่องคำสาปแช่งนั่นเองครับอาจารย
0: ์เนาะจากภาพรวมแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่านะอาจารย์ผู้แต่งเนาะของวรรณคดีสมัยสุโขทัยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จำกัดวงอยู่ที่ผู้รู้หนังสือเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งสมัยนั้นก็เป็นพวกชนชั้นสูงนะครับกษัตริย์เจ้าเมือง
1: ใช่ครับ
0: พระบรมสันวงศ์ใช่ไหมครับขุนนางพระเถระ
1: ใช่เพราะว่ายังเป็นสมัยแรกๆอยู่
0: สมัยแรกในการแต่งตั้งการตั้งเมืองนะจันเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วรูปแบบของวรรณคดีสมัยสุโขทัยเนี่ยส่วนใหญ่ดิ้นว่าเป็นร้อยแก้วใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ครับส่วนใหญ่นะครับวรรณคดีในสมัยสุโขทัยเนี่ยจะแตกด้วยความเรียงร้อยแก้วซึ่งมันก็สัมพันธ์กับจุดประสงค์ที่เขาต้องการพวกบันทึกเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามมีที่น่าสนใจครับอาจารย์ก็คือมีปรากฏสุภาษิตพระล่วงนะครับซึ่งเป็นร้อยกองนะครับแต่งด้วยลายสุภาพ
0: ใช่เนี่ยที่เป็นปัญหาได้ว่าจะเป็นสมัยนี้สมัยที่จริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวไปพิสูจน์กันช่วงท้ายของรายการนะครับต่อมาพูดเรื่องภาษาในวรรณคดีสมัยสุโขทัยมั้งอาจารย
1: ์
0: ภาษานี่เห็นว่ามีการเนื่องจากเป็นยุคแรกที่คนไทยเนี่ยมาใช้ภาษาไทยเน
1: า
0: ะในการเขียนวรรณคดีกันแต่ก็มีภาษาบาลีสันสกฤตและเขมรปรากฏอยู่บ้างใช่ไหมฮะอาจารย์
1: ใช่ครับก็มีภาษาบาลีสันสกฤตแล้วก็ภาษาขอมนะครับปะปนมาบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นคำไทยแท้แล้วก็เรามีตัวอักษรที่ใช้ครับอาจารย์ก็คือประดิษฐ์ในพ่อขุนรามที่เรียกว่าลายสื่อไทยนะครับที่สำคัญที่สุดสำนวนภาษาในสมัยนี้ก็อาจจะเป็นสำนวนง่ายๆนะครับแต่ว่ามีความสลับสลวยใช่มีสัมผัสของจองตัวอย่างเช่นอะไรบ้างครับอาจารย์เรา
0: ง่ายๆเลยในน้ำมีปลาในนามีข้าวนี่ชัดมาก
1: เห็นชัดเลยนะครับว่ามีทั้งเรื่องสัมผัสด้วยแล้วก็มีการซ้ำคำด้วยนะครับหรือ
0: โอเคต่อไปเรามาดูวรรณคดีน่าสนใจในแผ่นสุโขทัยมั้งอาจารย
1: ์
0: แน่นอนต้องพูดถึงศิลาจารึกหลักที่1แน่นอนเลย
1: นั่นนี่สำคัญมากที่สุดเลยครับ
0: ศิลาจารึกหลักที่1นี่มีประวัติความเป็นมาและมีความคุณค่าอย่างไรบ้างครับอาจารย์
1: จารึกหลักที่1นะครับหรือจารึกพ่อขุนรามคำแหงเป็นจารึกภาษาไทยหลักแรกนะครับที่เราค้นพ
0: บ
1: นะครับโดยคนที่ค้นพบก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นั่นเองนะครับโดยภาษาในจารึกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาคำโดดนะครับซึ่งก็เป็นคำไทยแท้ นะครับมีภาษาอื่นปะปนบ้างอย่างที่เรากล่าวไปแล้วว่าจริงๆวรรณคดีในสมัยสุโขทัยเนี่ยนะครับอาจจะมีภาษาอื่นเช่นภาษาคอมหรือภาษาบาลีปะปนบ้างครับอาจารย์ในแง่ของประโยคล่ะครับอาจารย์ประโยคในศิลาจารึกเป็นไงบ้างครับ
0: ประโยคน่ะเนื่องจากว่าเป็นยุคเริ่มต้นเนาะในการใช้ภาษาพูดให้เป็นภาษาเขียนนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยลักษณะประโยคเนี่ยจะเป็นประโยคสั้นๆกระชับนะครับหรือถ้าตามโครงสร้างไวยากรณ์ปัจจุบันเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นประโยคคําเดียวนะเป็นประโยคแบบสั้นๆไม่ต้องมีความเชื่อมเลยมากมายนะครับอย่างเช่นแบบว่าในเมืองสุโขทัยนี้นะครับมีพิหารมีกุฏิพิหารปลูกคูยูเนี่ยจบเลย รู้เลยไม่ต้องบอกว่าพิหารใหญ่ขนาดไหนหรือ มีที่คำเชื่อมมากมาย
1: คือไม่มีคำเชื่อมไม่มีความซับซ้อนนะครับเพราะว่าเป็นยุคแรกนั่นเองครับ
0: ถามว่าประโยคความรวมมีไหมก็มีฮะจะเป็นประโยคความรวมง่ายๆเช่นการใช้และใช้ทั้งใช้อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งยังไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะครับอาจารย
1: ์ครับอาจารย
0: ์ทีนี้เรื่องผู้แต่งล่ะครับอาจารย์เห็นว่าถกเถียงกันสนุกสนานมากในวงการวรรณคดี
1: ในแง่ของผู้แต่งนะครับมีการถกเถียงกันมากเลยอย่างเช่นอาจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชแล้วก็อาจารย์พิทูลมาริวันนะครับเชื่อว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยเป็นคนให้จารึกข้อความทั้งหมดเลยในสมัยของพระองค
0: ์
1: คร
0: ับ
1: แต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยนักวรรณคดีเนี่ยนะครับค่อนข้างเชื่อว่าศิลาจารึกหลักเนี่ยน่าจะมีคนแต่งอย่างน้อย3คนเลยนะครับอาจารย์ซึ่งก็ทำให้เนื้อหาของจารึกเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น3ตอนนั่นเองครับอาจารย
0: ์ก่อนไปเรื่อง3ตอนอาจารย์ก็เราจะเห็นว่าช่วงแรกๆเนี่ยเขาใช้สรรพนามแทนตัวกูเนาะพ่อกูชื่อจันทาทิตย์อะไรเงี้ยเนาะแต่ต่อมาหลังๆมันแบบว่าใช้คำว่าพ่อขุนรามคำแหงก็เลยสงสัยว่า2คนแหละหรือ3คนแหละช่วยกันแต่งเน
1: า
0: ะไม่น่าจะใช่คนเดียวประมาณนี้นะครับอ่ะกลับมาเรื่อง3ตอนของอาจารย์ครับ
1: จ
0: ะจะเลือกตั้งเป็น3ตอนนี้มีเนื้อหาประมาณไหนครับอ
1: ย่างที่อาจารย์วสันต์กล่าวเลยเพราะฉะนั้นตอนที่1เนี่ยเมื่อใช้คำว่ากูนะครับมันก็เป็นลักษณะของอัตชีพประวัติก็คือเหมือนพ่อขุนรามเนี่ยเล่าเรื่องของตัวเองใช่ครับตั้งแต่ความจงรักภักดีที่มีต่อพระราชบิดาแล้วก็พ่อขุนบานเมืองซึ่งเป็นพระเชษฐานะครับรวมทั้งการเสด็จขึ้นของราชโดยเฉพาะยิ่งวีรกรรมของพ่อขุนรามที่รบชนะขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดครับในตอนที่2ล่ะครับอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับ
0: ตอนที่2ก็เล่าเหตุการณ์ความบ้านเมืองเนาะแล้วความรุ่งเรืองในเชิงสดุดีของพ่อขุนรามคำแหงนี่แหละว่าท่านเนี่ยโอ้มีพระกริยามากมายเนาะเช่นการเกิดการค้าเสรีเนาะใครใครช้างค้างช้างเลยนะครับแล้วความเจริญรุ่งเรืองเนาะในน้ำมีไปน้ำมีคราวที่อาจารย์ว่ามาสักครู่การรุ่งเรืองมากเลยที่3แล้วฮะตอนที่3แล้วฮะ
1: ขั้นที่3ก็ส่วนใหญ่เป็นพระราชกรณีกิจนะครับแต่ว่าก็เน้นหลักไปทางศาสนาครับอาจารย์อย่างเช่นการสร้างพระแท่นมนังคศิลาบาทซึ่งก็จะให้พระสงฆ์เนี่ยมาแสดงธรรมแก่ประชาชนในวันพระนะครับรวมทั้งมีการขุดพระบรมสารีริกธาตุขึ้นมาให้ประชาชนบูชาด้วยนะครับ
0: นี่เรามาดูคุณค่ามากอาจารย์คุณค่าเยอะแยะมากมายเนาะ
1: มากเลยครับ
0: ขออาจารย์เอาคุณค่าด้านภาษา
1: ศิลาจารึกหลักที่1เนี่ยมีคุณค่าด้านภาษาที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะภาษาไทยยุคแรกนะครับว่ามีความสละสลวยแม้ว่าจะง่ายแต่ว่ามีความงามครับอาจารย์
0: จากไปของจองต่างๆ
1: ใช่ครับอาจารย์มีการเล่นคำเล่นเสียงต่างๆครับอาจารย
0: ์ด้านอื่นๆล่ะครับ
1: โอ้ในด้านกฎหมายนะครับมีกฎระเบียบต่างๆนะครับเรื่องเกี่ยวกับสิทธิทางเสรีภาพทางการค้านะครับกฎหมายมรดกนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีด้านวัฒนธรรมอื่นๆอะไรที่น่าสนใจบ้างครับอาจารย์
0: เห็นเลยว่าคนไทยเจ้าบ่าวเจ้ากลอนเนาะจะเนาะสามารถผูกรอยแก้วให้เป็นสมบัติครองจองก็ได้เนาะทำให้เห็นว่าพุทธศาสนาเนี่ยรุ่งเรืองมากเลยในสมัยสุโขทัยนะครับมีความเชื่อเรื่องพุทธแล้วก็ผีปนๆกันจะเห็นว่ามีการบูชาพระกระพุ้งผีกันอยู่เลยนะฮะแล้วก็มีพวกวัฒนธรรมด้านดนตรีครับปรากฏอยู่ผ่านการพวกที่แสดงให้เห็นว่ามีการร้องรำทำเพลงมีการเล่นดนตรีปี่พาทย์ต่างๆเนาะทำให้วันกีทำให้เรื่องศิลาจารึกหลักที่หนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะมีคุณค่าเยอะเลยแหละในด้านอักษรศาสตร์ประวัติศาสตร์เนาะวัฒนธรรมต่างๆ
1: เป็นวรรณคดีสำคัญในสมัยนี้เลยนะคร
0: ับ อีกเรื่องนึงที่พูดเมื่อกี้นะครับคือสุภาษิตพระร่วงนะจ๊ะ
1: ครับจ๊
0: ะพระพิร่วงเนี่ยเป็นวัยดีกเรื่องนึงที่มีปัญหาเยอะเลยเรื่องของการสันนิษฐานว่าเป็นในสมัยนี้จริงหรือเปล่าเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะจ๊ะก็มันเป็นวัยดีที่พูดไปแล้วว่ามีเนื้อหาคำสอนเนาะก็สอนเล่าไปเรื่อยๆนะว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะในชีวิตประจำวันไม่น้อยให้เลยวิชาหาศีลไม่ใหญ่อย่าไปในทรัพย์ท่านอะไรเงี้ยเล่าเป็นไล่ไปเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งสันนิษฐานผู้แต่งเนี่ยนะครับรัชกาลที่6เนี่ยทรงสันนิษฐานว่าน่าจะรวบรวมขึ้นนะในสมัยพระขุนรามนั่นแหละและมีผู้แต่งหลายคนนะครับส่วนพระวรวิสิทธิ์เนี่ยบอกว่าพระร่วงเจ้าเนี่ยต้องหมายถึงพระขุนรามคำแหงมหาราชแน่เลยนะเพราะว่ามีภาษาเนี่ยใกล้เคียงกับศิลาจารึกเนาะแต่ว่ามีเห็นต่างเช่นจันทิกาศาสินเนาะบอกว่าน่าแต่งสมัยพญาลิไทยหรือคนบางคนไม่เชื่อเลยว่าแต่งสมัยกัลยาสามก็มีเพราะว่าด้วยฉันทลักษณ์มันแม่นเกินไปอ่ะกว่าที่คนสุโขทัยน่าจะรู้จักในตอนนั้น
1: มันม
0: ี
1: ความลงตัวเกินไปแล้วก็อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าฉันทลักษณ์ส่วนใหญ่เป็นร้อยแก้วนะครับอยู่ดีๆมีร้อยกองโผล่มาเรื่องนึงก็เลยทำให้ดูไม่น่าเชื่อ
0: แล้วคือร้อยกอง
1: อยู่ในสมัยนี
0: ้เป็นไล่สุภาพด้วยจันคือไล่สุภาพเนี่ยมันเป็นฉากพิเศษที่ว่าต้องจบลงด้วยโครงสองสุภาพซึ่งโอ้มันเป๊ะเกินไปเนาะสำหรับคนสุโขทัยที่ในสมัยนั้นน่าจะทำ น่าจะทำได้อะไรประมาณนี้เนาะเขาก็เลยมองว่าน่าจะเป็นแบบนาทีที่อาจจะไม่ใช่สมัยสุโขทัยก็ได้นะนักบังตำราจะบอกว่าไม่นับอะไรเงี้ยแต่เล่มนี้นับอยู่นะไม่เป็นไรนะครับ
1: ล
0: ีลาภาษาเนี่ยก็มีทั้งภาษาแบบเก่าแต่สุโขทัยภาษานครศรีก็ปรากฏเนี่ยก็เลยมองว่าหรืออาจจะมีต้นเขาสมัยสุโขทัยแหละแล้วรัชกาลที่3มาแต่งซ่อมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้มองเป็นกลางๆอ่ะเนาะจ้ะทีถ้อยคำมันก็มีทั้งคำด่วนบาลีสันสกฤตนะเป็นเหมือนเดิมนะครับสาระสำคัญน่ะที่นอกเหนือจากประวัติการแต่งเนี่ยก็คือเรื่องของนี่แหละอาจารย์เรื่องของคำสอนเนาะก็สอนหลายอย่างมากก็สอนให้รู้จักคุณค่าวิชาความรู้สอนให้รู้จักผูกไมตรี
1: ค
0: บมิตรหลักปฏิบัติต่อมิตรต่างๆมากมายเสื้อเป็นคุณค่าที่นิรันดร์ครับสมัยนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับอาจารย์ไปที่3ในภูมิพระร่วงอย่างรวดเร็วเลยครับอาจารย์
1: ภูมิพระร่วงก็เป็นอีกวรรณคดีนึงนะครับที่มีความสำคัญมากในสมัยสุโขทัยนะครับเป็นวรรณคดีศาสนาเชื่อว่าน่าจะสมเด็จกรมพระยาดำรงเนี่ยนะครับบอกว่าน่าจะได้ต้นฉบับมาจากที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับและสันนิษฐานว่าผู้พระราชนิพนธ์ก็คือพระยาลิไทหรือพระมหาธรรมราชาที่1นั่นเองนะครับโดยวรรณคดีเรื่องนี้นะครับได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่า1ก็คือต้องการแต่งเพื่อเทศนาถวายพระราชมัณฑาแล้วก็2ก็คือต้องการให้เป็นธรรมทานนะครับใต้ภูมิพระร่วงเนี่ยเป็นวรรณคดีที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับนรกสวรรค์ภพภูมิต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือว่าวรรณคดีเรื่องนี้มีกล่าวถึงเรื่องกำเนิดของมนุษย์ครับอาจารย์
0: น่าสนใจตรงนี้แหละ
1: เป็นตามหลักวิทยาศาสตร์เลยนะครับพูดตั้งแต่การพูดถึงซึ่งกัลลาเนี่ยก็คือเซลล์นะครับคือส่วนที่เล็กที่สุดของมนุษย์นั่นเองนะครับ
0: ครับ
1: นอกจากนี้เนี่ยในแง่ของทางรัฐศาสตร์เนี่ยก็น่าสนใจครับว่ามีการพูดเรื่องพระจักรพรรดิราชครับอาจารย์ซึ่งก็สันนิษฐานว่าพระยาลิไทยเนี่ยน่าจะต้องการให้ประเทศสลาดเนี่ยหันกลับมาสวามิภักดิ์ดังเดิมจึงได้แทรกเรื่องนี้ลงไปนะครับอาจารย
0: ์ได้เลยครับอาจารย์นั้นเรามาดูภาพรวมสรุปเลยแล้วกันนะอาจารย์เนาะของวันที่สมัยสุโขทัยนะครับอย่างที่บอกวันที่สมัยสุโขทัยเนี่ยก็ให้ภาพสะท้อนชีวิตและสังคมหลายอย่างเลยเนาะอันแรกเลยก็เรื่องของภาษาตัวอักษรไทยเนาะเราเห็นได้ว่าตัวอักษรไทยก็เกิดขึ้นสมัยพุทธรามใช่ไหมฮะเรามีการประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นและศักดิ์การเขียนเป็นเอกลักษณ์เลยก็คือเลี้ยงสระวรรณยุกอะไรอยู่ประเทศเดียวกันเลยนะฮะแล้วก็มีวรรณยุกดังหลักฐานทางภาษาเนาะก็จะปรากฏรูปวรรณยุกเอกและโทเป็นครั้งแรก
1: ใช่
0: ไหมซึ่งรูปตีจัตวาลมาเกิดในสมัยอยุธยาเข้าไปแล้วเนาะเคยกับสำนวนอาจารย์ศักดิ์ชัยพูดไปแล้วล่ะนะว่าภาษาก็จะง่ายๆไม่ซับซ้อนเนาะมีทั้งภาษาคำโดดรูปแบบประโยคก็เป็นประโยคความเดียวสำนวนวหารก็มีสัมผัสคล้องจองทั้งที่ปรากฏในเสียอาจารย์ลึกและ
1: ใ
0: จภูมิพระร่วงก็จะมีประมาณนี้นะครับ นอกจากนี้มีภาพการปกครองและกฎหมายต่างๆเนาะอันนี้ก็สะท้อนผ่านทางเสียอาจารย์ลึกหลายๆหลักเนาะที่เป็นกฎหมายผ่านดานว่าไม่เก็บภาษีนะกฎหมายมรดกที่ว่าใครสร้างไว้ถ้าตายไปก็ให้แก่ลูกไปนะระเบียบในการฟ้องศาลก็มีการสั่นกระดิ่งนะ
1: ฟ้อง
0: ท
1: ุ
0: กร้องทุกนะพระขุนรามคำแหงก็ไต่ความแก่ขาโดยซื่อประมาณนี้ลักษณะกฎหมายโจรก็มีลักษณะของคนเป็นโจรนะหน้าตาเป็นยังไงและให้โทษด้วยว่าใครที่พักพิงโจรมีความผิดนะประมาณน
1: ี้จะไปอยู่ในศีลาจารึกที่38นะครับอาจารย์จารึกกฎหมายลักษณะโจรนะครับ
0: แล้วก็มีเรื่องการปกครองในจันว่านะทั้งพ่อปกครองลูกแล้วก็ทั้งทำเป็นธรรมราชานะครับนอกจากนี้ก็ให้ภาพการต่างประเทศการค้าการขายการเกษตรที่ว่าเนาะการปลูกข้องปลูกข้าวกันศิลปวัฒนธรรมก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับวัดว่าอารามต่างๆที่ปรากฏในสายเหลืองที่หนึ่งนะป
1: ู่
0: พิหารครูมีการสร้างพุทธรูปต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องศาสนานี่ที่ไม่ให้อาจารย์เห็นว่าเลยนะเรารับอิทธิพลจากพุทธลังกาวงศ
1: ์
0: นครศรีธรรมราช
1: ขึ้นมา
0: โอเคนะครับก็นี่ก็เป็นเนื้อหาโดยสรุปนะครับของวรรณคดีสุโขทัยนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับอาจารย
1: ์ครับอาจารย
0: ์รับเชิญก็อาจารย์ศักดิ์ชัยท่านเดิมนะครับอาจารย์สวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับอยุธยาตอนต้นนี่ที่นี่นี่กินเวลาถึงสมัยไหนบ้างนะครับอาจารย์เพราะว่ามีการคุยกันแบบว่าอยุธยาตอนต้นแบ่งไม่ตัวเหมือนกันเลยในทางวรรณคดีเป็นยังไงครับ
1: แต่ในช่วงนี้นะครับจะแบ่งตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นะครับเมื่อพระเจ้าอู่ทองเนี่ยได้สถาปนานะครับแล้วก็นับไปจนถึงสมัยของพระอาทิตยวงศ์ครับ
0: อ๋อ
1: ครับ
0: ก็กินเวลายาวนานเนาะ
1: ใช่แต่ว่ายังไงก็ตามนะครับรัชกาลที่มีความสำคัญต่อวรรณคดีเนี่ยจริงๆก็จะมีหลักอยู่แค่3รัชกาล
0: คร
1: ับก็คือสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ครับพระเจ้าอู่ทองและสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถครับแล้วก็สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมครับอาจารย
0: ์เนาะซึ่งเหตุการณ์บ้านเมืองในยุคนี้เนี่ยก็จะมีความสำคัญเนาะต่อการสร้างสรรค์วรรณคดีนะอาจารย์เนาะว่าจะเป็นเรื่องการแผ่อาณาจักรเนาะก็ทำให้เกิดองค์การแช่งน้ำขึ้นมาใช่ไหมการแย่งชิงราชสมบัติระหว่างพระราชวงศ์และขุนนางก็องค์การแช่งน้ำอีกนั่นแหละนะครับการทำสงครามกับเพื่อนบ้านเนาะก็อย่างเช่นยวนพ่ายนะที่ปรากฏอยู่ในเรื่องนั้นนะครับอย่างที่อาจารย์ว่านะว่าในเอกสารการสอนเนี่ยระบุว่าน่าจะมีประมาณ3รัชกาลเนาะที่ใหญ่ๆแต่การศึกษาปัจจุบันเนี่ยก็พบว่า สมัยพระรามเทวีสองก็อาจจะมีได้ใช่ไหมสมัยพระรุมราชาธิที่3ก็อาจจะมีได้เอาแล้วแต่ตำราแต่ละเล่มเนาะ
1: โอเคซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดกันเรื่องประเด็นเกี่ยวกับผู้แต่งแล้วก็ยุคสมัยด้วยนะครับ
0: โอเคครับอาจารย์ทีนี้อย่างที่อาจารย์ว่ามีสัก 2-3 ราชการเนี่ยที่มีวันคีสำคัญเนาะดังนั้นที่อาจารย์ว่านะก็จะมีอายะตอนต้นเลยเนี่ยก็มีพระรามาธิที่1เนาะ
1: ใช่ครับ
0: นะสมัยพระบรมไตรโลกนาถพระเจ้าทรงธรรมที่อาจารย์ว่าไว
1: ้
0: ในสมัยพระรามาธิที่1เนี่ยมีวันคีสำคัญเรื่องอะไรบ้างนะอาจารย
1: ์โอ้นี่เลยครับองค์การแช่งน้ำครับอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: ดุงดังมาก
1: ใช่ก็เกี่ยวข้องกับการทำสัสาบานนั่นเองนะครับ
0: สมัยที่2ครับพระบรมไตรโลกนาถครับมีวันที่สำคัญก็คือเรื่อง
1: มหาชาติคำหลวงนะครับ
0: ซึ่งเป็นแกนกลางดี
1: ใช่เป็น
0: ความสำคัญมากเลย
1: ใช่มีความสำคัญต่อการสันนิษฐานเกี่ยวกับพวกประวัติผู้แต่งนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มีการระบุเวลาที่แต่งชัดเจนนะคร
0: ับ สมัยเจ้าทรงธรรมแล้วครับอาจารย์มีวันที่สำคัญก็คือ
1: ก็คือกล่าวมหาชาติครับ
0: มหาชาตินั่นเองเนาะจากการที่ระบุไปแล้วเนาะว่ามี3สมัยรัชกาลเนาะที่มีความสำคัญเนาะทีนี้เราไปดูวันคดีสมัยอยุธยาตอนต้นเลยเนาะว่ามีเรื่องอะไรสำคัญสำคัญบ้างนะครับเรื่องแรกที่ควรพูดถึงเลยองค์การแช่งน้ำนะฮะองค์การแช่งน้ำเนี่ยเป็นวรรณคดีนะที่พราหมณ์ใช้อ่านนะฮะหรือสวดฮะในพิธีดื่มน้ำสาบานที่อันศักดิ์ชัยพูดไปสักครู่คือเพื่อแสดงความซื่อตรงจงรักภักดีต่อกษัตริย์นะครับมันเลยจัดว่าองค์การแช่งน้ำเนี่ยเป็นวันคีพิธีกรรม
1: ใช่ครับ
0: เนื้อหาก็กล่าวถึงโอ้โหมาเลยโอมปรเมศวาลายภายในอาคาวเนาะมาเริ่มจากศาสนาพราหมณ์เทพเจ้าศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนาะกล่าวถึงการสร้างโลกนะตามคัมภีร์ที่อคัญยสูตรใช่ไหมครับมีการกล่าวถึงกำเนิดมนุษย์เนาะมีการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีการเชิญผีสางเทวดามาร่วมเป็นพยานพิธีว่าถ้าใครคิดคดโทษต่อกษัตริย์แล้วนั้นตายแน่นอนภายใน3วัน7วันประมาณนี้เน
1: า
0: ะ
1: มันก็เป็นวรรณคดีในยุคสถาปนาอาณาจักร
0: ใช่นะครับแล้วก็มีการอวยพรผู้พึงดีเหมือนกันนะใครพักดีเนี่ยขอให้ร่ำรวยนะมีความสุข
1: ไปจะรุ่งเรือง
0: แล้วก็จบด้วยการยอมพระเกียรติกษัตริย
1: ์ใช่ครับอาจารย์
0: อาจารย์เรื่องที่สองอ่ะมหาชาติคำหลวง
1: โอ้มหาชาติคำหลวงก็เป็นวรรณคดีถือว่าสำคัญมากเพราะว่าวรรณคดีเรื่องมหาชาติเนี่ยเป็นวรรณคดีสำคัญของไทยนะครับแล้วเรื่องมหาชาติคำหลวงเนี่ยเป็นวรรณคดีที่เก่าแก่ที่สุดนะครับเชื่อว่าต้นฉบับเนี่ยนะครับสูญหายไปถึง6กันครับจนกระทั่งรัชกาลที่2นะครับให้โปรดเกล้าให้มีการแต่งที่ขาดซ่อมเพิ่มเติมครับอาจารย์อันนี้ส่งที่สำคัญของมหาชาติก็คือว่าเขาเชื่อว่าคนที่ได้ฟังแล้วเนี่ยนะครับจะได้ไปจุติในสวรรค์นะครับแล้วก็เขายังเชื่ออีกว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยก็คงจะต้องการแต่งวรรณคดีเรื่องนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับศาสนานั่นเองครับอาจารย
0: ์ครับเรื่องที่3เนาะอันนี้ก็สำคัญอีกเรื่องนึงเนาะยวนพ่ายนะครับยวนพ่ายนี่สมัยก่อนเรียกว่าลิตยวนพ่ายนะเป็นเรื่องเดียวกันเนาะจากหลังๆมาเนี่ยราชบัณฑิตนะใช้ว่าโครงยวนพ่ายหรือยวนพ่ายโครงด้านนะครับอันนี้เนี่ยเป็นวิธีสำคัญเรื่องนึงเลยก็คือเป็นวันคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหาไตรโลกนาถนะครับถ้าไม่นับเสียใจลึกนะว่าเป็นยอพระเกียรติเนี่ยเฉลิมพระเกียรติที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เป็นวันคดีเรื่องแรกๆเนี่ยก็คือยวนพ่ายนี่แหละนะครับซึ่งยวนพ่ายเนี่ยมีข้อสันนิษฐานเรื่องผู้แต่งเยอะมากหรือแต่งเยอะมากนะฮะกลุ่มหนึ่งครับกรมพยาดำรงราชานุภาพเองอาจารย์ชันทิกาแสนสินเองเนี่ยกล่าวว่าน่าจะแต่งในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองซึ่งเป็นลูกเนาะลูกหลานเนี่ยลูกนะของสมเด็จพระไตรโลกนาถอีกทีนึงนะฮะแต่หลายๆท่านก็มองว่าก็แต่งสมัยพระมหาไตรโลกนาถนั่นแหละนะเพราะว่ามีการกล่าวถึงการสู้รบในสมัยนั้นซ
1: ึ่
0: งถ้าเกิดเปลี่ยนราชการแล้วเนี่ยอาจจะลืมเหตุการณ์นั้นไปหรือยังอย่างเงี้ยเนาะ
1: ค
0: ือก็ใส่ใจอีกกลุ่มนึงเนาะประมาณนั้นยี่บอกเนื้อเรื่องเนี่ยก็กล่าวถึงพระราชประวัติครับของสมเด็จพระไตรโลกนาถเนาะแต่ประสูติจนถึงครองราชแล้วก็ทำการสงครามนะครับเป็นเรื่องเล่าการทำสงครามที่เมืองเชียงชื่นป
1: ั
0: จจุบันนี่คือศรีสัชนาลัยนั่นเองเนาะที่กองทัพของพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยยกกองทัพไปปราบล้านนาครับที่เชียงชื่นนี่แหละนะครับอย่างที่บอกครับว่าเรื่องนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะแต่งด้วยโครงด้านบาทกุญช
1: ร
0: ซึ่งจะมีร่ายเนี่ยเปิดเรื่
1: อง
0: แล้วก็มีร่ายแทรกอยู่ตรงกลางน
1: ิ
0: ดนึงบทเดียว
1: นั่นเลยเป็นผล
0: มันไม่ใช่ลิลิต้าลิลิต้ามันต้องสลับไปเรื่อยๆ
1: ต้องสลับกันไป
0: นะอันนี้ก็เลยว่าเป็นโครงยนต์พ่ายละกันเนาะแล้วประดิษฐ์ก็เลยเรียกโครงยนต์พ่ายนะครับโหประดิษฐ์อีกเรื่องนึงนี่สำคัญมากเรื่องที่4อาจารย
1: ์โอ้อันนี้เป็นนิทานนิยายนะครับก็คือเรื่องลิลิตพลอนะครับ
0: ครับ
1: ลิลิตพลอเนี่ยเป็นยอดของวรรณคดีลิลิตเลยที่ได้รับการย่องจากวรรณคดีสโมสรเนาะครับมีเดิมเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะแต่งในสมัยพระนารายณ์นะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับเชื่อว่าน่าจะแต่งในสมัยพระบรมไตรโลกนาถมากกว่าเพราะว่าภาษาเนี่ยนะคร
0: ับ
1: มีความเก่าเหมือนมหาชาติเลยนะครับวรรณคดีเรื่องนี้นะครับเนื้อหาก็จะเป็นเรื่องโศกนาฏกรรมคือจบด้วยความตายนะครับมันก็เลยเป็นวรรณคดีอมตะที่ติดตาตึงใจคนมาทุกยุคทุกสมัยนะครับแล้วก็ในเรื่องเนี่ยมีลักษณะเด่นก็คืออย่างเช่นมีบทอัศจรรย์ที่ค่อนข้างจะลดโผนจงครึ้มเลยนะครับ
0: ครับโปทีเดียว
1: ใช่ใช่ถือว่าโปเลยนะครับ
0: โอเคเรื่องต่อมานะชินการมารีปกรณ์แล้วก็เรื่องที่6นะมังทาลุปเชียงใหม่เนี่ยสองเรื่องนี้เนี่ยเป็นวรรณคดีที่ทางล้านนานะครับ
1: ใช่เป็นทาง
0: ล้านนาแต่งดังนั้นเนี่ยประวัติคดีสุขประวัติคดีอยุธยาเนี่ยอาจจะไม่นับ2เรื่องนี้เป็นอยุธยาเนาะเพียงแต่แต่งในสมัยอยุธยาเพียงแต่ว่าเป็นชาวเชียงใหม่เป็นคนแต่งเนาะชินการมารีปกรณ์เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนานะครับจะมีเรื่องคล้ายๆไตรภูมิเนาะส่วนบังทาลุปเชียงใหม่หรือบังทาตีเชียงใหม่เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำสงครามเนาะที่กองทัพพม่ายกกองทัพมาตีเชียงใหม่ในสมัยพระเจ้าในสมัยพระอิกาทศรสนั่นเองนะครับต่อมาเรื่องที่7ครับอาจารย์กาบมหาชาติครับอาจารย
1: ์กาบมหาชาตินะครับก็เป็นวรรณคดีเหมือนมหาชาติคำหลวงเป็นเรื่องมหาชาติหรือเรื่องของพระเวสสันดรนั่นเองนะครับซึ่งกาบมหาชาติเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเหลืออยู่เพียง3กันนะครับก็คือการวรรณประเวศการกุมารแล้วก็การสักกะบะครับอาจารย
0: ์ครับผมต่อมาเรื่องที่8นะครับอาจารย์โครงกำส่วนนะอันนี้ก็สนุกสนานมากนะม
1: ี
0: หลายชื่อเยอะเลยนะ
1: เรื่องผู้แต่งด้วยนะครับ
0: สมัยก่อนเนี่ยอาจจะได้ยินว่ากำส่วนสีปราดเนาะแต่หลังๆมาเนี่ยไม่ค่อยเชื่อว่าสีปราดแต่งแล้วเพราะว่าภาษาเก่าเกินสีปราดจะอยู่เนาะต้องยกก่อนว่าสีปราดในที่นี้เนี่ยหมายถึงกวีสำคัญเนาะในสมัยพระนารายณ
1: ์
0: เคยมีตำนาน สีปราดเลยว่าสีปราดนั้นแต่งกลอนเก่งมากเลยเนาะแต่พอดูไปดูมาภาษามันไม่ใช่ภาษาพระนารายณ์อะภาษาน่าจะเก่ากว่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยอาจารย์สุมนชาติสวัสดิคุณครับสันนิษฐานเลยว่าสีปราดเป็นที่นานามเท่านั้นแหละเนาะและไม่ใช่สีปราดสมัยพระนารายณ์หรอกภาษาเก่าเกินนะครับทางด้านหม่อมเจ้าจันจิรายุวัฒน์รัชนีนะและอาจารย์สุบาลีวีระวงศ์นะก็บอกว่าแต่งสมัยพระรามที่3ละกันไอ้สมัยพระบรมราชินีรัชกาลที่3ละกันน้องก็คือย้อนไปหน่อยนึงเนาะประมาณนี้นะครับแต่นั้นก็ตามเนื้อหาสาระครับของเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นการพรรณนาความรักเนาะที่กวีเนี่ยมีต่อสีนะซึ่งสีเนี่ยไม่รู้สีอะไรนะบางคนบอกสีจุฬารักษ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเอาคนางเป็นสีละกันประมาณนี้และการเข้มข้นในคำสวนเนี่ยก็ส่งผลนะมาต่อไปที่สมัยหลังๆต่อมานะครับ โอเคแล้วก็ลักษณะการแต่งคำสวนเนี่ยเป็นเรื่องคงได้ปัจจุบันเป็นแบบคงได้ปัจจุบันชอนเหมือนกันนะครับเรื่องที่9ครับอาจารย์นี่ก็สรุปเหมือนกันนะทวารทศมาศอาจารย์
1: ทวารทศมาศก็มีปัญหาเรื่องผู้แต่งอีกนั่นแหละนะครับเพราะว่าตอนท้ายเรื่องอ่ะบอกกันว่ามีพระเยาวราชแต่งก็ดีความกว่าอีกว่าพระเยาวราชเป็นใครนะครับบางคนก็บอกว่าพระเยาวราชเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ครองเชียงใหม่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะครับเออแล้วเขาก็บอกว่ามีคุณพรหมมนตรีคุณศรีกวีราชแล้วก็พระสัตตประเสริฐนะครับคอยช่วยกัดเก่าก่อนนะครับ
0: ครับ
1: อย่างไรก็ตามวรรณคดีเรื่องนี้ก็มีการค้ำครวญถึงนางอันเป็นที่รักแล้วก็เป็นเรื่องของการค้ำครวญตามเวลานะครับซึ่งเป็นต้นแบบของวรรณคดีเกี่ยวกับการนิราศที่ใช้เวลานะครับ
0: ครับเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของนักเรียนพุ่นชัยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็คือแต่งโดยชาวเหนือนะครับแต่ว่าแต่งในสมัยของอยุธยานะครับอาจารย์ก็เลยมารวมในนี้ด้วยนะครับเขาสันนิษฐานว่าเป็นโครงเนี่ยเรื่องแรกเลยของอาณาจักรดินแดนได้ไทยนี่แหละเนาะซึ่งแต่งประมาณปี2060นะพ.ศ.เนาะก็กล่าวถึงการเดินทางจากเชียงใหม่ไปลำพูนเนาะไปไหว้พระธาตุพุ่นชัยเองนะครับโอเคครับจาก10เรื่องนี้เนี่ยเราก็มาดูกันว่ารูปแบบของวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครงเนาะอาจารย์เนาะอย่างที่เห็นจากอย่างองค์การแช่งน้ำเนี่ยอาจารย์ชลดาก็มองเป็นโครงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเป็นโครงเป็นโครงพงศีนั่นแหละพงศีด้านเนาะแล้วก็มีเป็นร่ายเป็นฉันเนาะร่ายเนี่ยก็เจอในพวกมหาชาติคำหลวงเนาะฉันก็เจอในมหาชาติคำหลวงนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวรรณคดีสมัยนี้เนี่ยจะไม่นิยมใช้คำพันธ์ใดประเภทหนึ่งโดดเลยนะจะเป็นโครงผสมร่ายนะหรือโครงหรือกาบผสมโครงแล้วจะมีอย่างในมหาชาติหลวงเนี่ยก็จะมีครบแหละเนาะม
1: ี
0: ทั้งกาบมีทั้งฉันมีทั้งร่ายประมาณนี้รวมๆกันนะฮะคำพันธ์ประเภทโครงครับถือว่าเป็นคำพันธ์ที่นิยมที่สุดเลยในยุคนี้ปรากฏทั้งโครงด้านนะในกำสวนทวารทศมาศยวนพ่ายเนาะและโครงสุภาพในลิพลอน
1: ั่
0: นเองนะครับแล้วก็มีการปรากฏลิลิตอย่างที่อาจารย์ว่าคือเอาโครงมาปนกับร่ายนะครับวัยชัยร่ายแต่งเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องศาสนาเช่นมหาชาติเช่นกับมหาชาตินะฮะส่วนมหาชาติคำหลวงเนี่ยเป็นคดีที่พบคำพันธ์หลากหลายเลยใช่ไหมอาจารย์มีอะไรบ้าง
1: โอ้ลายด้านลายนะครับกาบฉันแต่ยังสมัยนี้ต้องระวังนะครับยังไม่พบกรอนนะครับอาจารย์
0: กรอนโอเคครับ
1: นะครับ
0: โดยภาพรวมๆแล้วเนี่ยก็คือสรุปว่ารูปแบบที่พิธีนิยมมากเลยในสมัยยาตันต้นเนี่ยก็คือเรื่องโครงและร่ายนั่นเองครับด้านภาษาล่ะอาจารย
1: ์โอ้ภาษานี่เป็นภาษาเก่าเนาะว่าเราจะเห็นว่าวรรณคดีอยุธยาเนี่ยค่อนข้างอ่านยากนะครับบางครั้งก็เป็นภาษาถิ่นภาษาบาลีสันสกฤตนะครับและในช่วงแรกๆเนี่ยอิทธิพลของเขมรนะครับแล้วก็บาลีสันสกฤตค่อนข้างเข้มข้นเพราะฉะนั้นบางทีแปลมาจากศาสนานะครับภาษาก็เลยยากนะครับในส่วนเนื้อหาล่ะครับอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับในช่วงนี
0: ้วัย10เรื่องมาสักครู่เนี่ยเนาะเราก็สามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มย่อยๆครับเป็นบันทีพิพีกรรมเนาะองค์การแช่งน้ำชัดเจนพูดหลายรอบแล้วว่าเกี่ยวข้องกับการถือน้ำพระยศสัตยานะครับ ยังมีวรรณคดีประเภทเฉลิมพระเกียรติเล่าเหตุการณ์เช่นโครงยนต์พายเนาะดีราธาริพุนชัยแล้วก็โครงบรรทาร บเชียงใหม
1: ่
0: นะครับวีศาสนาคำสอนชื่อดังเลยที่บอกต้องจำให้ได้ก็คือ
1: ชาติคำหลวง
0: และ
1: กับมหาชาตินะครับ
0: นิทานนิยายล่ะฮะ
1: อันนี้ก็พะลอนะครับ
0: ต้องจำไม่ได้เลยนะ
1: ใช่ต้องจำไม่ได้เลยเป็นศพอนัตกรรมเรื่องแรกของไทยเลยนะครับ
0: วิสังอารมณ์ล่ะฮะ
1: โอ้นี่หลายเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงกรรมสวนโครงทวารทศมาศหรือโครงนิราธาริปุญชัยนะครับ
0: ต่อไปเรามาดูเรื่องของวันที่สำคัญครับในสมัยอยุธยาครับเริ่มจากโครงการแช่งน้ำนี้พูดรอบ
1: โอ้หลายรอบมากเป็นวรรณคดีประกอบพระราชพิธี
0: ใช่ถือน้ำพระสัตยาเนาะ
1: ใช่ก็คือดื่มน้ำสาบานนั่นเองครับ
0: เนื้อหาโดยภาพรวมๆเนี่ยแบ่งได้4ตอนเนาะเป็นการสรรเสริญที่พระเจ้าศาสนาพราหมณ์เป็นการกล่าวถึงไฟประลัยการพระพรหมสร้างโลกนะกล่าวถึงกำเนิดมนุษย์ตามคัมภีร์อคัญยสูตรมีการเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาร่วมในพิธีนี้นะครับและกล่าวถึงบทลงโทษผู้กระทำผิดคิดคดทรยศต่อกษัตริย
1: ์
0: ประมาณนี้นะครับแล้วการแช่งน้ำเนี่ยถือว่าเป็นวรรณคดีที่เป็นการเมืองรูปแบบหนึ่งเนาะเป็นการสอนให้เป็นการสั่งเลยแหละให้คนพักดีต่อกษัตริย
1: ์
0: เนาะเป็นอย่างยิ่ง
1: เครื่องมือในการปกครองในยุคแรกนั่นเองครับ
0: โอเคครับเรื่องที่สองครับยวนพ่ายเมื่อกี้ผมก็เล่าไปนิดนึงแล้วล่ะเนาะว่าเป็นวรรณคดีเสรียอมพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่ทำสงครามชนะเชียงใหม่เนาะในสงครามเมืองเชียงชื่นนะครับมีคนสันนิษฐานว่าอาจจะแต่งสมัยพระรามาธิบดีสองนะแต่อันนี้ก็ไม่ยุตินะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นต้นแบบครับของวรรณคดียอมพระเกียรติสุริยอมพระเกียรติพระมหากษัตริย์เนาะซึ่งแบบโอ้โหพระมหากษัตริย์เนี่ยอย่างพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยทรงเป็นกษัตริย์ที่รอบรู้ธรรมะเนาะไตทั่วไตพิษแป๊ะเปล่งชาญเลยโอ้โหรู้ไตภูรู้ไม่ได้รู้ไตปิฎกอย่างชัดเจนมากประมาณนี้นะครับทรงหยั่งใจผู้อื่นได้เนาะซื่อนึกแต่ใจจงซ่อนก็ดีพลาดร่วงรู้ได้ดุดหมาย
1: ร
0: ู้หมดใครคิดเขาทะเย
1: อ
0: ทะยานรู้หมดประมาณนี้นะครับซึ่งผู้แต่งยวนพ่ายเนี่ยก็นับว่ามีความเก่งกาจทีเดียวเนาะที ่สามารถพรรณนาสุริยเกียรติคุณเนี่ยโดยอ้างอิงหลักศาสนาพุทธและพราหมณ์ได้อย่างชัดเจนนะครับถ้อยคำก็อลังการ
1: ใช่อลังการมากครับ
0: เรื่องสุดท้ายเลยครับอาจารย
1: ์โครงกรรมสวนนะครับอาจารย์โครงกรรมสวนก็เป็นนิราที่มีการพรรณนาค่ำควรนะครับโครงกรรมสวนเนี่ยมีจุดเด่นเรื่องของการพรรณนาความรักนะครับในระหว่างที่เดินทางผ่านแล้วก็ที่มีความสำคัญมากๆเลยคือว่าโครงกรรมสวนเนี่ยจะส่งอิทธิพลต่อวรรณคดีสมัยหลังครับอาจารย์วรรณคดีหลายเรื่องเนี่ยนะครับในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยเช่นนิราศนารินหรือว่านิราศของพญาตังคาภูมิบาลเนี่ยก็มีการใช้บทฝากนางเรียนแบบโครงกรรมสวน
0: ขอสักบทครับอาจารย
1: ์อย่างเช่นในโครงกรรมสวนเนี่ยบอกว่าโฉมแม่จากฝากฟ้าเกียงอินหยอกนาอินท่านเทิกโฉมเอาสู่ฟ้านะครับ
0: นารินว่า
1: ในนิราศนารินพูดว่าโฉมควรจากฝากฟ้าเห็นไหมครับอาจารย์ฝากกันเลยลือดินดีลือนะครับขณะที่นิราศลำน้ำน้อยของพญาตังนะครับก็พูดว่าโฉมเจ้าจะแหวกฟ้าฝากผมเมตหรือนะครับอาจารย
0: ์ก็เสร็จว่าวันที่สมัยอวิยาตอนต้นเนี่ยก็จะเป็นต้นแบบเนาะของวันที่สมัยหลังๆต่อมานะครับอันมีคุณค่ามากเลยนะครับและนี่ก็เป็นเนื้อหาสรุปของวันที่สมัยอวิยาตอนต้นครับ

0: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับสำหรับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์และการกำหนดตำแหน่งนะครับมีหลายประเด็นที่น่าสนใจที่จะพูดคุยกันนะครับสำหรับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันก็คือเรื่องของแนวคิดหลักการและความสำคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะครับก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการวางแผนทรัพยากรมนุษย์หรือหลายๆที่เนี่ยเรียกว่าการวางแผนกำลังคนเนี่ยนะครับก็คือคำว่า manpower planning นั้นก็เป็นระบบแล้วก็วิธีการหรือว่าเป็นเทคนิคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับบนพื้นฐานของแนวคิดนะครับหลักการแล้วก็วิธีการการวางแผนหรือการเตรียมการล่วงหน้าอย่างเป็นระบบนะครับการวางแผนนั้นหมายถึงว่าเรายังไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องมีการคิดวิเคราะห์แล้วก็วางแผนไว้ล่วงหน้าเพื่อที่จะตอบรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนั่นคือเป็นที่มาของการวางแผนนะครับซึ่งตามแนวทางการบริหารสมัยใหม่เนี่ยนะครับก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้องค์การเนี่ยได้เตรียมการหรือวิธีการในการบริหารคนหรือว่าศัพท์ในปัจจุบันเรียกว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลเนี่ยหรือทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับให้ความสำคัญเรื่องของการเตรียมการเป็นอย่างมากว่าเราจะต้องอาศัยหลักการของการจัดการสมัยใหม่หรือการจัดการที่ทันสมัยเพื่อให้ตอบสนองต่อการใช้หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์นะครับสำหรับแผนทรัพยากรมนุษย์หรือว่าเมื่อกี้ได้พูดถึงไปแล้วนะ

นะครับก็คือ manpower planning เนี่ยนะครับนะหมายถึงแผนทรัพยากรมนุษย์ที่มีการจัดทำและกำหนดให้เป็นกรอบตำแหน่งหรือกรอบอัตรากำลังนะครับสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานซึ่งในการกำหนดตำแหน่งก็ดีหรือกรอบอัตรากำลังก็ดีเนี่ยนะครับจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดสำคัญที่ประกอบในแผนก็คือจะต้องมีการกำหนดชื่อตำแหน่งนะครับว่าตำแหน่งนั้นเนี่ยเป็นตำแหน่งอะไรบ้างมีชนิดนะครับมีประเภทของตำแหน่งนะเป็นแบบว่าชั่วคราวรายวันหรือว่ายังไงก็ตามแต่นะครับมีลักษณะของตำแหน่งนะครับมีปริมาณหรือจำนวนตำแหน่งที่เหมาะสมหมายเราพูดถึงกรอบนะครับต้องมีจำนวนที่เหมาะสมตลอดจนจะต้องมีการระบุถึงหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วก็ลักษณะงานหรืองานที่ต้องปฏิบัติด้วยนะครับสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือการดำเนินงานตามแผนทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับก็เป็นการบริหารตามแผนที่เราเรียกว่ากระบวนการต่างๆในการบริหารคนเริ่มตั้งแต่การสรรหาเลือกสรรนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรบุคคลหรือว่าทรัพยากรมนุษย์ที่หน่วยงานต้องการนะครับตลอดจนนำไปสู่การบรรจุแต่งตั้งนะครับเริ่มว่าบรรจุแต่งตั้งแล้วเราได้คนเหล่านั้นเข้ามาในหน่วยงานในองค์การของเราแล้วก็ดำเนินการพัฒนาครับพัฒนาเสริมทักษะความรู้ความสามารถทัศนคติของเขาให้พัฒนาต่อไปให้สอดคล้องกับงานที่เขาได้รับนะครับและเมื่อมีการพัฒนาแล้วก็จะนำไปสู่การโยกย้ายหรือการเลื่อนระดับของบุคคลสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับก็คิดว่าคนที่บุคลากรที่เข้ามาทำงานในหน่วยงานเนี่ยนะครับก็มีความคาดหวังที่จะเติบโตในหน้าที่การงานนะครับก็คือย้ายสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือแม้แต่ย้ายไปอยู่ส่วนงานอื่นด้วยนะครับตลอดจนขั้นตอนสุดท้ายหรือขั้นตอนที่เราพูดถึงกันก็คือการทำรุนรักษาไว้ของทรัพยากรมนุษย์หรือว่าทรัพยากรบุคคลนั่นเองนะครับเพราะนั้นรวมๆนี่คือเรื่องของแผนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เองตั้งแต่การสรรหานะครับบรรจุแต่งตั้งนะครับพัฒนานะครับโยกย้ายงานหรือว่าเลื่อนระดับในตำแหน่งสูงขึ้นแล้วก็ทำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ไว้นะครับกล่าวโดยสรุปก็คือว่าจะเป็นการดำเนินงานตามกรอบตำแหน่งหรือกรอบอัตราที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วนั่นเองนะครับสำหรับความสำคัญและประโยชน์ของแผนทรัพยากรมนุษย์นะครับก็ประเด็นแรกคือว่าทำให้มีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการกรอบอัตรากำลังหรือกรอบตำแหน่งนะครับซึ่งได้กล่าวไปในเบื้องต้นแล้วว่าต้องประกอบด้วยชนิดของตำแหน่งประเภทลักษณะตำแหน่งรวมถึงปริมาณแล้วก็จำนวนที่ต้องการนะครับแล้วก็ความสำคัญหรือประโยชน์ในส่วนที่2คือสามารถวางแผนเตรียมการดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละองค์การได้อย่างเป็นระบบแล้วก็รู้ล่วงหน้าด้วยนะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะใช้แผนทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับกำหนดกรอบอัตราหรือว่าไปเตรียมงานด้านอื่นๆได้เช่นเรื่องของงบประมาณก็ดีเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้สอดรับกรอบอัตรากำลังหรือว่าแผนของเราด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะศึกษาวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับภารกิจนะครับในการวางแผนด้วยส่วนสุดท้ายซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับในเรื่องของการวางแผนหรือการดำเนินตามแผนก็คือทำให้บุคลากรนะครับในหน่วยงานสามารถเห็นความเจริญก้าวหน้าโอกาสในการเจริญเติบโตแล้วก็แนวทางในการพัฒนาตัวเองให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบลักษณะงานแล้วก็วัตถุประสงค์ขององค์การด้วยนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับก็คือแนวคิดหลักการและความสำคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ครับครับสำหรับประเด็นเรื่องของขั้นตอนของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะครับก็สืบเนื่องมาหลังจากที่เราได้ทราบแล้วนะครับว่าการวางแผนเนี่ยเป็นการดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อเราจะได้รู้ล่วงหน้าหรือว่าวางแผนล่วงหน้าในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับก็จะมาพูดถึงขั้นตอนของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะครับว่าประกอบด้วยอะไรบ้างหลักๆนะครับขั้นตอนของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เนี่ยประกอบด้วย6ขั้นตอนหลักๆครับเริ่มตั้งแต่การที่เราจะต้องมีการศึกษาอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรมนุษย์นะครับถ้าเป็นภาษาเศรษฐศาสตร์ก็คือตัวดีมานด์กับซัพพลายนะครับและขั้นต่อมาก็คือเรื่องของการคาดการแนวโน้มและปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์นะครับขั้นตอนที่3ต่อมาก็คือการศึกษาและก็เสนอแนะนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์นะครับเมื่อมีนโยบายแล้วก็นำไปสู่การจัดทำรายละเอียดของแผนทรัพยากรมนุษย์นะครับตลอดจนนำไปสู่การวางแผนเพื่อที่จะบริหารทรัพยากรมนุษย์และส่วนสุดท้ายคือการติดตามและประเมินผลแผนทรัพยากรมนุษย์นะครับเดี๋ยวจะอธิบายรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนนะครับสำหรับขั้นตอนแรกครับการศึกษาอุปสงค์และอุปทานทรัพยากรมนุษย์นะครับสำหรับการศึกษาด้านแรกคือการศึกษาด้านอุปส

ของทรัพยากรมนุษย์ก็คือการพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลต่างๆมาใช้วิเคราะห์นะครับสรุปผลเกี่ยวกับลักษณะของทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานหรือในองค์การนะครับซึ่งตลอดจนเราศึกษาถึงความต้องการหรือลักษณะของทรัพยากรมนุษย์ที่หน่วยงานที่จะต้องการในระยะข้างหน้าหรือในอนาคตอันนี้คือการศึกษาด้านอุปสงค์นะครับสำหรับการศึกษาด้านอุปทานทรัพยากรมนุษย์คือการที่จะเราศึกษาข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงาน

ของคนที่เราต้องการเราต้องการคนประเภทไหนบุคลากรประเภทไหนนะครับอุปทานก็คือการศึกษาในเรื่องของดูว่าเรามีโอกาสมีให้เลือกมากแค่ไหนในตลาดนะครับขั้นตอนที่2ขั้นตอนต่อมาครับคือการคาดการณ์แนวโน้มและปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์ครับสำหรับขั้นตอนที่2นี่นะครับเป็นการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความต้องการที่หน่วยงานต้องการกับความต้องการหรือว่าสิ่งที่มีในตลาดนะครับหรือมีในพื้นที่ทั่วไปว่าเราจะหาคนเหล่านี้เข้ามายังไงเป็นการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างอุปสงค์อุปทานของทรัพยากรมนุษย์นะครับเพื่อสามารถระบุได้ว่าในสภาพการหรือว่าลักษณะของทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมเนี่ยนะครับเรามีความเพียงพอหรือไม่ต้องมีการหาเพิ่มหรือไม่หรือว่ามันมีมากน้อยขนาดไหนในตลาดนั่นเองนะครับขั้นตอนต่อมานะครับขั้นที่3คือการศึกษาแล้วก็เสนอแนะนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ครับขั้นตอนนี้เนี่ยเป็นการศึกษาเพื่อที่จะกำหนดนะหรือเสนอแนะตัวนโยบายแนวทางเพื่อที่จะสามารถบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ได้นะครับซึ่งหลักๆเนี่ยที่เราอาจจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องนะครับก็เช่นในเรื่องของแนวคิดเรื่องของการปรับปรุงงานครับนะคือต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานหรือจัดระบบวิธีการทำงานเพื่อจะรองรับทรัพยากรมนุษย์ที่เราวางแผนไว้นะครับหลักๆเนี่ยการปรับปรุงงานหรือเรียกว่า work simplificationหรือการทำให้งานมันง่ายลงเนี่ยคือการพยายามลดขั้นตอนหรือกิจกรรมในการปฏิบัติงานน่ะให้เหลือขั้นตอนที่มันจำเป็นที่มันเพิ่มคุณค่าของงานนะครับโดยอาจจะใช้หลัก3ตัวย่อนะครับ E C R แล้วก็ S นะครับ E ก็คือการลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกนะครับ C คือตัว Combine คือการเชื่อมโยงขั้นตอนการทำงานไปพร้อมๆกันนะครับตัว R คือ Rearrange คือการ จัดหรือออกแบบขั้นตอนกิจกรรมใหม่ๆขึ้นมาและส่วนสุดท้ายคือ simplify คือทำให้ขั้นตอนนั้นไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากนะครับอันนี้คือเป็นหลักสำคัญที่เราใช้ในการช่วยในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์พอเรามีการปรับปรุงงานนะครับตามระบบที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนต่อมาคือการจัดทำรายละเอียดของแผนทรัพยากรมนุษย์ครับสำหรับการจัดทำรายละเอียดหรือแผนทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับหลักๆ ก็คือเป็นขั้นตอนของการศึกษาวิเคราะห์กำหนดกรอบอัตราทรัพยากรมนุษย์นะครับว่าแต่ละตำแหน่งนะครับแต่ละบุคลากรที่เราต้องการนั้นเนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้างต้องมีการวิเคราะห์ระบุว่าหน่วยงานต้องการตำแหน่งประเภทไหนตำแหน่งบริหารตำแหน่งปฏิบัติการนะครับหรือลักษณะงานแบบไหนต้องการชื่อตำแหน่งอะไรจำนวนเท่าไหร่นะครับโดยอาจจะระบุนะครับในแผนเนี่ยนะครับระบุเป็นแผนภูมิหรือว่าแสดงรายละเอียดแต่ละตำแหน่งนะครับอันนั้นมาเพื่อให้เราได้เห็นว่าในแต่ละตำแหน่งนั้นเราต้องการคนเท่าไหร่ต้องการอัตราเท่าไหร่ซึ่งในการจัดทำแผนรายละเอียดเนี่ยนะครับก็ต้องสอดรับกับสิ่งที่เราได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายนะครับหลักๆเนี่ยในการวางแผนหรือในการกำหนดขั้นตอนนะครับเราเริ่มดูตั้งแต่การศึกษาความต้องการของหน่วยงานว่า ต้องการบุคลากรด้านไหนเช่นต้องการบุคลากรด้านเทคนิคต้องการบุคลากรด้านวิชาการต้องการบุคลากรด้านการปฏิบัติงานนะครับศึกษาความต้องการของหน่วยงานก่อนจากนั้นเนี่ย ก็ต้องดูว่าไอ้ความต้องการของเรานั้นเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนมีบุคลากรหรือมีคนที่ว่างในตำแหน่งนั้นมากน้อยขนาดไหนหลังจากนั้นก็มาเปรียบเทียบครับเปรียบเทียบความต้องการของหน่วยงานแล้วก็เปรียบเทียบกับสิ่งที่มันมีอยู่นะครับหรือสิ่งที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยว่ามันมีความสมดุลมากน้อยขนาดไหนเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายนะครับอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยการกำหนดนโยบายนั้นเนี่ยทำให้ หน่วยงานสามารถปรับตัวเพื่อที่จะรองรับหรือว่าให้เป็นไปตามแผนรับคนตามตำแหน่งนั้นๆขึ้นมานะครับทีนี้เมื่อเราศึกษาแล้วทั้งอุปสงค์อุปทานแล้วนะครับเปรียบเทียบแล้วนำไปสู่การกำหนดนโยบายหรือแนวทางแล้วเนี่ยก็ค่อยมาในสู่ขั้นตอนของการจัดทำรายละเอียดของแผนทรัพยากรบุคคลนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าแผนทรัพยากรบุคคลนั้นเนี่ยนะครับมันต้องพูดถึงกรอบอัตรากำลังนะครับหมายความว่าเราต้องรู้ว่าหน่วยงานของนั้นต้องการคนในตำแหน่งนี้จำนวนเท่าไหร่นะครับหรือว่ามีคุณลักษณะอย่างไรประเภทไหนเพื่อให้สอดรับกับตัวนโยบายสำหรับกับตัวอุปสงค์อุปทานที่เราได้วิเคราะห์กันในเบื้องต้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการจัดทำรายละเอียดของแผนทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งหน่วยงานทุกหน่วยงานควรต้องดำเนินการนะครับจะต้องกำหนดเป็นแผนเป็นกรอบเป็นแผนภูมิให้เห็นชัดเจนตลอดจนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงครับเช่นมีคนลาออกมีคนเกษียณอายุราชการแผนนี้ก็จะทำให้เกิดความสำเร็จผลได้ว่าตำแหน่งไหนที่หายไปตำแหน่งไหนที่ต้องการการพัฒนานะครับซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนั้นก็จะกำหนดไว้ในแผนหรือว่ารายละเอียดของแผนทรัพยากรมนุษย์นั่นเองนะครับหลักๆนี่คือขั้นตอนหรือกระบวนการของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ครับ

ครับสำหรับในเรื่องของการบริหารแผนการประเมินผลและการติดตามแผนทรัพยากรมนุษย์นะครับก็เป็นหนึ่งในกระบวนการนะครับของการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับในเรื่องของการบริหารแผนเนี่ยเมื่อเรามีแผนทรัพยากรมนุษย์แล้วนะครับเพื่อให้การดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้เนี่ยนะครับก็ต้องมีการเตรียมตัวหรือว่ากําหนดวิธีการบริหารให้เป็นไปตามสิ่งที่เราอยากจะทําหรือสิ่งที่เราวางแผนไว้นะครับเพราะฉะนั้นการบริหารแผนเนี่ยเป็นเสมือนขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานนะครับของการทํางานตามแผนเนี่ยอย่างเป็นระบบนะครับซึ่งก็ทําให้คนที่ทําหน้าที่นําแผนไปปฏิบัติเนี่ยนะครับมีกรอบนะครับมีแบบแผนชัดเจนแล้วก็สามารถเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆนะครับเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าสถานที่ต่างๆตลอดจนการประสานงานนะครับแล้วก็ลงมือปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบถูกต้องเป็นไปตามแบบแผนที่วางไว้นะครับกล่าวได้ว่าการบริหารแผนที่เราทำตามแผนเนี่ยนะครับมันต้องไม่ใช่ลักษณะการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าหรือเกิดขึ้นเฉพาะกิจขึ้นมาแต่เป็นลักษณะของงานที่เราดำเนินการตามขั้นตอนที่เราได้วางไว้อยู่แล้วนะครับอันนี้เรื่องของการบริหารแผนนะครับสำหรับการวางแผนและการบริหารแผนเนี่ยนะครับหลักๆหมายถึงการศึกษาและเตรียมการไว้ล่วงหน้าโดยการกำหนดเป็นรายละเอียดของแผนนะครับเพราะฉะนั้นในการวางแผนหรือแผนทรัพยากรมนุษย์เนี่ยถ้ามีการกำหนดรายละเอียดแต่ละขั้นตอนแล้วเนี่ยก็จะสามารถทำให้เราสามารถนำไปปฏิบัติได้เรื่องของการวางกรอบอัตรากำลังวางกรอบกำลังคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยแผนการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับด้านกำลังคนเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเราวางแผนดีๆแล้วก็มีการกำหนดอย่างเป็นระบบแผนเท่าไหร่นะครับการวางแผนการดำเนินงานนั้นก็สามารถทำได้ง่ายยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการวางแผนหรือการบริหารแผนทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าสามารถจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานแล้วก็สามารถที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริหารในทุกระดับนะครับตั้งแต่ระดับสูงนะครับระดับกลางระดับต้นเนี่ยให้รับทราบแล้วก็สามารถนำไปคิดวิเคราะห์แล้วก็นำไปปฏิบัติได้ด้วยนะครับสำหรับขั้นตอนต่อมานะครับเรื่องของการติดตามและประเมินผลแผนทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นขั้นตอนสำคัญเหมือนกันเมื่อเราแผนปฏิบัติแล้วก็ต้องมีการติดตามและประเมินผลนะครับเพื่อจะให้รู้ว่าแผนที่นำไปนั้นเนี่ยดำเนินการนั้นเนี่ยมีความถูกต้องเหมาะสมนะครับหรือว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะครับทั้งนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าข้อมูลต่างๆที่ได้มาจากการติดตามตลอดจนการประเมินผลเนี่ยนะครับก็สามารถนำไปสู่การปรับปรุงแผนที่ดีขึ้นในปีงบประมาณหรือว่าในการสรรหาบุคลากรในระดับต่อไปด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเพราะที่ผ่านมานะครับเราอาจจะมีการวางแผนและรับบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังที่เรากำหนดไว้ก็ดีแล้วก็ต้องมีการติดตามด้วยว่าไอ้แผนที่เราวางไว้นั้นมันถูกต้องหรือมันตอบสนองกับความต้องการขององค์การหรือของหน่วยงานหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญของการติดตามและการประเมินผลแผนเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้หน่วยงานหรือองค์การเนี่ยมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการวางแผนทั้งหมดทั้งกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดตั้งแต่กระบวนการวางแผนใช่ไหมครับสรรหาคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งพัฒนาใช่ไหมครับให้เขาตำแหน่งขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นตลอดจนการทำรักษาไว้เพราะฉะนั้นการติดตามและประเมินผลเนี่ยจะเห็นภาพรวมทั้งระบบเลยนะครับแล้วก็บอกว่าข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเนี่ยนะครับก็จะใช้ทำให้เราเห็นถึงผลลัพธ์ของการวางแผนนะครับว่าผลลัพธ์ที่เราตั้งเป้าไว้กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงนั้นมันสอดคล้องกันหรือเป็นไปในแนวทางหรือไม่ประเมินผลแผนนะครับครับสำหรับประเด็นเรื่องของแนวคิดแล้วก็หลักการเกี่ยวกับตำแหน่งแล้วก็ระบบตำแหน่งนั้นเนี่ยก็มีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็นครับในประเด็นแรกนะครับก็ต้องบอกว่าแนวคิดพื้นฐานแล้วก็หลักการสำคัญเกี่ยวกับตำแหน่งเนี่ยนะครับอาจจะบอกได้ว่าตำแหน่งเนี่ยก็คืองานหรือกลุ่มของภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบนะครับเพราะนั้นหลักการบางหลักการที่เอามาใช้เรื่องของการพูดถึงตำแหน่งหรือระบบตำแหน่งเนี่ยก็อาจจะเป็นคำที่เราคุ้นชินกันนะครับเช่น งานเท่ากันเงินเท่ากันหรือว่าหลักการใช้คนให้ตรงกับงานนะคราวนี้คำว่างานเท่ากันเงินเท่ากันเนี่ยอาจต้องถามว่าเท่ากันหมายความว่าอย่างไรนะครับงานเท่ากันก็หมายถึงความสำคัญความยากนะครับคุณภาพของงานนั้นเท่ากันหรือว่าความสำคัญความยากของงานหรือคุณภาพแล้วก็หน้าที่ความรับผิดชอบที่เท่ากันด้วยเพราะในเนี่ยในหลักคิดหลักแรกเรื่องของตำแหน่งนะครับก็คือหลักเงินเท่ากันเอ้ยงานเท่ากันและเงินเท่ากันหมายว่าทำงานเท่ากันความรับผิดชอบเท่ากันควรจะได้รับผลตอบแทนเท่ากันนะครับหลักที่2ที่ใช้คือหลักใช้คนให้ตรงกับงานอันนี้เราจะได้ยินบ่อยๆนะครับคำที่เราจะใช้ก็คือว่า put the right man on the right job

ก็คือใช้คนให้ถูกกับงานนั่นเองนะครับหลักการใช้คนให้ถูกกับงานก็คือการมอบหมายให้คนนั้นเนี่ยนะครับโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถทักษะให้ตรงกับตำแหน่งนั้นนะครับเช่นเราต้องการนักวิชาการเราก็ต้องหาคนที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการเข้าไปสู่ตำแหน่งนั้นถ้าเราต้องการนักเทคนิคหรือนักปฏิบัตินะครับเราก็ต้องการคนมีความรู้ทักษะหรือเทคนิคด้านการปฏิบัติเพื่อให้เหมาะสมกับงานนั้นนะครับเพราะนั้นหลักที่พูดถึงนี้ก็คือหลัก put the right man on the right job ครับคือใช้คนให้ตรงกับงานนะครับสำหรับวัตถุประสงค์นะครับและความสำคัญของตำแหน่งนะครับว่าทำไมต้องมีการพูดถึงตำแหน่งหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า position เนี่ยนะครับขึ้นมาก็เพราะว่า1เพื่อที่จะรองรับภารกิจของหน่วยงานครับในหน่วยงานแต่หน่วยงานย่อมมีการกำหนดภารกิจที่สำคัญของหน่วยงานเพราะนั้นตำแหน่งก็เป็นการกำหนดพูดง่ายว่าตำแหน่งเพื่อจะรองรับภารกิจของหน่วยงานเพราะตำแหน่งก็คืองานครับเพราะนั้นการกำหนดให้มีตำแหน่งใดจำนวนใดก็ตามเนี่ยก็จะสอดรับกับภารกิจของหน่วยงานด้วยนะครับวัตถุประสงค์ข้อที่2ก็เพื่อระบุขอบข่ายหน้าที่ที่ชัดเจนว่าตำแหน่งเนี้ยมีขอบข่ายหน้าที่มากน้อยขนาดไหนนะทำได้มากได้น้อยขนาดไหนนะครับอันที่3ก็คือเพื่อที่จะสามารถระบุเงื่อนไขต่างๆในการบริหารตำแหน่งนะครับตลอดจนการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการบริหารค่าตอบแทนได้ด้วยว่าในตำแหน่งนี้เนี่ยมีเงื่อนไขอย่างไรมีค่าตำแหน่งตอบแทนเท่าไหร่บ้างนะครับเพราะในหลักๆวัตถุประสงค์และความสำคัญของตำแหน่งก็ได้แก่เรื่องของเพื่อจะรองรับภารกิจของหน่วยงานเพื่อจะให้เรารู้ขอบข่ายหรือว่าความกว้างความแคบของงานที่ชัดเจนตลอดจนการระบุเงื่อนไขต่างๆเช่นเรื่องของค่าตอบแทนของตำแหน่งนั้นด้วยนะครับหลักการของตำแหน่งครับตำแหน่งเนี่ยคือชื่อที่ใช้เรียกกลุ่มของหน้าที่และความรับผิดชอบนะครับงานหรือกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติโดยผู้รับผิดชอบนั้นเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะนะครับเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์มีทักษะหรือสมรรถนะตรงตามความต้องการของงานนั้นๆ นะครับแล้วก็ต้องมีปริมาณของงานที่เหมาะสมด้วยนะครับตำแหน่งเนี่ยก็คืองานหรือกลุ่มของภารกิจเพราะหน้าที่ความรับผิดชอบที่กล่าวมาก็คือตำแหน่งเนี่ยเราพูดถึงตัวงานนะครับเราไม่ได้พูดถึงตัวบุคคลเพราะฉะนั้นการกำหนดตำแหน่งหรือการระบุตำแหน่งคือการระบุงานที่ต้องทำเพื่อให้เป็นไปตามภารกิจเราจะไม่ใช่การระบุตำแหน่งเพื่อระบุคนนะครับอันนี้คือหลักการของตำแหน่งนะครับสำหรับระดับตำแหน่งครับก็บอกว่าระดับตำแหน่งเนี่ยมีพื้นฐานหลักๆแนวคิดอยู่2แนวคิดหลักๆจริงๆก็มี3นะครับแต่เป็นแนวคิดที่1ที่2รวมกันแนวคิดแรกก็คือการแนวคิดการยึดคนเป็นหลักนะครับแนวคิดที่2คือการยึดงานเป็นหลักนะครับสำหรับแนวคิดแรกการยึดคนเป็นหลักนะครับก็จะเป็นแนวคิดในการกำหนดตำแหน่งและการแบ่งงานที่ยึดถือขีดเส้นใต้นะครับคุณสมบัติของบุคคลระยะเวลาการปฏิบัติงานหรือประสบการณ์เป็นสำคัญในการที่จะเลือกคนเข้าไปสู่ตำแหน่งนั้นแนวคิดที่2นะครับคือการยึดงานเป็นหลักครับซึ่งแนวคิดของการยึดงานเป็นหลักเนี่ยก็จะอาศัยยึดเอาตามงานตามภารกิจตามความรับผิดชอบของงานเป็นหลักในการที่จะกำหนดงานหรือกำหนดคนเข้าไปนะครับส่วนแบบที่3ก็คือแบบที่1กับแบบที่2รวมกันคือยึดทั้งคนแล้วก็ยึดทั้งงานเป็นหลักในการกำหนดตำแหน่งหรือระบุหรือในการระบุตำแหน่งนะครับสำหรับเรื่องของระบบการตำแหน่งระบบตำแหน่งงานเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าในแต่ละหน่วยงานเนี่ยมีวัฒนธรรมมีหลักคิดที่ไม่เหมือนกันนะครับสำหรับบางหน่วยงานเนี่ยยึดคนคือเราไปหาคนที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นหลักซึ่งอันเนี้ยบางคนเรียกว่าเหมือนเป็นการเฮดฮันนะครับหรือการไปดูคนที่เหมาะสมกับงานอาจจะมีกำหนดโดยเฉพาะเลยว่าต้องมีประสบการณ์ในการทำงานเท่าไหร่นะครับอยู่ในตำแหน่งนี้มาเท่าไหร่มีความรู้ความสามารถในระดับไหนอันนี้คือเรายึดคนเป็นหลักนะครับแต่ที่ผ่านมาการยึดหลายๆการยึดคนเป็นหลักเนี่ยก็มีเขาเรียกประเด็นปัญหาเรื่องของระบบอุปถัมภ์หรือการเล่นพักเล่นพวกเข้ามาทำให้บางครั้งการกำหนดตำแหน่งหรือระบบตำแหน่งเนี่ยนะครับจะต้องอาศัยยึดงานเป็นหลักหมายความว่าใครก็ตามที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์นะครับว่าต้องการคนที่สามารถทำงานแบบนี้ได้ทำงานลักษณะนี้ได้นะครับมีความรับผิดชอบที่จะทำนี้ได้ก็จะอาศัยตัวงานเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นการอาศัยยึดงานเป็นหลักนั้นจะไม่ดูตัวคนครับส่วนแบบที่3เนี่ยครับก็คือว่าต้องมองทั้ง2 อย่างรวมกันคือเอางานเป็นตัวตั้งด้วยและดูคนที่เหมาะสมเข้ามาให้ตรงตามตำแหน่งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าระบบตำแหน่งเนี่ยนะครับสามารถทำได้ในหลายรูปแบบหลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมรูปแบบหรือว่าภารกิจของหน่วยงานนั้นด้วยเช่นเดียวกันครับครับสำหรับประเด็นที่น่าสนใจอีกหนึ่งประเด็นนะครับคือเรื่องของการวิเคราะห์งานและการกำหนดตำแหน่งการวิเคราะห์งานเนี่ยนะครับหรือที่เราเรียกว่า job analysis นะครับเป็นกระบวนการที่เราจะรวบรวมแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับงานใดงานหนึ่งอย่างเป็นระบบนะครับการวิเคราะห์เนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยคือการพยายามที่จะแยกออกมาเป็นชิ้นงานย่อยๆนะครับคือจากภาพใหญ่จากงานใหญ่ๆนะครับแยกมาเป็นส่วนย่อยๆให้เห็นถึงตัวชิ้นงานตัวกิจกรรมหรือองค์ประกอบของงานนะครับการวิเคราะห์งานนั้นจะสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของแต่ละชิ้นงานกับองค์ประกอบของงานนะครับจะทําให้เราเห็นคุณค่าแล้วก็ความสําคัญของชิ้นงานองค์ประกอบของงานได้นะครับตลอดจนในการวิเคราะห์งานเนี่ยนะครับก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์งานเนี่ยไปใช้ในการกำหนดตำแหน่งการบริหารตำแหน่งหรือการจัดทำคำลักษณะคำพรรณนาอธิบายลักษณะงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารบุคคลหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้นะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยนะครับการวิเคราะห์งานเนี่ยหมายถึงการที่เราจะพยายามแตกประเด็นย่อยๆแยกประเด็นย่อยของงานออกมาว่าแต่ละงานนั้นเนี่ยต้องทำอะไรบ้างมีลักษณะการทำงานเท่าไหร่มีระยะเวลาเท่าไหร่และมีผลเท่าไหร่บ้างเมื่อแยกส่วนย่อยแล้วก็จะเห็นภาพรวมว่าเราจะสามารถนำไปสู่การกำหนดตำแหน่งหรือการพิจารณาหาบุคคลเข้ามาตามงานที่เราวิเคราะห์แล้วด้วยนะครับสำหรับการวิเคราะห์งานนั้นเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีข้อมูลหลายๆส่วนประกอบกันนะครับเริ่มตั้งแต่ในงานนั้นๆเนี่ยนะครับมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้างนะครับและในงานนั้นเนี่ยลักษณะของการปฏิบัติงานนั้นเป็นอย่างไรนะครับนะมีโครงสร้างในการแบ่งงานอย่างไรบ้างตลอดจนระบบและวิธีการดำเนินงานนะครับแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวข้องในการทำงานเช่นเรื่องของเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเครื่องจักรกลต่างๆที่ใช้ในการทำงานนะครับและการวิเคราะห์งานนั้นก็ต้องได้ข้อมูลเรื่องของผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาในการวิเคราะห์งานนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยในการวิเคราะห์งานเนี่ยนะครับก็ต้องมีต้องเรียกว่าวิเคราะห์ตามแผนงานหรือโครงการที่กำหนดมานะครับเพื่อจะได้มองเห็นในระยะข้างหน้าว่าจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สำคัญที่เราต้องใช้ในการวิเคราะห์งานหรือว่า job analysis นั่นเองนะครับเพราะนั้นขั้นตอนหลักที่สำคัญก็คือการรวมข้อมูลรวบรวมข้อมูลนะครับการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์ตลอดจนนำไปสู่การบันทึกข้อมูลเพื่อจะทำให้เราได้ทราบว่างานแต่ละงานนั้นเนี่ยมันมีข้อมูลที่สำคัญอะไรบ้างนะครับผ่านการวิเคราะห์หรือผ่านการแยกเป็นส่วนๆของเราแล้วนะครับสำหรับประเด็นในการวิเคราะห์งานเนี่ยก็ต้องดูในหลายๆส่วนนะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องของการศึกษาการทำงานนะครับการศึกษาการทำงานเนี่ยนะครับหรือเรียกว่า work study เนี่ยเป็นหลักการหรือเป็นแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อที่จะดูว่าเทคนิคในการศึกษาวิธีการทำงานเป็นอย่างไรหรือว่าเทคนิคในการวัดงานหรือวัดคุณค่าของงานเป็นอย่างไรนะครับภายใต้ของคำว่าการศึกษาการทำงานนั้นก็สามารถแยกย่อยว่าถ้าเราจะศึกษาการทำงานหรือ work study นั้นเนี่ยก็แยกเป็นเรื่องของศึกษาวิธีการปฏิบัติงานกับเรื่องของการวัดงานนะครับการศึกษาวิธีการปฏิบัติงานนั้นหมายถึงการรวบรวมบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบปัจจัยและทรัพยากรต่างๆที่เกี่ยวข้องของระบบนั้นนะครับตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานว่าที่ทำอยู่นั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นเมื่อศึกษาวิธีการปฏิบัติงานแล้วก็สามารถนำเสนอวิธีการปฏิบัติงานหรือพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นไปด้วยนะครับทั้งนี้นั้นเพื่อให้เกิดผลผลิตที่เยอะขึ้นเกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้นแล้วเกิดค่าใช้จ่ายที่ลดลงด้วยนะครับอีกประเด็นหนึ่งในการศึกษาการทำงานก็คือการวัดงานครับหรือว่า work measurement นะครับการวัดงานเนี่ยนะครับหมายถึงการประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆเพื่อกำหนดเวลาหรือว่าปริมาณงานที่เหมาะสมนะครับซึ่งใช้ในเกณฑ์ในการประเมินการทำงานด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าในการศึกษาการทำงานนั้นแบ่งออกเป็นเรื่องของการศึกษาวิธีการทำงานและเรื่องของการวัดงานครับข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์งานนั้นก็อาจจะได้มาจากหลายแหล่งนะครับเช่นแหล่งของจากเอกสารต่างๆนะครับจากเก็บรวบรวมโดยการออกแบบสำรวจหรือแบบสอบถามนะครับตลอดจนสัมภาษณ์เพื่อได้ข้อมูลเชิงลึกนะตลอดจนเรื่องของการสังเกตการปฏิบัติงานก็ได้เพราะนั้นในการที่เราจะวิเคราะห์งานเนี่ยก็ต้องมีองค์ประกอบหรือข้อมูลต่างๆที่สำคัญซึ่งสามารถหาได้จาก4วิธีเรื่องการศึกษาเอกสารก็ดีนะครับรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามนะครับหรือการสัมภาษณ์แล้วก็นำไปสู่การสังเกตการปฏิบัติงานด้วยนะครับขั้นตอนในการวิเคราะห์งานก็เริ่มตั้งแต่การระบุวัตถุประสงค์นะครับวางแผนเตรียมความพร้อมในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับหลังจากนั้นก็ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือว่าแผนงานที่กำหนดไว้นะครับจากนั้นก็เป็นการตรวจสอบความถูกต้องนะครับครอบคลุมครบถ้วนหรือไม่และตลอดจนการบันทึกข้อมูลเพื่อจัดระบบเก็บข้อมูลอย่างเหมาะสมในการวิเคราะห์งานในแต่ละงานครับนะครับทีนี้การวิเคราะห์งานหรือว่า job analysis ที่เราได้พูดถึงเนี่ยซึ่งมีขั้นตอนต่างๆเนี่ยครับก็นำไปสู่การเรียกว่าการกำหนดตำแหน่งครับ
เพราะฉะนั้นการกําหนดตําแหน่งในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับก็ต้องอาศัยการวิเคราะห์งานที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับมีการแบ่งเป็นส่วนย่อยวิเคราะห์ในส่วนต่างๆนะครับเพราะบอกว่าการวิเคราะห์งานนั้นเนี่ยเป็นขั้นตอนที่เราจะมีข้อมูลนะครับที่เรารวบรวมมานั้นใช้ในการตรวจสอบนะครับว่างานใดงานหนึ่งนั้นต้องมีข้อมูลในการทํางานอย่างไรบ้างเพื่อให้เกิดการดําเนินการอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็เพื่อให้ส่งผลในเรื่องของการกําหนดตําแหน่งนะครับว่าจะเป็นตำแหน่งเรื่องของการบริหารก็ดีนะครับหรือตำแหน่งในส่วนอื่นก็ดีเพราะนั้นจะบอกว่าการกำหนดตำแหน่งนั้นจะต้องผ่านการวิเคราะห์นะครับที่รอบด้านถูกต้องครบถ้วนเพื่อจะได้ข้อมูลที่สำคัญนำไปสู่การกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานนะครับที่เราได้มีการวางแผนไว้ในเบื้องต้นแล้วด้วยครับ

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ่
2: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

วัสดีนะครับนักศึกษาวันนี้กับรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชา41341กฎหมายวิธีสมบัญญัติ1นะครับวันนี้เราจะมาศึกษาในหน่วยที่2พระธรรมนูญศาลยุติธรรมตอนที่1ศาลยุติธรรมครับทีนี้ก่อนที่จะเริ่มศึกษาครับของกฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะครับผมให้นักศึกษาไปหาตัวบทนะครับที่มีการอธิบายเกี่ยวกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะครับอาจจะไปปริ้นมาจากเว็บกฤษฎีกาหรือซื้อตัวบทมาก็ได้นะครับเพราะว่าหน่วยนี้ครับจะไม่ได้อยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องมีตัวบทประกอบด้วยนะครับทีนี้เรามาดูเนื้อหาครับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมครับสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทราบก่อนนะครับก็คือศาลยุติธรรมเนี่ยครับแบ่งลำดับชั้นศาลนะครับออกเป็นกี่ชั้นนะครับซึ่งที่แน่ๆครับทุกคนอาจจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าศาลเนี่ยครับมี3ชั้นด้วยกันโดยจะเป็นศาลฎีกาศาลอุทธรณ์และศาลชั้นต้นนะครับเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะครับและการพิจารณาคดีครับก็จะขึ้นสู่ศาลชั้นต้นนะครับและถ้าไม่พอใจนะครับก็จะมีการอุทธรณ์แล้วก็มีการฎีกาส่วนตำแหน่งของผู้พิพากษาครับที่อยู่ในศาลของแต่ละศาลนะครับจะมีอยู่3กรณีที่จะต้องศึกษากันก็คือ1ผู้พิพากษาธรรมดาครับ2ผู้พิพากษาหัวหน้าผู้รับผิดชอบและ3ครับการทำการแทนผู้พิพากษาหัวหน้าผู้รับผิดชอบนะครับส่วนใหญ่ผู้พิพากษาธรรมดาเนี่ยครับก็คือผู้พิพากษาทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่ผู้พิพากษาหัวหน้าผู้รับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาดูว่าบุคคลใดคือผู้พิพากษาที่เป็นหัวหน้าศาลบ้างนะครับทีนี้การดูครับอยู่ที่มาตรา8นะครับถ้าเราดูวรรค1เนี่ยครับเราจะเห็นว่าเขาจะมีการระบุคนที่เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในแต่ละศาลครับว่าคือใครเช่นในศาลฎีกาก็จะมีประธานศาลฎีกาในศาลอุทธรณ์ก็มีประธานศาลอุทธรณ์นะครับในศาลอุทธรณ์ภาคก็จะมีประธานศาลอุทธรณ์ภาคนะครับพวกนี้ครับเขาเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในศาลนั้นทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถนะครับทำการได้นะครับหรือตำแหน่งเขาว่างลงกฎหมายเขาก็ระบุครับว่าให้มีผู้ทำการแทนนะครับให้มีผู้ทำการแทนก็คือรองประธานศาลฎีกานะครับรองประธานศาลอุทธรณ์รองประธานศาลอุทธรณ์ภาครองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นนะครับพวกนี้ครับจะเป็นบุคคลที่มาทำการแทนแต่กฎหมายเขาก็บอกครับว่าถ้าหากมีหลายคนเขาให้ผู้ที่มีอาวุโสสูงที่สุดนะครับเป็นผู้ทำการแทนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องจำไว้นะครับว่าคำว่าที่มีอาวุโสสูงที่สุดนะครับอย่าไปจำสับสนนะครับกับผู้พิพากษาอาวุโสนะครับอันนี้ไม่เหมือนกันนะครับเพราะถ้าหากจำตรงนี้ผิดครับบางครั้งมีการนำประเด็นมาสอบถามนักศึกษานักศึกษาอาจจะตอบผิดได้นะครับทีนี้ถ้าหากไม่มีผู้ทำการแทนนะครับกฎหมายเขาระบุครับว่าให้ประธานศาลฎีกาครับจะสั่งให้ผู้พิพากษาคนหนึ่งเป็นผู้ทำการแทนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมาตรา8จึงเป็นมาตราจุดเริ่มต้นที่มีความสำคัญนะครับนักศึกษาจะต้องจำให้ดีทีนี้การทำการแทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกับหัวหน้าศาลแขวงเป็นยังไงนะครับก็หลักการคล้ายกันครับก็คือผู้พิพากษาที่มีอาวุโสสูงสุดนะครับในศาลนั้นถ้าผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดในศาลนั้นไม่อาจปฏิบัติราชการได้กฎหมายเขาก็บอกครับว่าให้ผู้พิพากษาที่มีอาวุโสถัดลงมาครับตามลำดับในศาลนั้นเป็นผู้ทำการแทนก็คือไล่อาวุโสลงมานะครับทีนี้เรามาดูถึงกรณีของอำนาจศาลชั้นต้นนะครับว่ามีอะไรบ้างอำนาจศาลชั้นต้นเนี่ยครับก็จะแบ่งเป็นอำนาจศาลแขวงนะครับแล้วก็อำนาจศาลจังหวัดนะครับให้จำคู่กันไปนะครับให้จำคู่กันไปเลยทั้งศาลแขวงกับนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปศาลจังหวัดครับให้มาดูที่ศาลแขวงก่อนนะครับศาลแขวงเขาบอกว่ามีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีครับมีอำนาจทำการไต่สวนหรือมีคำสั่งใดๆซึ่งผู้พิพากษาคนเดียวนะครับมีอำนาจตามที่กำหนดไว้ในมาตรา24และ25วรรคหนึ่งเพราะฉะนั้นอะไรครับการที่นักศึกษาจะดูอำนาจศาลแขวงให้ไปดูมาตรา24และ25ด้วยนะครับให้จำประกอบกันไปนะครับเพราะเวลาที่มีการเขียนคำตอบนะครับบางครั้งจะเป็นมาตรา17ประกอบกับมาตรา24หรือประกอบกับมาตรา25นั่นเองทีนี้อำนาจของศาลจังหวัดครับพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งปวงนะครับถ้าศาลจังหวัดพิจารณาพิพากษาโดยผู้พิพากษา2คนนะครับเท่ากับเป็นการพิจารณาพิพากษาเต็มองคณะนะครับเ
จะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งคดีอาญาทุกคดีครับไม่มีขอบเขตจำกัดอันนี้อยู่ที่มาตรา18นะครับมาตรา18ทีนี้อำนาจของศาลชั้นต้นนะครับในกรณีที่เขตอำนาจของศาลจังหวัดซ้อนกับเขตอำนาจศาลแขวงอันนี้เมื่อก่อนเป็นปัญหามากนะครับจนปัจจุบันมีการแก้ไขนะครับโดยออกมาตรา19/1ขึ้นมานะครับเขาระบุว่าบรรดาคดีซึ่งเกิดขึ้นในเขตศาลแขวงหรืออยู่ในอำนาจของศาลแขวงครับถ้าได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้ศาลแพ่งธนบุรีพวกนี้ครับอาจจะต้องจำแค่ว่าแค่ศาลแพ่งศาลอาญานะครับศาลแพ่งศาลอาญาหรือศาลจังหวัดนะครับให้อยู่ในดุลพินิจของศาลดังกล่าวที่จะยอมรับพิจารณาคดีใดคดีหนึ่งที่ยื่นฟ้องเช่นนั้นหรือมีคำสั่งโอนคดีไปยังศาลแขวงที่มีเขตอำนาจก็ได้นะครับและไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดครับหากศาลแพ่งศาลอาญาหรือศาลจังหวัดเนี่ยครับได้มีคำสั่งรับฟ้องไว้แล้วให้ศาลดังกล่าวพิจารณาพิพากษาคดีนั้นต่อไปนะครับอันนี้ก็ขีดเส้นใต้ตัวบทไว้เลยนะครับเพราะว่ามันมีความสำคัญนะครับพยายามจำให้น้อยที่สุดนะครับโดยเฉพาะตรงที่ศาลแพ่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้ศาลแพ่งธนพวกนี้ครับมันซ้ำกันบางทีจำว่าศาลแพ่งศาลอาญาศาลจังหวัดพวกนี้ครับที่รับฟ้องไว้นะครับก็ใช้ดุลพินิจนะครับเพราะฉะนั้นก็ศึกษาให้ดีนะครับทีนี้เรามาดูต่อนะครับมาตรา19/1(2) ในกรณีที่ขณะยื่นฟ้องนั้นเนี่ยครับเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลแพ่งนะครับศาลอาญาหรือศาลจังหวัดอยู่แล้วแต่ต่อมาครับมีพฤติการเปลี่ยนแปลงไปครับทำให้คดีนั้นเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลแขวงครับก็ให้ศาลนั้นพิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าวต่อไปเช่นอะไรครับคือคดีของศาลจังหวัดส่วนใหญ่บางทีเป็นคดีที่ไม่มีทุนทรัพย์นะครับอยู่ในอำนาจศาลจังหวัดแต่ต่อมาถ้าคดีดังกล่าวเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 300,000 กฎหมายระบุครับว่าอยู่ในอำนาจของศาลแขวง

นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเข้ามาตรา19ทับ1วรรค2นั่นเองนะครับทีนี้องค์คณะผู้พิพากษาหมายถึงอะไรนะครับก็คือหมายถึงจำนวนผู้พิพากษาอย่างน้อยซึ่งกฎหมายบังคับให้นะครับจะต้องมีในการนั่งพิจารณาพิพากษาคดีกฎหมายจะกำหนดองค์คณะผู้พิพากษาครับซึ่งมีจำนวนผู้พิพากษาที่ต้องนั่งพิจารณาหรือพิพากษาคดีมากน้อยเพียงใดครับซึ่งอยู่กับคดีของแต่ละประเภทนั่นเองซึ่งการพิจารณาองค์คณะแบ่งออกเป็น2กรณีครับก็คือ1องค์คณะนั่งพิจารณานะครับกับ2คือองค์คณะทำคำพิพากษานะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะศึกษาพระธรรมนูญศาลยุติธรรมครับขอให้นักศึกษาแบ่งส่วนให้ดีนะครับก็คือ1คือส่วนของการนั่งพิจารณาคดีครับกับ2เป็นส่วนของการทำคำพิพากษาเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวกับมาตรา28 29ซึ่งเป็นกรณีที่เป็นเหตุจะเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้นะครับจะต้องมีการที่จะต้องมีคนเข้ามาช่วยในการทำสำนวนนะครับไม่ว่าจะเป็นในการนั่งพิจารณาหรือการทำคำพิพากษาก็ตามทีนี้องค์คณะในศาลชั้นต้นนะครับดูครับมาตรา26มาตรา26เขาบอกว่าภายใต้บังคับมาตรา25แสดงว่าอะไรครับมาตรา26เนี้ยอยู่ภายใต้บังคับมาตรา25แล้วในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลชั้นต้นครับนอกจากศาลแขวงและศาลยุติธรรมอื่นซึ่งมีพรบจัดตั้งนั้นกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นครับต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อย2คนและต้องไม่เป็นผู้พิพากษาประจำศาลเกิน1คนอันนี้ต้องจำเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าต้องไม่เป็นผู้พิพากษาประจำศาลเกิน1คนแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเป็นผู้พิพากษาประจำศาล2คนไม่ได้นะครับ2คนไม่ได้ถ้าเกิดว่ามีตัวอย่างหลอกมาว่าคดีดังกล่าวเนี้ยทำโดยผู้พิพากษาประจำศาล2คนแสดงว่าอะไรครับเขาไม่มีอำนาจนะครับไม่มีอำนาจนะครับทีนี้เรามาดูต่อครับมาตรา17เขาบอกว่าให้ผู้พิพากษาคนเดียวนะครับขีดเส้นใต้คำว่าคนเดียวนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันมีคำว่าคนเดียวอยู่นะครับแต่ทีนี้ถ้าเราไปดูมาตรา24นะครับมันจะมีคำที่คล้ายๆกันนะครับให้จำคู่กันไปมันจะคล้ายๆเป็นคำศัพท์ที่เขียนไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ให้ผู้พิพากษาคนเดียวครับมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งคดีอาญาตามที่กำหนดไว้ในมาตรา24และ25วรรคหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นศาลแขวงจึงมีผู้พิพากษาคนเดียวเป็นองค์คณะครับแต่ศาลจังหวัดมี2คนนะครับอันนี้ต้องจำไปทีนี้คดีแพ่งครับศาลแขวงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งซึ่งมีราคาทรัพย์สินพิพาทครับไม่เกิน 300,000 อันนี้จำนะครับจำนวนเงินไม่เกิน 300,000 อยู่ในอำนาจศาลแขวงครับไม่ว่าจะพิจารณาคนเดียวหรือ2คนก็ตามและเห็นไหมครับตัวบทเขาเขียนว่ามาตรา17และมาตรา25อนุ4โดยปกติครับเวลาเขียนอาจจะเขียนเป็นมาตรา17ประกอบมาตรา25อนุ4ก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันทั้งคู่นะครับทีนี้ในคดีอาญาครับในคดีอาญาตัวบทจะอยู่ที่มาตรา25อนุ5ครับซึ่งตัวบทมาตรา25อนุ5เนี่ยครับก็จะเป็นกรณีที่จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะครับแต่อย่าลืมนะครับคดีอาญาจะมี2ขยักครับก็คือการพิจารณาพิพากษานะครับกับอีกอันนึงคือการพิพากษาลงโทษนะครับการพิจารณาเนี่ยครับไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 แต่หากจะพิพากษานะครับจะต้องไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทถ้าเกินนอกจากนี้นะครับทำไม่ได้นะครับแต่อาจจะเข้าเหตุจำเป็นนะครับที่มิอาจก้าวล่วงได้ที่จะต้องนำมาตรา31อนุ2นะครับหรือ29อนุ3มาใช้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ต้องแยกให้ออกให้ดีนะครับทีนี้มาดูอำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวบ้างนะครับซึ่งอำนาจดังกล่าวอยู่ที่มาตรา24นะครับคนเดียวนะครับมีทำอะไรได้บ้าง1ออกหมายเรียกหมายอาญาหมายสั่งนะครับหรือออกคำสั่งใดๆซึ่งไม่ใช่เป็นไปตามวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดีจะเห็นได้ว่าจำไว้นะครับมาตรา24เนี่ยเน้นไปที่อนุ2นะครับเพราะอนุ2จะสัมพันธ์กับมาตรา25อนุ1นะครับอันนี้ให้จำคู่กันไปเลยนะครับดอกจันไว้เลยเพราะว่าเวลาที่นักศึกษาทำข้อสอบเนี่ยครับหรือทำประเด็นคำถามเนี่ยครับนักศึกษาอาจจะมีความสับสนได้นะครับมีความสับสนได้นะครับทีนี้ต่อไปครับมาตรานะครับที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือว่ามาตรา25เนี่ยครับ1ไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาดคำร้องหรือคำขอที่ยื่นต่อศาลในคดีทั้งปวงอนุ2ครับไต่สวนและมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัยอนุ3อันนี้สำคัญนะครับดอกจันนิดนึงไต่สวนมูลฟ้องและมีคำสั่งในคดีอาญาครับแสดงว่าอะไรครับผู้พิพากษาคนเดียวมีอำนาจไต่สวนมูลฟ้องและมีคำสั่งในคดีอาญานะครับเราให้แยกให้ออกนะครับคดีอาญาอันนี้ไม่ใช่ในชั้นพิจารณานะครับเป็นชั้นไต่สวน

มูลฟ้องนะครับทีนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นอนุ4ครับพิจารณาพิพากษาแพ่งนะครับอันนี้ไม่เกิน 300,000 บาทนะครับ25อนุ5ครับเป็นกรณีพิพากษาคดีอาญานะครับอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะครับถ้าลงโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนนะครับหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับก็จะทำได้นะครับในพิพากษาคนเดียวนั่นเองทีนี้มีประเด็นครับที่บอกว่าอนุ3อนุ4อนุ5มีความสำคัญยังไงกฎหมายระบุว่าผู้พิพากษาประจำศาลไม่มีอำนาจตามอนุ3อนุ4อนุ5นะครับอันนี้ดอกจันไว้เลยนะครับเพราะว่าบางทีเจอประเด็นที่น่าสนใจหลายๆอันเนี่ยครับเราก็จะเริ่มงงแล้วว่าผู้พิพากษาประจำศาลเนี่ยครับมีอำนาจทำอะไรได้บ้างนะครับถ้าเรามาดูกันก็คือเขามีอำนาจตามมาตรา24ครับอนุ1อนุ2แล้วก็อำนาจตาม25อนุ1อนุ2นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูต่อครับการนั่งพิจารณาคดีแทนและการลงลายมือชื่อในการทำสำนวนผมแนะนำให้นักศึกษาจำคู่กันไปนะครับในมาตรา28และ29 28จะเป็นในระหว่างการพิจารณาคดีครับส่วน29เนี่ยครับจะเป็นในระหว่างการทำคำพิพากษานะครับเหตุจะเหมือนกันครับแต่จะแตกต่างกันตรงที่ว่านะครับในกรณีที่เป็นเหตุจำเป็นอมิอาจก้าวล่วงได้อะครับในของมาตรา29เนี่ยครับในกรณีที่ผู้พิพากษาดังต่อไปเนี่ยครับมีอำนาจทางความพิพากษาลงลายมือชื่อเนี่ยครับจะสามารถทำได้นะครับต่อเมื่อได้ทำความเห็นแย้งนะครับหลังจากที่ได้ตรวจสำนวนนั้นแล้วนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับทีนี้มาดูในแต่ละชั้นศาลกันครับในมาตรา28ครับในศาลฎีกานะครับจะเห็นได้ว่า28กับ29มีการระบุตัวบทเหมือนกันแต่แตกต่างกันตรงที่ว่า28ครับในการนั่งพิจารณาคดีประธานศาลฎีกามอบหมายได้นะครับทีนี้เราไปดูต่อครับในส่วนของศาลอุทธรเช่นเดียวกันครับ28นะครับอนุ2ระบุเช่นเดียวกันว่าประธานศาลอุทธรหรือประธานศาลอุทธรภาคนะครับสามารถมอบหมายได้นะครับอันนี้ขีดเส้นใต้เลยนะครับว่าผู้พิพากษาในศาลอุทธรเนี่ยครับที่ได้รับมอบหมายเนี่ยครับสามารถนั่งพิจารณาคดีแทนได้นะครับแต่ถ้าสังเกตเห็น29จะไม่มีการระบุตัวบทนี้ไว้นะครับทีนี้มาดูต่อครับในศาลชั้นต้นเช่นเดียวกันครับในศาลชั้นต้นระบุว่าผู้พิพากษาในศาลชั้นต้นของศาลนั้นนะครับซึ่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับมอบหมายนะครับก็สามารถนั่งพิจารณาคดีแทนได้เช่นกันแต่ในกรณีการนั่งทำความพิพากษานะครับตามมาตรา29ไม่มีการมอบหมายนะครับทีนี้เมื่อเราทราบตามอนุ1อนุ2อนุ3ในศาลฎีกานะครับในศาลอุทธรณ์ในศาลชั้นต้นแล้วมาดู28วรรค2นะครับกับ29วรรค2ตรงที่ว่าเขาบอกว่าให้ผู้ทำการแทนในตำแหน่งต่างๆครับตามมาตรา8มาตรา9 13มีอำนาจตามอนุ1อนุ2อนุ3ด้วยก็คือในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงนั่นเองหรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้นะครับก็ให้บุคคลดังกล่าวเนี่ยแหละครับมาทำการแทนนะครับเพราะฉะนั้นตัวบทก็เลยไปสัมพันธ์กับกรณีของผู้ทำการแทนนะครับสุดท้ายมันอาจจะตกอยู่ที่ว่าผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดในศาลนั้นนะครับเป็นผู้ทำการแทนก็ได้นะครับทีนี้กรณีเหตุจำเป็นอมิอาจก้าวล่วงได้ครับมาตรา30อันนี้ให้จำเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นตัวบทที่มีความสำคัญอันดับต้นๆเลยในพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะครับก็คือกรณีที่เหตุจำเป็นอื่นอมิอาจก้าวล่วงได้ครับตาม28และ29หมายถึงอะไรกรณีที่ผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะครับนั่งพิจารณาพ้นจากตำแหน่งหรือถูกคัดค้านหรือถอนตัวหรือไม่อาจปฏิบัติราชการจนไม่สามารถนั่งพิจารณาหรือทำความพิพากษาในคดีนั้นได้นะครับอันนี้ก็จำคำนิยามเอาไว้นะครับและมาตรา31ครับอันนี้ก็เป็นตัวบทอีกตัวนึงที่จำคู่กับ30นะครับก็คืออะไรอนุ1ครับกรณีผู้พิพากษาคนเดียวครับไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญาแล้วเห็นควรยกฟ้องนะครับสังเกตเห็นนะครับเห็นควรยกฟ้องนะครับแต่คดีนั้นมีอัตราโทษตามที่กฎหมายกำหนดเกินอัตราโทษตามมาตรา25อนุ5เพราะฉะนั้นต้องกลับไปดู25อนุ5ครับคืออะไรนะครับก็คือมีอัตราโทษจำคุกนะครับไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทนั่นเองส่วนอนุ2ครับกรณีผู้พิพากษาคนเดียวพิจารณาคดีอาญาตาม25อนุ5แล้วเห็นควรลงโทษจำคุกเกินกว่า6เดือนหรือปรับเกิน 10,000 บาทนะครับแสดงว่าอะไรในคดีดังกล่าวเนี้ยศาลจะลงโทษจำคุก7เดือนอันนี้ทำไม่ได้ละเป็นเหตุจำเป็นอื่นอันนี้อาจก้าวล่วงได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีบุคคลที่เข้ามาช่วยนะครับก็คือบุคคลตามมาตรา

18และ29นั่นเองทีนี้เรามาดูต่อครับในกรณีที่ผู้พิพากษาคนเดียวไต่สวนมูลฟ้องนะครับในคดีอาญาและเห็นคนยกฟ้องอันนี้พูดไปแล้วนะครับอนุ3ครับกรณีที่ทำคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีแพ่งครับเรื่องใดของศาลนั้นจะต้องกระทำโดยองค์คณะซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษาหลายคนและผู้พิพากษาในองค์คณะนั้นมีความเห็นแย้งกันจนหาเสียงข้างมากไม่ได้ให้ขีดเส้นใต้นะครับคำว่าคดีแพ่งนะครับคดีแพ่งอนุ3เนี่ยใช้เฉพาะคดีแพ่งเท่านั้นเราไม่นำไปใช้ในคดีอาญานะครับเพราะว่าคดีอาญามีตัวบทระบุไว้แล้วนะครับว่าถ้าเกิดความเห็นขัดแย้งกันเนี่ยจนหาเสียงข้างมากไม่ได้เนี่ยเขาให้ถือตามผู้พิพากษาที่เป็นผลดีนะครับคือไม่ใช่ผลร้ายนั่นเองนะครับอันนี้ก็ตามตัวบทคู่กันไปนะครับทีนี้อนุ4ครับกรณีที่ผู้พิพากษาคนเดียวพิจารณาคดีแพ่งตาม25อนุ4แล้วต่อมาจำนวนทรัพย์สินที่พิพาทเกินก็คืออะไรครับเกิน 300,000 บาทครับคนเดียวทำไม่ได้นะครับกรณีดังกล่าวก็ต้องเข้าเหตุจำเป็นอื่นอันนี้อาจก้าวล่วงได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องจำให้ดีครับว่ากรณีไหนนะครับที่ราคาทุนทรัพย์พิพาทเนี่ยครับเกินนะครับพิพากษาเกินนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับในศาลแขวงครับนายกเป็นองค์คณะคนเดียวพิจารณาคดีลักทรัพย์ตามป.อ.มาตรา334ครับระหว่างสืบพยานโจทก์ปรากฏว่าผู้พิพากษานายกไก่ถูกรถชนถึงแก่ความตายนะครับหรือเกษียณอายุราชการก็ตามนะครับแสดงว่าอะไรครับเราต้องวินิจฉัยก่อนว่าถือว่ามีเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ตามมาตรา30ครับแก้ไขนะครับโดยอะไรให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอธิบดีผู้พิพากษาภาคหรือผู้พิพากษาคนอื่นในศาลแขวงนั้นซึ่งอธิบดีผู้พิพากษาภาคหรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงในแต่กรณีมอบหมายครับสามารถนั่งพิจารณาคดีนั้นได้ตาม28อนุ3นั่นเองทีนี้มาดูตัวอย่างที่2ครับในตัวอย่างที่2ครับในศาลจังหวัดครับนายกไก่เป็นองค์คณะคนเดียวพิจารณาคดีแพ่งฟ้องขอให้ชำระหนี้กู้ยืมจำนวน 300,000 บาทนะครับ 300,000 บาทก่อนวันที่2สถานครับโจทย์ขอแก้ไขคำฟ้องเพิ่มเติมนะครับเป็น 500,000 แสดงว่าอะไรครับเป็นคดีฟ้องเกินอำนาจพิจารณาของผู้พิพากษาคนเดียวครับตาม25อนุ4เพราะฉะนั้นนายกไก่ครับผู้พิพากษาคนเดียวเนี่ยครับที่เป็นองค์คณะเนี่ยไม่อาจนั่งพิจารณาคดีต่อไปได้ครับกฎหมายบอกว่าถือว่าเป็นเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ตาม31อนุ4นะครับเพราะฉะนั้นอะไรเพราะฉะนั้นบุคคลดังกล่าวเนี่ยครับเขาก็จะต้องมีนะครับคนเข้ามาช่วยนะครับคนเข้ามาช่วยนะครับซึ่งในกรณีดังกล่าวเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าเมื่อมีบุคคลเข้ามาช่วยแล้วนะครับก็สามารถทำคำพิพากษาหรือนั่งพิจารณาคดีต่อไปได้ครับที่ข้อยกเว้นครับในระหว่างการทำคำพิพากษาคดีมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้นะครับอันนี้ก็ต้องแก้ไขโดยผู้พิพากษาที่มีอำนาจลงลายมือชื่อนะครับทีนี้แค่ขีดเส้นใต้นะครับในคำพิพากษาหลังจากที่ได้ตรวจสำนวนคดีนั้นแล้วต้องมีการตรวจสำนวนด้วยนะครับทั้งนี้ไม่จำต้องนั่งพิจารณาคดีนั้นมาก่อนนะครับนั้นมาก่อนเลยเพราะธรรมนูญศาลยุติธรรมที่เกี่ยวกับศาลยุติธรรมนะครับก็จบเพียงเท่านี้

สวัสดีครับนักศึกษาตอนนี้เรากลับมาพบนะครับกับชุดวิชา41341กฎหมายวิธีสมบัติ1นะครับตอนที่2การจ่ายการโอนและการเรียกคืนสำนวนนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับเป็นส่วนที่มีความสำคัญเช่นกันนะครับในพระธรรมนูญศาลยุติธรรมซึ่งอยู่ที่มาตรา32นะครับและ33ถ้าเราไปดูเนี่ยครับในตัวบทเนี่ยครับเราจะเห็นว่ามันอยู่ที่หมวดที่4นะครับการจ่ายจะอยู่ที่มาตรา32นะครับว่าใครมีอำนาจจ่ายบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดต่อไปส่วนมาตรา33จะเป็นการเรียกคืนสำนวนคดีนะครับหรือการโอนสำนวนคดีอันนี้จะเป็นอำนาจของหัวหน้าศาลเป็นคนนะครับเรียกคืนหรือขอโอนสำนวนนะครับและส่วนสุดท้ายของมาตรา33เนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่ามาตรา33ในส่วนท้ายเนี่ยวรรค4นะครับวรรค4เนี่ยครับจะเป็นกรณีที่ว่านะครับเป็นกรณีเจ้าของสำนวนขอคืนสำนวนเองผมว่านักศึกษาจำอย่างนี้ครับ1นะครับจ่ายสำนวนใครจ่ายบ้างนะครับ2การเรียกคืนหรือการโอนสำนวนใครมีอำนาจเรียกคืนกระบวนการเรียกคืนเป็นอย่างไรและ3คือการขอคืนสำนวนใครบ้างที่มีอำนาจที่จะคืนสำนวนได้บ้างนะครับทีนี้เรามาดูการจ่ายสำนวนคดีก่อนว่าหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงการมอบหมายนะครับสำนวนคดีให้องค์คณะผู้พิพากษาผู้รับผิดชอบพิจารณาและพิพากษานะครับก็คือมอบให้ไปทำสำนวนนั่นเองนะครับคนที่มีอำนาจมอบก็คือนะครับผู้พิพากษาที่เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในศาลนั้นก็อย่างเช่นประธานศาลฎีกาประธานศาลอุทธรณ์นะครับประธานศาลอุทธรณ์ภาคอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรือผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกในแต่ละศาลอันนี้ต้องจำนะครับอันนี้มันเป็นตัวที่มันแปลออกมาคนที่มีอำนาจจ่ายสำนวนเนี่ยผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกในแต่ละศาลก็มีอำนาจนะครับถ้าเราสังเกตที่ผ่านมาเนี่ยมาตรา28 29เนี่ยไม่เคยพูดถึงผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกในแต่ละศาลนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นเรื่องใหม่ที่เรามาต้องสังเกตให้ดีนะครับแล้วก็บทบัญญัติดังกล่าวมาตรา32เนี่ยครับไม่ได้มีการกำหนดนะครับให้อธิบดีผู้พิพากษาภาคเนี่ยมีอำนาจจ่ายสำนวนได้เพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับอาจจะมีการเป็นตั้งเป็นคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับการคำถามปรนัยได้นะครับดูต่อไปนะครับการเรียกคืนหรือการโอนสำนวนคดีก็คือเมื่อมีการจ่ายสำนวนคดีขึ้นมาแล้วเนี่ยครับตามมาตรา32แล้วเนี่ยปรากฏว่าต่อมาเนี่ยครับมีเหตุนะครับก็อาจจะมีการเรียกคืนสำนวนคดีหรือโอนสำนวนคดีก็ได้นะครับซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยครับจะต้องเข้าหลักเกณฑ์นะครับก็คืออะไรบ้างเป็นกรณีที่จะกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรมนะครับในการพิจารณาหรือพิพากษาอรรถคดีของศาลนั้นนะครับ2นะครับเป็นกรณีที่ผู้มีอำนาจเรียกคืนสำนวนนะครับหรือโอนสำนวนนะก็มีใครบ้างก็เรียกมานะครับ3ครับต้องมีผู้เสนอความเห็นนะครับต้องมีผู้เสนอความเห็นต้องครบ3หลักเกณฑ์นี้นะครับซึ่งการเรียกคืนสำนวนคดีครับก็คือผู้ขอนะครับคืนสำนวนคดีต้องเป็นผู้พิพากษานะครับเจ้าของสำนวนอันนี้อยู่ที่มาตรา33นะครับวรรคท้ายละนะครับผู้ขอคืนสำนวนคดีต้องเป็นผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนนะครับหรือองค์คณะผู้พิพากษาเท่านั้นและ2ครับเหตุในการขอคืนมีอะไรบ้างนะครับเหตุในการขอคืนมีอะไรบ้างและ3ครับสำนวนคดีที่ขอคืนนะครับต้องเป็นสำนวนคดีที่ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนเนี่ยหรือองค์คณะผู้พิพากษานั้นรับผิดชอบอยู่และ4ครับผู้มีอำนาจรับคืนสำนวนคดีผมจะพูดถึงเหตุขอคืนสำนวนคดีนิดนึงนะครับเพราะเนื่องจากอันนี้น่าสนใจเหตุขอคืนสำนวนคดีเนี่ยครับต้องเป็นกรณีที่มีคดีค้างพิจารณาอยู่เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งจะทำให้การพิจารณาพิพากษาคดีเนี่ยล่าช้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ใช่เหตุนี้ไม่สามารถขอคืนสำนวนคดีได้นะครับซึ่งต่อไปนะครับเราจะมาดูตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับของมาตรา33นะครับ33กับ32นะครับนิดนึงนะครับก็คือกรณีของการจ่ายสำนวนให้ผู้พิพากษานะครับเป็นเจ้าของนะครับมีผู้พิพากษาเป็นองค์คณะนะครับและหากผู้พิพากษากอหรือผู้พิพากษาขอมีคดีที่รับผิดชอบค้างอยู่เป็นจำนวนมากเนี่ยก็เป็นเหตุใ
พิจารณาคดีล่าช้าแล้วขอคืนสำนวนได้นะครับทีนี้เรามาสู่คำถามนะครับที่น่าสนใจนะครับคำถามที่น่าสนใจซึ่งนักศึกษาอาจจะต้องรอประเด็นนี้นะครับในส่วนนี้ครับจะวิเคราะห์ให้ดูว่าตอบข้อไหนอะไรเป็นจุดที่เราต้องพิจารณานะครับดูที่คำถามนะครับกรณีมีเหตุจำเป็นอันมีเหตุจำเป็นอื่นนะครับอันมิอาจก้าวล่วงได้ทำให้ผู้พิพากษาในศาลจังหวัดเนี่ยครับซึ่งเป็นองค์คณะในการพิจารณาคดีนั้นไม่อาจทำความพิพากษาได้นะครับถามว่าใครเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อทำความพิพากษาอันนี้เป็นการถามนะครับในมาตรา29นะครับสังเกตนะครับทำไมถึงเป็น29เพราะเป็นการทำความพิพากษานะครับเพราะฉะนั้นคำตอบนะครับต้องดูครับว่าอะไรที่ถูกต้องที่สุดนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเกือบ4ช้อยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นผู้พิพากษาคนใดคนหนึ่งในศาลนั้นซึ่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลมอบหมายอันนี้เป็นตัวหลอกครับเพราะว่าอะไร

การมอบหมายนะครับจะต้องเป็นกรณีนั่งพิจารณาคดีตามมาตรา28เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เฉลยนะครับก็คือข้อกอไก่นะครับข้อกอไก่ก็คือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลนะครับเพราะว่ารองหัวหน้าศาลไม่มีอำนาจอยู่แล้วนะครับตามมาตรา29เพราะฉะนั้นนะครับในหน่วยที่2นะครับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนักศึกษาควรจะท่องตัวบทนะครับให้แม่นยำนะครับตัวบทให้แม่นยำเพราะมันมีจุดที่นำมาแต่งเป็นคำถามปรนัยที่น่าสนใจได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

สวัสดีค่ะรายการที่7เป็นเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะในตอนที่1นั้นเราจะกล่าวถึงเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะโดยเริ่มต้นจากการให้ความหมายของสารสนเทศสารสนเทศหมายถึงข้อมูลนะคะที่ได้รับจากการประมวลผลเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตในการทำธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวางแผนในการจัดองค์การในการเป็นผู้นำและการควบคุมงานในองค์การสารสนเทศนั้นเป็นข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานแล้วก็ทันเวลาสารสนเทศที่ดีต้องมาจากข้อมูลที่ดีนะคะสารสนเทศนั้นที่มีคุณภาพนั้นเนี่ยควรจะมีคุณลักษณะที่สำคัญเช่นต้องตรงต่อความต้องการของผู้ใช้มีความถูกต้องมีความเที่ยงตรงมีความแม่นยำความทันสมัยใช้งานได้ดีนะคะคงเส้นคงวาแล้วก็สอดคล้องกับความคาดหวังมีความครบถ้วนสมบูรณ์มีการเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็มีต้นทุนที่ไม่สูงนักนะคะสำหรับสารสนเทศทางการท่องเที่ยวนั้นนะคะเป็น Tourism Information จะเป็นชุดข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆนะคะเช่นสารสนเทศเกี่ยวกับการเดินทางนะคะที่พักแรมอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็การนำเที่ยวบันเทิงแล้วก็ของที่ระลึกเป็นต้นนะคะสารสนเทศทางการท่องเที่ยวนั้นมีจำนวนค่อนข้างมากและมีความแตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้แต่ละบุคคลแต่ละกลุ่มตัวอย่างนะประเภทของข้อมูลสารสนเทศทางการท่องเที่ยวนั้นจะแบ่งตามกลุ่มของผู้ใช้นะคะอย่างเช่นเป็นสารสนเทศสำหรับนักท่องเที่ยวสารสนเทศสำหรับตัวแทนหรือว่าตัวแทนจำหน่ายนะคะซึ่งเป็นตัวแทนกลางแล้วก็สารสนเทศสำหรับซัพพลายเออร์ที่ผลิตสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวรวมทั้งสารสนเทศสำหรับหน่วยงานวางแผนทางการท่องเที่ยวนะคะอีกคำหนึ่งที่ควรทราบก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะในช่วงต้น

ศตวรรษที่1990นะคะเกิดอินเทอร์เน็ตอย่างที่ว่าเทคโนโลยีเว็บก่อให้เกิดยุคใหม่ของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นนะคะที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารในการดำเนินธุรกิจแล้วก็ติดต่อระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับลูกค้านะคะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็สะดวกขึ้นลดเวลาการเดินทางไปทำธุรกรรมนะคะเกิดเทเลแบงกิ้งหรืออีคอมเมิร์ซเป็นต้นนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศก็หมายถึงเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในการจัดเก็บประมวลผลเรียกใช้และสื่อสารสารสนเทศเพื่อช่วยให้องค์การนั้นสามารถผลิตสินค้าและบริการให้ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจรวมทั้งบรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจขององค์การได้นะฮะเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย5ส่วนในการคือฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลเครือข่ายและการสื่อสารโทรคมนาคมบุคลากรและระเบียบปฏิบัติและคู่มือนะคะสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวนั้นสามารถเอามาใช้นะคะในการวางแผนธุรกิจด้านต่างๆนะคะเช่นเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีการจัดการห่วงโซ่คุณค่านะฮะ value chain ห่วงโซ่คุณค่านั้นเป็นชุดกิจกรรมที่สร้างคุณค่าให้กับจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวนะตัวกลางแล้วก็ซัพพลายเออร์เป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวโดยการออกแบบสินค้าและบริการผ่านการจัดการห่วงโซ่คุณค่าทำให้ช่องทางการจัดจำหน่ายสามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็โปร่งใสนะคะแล้วก็สร้างผลกำไรได้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อระบบของการจัดจำหน่ายแบบเบ็ดเสร็จนะคะหรือ GDS ที่ธุรกิจสามารถสำรองสินค้าและบริการอื่นๆได้ทั่วโลกนะคะนอกจากนี้จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้และสารสนเทศเขาเรียกว่า KM นะฮะ Knowledge Management and Information ระบบการจัดการความรู้นั้นในการท่องเที่ยวนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะฮะที่สลับซับซ้อนเพื่อสร้างสารสนเทศที่มีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจนะคะมีระบบการจัดการฐานข้อมูลที่สามารถเก็บข้อมูลได้มีจำนวนมากประมวลผลข้อมูลลูกค้านะคะเป็นล้านรายนะคะรายการสินค้าและบริการจำนวนมากที่เราเรียกว่า Big Data นะคะได้นะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและการจัดสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันนะเทคโนโลยีสารสนเทศจะทำให้องค์การสามารถได้เปรียบทางด้านการตลาดและการขายเช่นการทำอีคอมเมิร์ซหรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การใช้สื่อสังคมออนไลน์และนวัตกรรมอื่นๆเช่นสายการบินยินยอมให้ผู้โดยสารใช้บัตรโดยสารขึ้นเครื่องแบบโมบายได้หรือว่าเป็นโมบายบอร์ดดิ้งพาสนะคะโดยใส่ถ้าไปในโทรศัพท์มือถือนะคะนอกจากนี้แหล่งท่องเที่ยวก็สามารถใช้ระบบสารสนเทศในการระบุตำแหน่งบนพื้นโลกหรือระบบที่เราเรียกว่า GPS นะคะ Geographic Position System นะคะเพื่อนำทางนักท่องเที่ยวไปสู่แหล่งท่องเที่ยวได้นะคะเราก็จะนิยมใช้เป็นจำนวนมากนะคะ GDS ในมือถือที่เราใช้กันในปัจจุบันหรือว่าในรถยนต์นะฮะโรงแรมก็จะติดตั้งอุปกรณ์ให้อีกส่วนหนึ่งถัดมาก็จะเป็นเรื่องของธุรกิจโรงแรมสามารถจะติดตั้งอุปกรณ์ให้ลูกค้าได้ลงทะเบียนเข้าพักด้วยตนเองได้เป็นเซลฟ์เช็คอินเทอร์มินอลเราไม่ต้องเช็คอินกับบุคคลเราใช้เช็คอินกับเครื่องได้นะคะโดยใช้บุ๊กิ้งนะคะถัดมาเทคโนโลยีสารสนเทศยังช่วยในการส่งมอบบริการและจัดการลูกค้าสัมพันธ์นะคะเป็นเรื่องของ customer relationship management การจัดการลูกค้าสัมพันธ์นั้นเป็นระบบการจัดการลูกค้านะที่มีความพยายามในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและก็ลูกค้าโดยอาศัยฐานข้อมูลขนาดใหญ่นะคะเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าความต้องการของลูกค้าความชอบของลูกค้าอุปนิสัยในการซื้อสินค้าและบริการของลูกค้านะคะเพื่อจะส่งเสริมการตลาดในอนาคตนะคะถ้าเราทราบว่าเขาชอบอะไรนะคะชอบห้องพักแบบไหนนะคะหรือว่าชอบรายละเอียดอะไรต่างๆนะคะในบริการที่เราให้นะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการฟังเชิงธุรกิจนะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศก็จะช่วยให้เป็นส่วนต่อของผลสำเร็จขององค์การธุรกิจในเรื่องของ strategicนะวางยุทธ์หรือการฟังเชิงกลยุทธ์นะมีการฟังบุคลากรลูกค้าซัพพลายเออร์นะคะผู้ผลิตสินค้าและบริการต่างๆและคู่แข่งขันนะทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารนะคะพูดคุยกันได้อย่างดีก็ผู้บริหารองค์การธุรกิจสามารถฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนแล้วก็ได้จากการใช้เทคโนโลยีช่วยในการสื่อสารนะคะเช่นเราใช้เทเลคอนเฟอเรนซ์นะคะประชุมทางไกลใช้โทรศัพท์มือถือนะคะเป็นแท็บเล็ตนะคะ

สื่อสังคมออนไลน์ยังช่วยให้ผู้บริหารเข้าสู่การตลาดอัจฉริยะนะคะเป็น Market Intelligence นะคะโดยกำกับดูแลบล็อกหรือสื่อออนไลน์ต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจกับลูกค้าแล้วก็คู่แข่งขันมากขึ้นค่ะระบบการจัดจำหน่ายดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวนะคะเทคโนโลยีตัวนี้เป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญมากในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยทำให้เกิด

เช่นสายการบินสำรองที่นั่งนะครับบนเครื่องบินโรงแรมสำรองห้องพักธุรกิจนำเที่ยวสำรองรายการนำเที่ยวนะคะหรือว่าสำรองรถเช่าสายการบินได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์นะคะของตัวเองเรียกว่า Airline Reservation System ด้วยนะคะต่อมาทั้ง2อย่างนี้ระบบนี้กลายมาเป็นระบบที่เรียกว่าระบบ GDS นะฮะที่เป็นระบบที่ใช้ในปัจจุบันก็คือระบบการจัดจำหน่ายแบบเบ็ดเสร็จเชื่อมโยงซัพพลายเออร์ที่เป็นผู้ผลิตสินค้าบริการและท่องเที่ยวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสายการบินเรือสำราญรถไฟโรงแรมกับตัวแทนจำหน่ายที่นำไปขายนะคะโดยตัวแทนสถานท่องเที่ยวหรือบริษัทนำเที่ยวนะคะจะทำให้ระบบเชื่อมโยงได้สมบูรณ์แล้วก็รวดเร็วมากขึ้นค่ะในตอนที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องระบบที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะมีหลายระบบระบบแรกก็คือระบบ GDS ที่จริงเรากล่าวถึงมาพอสมควรระบบการจัดจำหน่ายแบบเบ็ดเสร็จแต่เราจะเพิ่มรายละเอียดให้ฟังนิดหนึ่งนะคะระบบ GDS นั้นเป็นระบบสารสนเทศที่เป็นตัวแทนทางการท่องเที่ยวนะคะหรือ Travel Agent เนี่ยของสายการบินนะคะซึ่งบางครั้งเราจะเรียกว่า GSA เนี่ยที่ทั่วโลกนะคะใช้ในปัจจุบันเป็นระบบจัดจำหน่ายอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่ตัวแทนทางการท่องเที่ยวเนี่ยใช้ในการสำรองที่นั่งของสายการบินของแก่ผู้โดยสารแล้วก็ยังปัจจุบันนี้ยังสามารถสำรองซื้อสินค้าบริการอื่นๆของซัพพลายเออร์อื่นๆได้อย่างเช่นจองห้องพักในโรงแรมนะคะจองเรือสำราญจองรายการนำเที่ยวหรือรถเช่าหรือประกันการเดินทางได้ด้วยนะคะ GDS นั้นเป็นระบบที่นำสารสนเทศจัดการสารสนเทศที่มาใช้ในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ในธุรกิจของสายการบินนะคะเพื่อสำรองและจัดจำหน่ายสินค้าและบริการผู้โดยสารแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลบริการการท่องเที่ยวอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากผู้ผลิตสู่ตัวแทนจำหน่ายโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อนะตามความสะดวกข้อมูลหลักที่ใช้ในระบบของ GDS นะคะก็คือต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับตารางการบินและจำนวนที่นั่งที่ว่างในแต่ละเที่ยวบินนะคะเมื่อผู้โดยสารจองมาเราจะต้องระบบจะสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับตารางการบินก่อนการตัดสินใจสำรองที่นั่งได้ว่าในเที่ยวบินที่เขาจะเดินทางนั้นเนี่ยมันมีที่ว่างหรือไม่อย่างไรนะคะนั้นต้องมีข้อมูลในตารางการบินนอกจากนี้ยังมีข้อมูลรายการบันทึกการสำรองที่นั่งเมื่อมีที่ว่างผู้โดยสารก็จะสำรองนะคะหรือจองที่นั่งนะคะเราจะใช้ระบบที่เรียกว่า PNR นะคะ Passenger Record PNR ก็จะ create ขึ้นมาจากระบบนะคะเมื่อผู้โดยสารจองเสร็จก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้โดยสารนั่นเองนะก็มีรายละเอียดกับที่นั่งนะคะที่ได้สำรองในเที่ยวบินไหนในสายการบินใดนะคะแล้วก็ไปในเมืองใดนะคะข้อมูลอีกอันนึงที่มีความสำคัญก็คืออัตราค่าโดยสารแน่นอนนะคะเมื่อลูกค้าหรือว่าผู้โดยสารต้องการจะสำรองที่นั่งก็จะต้องการทราบราคาเพราะฉะนั้นต้องมีข้อมูลที่เป็น tariff หรือ fare ซึ่งผู้โดยสารต้องการตรวจสอบค่าโดยสารก่อนที่จะเลือกสำรองนะคะการบริการหรือที่นั่งในเที่ยวบินแล้วก็ข้อมูลบัตรโดยสารสุดท้ายเมื่อเขาเลือกหรือว่าเขาได้สำรองแล้วเขาก็จะได้บัตรโดยสารออกมาเป็นทิเก็ตอินโฟเมชันเมื่อผู้โดยสารตัดสินใจเลือกซื้อนะคะก็จะได้บัตรโดยสารและสั่งพิมพ์ออกมาเป็นบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า e-ticket ได้นะคะนอกจากนี้ก็จะได้ใบเสร็จรับเงินที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะใบเสร็จรับเงินบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ทิเก็ตรีซีทนะผู้โดยสารจะชำระค่าโดยสารเรียบร้อยแล้วก็จะมีเครื่องก็จะเจเนเรตไอ้เจ้าใบเสร็จนี้ให้ด้วยพร้อมกับเจ้าบุ๊กกิ้งนะคะหรือว่าทิเก็ตอีทิเก็ตที่เมื่อกี้กล่าวถึงนอกจากนี้ยังมีรายการเดินทางของผู้โดยสารที่เรียกว่า Passenger Itinerary เมื่อผู้โดยสารสำรองแล้วได้รับบัตรโดยสารแล้วก็จะได้รับรายการเดินทางด้วยให้ทราบว่าไปไหนเมื่อไหร่นะคะใช้เวลาเท่าไหร่นะจะเป็นลักษณะของเอกสารอ้างอิงและตรวจสอบรายละเอียดของการเดินทางของตนเองได้ค่ะหน้าที่ของระบบ GDS คืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ระบบ GDS นั้นจะเข้าไปศึกษาหรือว่าไปให้ข้อมูลว่ามันมีที่ว่างในแต่ละเที่ยวบินที่นั่งที่ว่างนะเพราะหน้าที่ก็คือจำนวนสินค้าหรือบริการที่ว่างหรือใช้ได้ availability ของที่นั่งในเที่ยวบินนั่นเองนะ GDS จะรวบรวมแล้วก็ส่งข้อมูลที่นั่งสายการบินที่ว่างอยู่จากซัพพลายเออร์ต่างๆของในระบบ CRS เดิมเนี่ยนะคะหรือว่า CRS ที่จองไว้ตามเวลาจริงแล้วก็นำมาเสนอเป็น

ที่ว่างให้แก่ผู้โดยสารหรือคนที่จะเลือกซื้อนะคะนะคะแล้วเมื่อทราบแล้วว่าในเที่ยวบินแต่และเที่ยวบินใดมีที่ว่างนะคะหน้าที่ของ GDS ก็คือการทำ booking request หรือการสำรองที่นั่งตามที่ผู้โดยสารกำหนดหรือว่าเลือก GDS ก็จะรับสำรองที่นั่งของเที่ยวบินของสายการบินนะคะซึ่งสามารถทำได้ตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ตลอด7วันใน1สัปดาห์นะคะอัตราค่าบริการและก็เงื่อนไขนะคะระบบ GDS จะเป็นระบบฐานข้อมูลที่มีราคาของค่าโดยสารของเครื่องบินและเงื่อนไขของการบริการต่างๆในแต่ละคลาสของเที่ยวบินคำว่าคลาสก็คือมี First Class Business Class แล้ว Economy Class ราคาของเที่ยวบินนะคะหรือว่าราคาของที่นั่งจะไม่เท่ากันนะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดให้บอกว่าวันสุดท้ายของการรับสำรองนะคะแล้วก็ชำระค่าโดยสารชำระเงินมัดจำนะคะนโยบายการคืนเงินหรือหากจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทางนะคะนะคะระบบก็จะเจเนเรตอีทิเคตจริงนะคะแล้วก็ itinerary management นะคะเป็นบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็รายการเดินทางก็จะทำให้ตัวแทนท่องเที่ยวนะคะสามารถจำหน่ายบัตรโดยสารให้แก่ผู้โดยสารได้โดยมีข้อมูลต่างๆที่ต้องการนะคะระบบ GDS ในปัจจุบันมีระบบอะไรบ้างนะคะระบบ Sabre นะคะเป็นระบบของ American Airlines ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะในทวีปอเมริกาและทวีปเอเชียและแปซิฟิกที่ใช้กันแพร่หลายระบบที่2คือระบบ Amadeus เป็นระบบของสายการบิน Air France, Lufthansa, Iberia แล้วก็ SAS นะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายในทวีปยุโรปตะวันตกตะวันออกกลางแล้วก็เอเชียแปซิฟิกค่ะระบบที่3คือ Travelport Travelport เกิดจากการควบรวมของ Galileo และ Worldspan นั้นสายเป็นระบบของ9สายการบินในยุโรปแล้วก็ Worldspan เป็นระบบของ United Airlines ก็มารวมตัวกันตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็สามารถที่จะจำหน่ายรับสำรองสายการบินในทวีปยุโรปทวีปอเมริกานะคะได้อย่างแพร่หลายนะคะระบบที่2คือระบบการจัดการทรัพย์สิน Property Management หรือ PMS นะคะ PMS นั้นเป็นระบบคอมพิวเตอร์ของโรงแรมนะคะที่ใช้ในมีหน้าที่ในการสำรองห้องพักในโรงแรมนะคะเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลที่เป็นรายละเอียดต่างๆของโรงแรมเช่นจำนวนห้องพักนะคะประเภทห้องพักอัตราเข้าพักต่างๆห้องอาหารต่างๆนะคะโรงแรมนิยมซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปที่เป็น PMS มาใช้งานนะระบบ PMS นั้นจะเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ถ่ายข้อมูลโอนกันนะคะจาก Front Office เป็นระบบบริการส่วนหน้านะคะสำรองห้องพักลงทะเบียนเข้าพักทำบัญชีนะคะประวัติลูกค้าต่างๆนะคะแล้วก็เชื่อมโยงกับระบบส่วนหลัง Back Office System นะคะระบบบัญชีลูกหนี้ระบบบัญชีเจ้าหนี้ระบบบัญชีเงินเดือนพนักงานระบบการเงินนะคะแล้วก็ระบบจัดซื้อจัดจ้าง Electronics หรือ E-Procurement เชื่อมโยงกับระบบจัดการห้องพัก Room Management System ทำหน้าที่ควบคุมจำนวนห้องพักโดยพนักงานนะคะผู้ใช้ระบบจะจัดสรรห้องพักตามความต้องการนะคะของลูกค้าโดยที่ลูกค้าสำรองห้องพักจะช่วยให้แม่บ้านได้ทราบถึงปริมาณห้องพักที่ต้องทำความสะอาดนะคะแล้วก็มีไฟล์ข้อมูลต่างๆที่จะเก็บเกี่ยวกับข้อมูลของแต่ละห้องพักนะคะระบบการจัดการในจุดขาย point of sales นะก็เป็นระบบที่เชื่อมโยงกับ PMS นะคะเป็นระบบย่อยของการขายบริการในห้องอาหารต่างๆในโรงแรมนะคะรับเงินค่าบริการเช่นเงินสดบัตรเครดิตนะคะ mobile banking POS นั้นจะเป็นระบบที่ช่วยปรับปรุงในการสั่งอาหารนะคะอย่างที่ว่าจากครัวนะคะสู่โต๊ะอาหารได้นะคะแล้วก็วิเคราะห์ยอดขายพยากรความต้องการและคิดต้นทุนของค่าอาหารได้เป็นอย่างดีค่ะระบบอีกระบบที่มีความสำคัญคือระบบ Food and Beverage Management ระบบการจัดการอาหารและเครื่องดื่มก็เป็นระบบการควบคุมสินค้าคงคลังควบคุมการจัดซื้อควบคุมต้นทุนของส่วนผสมของอาหารต่างๆ recipe นะคะที่ขายในห้องอาหารแต่ละห้องอาหารของโรงแรมนะคะเพื่อให้รู้ต้นทุนส่วนผสมของอาหารแล้วก็ตัดออกของสินค้าคงคลังได้ถูกต้องนะคะ6เป็นระบบ HRM นะคะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็มี3ระบบย่อยคือระบบบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานระบบทำบัญชีเงินเดือนแล้วก็ทำฐานข้อมูลแล้วฝึกอบรมของพนักงานนะคะ7ระบบการขายนะคะเป็น Sales and Marketing ก็เป็นเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับสถิติที่จำเป็นในการทำการตลาดระบบลูกค้าสัมพันธ์นะคะระบบการคำนวณค่าที่พักเฉลี่ยที่เหมาะสมที่

ที่สุดนะคะเพื่อให้โรงแรมได้เกิดรายได้มากที่สุดนะคะถัดมาอีกระบบที่ประยุกต์ใช้ก็คือระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์นะคะ CRM นะคะ Customer Relationship Management การจัดการลูกค้าสัมพันธ์เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ทำการตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวนะคะเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าสร้างความประทับใจให้เกิดความภักดีนะคะแก่ลูกค้าเป้าหมายโดยตามเทคโนโลยีมาช่วยนะคะงั้น CRM ก็เป็นกลุ่มของแอปพลิเคชันหรือคลังข้อมูลและชุดของกระบวนการในการจัดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าตั้งแต่สื่อสารจนถึงให้บริการหลังการขายโดยบันทึกเอาไว้ในคลังข้อมูลนะคะของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในรูปแบบของการเป็นแพ็กเกจนะคะในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์เพื่อทำให้มีข้อมูลต่างๆที่จำเป็นจะต้องการใช้ในการทำการตลาดระบบที่4คือระบบเอเจนซี่แมเนจเมนต์ระบบการจัดการตัวแทนจำหน่ายระบบนี้ก็คือเอเจนซี่นะคะเป็นผู้ใช้เป็นระบบการดำเนินงานของตัวแทนจำหน่ายที่ใช้เทคโนโลยีช่วยนะคะเพื่อจะจัดการกับความต้องการของลูกค้าการทำยอดขายนะคะการทำบัญชีนะคะก็จะแบ่งเป็น2ส่วนคือระบบบริการส่วนหน้าและระบบสนับสนุนส่วนหลังของตัวแทนท่องเที่ยวนะคะส่วนหน้าก็เป็นระบบในการรับสำรองนะคะสายการบินสำรองรายการนำเที่ยวต่างๆนะคะที่ใช้ผ่านระบบ GDS นะคะช่องทางต่างๆก็ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะบุคคลได้ดีกว่าที่เขาจะค้นหาเองนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็ค้นหาเองได้มากขึ้นแต่ระบบก็จะช่วยเจ้าไอเอเจนต์เนี่ยเขาจะมีระบบนี้ที่จะช่วยให้การดำเนินงานมันสะดวกมากขึ้นนะคะ2เป็น Back Office ก็เป็นระบบอัตโนมัติที่จะประมวลยอดขายต่างๆที่เกิดจากการดำเนินงานนะคะของส่วนหน้าแล้วก็เอามาทำส่วนหลังก็คือทำระบบบัญชีนะคะทำระบบทรัพยากรมนุษย์แล้วก็ทำระบบ CRM กับลูกค้าเช่นกันค่ะรวมทั้งระบบการสื่อสารระบบการคิดค่าในหน้าเนื่องจากว่าตัวแทนจำหน่ายนั้นเนี่ยเป็นรายได้ของตัวแทนจำหน่ายก็เกิดจากค่าในหน้าจากการสำรองที่นั่งของสายการบินต่างๆนะคะแล้วก็ระบบการชำระหนี้ของบัตรโดยสารนะเป็น Transaction Settlement ด้วยนะคะเป็น billing settlement plan นะฮะ5ระบบการจัดการรายได้ revenue management การจัดการรายได้หมายถึงกระบวนการที่ใช้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศและกลยุทธ์ด้านราคาเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจด้วยการจัดสรรปริมาณของสินค้าและบริการที่มีอยู่ในเวลาที่เหมาะสมด้วยราคาที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าที่เหมาะสมการจัดการรายได้เป็นการใช้ความชำนาญความรอบคอบในการควบคุมปริมาณแหล่งที่มาของรายได้ตามหลักอุปสงค์และอุปทานระบบการจัดการรายได้จะบรรลุผลสำเร็จต้องมีแหล่งข้อมูลหรือสารสนเทศต่างๆทั้งภายในและภายนอกที่นำมาใช้สนับสนุนระบบการจัดการรายได้เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถวิเคราะห์อัตราค่าห้องพักอุปสงค์อุปทานห้องพักของโรงแรมเพื่อเสนอราคาที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาแล้วสามารถส่งข้อมูลให้แก่ผู้จัดการช่องทางเราเรียกว่า Channel Manager ของโรงแรมเพื่อสื่อสารไปยังการจัดจำหน่ายออนไลน์ได้ทันทีองค์ประกอบของการจัดการรายได้นะคะมีอยู่6ประกอบด้วยกันอันแรกก็คือ Segment Market Segmentation เราจะต้องทราบว่าการแบ่งส่วนตลาดของธุรกิจหรือสินค้าและบริการนะคะเป็นกระบวนการของการแบ่งแยกลูกค้าออกเป็นกลุ่มย่อยเพื่อให้ลูกค้าที่มีลักษณะมีความต้องการคล้ายกันมาอยู่ด้วยกันนะคะสายการบินก็จะเซกเมนต์ผู้โดยสารนะคะโรงแรมก็จะเซกเมนต์ลูกค้านะคะให้เป็นกลุ่มที่มีความคล้ายคลึงกันมาอยู่ด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาดให้เข้าถึงลูกค้าเป้าหมายแต่ละกลุ่มที่มีความต้องการแตกต่างกันก็จะขายสินค้าและบริการที่แตกต่างกันตามความต้องการที่แตกต่างกันได้องค์ประกอบที่2คืออุปสงค์และรูปแบบการสำรองในอดีตข้อมูลในอดีตนั้นเราจะทราบว่าลูกค้าที่มีศักยภาพและสามารถซื้อสินค้าบริการที่จำหน่ายในราคาและช่วงเวลาที่กำหนดอะไรบ้างเพื่อเราจะได้นำไปเสนอขายสินค้าและบริการในอนาคตได้นะคะองค์ประกอบที่3ก็คือการนำเอาข้อมูลในอดีตมาพยากรณ์อุปสงค์นะคะ demand forecast ว่าโรงแรมก็จะจัดทำโมเดล forecast เนี่ยนะคะรายวันเพื่อวางแผนกลยุทธ์ในการกำหนดราคาขายในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละวันนะคะถ้าความต้องการสูงราคาก็จะแพงความต้องการน้อยราคาก็จะลดลงมันจะพยากรณ์อาการอัตราเข้าพักนะจำนวนพวกเข้าพักซึ่งจะทำให้ฝ่ายต้อนรับฝ่ายแม่บ้านฝ่ายอาหารเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์นะคะรวมทั้งสามารถที่จะกำหนดราคาอย่างที่ว่าตามอุปสงค์ได้

0: ถูกต้องนะนำช่วงด้วยนะเนื่องจากการท่องเที่ยวมีฤดูการท่องเที่ยวที่เป็นไฮและโลซีซันนะคะในองค์ประกอบถัดไปเป็นการจัดการราคาและรายการน้องมาร์กอันนี้สำคัญมากเครื่องก็จะเอาข้อมูล segmentation อย่างที่ว่านะคะแล้วก็อุปสงค์ในอดีตนะคะแล้วก็เอามา generate ให้เราได้ในราคาที่จะกำหนดในอนาคตพยากรณ์ราคาในอนาคตนะให้เหมาะสมกับทำซัพพลายอย่างที่ว่ากำหนดราคาซัพพลายให้เหมาะสมกับดีมานด์ของลูกค้านะคะซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละที่แล้วก็แต่ละเวลาแล้วก็ในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละปีนะคะโรงแรมเนี่ยถ้ากำหนดห้องพักราคาถูกแต่ความต้องการสูงก็จะเสียโอกาสในการทำกำไรแต่ถ้าโรงแรมขายห้องพักสูงเกินไปในขณะที่ความต้องการมีน้อยโรงแรมก็จะขายห้องพักได้น้อยนะคะมันตรงนี้ก็คือประเด็นสำคัญของการจัดการรายได้ถัดมา overbooking การสำรองบริการเกินกว่าจำนวนห้องพักบางครั้งเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ถ้ามีดีมานด์สูง overbooking หมายถึงการรับสำรองที่นั่งของสายการบินหรือห้องพักของแรมที่มีจำนวนมากกว่าจำนวนห้องพักหรือของจริงนะคะซึ่งโดยแต่ว่าโดยภายใต้ความคิดที่ว่าทั่วไปลูกค้าจะไม่ได้มาแสดงตัว 100% หรือว่าเขาเรียกว่า no show นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่โอเวอร์บุ๊กได้แต่ก็ต้องมีกลยุทธ์ที่ดีนะคะสุดท้ายระบบสารสนเทศก็คือคอมพิวเตอร์ที่มาใช้ในการเก็บรวบรวมซึ่งเป็นตัวกลางที่จะทำให้ไอ้เจ้า5องค์ประกอบทั้งหมดเกิดผลนะคะระบบสารสนเทศต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้บุคลากรและหน่วยงานต่างๆเนี่ยทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถวิเคราะห์การจัดการรายได้ของโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
1: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
3: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
4: ปลัดอำเภอ
3: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
4: นักธุรกิจ
3: นักการเงิน
4: นักการธนาคาร
3: นักการตลาด
4: นักการบัญชี
3: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
4: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
3: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
4: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์025033612
5: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047888
6: สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนักศึกษาเคยสงสัยไหมครับว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเนาะเราเคยสงสัยไหมว่านักท่องเที่ยวแต่ละคนเนี่ยถ้าเราอยากจะทำการตลาดกับเขาเนี่ยเราควรจะศึกษาเรื่องอะไรบ้างนะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็มีคนถามอาจารย์กันเข้ามาเยอะเลยนะครับวันนี้จะมาไขข้อข้องใจนะครับว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาเป็นอย่างไรนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเรามาดูกันก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึงอะไรครับถ้าเราเคยเรียนวิชาทางด้านการตลาดมาแล้วเนาะก็น่าจะพอนึกออกใช่ไหมครับพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยหมายถึงการกระทำของคนนะครับหรือกลุ่มคนก็ได้นะครับเกี่ยวกับการตั้งแต่การเลือกใช่ไหมครับการซื้อการใช้นะครับผลิตภัณฑ์หรือบริการครับซึ่งมันจะต้องเกี่ยวครับข้องกับกระบวนการในด้านของจิตใจครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยเขาก็ใช้เรื่องของทั้งเหตุผลทางด้านของอารมณ์นะครับอาจจะมีเรื่องของอิทธิพลทางสังคมด้วยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะตอบสนองความต้องการและก็ความจำเป็นนะครับซึ่งในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็

จะมีเรื่องของการตัดสินใจนะครับในการสินซื้อสินค้านะครับหรือบริการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาใช่ไหมครับตั้งแต่เช้าจรดเย็นนะครับอันนี้ครับนักศึกษาก็เริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ใกล้ตัวเรามากๆนะครับตั้งแต่เช้านะครับเราอาจจะมีการตัดสินใจซื้อกาแฟใช่ไหมครับซื้ออาหารเช้านะครับหรือว่าซื้อขนมขบเคี้ยวต่างๆนะครับในร้านสะดวกซื้อนะครับแต่เมื่อเรามาแอพพลายนะครับนำมาประยุกต์ใช้นะครับกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเนี่ยเรามาดูสิครับว่าเขาจะเป็นอย่างไรพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนะครับคืออะไรครับเขาบอกว่ามันหมายถึงกระบวนการนะครับที่นักท่องเที่ยวเนาะซึ่งในที่นี้เนี่ยนักท่องเที่ยวเขาก็เป็นเหมือนอะไรครับเหมือนกับผู้บริโภคของเรานั่นเองครับทั้งที่เป็นอะไรครับบุคคลนะหรือกลุ่มบุคคลเพราะอะไรครับหลายๆครั้งเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวอาจจะมาเป็นกรุ๊ปทัวร์ใช่ไหมครับอาจจะมาเป็นกลุ่มบริษัทนะครับที่เราเนี่ยจะต้องมีการสื่อสารนะครับพูดคุยกับเขานะครับซึ่งเขาจะมีกิจกรรมเนาะตั้งแต่การเลือกครับเลือกว่าจะไปเที่ยวที่ไหนครับเขาก็จะมีเรื่องของการเลือกแล้วใช่ไหมครับว่าอ้าวจะเลือกไปเที่ยวที่ไหนดีนะครับแล้วก็มีการจองครับมีการจองสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ซื้อครับพอซื้อเสร็จนะครับก็เข้าใช้บริการเลยครับเพื่อจะตอบสนองเนาะความต้องการแล้วก็ความจำเป็นของเขาเองนะครับโดยที่ก่อนนักท่องเที่ยวนะครับเขาจะเลือกเนาะหรือจองผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีความคาดหวังใช่ไหมครับเพราะว่าเขาจะต้องมีการเสียเงินเสียเวลานะครับหรือเรื่องของความพยายามเนี่ยในการเข้าไปจองเนอะในบางผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ต้อง first come first serve ถูกไหมครับก็คือจองก่อนแล้วได้ก่อนนะครับอันนี้เนี่ยก็เลยเป็นเรื่องของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนะครับสรุปแล้วก็คือตั้งแต่การเลือกครับการจองเนอะการซื้อนะครับแล้วก็การเข้าใช้บริการนะครับของผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวต่างๆโดยที่นะครับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเนี่ยเขามีความสำคัญอย่างไรครับกับการทำการตลาดกับนักท่องเที่ยวนะครับแน่นอนครับประการแรกก็คืออะไรครับเรื่องของการเลยครับกำหนดกลยุทธ์นะครับของตลาดเป้าหมายครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเรารู้จักพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเนี่ยเราก็จะสามารถอะไรครับกำหนดกลยุทธ์ใช่ไหมครับว่าเราจะเลือกตลาดเป้าหมายอย่างไรนะครับใครเป็นกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับเราต้องการสื่อสารอะไรกับเขานะครับเราจะได้เลือกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องนะครับก็ต้องใช้กระบวนการของ STP นะครับการแบ่งส่วนตลาดการเลือกตลาดเป้าหมายแล้วก็การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์นะครับสองก็คือเพื่อใช้ในการสื่อสารนะครับโน้มน้าวใจครับให้ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นะครับสมมุติว่าเราทำโรงแรมใช่ไหมครับโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเราก็อยากจะโน้มน้าวใจนะครับปัจจุบันก็มีกลยุทธ์ต่างๆใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้มาช่วยรีวิวเนาะพอมารีวิวเนี่ยเราก็จะได้ positive comment ใช่ไหมคอมเมนต์เหล่านั้นเนี่ยนะครับลูกค้าคนอื่นมาเห็นก็จะอยากมาเที่ยวตามนะครับสามก็คือการติดตามแนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวครับเพราะว่าอะไรครับนักท่องเที่ยวแต่ละช่วงเนี่ยก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปครับตั้งแต่ก่อนโควิดใช่ไหมช่วงโควิดหลังโควิดนะครับช่วงโควิดก็เกิดเรื่องของการท่องเที่ยวแบบใหม่ๆเช่น staycation ถูกไหมครับการที่เราเนี่ยไปท่องเที่ยวนะครับในโรงแรมหรือพื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดของเราเนะเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือว่าเดินทางไปไกลได้นะครับโดยที่นะครับแนวโน้มของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเนี่ยในปัจจุบันมีอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือจะเป็นเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยระหว่างการเดินทางไปทำธุรกิจครับเขาเรียกว่า leisure ก็คือมาจาก business บวก leisure นะครับเพราะอะไรครับเพราะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นนักธุรกิจเป็นผู้บริหารใช่ไหมครับเดินทางไปทำงานแล้วเนอะก็ถือโอกาสท่องเที่ยวด้วยเลยนะครับอาจารย์ก็เคยนะครับสมัยก่อนนะก่อนที่อาจารย์มาเป็นอาจารย์เนี่ยก็ทำงานอยู่บริษัทเนอะหลายๆครั้งเนี่ยเราก็มีการลาเนอะลาพักร้อนต่อจากการไปประชุมธุรกิจนะครับก็ไปยังท่องเที่ยวยังจังหวัดต่างๆหรือประเทศต่างๆนะครับสองก็คือความรู้สึกผูกพันต่อแบรนด์ของนักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะน้อยลงนะครับเรื่องของ tourist engagement เนอะเพราะคนเนี่ยนักท่องเที่ยวอาจจะมองหาที่ท่องเที่ยวใหม่ๆนะครับหรือมองหาประสบการณ์ใหม่ๆสามก็คือว่ามีการท่องเที่ยวเพื่อลดความเครียดนะครับในยุคดิจิตอลหรือดิจิตอลดีท็อกซ์อันนี้แปลว่าอะไรครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเราใช้เวลากับหน้าจอค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับอาจจะ
ิดความเครียดนะครับดูโพสต์ต่างๆนะครับอาจจะเกิดเรื่องของ tension ขึ้นมาเนาะเขาก็อาจจะต้องการที่จะพักจากโซเชียลมีเดียเนาะแล้วก็ไปท่องเที่ยวนะครับหรืออิทธิพลครับของอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะครับที่อาจจะมีผลเนาะต่ออะไรครับความรู้สึกของเราเนาะให้เราอยากไปท่องเที่ยวนะครับก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวเนี่ยมากมายหลายคนเลยนะครับก็อาจารย์ก็มีโชว์ให้ดูบนจอนะอยากติดตามคนไหนก็ไปติดตามได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการใส่ใจครับในเรื่องของสุขภาพสุขภาวะนะครับเพราะอะไรครับหลายคนเนี่ยไปท่องเที่ยวเพื่ออะไรครับดูแลสุขภาพตัวเองครับเขาก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวเนาะที่ช่วยนะครับช่วยในการ rejuvenate เนาะในการฟื้นฟูสุขภาพของเราครับในการวิเคราะห์เนี่ยพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเนี่ยเราวิเคราะห์จากอะไรได้บ้างครับมันก็จะมีนะครับหลักการง่ายๆเลยคือ 5W1H 5W คืออะไรครับเราก็ต้องรู้ใช่ไหมครับว่านักท่องเที่ยวเราเป็นใครครับเป็นคนเดียวๆหรือเป็นกรุ๊ปทัวร์ใช่ไหมครับเขาต้องการท่องเที่ยวแบบไหนครับเขาต้องการมาไซต์ซีอิ้งคือมาชมนะครับหรือต้องการมาชิมต้องการมาช็อปหรือมาชิลนะนะครับเว้นเนี่ยเขาต้องการไปท่องเที่ยวช่วงไหนครับฤดูกาลไหนครับปิดเทอมหรือว่าช่วงของซัมเมอร์ช่วงของฤดูหนาวนะครับเขามาท่องเที่ยวเนี่ยเพราะอะไรครับเช่นอาจจะท่องเที่ยวเพราะว่าต้องการความตื่นเต้นผจญภัยเนาะต้องการพักผ่อนครับแล้วก็เขาเนี่ย how ก็คือว่ามีการวางแผนอย่างไรครับเป็นการท่องเที่ยวแบบกระทันหันไหมหรือเป็นการท่องเที่ยวแบบวางแผนไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็สุดท้ายคือ where ครับเขาต้องการเดินทางไปที่ไหนครับเช่นอาจจะต้องไปต่างจังหวัดครับไปภาคเหนือเนาะหน้าหนาวก็อาจจะไปภาคเหนือใช่ไหมครับบางช่วงนะครับก็อาจจะไปภาคใต้ใช่ไหมครับไปชื่นชมทะเลไปดื่มด่ำกับทะเลนะครับก็เป็นหลักการ 5W1H นะครับนำมาวิเคราะห์นะครับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวได้นะครับแล้วก็คุณลักษณะของนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันครับเช่นกลุ่ม Baby Boomer นะครับกลุ่มนี้ครับเขาก็จะสนใจนะเรื่องของการหาประสบการณ์ใหม่ๆเนาะแล้วก็เน้นการท่องเที่ยวที่สะดวกสบายแล้วก็เน้นเรื่องของการดูแลสุขภาพครับกลุ่มถัดมานะครับก็คือ Generation X ครับ Gen X เนี่ยเขาเน้นอะไรครับให้ความสำคัญกับอะไรครับคุณภาพแล้วก็ความสะดวกสบายครับมักจะเน้นการที่แบบเชิงสังคมเนอะหรือไปเยี่ยมญาตินะครับส่วน Gen Y ล่ะ Gen Y เขาเป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับ Work Life Balance ใช่ไหมครับเรื่องของการทำงานเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการพักผ่อนเนอะเขาก็จะเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็นสไตล์ของ Gen Y เลยเนาะเน้นเรื่องของทัศนียภาพเนาะสภาพแวดล้อมที่สวยงามส่วน Gen Z ครับหรือ Gen C เนี่ยเขาเน้นอะไรนะครับเขาเน้นเรื่องของเขาอยากจะไปดื่มด่ำกับวัฒนธรรมครับเน้นการท่องเที่ยวเชิงการศึกษานะครับส่วน Gen Alpha ครับเขาก็จะเป็นเจนนะครับเจนรุ่นหลังสุดเลยนะครับ Alpha เนี่ยเขาเน้นประสบการณ์ใหม่ครับการค้นหาสิ่งใหม่ๆนะครับสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆนะครับซึ่งเขาก็จะเป็นกลุ่มคนเนอะที่เน้นค้นหาอะไรที่ไม่มีนะครับที่คนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่รู้นะเขาก็ต้องไปสืบค้นไปเที่ยวมาก่อนคนอื่นนะครับก็สำหรับในช่วงที่1 นะครับทุกคนก็ได้รู้แล้วใช่ไหมครับว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเนี่ยคืออะไรหมายถึงอะไรนะครับแล้วก็เทรนด์เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามในตอนที่2นะครับเรื่องของปัจจัยอะไรบ้างครับที่มีผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนักศึกษาในตอนที่ผ่านมานะครับเราได้ทราบแล้วว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยวคืออะไรใช่ไหมครับแตกต่างจากพฤติกรรมผู้บริโภคหรือเหมือนกันอย่างไรนะครับรวมถึงแนวโน้มเนาะหรือสิ่งที่นักท่องเที่ยวเนาะแต่ละกลุ่มนะครับแต่ละเจนเนี่ยเขามีความต้องการแตกต่างกันอย่างไรนะครับเรามาดูซิครับว่าแล้วปัจจัยอะไรล่ะที่มีผลนะครับต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวบ้างนักศึกษาอาจจะเริ่มอยากรู้แล้วเอ๊ะมันมีปัจจัยอะไรบ้างอาจารย์ก็อยากเล่านะว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างซึ่งบางปัจจัยเนี่ยเราสามารถที่จะมีอิทธิพลเนาะต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวได้บางปัจจัยก็อาจจะเป็นปัจจัยภายนอกเนาะซึ่งมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์เนาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นปัจจัยหลักๆเนี่ยมี2ปัจจัยเท่านั้นครับง่ายมั้ยดูไม่ยากนะครับแต่เขามีข้อย่อยเนาะอันแรกคือปัจจัยภายในประการที่2ก็คือปัจจัยภายนอกโดยที่ปัจจัยภายในเนี่ยที่มีผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนะครับก็จะเป็นปัจจัยภายในตัวนักท่องเที่ยวเองครับอะไรที่มาจากตัวนักท่องเที่ยวเองเนาะ1ก็คือเรื่องของสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของนักท่องเที่ยวครับอันนี้ก็ถือเป็นปัจจัยภายในใช่ไหมครับที่มีผลเนาะต่อ
อะไรครับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเนอะเช่นฐานะเนาะฐานะสถานภาพนะครับโดยเช่นนะครับสมมุติว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่เป็นผู้บริหารระดับสูงใช่ไหมครับหรือนักท่องเที่ยวที่มีฐานะที่ดี

ใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเขาอาจจะเน้นเรื่องความสะดวกสบายเน้นสถานะเน้นความแตกต่างทําให้คนรับรู้นะครับว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดานะเขาอาจจะต้องการการดูแลเป็นพิเศษนะครับในการเดินทางในการขึ้นเครื่องบินเนี่ยเขาอาจจะเลือกนะครับเรื่องของการบินที่เป็นชั้นธุรกิจหรือชั้นหนึ่งเนาะ business class หรือ first class นะครับที่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่นั่งเนาะที่มีความเป็น private เนาะเป็นความส่วนตัวกินอาหารที่อร่อยนะครับมีการเสิร์ฟอาหารราคาแพงเช่นคาเวียร์นะครับเรื่องของเครื่องดื่มต่างๆนะครับที่มีหลากหลายให้เลือกหรือว่าการรับประทานอาหารเป็นลักษณะออนดีมานด์เนาะอยากทานเมื่อไหร่ก็ได้ทานตอนนั้นนะครับต่อมาก็คือคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวนะครับว่าเราเป็นเจนไหนนะครับอย่างที่อาจารย์เล่าไปแล้วเนาะในตอนที่ผ่านมานะว่าเจน X เจน Y เจน C เนี่ยเขาก็มีเรื่องของอะไรครับพฤติกรรมที่แตกต่างกันนะครับก็ถือเป็นปัจจัยภายในของนักท่องเที่ยว3ก็คือปัจจัยในเชิงจิตวิทยาครับก็จะมาจากพวกเรื่องของการรับรู้นะว่าเขารับรู้เขามีมุมมองต่อการท่องเที่ยวเนี่ยรูปแบบต่างๆอย่างไรนะครับการเรียนรู้ครับจะมาจากประสบการณ์ครับว่าเขาเคยเที่ยวที่ไหนมาบ้างและเขาเนี่ยมีประสบการณ์ที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรหรือเป็นประสบการณ์นะครับที่ส่งผ่านมาจากเพื่อนหรือคนใกล้ชิดนะครับก็จะมีผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการรับรู้การเรียนรู้นะครับหรือทัศนคติครับหลายคนอาจจะมีมุมมองนะคะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยที่เป็นท่องเที่ยวทะเลภูเขาเนอะก็อาจจะเหมาะกับการท่องเที่ยวในเชิงพักผ่อนถูกไหมครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบเนอะทัศนคตินะมุมมองของแต่ละคนนะครับรวมไปถึงบุคลิกภาพด้วยนะครับถ้านักท่องเที่ยวเป็นคนบุคลิกที่มีความอะไรครับ active energetic เนี่ยเขาอาจจะเน้นการท่องเที่ยวแบบแคมปิ้งนะครับเดินเขาปีนป่ายนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของบุคลิกลักษณะของนักท่องเที่ยวนะครับแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มนะครับเรื่องของปัจจัยภายนอกเนาะนอกจากปัจจัยภายในแล้วเนี่ยเราก็มีปัจจัยภายนอกเนี่ยที่มีผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนะครับหลักๆก็คือเรื่องของการเมืองครับการเมืองก็มีผลสังเกตไหมครับปัจจุบันนี้ก็จะมีเรื่องของข้อตกลงทางการเมืองถูกไหมครับที่เขามีการตกลงว่าฟรีวีซ่าใช่ไหมระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนนะครับก็ทำให้ต้องการที่จะให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเนาะหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นในขณะเดียวกันนะครับเราก็มีการเปิดให้คนไทยเนี่ยไปเที่ยวยังเมืองจีนได้นะครับโดยไม่ต้องขอวีซ่านะครับถ้าหลายๆคนดูใน Facebook เนี่ยก็จะเห็นเลยใช่ไหมครับว่าเพื่อนๆเราหลายคนก็ไปเช็คอินอยู่เซี่ยงไฮ้ปักกิ่งบ้างนะครับกวางโจวบ้างนะตามเมืองต่างๆนะครับหรือนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีคอนเซปต์นะเรื่องของ BCG เข้ามานะครับเรื่องของการดูแลสภาพแวดล้อมนะครับเรื่องของ Green Economy นะครับเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวนะครับเรื่องของการที่ Circular Economy เนาะการใช้ทรัพยากรต่างๆเนอะอย่างประหยัดนะครับมีการนำมาใช้ใหม่นะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายนะครับของประเทศนะครับสองคือสภาพเศรษฐกิจครับเศรษฐกิจก็มีผลใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราการเจริญเติบโตนะครับเรื่องของปัจจัยกระตุ้นทางเศรษฐกิจนะครับหรือราคาน้ำมันเนอะซึ่งตอนนี้ก็กำลังขึ้นขาขึ้นอยู่เลยนะครับผมสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับก็มีผลเนาะต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าการจะไปเที่ยวหรือไม่เนี่ยหลายๆครั้งเขาก็อาจจะต้องดูค่าใช้จ่ายประจำด้วยนะครับว่าค่าใช้จ่ายประจำเนี่ยเยอะไหมนะครับมีสตังค์เพียงพอเหลือใช้ไปท่องเที่ยวหรือไม่นะครับส่วนปัจจัยถัดมาก็คือด้านสังคมวัฒนธรรมครับสังคมวัฒนธรรมก็มีผลนะครับปัจจุบันนี้หลายๆคนนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องการดูแลสุขภาพถูกไหมครับเพราะว่าหน่วยงานต่างๆของภาครัฐเนี่ยก็รณรงค์เรื่องของอะไรครับการควบคุมน้ำตาลการทานอาหารสุขภาพนะครับก็จะเห็นเลยว่านะครับหลายๆสถานที่ท่องเที่ยวนะครับหรือร้านอาหารหรือสายการบินเนี่ยเขาจะมีทางเลือกใช่ไหมครับที่เป็นอาหารสุขภาพเนาะให้นักท่องเที่ยวได้เลือกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะของพฤติกรรมซึ่งอะไรครับสายการบินต่างๆหรือร้านอาหารต่างๆเนี่ยนะครับก็มีการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับส่วนถัดมานะครับอันนี้น่าสนใจมากก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะครับปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวล้ำนำสมัยมากๆนะครับเราจะเห็นเลยว่าโรงแรมหลายที่เนี่ยไม่ได้ใช้พนักงานเป็นรีเซพชันเนาะเขาใช้โรบอทครับหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์ที่หน้าตาสะสวยเลยเหมือนอะไรครับเหมือนพนักงานจริงๆเลยนะครับคอยมาดูแลให้บริการนะครับหรือการบริการในร้านอาหารอย่างเงี้ยครับก็มีบริการเสิร์ฟโดยหุ่นยนต์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเท
เทคโนโลยีนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมเรื่องของกฎหมายนะกฎหมายต่างๆก็จะมีข้อบังคับต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงสิ่งกระตุ้นนะครับด้านการตลาดนะครับของนักการตลาดต่างๆอันนี้น่าสนใจมากนะเพราะเป็นปัจจัยที่เราสามารถอะไรครับสร้างอิทธิพลกับนักท่องเที่ยวได้เพราะเป็นปัจจัยภายนอกเนี่ยที่นักการตลาดเนี่ยเป็นผู้กำหนดนะครับเช่นอะไรครับสายการบินแอร์เอเชียเนี่ยเขาก็จะมีบุฟเฟ่ใช่ไหมหลายคนอาจจะกดทันบางคนอาจจะกดไม่ทันเนาะซึ่งบุฟเฟ่อันเนี้ยก็จะทำให้เราจะเดินทางได้อย่างไม่จำกัดนะครับในตัวบุฟเฟ่หรือนะครับเรื่องของการทำกิจกรรมเรียกว่าเป็น CRM เนาะของเครือ Accor นะครับ Accor เขาก็จะมีโปรแกรมชื่อว่า Accor Plus นะครับซึ่ง Accor Plus เนี้ยเขาก็จะให้อะไรครับลูกค้าเนี่ยนะครับของโรงแรมในเครือเนอะเครือ Novotel นะครับเครือ Ibis นะครับแล้วก็เขาก็จะมีโรงแรมในเครือเขาก็จะมีอีกหลายๆโรงแรมนะครับอยู่ในเครือเขาเนี่ยให้สามารถสะสมนะแต้มผ่านคืนนะครับในการพักหรือว่าค่าอาหารเนาะที่เรารับประทานในโรงแรมเนี่ยเราสามารถอัปเกรดนะครับเป็นบัตรระดับต่างๆนะครับตั้งแต่บัตรระดับซิลเวอร์ใช่ไหมครับเป็นโกลด์เป็นพลาตินัมนะครับเป็นไดมอนด์เนาะซึ่งแต่ละระดับเนี่ยเราจะได้สิทธิมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอัปเกรดการเข้าลาวช์เนาะในโรงแรมนะครับหรือว่าการทานอาหารเช้าฟรีครับถึงแม้เราไม่ได้จองห้องพักแบบมีอาหารเช้านะเห็นไหมครับว่าตื่นเต้นมากเลยว่าปัจจุบันนี้เขามีนะครับสิ่งกระตุ้นทางการตลาดมากมายเลยนะครับที่จะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาใช้บริการแล้วก็ใช้เงินมากขึ้นกับการท่องเที่ยวนะครับสำหรับนะครับในตอนที่2นะครับเราก็จะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเรามีปัจจัยทั้งภายในภายนอกนะครับที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับสวัสดีครับนักศึกษาครับเราทราบถึงนะครับเรื่องของอะไรครับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวมาแล้วใช่ไหมครับแนวคิดต่างๆนะครับแนวโน้มต่างๆพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนะครับที่ผ่านมาเนอะอาจารย์ก็ได้พูดถึงปัจจัยและปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกเนอะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนะครับในตอนที่3นี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวนะครับว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเขามีการตัดสินใจอย่างไรครับอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่หลายคนอยากรู้นะว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในทฤษฎีทางด้านการตลาดเนี่ยเรามองว่าการตัดสินใจของผู้บริโภคเนี่ยเหมือนเป็น black box กล่องดำกล่องดำคืออะไรล่ะเป็นสิ่งที่อยู่ภายในใจของผู้บริโภคใช่ไหมครับเรามักจะไม่รู้หรอกว่าเขาคิดอะไรเขาต้องการอะไรนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะมาถอดรหัสเนาะเรื่องของการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวกันนะครับซึ่งการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น3ประเภทหลักนะครับก็จะมีเรื่องของการตัดสินใจแบบกว้างขวางเนาะหรือ extensive decision making นะครับก็หมายถึงการตัดสินใจเนี่ยที่มีความสลับซับซ้อนนะมีความ complex นะพูดง่ายๆเนาะเขาต้องใช้ความพยายามเนาะในการตัดสินใจค่อนข้างสูงนะครับเพราะอะไรครับอาจจะเป็นการตัดสินใจท่องเที่ยวที่มีราคาแพงเนาะมีค่าใช้จ่ายใช้ความพยายามสูงหรือต้องเดินทางไปไกลเนาะต้องลาพักร้อนยาวๆเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นการตัดสินใจอย่างกว้างขวางเนาะสองก็คือการตัดสินใจแบบจำกัดขอบเขตครับหรือ limited decision making นะครับก็เป็นการตัดสินใจเนี่ยที่จะมีประสบการณ์เนาะเขาพอรู้แล้วแหละว่าเขาเคยท่องเที่ยวแบบนี้มาแล้วเขาพอมีประสบการณ์หรือเขาได้รับรู้ประสบการณ์จากเพื่อนหรือคนใกล้ตัวนะครับเขาก็เลยสามารถที่จะตัดสินใจได้ง่ายกว่าการตัดสินใจแบบแรกที่อาจารย์กล่าวถึงแล้วครับแล้วก็ที่สำคัญคือค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเนี่ยไม่สูงครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยสามารถที่จะตัดสินใจแบบจำกัดขอบเขตได้นะครับสุดท้ายก็คือการตัดสินใจแบบเคยชินครับก็คือ routine decision making เนาะก็จะเป็นการตัดสินใจนะครับของนักท่องเที่ยวเนี่ยที่เกิดขึ้นเป็นประจำครับเป็นสิ่งที่ตัดสินใจประจำเลยนะครับแล้วก็เขามักจะเลือกตราผลิตภัณฑ์เนี่ยที่ตนคุ้นเคยเป็นหลักเนอะเช่นอาจจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวใกล้ๆเนาะอาจจะไปพัทยานะครับไปหัวหินเนาะนะครับไปอะไรที่เราเดินทางสะดวกไปอยุธยาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเราอาจจะมีโรงแรมที่เราเนี่ยไปพักประจำอยู่แล้วหรือมีสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยที่เราไปสักการะบูชาไปไหว้พระนะครับเราไปประจำอยู่แล้วหรือร้านอาหารประจำก็ได้เนาะที่ต่างๆเหล่านี้ครับเรามักจะเลือกเราคุ้นเคยเป็นหลักนะครับก็จะเป็นเรื่องของการตัดสินใจแบบเคยชินนะครับซึ่งสรุปแล้วก็จะมีการตัดสินใจ3แบบนะครับคือแบบกว้างขวางเนื้อแบบจำกัดขอบเขตแล้วก็แบบเคยชินนะครับโดยที่นะครับเราก็จะต้องเข้าใจเนาะ
ในเชิงลึกถึงกระบวนการตัดสินใจนะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเขามีกระบวนการตัดสินใจแบบใดบ้างนะครับอาจารย์ก็จะนําเสนอเนาะการตัดสินใจเนี่ยหลายๆโมเดลนะโมเดลเนี่ยโมเดลแรกก็คือการตัดสินใจแบบเชิงเส้นตรงเนาะเชิงเส้นตรงคืออะไรครับอันแรกก็คือนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะมีการตัดสินใจประมาณ5ขั้นตอนเนาะอันแรกก็คือการรับรู้ถึงความปรารถนาครับว่าเขามีความ

ปรารถนาอะไรเขาอยากไปเที่ยวที่ไหนนะครับ2ก็คือเขาเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลหาข้อมูลต่างๆครับอาจจะหาผ่าน Google นะหาผ่านแหล่งต่างๆนะแล้วก็เกิดการตัดสินใจเลยครับว่าอ่ะจะไปเที่ยวระหว่างอะไรดีครับพัทยาบางแสนเนาะหรืออยุธยาดีเนาะหลังจากนั้นเขาก็เตรียมตัวแล้วก็เดินทางไปท่องเที่ยวเลยนะครับหลังจากท่องเที่ยวเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะกลับมาเลยครับประเมินผลความพึงพอใจของเขาเนาะประเมินกับใครดีล่ะก็ประเมินกับตัวเขาเองไงครับว่าก่อนไปเที่ยวกับหลังไปเที่ยวเนี่ยสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยมันตอบสนองความต้องการไหมนะครับเขารู้สึกว่าเขาได้รีชาร์จเนาะหรือพักผ่อนตัวเองอย่างเพียงพอหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการประเมินผลความพึงพอใจนะครับซึ่งเขาอาจจะเลือกที่จะแบ่งปันประสบการณ์นี้ก็ได้นะผ่านทางอะไรครับโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเนาะหรือว่าโทรไปเล่าให้เพื่อนฟังเห็นไหมครับบางที่ที่เราประทับใจเนอะเราก็จะเล่าต่อใช่ไหมอยากแชร์ภาพอยากแชร์ประสบการณ์หรือว่าเก็บประสบการณ์นั้นไว้นะครับในสื่อสังคมออนไลน์นะครับ2ก็คือการตัดสินใจแบบอะไรครับ2ระดับเนอะ two level เนอะ tourist behavior model นะครับก็เป็นการท่องเที่ยวเนี่ยที่พฤติกรรมนักท่องเที่ยวอาจจะถูกกำหนดโดย2ระดับเนอะมาจากตัวนักท่องเที่ยวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงจูงใจนะครับการรับรู้นะครับบุคลิกภาพเนาะทัศนคติแล้วก็การเรียนรู้นะครับก็มาจากภายในตัวของนักท่องเที่ยวเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบจําลองที่มาจากภายในตัวนักท่องเที่ยวเองแต่ถามว่าภายในตัวนักท่องเที่ยวเองเนี่ยเขาได้รับอิทธิพลจากอะไรบ้างล่ะนะครับเขาได้รับอิทธิพลแน่นอนครับจากสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมครับจากวัฒนธรรมนะจากครอบครัวใช่ไหมครอบครัวก็มีผลนะครับแล้วก็กลุ่มอ้างอิงต่างๆเนาะก็หมายถึงอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนี่ยที่อาจจะมีผลเนาะต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็แบบจําลองแบบที่3ครับก็คือเป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งกระตุ้นเนาะสติมูลัสนะครับแล้วก็การตอบสนองครับสิ่งกระตุ้นก็อาจจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวต่างๆนะครับที่มีการสื่อสารเนาะผ่านเรื่องของการโฆษณาการประชาสัมพันธ์ต่างๆหรืออาจจะได้รับคําแนะนําจากอะไรครับครอบครัวกลุ่มอ้างอิงนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการตัดสินใจครับการตัดสินใจที่จะไปใช้บริการนะครับในสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นนะครับแล้วก็กลับมาประเมินผลกับตัวเองนะครับแล้วก็ทําให้เกิดเนาะเป็นประสบการณ์นะครับช่วยในการตัดสินใจในครั้งต่อไปนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีแบบจำลองกระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวนะครับเป็น tourism purchase behavior นะครับก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวเนี่ยมันมีกระบวนการอย่างไรนะครับอันแรกก็คือเขาตระหนักถึงความจำเป็นครับว่าทำไมเขาต้องท่องเที่ยวอาจจะเป็นเพราะว่าเครียดจากงานครับไม่ไหวแล้วเนอะอยากไปเที่ยวจังเคยเป็นไหมครับนักศึกษา2คือเริ่มค้นหาข้อมูลครับหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆโทรถามเพื่อนครับดูจากออนไลน์เซิร์ชจาก Facebook ดูจาก IG นะครับเดี๋ยวนี้อาจจะต้องดูจาก X ด้วยถูกไหมครับTwitter ตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็น X แล้วนะครับแล้วก็มีการประเมินผลก่อนการซื้อใช่ไหมครับประเมินก่อนว่าไปทางเลือกไหนดีพักโรงแรมไหนดีนะครับหลังจากนั้นพอประเมินเสร็จอ่ะตัดสินใจได้ละเริ่มจองเลยนะครับขั้นตอนการจองหรือซื้อเนาะเพราะบางที่เวลาเราก็ต้องจ่ายสตางค์เลยใช่ไหมครับตั๋วเครื่องบินบ้างล่ะโรงแรมใช่ไหมครับบางทีโรงแรมเนี่ยถ้าเราซื้อก่อนเนาะจ่ายเงินก่อนก็ได้ราคาถูกแต่อาจจะเป็น non refund ก็คือแบบว่า refund ไม่ได้นะครับแล้วก็ถึงขั้นการบริโภคก็คือเราเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีการประเมินผลนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับที่แตกต่างจากโมเดลอื่นๆก็คือจะมีขั้นการจดจําและแบ่งปันเนาะจดจําและแบ่งปันก็คือว่าประสบการณ์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะถูกจดจําในใจผู้บริโภคนะครับแล้วก็เขาอาจจะจดไว้ที่ใดที่หนึ่งก็ได้นะครับในสื่อสังคมออนไลน์เนาะหรือมีการแบ่งปันมีการรีวิวเนาะในเพจต่างๆนะครับให้คนอื่นได้รับรู้ถึงประสบการณ์ของเขานะครับซึ่งนะครับกระบวนการตัดสินใจต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นพื้นฐานเนาะให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจนะครับถึงวิธีการตัดสินใจของผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวของเรานั่นเองนะครับว่าเราจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวได้อย่างไรนะครับซึ่งอีกประเด็นหนึ่งนะครับนอกจากการตัดสินใจแล้วเนี่ยในปัจจุบันทุกคนจะพูดถึงเรื่องของ customer journey ใช่ไหมครับเราก็มีเรื่องของอะไรครับ tourist journey เหมือนกันเนาะว่าเส้นทางเดินของนักท่องเที่ยวเนี่ยการที่นักท่องเที่ยวนะครับกว่าเขาจะตัดสินใจเนาะหรือว่ามีกระบวนการกว่าจะมาเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวของเราเนี่ยเขาผ่านเส้นทางเดินอะไรบ้างนะครับก็
ทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ก็สรุปมันมาได้4ขั้นนะครับขั้นแรกก็คือขั้นของความฝันนะครับกระตือรือร้นแล้วก็หาข้อมูลเนาะก็เป็นขั้นแรกเลยครับที่เขาเริ่มมีจินตนาการใช่ไหมไปเที่ยวที่นี่จะแต่งตัวอย่างไรนะครับเช่นสมมุติว่าจะไปเที่ยวทะเลเนาะก็เตรียมเสื้อผ้าเตรียมชุดเตรียมฟิตหุ่นนะครับเตรียมฟิตร่างกายใช่ไหมครับ2ก็คือขั้นวางแผนเนาะเลือกแล้วก็จองเนาะเขามีการเลือกมีการจองนะครับจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนาะเสร็จแล้วขั้นถัดมาครับเขาก็เดินทางเนอะแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับในการท่องเที่ยวและความเพลิดเพลินเหล่านั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาอาจจะกลับมาใช้บริการซ้ําก็ได้เนอะเกิด repeat purchase นะครับหรือมีการแนะนําต่อนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่านะครับท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็มีกระบวนการตัดสินใจเนอะมีเส้นทางเดินของเขาเองนะครับซึ่งทําให้เราเห็นภาพว่าถ้าเราเป็นนักการตลาดเนี่ยเราก็จะเลือกสร้างอิทธิพลเนอะในวิธีการไหนหรือใช้กลยุทธ์อะไรต่างๆนะครับในการที่จะทําให้นักท่องเที่ยวนะครับตัดสินใจมาเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานบริการของเรานะครับก็หวังว่านะครับนักศึกษาจะได้ประโยชน์นะครับในเรื่องของการนําพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเนี่ยไปใช้นะครับในการวางแผนการตลาดเนาะไม่ว่าจะเป็นการตลาดแบบดั้งเดิมหรือการตลาดดิจิทัลนะครับเพื่อที่จะอะไรครับเพิ่มจำนวนลูกค้าแล้วก็สร้างผลกําไรให้กับธุรกิจของตัวเองขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้พบกับหน่วยที่10เรื่องเทคโนโลยีและการจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยวนะครับชุดวิชานี้เนี่ยเป็นชุดวิชาหนึ่งภายใต้วิชานวัตกรรมเทคโนโลยีและการตลาดดิจิทัลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับมีทั้งหมด2ตอนนะครับ 10.1 คือแนวคิดในการจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยว 10.2 คือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยวนะครับภายใต้วิชานี้แนวคิดประกอบด้วย2ส่วนคือ1แนวคิดการจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยวหมายถึงความรู้พื้นฐานในการนำมาจัดการเพื่อให้เกิดผลกระทบเป็นไปตามที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงประสบการณ์การท่องเที่ยวนั้นนะครับ2การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยวหมายถึงการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบการประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนให้เกิดการส่งต่ออารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อการส่งมอบประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวนะครับตอนที่ 10.1 กล่าวถึงแนวคิดในการจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยวหัวเรื่องคือ 10.1.1 ความหมายความสำคัญและปัจจัยในการจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยว 10.1.2 รูปแบบการจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยว 10.1.3 กระบวนการการจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยวแนวคิดคือ 1การจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยวหมายถึงความรู้พื้นฐานในการนำมาจัดการเพื่อให้เกิดผลกระทบเป็นไปตามที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงประสบการณ์การท่องเที่ยวนั้น 2. ปัจจัยในการจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น10ด้านอย่างเช่นเพื่อทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกี่ยวข้องเพื่อที่ให้ผู้บริการการท่องเที่ยวสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างและส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการและความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน 3.

การจำแนกรูปแบบการจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น7ประเภทที่มีความหลากหลายมุ่งหมายให้นักศึกษาเข้าใจการท่องเที่ยวที่เป็นกิจกรรมมาจากพื้นฐานการดำรงชีวิตของมนุษย์ในการสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวสำหรับนักเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 4. กระบวนการการจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยวโดยใช้กระบวนการศึกษาการจัดการความรู้และประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบหลักซึ่งระบุถึงแนวทางและขั้นตอนกระบวนการที่สนับสนุนซึ่งกันและกันในการส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายพัฒนาเพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานและบรรลุเป้าหมายในการส่งมอบประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวเรื่องที่ 10.1.1 ความหมายความสำคัญและปัจจัยเกี่ยวกับการจัดการประสบการณ์ท่องเที่ยวกล่าวถึงความหมายของประสบการณ์การท่องเที่ยวนั้นมีความครอบคลุมแนวคิดที่ซับซ้อนและหลากหลายซึ่งรวมไปถึงองค์ประกอบต่างๆที่ส่งผลต่อการรับรู้โดยรวมของนักท่องเที่ยวและความเพลิดเพลินในการเดินทางท่องเที่ยวเช่น 1. ประสบการณ์หมายถึงช่วงเวลาที่ได้รับรู้ทั้งกายภาพและทางอารมณ์ในเชิงบวกหรือเชิงลบจากการมีส่วนร่วมนำสู่การตอบสนองทางสังคมในทุกระดับที่สำคัญของห่วงโซ่การบริโภครวมถึงประสบการณ์ที่เกิดจากการเสนอตลาดที่แตกต่างซึ่งเรียกร้องให้มีปฏิสัมพันธ์เชิงรุกระหว่างผู้บริโภคและผู้ให้บริการ 2. ความหมายของประสบการณ์การท่องเที่ยวและองค์ประกอบข้างต้นจะพบถึงประเด็นความคิดใหม่เป็นส่วนใหญ่ในส่วนของความหมายที่นักวิชาการกล่าวถึงมีความหมายครอบคลุมทั้งรูปแบบรวมถึงองค์ประกอบในด้านประสบการณ์การท่องเที่ยวประสบการณ์การท่องเที่ยวหมายถึงการเดินทางทั้งหมดของแต่ละบุคคลครอบคลุมทุกด้านตั้งแต่การวางแผนและการคาดหวังไปจนถึงการไตร่ตรองหลังการเดินทางซึ่งเป็นกระบวนการส่วนตัวที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆได้แก่1. แรงจูงใจกล่าวคือเหตุผลในการเดินทางท่องเที่ยวอาจมีตั้งแต่การพักผ่อนหย่อนใจไปจนถึงการดื่มด่ำกับวัฒนธรรมการผจญภัยหรือการเติบโตส่วนบุคคล 2. ความคาดหวังกล่าวคือความคิดและความปรารถนาที่อุปทานเป็นตัวกำหนดประสบการณ์ของนักเดินทางท่องเที่ยวและมีอิทธิพลต่อการตีความแหล่งท่องเที่ยวแห่งนั้น 3. กิจกรรมกล่าวคือประเภทของกิจกรรมที่มีส่วนร่วมระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวชมการรับประทานอาหารการเข้าร่วมกิจกรรมในท้องถิ่นหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อประสบการณ์ท่องเที่ยว 4. อารมณ์กล่าวคือความรู้สึกสนุกสนานตื่นเต้นความประหลาดใจความหงุดหงิดหรือความผิดหวังมีบทบาทสำคัญในการสร้างความทรงจำและความพึงพอใจในภาพรวม 5. ลักษณะส่วนบุคคลกล่าวคือภูมิหลังความสนใจและความเข้าใจทางวัฒนธรรมส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อวิธีที่นักเดินทางรับรู้และมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของผู้คนที่แตกต่างกัน 1.3 องค์ประกอบของประสบการณ์การท่องเที่ยวประกอบด้วยทั้งหมด3ช่วงหลักๆช่วงที่1ประสบการณ์ก่อนเดินทางได้แก่ก่อนการเดินทางกล่าวคือนักท่องเที่ยวจำเป็นต้องมีการวางแผนการจองการวิจัยหรือสืบค้นข้อมูลการสร้างความคาดหวังรวมไปถึงการกำหนดความคาดหวังของผู้ประกอบการ 2. การเดินทางกล่าวคือการเดินทางสู่จุดหมายปลายทางรวมถึงรูปแบบการเดินทางระบบขนส่งและความประทับใจครั้งแรกช่วงที่2ประสบการณ์ระหว่างเดินทาง 1. การมาถึงจุดหมายกล่าวคือการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่การนำทางไปยังจุดหมายปลายทางและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเริ่มต้น 2. การสำรวจและการมีปฏิสัมพันธ์กล่าวคือการดื่มด่ำไปกับวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมท่องเที่ยวและผู้คนในท้องถิ่นของจุดหมายปลายทางช่วงที่3ประสบการณ์หลังการเดินทาง 1. การสะท้อนกลับขอการประเมินผลกล่าวคือประมวลผลประสบ

การสร้างความทรงจำและสรุปเกี่ยวกับการเดินทางภายหลังการเดินทางกล่าวคือแบ่งปันเรื่องราวรูปภาพของที่ระลึกและการวางแผนการเดินทางในอนาคตความสำคัญของการจัดการประสบการณ์ท่องเที่ยวประกอบด้วย 1. ความสำคัญต่อนักท่องเที่ยวได้แก่ความพึงพอใจและความเพลิดเพลินที่เพิ่มขึ้นกล่าวคือประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวที่ได้รับจากการเดินทางอย่างราบรื่นลดความตึงเครียดและเพิ่มเวลาสูงสุดในดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆนำไปสู่ความพึงพอใจความทรงจำเชิงบวกและความปรารถนาที่จะกลับมาอีกครั้ง 2. การประหยัดต้นทุนคือการวางแผนอย่างรอบคอบการจองล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยวให้มีข้อมูลหรือข้อเสนอส่วนลดต่างๆที่ได้รับประโยชน์มากขึ้น 3. การรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นได้แก่การค้นหาจุดหมายปลายทางล่วงหน้าการทำความเข้าใจบริบทประเพณีท้องถิ่นรวมไปถึงการจัดการเตรียมพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่ไม่คาดฝันขึ้นทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถผ่อนคลายและดื่มด่ำได้อย่างเต็มที่ 4. ประสบการณ์ส่วนบุคคลและความจริงแท้คือการจัดการประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถปรับแต่งโปรแกรมรวมถึงกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่ซ่อนอยู่ตอบสนองความต้องการได้เพิ่มขึ้น 5. ทักษะการวางแผนการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นได้แก่เมื่อนักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ในการจัดการประสบการณ์ด้วยตนเองจะทำให้การพัฒนาทักษะการวางแผนมีคุณค่าและช่วยยกระดับการท่องเที่ยวนั้นในอนาคต 2. ความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประกอบด้วย 1. ความสามารถในการแข่งขันและผลกำไรที่เพิ่มขึ้นกล่าวคือบริษัทท่องเที่ยวที่นำเสนอประสบการณ์การเดินทางที่ครอบคลุมและมีการจัดการอย่างดีจะสามารถดึงดูดลูกค้าและสร้างความภักดีได้ในอนาคตนำไปสู่การสร้างรายได้เพิ่มขึ้นและความสามารถในการทำกำไร 2. การบริการลูกค้าและความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้นกล่าวคือการจัดการระบบขนส่งการเดินทางท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพการบริการลูกค้าที่ตอบสนองและการแก้ปัญหาเชิงรุกช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่ดีสิ่งนี้สามารถสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกให้กับแหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวซ้ำและสามารถดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ 3. การพัฒนาความยั่งยืนและความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นกล่าวคือการจัดการประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวสามารถผสมผสานแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบซึ่งมีส่วนทำให้เกิดความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ท่องเที่ยวสำหรับคนรุ่นใหม่ในอนาคต 4. การขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลกล่าวคือการวิเคราะห์ข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวจากประสบการณ์ที่ได้รับระบบการจัดการทำให้ช่วยระบุแนวโน้มเข้าใจถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวและทำให้เกิดการตัดสินใจอย่างรอบคอบเกี่ยวกับข้อเสนอทางกลยุทธ์ในอนาคต 5. การทำงานร่วมกันและนวัตกรรมกล่าวคือการจัดการการเดินทางท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพจะส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนำไปสู่การแก้ไขประเภทใหม่ที่ทำให้เกิดนวัตกรรมทางบริการและการปรับปรุงในระบบนิเวศการเดินทางให้แข็งแรงขึ้นปัจจัยในการจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยว 1. ประสบการณ์หรือ experienceประสบการณ์การท่องเที่ยวเป็นเรื่องส่วนตัวที่มีหลายมิติครอบคลุมถึงอารมณ์ความรู้สึกความคิดรวมถึงความรู้สึกทางกายภาพ 2. ประสบการณ์คือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นร่วมกับนักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการและได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการเช่นจุดหมายปลายทางกิจกรรมที่ดำเนินการและการมีปฏิสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่น 3. ประสบการณ์ที่น่าจดจำและน่าพึงพอใจเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างดีของลูกค้าและการบอกปากต่อปากในเชิงบวกซึ่งท้ายที่สุดสามารถนำไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจได้ข้อ 3.2 การออกแบบบริการหรือเซอร์วิสดีไซน์ประกอบด้วยการออกแบบบริการที่เป็นแนวทางที่คำนึงถึงมนุษย์เป็นหลักในการออกแบบและการให้

บริการมุ่งเน้นให้ตรงกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า 2. บริบทของการจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยวการออกแบบบริการเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจการเดินทางท่องเที่ยวระบุปัญหาและพัฒนาโซลูชันในการแก้ไขเพื่อให้เกิดนวัต

ความสามารถในการเชื่อมโยงอารมณ์ของนักท่องเที่ยวเข้ากับรูปแบบการท่องเที่ยวที่ผู้ประกอบการได้ดำเนินณจุดหมายปลายทาง 2. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยวสามารถใช้ประโยชน์จากการเล่าเรื่องเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับข้อเสนอของตนและสร้างประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครได้อย่างน่าจดจำ 4. เทคโนโลยี 4.1 เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญขึ้นในการจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยวเริ่มตั้งแต่การจองและการวางแผนไปจนถึงประสบการณ์นอกสถานที่และการมีส่วนร่วมหลังการเดินทาง 4.2 แพลตฟอร์มบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เทคโนโลยีความจริงเสมือนรวมไปถึงความเป็นจริงเสริมทั้งหมดเป็นเพียงตัวอย่างในการใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเที่ยวความยั่งยืนหรือ sustainability 5.1 ความยั่งยืนเริ่มมีความสำคัญขึ้นในการท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวกำลังมองหาวิธีการเดินทางอย่างมีความรับผิดชอบและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด 3.5.2 ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยวสามารถบูรณาการความต้องการแนวทางปฏิบัติรวมถึงความยั่งยืนให้เข้ากับการดำเนินงานของตนได้เช่นการนำเสนอทัวร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นข้อ 6. การจัดการลูกค้าสัมพันธ์หรือ CRM การจัดการลูกค้าสัมพันธ์เป็นแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและความภักดีของลูกค้าบริบทของที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์การท่องเที่ยวการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้านั้นเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลกับนักท่องเที่ยวการทำความเข้าใจความชื่นชอบของพวกเขารวมถึงการมอบประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัว 7. การจัดการแหล่งท่องเที่ยวหรือ destination management การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับการวางแผนและการประสานงานรวมไปถึงการพัฒนาในทางด้านมาร์เก็ตติ้งของแหล่งท่องเที่ยวนั้น 2. การจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญในการจัดการจุดหมายปลายทางโดยสามารถเป็นเครื่องรับประกันว่าประสบการณ์ที่นำเสนอนั้นสอดคล้องกับภาพลักษณ์โดยรวมและแบรนด์ของจุดหมายปลายทาง 3.8 การสร้างความร่วมมือหรือ co-creation การสร้างความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการการท่องเที่ยวที่ทำงานร่วมกันนั้นเพื่อสร้างประสบการณ์และปรับแต่งประสบการณ์เพิ่มขึ้น 2. การร่วมสร้างสรรค์ความสามารถในการสร้างสรรค์แพลตฟอร์มเวิร์กช็อปหรือโครงการริเริ่มอื่นๆที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการทำงานร่วมกัน 3.9 ความจริงแท้หรือ authenticity 3.9.1 ความจริงแท้เป็นองค์ประกอบสำคัญของการท่องเที่ยวที่น่าจดจำและน่าพึงพอใจ 3.9.2 นักท่องเที่ยวยุคใหม่มองหาประสบการณ์ที่แท้จริงรวมถึงการสะท้อนถึงวัฒนธรรมและมรดกท้องถิ่น 3.9.3 ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ประสบการณ์การท่องเที่ยวสร้างประสบการณ์ที่แท้จริงโดยทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในการสืบสานประเพณีรวมถึงประเพณีท้องถิ่นได้ 3.10 เศรษฐกิจที่มุ่งเน้นประสบการณ์10.1 เศรษฐกิจที่มุ่งเน้นประสบการณ์เป็นคำของโจเซฟปายนักวิชาการซึ่งมีข้อโต้แย้งทางธุรกิจต่างๆกำลังเปลี่ยนจากการขายสินค้าและบริการไปเป็นขายประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆ 10.2 การจัดการประสบการณ์ของการท่องเที่ยวเป็นการตอบรับโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีความมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ที่มีเอกลักษณ์และน่าจดจำโดนใจนักท่องเที่ยวต่อไปกล่าวโดยสรุปปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยวเป็นการทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ให้บริการท่องเที่ยวสามารถนำไปใช้การตัดสินใจให้มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างและส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการและความคาดหวังต่อนักท่องเที่ยวได้แนวคิดพื้นฐานในการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวนั้นการออกแบบการบริการหรือ service designจากบทความของ Service Design Master ในปี 2559 กล่าวว่าการออกแบบบริการเป็นเครื่องมือในการช่วยคิดค้นและปรับปรุงโดยอาศัยการศึกษามุมมองจากผู้ใช้งานจริงโดยแบ่งออกเป็น2ช่วงได้แก่ 1. รูปสี่เหลี่ยมทางด้านซ้ายแสดงถึงวัฏจักรแรก
ซึ่งเริ่มต้น

ด้วยการค้นพบความท้าทายและความต้องการของผู้คนรวมถึงระบบที่ออกแบบไว้จากนั้นจึงนำมาบรรจบกันเพื่อสร้างโอกาสในการเอาชนะทั้งความท้าทายและความต้องการวงจรนี้ช่วยให้แน่ใจว่ามีการออกแบบสิ่งที่ถูกต้องหรือ designing the right thing 2. สี่เหลี่ยมทางด้านขวาแสดงถึงรอบที่2ซึ่งทำให้แน่ใจว่าผู้ออกแบบกำลังออกแบบในสิ่งที่ถูกต้อง designing right โดยการพัฒนาและทดสอบแนวคิดตามโอกาสที่ระบุในรอบแรกจากนั้นจึงนำมาบรรจบกันกับโซลูชันแก้ไขแบบจำลองนี้เน้นการทดสอบและวนซ้ำซึ่งช่วยให้เกิดการกำจัดแนวคิดที่ไม่ดีออกและจัดลำดับความสำคัญที่มีประสิทธิผลอย่างยั่งยืนในการทำการออกแบบบริการอาศัยกระบวนการคิดเชิงบวกออกแบบทั้งหมดมี4ขั้นตอนได้แก่1การค้นหาหรือ discoverเป็นขั้นตอนสำหรับค้นหาข้อมูลเพื่อกรอบแนวคิดและปัญหาในการให้บริการโดยละเอียดผ่านการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเชิงลึกและการศึกษาประสบการณ์ของผู้ใช้งานเพื่อได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำมาสรุปประเด็นสำคัญได้ 2. การนิยามหรือ define เป็นขั้นตอนการนำเอาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์คัดกรองเพื่อให้เกิดกำหนดปัญหาเพื่อบ่งชี้ทิศทางและจุดหมายในการศึกษา 3. การพัฒนาหรือ develop เป็นขั้นตอนการระดมความคิดเพื่อหาวิธีแก้ไขอย่างรอบด้านในขั้นตอนนี้จะมีการใช้ customer journey เป็นเครื่องมือในการระดมความคิด 4. การส่งมอบหรือ deliver เป็นขั้นตอนในการเลือกพัฒนาแนวคิดและทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพเพื่อนำไปประเมินผลลัพธ์ต่อไปจากเรื่องดังกล่าวการจัดการประสบการณ์ผ่านรูปแบบการท่องเที่ยวประกอบด้วย 1. การท่องเที่ยวในเชิงชาติพันธุ์ 2. การท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม 3. การท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ 4. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 5. การท่องเที่ยวเชิงวรรณนาการ 6. การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 7. การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเรื่องที่ 10.1.3 การจัดการประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สิ่งที่ควรพิจารณาในการจัดการประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นั้นประกอบด้วย 1. ความแตกต่างระหว่างการท่องเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่แก่นักท่องเที่ยวกับการท่องเที่ยวรูปแบบอื่นการท่องเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่แก่นักท่องเที่ยวนั้นหมายถึงการท่องเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่แก่นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องมีส่วนร่วมจากนักท่องเที่ยวอย่างกระตือรือร้นมากกว่าการตั้งรับอยู่กับที่อยู่บนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้สอดร้อยเข้ากับเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคมมีนวัตกรรมและพลวัตใหม่ๆมีความยั่งยืนและอยู่บนพื้นฐานทรัพยากรในท้องถิ่นจากข้อความดังกล่าวทำให้ทราบว่าการท่องเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่แก่นักท่องเที่ยวนั้นไม่ใช่การสร้างอาคารหรือสถานที่แต่เป็นการทำตามรายการท่องเที่ยวจากวัฒนธรรมเช่นทัวร์9วัดหรือสิ่งอื่นๆซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือ 1. นักท่องเที่ยวจะมาทำกิจกรรมอะไรบ้างในพื้นที่เรา 2. พื้นที่มีกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมประเพณีอะไรบ้าง 3. นักท่องเที่ยวเรียนรู้อะไรจากพื้นที่ของเราได้บ้าง 4. เรามีทักษะอะไรที่จะแลกเปลี่ยนกับนักท่องเที่ยวประเด็นที่2คือประเด็นการพิจารณาพื้นฐานที่จำเป็นต่อการท่องเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวประกอบด้วย 1. การจัดการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น 2. การจัดการที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน 3. การคำนึงถึงด้านประสบการณ์สุขภาพเกี่ยวกับความปลอดภัย 4. กิจกรรมที่ไม่ทารุณสัตว์ข้อ 1.3 กรอบการทำท่องเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่แก่นักท่องเที่ยวประกอบด้วยการสืบค้นให้ได้เรื่องราวหรือเซนส์แบ่งออกเป็น 1. การกำหนดกิจกรรมควรถูกออกแบบมาจากพื้นฐานทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 2. การสำรวจข้อมูลพื้นที่ควรมีปราชญ์ศิลปินเข้าร่วมการร้อยเรียงให้ได้อรรถรสหรือเซนส์โดยแบ่งขั้นตอนในการสร้างประสบการณ์ใหม่แก่นักท่องเที่ยวอยู่4ขั้นตอน 1. การออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวควรมุ่งเน้น

0: ไปที่กิจกรรมในการสร้างการเรียนรู้ 2. การออกแบบกิจกรรมควรสร้างบรรยากาศให้มีการเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนพูดคุยตอบโต้ 3. กิจกรรมที่ออกแบบควรคำนึงถึงการมุ่งเน้นในการสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยว 4. การกำหนดสถานที่จัดกิจกรรมนั้นควรออกแบบไว้อย่างเหมาะสม 3. การออกแบบอย่างมีลีลาชั้นเชิงอย่างน่าประทับใจหรือ sophistication แบ่งออกเป็น4ขั้นตอนประกอบด้วย 1. กิจกรรมควรถูกออกแบบวางไว้ให้แต่ละกิจกรรมมีความลื่นไหล 2. การออกแบบกิจกรรมควรมุ่งเน้นไปที่การเปิดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ 3. ค้นหานักท่องออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวในเชิงสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพไว้ในการสร้างความแตกต่างของกิจกรรม 4. ค้นหานักออกแบบกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่มีความพร้อมในการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆตอนที่ 10.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยวหัวเรื่อง 10.2.1เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยวและ 10.2.2 สารสนเทศในการจัดประสบการณ์การท่องเที่ยวรวมถึงกรณีศึกษาในการนำมาประยุกต์ใช้แนวคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการประสบการณ์ท่องเที่ยวหมายถึงการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ 2. สารสนเทศในการจัดการประสบการณ์ท่องเที่ยวหมายถึงการจัดการประสบการณ์ท่องเที่ยวโดยใช้ข้อมูลที่บรรจุในระบบสารสนเทศเข้ามาช่วย 3. กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการการท่องเที่ยวเป็นการนำตัวอย่างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดความรู้ในการตอบสนองประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 10.2.1 เทคโนโลยีในการจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยว 1. เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการประสบการณ์ท่องเที่ยวได้แก่ห้องอัจฉริยะหรือสมาร์ทรูมภายในห้องพักธุรกิจของโรงแรมเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเป็นหนึ่งในส่วนที่มีแนวโน้มในการพัฒนาประสบการณ์การท่องเที่ยวมากขึ้นเช่นการจดจำเสียงเพื่อสร้างห้องอัจฉริยะโดยพื้นฐานแล้วสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยสามารถควบคุมระบบจากมุมต่างๆของห้องพักได้ตัวอย่างเช่น Alexa ของ Amazon เป็นต้น 2. แชทบอทหรือปัญญาประดิษฐ์โดยใช้ความก้าวหน้าในตัวปัญญาประดิษฐ์ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยหรือเครื่องจักรสามารถทำหน้าที่ได้อย่างปกติโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของมนุษย์ได้โดยตรงยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นธุรกิจโรงแรมการท่องเที่ยวหรือสายการบินไม่จำเป็นต้องให้บริการตอบลูกค้าตลอด24ชั่วโมงแต่ใช้แชทบอทหรือปัญญาประดิษฐ์เป็นผู้ตอบแทน 3. การตลาดส่วนบุคคลหลักการพื้นฐานเบื้องหลังการตลาดส่วนบุคคลคือการนำเนื้อหาส่งเสริมการขายที่ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นซึ่งโดยปกติจะทำผ่านการรวบรวมข้อมูลหรืออัลกอริทึมอัตโนมัติและอนุญาตให้เผยแพร่ไปยังผู้ใช้ที่มีความเฉพาะเจาะจง 4. ความจริงเสมือนหรือ Virtual Reality VR ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีการทำเทคโนโลยีความจริงเสมือนเติบโตขึ้นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นหูฟังหรือเครื่องอุปโภคต่างๆในการเข้ามาสอดคล้องสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับนักท่องเที่ยว 5. ความเป็นจริงหรือ Augmented Reality หรือ AR เป็นเทคโนโลยีที่มีความคล้าย VR ถึงแม้ว่าลูกค้าทั่วไปจะเข้าถึงได้ง่ายโดยสามารถใช้แค่เพียงสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชันอย่างไรก็ตาม AR แทนที่จะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมได้โดยสมบูรณ์แต่เทคโนโลยีความจริงเสมือนกลับมีความเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมมากกว่าจะทำให้เกิดการซับซ้อนหรือซ้อนทับขึ้น 6. อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งหรืออินเทอร์เน็ตออฟติงเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภายในอุปกรณ์ต่างๆให้เกิดความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานในธุรกิจการเดินทางท่องเที่ยวหรือการเตรียมตัวล่วงหน้าในการที่จะเดินทางไปยังท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆเป็นต้น 7. หุ่นยนต์หรือโรบอทณปัจจุบันมีตัวอย่างหลายๆสถานประกอบการที่ใช้หุ่นยนต์เข้ามาแทนมนุษย์เช่นที่ประเทศญี่ปุ่นได้สร้างหนึ่งตัวอย่างที่โดดเด่นก็คือโรงแรมเฮนน่าโฮเทลเป็นพนักงานเป็นหุ่นยนต์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพนักงานเช็คอินหรือหุ่นยนต์ยกกระเป๋าหรือสำหรับสนามบินหรือสายการบินหุ่นยนต์ก็สามารถที่จะเข้ามาทำงานแทนได้ไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับอาวุธ หรือการกำจัดระเบิดหรือการเพิ่มความปลอดภัยในมนุษย์เป็นต้นเนื้อหาที่ผู้สร้างขึ้นหรือ user generate content หมายถึงเนื้อหาใดๆที่ผู้ผลิตขึ้นโดยผู้ใช้หรือลูกค้าไม่ใช่เนื้อหาที่ผลิตจากธุรกิจอุตสาหกรรมภายนอกหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนคือรูปภาพที่ผู้ใช้อัปโหลดขึ้นไปยังเว็บไซต์หรือสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมากเนื่องจากจะเป็นการแสดงความคิดเห็นของลูกค้าโดยตรง 9. ทัวร์อวกาศเชิงพาณิชย์หรือ Space Tourism หมายถึงการเดินทางไปยังอวกาศนอกโลกเพื่อนันทนาการการพักผ่อนและธุรกิจซึ่งมีบริษัทท่องเที่ยวอวกาศหลายบริษัทเกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้เช่น Virgin Galactic หรือBlue Origin หรือแม้แต่ SpaceX ของ Elon Musk นั่นเองกล่าวโดยสรุปการได้รับประสบการณ์จากเทคโนโลยีที่สามารถทำให้การท่องเที่ยวในจุดหมายปลอดปลายทางสะดวกขึ้นนั้นส่งผลต่อการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวที่สามารถวางแผนการเดินทางเลือกจุดหมายปลายทางที่ต้องการท่องเที่ยวส่งผลให้เกิดการลดระยะเวลาในการเดินทางรวมถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆมาสร้างความอำนวยความสะดวกสบายต่างๆ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
3: สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนวันนี้นะคะจะเป็นรายการe-learning นะคะของชื่อวิชา32496นะคะนวัตกรรมเทคโนโลยีและการตลาดดิจิทัลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหน่วยที่11ความรู้พื้นฐานทางการตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรณาศิลปาชานะคะในหน่วยที่11เนี่ย เราก็จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น2ตอนนะคะตอนที่1จะเป็นเรื่องของแนวคิดทางการตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งก็จะมีรายละเอียดย่อยๆนะคะประเด็นย่อยคือเรื่องของความหมายการตลาดนะคะเรื่องของวิวัฒนาการแนวคิดการตลาดเรื่องขององค์ประกอบการตลาดเรื่องของอรรถประโยชน์ของการตลาดนะคะสภาพแวดล้อมทางการตลาดแล้วก็การตลาดเป้าหมายทั้งหมดนี่ก็คือในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะส่วนตอนที่2เนี่ยเราจะมาลงลึกกันนะคะในเรื่องของส่วนผสมทางการตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งจะมีอยู่7ตัวนะคะหรือที่เราเรียกว่า 7P นั่นเองนะคะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางการจัดจำหน่ายการส่งเสริมการตลาดบุคลากรกระบวนการแล้วก็สภาพแวดล้อมทางการทางกายภาพการบริการนั่นเองนะคะคราวนี้มาดูในรายละเอียดของแต่ละหัวข้อนะคะเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของความหมายการตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจริงๆแล้วก็คือจะเป็นคอนเซปต์เดียวกันกับการตลาดทั่วไปนะคะดังนั้นเนี่ยการตลาดการท่องเที่ยวหรือว่า tourism marketing เนี่ยจึงหมายถึงกระบวนการทางการตลาดของธุรกิจนะคะทางการท่องเที่ยวแล้วก็บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนี่แหละนะคะที่เขาดำเนินการในการที่จะสร้างคุณค่าแล้วก็สร้างความสัมพันธ์อันดีนะคะกับนักท่องเที่ยวหรือว่าตัวลูกค้าของเราเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการแล้วก็สร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวนะคะ เพื่อที่ในธุรกิจเองเนี่ยก็จะได้รับคุณค่านะคะที่เกิดจากนักท่องเที่ยวหรือตัวลูกค้าของเราเนี่ยเป็นการตอบแทนเช่นกันนะคะในประเด็นที่สองเป็นเรื่องของวิวัฒนาการแนวคิดการตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น5ยุคนะคะเป็นการตลาด 1.0 การตลาดยุคนี้เนี่ยเราจะเน้นที่ตัวผลิตภัณฑ์นะคะ product centric นะคะเน้นตัวการผลิตสินค้าให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ทำให้มีคุณภาพแต่ว่าก็ต้องเน้นต้นทุนต่ำด้วยนะคะในการตลาด 2.0 ก็จะเน้นที่ตัวผู้บริโภคนะเน้นค้นหาว่าผู้บริโภคเนี่ยเขาชอบอะไรแล้วเราก็ธุรกิจเองก็จะตอบสนองความต้องการของลูกค้านั่นเองนะคะมาถึงการตลาด 3.0 ยุคนี้เนี่ยจะให้ความสำคัญกับมนุษย์นะคะเน้นการทำธุรกิจโดยที่จะมีจริยธรรมแล้วก็เป็นการตอบแทนต่อสังคมนะคะสิ่งแวดล้อมแล้วก็อันนี้เนี่ยอาจจะทำให้แบรนด์เนี่ยเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้าเองนะคะ ในการตลาด 4.0 ยุคตลาดดั้งเดิมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลแล้วนะคะอันนี้เนี่ยจะเน้นการตลาด

ดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยนะคะในการเข้าถึงลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยสร้างอาชีพใหม่ๆนะคะอาจจะเช่นนักศึกษาคงได้ยินเรื่องของงานเกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์นั่นเองนะคะการตลาด 5.0 ยุคนี้เนี่ยเป็นยุคเทคโนโลยีเพื่อมวลมนุษยชาตินะคะเป็นการรวมกันระหว่างการตลาด 3.0 ที่เน้นมนุษย์กับการตลาด 4.0 ที่เน้นเทคโนโลยีนะคะแล้วก็นำเทคโนโลยีมาใช้ที่เราได้ยินกันในเรื่องของมาเทคนั่นเองนะคะเพื่อที่จะวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าแล้วก็ทำให้สังคมเนี่ยดีขึ้นยังไงก็ตามนะคะจริงๆแล้วในช่วงเนี้ยนะคะใกล้ๆนี้เลยก็คือเราจะก้าวไปสู่ยุคการตลาด 6.0 นะคะการใช้เทคโนโลยีเสมือนโลกเสมือน Metaverse Marketing นั่นเองนะคะประเด็นถัดไปเป็นเรื่องขององค์ประกอบของการตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะอันนี้ก็จะประกอบด้วย2 ส่วนนะคะคือเรื่องของอุปสงค์การท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของอุปทานการท่องเที่ยวนะคะสำหรับอุปสงค์การท่องเที่ยวเนี่ยดีมานด์ตัวดีมานด์นะคะก็คือความต้องการซื้อนั่นเองนะคะซึ่งในที่นี้เราหมายถึงตัวนักท่องเที่ยวนั่นแหละนะคะเราจะแบ่งออกเป็นระยะเวลาของการพักแรมของนักท่องเที่ยวก็จะมีลักษณะที่นักเที่ยวที่พักค้างคืนนะคะณจุดหมายปลายทางนั้นซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องอยู่ตรงนั้นเนี่ยเกินกว่า24ชั่วโมงนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือนักท่องเที่ยวที่ไม่พักค้างคืนอันนี้เขาก็จะอยู่ในจุดหมายปลายทางเนี่ยน้อยกว่า24ชั่วโมงนั่นเองนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งของอุปสงค์ก็คือแบ่งตามถิ่นพำนักอาศัยอันนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวภายในประเทศกับนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศนั่นเองนะคะส่วนอุปทานการท่องเที่ยวล่ะตัวซัพพลายก็มีอยู่หลายกลุ่มนะคะคือกลุ่มที่ให้บริการแล้วก็ผลิตสินค้าทางการท่องเที่ยวนั่นเองนะคะเช่นนะคะมีกลุ่มแหล่งท่องเที่ยวก็คืออย่างเช่นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอะไรเนี่ยกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนะคะเช่นโรงแรมกลุ่มผู้ให้บริการประกอบการเดินทางอย่างเช่นพวกภัตตาคารร้านค้าอาหารทั้งหลายนะคะกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกอันนี้ก็อย่างเช่นการเดินทางสาธารณะนะคะแล้วก็กลุ่มทรัพยากรบุคคลอันนี้เนี่ยเช่นแรงงานในท้องถิ่นนั่นเองนะคะประเด็นถัดไปเป็นเรื่องของอัตราประโยชน์ของการตลาดทางการท่องเที่ยวนะคะ utilities อันนี้เนี่ยเป็นความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวนะคะแต่ละคนที่มีต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการก็จะแบ่งออกเป็นหลายอย่างนะคะเช่นอัตราประโยชน์ด้านรูปแบบนะคะก็จะเป็นคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการแปลงวัตถุดิบนี่แหละนะคะเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะผลิตภัณฑ์สมุนไพรของร้านสปาหรือว่าถ้าเป็นอัตราประโยชน์ด้านราคาก็จะอันนี้เน้นที่เป็นความรวดเร็วนะคะให้ทันต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวเช่นถ้าเกิดว่าจะให้บริการอาหารบริการตนเองเนี่ยน่าจะดีกว่าเป็นเซตเมนูนะคะด้านสถานที่ก็อย่างเช่นว่าสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะใช้บริการได้อย่างสะดวกนะคะเช่นให้บริการเช็คอินโรงแรมด้วยตนเองเนี่ยนะคะด้านความเป็นเจ้าของนะคะก็เหมือนนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถครอบครองสินค้าบางอย่างอย่างเงี้ยนะคะได้เช่นนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ของโรงแรมที่มีโลโก้โรงแรมอาจจะโรงแรมดังๆเนี่ยนะคะสมได้นั่นเองนะคะในหัวข้อที่5นะคะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมทางการตลาดการท่องเที่ยวนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานทางการตลาดของธุรกิจนะคะทั้งโดยทางตรงทางอ้อมนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสภาพแวดล้อมภายในนะคะเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นในกิจการนั่นเองสามารถที่จะควบคุมได้เช่นกระบวนการผลิตการเงินการจัดการบุคลากรการวิจัยการพัฒนาและก็การตลาดนะคะส่วนสภาวะแวดล้อมภายนอกนะคะ external เนี่ยจะเป็นปัจจัยสำคัญที่มีพลังขับเคลื่อนสูงเลยต่อการเปลี่ยนแปลงของกิจการนะคะแล้วก็กิจการเองก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ระดับระดับจุลภาคอันนี้ก็คือเล็กลงมาหน่อยนะคะหรือเรียกว่าสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันนั่นเองเช่นผู้จัดส่งวัตถุดิบการแข่งขันคนกลางทางการตลาดตัวนักท่องเที่ยวเองนะคะแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนระดับมหาภาคนะคะอันนี้ก็เช่นพวกกฎหมายกฎระเบียบทั้งหลายข้อบังคับสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีนะคะสิ่งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมและก็ตัวธรรมชาติสำหรับประเด็นถัดไปนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการตลาดเป้าหมายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวละนะคะtarget marketing
จริงๆก็คือเป็นแนวทางนั่นแหละนะคะที่ผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะนํามาใช้เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าจริงๆนักเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเขามีความแตกต่างกันใช่ไหมคะเช่นมีความจําเป็นพื้นฐานต่างกันมีความต้องการความคาดหวังอะไรเงี้ยนะคะต่างกันนี่ขั้นตอนการทําอันนี้เนี่ยนะคะมีอยู่3ขั้นที่เราเรียกว่า STP Marketing นะคะตามลําดับเลยมาดูทีละขั้นนะคะขั้นที่1คือการแบ่งส่วนตลาดนะคะตัว segmentation market segmentation ตัว T ตัว S ตัวแรกนะคะคือการแบ่งตลาดนักท่องเที่ยวเนี่ยออกเป็นกลุ่มย่อยๆเกณฑ์ที่เราจะใช้เช่นเราแบ่งตามภูมิศาสตร์ก็ได้นะคะเป็นทวีปเป็นเขตเป็นภูมิภาคเป็นประเทศเป็นจังหวัดอย่างเงี้ยแบ่งตามลักษณะประชากรนะคะเช่นเพศอายุการศึกษารายได้อาชีพสัญชาติเชื้อชาติขนาดของครอบครัวอะไรนะคะหรือจะใช้เกณฑ์ทางด้านจิตวิทยาก็ได้นะคะเช่นแรงจูงใจทัศนคติความชอบนะคะความสนใจนะคะหรือว่าตัวพฤติกรรมการบริโภคนะคะเช่นวัตถุประสงค์การเดินทางนะผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์สถานะการใช้อัตราการใช้แล้วก็ระดับของราคาของตัวผลิตภัณฑ์ต่อไปขั้นที่2นะนะคะพอเราได้ S ละเราก็จะมาดูการเลือกตลาดเป้าหมายอันนี้เป็น MarketTargeting นะคะการเลือกให้เหมาะสมที่สุดกับศักยภาพหรือขีดความสามารถของธุรกิจนะคะเพื่อที่เขาจะได้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดเป้าหมายได้อย่างชัดเจนนะคะทั้งนี้ก็ต้องเริ่มด้วยการทำประเมินส่วนตลาดก่อนนะคะจากปัจจัยต่างๆเช่นขนาดแล้วก็อัตราการเติบโตของตลาดนะคะความน่าสนใจของส่วนตลาดวัตถุประสงค์ของทรัพยากรการของบริษัทนะคะหรือว่าเราอาจจะมองอีกมุมหนึ่งมองในแง่ของการตลาดเป้าหมายในมุมของประเภทธุรกิจแยกเป็นประเภทนะคะเช่นนะคะถ้าเป็นธุรกิจนำเที่ยวก็จะมีหลายรูปแบบก็คือเขารับลูกค้าหลายแบบเช่นแบบ inbound นะคะ tour operators หรือเป็นแบบ outbound tour operators หรือแบบ domestic tour operators ก็ได้นะคะหรือว่าจะแบ่งตามประเภทธุรกิจที่พักแรมล่ะนะคะอันนี้ก็อย่างเช่นพวกอาจจะโรงแรมนะคะเขาก็จะมีกลุ่มลูกค้าเช่นรับลูกค้าแบบ FIT หรือว่ารับลูกค้าที่เป็นหน่วยงานจากภาครัฐหรือว่ากลุ่มลูกค้าที่มาจากภาคเอกชนนะคะพวก contract rate ทั้งหลายก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะคะธุรกิจสายการบินก็เช่นสายการบินที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบหรือแบบสายการบินต้นทุนต่ำที่เรารู้กันแบบ low cost airlines เนี่ยนะคะหรือว่าสายการบินแบบเช่าเหมาลำพวก charter flight นะคะขั้นถัดไปขั้นที่3ละนะคะเป็นเรื่องของการกำหนดตำแหน่งตลาดอันนี้ก็คือตัว market positioning นะคะ STP ตัวนี้คือตัวที่ P แล้วนะคะในที่นี้เนี่ยก็เน้นการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์นั่นแหละนะคะซึ่งก็จะเป็นกระบวนการหรือว่าการสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ชื่อเสียงลักษณะเด่นนะคะหรือว่าการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยโดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งเพื่อให้ครองใจลูกค้าได้นะคะอาจจะมีหลายแนวทางนะคะในการกำหนดตัวนี้เช่นเลือกลักษณะของผลิตภัณฑ์นะคะเน้นให้ลูกค้าเนี่ยเห็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เช่นโรงแรมที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเนี่ยย่อมได้เปรียบในเรื่องของโลเคชันได้วิวทัศน์สวยงามนะคะหรือถ้าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ก็ได้นะคะอันนี้ก็เน้นให้ลูกค้าเนี่ยเห็นคุณค่าของตัวผลิตภัณฑ์เช่นสายการบินที่มีที่นั่งกว้างกว่าลูกค้าก็มักจะชอบนะคะประเภทของลูกค้าเน้นสื่อสารให้ลูกค้าเนี่ยตัวลูกค้าเป้าหมายเนี่ยเห็นได้ชัดเจนนะคะเช่นเราบอกว่าเราเป็นบัดเจ็ตโฮเทลอันนี้ก็จะเหมาะกับลูกค้าที่มีงบประมาณน้อยนะคะราคาหรือจะใช้เรื่องราคาของผลิตภัณฑ์ลูกค้าอาจจะคาดหวังในเรื่องของราคาสอดคล้องกับคุณภาพก็ได้นะคะเช่นราคาห้องพักเนี่ย5ดาวนะคะมันย่อมแตกต่างกับ3ดาวอยู่แล้วหรือว่าระดับชั้นก็ได้นะคะอันนี้ก็เน้นให้ลูกค้าเนี่ยเขาเห็นความต่างของผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันแหละนะคะที่อยู่ในตลาดเช่นความหรูหราหรือว่าระดับของการให้บริการนะคะระหว่างโรงแรม5ดาว4ดาว3ดาวย่อมแตกต่างกันหรืออาจจะเป็นเรื่องของโอกาสการใช้ผลิตภัณฑ์ก็ได้นะคะเช่นเลือกโรงแรมที่ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะได้รับความทรงจำหรือการจดจำที่ดีในโอกาสพิเศษนะคะหรือว่าโรงแรมนั้นเนี่ยเขาเป็นสเปเชียลิสต์ทางด้านนี้เช่นการจัดงานแต่งงานเนี่ยเราสามารถกำหนดธีมที่ลูกค้าต้องการได้แล้วก็โรงแรมทำออกมาได้อย่างดีทำนองนี้นะคะอีกแบบหนึ่งแบบสุดท้ายคือแบบผสมผสานอันนี้ก็ขอยกตัวอย่างเลยนะคะอย่างเช่นว่าอย่างโรงแรมMandarin Oriental กรุงเทพเนี่ย
เขาจะมีหลายเกณฑ์นะคะเช่นเขาตั้งอยู่ใจกลางเมืองแต่ว่าติดแม่น้ําอันนี้เนี่ยเขาก็ได้เปรียบในแง่ของลักษณะของเฉพาะของเขาหรือว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจชั้นนําเลยนะ

ค่ะอันนี้เขาก็กําหนดตามประเภทของลูกค้านะคะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคือแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงระดับโลกอันนี้เนี่ยเขากําหนดตามระดับชั้นของผลิตภัณฑ์นะคะประเด็นเรื่องของส่วนผสมทางการตลาดละนะคะตัวแรกเลยที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวนะคะตัว productproduct เนี่ยก็คือจริงๆก็คือเป็นสินค้าแล้วก็บริการนั่นแหละนะคะที่นำเสนอแก่ตลาดเพื่อการเดินทางแล้วก็ท่องเที่ยวนะคะที่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความพึงพอใจได้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักนะคะสิ่งแรกคือสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวหรือว่า tourist attractions นะคะเช่นพวกแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกประเภทหนึ่งคือสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะเช่นพวกโครงสร้างพื้นฐานน่ะหรือว่าบริการด้านการท่องเที่ยวอื่นๆนะคะคราวนี้เรามาศึกษาดูเรื่องว่าผลิตภัณฑ์นี้มันต้องมีวงจรชีวิตนะคะวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นวงจรการพัฒนาในที่นี้จะยกตัวอย่างของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะคะโดยอาศัยแนวคิดของบัตเลอร์นะคะแบ่งเป็น6ระยะระยะแรกเลยก็คือระยะของการสำรวจนะคะระยะนี้เนี่ยจริงๆก็คือเป็นระยะเริ่มต้นแล้วก็พื้นที่ที่เราเข้าไปดูหรือว่านักเที่ยวยังอาจจะยังไม่เริ่มไปเที่ยวเท่าไหร่เนี่ยนะคะแต่คาดว่าพื้นที่จะมีศักยภาพนะคะในการที่สามารถจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ก็จะถัดมาเป็นขั้นถัดไปคือชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนานะคะเช่นชุมชนร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามความรู้ตามความสามารถของตนเองขั้นถัดไปก็จะเป็นขั้นของการพัฒนานะคะอันนี้เนี่ยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนก็จะเริ่มเข้ามามีบทบาทละเข้ามาร่วมในการพัฒนาหรือแม้กระทั่งร่วมลงทุนนะคะในพื้นที่นั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องสังคมเนี่ยอาจจะมีตามมาได้ในระยะนี้นะคะระยะถัดไปคือระยะติดตลาดติดตลาดเนี่ยอาจจะมีการส่งเสริมการตลาดเพื่อขยายช่วงเวลาของฤดูการท่องเที่ยวให้มันมากขึ้นนะคะส่วนช่วงของการอิ่มตัวล่ะอิ่มตัวเนี้ยแหล่งท่องเที่ยวก็มักจะเริ่มมีปัญหาละในเรื่องของความสามารถในการรองรับของพื้นที่นะคะหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆเนี่ยอาจจะไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไปละนะคะอาจจะต้องพยายามปรับปรุงสิ่งใหม่ๆในแหล่งท่องเที่ยวนั้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะส่วนระยะสุดท้ายคือระยะที่เรียกว่าตกต่ำหรือเราอาจจะมีการฟื้นฟูก็ได้นะคะระยะนี้เนี่ยอาจจะเน้นการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาความเสื่อมโทรมหรือว่าเพิ่มพื้นที่การใช้พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนะคะให้ได้ตลอดทั้งปีในประเด็นถัดไปนะคะเป็นเรื่องของส่วนผสมการตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะเรื่องของราคาราคาเนี่ยโดยนิยามของมันเลยก็คือเป็นจำนวนเงินนั่นแหละนะคะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเขายินดีที่จะจ่ายเพื่อที่จะแลกซื้อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวหรือว่าบริการซึ่งจำนวนเงินที่จะจ่ายนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวก็มักจะประเมินความเหมาะสมของราคาต่อคุณค่านะคะแล้วก็ความพึงพอใจที่จะจ่ายเงินในราคาที่ผู้ประกอบการเขากำหนดค่ะวิธีการที่เราจะกำหนดราคาอาจจะใช้หลายเกณฑ์นะคะเกณฑ์แรกคือใช้ต้นทุนเป็นเกณฑ์ต้นทุนเป็นเกณฑ์เนี่ยก็มีอยู่2แบบคือต้นทุนบวกกำไรจริงๆอันนี้คือเป็นวิธีง่ายสุดเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็นิยมที่จะทำกำไรเนี่ยโดยคิดเป็นร้อยละนะคะกับอีกวิธีหนึ่งคือการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนนะคะก็เป็นจุดที่จุดคุ้มทุนเนี่ยก็คือจุดที่ปริมาณการขายเนี่ยต่ำที่สุดนะคะที่มีผลทำให้รายได้รวมเท่ากับต้นทุนรวมพอดีนะคะกำไรจึงเป็นศูนย์ถ้าขายได้มากกว่านี้ก็คือจะเริ่มมีกำไรละนะคะส่วนอีกเกณฑ์หนึ่งก็คือใช้ผู้บริโภคเป็นเกณฑ์เกณฑ์นี้เนี่ยก็คำนึงถึงความต้องการและก็พฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นหลักนั่นแหละนะคะร่วมกับการใช้ส่วนผสมการตลาดอื่นๆเข้ามาดึงดูดความสนใจของลูกค้านะคะส่วนเกณฑ์อีกเกณฑ์นึงคือเกณฑ์คู่แข่งนะคะอันนี้ก็จะมีอยู่3แบบราคากำหนดราคาให้เท่ากับคู่แข่งอันนี้ก็คือเพื่อเผชิญการแข่งขันเลยนะคะหรืออีกแบบนึงก็คือราคากำหนดราคาให้สูงกว่าคู่แข่งกรณีเนี้ยเราจะต้องมั่นใจว่าบริการหรือผลิตภัณฑ์ของธุรกิจเราเนี่ยมีลักษณะเด่นกว่าคู่แข่งนะคะหรือว่าเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่เขามีรายได้สูงเลยนะคะจับตลาดสูงไปหรือว่าอีกเกณฑ์นึงก็คือราคาต่ำกว่าคู่แข่งกำหนดไว้อย่างนั้นนะคะ
กรณีนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยน่าจะต้องมีอะไรลักษณะที่ด้อยกว่าของคู่แข่งนะคะหรือเราอาจจะใช้เป็นเทคนิคในการส่งเสริมการตลาดได้บ้างนะคะส่วนประเด็นถัดไปคือส่วนผสมทางการตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยก็เป็นกลไกหรือวิธีการกระบวนการนั่นแหละเส้นทางที่ธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสื่อสารติดต่อสื่อสารนะคะแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์เนี่ยไปยังลูกค้าของเราหรือนักท่องเที่ยวของเราในเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ตรงตามความต้องการนี้ช่องทางก็มีเป็นแบบประเภทจำหน่ายโดยตรงนะคะเช่นธุรกิจจัดนำเที่ยวเลยสายการบินโรงแรมภัตตาคารนะคะแล้วก็จะไดเรกไปถึงลูกค้าได้เลยนะคะข้อดีก็เข้าถึงลูกค้าได้โดยตรงแล้วก็ประหยัดค่าในหน้านะคะสามารถปรับปรุงคุณภาพสินค้าได้ตามที่ลูกค้าคอมเมนต์มาเลยแต่ข้อจำกัดก็จะมีบ้างนะคะคือไม่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้จำนวนมากลูกค้าอาจจะไม่ค่อยได้รับความสะดวกเพราะว่ามันมีแหล่งเดียวคือช่องทางเดียวในการติดต่อส่วนอีกช่องทางหนึ่งนะคะเป็นแบบจำหน่ายแบบทางอ้อมนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยก็จะมีตัวกลางนั่นแหละนะคะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งตัวกลางก็จะมีหลายแบบนะคะมีผู้ค้าปลีกนะคะเป็นตัวแทนการจัดจำหน่ายการท่องเที่ยวหรือที่ว่าเราเรียกว่า TA นะคะ Travel Agent ปัจจุบันก็จะเห็นการนิยมขายแบบออนไลน์ที่เราเรียกว่า OTA นะคะเช่นพวกตัวแทนรับจองห้องพักอะไรพวกนี้นะคะผู้ค้าส่งนะคะผู้ประกอบธุรกิจการจัดนำเที่ยวบริษัทนำเที่ยวอันนี้ทัวร์ออเปอเรเตอร์นะคะ TO หรือว่าทัวร์โฮเทลเลอร์เช่นพวกจัดเหมาแบบการจัดแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจทัวร์แบบเหมาจ่ายนะคะแล้วก็มีตัวแทนอีกประเภทหนึ่งคือตัวแทนการจัดจำหน่ายพิเศษนะคะเป็นแบบลักษณะของไมซ์นะคะธุรกิจจัดประชุมนิทรรศการนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลเนี่ยหรือว่าlocal tourist agent อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งคือตัวส่วนผสมการตลาดนะคะเรื่องของการส่งเสริมการตลาดละนะคะตัวโปรโมชั่นเนี่ยจริงๆก็คือเป็นกระบวนการนะคะทางด้านการติดต่อสื่อสารทางการตลาดระหว่างผู้ซื้อผู้ขายแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องนะคะในกระบวนการซื้ออาจจะมีการสื่อสารผ่านภาพถ้อยคำสัญลักษณ์ทั้งหลายนะคะเพื่อเป็นข้อมูลเนี่ยชักจูงหรือว่าเตือนความทรงจำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และก็ตรายี่ห้อนะคะรวมทั้งเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อทัศนคติหรือความรู้สึกของแล้วก็พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเราด้วยนะคะนี้มาดูว่าสำหรับตัวส่วนผสมการส่งเสริมการตลาดหรือว่า promotion mix เนี่ยนะคะมีอะไรบ้างเช่นนะคะการตลาดการโฆษณา advertising เนี่ยก็คือเป็นการนำเสนอสินค้าผ่านสื่อนั่นแหละนะคะจะสื่อประเภทไหนก็ได้โทรทัศน์ออนไลน์นะคะการประชาสัมพันธ์อันนี้เน้นที่การสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรนะคะหรือว่าใช้การส่งเสริมการขายอันนี้ก็อย่างเช่นการลดราคาแจกแถมแจกของทดลองใช้อะไรเงี้ยนะคะการขายโดยบุคคลอันนี้เป็นลักษณะการสื่อสาร2ทางสามารถช่วยกระตุ้นความสนใจของลูกค้าได้นะคะกับการตลาดทางตรงอันนี้ก็ใช้สื่อผสมเลยทั้งออฟไลน์ออนไลน์นะคะเพื่อให้เกิดการตอบสนองจากฐานของฐานข้อมูลของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเรานะคะส่วนผสมการตลาดอีกตัวนึงคือเรื่องของบุคลากรนะคะ people ตัว people เนี่ยจริงๆแล้วเป็นตัวที่มีความสำคัญมากนะคะก็คือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องในตลาดท่องเที่ยวเลยนะคะทั้งตัวเจ้าของผู้บริหารพนักงานลูกค้านะคะในที่นี้เนี่ยก็จะขอเน้นเรื่องของพนักงานเป็นส่วนใหญ่นะคะความสำคัญของ people ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์เปรียบเสมือนกับเป็นตัวแทนธุรกิจเลยเปรียบเสมือนเป็นตราสินค้าด้วยส่วนมาตรฐานนะคะสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยวของอาเซียนเนี่ยนะคะก็จะมีแบ่งออกเป็นสมรรถนะหลักสมรรถนะหลักหรือที่เรียกว่า core competency เนี่ยอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวสมรรถนะที่ใช้ร่วมกันนะคะทั้งสาขาธุรกิจการโรงแรมแล้วก็สาขาธุรกิจการท่องเที่ยวเช่นนะคะต้องสมรรถนะพวกนี้เช่นการประสานงานแล้วก็บริการแบบให้สัมฤทธิ์ผลทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นพหุสังคมได้นะคะส่วนสมรรถนะทั่วไปจะมี generic หมายถึง generic competency นะคะเป็นสมรรถนะที่แบ่งตามแผนกต้อนรับเป็นแผนกงานทั้งหลายที่เขาทำนะคะแม่บ้านอาหารบริการและเครื่องดื่มนะคะแผนกธุรกิจนำเที่ยวแล้วก็ดำเนินการนำเที่ยวนะเช่นการใช้เทคโนโลยี
การใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะนี่เป็นสมรรถนะทั่วไปส่วนสมรรถนะอีกตัวหนึ่งคือสมรรถนะตามหน้าที่อันนี้คือ functional นะคะ competency ก็เป็นสมรรถนะตามตำแหน่งงานของเขาเลยนะคะในสาขาธุรกิจโรงแรมเนี่ยมีการกำหนดไว้23ตำแหน่งงานแล้วก็สาขาธุรกิจการท่องเที่ยวมีกำหนดไว้9ตำแหน่งงานนะคะส่วนอีกหนึ่งสมรรถนะนะคะที่อยากนำเสนอคือสมรรถนะในอนาคตสมรรถนะตัวนี้คือมุ่งเน้นให้เป็นคนดีของสังคมมีความสุขในการดำเนินชีวิตแล้วก็อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้นะคะเช่นมีอะไรบ้างการจัดการตนเองการสื่อสารการทำงานเป็นทีมการคิดขั้นสูงการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งนะคะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติแล้วก็วิทยาการอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะอีกตัวหนึ่งเป็นเรื่องของส่วนผสมเกี่ยวกับกระบวนการ process ละ process เนี่ยมันก็คือขั้นตอนแหละแล้ววิธีหรือว่าวิธีการของการทำงานต่างๆนะคะที่ปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วก็รวมถึงการเสนอสินค้าและบริการให้กับลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าก็มักจะรับรู้ว่าหรือเข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ไปด้วยนะคะเรื่องของกระบวนการเนี่ยนี่ปัจจัยในการออกแบบกระบวนการมีอะไรบ้างเช่นระดับของการมีส่วนร่วมนะคะถ้าเกิดเราให้บริการแบบบุฟเฟ่ลูกค้าก็อาจจะมีปฏิสัมพันธ์น้อยกว่าแบบพนักงานมาเสิร์ฟนะคะบริการเต็มรูปแบบหรือว่าอย่างเช่นสถานที่นำเสนอบริการนะคะการจัดเลี้ยงภายในโรงแรมกับภายนอกโรงแรมที่เรียก catering เนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันนะคะหรือระดับความซับซ้อนของกระบวนการเช่นการสำรองบัตรออนไลน์ก็ย่อมมีขั้นตอนที่แตกต่างกันกับที่ไปติดต่อที่เคาน์เตอร์นะคะรวมทั้งระดับความเป็นมาตรฐานอันนี้เนี่ยก็คือจริงๆคือสรุปเลยก็คือรูปแบบของการบริการเนี่ยมารับลูกค้ามารับบริการกี่ครั้งกี่ครั้งควรจะเหมือนกันนะคะขั้นตอนของการออกแบบกระบวนการล่ะนะคะเช่นมีการระบุความแตกต่างของกิจการก่อนนะคะเช่นมีงานบางงานที่เราเรียกว่าเป็นงานที่อยู่หน้าฉากอะ front stage นะคะกับ back stage อันนี้ก็แยกกันสเต็ปที่2คืออาจจะมีการขยายหรือตัดทอนกิจกรรมบางส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะพิมพ์เขียวการบริการอันนี้เนี่ยservice blueprint นะคะจะเป็นลักษณะของการแสดงประสบการณ์ในการบริการของลูกค้าในแต่ละขั้นตอนเลยอย่างเช่นลูกค้าเดินเข้ามาจากโรงแรมนะคะมีพนักงานต้อนรับแบบไหนยังไงลูกค้าต้องเดินไปตรงไหนไปเจอใครบ้างนะคะติดต่ออย่างไรอย่างเงี้ยนะคะอีกขั้นตอนนึงคือทดสอบแล้วก็นำไปปฏิบัตินะคะใช้การสังเกตแล้วก็ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมนะคะมาเป็นตัวแบ็กอัพหรือว่าขั้นตอนสุดท้ายนะคะและขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็คือประเมินแล้วก็ปรับปรุงนะคะอันนี้เนี่ยต้องคำนึงถึงต้นทุนแล้วก็ศักยภาพของพนักงานด้วยนะคะในหัวข้อสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของส่วนผสมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพการบริการนะคะ service physical environment นั่นเองนะคะหรือว่าเราอาจจะได้ยินอีกคำหนึ่งนะคะสำหรับตัวนี้คือเรียกว่าภูมิทัศน์บริการนะคะ service scape นะคะเป็นสภาพแวดล้อมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการบริการทั้งตัวบุคคลหรืออาคารสถานที่นะคะบรรยากาศอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้อื่นๆที่นำมารวมกันนะคะในการให้บริการระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการเองนะคะสิ่งส่งผลต่อการรับรู้ที่แตกต่างกันนะคะนี้ปัจจัยล่ะที่เราจะมาพิจารณากันในเรื่องนี้นะคะนี่ขอยกตัวอย่างเป็นปัจจัยด้านมิติสิ่งแวดล้อมของภูมิทัศน์บริการนะคะก็คือสิ่งแรกคือบรรยากาศโดยรอบนะคะ ambience เนี่ยนะคะ conditions เช่นเสียงดนตรีเสียงเพลงนะคะกลิ่นสีทั้งหมดเนี่ยมีอิทธิพลต่อการบริการทั้งนั้นนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือพื้นที่การใช้งานนะคะตัว space ของมันหรือ function เป็นการออกแบบพื้นที่ในการใช้งานให้เหมาะสมให้สะดวกให้สวยงามแล้วก็สะดวกกับการใช้งานด้วยนะคะอีกตัวหนึ่งคือตัวป้ายสัญลักษณ์นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นการออกแบบเพื่อที่จะสื่อความหมายกับลูกค้านะคะควรเลือกใช้สีตัวอักษรนะคะแล้วก็ข้อความให้เหมาะสมเช่นอาจจะแบบเห็นโลโก้เห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่อย่างเงี้ยนะคะป้ายบอกทางต่างๆนะคะทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยนะคะก็เป็นเรื่องของหน่วยที่11นะคะก็ขอให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ

0: ม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
3: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณชัยวัฒน์มูลนะครับรองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะกลางเขตประเวศครับที่นี่ครับได้มีการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

จริงๆแล้วผมเป็นผมไม่ได้จบเกษตรเนาะปริญญาตรีผมจบศิลปศาสตร์ออกแบบประยุกต์ศิลป์นะครับแอพพลายแล้วผมไปจบปริญญาโทรัฐประสานศาสตร์มหาบัณฑิตที่ม.ขอนแก่นซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเกษตรโดยตรงนะครับแต่จริงๆแล้วผมเป็นลูกหลานเกษตรผมดั้งเดิมผมเป็นคนปัตตานีพ่อผมทำเกษตรพ่อผมทำนาพ่อผมทำสวนอาจจะเป็นเรื่องของสายเลือดที่มันผูกพันนะครับกับตัวผมทำให้ผมเนี่ยเป็นคนที่คนไทยหัวใจเกษตรเต็มร้อยเลยทำการเกษตรก็เราเน้นเกษตรผสมผสานนะครับเราไม่ปลูกเชิงเดียวความหลากหลายพันธุกรรมพืชที่นี่เยอะมากค่อนข้างเยอะเราจะมีมะม่วงที่ไม่ค่อยเหมือนที่อื่นเราจะมีไทยโนะมีมะม่วงหลายสายพันธุ์อัลโฟซองนะครับฟลอริดาอะไรพวกนี้จะเป็นชื่อแปลกๆทั้งนั้นเลยสำหรับกล้วยเราก็จะมีกล้วยโอกินาว่าของญี่ปุ่นกล้วยหอมนะฮะที่ราคาแพงมากที่ญี่ปุ่นในลูกอย่าง200กว่าบาทแต่ถามว่าเราปลูกเพื่อที่จะมองเรื่องของราคาไหมไม่ใช่ฮะมองถึงความแบบอะไรที่เป็นนิวของเราเนี่ยเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกนะครับซึ่งมันเหมาะที่สำหรับไปแปรรูปทำเป็นขนมนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็เราจะมีมอนเบอรี่นะครับเราจะมีมันปูซึ่งเป็นพืชดั้งเดิมของเราของประเทศไทยแล้วนะครับซึ่งมออก็ทำวิจัยเรื่องการชะลอวัยนะครับทานแล้วมันมีสารอนุอิสระนะครับทำให้สาวๆเนี่ยแก่ช้าลงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเราทำเรื่องของผักกูดซึ่งเป็นผักพื้นถิ่นทางภาคใต้ซึ่งเขาชอบอากาศที่ค่อนข้างชื้นนะครับเราก็ต้องสร้างบ้าน

อันให้เขาอยู่ผมปลูกในโดมผมใช้สแลมคุมอุณหภูมิให้เขานะครับซึ่งเขาก็เจริญเติบโตได้ดีครับแล้วมาเป็นตัวบ่งชี้ถึงความเป็นผักปลอดสารนะครับผักกูดก็จะไม่เอาเคมีถ้าเราใช้เคมีเนี่ยมันจะไม่รอดนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะมีเตยหอมเตยหอมของเราเนี่ยจะเป็นเตยหอมจริงๆนะครับซึ่งเราได้เครือข่ายเป็นเครือข่ายกับสันติอโศกเราได้สายพันธุ์ของเข้ามานะเราซื้อมานะครับตอนนั้นต้นละ7บาทประมาณนะครับตอนนี้เราขยายได้เต็มโดมละ6เมตรคูณ36เมตรเพื่อที่จะขยับในเรื่องของการแปรรูปเป็นชาขิงใบเตยขิงปกติก็จะทำชาตะไคร้ใบเตยใช่ไหมของผมไม่เพราะว่าประธานวิสาหกิจของเราเป็นหมอแพทย์แผนไทยเป็นรองคณบดีอยู่ที่มอญเกษตรอยู่เขาจะมีสูตรให้เรานะครับเราก็จะทำพาวเดอร์เตยเพื่อที่จะเอาเวลาเราจะทำขนมเราไม่ต้องไปคั้นน้ำแล้วเราตักละลายเข้าผสมได้เลยนะครับลดกระบวนการขั้นตอนการนำมาใช้นะครับผมเป็นประธานชุมชนที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจฝ่ายเศรษฐกิจชุมชนผมจะมีรองประธานเยอะ3คนคนหนึ่งดูแลการศึกษาผมดูแลเรื่องเศรษฐกิจอีกคนหนึ่งจะดูแลเรื่องสุขภาพนะครับส่วนของผมนี่ผมก็จะเน้นในเรื่องของปลูกผักอินทรีย์เพื่อที่จะตอบโจทย์ของชุมชนให้เขามีผักที่ปลอดสารทานนะครับและเราจะไม่ได้คิดว่าเราจะขายเฉพาะเรากำลังที่ผมทำในเรื่องของการแปรรูปเนี่ยไม่ใช่ว่าผมจะทำในเชิงของอุตสาหกรรมเนาะผมจะทำว่าอาจจะทำเพื่อเป็นวิทยาทานเป็นศูนย์เรียนรู้ว่าถ้าเราเนี่ยสามารถแปรรูปได้มูลค่าของมันก็จะเพิ่มขึ้นคุณก็จะมีรายได้มากขึ้นถ้าอย่างเตยเนี่ยผมไม่พอแล้วครับตอนนี้ผมก็เลยขยายให้ชาวบ้านเนี่ยปลูกและเอามาให้ผมซื้อจากชาวบ้านวิสาหกิจชุมชนซื้อจากชาวบ้านในราคาตลาด16บาทก็คือ16บาทนะครับไม่ต่ำกว่าตลาดเราไม่และค่าคุณขายให้ผมให้วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนเนี่ยขายได้กำไรผมก็จะตอบกลับไปในเรื่องของการปันผล

0: ตั้งโจทย์ตัวเองว่าตัวชีวัดของวิสาหกิจชุมชนปี70เนี่ยเราจะมีแบรนด์ของเราที่ออกสู่ขึ้นเป็นออทอปขึ้นเป็นบางกอกแบรนด์อะไรเงี้ยเพื่อที่จะเวลาบางกอกแบรนด์เวลากรุงเทพมหานครเวลาเขาออกบูธเนี่ยเขาก็จะเชิญเราไปออกบูธซึ่งเราสามารถออกได้เพราะว่าเรายังมีใบเซอร์ใบอะไรเงี้ยแต่ว่าจะให้เราครึ่งห้างเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากเพราะว่าผมต้องใช้งบอย่างน้อยก็3ล้านกว่าเพื่อเป็นทำลายผลิตเองซึ่งต้องทำโรงขนาดนั้นนะฮะซึ่งถามว่าผมอยากทำไหมก็ถ้ามีโอกาสผมก็ทำเนาะเพราะว่าถ้าผมทำตรงนี้เนี่ยผมช่วยชาวบ้านได้เยอะเลยเนาะชาวบ้านที่ปลูกกล้วยเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าคุณขายกล้วยไม่ได้คุณส่งมานี่ผมทำพาวเดอร์และเสร็จเรื่องของการตลาดผมก็มีสมาชิกที่เขาเก่งเรื่องของการตลาดนะเขาจะไปทำของเขาหน้าที่ขายหน้าที่มัน
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณอดิศรฉิมน้อยครับแห่งสวนตาการครับที่นี่ครับได้มีการรักพันธุ์ทุเรียนจังหวัดนนทบุรีครับแล้วก็มีการปลูกทุเรียนแบบ8ชั้นเรือนยอดครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

คือในปัจจุบันนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพันธุ์นะครับที่เขาปลูกกันคือหมอนทองกับก้านยาวนะครับแล้วก็พันธุ์เนี่ยดั้งเดิมเนี่ยมีการไปนำมาจากทางภาคตะวันออกหรือภาคใต้เอามาปลูกซึ่งบางสายพันธุ์นั้นก็ไม่ตรงกับพันธุ์ดั้งเดิมของนนทบุรีนะครับอย่างที่สวนเนี่ยเราทำพันธุ์จากในสวนของเราเองเราทำตั้งแต่ก่อนปี54ไม่ใช่เราทำทีหลังนะครับเราอนุรักษ์พันธุ์มาตั้งแต่ปี50ซึ่งถามว่าเรามีพันธุ์โบราณอยู่ในสวนเราเนี่ยก่อนที่น้ำจะท่วมไหมก่อนครับนะครับตอนน้ำท่วมเรามีพันธุ์ทุเรียนนนอยู่ในบ้านเราเนี่ยเป็นหมื่นๆต้นนะครับคือต้องมองอย่างนี้นะครับอย่างที่นนเนี่ยเป็นภูมิปัญญาการทำสวนในดินเหนียวดินนนไม่มีหินปนไม่มีลูกรังไม่มีอะไรเลยดินเหนียวล้วนๆอยู่กับน้ำ

ซากพืชซากสัตว์ที่พัดมาสะสมกันเป็นพันปีแล้วนะครับที่นี่การทำสวนก็คือจะเป็นภูมิปัญญาการทำสวนแบบยกร่องที่นนท์มีระบบระบายน้ำมาตั้งแต่โบราณทุกสวนเนี่ยอย่างในสวนจะมองเห็นว่าน้ำจะแห้งในหน้าฝนเรามีระบบระบายน้ำนะครับเวลาน้ำน้อยเราก็จะดูดน้ำจากข้างนอกหรือเปิดน้ำจากข้างนอกเข้ามานะครับก็ทำให้การทำสวนที่นนทบุรีเนี่ยจะแตกต่างจากที่อื่นอีกอันนึงการทำสวนที่นนทบุรีเนี่ยเขาจะไม่ทำทุเรียนเชิงเดียวการทำทุเรียนนนเนี่ยเขาจะทำแบบผสมผสานที่นี่จะมีการผสมผสานตั้งแต่ในน้ำจนถึงบนฟ้านะครับก็คือการผสมผสานที่นนทบุรีเนี่ยเขาปลูกพืชที่อยู่ร่วมกันได้เช่นทุเรียนจะอยู่ร่วมกันกับอะไรได้นะครับร่วมกับมังคุดได้ร่วมกับกล้วยได้ส้มโอมะกรูดมะนาวนะครับอันนี้จะเป็นพืชที่หารายได้ให้เกษตรกรในการเริ่มต้นทำเกษตรและมีรายได้ทั้งปีการปลูกพืชผสมผสานนั้นเขาก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าจะปลูกในดินเหนียวปลูกในที่ภาคกลางต้องปลูกแบบผสมผสานเพื่อให้พืชแต่ละอย่างเช่นกล้วยเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวคายความชื้นได้ดีมากเห็นไหมฮะที่นี่จะมีหมากเยอะมากนะครับหมากเราพอตายปุ๊บเราปลูกใหม่เลยหมากจะเป็นพืชที่ให้ออกซิเจนนะครับเราอยู่ในพื้นที่เมืองซึ่งถามว่ารอบข้างเรามีแต่หมู่บ้านเรามีอากาศหายใจเท่าไหร่ออกซิเจนในอากาศเท่าไหร่เราก็ต้องสร้างมันขึ้นเหมือนกันครับการทำเกษตรนั้นพืชก็ต้องการอากาศที่ดีเหมือนกันครับที่นี่จะมีมะไฟเห็นไหมครับเราจะมีกล้วยเราจะมีมังคุดเราจะมีส้มมีมะกรูดมะนาวทุกอย่างที่มีในสวนนั้นล้วนแล้วแต่เป็นผลประโยชน์ของเกษตรกรแม้แต่ในน้ำเขายังปลูกผักกระเฉดผักบุ้งเพื่อได้ผลประโยชน์พอขึ้นมาบนดินเขาก็ปลูกข่าตะไคร้ที่ปลูกฝังในดินพอผิวดินเนี่ยเห็นไหมคุณมองเนี่ยเขาจะมีพริกมีผักต่างๆนะครับเขาก็ได้เงินใบเตยปลูกชายคลองก็ได้เงินพอโตขึ้นมาหน่อยเขาก็จะปลูกชั้นที่สี่พูดง่ายเขาก็เริ่มปลูกกล้วยอย่างเงี้ยครับพอชั้นที่ห้าเนี่ยเขาจะปลูกพืชรองพืชรองที่นนเนี่ยเขาเรียกพืช8ชั้นเนี่ยชั้นที่5ปลูกเราเขาจะปลูกอะไรส้มโอมะนาวมะกรูดมังคุดนี่เขาเรียกพืชรองถูกไหมฮะแล้วพอมาชั้นที่6เขาถึงมาปลูกพืชหลักพืชหลักที่นนเนี่ยถามว่าอะไรดังบางสวนก็ปลูกทุเรียนบางสวนก็ปลูกกระท้อนเคยได้ยินไหมฮะกระท้อนห่อบางกลางบางสวนปักเก็ตก็จะปลูกมะปางแถวท่าอิฐอันนั้นก็คือพืชหลักชั้น7เขาเรียกชั้นฟ้านะครับหลายคนก็ไม่รู้ชั้น7ชั้นฟ้าคืออะไรชั้นฟ้าที่นี่ที่นนทบุรีเนี่ยเห็นได้ชัดใกล้ๆหมากนะครับมะพร้าวนะครับพวกนี้จะอยู่สูงแล้วก็ให้ผลผลิตเราสมัยก่อนเขาขายทั้งมะพร้าวอ่อนมะพร้าวแห้งนะครับชั้นที่8เนี่ยเขาเรียกพืชผลพลอยได้คือที่นนทบุรีเนี่ยการทำสวนเขาจะปลูกทองหลางอยู่แล้วเขาก็จะปลูกพริกไทยพลูดีปีนะครับอาศัยขึ้นทองหลางเป็นผลประโยชน์ที่พลอยได้แล้วส่วนอีกอันหนึ่งก็คือไอ้พริกไทยดีปรีหรือทองไอ้พลูเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยวัดความชื้นสัมผัสในอากาศได้เป็นอย่างดีเพราะพืชพวกนี้ถ้าชื้นยิ่งงามนะครับก็เลยทำให้นนทบุรีในอดีตนั้นล่มลื่นนะครับเข้ามาในสวนเนี่ยเดินไปในสวนผมก็จะเหมือนย้อนไปสัก50ปีที่แล้วเราพยายามทำสวนที่นี่ให้เหมือนเมื่อ50ปีที่แล้วก็คือมีร่องมีพืชทั้งเดี๋ยวที่บอกอะยกเว้นชั้นน้ำอย่างเดียวเพราะเดี๋ยวนี้น้ำในร่องมันสกปรกเพราะว่ามันมีน้ำแฟบน้ำสบู่ต่างๆที่มาจากในคลองนะครับเราก็เลยไม่มีการปลูกพืชในน้ำแต่นอกนั้นเราจะปลูกครบหมดนะครับที่นนท์เนี่ยเขาใช้ทองหลางใช้ปุ๋ยอินทรีย์เขาทำกันมาเป็นร้อยๆปีแล้วไม่ใช่มาเพิ่งมาเอ้ยทุเรียนมันเพิ่งมีวันนี้ทุเรียนมี 2-300 ปีแล้วครับนะครับแต่เราเนี่ยยังทำวิถีนนอยู่ก็คือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จะมองเห็นที่สวนเราเนี่ยโคนต้นไม้เราจะมีแต่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับแล้วก็ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยมันถึงดีมีคุณภาพ

0: กันเลยครับคุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าครับเราพาคุณผู้ชมมาดูวิธีการปลูกดอกไม้กินได้แบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับและวิทยากรของเราวันนี้ครับคือดร.ถนอมวันสิงห์จุ้ยครับหรือพี่อ้อสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เราคุยกันถึงเรื่องดอกไม้ทานได้ใช่ไหมครับในกระบวนการผลิตก็คือเหมือนกับว่าให้เลือกพันธุ์ที่ถูกต้องกับพื้นที่ให้ธรรมชาติดูแลกันเองใช่ไหมแล้วก็เรื่องของดินเรื่องน้ำก็คือเราก็จะไม่มีการใช้สารเคมีเลย
1: ไม่มี
0: เลย
1: เพราะว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยเวลาเปิดหน้าเวนเดอร์เนี่ยเขาจะมีข้อตกลงมาเลยว่าถ้าตรวจเจอ
0: ในการปลูกเลยว่าถ้ามีตรวจเจอปุ๊บตีกลับแน่นอน
1: โดนฟ้องแน่นอน
0: เพราะฉะนั้นเรามีวิธีการปลูกที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
1: ใช่แล้วก็มีการตรวจแลบทุก3เดือน
0: ทุก3เดือนเลยครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรวจอะไรบ้างครับตรวจแลบทุก3เดือน
1: ตรวจแลบ12ตัวแล้วแต่ลูกค้า
0: เป็นสารตกค้างที่อยู่ในพืช
1: ใช่ก็คือด้วยความที่ลูกค้าเราเนี่ยมีหลากหลายมากเป็นกลุ่มแบบธุรกิจโรงแรม
0: เน้นไฮเอนด์นิดนึง
1: ใช่แล้วก็มี
0: ผู้กำลังซื้อ
1: สายการบิน
0: สายการบิน
1: ส่งออกไปต่างประเทศฉะนั้นก็ต้องมีการตรวจ
0: เป็นมีมาตรฐานที่ถูกต้องรับรองชัดเจนแน่นอนว่าต้องปลอดภัยปลอดสารพิษตกค้าง
1: ก็อย่างเงี้ยของเราด้วยความที่หนึ่งอ่ะมันไม่ใช่พืชเศรษฐกิจถูกไหมพอไม่ใช่
0: มันจะเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วในอนาคต
1: แต่มันจะไม่คือพืชเศรษฐกิจในมุมพี่อ่ะ
0: มันได้ใช
1: ่ไหมใช่มันจะกลายเป็นโปรดักตัวอื่น
0: ตัวอื่น
1: สารสกัด
0: ของเราจะแซมอยู่ในนั้นในตัวดักนั้น
1: ก็คือจะมาจากนี้เพราะว่าหนึ่งจริงๆอ่ะโดยตัวโครงสร้างของเราก่อนที่เราจะไปทำสู่ระบบอุตสาหกรรมอ่ะเราวางดีมไว้ว่าตอนแรกอ่ะเราอยากทำโปรเจกต์ฟาร์มสุกอาราวเดอะเวิร์ล
0: อาราวเดอะเวิร์ล
1: ก็คือขายแฟรนไชส์ไปที่ต่างประเทศ
0: ครับ
1: จ่ายพี่คนละ5ล้าน
0: 5ล้านเลยเหรอคร
1: ับใช่สัญญา3ปีพี่ดูแลกลุ่มทาร์เก็ตลูกค้าให้ในเครือธุรกิจร้านมิชลินทั่วโลกเน
0: า
1: ะที่ดึงมาจิ้น 25% แต่สัญญา3ปีนะคะในมุมของฟาร์มสุกอาราวเดอะเวิลด์เจอปัญหาว่าเราส่งออกไปอเมริกาแล้วคือแบบโลจิสติกคือประมาณ10วันพอจะถึงลูกค้า
0: ใช่เนี่ยนี่ผมคิดเป็นห่วงว่าเป็น
1: นั่นแหละเราก็เลยเจอปัญหาว่าโอ้ถ้ามันยาวขนาดนั้นอะ
0: เจ๊งแน่เลย
1: คุณไปปลูกที่นู่นเลยโดยใช้โนเลสเราโดยใช้แฟรนไชส์เราเพราะว่า1คือชื่อเสียงพี่ตั้งแต่คือเดี๋ยวนี้เริ่มมีชื่อเสียงเหมือนที่หลายๆกับ
0: เริ่มดังแล้ว
1: ใช่กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นร้านอาหารในเครือมิชลีนอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศเพราะว่า
0: เราก็จะดูแลเรื่องปลูกให้เขาเลยปลูกอย่างดักสิ่งแวดล้อม
1: ใช่ก็คือ knowledge เราทั้งหมด
0: ที่เราปลูกยังไงอยู่ยังไงแล้วเราก็ไปทำให้เขาปลูกอย่างนี้ได้เลย
1: พอโควิดมาค่ะเราก็เลยโปรเจกต์นั้นก็เลยพับเพราะว่าสถานการณ
0: ์ก็เงียบไปนะ
1: ใช่สถานการณ์ในต่างประเทศอะค่ะร้านอาหารเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีก็คือเดคอเรชันเนี่ยมันคงไปไม่ได้
0: ไม่ถึง
1: ใช่แล้วก็เลยเปลี่ยน
0: มาเป็นทำอย่างนี
1: ้มาเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมก็คือจะเริ่มปีหน้า
0: อ๋อ
1: ก็คือทำได้ทำที่เขาใหญ
0: ่
1: อันนั้นคือพื้นที่
0: เป็นโปรเจกต์ใหม่ของเราที่จะไปขยายพื้นที่ตรงนั้นที่เขาใหญ่
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: อันนั้นแต่อันนั้นอาจจะเป็นกลุ่มไม่ใช่แบบเป็นเดคอเรชันแล้วนะ
0: อ
1: ันนั้นคือจะป้อนเข้าอุตสาหกรรมอย่างเดียว
0: โอเค

ู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยคุณอ้อครับหนองวันสิงจุ้ยครับหรือเจ้าของฟาร์มสุขดอกไม้ไทยครับที่นี่ครับได้มีการรักดอกไม้พื้นถิ่นครับแล้วก็สามารถดูแลรักษาอย่างง่ายครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระบบเกษตรอินทรีย์เนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชม

0: คนที่จะมาทำธุรกิจไม้ดอกกินได้อย่างเราเนี้ยเขาต้องมีจุดเริ่มต้นยังไงแล้วก็ทำยังไงจะประสบความสำเร็จแบบพี่อ้อเนี้ย
1: จริงๆสำหรับคนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจดอกไม้นะคะจริงๆก็อย่างที่บอกค่ะเราต้องรู้ก่อนว่าเราอ่ะจะผลิตออกมาแล้วเนี่ยเราจะขายใครอยากให้รู้จักกลุ่มลูกค้าให้มากก่อนเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรามีความเข้าใจในกลุ่มลูกค้าหรือเราเห็นกลุ่มลูกค้านั้นจริงๆอ่ะเราสามารถทำโปรดักต์หรือว่าตัวสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะเหมือนที่พี่เขาบอกค่ะปลูกอ่ะไม่ยากโยนโยนหวานหวานมันก็ขึ้นแต่หัวใจหลักคือปลูกแล้วขายได้หรือเปล่าถ้าปลูกแล้วขายไม่ได้แล้วเกษตรกรอย่างเราก็จะกลับไปสู่วังวนเดิมแต่ถ้าปลูกแล้วมันขายได้สามารถปลูกได้ในปริมาณน้อยๆแล้วขายได้ในระยะยาวอันนี้คือน่าสนใจอันที่สองเลยอ่ะที่แบบอยากจะฝากไว้มากๆคืออยากให้เกษตรกรน่ะสนใจเรื่องงานวิจัยคือแบบรู้ให้ลึกรู้แบบให้จริงแบบสุดกึ่งไปเลยว่าโปรดักต์ของเราเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างอย่างของพี่อ้อไม่ได้ขายแต่เชฟอย่างเดียวนะคะเราขายคุณหมอเวชสำอางอุตสาหกรรมตอนนี้คือเราขยายไปถึงอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมแล้วที่จะเอาดอกไม้เนี่ยไปแปรรูปเป็นเวชสำอางไปเป็นแบบแร้งบอดี้ทั้งหมด
0: สุดท้ายอยากให้ฝากถึงเรื่องของการปลูกอย่างเป็นรักสิ่งแวดล้อมดูแลธรรมชาตินิดนึง
1: จริงๆอ่ะเรื่องปลูกอะค่ะอย่างที่บอกเราต้องในมุมของเกษตรกรอะเกษตรกรต้องมีความเข้าใจในพืชที่ตัวเองปลูกก่อนอย่างที่บอกก็แหละว่าถ้าไม่มีความเข้าใจก็ต้องหาข้อมูลอยากรู้ก็ต้องหาต้องรู้ว่าต้นไม้ที่เราปลูกอ่ะมีลักษณะมีกายภาพมีแมลงมีโรคอะไรที่มันรบกวนเราจะได้สามารถจัดการได้ถูกในมุมแบบนี้พี่ว่ามันก็อยู่ในระบบนิเวศทำให้มันสามารถดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมาพึ่งสารเคมีหรือยาเราเชื่อในวิทยาศาสตร์อ่ะเรามีความรู้สึกว่าถ้าเกษตรกรมีความรู้มีแล็บมีนักวิจัยหรือมีทีมอาจารย์มาทำงานวิจัยร่วมเนี่ยการลดการใช้สารเคมีไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับเองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันน่าจะมีองค์ความรู้มากขึ้นพี่ว่ายุคนี้เราเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่อยู่ในยุค 5G อยู่ในยุคเทคโนโลยีองค์ความรู้มันมีอยู่ในทุกมหาลัยแล้วก็คือพร้อมแชร์ลิงมากมายมันสามารถทำให้เราพัฒนาตัวโปรดักต์หรือว่าพัฒนาธุรกิจของเราอ่ะในมุมของธุรกิจเกษตรอ่ะได้จริงๆแล้วจะเห็นได้จริงๆในอนาคตอะค่ะ
0: ครับแล้วก็เกษตรกรที่สนใจครับในการปลูกดอกไม้แบบกินได้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมก็สามารถเข้ามาดูงานได้ที่ฟาร์มสุขดอกไม้ไทยครับคุณช่วงสุขใจที่พอเพียงวันนี้ครับผมจะพาคุณชมไปพบกับความสุขของคุณลุงสุเทพกุลศรีครับความสุขในการเป็นฟาร์มโคชชิ่งครับในการนำองค์ความรู้ด้านการเกษตรไปสอนให้กับคนที่สนใจครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันเป็นเรื่องของแนวคิดแล้วก็ออกมาในรูปของนามธรรมเอานำไปปฏิบัติถามว่าเรื่องดีไหมที่พระองค์ทรงคิดไว้ให้เยอะท่านลองไปอ่านดูนะว่ามีเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยจะมีเยอะโอเคถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับทฤษฎี3ขั้นตอนสู่ชีวิตพอเพียงเนี่ยมันอันนี้เป็นแนวทางการปฏิบัติเลยมันเห็นชัดเจนว่าจะต้องอย่างนี้พระองค์ทรงคิดไว้ให้เป็นแบบของเกษตรกรความจริงไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรก็ได้ทุกๆอาชีพไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป็นอะไรที่อยู่ในชุมชนอย่างเงี้ย ถ้าสามารถที่จะดำเนินการอย่างนี้ได้เนี่ยมันเอาไปใช้ได้อย่างชัดเจนเพราะนั้นถ้า2อันนี้มาผนวกก็คือโอเคท่านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยโอเคมันท็อปอัพอยู่ข้างบนแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้พื้นฐานข้างล่างเนี่ยถ้าหากว่าเราเริ่มต้นด้วยทฤษฎี3ขั้นตอนสู่ชีวิตพอเพียงเนี่ยมันจะไปช่วยส่งเสริมกันการที่จะเอื้อต่อสังคมเนี่ยคือตัวเองต้องไปรอดก่อนคราวนี้การทำศูนย์เรียนรู้ตรงนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นศูนย์เรียนรู้แต่ว่าจริงๆแล้วมันอยู่บนพื้นฐานของรายได้และอาชีพของกรุงเทพเองแต่ในเวลาเดียวกันถ้าทุกคนทุกอาชีพเนี่ยถ้าเราทำตรงนี้แล้วเนี่ยเราออกแบบเพิ่มเติมนิดนึงเนี่ย เพื่อที่จะเผยแพร่ขีดข่ายความสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีอยู่มันทำควบคู่กันไปได้มันก็เลยกลายเป็นว่าอันนี้มันไม่ใช่ภาระพอไม่ใช่ภาระตรงนี้เนี่ยโอเคถ้าเรามีรายได้ตรงนี้เสร็จแล้วในเวลาเดียวกันในพื้นที่เดียวกันอะไรเดียวกันมันก็กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนของคนที่เขาสนใจตรงนี้มันก็เลยเหมือนกับไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าสิ่งที่ได้ขึ้นมาก็คือโอเคเขาก็ชื่นชมเนาะหรือเขาก็เอากระบวนการเนี้ยไปปฏิบัติมันเนี้ยเกิดมิตรภาพเกิดความรู้สึกที่ดีๆต่อกันและไอ้ตรงนี้มันเป็นปัจจัยของความสุขการที่เรามองกันด้วยทัศนคติที่ดีแล้วเขาชื่นชมเราแล้วเราเองเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ความรู้ความสามารถที่บนวิถีชีวิตเนี่ยแบ่งปันให้กับคนอื่นแล้วให้คนอื่นไปทำตามตรงเนี้ยมันเกิดภาพที่งดงามเกิดขึ้นมันก็เลยทำให้บนงานบนชีวิตตรงเนี้ยมันมีความสุขเข้ามาเจือปนด้วยอันดับแรกเลยนะทำเล็กๆก่อนทำเล็กๆให้มันเกิดความสำเร็จก่อนก็คือลงทุนน้อยแล้วก็ถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จหรือมันเสียหายเนี่ยมันก็ไม่เสียหายอะไรมากแล้วก็ข้อสำคัญคือใจมันไม่เสียทีนี้พอเราทำเล็กๆแล้วมันเกิดความสำเร็จแล้วก็ค้นหาว่าไอ้ที่มันได้น่ะเพราะอะไรและที่มันไม่ได้น่ะเพราะอะไรแค่2ประเด็นตรงนี้คุณจะหลุดพ้นทันทีแล้วพอเริ่มต้นอย่างนี้แล้วพอมันมีแนวทางในขณะที่เราทำตรงนี้เดี๋ยวการตลาดมันจะมาเองโอเคเรื่องของการผลิตก่อนนะผลิตให้มันได้ก่อนผลิตให้มันได้เรื่องของผลผลิตเรื่องของคุณภาพเรื่องของอะไรต่ออะไรพวกนี้ให้มันได้ก่อนนะอย่าใจร้อนแล้วก็ทำแล้วให้เราพิจารณาถึงไอ้ที่เราทำเนี่ยมันดีหรือไม่ดียังไงอย่างเนี้ยมันดีแล้วมันดีพอหรือยังแล้วยิ่งไอ้เรื่องผลผลิตผักตรงเนี้ยมันไม่ใช่แค่ได้ผลผลิตอย่างนี้เฮ้ยมันปลอดภัยไหมใช้ทรัพยากรเยอะหรือเปล่ามันเป็นที่ต้องการมันมีตัวบ่งชี้ไหมว่าอันเนี้ยมันดีต่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ผลผลิตดีอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูองค์ประกอบตรงนี้ก็ถ้าหากว่าเราได้ครบตรงเนี้ยเชื่อเถอะผลผลิตของเราใครๆก็อยากกิน

ไม่ว่าจะเป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าทฤษฎี3ขั้นตอนสู่ที่พอเพียงเนี่ยมันเป็นกุศโลบายที่พระองค์ท่านเนี่ยได้วางไว้ให้แล้วถ้าใครเดินตามแล้วมันจะเป็นอย่างนี้โอเคอย่างกับพอเพียงก่อนคนที่มาอยู่ในมิติของความพอเพียงเริ่มต้นจากความพอเพียงเนี่ยพอเพียงแต่ห้ามเกิน2ปีนะถ้าสอบเกิน2ปีไปแล้วพอเพียงนะคุณผิดละคือพอเพียงแล้วเนี่ยไอ้บนความพอเพียงมันจะเกิดการเพิ่มพูนขึ้นไม่ว่าเรื่องของรายได้ไม่ว่าการดำรงชีวิตอะไรเนี่ยมันพอมันเพิ่มพูนขึ้นพอเพิ่มพูนขึ้นและคนพวกนี้ที่ปฏิบัติมาอย่างเงี้ยเกิดแนวคิดว่ามันต้องจุนเจือจากแนวทางที่กรุงเทพทำมาเนี่ยมันเป็นสเต็ปอย่างนี้จริงๆคือให้มันอยู่ได้ก่อนแล้วก็ร่วมมืออะไรนั่นกันโอเคมันก็มาสู่ความพอเพียงและเพิ่มพูนแล้วก็มาถึงตอนนี้ก็คือมาอยู่ในขั้นที่มันจุนเจือเพราะจุนเจือแล้วบางทีเราให้โดยที่เราไม่ได้เสียอะไรเลยก็มีอะไร

คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิกันครับแล้วผมหวังว่าครับรายการค่าแผ่นดินครับคงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยครับและสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ถ้าเรียนมสทได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ครับเนื้อหาถัดมานะครับก็จะพูดถึงพลวัตของสังคมโลกต่อสังคมไทยเพราะนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญพลวัตจริงๆแล้วก็คือพูดถึงก็คือการเปลี่ยนแปลงนั่นเองเพราะฉะนั้นปัจจุบันต้องยอมรับว่าสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านในหลายมิติซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกนั้นก็ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยนั่นเองนะครับซึ่งมีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับเราก็มาดูกันว่าตอนที่1ถ้าพูดถึงพลวัตของสังคมโลกนะครับและพลวัตของสังคมไทยก็คือหมายความว่าในเรื่องของพลวัตของสังคมโลกเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง1ก็คือว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็คือมันเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือว่ามันเกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองนะครับอันที่2ถ้าในพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงหรือพลวัตของสังคมโลกทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจเนี่ยมันเกิดประเด็นที่สำคัญก็คือว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจก็คือหมายถึงว่ามันเกิดประเทศบางประเทศที่เริ่มมีบทบาทในทางการเมืองที่เริ่มมีบทบาทในทางเศรษฐกิจในเวทีโลกนั่นเองนั่นก็คือประเทศจีนนะครับจากที่ตัวแสดงเดิมหรือว่ากู้อำนาจเดิมในทางการเมืองและเศรษฐกิจคือสหรัฐนะครับแต่ตอนนี้จีนก็เริ่มที่จะมีบทบาทในเวทีโลกทั้งด้านการเมืองและด้านเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับอันที่3ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและประชากรก็คือพูดง่ายๆโครงสร้างประชากรมันเปลี่ยนนะครับรวมไปถึงการเป็นโรคหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับก็จะมีพฤติกรรมเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงความไม่มั่นคงทางด้านอาหารก็จะเป็นประเด็นสำคัญในเวทีโลกก็คือพูดง่ายจะเกิดการขาดแคลนอาหารในหลายๆพื้นที่ในโลกนี้นั่นเองนะครับรวมไปถึงอันที่4ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีก็จะมีการก้าวกระโดดหรือพูดง่ายเทคโนโลยีมีก้าวกระโดดมีการนำเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้นะครับอันที่5ก็คือเรื่องของทางด้านสาธารณสุขอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญณปัจจุบันนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญก็คือไอ้โรคระบาดไวรัสโควิด-19นี่แหละที่ทำให้โลกทั้งใบนี้เปลี่ยนแปลงไปนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเรื่องของวิถีชีวิตใหม่ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าไอ้ new normal เนี่ยมันก็มาจากเหตุผลของหลักนั่นเองนะครับที่ต้องทำให้วิถีชีวิตของมนุษย์เราเปลี่ยนแปลงไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวิถีชีวิตของมนุษย์เราก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปแหละแต่ว่าโรคระบาดโควิด-19เนี่ยมันทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเร็วขึ้นมานั่นเองเกิดวิถีชีวิตใหม่นะครับที่ไม่ใช่เหมือนเดิมแล้วก็คือหมายความว่าการเผชิญหน้าคงจะลดน้อยลงนะครับต้องอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาแทนที่นะครับเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตใหม่กับมาตรการด้านต่างๆก็จะเกิดขึ้นตามมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิถีชีวิตใหม่แบบที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตัวในเรื่องของสาธารณสุขของไทยนะครับเราก็จะเห็นว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดนะครับของโควิดเนี่ยมันก็ต้องทำให้เราทุกคนไทยทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติตัวให้สอดรับกับโรคระบาดที่เกิดขึ้นอย่างน้อยต้องสวมหน้ากากอย่างน้อยต้องหมั่นล้างมืออย่างน้อยต้องไม่ติดต่อสัมพันธ์กันนะครับนอกจากนี้เราก็จะเห็นวิถีชีวิตใหม่ในเรื่องของผลกระทบด้านธุรกิจและเศรษฐกิจที่ชัดเจนถูกไหมครับเพราะว่าพูดง่ายๆเมื่อเกิดโรคระบาด

ครับต้องยกเลิกต้องปิดต้องเลิกกิจกรรมทางธุรกิจอะไรต่างๆนานาเพื่อตัดวงจรไม่ให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์เพราะการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์มันเป็นตัวก่อให้เกิดโรคระบาดขยายตัวขึ้นนั่นเองนะครับรวมไปถึงวิถีชีวิตใหม่ด้านของสถานบันเทิงหรือลองมหรสพอะไรต่างๆนานาที่ผ่านมาก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปนะครับต้องมีมาตรการอะไรต่างๆนานาเพิ่มมากขึ้นนะครับอาจจะต้องปิดแต่ว่าปิดเนี่ยก็คือปิดเฉพาะในช่วงแรกคงไม่สามารถปิดให้บริการอย่างถาวรได้ถูกไหมครับเพราะว่ามันก็จะกระทบต่อเรื่องของเศรษฐกิจนั่นเองรวมไปถึงผลกระทบของวิถีชีวิตใหม่กับผลกระทบด้านการศึกษารูปแบบการศึกษาอะไรต่างๆนานาก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปนะครับเริ่มมีการนำระบบที่ไม่ต้องเผชิญหน้าหรือพูดง่ายมีการเรียนการสอนออนไลน์เกิดขึ้นทดแทนการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้านั่นเองซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องเกิดข้อถกเถียงกันว่ามันมีคุณภาพพอไหมการเรียนการสอนแบบออนไลน์นั้นจะมาทดแทนการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าได้ไหมแน่นอนว่ามันการเรียนการสอนแบบออนไลน์นั้นมันแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดได้แต่ในเรื่องของข้อสงสัยในเรื่องคุณภาพการศึกษาก็เป็นอีกประเด็นนะครับก็ต้องพิจารณากันแต่ว่าในหมายความว่าในช่วงแรกของการแพร่ระบาด ที่รุนแรงเนี่ยก็คงต้องใช้มาตรการการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ไปก่อนนะครับแต่เมื่อสถานการณ์มันดีขึ้นก็คงต้องกลับไปเป็นแบบเผชิญหน้าเพราะยังไงก็แล้วแต่การเรียนการสอนแบบเผชิญหน้านั้นมีประสิทธิภาพมีคุณภาพมากกว่าการเรียนการสอนแบบออนไลน์แน่นอนอันนี้เป็นสิ่งที่นักวิชาการทุกท่านก็พูดไปในทางเดียวกันเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือว่าการเรียนการสอนแบบออนไลน์ก็คือเป็นแค่มาตรฐานมาตรการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นนั่นเองนะครับรวมไปถึงวิถีชีวิตใหม่กับผลกระทบด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องอันนี้จะเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับก็เพราะว่าไม่มีการเดินทางไม่มีการอนุญาตของประเทศต่างๆนานาให้พลเมืองของประเทศนั้นๆเดินทางออกนอกประเทศนะครับก็จะเห็นว่าในช่วงที่การแพร่ระบาดของโรคระบาดเริ่มรุนแรงขึ้นเนี่ยนักท่องเที่ยวในประเทศต่างๆนั้นก็ต้องกลับประเทศตัวเองพูดง่ายๆนะครับเพื่อลดผลกระทบตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่องเที่ยวธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นโรงแรมไม่ว่าจะเป็นสายการบินไม่ว่าจะเป็นรถนำเที่ยวเรือนำเที่ยวอะไรต่างๆนานาก็ได้รับผลกระทบหมดก็คือพูดง่ายๆต้องปิดกิจการเพราะว่าประสบปัญหาภาวะขาดทุนนะครับเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับอาจจะต้องยกเลิกกิจการไปอะไรต่างๆนานาทำให้ผู้ประกอบการหรือลูกจ้างหรือพนักงานก็ต้องได้รับผลกระทบตามไปด้วยนะครับเพราะว่าต้องโดนไล่ออกจากงานต้องโดนออกจากงานง่ายๆนะครับเพราะว่าธุรกิจไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือพลวัตของสังคมโลกนะครับซึ่งก็จะชี้ให้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสังคมโลกนะครับทั้งในด้านการเมืองทั้งในด้านเศรษฐกิจนะครับทั้งในด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมแล้วก็สาธารณสุขนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นหลักๆณตอนนี้เนี่ยนะครับเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเรื่องของโรคระบาดเป็นประเด็นใหญ่สุดณตอนนี้นะครับและก็ยังไม่มีใครสามารถที่จะตอบได้ว่าโรคระบาดนี้จะยุติลงเมื่อไหร่อาจจะกลับมาแพร่ระบาดอีกก็ได้นะครับซึ่งเมื่อโรคระบาดเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในโลกเลยก็ว่าได้รวมไปถึงโรคระบาดนี้ยังจุดประเด็นความขัดแย้งของประเทศต่างๆในโลกด้วยก็เห็นชัดเจนว่าความขัดแย้งเรื่องของจีนกับประเทศจีนกับสหรัฐอเมริกาส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องโรคระบาดนี้ด้วยเพราะว่าอเมริกาก็กล่าวหาจีนว่าเป็นต้นกำเนิดนะครับที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิดนี้หรือถ้าพูดง่ายๆโควิดก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่มาตอกย้ำความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนให้ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็คงจะนึกภาพออกเราคงจำได้หรือกลับไปอ่านข้อมูลย้อนหลังอดีตประธานาธิบดี

ีสหรัฐอเมริกาท่านหนึ่งก็คืออันนี้คงพูดได้เพราะว่าเป็นข่าวโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ออกมากล่าวโจมตีนะครับประเทศจีนออกมาล้อเลียนออกมาอะไรต่างๆนานาเกี่ยวกับไข้หวัดนี้นะครับหรือพูดง่ายๆคือว่ามองว่าประเทศจีนนี่แหละเป็นบ่อเกิดเป็นต้นกำเนิดของโควิดนะครับที่ทำให้เกิดความเสียหายไปทั่วโลกนะครับความขัดแย้งอันนี้แล้วจีนก็ออกมาตอบโต้นะครับแต่ว่ามันก็เลยกลายเป็นยิ่งตอกย้ำความขัดแย้งระหว่างประเทศสองประเทศนี้นี่ก็คือเนื้อหาในตอนที่หนึ่งก็คือพลวัตของสังคมโลกและพลวัตของสังคมไทยเนื้อหาในตอนถัดมาเนี่ยก็จะพูดถึงพลวัตของสังคมโลกที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยซึ่งก็จะต่อเนื่องจากเนื้อหาเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็อาจจะเป็นการพูดถึงภาพรวมของพลวัตของสังคมโลกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พอตอนนี้เนี่ยก็จะเริ่มเน้นลงไปเลยว่าจากไอ้พลวัตของสังคมโลกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันส่งผลกระทบต่อสังคมไทยยังไงบ้างนะครับซึ่งรายละเอียดมีอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกนะครับพลวัตของสังคมโลกที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยก็คือแน่นอนมันเกิดความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอำนาจก็คือจีนกับสหรัฐนะครับความขัดแย้งนั้นก็เข้มข้นมากขึ้นประเด็นที่2ก็คือเรื่องของโควิดนะครับโควิดก็จะทำให้กระแสของโลกาภิวัตน์ต้องหยุดชะงักลงนะครับก็คือหมายความว่าโควิดนั้นทำให้ประเทศนานาต้องปิดประเทศซึ่งมันเหมือนกับว่าทวนกระแสของโลกาภิวัตน์ถูกไหมฮะเพราะว่าโลกาภิวัตน์หมายความว่าประเทศต่างๆนานามีปฏิสัมพันธ์กันแต่พอเจอโควิดเนี่ยก็เหมือนกับว่าต้องกระแสโลกาภิวัตน์ต้องหยุดชะงักไปเลยถูกไหมเพราะว่าการเดินทางการติดต่อสื่อสารอะไรกันแบบเผชิญหน้าก็จะหมดไปนะครับอันที่3ก็คือโควิดก็ทำให้เกิดสิ่งที่เขาเรียกว่าThe Great Decoupling หรือการทางออกจากกันระหว่างรัฐมากขึ้นก็คือหมายความว่าอาจจะทำให้แต่ละประเทศต้องห่างเหินกันเพราะว่าไม่มีการติดต่อสัมพันธ์กันในลักษณะเผชิญหน้ารวมไปถึงทำให้เกิดการกล่าวโทษกันหรือมีการตอบโต้ซึ่งกันและกันก็เห็นได้ชัดเจนกรณีจีนกับสหรัฐก็มีการกล่าวโทษกันไปมามีการโต้เถียงกันรวมไปถึงแม้แต่ประเด็นเรื่องวัคซีนถ้าเราจำกันได้วัคซีนก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีการโต้เถียงมีการกล่าวหากันว่าวัคซีนของประเทศนี้มีคุณภาพดีพอไหมหรือวัคซีนอีกประเทศหนึ่งดีกว่าไหมอะไรทำนองนี้นะครับตัดมาก็คือทำให้สิ่งที่เรียกว่าพรมแดนกลับมาเข้มแข็งและหนาแน่นมากขึ้นหมายความว่ายังไงก็คือหมายความว่าก็เนื่องจากว่าต้องทำให้พรมแดนมีความเข้มข้นก็คือหมายความว่าไม่เปิดโอกาสให้มีการเดินทางได้อย่างสะดวกเหมือนสมัยก่อนแล้วถูกไหมฮะเพราะว่าเป็นการป้องกันเรื่องของการระบาดที่มาพร้อมกับผู้ที่เดินทางข้ามแดนนั่นเองเพราะฉะนั้นพรมแดนก็จะมีความเข้มแข็งมากขึ้นคือไม่ให้ข้ามพรมแดนนั่นเองเพราะว่าถ้าเราติดตามข่าวสารก็จะเห็นว่าช่วงที่มีการแพร่ระบาดเนี่ยก็มีการลักลอบเข้าพรมแดนของไทยจากประเทศเพื่อนบ้านถูกไหมที่มีการระบาดหนักกว่าเราหรือมีชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านต้องการหลบหรือหนีความรุนแรงของการแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทยเพราะมองว่าประเทศไทยอาจจะความรุนแรงของการระบาดของโรคนั้นไม่รุนแรงมากนักรวมไปถึงระบบสาธารณสุขของไทยยังรับมือได้ยังพอรับมือได้ก็เลยแอบหนีเข้ามานะครับแล้วก็เรื่องของโควิดนะครับก็เร่งกระบวนการชาตินิยมประชานิยมแล้วก็การปกป้องทางการค้านะครับอันนี้ก็คือหมายความว่าเราก็จะเห็นว่าก็ต้องมีการช่วยเหลือกันเองของคนในแต่ละประเทศถูกไหมฮะมันก็เลยเกิดกระแสที่เรียกว่าชาตินิยมประชานิยมถูกไหมฮะอันที่6ก็คือวัคซีนกลายเป็นโจทย์ใหญ่ถูกไหมฮะในตอนที่เริ่มระบาดใหม่ๆเริ่มมีการค้นคิดวัคซีนนะครับวัคซีนเนี่ยก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการโจมตีกันเหมือนกันนะรวมไปถึงมีการใช้สิ่งที่เรียกว่าการใช้การทูตวัคซีนก็คือหมายความว่ามีการด้อยค่าวัคซีนของบางประเทศเพราะตอนนั้นก็ต้องเข้าใจว่าเมื่อทุกๆประเทศกลัวโควิดนะครับเมื่อทุกๆประเทศมีการระบาดของโควิดอย่างรุนแรงนะครับวัคซีนจึงเป็นสิ่งที่หลายๆประเทศต้องการถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นประเทศ

ไหนที่คิดได้หรือผลิตออกมาได้ก่อนก็จะได้ประโยชน์มหาศาลนะครับมันก็เลยเกิดการถกเถียงกันกล่าวหากันรวมไปถึงการใช้การทูตทางวัคซีนเช่นหมายความว่าสมมุติว่าอยากจะมีการเดินทางไปในประเทศนั้นด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องดูว่าคุณฉีดวัคซีนประเภทไหนมาถูกไหมฮะเช่นถ้าจะเดินทางไปด้วยเหตุผลความจำเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าจะเข้าไปในประเทศทางยุโรปก็อาจจะถูกตั้งเงื่อนไขว่าคุณฉีดวัคซีนยี่ห้ออะไรมาถ้าฉีดยี่ห้อนี้ถึงจะเข้าได้ฉีดอีกยี่ห้อนึงก็อาจจะเข้าประเทศไม่ได้นั่นก็คือพอมองภาพให้เห็นถึงวัคซีนกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของการเมืองระหว่างประเทศได้นะครับรวมไปถึงเกิดระเบียบโลกใหม่นะครับก็คือหมายความว่าเกิดเป็นสองขั้วอำนาจก็คือจีนกับสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นจากที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแล้วมันจะเกิดผลอะไรนะครับต่อประเทศไทยนะครับก็คือหมายความว่ามันก็ทำให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัวอันนี้มันเห็นภาพชัดเจนถูกไหมครับจริงๆไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยหรอกเพราะว่าเศรษฐกิจโลกมันก็ชะลอตัวถูกไหมฮะเพราะว่าทุกๆประเทศหรือหลายๆประเทศเนี่ยเกือบจะเรียกได้ว่าไม่มีประเทศไหนเลยที่ไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับรวมไปถึงบรรยากาศการลงทุนนะครับการเคลื่อนย้ายเงินทุนนะครับก็เนื่องจากว่าไทยเราเนี่ยนะครับไม่ได้มีปัญหากับจีนไม่ได้มีปัญหากับสหรัฐแต่เมื่อ2ประเทศนี้เนี่ยเกิดความขัดแย้งกันเนี่ยบางทีมันก็ทำให้ไทยเราเนี่ยอาจจะวางตัวลำบากมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญกับประเทศใดประเทศหนึ่งก็คงไม่ได้ซึ่งก็ถูกต้องแล้วว่าหลักการคือว่าประเทศไทยก็คงต้องให้ความสำคัญกับ2ประเทศนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องของด้านเศรษฐกิจนะครับก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือหมายความว่าการจัดระเบียบห่วงโซ่อุปทานก็จะเปลี่ยนแปลงไปก็คือหมายความว่าต้นทางของสินค้าจนถึงปลายทางของสินค้านั้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปก็คือหมายความว่าห่วงโซ่อาหารโทษห่วงโซ่อุปทานเนี่ยก็คงไม่ได้ผลิตสินค้าชนิดหนึ่งคงไม่ได้ผลิตภายในประเทศใดประเทศหนึ่งก็อาจจะแยกผลิตส่วนนี้อาจจะผลิตที่ประเทศนี้อีกส่วนหนึ่งอาจจะผลิตอีกประเทศหนึ่งนะครับด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องของความขัดแย้งที่จีนกับสหรัฐมีต่อกันนะครับรวมไปถึงเรื่องของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงทางการเงินรวมไปถึงนักท่องเที่ยวจีนลดลงอันนี้ก็ชัดเจนว่านักท่องเที่ยวจีนนั้นเป็นนักท่องเที่ยวที่สำคัญในเวทีโลกก็คือเพราะว่าพลเมืองคนจีนมีเยอะถูกไหมฮะประเทศไทยนี่ก็ชัดเจนว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมีมากถูกไหมฮะโดยนโยบายปิดประเทศของจีนก็คือหมายความว่าจีนไม่อนุญาตให้ประชาชนของเขาเดินทางออกนอกประเทศในช่วงสถานการณ์โควิดก็ทำให้ไทยได้รับผลกระทบในส่วนนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงการจ้างงานที่ชะลอตัวนี่ก็ชัดเจนถูกไหมฮะเพราะว่ามันไม่มีรายได้มาจากนักท่องเที่ยวการจ้างงานต่างๆนานาในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือธุรกิจอื่นนะมันก็เหมือนโดมิโนมันก็ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอื่นตามไปด้วยมันก็ทำให้การจ้างงานเนี่ยมันชะลอตัวนะครับรวมไปถึงการวิจัยและพัฒนาก็ลดลงนะครับในส่วนของเทคโนโลยีนะครับก็จะเห็นว่าในเวทีโลกนะครับหรือพลวัตของสังคมโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีก็คือพูดง่ายมีการใช้เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดก็คือมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตออปติกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ อะไรต่างๆระบบอัตโนมัติต่างๆนานาระบบปัญญาประดิษฐ์อะไรต่างๆนานานะครับรวมไปถึงการทำให้ผู้บริโภคกลายเป็นผู้ผลิตก็คือหมายความว่าจากการที่ประชาชนหรือคนธรรมดาทั่วไปอยู่ในฐานะแค่ผู้บริโภคด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ก้าวหน้าขึ้นมันทำให้ประชาชนคนธรรมดานั้นกลายเป็นผู้ผลิตได้ก็คือหมายความว่ามีสื่อก็คือหมายความว่าทุกคนนั้นสามารถที่จะผลิตคอนเทนต์อะไรต่างๆนานาออกสู่ออนไลน์ได้ไม่เหมือนในสมัยก่อนถูกไหมครับรวมไปถึงยุคระบบอัจฉริยะก็คือต้องยอมรับว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มีระบบอัจฉริยะระบบอัตโนมัติอะไรต่างๆนานาที่มาใช้แทนแรงงานคนนี้ครับรวมไปถึงการแพร่ระบาดของภัยไซเบอร์ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เห็นตัวอย่างชัดเจนกรณีประเทศไทยในปัจจุบันก็เห็นชัดถูกไหมฮะว่าภัยของไซเบอร์มาในหลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหลอกดูดเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพนันอะไรต่างๆนานานะครับ
รวมไปถึงเรื่องของการหลอมรวมกิจกรรมก็จะมีการหลอมรวมกิจกรรมอะไรต่างๆนานา

ทั้งออฟไลน์ทั้งออนไลน์มาผสมร่วมกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นในลักษณะออนไลน์นะครับการแข่งขันบนฐานนวัตกรรมก็คือหมายความว่ามีการผลิตหรือสิ่งประดิษฐ์หรือความคิดอะไรต่างๆนานาเปลี่ยนแปลงไปนะครับมีเรื่องของการแข่งขันด้วยข้อมูลก็คือข้อมูลก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญถูกไหมในโลกยุคปัจจุบันเพราะว่าข้อมูลต่างๆนานานะครับมันเชื่อมโยงถึงกันแล้วข้อมูลของแต่ละบุคคลนะครับไปแพร่กระจายอยู่ในระบบออนไลน์แล้วนะฮะรวมไปถึงการเปลี่ยนโครงสร้างกำลังคนนะครับกำลังคนก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปมีทักษะใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะที่ตอบสนองกับโลกที่เป็นโลกยุคดิจิตอลนั่นเองนะครับนั่นก็คือพลวัตของสังคมโลกที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยนะครับว่ามีด้านอะไรบ้างนั่นเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองเรื่องของเทคโนโลยีที่มันเจริญก้าวหน้ามากขึ้นนะครับก็ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยนั่นเองเพราะนี่ก็คือเนื้อหาโดยภาพรวมของตอนที่2เรื่องของพลวัตของสังคมโลกที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยครับตอนที่3นี้ก็จะพูดถึงแนวโน้มพลวัตของสังคมไทยก็คือหมายความว่าจากที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วแต่ไปในอนาคตเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเนี่ยเพื่อจะตอบรับกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะมีลักษณะยังไงบ้างนะครับประเด็นแรกนะครับก็คือแนวโน้มพลวัตของสังคมไทยด้านการเมืองเพราะฉะนั้นแน่นอนในเวทีโลกนะครับประเทศไทยจะต้องวางตัวเป็นกลางประเทศไทยไม่ใช่เป็นประเทศที่เป็นประเทศมหาอำนาจประเทศเราไม่ใช่ประเทศใหญ่โตก็ไม่ใช่ประเทศเล็กประเทศใหญ่เพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่มีบทบาทอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกมากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยทางที่ดีที่สุดก็คือต้องวางตัวเป็นกลางวางตัวเป็นกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอำนาจ2ประเทศก็คือจีนกับสหรัฐนะครับเราคงไปตั้งตัวเป็นฝ่ายตรงข้ามกับประเทศใดประเทศหนึ่งคงไม่ได้เพราะว่าพูดง่ายๆเรามีผลประโยชน์ร่วมกับ2ประเทศนี้อยู่นั่นเองนะครับมันก็อาจจะทำให้ไทยเราวางตัวลำบากนิดนึงแต่อย่างน้อยนโยบายการวางตัวเป็นกลางก็เป็นทางเลือกทางออกที่ดีที่สุดนะครับ2ก็คือต้องมีการเตรียมความพร้อมหมายความว่าอาจจะต้องมีการเร่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจเพราะอะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตถูกไหมฮะรวมไปถึงเร่งพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีนั้นจะนำมาซึ่งมูลค่าเพิ่มนำมาซึ่งความได้เปรียบในทางธุรกิจหรือในด้านต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีนะครับรวมไปถึงต้องมีการสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็กระจายความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันเช่นพัฒนาหรือยกระดับขีดความสามารถหรือทักษะของแรงงานนะครับรวมไปถึงสร้างห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคมากขึ้นก็คือหมายความว่าเริ่มให้ความสำคัญหรือให้ความสำคัญกับภูมิภาคหรือประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นในการร่วมมือกันในทางเศรษฐกิจนะครับอย่าไปหวังประเทศมหาอำนาจนะครับก็คือพูดง่ายอันนี้ก็ถือเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจนั่นเองนะครับก็คือเป็นการเปิดสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆให้มากขึ้นนะครับรวมไปถึงเตรียมปรับตัวท่ามกลางความไม่แน่นอนนะความไม่แน่นอนในเรื่องอะไรก็คือสงครามเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับอเมริกาซึ่งดูแล้วก็คงจะเยอะนะครับก็เพราะว่ามีเหตุผลมีอะไรที่ทำให้สองประเทศนี้ต้องกระทบกระทั่งกันอยู่เรื่อยไม่ว่าจะเป็นกรณีของความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันซึ่งอเมริกาก็ถือขางไต้หวันอยู่นะครับหรือที่อื่นๆนะครับรวมไปถึงขยายฐานลูกค้านะครับและก็บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับรวมไปถึงบริหารสภาพคล่องแล้วก็หาพันธมิตรนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงแนวโน้มพลวัตด้านเทคโนโลยีล่ะนะครับแน่นอนว่าอนาคตจริงๆก็ไม่ใช่อนาคตนะคงมาถึงแล้วนะครับก็คือว่าด้านเทคโนโลยีเนี่ยคงมีการใช้เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดก็มีเยอะแยะนะครับแต่ว่าในเอกสารของเราก็เช่นว่ายกตัวอย่างว่าอาจจะต้องมีการใช้สิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตออฟทิงนะครับหรืออินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงกันเรื่องของอินเทอร์เน็ตหมดมีเรื่องของปัญญาประดิษฐ์มีเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลมีเรื่องของการโทรคมนาคมยุคใหม่
นะมีเรื่องของ DLT ก็คือหมายความว่ามีศูนย์กลางของข้อมูลมากกว่า1แห่งนะครับการประมวลผลควอนตัมหรือระบบอัตโนมัตินะครับพวกนี้ก็ถือเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับที่มันจะเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าประเทศไทยก็ต้องเปลี่ยนแปลงด้านของเทคโนโลยีเพื่อรองรับเทคโนโลยีตัวใหม่ๆนี้หรือเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดอันนี้นะครับซึ่งมันแน่นอนว่ามันจะต้องเข้ามามีบทบาทมีอิทธิพลต่อสังคมไทยแน่เพราะฉะนั้นนี่ก็คือแนวโน้มพลวัตของสังคมไทยนะครับซึ่งเมื่อกี้ก็เรียนแล้วว่าถ้าพูดถึงพลวัตด้านการเมืองนะครับเราต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองเพราะว่าโลกยุคปัจจุบันมันจะเกิดความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอำนาจนะฮะหรือประเทศต่างๆในโลกก็ยังจะเห็นภาพของความขัดแย้งอยู่ไม่ว่าจะเป็นรัสเซียกับยูเครนไม่ว่าอีกหน่อยจะเป็นเรื่องของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้หรือประเทศต่างๆนานาหรือภูมิภาคต่างๆนานาในโลกแนวโน้มก็จะเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นเหตุผลก็เนื่องจากว่าเรื่องของปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจผลประโยชน์แห่งชาติต่างๆนานาที่ขัดแย้งกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนแล้วว่าประเทศไทยก็ไม่ใช่ประเทศใหญ่โตในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ไม่ใช่ว่าประเทศที่เป็นเล็กไม่ใช่ประเทศเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยคงไม่สามารถกำหนดความเป็นไปของสังคมโลกได้เพราะฉะนั้นนโยบายที่ดีที่สุดก็คือการวางตัวเป็นกลางนะครับก็คือไม่แสดงความขัดแย้งหรือไม่ต่อต้านใครหรือเข้าเป็นพันธมิตรใครอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าเราก็หวังผลประโยชน์จากทั้งสองฝ่ายที่เป็นชาติมหาอำนาจรวมไปถึงประเด็นที่สำคัญเราต้องรองรับหรือวางนโยบายที่เตรียมพร้อมรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือที่เขาเรียกว่าเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดเพราะว่าเทคโนโลยีก้าวกระโดดหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นจะทำให้เราได้เปรียบคู่แข่งขันจะทำให้เราสามารถพัฒนาประเทศจะเจริญก้าวหน้าได้ตามประเทศอื่นๆหรือก้าวทันประเทศอื่นๆเพราะว่าต้องยอมรับว่าการแข่งขันณปัจจุบันนะครับมันมีสูงมากและที่สำคัญนะครับเราต้องมีการเพิ่มศักยภาพหรือเพิ่มทักษะของคนในชาติครับต้องมีทักษะในการทำงานรูปแบบใหม่นะครับก็ต้องตอบรับกับนโยบายเรื่องของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นทักษะของคนรุ่นใหม่ก็ต้องเป็นทักษะที่ตอบโจทย์กับสังคมยุคดิจิตอลจะต้องมีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในโลกยุคปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เป็นเรื่องที่รัฐบาลนะครับเป็นเรื่องที่ฝ่ายการเมืองนะครับจะต้องวางแผนรองรับสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้รวมไปถึงสภาพสังคมที่มันจะเปลี่ยนไปในเรื่องของการเป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าสังคมผู้สูงอายุแน่นอนว่าประเทศต่างๆในโลกรวมทั้งประเทศไทยนะครับก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วสังคมผู้สูงอายุจะเป็นสังคมที่เป็นภาระอันนี้ต้องพูดกันแบบชัดๆไม่ได้กล่าวหาหรือว่าใส่ร้ายผู้ที่สูงอายุแต่หมายความว่าโดยสภาพแล้วเนี่ยสภาพร่างกายนะครับของผู้สูงอายุก็อาจจะความแข็งแกร่งความแข็งแรงก็จะลดน้อยลงโรคภัยไข้เจ็บก็จะมีมากขึ้นความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองความสามารถในการประกอบอาชีพก็จะลดน้อยถอยลงเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือว่าสังคมผู้สูงอายุหรือวัยผู้สูงอายุก็จะเป็นวัยที่เป็นภาระเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลหรือหน้าที่ของฝ่ายการเมืองที่ต้องวางแผนตรงนี้เอาไว้ซึ่งจริงๆแล้วถ้ามองแล้วเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีการพูดถึงนโยบายหรือแผนที่จะรองรับการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตก็อาจจะเกิดวิกฤตหนักถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถที่จะวางแผนหรือให้ความสำคัญกับเรื่องของการรองรับสังคมผู้สูงอายุตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาแนวโน้มของพลวัตของสังคมไทยนะครับที่ได้พูดถึงมาทั้งหมดนี้ครับ

ครับเนื้อหาในหน่วยถัดมานะครับก็จะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่2นะครับชื่อหน่วยก็คือว่าการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์กับสังคมเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าหน่วยเนี้ยเราจะชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์กับสังคมและซึ่งทำไมถึงมีความสำคัญก็คือว่าการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในอดีตกับในปัจจุบันเนี่ยมันคงแตกต่างกันเหตุผลก็เพราะว่าณปัจจุบันมนุษย์เรามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นการตั้งถิ่นฐานมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนในอดีตก็คือหมายความว่าการตั้งถิ่นฐานหมายถึงการไปอาศัยอยู่ในที่อื่นที่มีคนอาศัยอยู่น้อยหรือไม่มีคนอาศัยอยู่นะครับแต่ปัจจุบันการตั้งถิ่นฐานเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งของสังคมมนุษย์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าการตั้งถิ่นฐานมันแสดงถึงอะไรต่างๆนานามันแสดงถึงผลกระทบที่จะตามมาเยอะแยะไปหมดนะครับรายละเอียดเรามาดูกันว่าจะมีเนื้อหาอะไรบ้างที่เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพูดถึงแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ก่อนหลังจากนั้นเราก็จะพูดถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และที่ประเด็นสุดท้ายเราจะพูดถึงปัญหาเห็นไหมฮะปัญหาเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มันมีปัญหาอะไรยังไงบ้างทำไมมันถึงมีปัญหาเกิดขึ้นก็เพราะว่ามนุษย์เรามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะปัจจุบันนี้ถูกไหมครับที่เขาเรียกว่าคนมันชักจะล้นโลกแล้วนะครับมาดูแนวคิดแรกก่อนก็แล้วกันนะครับหรือเนื้อหาในตอนแรกๆก่อนก็คือแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นะครับอันนี้ก็เป็นการปูพื้นความรู้เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นั่นเองเราจะพูดถึงอะไรบ้างก็จะพูดถึงความสำคัญและความหมายของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เราจะพูดถึงพัฒนาการและปัจจัยของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เราจะพูดถึงประเภทและลักษณะของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เพราะฉะนั้นมาดูประเด็นแรกก่อนนะครับถ้าพูดถึงความสำคัญนะครับเราก็บอกไปแล้วถูกไหมครับว่าณปัจจุบันการตั้งถิ่นฐานมันเป็นเรื่องที่สำคัญละเพราะว่าพูดง่ายๆมันมีผลกระทบมากมายนั่นเองผลกระทบต่อตัวมนุษย์เองกับผลมนุษย์ขออภัยครับกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่ามนุษย์เราณปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นมันไม่เหมือนในอดีตถ้านึกย้อนกลับไปเท่าที่จะนึกย้อนกลับไปได้นะครับตอนนั้นนะครับคนมันน้อยแต่ทรัพยากรมันเยอะพื้นที่มันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็การตั้งถิ่นฐานอะไรยังไงเนี่ยปัญหาจะไม่ค่อยมีแต่ปัจจุบันการตั้งถิ่นฐานเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วเดี๋ยวสำคัญยังไงเราจะมาพูดถึงกันนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงความสำคัญของการตั้งถิ่นฐานนะครับประเด็นแรกเขาบอกว่ามันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมถูกไหมครับมนุษย์เราเนี่ยจะตั้งถิ่นฐานตรงไหนเนี่ยคงต้องไปอยู่ในบริเวณที่สิ่งแวดล้อมมันพอเหมาะกับการดำรงชีวิตได้ถูกไหมครับอันที่สองคือการตั้งถิ่นฐานก็คือถือเป็นจุดกำเนิดของระบบสังคมการปกครองวัฒนธรรมและกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ถูกไหมฮะเพราะว่าพอมนุษย์ตั้งถิ่นฐานปุ๊บแน่นอนปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันต้องมีมันก็เลยทำให้เกิดระบบสังคมขึ้นนะครับและที่สำคัญนะครับความสำคัญของการตั้งถิ่นฐานการศึกษาการตั้งถิ่นฐานคือว่าณปัจจุบันองค์การระหว่างประเทศคือสหประชาชาติให้ความสำคัญกับเรื่องของการตั้งถิ่นฐานถูกไหมเพราะฉะนั้นตั้งเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือที่เรียกว่า SDG ไว้ในเป้าหมายที่11ก็คือว่าจะทำยังไงให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยนี่ก็คือความสำคัญของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นะครับที่ทำไมมาปัจจุบันถึงจะต้องให้ความสำคัญนะครับทีนี้ประเด็นแรกนะครับหลังจากความสำคัญที่เมื่อกี้พูดถึงไปแล้วก็จะมาพูดถึงความหมายของการตั้งถิ่นฐานแน่นอนว่าการความหมายของการตั้งถิ่นฐานเนี่ยในเอกสารของเราเนี่ยพยายามจะชี้ให้เห็นว่าหรือให้ความหมายของการตั้งถิ่นฐานในลักษณะที่มันมีวิวัฒนาการก็เพราะว่าก็คือหมายความว่าในตอนแรกๆเนี่ยนะเวลาให้ความหมายของการตั้งถิ่นฐานเนี่ยมันหมายถึงแค่การเข้าครอบครองพื้นที่ของมนุษย์เหนือกลุ่มชนในบริเวณที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยมาก่อนหรือมีแต่จำนวนน้อยเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายในยุคแรกๆของการตั้งถิ่นฐานซึ่งถ้านักศึกษาสังเกตดูมันไม่มีความสลับซับซ้อนอะไรเลยถูกไหมครับเพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าในอดีตคนมันน้อยพื้นที่มันเยอะเพราะฉะนั้นก็ความหมายก็สลับไม่มีความสลับซับซ้อนอะไรในเรื่องของการตั้งถิ่นฐานแต่พอพัฒนาการมากขึ้นเวลาผ่านไปนะครับการศึกษารูปแบบที่อยู่อาศัยของผู้ง่ายๆก็คือว่า
การตั้งจินตนาการของมนุษย์เนี่ยเริ่มสลับซับซ้อนมากขึ้นแล้วเริ่มชี้ให้เห็นว่าการตั้งจินตนาการเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะการตั้งจินตนาการของมนุษย์ทำยังไงที่จะสมดุลกับสิ่งแวดล้อมนะถูกไหมครับเพราะว่าในระยะหลังคนเริ่มมากขึ้นนะและต่อมาความหมายของการตั้งถิ่นฐานมันก็พัฒนาการขึ้นไปอีกมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นไปอีกการตั้งถิ่นฐานเนี่ยเราไปสนใจเรื่องรูปแบบการกระจายโครงสร้างแล้วก็บทบาทของการตั้งถิ่นฐานแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าก็คือพูดง่ายๆการตั้งถิ่นฐานมันมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะทีนี้ถัดมาก็เราจะพูดถึงพัฒนาการและปัจจัยของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ถ้าพูดถึงพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เนี่ยก็มีการพูดถึงเยอะแยะมากในประเด็นนี้นะครับแต่ว่าในเอกสารของเราก็จะแบ่งเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์กับยุคประวัติศาสตร์นะครับตัวที่เป็นตัวแบ่งยุคก่อนประวัติศาสตร์กับยุคประวัติศาสตร์นักศึกษาท่านผู้ชมทุกท่านคงจะเข้าใจดีก็คือการเริ่มรู้จักใช้ตัวอักษรเมื่อไหร่ที่เริ่มรู้จักใช้ตัวอักษรก็คือถือว่าเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์แล้วเพราะฉะนั้นในยุคก่อนประวัติศาสตร์พูดง่ายมนุษย์เราก็ตั้งถิ่นฐานตามธรรมชาติก็คือหมายความว่าอาจจะมีการตั้งถิ่นฐานที่ไม่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นก็คือพูดง่ายไม่มีความสลับซับซ้อนเหมือนอย่างปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นอาจจะไม่มีบ้านไม่มีคอนโดไม่มีอพาร์ตเมนต์เหมือนอย่างปัจจุบันก็อาศัยอยู่ตามพื้นที่ธรรมชาติตามถ้ำตามชะง่อนผาอะไรต่างๆนานาที่เป็นสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์แต่พอมายุคปัจจุบันนี่ก็เรียกยุคประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจนถึงณวันนี้การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เรามีความสลับซับซ้อนนะครับมีต้นทุนในเรื่องของการตั้งถิ่นฐานเยอะแยะไปหมดมีผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐานนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือที่จะเห็นภาพคร่าวๆก่อนของพัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาในเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ไล่มาตั้งแต่ความสำคัญของการตั้งถิ่นฐานเพราะเมื่อสักครู่นี้บอกแล้วว่าการตั้งถิ่นฐานมันมีความสำคัญแล้วนะณปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าการตั้งถิ่นฐานเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้ถูกไหมครับรวมไปถึงมันอาจจะเกิดการกระทำที่เขาเรียกว่าบุกรุกพื้นที่สาธารณะอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับรวมไปถึงมองว่าการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มันเป็นจุดเริ่มต้นของระบบสังคมนะครับรวมไปถึงเรื่องของความหมายของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่มันมีความสลับซับซ้อนตามไปด้วยตามสภาพสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปความหมายของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงไปสลับซับซ้อนตามไปด้วยนั่นเองเช่นเมื่อกี้ยกตัวอย่างไงครับว่าตอนแรกเรามีการให้ความหมายของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์แบบง่ายๆแค่หมายความว่าการตั้งถิ่นฐานนั้นก็คือการที่มนุษย์ไปอาศัยอยู่ณที่อื่นที่มีคนอาศัยอยู่น้อยหรือไม่มีใครอาศัยอยู่เลยแต่หลังๆการตั้งถิ่นฐานการให้ความหมายของการตั้งถิ่นฐานแบบนั้นคงล้าสมัยแล้วเพราะว่าสภาพความเป็นจริงมันเปลี่ยนแปลงไปการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นต้องดูผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการตั้งถิ่น

นฐานของมนุษย์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมผลกระทบทางระบบสังคมวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นนี่คือเนื้อหาในหนึ่งนะครับที่พูดถึงแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นั่นเอง

ถิ่นฐานของมนุษย์เพราะอย่างที่เรียนแล้วว่าการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในปัจจุบันมันมีความสลับซับซ้อนมันต้องถูกอธิบายด้วยทฤษฎีละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เนี่ยประเด็นแรกก่อนเลยนะครับก็จะเกิดจากมีปัจจัยต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับการตั้งถิ่นฐานเช่นปัจจัยทางกายภาพปัจจัยทางกายภาพก็คือว่าจะมนุษย์เราจะไปเลือกตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ไหนเนี่ยมันต้องมีปัจจัยที่เอื้อนะครับต่อการตั้งถิ่นฐานต่อการดำรงชีวิตพูดง่ายๆนะครับก็คือการมีแหล่งน้ำถูกไหมครับอันนี้ไม่ต้องขยายความอธิบายก็รู้ว่าทำไมถึงต้องมีแหล่งน้ำถูกไหมครับต้องเป็นที่ราบนะครับเพราะว่ามันจะได้สะดวกต่อการประกอบอาชีพต้องมีความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินต้องมีป่าไม้นั่นเองนะครับพวกนี้ก็คือเป็นปัจจัยทางด้านที่เรียกว่าปัจจัยทางกายภาพที่มันส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐานแล้วก็ปัจจัยถัดมาก็คือปัจจัยที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เช่นอะไรล่ะคราวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของปัจจัยในเรื่องของโครงสร้างระบบสังคมละถูกไหมครับเช่นมีวัฒนธรรมร่วมกันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะตะเกียดเห็นได้นะครับเราก็จะอยู่ในคนที่มีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันเพราะว่ามันจะได้สะดวกในการดำรงชีวิตถูกไหมครับเช่นว่าพูดภาษาเดียวกันถูกไหมมีความคิดความเชื่อความคิดความอ่านในเรื่องเดียวกันหรือเรื่องที่คล้ายๆกันมีความเชื่อในทางศาสนาอะไรที่คล้ายๆกันมีความเชื่อในทางการเมืองอะไรที่คล้ายๆกันมีเครือข่ายทางสังคมก็คือหมายความว่าอาจจะมีญาติพี่น้องอะไรต่างๆนานานะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีถูกไหมครับรวมถึงเรื่องของการมีงานมีการทำในยุคปัจจุบันถูกไหมฮะเพราะว่าการมีการมีงานทำเนี่ยมันนำมาซึ่งปัจจัยที่จะใช้ในการดำรงชีวิตหรือพูดง่ายๆก็คือเงินนั่นเองนะครับครับทีนี้ถัดมานะครับเราก็จะพูดถึงประเภทและลักษณะการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นหลักๆโดยภาพรวมนะครับเวลาเราแบ่งประเภทของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เนี่ยเราจะแบ่งเป็นการตั้งถิ่นฐานในชนบทแล้วก็การตั้งถิ่นฐานในเมืองซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นการแบ่งตามสภาพสังคมถูกไหมครับก็คือทั้งในชนบทและในเมืองนะครับการตั้งถิ่นฐานในชนบทนะครับจะมีลักษณะยังไงนะครับเขาบอกว่า 1. มีทั้งแบบที่เป็นเส้นตรง 2. แบบวงกลม 3. แบบดาวแล้วก็ 4. แบบรูปตัว T และตัว Y ตรงนี้ก็คือหมายความว่าการตั้งถิ่นฐานในชนบทแบบแรกแบบเส้นตรงนั้นก็คือหมายความว่าถ้าสังเกตดูบ้านหรือที่อยู่อาศัยหรือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์จะตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เป็นทางดำรงชีวิตได้เช่นริมสายน้ำริมแม่น้ำลำคลองหรือริมถนนเพราะฉะนั้นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการตั้งถิ่นฐานแบบเส้นตรงนะครับส่วนแบบวงกลมก็อาจจะมีลักษณะที่เรียกว่าลายล้อมอยู่กับแหล่งน้ำซึ่งโดยปกติแหล่งน้ำก็จะเป็นบึงเป็นหนองเป็นสระอะไรก็แล้วแต่นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นแบบดาวนะครับแล้วก็เป็นรูปตัว T และตัว Y ก็คือตามลักษณะของพื้นที่หรือแหล่งที่จะใช้เป็นเส้นทางในการคมนาคมนั่นเองนะครับส่วนในเมืองนะครับการตั้งถิ่นฐานในเมืองก็อาจจะมีลักษณะที่มีความสลับซับซ้อนหน่อยนึงนะครับก็คืออาจจะเป็นรูปแบบของใยแมงมุมทั้งสี่เหลี่ยมแล้วก็แบบตามยาวของเส้นทางคมนาคมตรงนี้นะครับเนื้อหาตรงนี้นะครับก็อยากจะบอกนักศึกษาว่ารูปแบบการตั้งถิ่นฐานทั้งในเมืองและในชนบทเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยนะครับถ้าดูในเอกสารของเราจะเข้าใจง่ายเนื่องจากว่าจะมีรูปให้ดูประกอบด้วยนะครับก็จะทำความเข้าใจง่ายมากขึ้นและที่สำคัญก็คือว่าเนื้อหาตรงนี้ก็ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนอะไรนะครับนักศึกษาสามารถเปิดดูได้จากเอกสารของเรานะครับทีนี้ถ้าพูดถึงแนวคิดแล้วก็ทฤษฎีเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เนี่ยมันมีแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับก็คือเรื่องของแบบแนวยาวแบบกระจุกตัวแบบเป็นระเบียบแล้วก็แบบกระจายนะครับส่วนทฤษฎีก็จะแบ่งเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานที่เป็นทฤษฎีวงแหวนทฤษฎีรูปเสี้ยวหรือริมแล้วก็ทฤษฎีหลายศูนย์กลางนะครับทฤษฎีวงแหวนเนี่ยสรุปง่ายๆก็คือว่าเราก็จะมีศูนย์กลางอยู่ที่เดียวหลังจากนั้นก็จะกระจายความเจริญออกไปก็คือว่าศูนย์กลางความเจริญเนี่ยจะอยู่ตรงกลางแต่วงแหวนรอบนอกที่ขยายออกไปความเจริญก็จะลดหลั่นลดน้อยลงไปนั่นเองอันนี้ก็คือพอนึกภาพออกถูกไหมครับนักศึกษาคงพอนึกภาพออกว่าความเจริญก็อยู่ตรงกลางเช่นถ้าไปตามต่างจังหวัดหรือจังหวัดต่างๆนานานะครับศูนย์กลางของความเจริญในจังหวัดนั้นก็อยู่ที่ตัวอำเภอเมืองนั่นเองอำเภอนอกๆออกมานะครับ
ก็ความเจริญก็จะลดหลั่นกันลง

ไปอย่างเงี้ยก็เรียกว่าทฤษฎีที่อธิบายการตั้งถิ่นฐานแบบทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีวงแหวนส่วนทฤษฎีรูปเสี้ยวหรือรูปริบนั้นก็คือหมายความว่าความเจริญนั้นก็อาจจะเจริญออกไปเป็นรูปเสี้ยวนะครับจากตรงกลางนะครับจากศูนย์กลางส่วนทฤษฎีที่3ก็คือทฤษฎีหลายศูนย์กลางทฤษฎีหลายศูนย์กลางก็คือหมายความว่าในพื้นที่นั้นๆในจังหวัดนั้นๆนะครับซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่มีความเจริญเติบโตมากก็จะมีหลายศูนย์กลางนั่นเองก็ยกตัวอย่างถ้าในกรุงเทพมหานครก็อาจจะชัดเจนว่าสามารถอธิบายการตั้งถิ่นฐานในกรุงเทพมหานครด้วยทฤษฎีหลายศูนย์กลางเพราะว่าจริงๆแล้วกรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองใหญ่ถูกไหมครับมีศูนย์กลางจุดที่เป็นศูนย์กลางกรุงเทพน่าจะถือว่าหลายจุดนะครับมันไม่เหมือนในตามต่างจังหวัดที่ศูนย์กลางนั้นมีแค่ศูนย์กลางเดียวเช่นก็คืออยู่ในอำเภอเมืองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแนวคิดแล้วก็ทฤษฎีเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นะครับเพราะว่าทฤษฎีต่างๆที่อธิบายเรื่องของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เนี่ยก็เพราะมองว่าการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เนี่ยมันก็พอจะอธิบายได้ทั้งในเชิงทฤษฎีนั่นเองนะครับเช่นทฤษฎีที่มองว่านะครับหรือทฤษฎีวงแหวนทฤษฎีนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นการอธิบายว่าความเจริญหรือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เราเนี่ยมันจะกระจุกตัวอยู่ที่ศูนย์กลางก่อนหลังจากนั้นความเจริญหรือการพัฒนานั้นมันก็จะขยายออกไปและที่สำคัญมันก็จะลดหลั่นกันลงไปถูกไหมครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างจังหวัดต่างๆนะครับตามจังหวัดต่างๆส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะอย่างนี้ถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นในกรุงเทพนะครับหรือจังหวัดใหญ่ๆนะครับก็สามารถที่จะอธิบายได้ด้วยทฤษฎีอื่นนะครับเช่นทฤษฎีหลายศูนย์กลางนะครับอันนี้ชัดเจนว่าทฤษฎีหลายศูนย์กลางก็คือหมายความว่าจังหวัดนั้นๆหรือพื้นที่นั้นๆอาจจะมีศูนย์กลางความเจริญศูนย์กลางของย่านธุรกิจศูนย์กลางของการที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยทำมาค้าขายอะไรต่างๆนานามากกว่า1ศูนย์หรือ1แหล่งนั่นเองก็ยกตัวอย่างกรณีง่ายๆกรุงเทพมหานครถูกไหมครับหรือในจังหวัดใหญ่ๆหลายๆที่ก็จะมีศูนย์กลางหลายศูนย์กลางนะครับแต่ณตอนนี้ก็เห็นชัดเจนก็น่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครนะครับรวมไปถึงไอ้พวกแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ก็แน่นอนนะครับว่าจะต้องมี2ปัจจัยใหญ่ๆก็คือปัจจัยทางกายภาพปัจจัยทางกายภาพก็คือสภาพแวดล้อมของที่ที่มนุษย์เราจะไปตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยมันเอื้อต่อการตั้งถิ่นฐานนั่นเองนะครับและปัจจัยที่2ซึ่งจะเกิดขึ้นตามมาก็คือปัจจัยที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ปัจจัยที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ก็คือพูดง่ายจะเป็นเรื่องของโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมละเช่นการมีวัฒนธรรมร่วมกันการมีความเชื่อความคิดความอ่านอะไรต่างๆนานาร่วมกันการมีคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกันการมีโครงข่ายในทางสังคมเป็นญาติพี่น้องกันอะไรทำนองนี้นั่นเองหรือเป็นมิตรสหายกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เรานั่นเอง

เนื้อหาถัดมาก็จะเป็นเนื้อหาในตอนที่3ตรงนี้นะครับก็จะพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และก็อย่างที่เรียนตอนต้นว่าในอดีตการตั้งถิ่นฐานคงไม่ใช่ปัญหาถูกไหมครับเพราะว่ามนุษย์เรายังมีปริมาณที่น้อยยังมีจำนวนน้อยแต่พื้นที่นะครับมีมากหรือพูดง่ายทรัพยากรมีมากปัญหาก็ไม่ค่อยเกิดนะครับไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งกันในเรื่องที่ดินทำมาหากินความขัดแย้งหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอดีตไม่มีแต่ปัจจุบันนะครับเริ่มเกิดปัญหาเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์แล้วก็อย่างที่เรียนแล้วว่ามนุษย์เรามันเริ่มเพิ่มปริมาณมากขึ้นนะครับมีเป็นหลักหลายพันล้านคนแล้วนะครับในโลกเราปัจจุบันเนี่ยน่าจะประมาณ 7,000 ล้านคนได้แล้วนะครับแต่ว่าพื้นที่โลกพื้นที่ประเทศของแต่ละประเทศมันไม่ขยายตัวนะครับนับวันก็จะยิ่งลดลงไปซะด้วยซ้ำไปเพราะว่าเกิดจากการกัดเซาะของชายฝั่งถูกไหมครับทำให้พื้นดินลดลงนะครับแต่คนเนี่ยมันมากขึ้นทุกปีจากสถิติรับรองว่าไม่เคยมีครั้งไหนที่ประชากรเนี่ยมันลดน้อยลงนะครับแล้วรวมถึงปัจจุบันกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลายท่านอาจจะสงสัยว่าอ้าวไหนบอกว่าคนเกิดใหม่มันน้อยลงทำไมคนมันก็ต้องน้อยลงตามไปสิใช่ครับคนเกิดใหม่น้อยลงนะครับแต่ว่าตายยากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าทำให้มีคนแก่หรือผู้สูงอายุเยอะนั่นเองก็กลายเป็นโลกเราทั้งใบเนี่ยกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราจะไม่ต้องพูดถึงนะครับเรากลับมาเรื่องของเราว่าทีนี้ถ้าพูดถึงปัญหาของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ล่ะถูกไหมฮะเราก็ต้องแบ่งตามประเภทของการตั้งถิ่นฐานถูกไหมครับเพราะเมื่อกี้เราแบ่งเป็นในเมืองกับในชนบทเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงปัญหาของการตั้งถิ่นฐานเราก็ต้องแบ่งเป็นปัญหาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในสังคมเมืองกับในสังคมชนบทซึ่งปัญหาก็จะแตกต่างกันนะครับแล้วก็มีความรุนแรงที่แตกต่างกันแน่นอนแหละณปัจจุบันนะครับปัญหาในสังคมเมืองมันน่าจะมีมากกว่าและรุนแรงกว่าปัญหาในสังคมชนบทถูกไหมครับเพราะความแออัดมันมากกว่าคนมันอยู่มากกว่าหมายถึงในสังคมเมืองถูกไหมครับปฏิเสธไม่ได้ยกตัวอย่างกรณีประเทศไทยเห็นภาพชัดเจนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรามาดูปัญหาของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในสังคมเมืองก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเขาแบ่งปัญหาเขาในที่นี้ก็คือในเอกสารของเรานะครับว่าแบ่งปัญหาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในสังคมเมืองเนี่ยออกเป็น1ปัญหาพื้นฐานของการตั้งถิ่นฐานในสังคมเมืองปัญหาพื้นฐานของการตั้งถิ่นฐานในสังคมเมืองก็คือหมายความว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมันถึงเป็นปัญหาพื้นฐานก็คือหมายความว่าแน่นอนเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็1คือปัญหาทางสังคมก็คือหมายความว่าเมื่อคนมาอยู่แออัดกันในสังคมเมืองเอาง่ายๆในกรุงเทพนะครับปัญหาสังคมต้องตามมาถูกไหมฮะเพราะมันคนอยู่กันอย่างแออัดถูกไหมครับใครเป็นใครก็ไม่รู้นะครับอยู่กันอย่างแออัดมันต้องมีการแย่งชิงมันต้องมีความขัดแย้งมันเลยต้องเกิดปัญหาทางสังคมตามมาเช่นปัญหาอาชญากรรมปัญหายาเสพติดนะครับต่างๆนานาพวกนี้ถือเป็นปัญหาสังคมและที่จะตามมาแน่นอนเมื่อคนมันอยู่กันอย่างแออัดมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นธรรมชาตินะว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมต้องตามมาถูกไหมครับเพราะอะไรนะครับทุกคนต้องบริโภคถูกไหมครับทุกคนต้องสร้างขยะแน่นอนถูกไหมครับและเมื่ออยู่รวมกันอย่างแออัดนะครับก็ต้องมีใช้นู่นใช้นี่อุปกรณ์นู่นอุปกรณ์นี่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์นู่นนี่นั่นมันก็เป็นแหล่งที่จะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้นั่นเองรวมไปถึงการปล่อยของเสียไปสู่แหล่งธรรมชาติต่างๆนานาเช่นการปล่อยน้ำเสียไปในแหล่งธรรมชาติอะไรต่างๆนานาคลองอะไรต่างๆนานาริมคลองหนองบึงอะไรต่างๆนานานะครับนี่ก็คือปัญหาพื้นฐานของการตั้งถิ่นฐานในสังคมเมืองอีกอันนึงก็คือพูดถึงปัญหาของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในสังคมเมืองณปัจจุบันก็ว่าได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในสังคมเมืองณปัจจุบันสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือในสังคมเมืองจะ
กิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมแน่นอนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในเมืองก็จะมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมก็คือหมายความว่าจะมีคนที่แตกต่างกันทั้งในเรื่องอะไรล่ะทั้งในเรื่องฐานะทั้งในเรื่องอาชีพทั้งในเรื่องการศึกษาถูกไหมครับเมื่อมันเกิดความเหลื่อมล้ำเนี่ยแล้วมาอยู่รวมกันเนี่ยปัญหาต่างๆนานาต้องเกิดขึ้นตามมาจากความเหลื่อมล้ำนั้นถูกไหมอาจจะเกิดการเอารัดเอาเปรียบกันอาจจะเกิดการแข่งแย่งกันอะไรทำนองนี้นะครับและที่สำคัญถัดมาปัญหาเรื่องการเข้าถึงที่อยู่อาศัยตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญนะในสังคมเมืองถูกไหมฮะทำไมถึงเป็นเรื่องของการปัญหาการเข้าถึงที่อยู่อาศัยเพราะว่ามันแพงขึ้นพูดง่ายถูกไหมครับที่อยู่อาศัยในเมืองนะครับมีราคาแพงขึ้นนะครับที่ดินแพงขึ้นถูกไหมฮะบ้านที่อยู่คอนโดอะไรก็จะแพงขึ้นหมดนะครับก็เลยเกิดปัญหาเรื่องการเข้าถึงที่อยู่อาศัย

และปัจจุบันที่เป็นเรื่องใหม่เลยก็ว่าได้ก็คือมลภาวะทางแสงในสังคมเมืองเห็นไหมครับเริ่มเกิดสิ่งที่เรียกว่ามลภาวะทางแสงก็เพราะว่ามีการใช้แสงไฟอย่างเกินความจำเป็นนะครับจากป้ายโฆษณาเอ่ยจากสถานบันเทิงเอ่ยจากอะไรเอ่ยยามค่ำคืนถูกไหมเมื่อเกิดแสงสว่างตลอดเวลาพูดง่ายมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศหรือสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นมาลงมาแรงอะไรต่างๆนานาสัตว์อะไรต่างๆนานาก็อาจจะหลงพูดง่ายหลงเวลานะครับส่งผลต่อพฤติกรรมของสัตว์ต่างๆนานาเหล่านั้นนะครับทีนี้ถัดมาถ้าพูดถึงปัญหาของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในสังคมชนบทหลักใหญ่ใจความของปัญหาของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในสังคมชนบทคือมีการบุกรุกที่ป่าหรือที่สาธารณะนั่นเองนะครับบุกรุกมาใช้เพื่อประโยชน์ทำกินบุกรุกเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยบุกรุกเพื่อเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์จากที่สาธารณะอะไรต่างๆนั่นนะก็เป็นข่าวให้เราเห็นอยู่เป็นประจำในหน้าหนังสือพิมพ์หรือสื่อต่างๆทีนี้ถ้าพูดถึงในด้านแนวทางล่ะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เราณปัจจุบันมันก็แบ่งเป็นทั้งในระดับโลกแล้วก็ในระดับประเทศก็คือหมายความว่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นในระดับโลกก็มีการเสนออะไรต่างๆนานาเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่อยู่ในสิ่งที่เรียกว่าแผนการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่เขาเรียกว่า Sustainable Development Goal นั่นเองนะครับในหมวดที่11นะครับนะที่บอกว่าจะต้องส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยมีการตั้งถิ่นฐานที่ปลอดภัยนั่นเองส่วนในประเทศไทยหรือในหลายประเทศนะครับประเทศไทยก็มีสิ่งที่เรียกว่าแผนยุทธศาสตร์20ปีนะครับก็คือต้องการทำให้เกิดความมั่งคั่งมั่งคงยั่งยืนในประเทศไทยนั่นเองซึ่งก็จะรวมถึงในเรื่องของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ด้วยนะครับก็คือการตั้งถิ่นฐานของคนไทยในประเทศนั่นเองอันนี้ก็คือยกตัวอย่างให้เห็นภาพของสิ่งที่เรียกว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ซึ่งมีทั้งในระดับโลกหรือพูดง่ายๆในระดับสากลแล้วก็ในระดับประเทศนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาของสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ณปัจจุบันซึ่งมองแล้วว่ามันจะเริ่มขยายตัวมันจะเริ่มมีผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นและที่สำคัญความสลับซับซ้อนของปัญหาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์โดยเฉพาะในสังคมไทยณปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมืองนะครับหรือแม้แต่ในชนบทเองก็ตามจะซับซ้อนและแก้ไขยากขึ้นเรื่อยๆและผลกระทบจะมีเพิ่มขึ้นตามมาด้วยนั่นเอง

0: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษารายการนี้จะเป็นการบรรยายสรุปในหน่วยที่5เรื่องแคว้นสุโขทัยนะครับโดยอาจารย์สุพลทัตเตชะบุรณะอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับซึ่งรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชา10201ประวัติศาสตร์ไทยของสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับสำหรับเนื้อหาในหน่วยที่5นี้นะครับก็จะมีทั้งหมด4ตอนที่สำคัญนะครับก็จะเริ่มจากในตอนที่1นะฮะก็จะพูดถึงการเกิดแคว้นสุโขทัยตอนที่2จะพูดถึงสภาพการเมืองตอนที่3จะพูดถึงสภาพสังคมและจะปิดท้ายด้วยตอนที่4นะครับก็คือสภาพเศรษฐกิจในสมัยสุโขทัยนะครับทีนี้เรามาดูในตอนที่1นะครับก็คือในเรื่องของการเกิดแคว้นสุโขทัยนะครับการเกิดแคว้นสุโขทัยประเด็นแรกที่เราจะมาพิจารณากันก็คือในเรื่องของสภาพทางภูมิศาสตร์และการกระจายของกลุ่มเมืองนะครับเราจะเห็นได้ว่าแคว้นสุโขทัยในช่วงที่เริ่มสถาปนาอำนาจขึ้นมาเป็นแว่นแควภาคกลางตอนบนนั้นเราก็จะเห็นว่าแคว้นสุโขทัยนั้นนะมีอำนาจทางการเมืองที่แท้จริงนะครับอยู่ทางบริเวณภาคกลางตอนบนเท่านั้นนะหรือตำราบางเล่มก็อาจจะบอกว่าเป็นภาคกลางตอนบนต่อติดกับภาคเหนือตอนล่างนะฮะก็จะเป็นบริเวณสุโขทัยแล้วก็เมืองบริวารนะอันนี้จะเป็นเขตที่สุโขทัยนั้นเนี่ยมีอิทธิพลทางการเมืองจริงๆนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่แคว้นสุโขทัยเนี่ยมีอำนาจทางการเมืองนั้นก็มีแว่นแคว้นอื่นๆนะฮะที่มีอำนาจร่วมสมัยนะฮะหรือตั้งอยู่ร่วมสมัยกันนะฮะอย่างในทางตอนเหนือก็จะมีแคว้นล้านนานะครับทางตอนใต้นะฮะของแคว้นสุโขทัยก็จะมีแคว้นละโวนะฮะแคว้นอโยธยาหรือแคว้นสุพรรณภูมิซึ่งมีจุดกำเนิดที่ไล่เลี่ยกันนะฮะหรือถ้าทางภาคใต้ของเราก็จะมีแคว้นนครศรีธรรมราชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะสาเหตุหนึ่งที่นักประวัติศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรียกลักษณะรัฐของสุโขทัยนะฮะว่าเป็นแคว้นนะฮะไม่ใช่อาณาจักรเนี่ยเพราะว่าในช่วงที่สุโขทัยมีอำนาจนั้นมีรัฐอื่นๆที่ปรากฏอยู่ร่วมสมัยกันนะฮะซึ่งจะต่างจากในสมัยอยุธยานะฮะที่เราที่นักประวัติศาสตร์เนี่ยมักจะขนานนามลักษณะรัฐว่าเป็นอาณาจักรนะฮะเพราะว่าอยุธยาเนี่ยสามารถไปตีแว่นแคว้นอื่นๆมาเป็นประเทศราชของตนเองได้นะซึ่งในส่วนนี้สุโขทัยยังไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของรัฐจึงเป็นเพียงแค่แคว้นเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นความรู้ที่อาจจะต่างจากที่คุณได้เรียนในโรงเรียนมานะครับต่อมานะครับกลุ่มเมืองที่ปรากฏในช่วงการสถาปนาของแคว้นสุโขทัยนะครับเราก็จะเห็นว่าสุโขทัยนั้นจะมีลักษณะเป็นระบบเมืองคู่มาแต่แรกนะฮะก็จะเริ่มตั้งแต่นะฮะกลุ่มเมืองแรกก็คือกลุ่มเมืองศรีสัชนาลัยและสุโขทัยนะซึ่งเป็นกลุ่มเมืองแรกสุดนะฮะของการเกิดแคว้นสุโขทัยแล้วก็มีความสำคัญมากที่สุดตลอดสมัยสุโขด้วยนะครับกลุ่มที่สองจะเป็นกลุ่มเมืองสะหลวงและสองแควนะครับสะหลวงปัจจุบันก็คือแถบจังหวัดพิจิตรในปัจจุบันนะฮะส่วนสองแควก็คือจังหวัดพิษณุโลกในปัจจุบันนะครับส่วนกลุ่มเมืองที่3ก็จะเป็นกลุ่มเมืองนครชุมกำแพงเพชรนะฮะก็จะเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกันนะฮะหรือตำราบางเล่มก็อาจจะเรียกว่าชากังราวก็ได้นะฮะก็คือเป็นชื่อของกำแพงเพชรในปัจจุบันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มเมืองพระบางนะครับกลุ่มเมืองพระบางก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแถบจังหวัดนครสวรรค์ในปัจจุบันนี่คือเป็นกลุ่มเมืองที่สุโขทัยมีอำนาจแผ่ไปถึงนะฮะแล้วก็เป็นเมืองรุ่นแรกนะฮะของแคว้นสุโขทัยนะครับต่อไปในเรื่องที่2นะครับก็คือสภาพการทางประวัติศาสตร์กับการเกิดแคว้นสุโขทัยนะครับเราอาจจะกล่าวได้ว่านะฮะสุโขทัยนั้นเกิดขึ้นมาได้นะฮะจากสุญญากาศทางการเมืองนะฮะก็คือการเสื่อมอำนาจของเขมรหลังรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่7นะฮะคือสุโขทัยเนี่ยเป็นพื้นที่

ีที่อำนาจของเขมรเนี่ยนะฮะเริ่มเสื่อมอำนาจลงนะฮะคือแผ่อำนาจมาไม่ถึงในช่วงนั้นและในขณะเดียวกันเนี่ยแว่นแคว้นทางตอนเหนือนะฮะก็คือล้านนานะฮะก็ไม่ได้แผ่อำนาจลงมาถึงบริเวณสุโขทัยเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะพื้นที่ของสุโขทัยในอดีตจะปลอดจากอำนาจทางการเมืองจึงเป็นปัจจัยหนึ่งนะฮะที่ทำให้คนในแถบนั้นเนี่ยตั้งรัฐขึ้นมานะฮะก็คือเป็นแคว้นสุโขทัยนะฮะทีนี้ที่อาจารย์บอกว่าเขมรเริ่มเสื่อมอำนาจลงนะฮะนี่อาจจะต้องเท้าความนิดหนึ่งว่าก่อนหน้าที่จะเกิดแคว้นสุโขทัยนะฮะ อำนาจของเขมรเนี่ยแผ่มาถึงบริเวณดินแดนประเทศไทยปัจจุบันค่อนข้างกว้างขวางนะฮะแต่พอหลังรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่7ไปแล้วนะฮะเขมรก็เริ่มเสื่อมอำนาจลงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะจริงๆเนี่ยนะฮะตั้งแต่รัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่7แล้วเนี่ยพระองค์เนี่ยทรงสร้างความสัมพันธ์ทางเครือญาตินะฮะกับแว่นแคว้นต่างๆรวมไปถึงแว่นแคว้นสุโขทัยที่กำลังก่อตัวขึ้นในเวลานั้นนะฮะก็คือเป็นราชวงศ์ศรีนวนำธมนะซึ่งจะเป็นราชวงศ์ที่มีอำนาจก่อนที่จะเกิดแคว้นสุโขทัยเล็กน้อยนะครับโดยสาเหตุที่พระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยทรงหันมาสร้างความสัมพันธ์ทางเครือญาติก็คือการส่งพระราชธิดานะฮะมาเป็นมเหสีนะฮะของในราชวงศ์ศรีวนำธมเนี้ยนะฮะก็คือเนื่องจากนะฮะตอนนั้นเนี่ยเขมรเนี่ยเจอศึกกับอาณาจักรจำปาซึ่งเป็นอาณาจักรใหญ่แห่งหนึ่งที่เป็นศัตรูทางการเมืองมายาวนานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะการที่เขมรเนี่ยหันมาทำศึกกับจำปาเป็นเวลายาวนานเนี่ยนะฮะก็ทำให้ผู้ปกครองในเวลานั้นเนี่ยไม่อยากจะมีปัญหานะฮะหรือมีศึกในอีกด้านนึงก็คือในด้านที่ติดกับดินแดนประเทศไทยในปัจจุบันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ก็คือพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยจึงสร้างความสัมพันธ์นะฮะกับแว่นแคว้นต่างๆในภาคกลางของไทยนะฮะก็คือเพื่อไม่ต้องการเปิดศึกประการหนึ่งแล้วก็เพื่อป้องกันการลุกรานจากแคว้นในภาคกลางของไทยในเวลาเดียวกันด้วยนะครับต่อมานะครับก็คือเราก็จะเห็นถึงบทบาทของบุคคลสามคนนะฮะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสถาปนาแคว้นสุโขทัยนะฮะก็คือพ่อขุนศรีนวนำธมนะซึ่งก็เป็นกษัตริย์ในราชวงศ์ก่อนที่จะมีสุโขทัยนะฮะก็คือราชวงศ์ศรีนวนำธมนะฮะซึ่งพระองค์เนี่ยมีพระราชโอรสก็คือพ่อขุนผาเมืองนะครับในขณะที่พ่อขุนผาเมืองนั้นก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะฮะที่ชื่อพ่อขุนบางกลางหาวนะซึ่งตอนหลังเนี่ยพอเกิด เหตุการณ์กบฏจากกลุ่มขอมสบดขอมสบาดโขนลำพงนะฮะพ่อขุนบางกลางหาวกับพ่อขุนผาเมืองเนี่ยก็ร่วมมือกันในการขับไล่ขอมกลุ่มนี้ออกไปนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะเห็นเหตุการณ์ก็คือการโอนอำนาจนะฮะจากราชวงศ์ศรีนวนำธมนะฮะไปสู่ราชวงศ์พะร่วงก็คือหลังจากที่ทั้งสองพระองค์ก็คือพ่อขุนบางกลางหาวกับพ่อขุนผาเมืองเนี่ยนะฮะร่วมมือกันขับไล่ขอมสบายโขนลำพงออกไปแล้วนะฮะพ่อขุนผาเมืองก็มอบราชบัลลังก์นะฮะให้กับพ่อขุนบางกลางหาวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะของแคว้นสุโขทัยโดยพ่อขุนบางกลางหาวนะฮะต่อมาก็จะมีพระนามที่เราจะรู้จักกันดีนะฮะก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิตซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์พะร่วงก็คือราชวงศ์สุโขทัยนะครับแล้วก็ในช่วงตอนต้นของการสถาปนาแคว้นสุโขทัยนั้นนะฮะก็มีความสัมพันธ์กับแคว้นรอบข้างนะฮะซึ่งก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดำเนินมาตั้งแต่ก่อนที่จะสถาปนาแคว้นแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะฮะของการเกิดแคว้นสุโขทัยในช่วงต้นนะครับ

ต่อมาในตอนที่2นะฮะก็จะดูในเรื่องของสภาพทางการเมืองในสมัยสุโขทัยนะครับสภาพทางการเมืองในสมัยสุโขทัยนะครับก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีประเด็นแรกก็คือในเรื่องของการขยายอำนาจทางการเมืองนะครับหลังจากที่สุโขทัยสถาปนาแว่นแคว้นเป็นปึกแผ่นแล้วนะฮะก็มีการขยายอำนาจนะฮะโดยการขยายอำนาจนั้นจะมุ่งเน้นไปทางใต้นะฮะซึ่ง

สาเหตุที่สุโขทัยเนี่ยเน้นเขี่ยอำนาจลงไปทางตอนใต้นะฮะก็จะมี เหตุผลหลักอยู่2ประการนะฮะประการแรกก็คือดินแดนทางใต้นั้นนะฮะเป็นศูนย์รวมศิลปะวิทยาการของภูมิภาคนะฮะเราจะเห็นว่าในบริเวณภาคกลางตอนล่างของประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยนะเดิมเนี่ยก็เป็นที่ตั้งของแคว้นโบราณที่มีความเจริญมาก่อนหน้าสุโขทัยไม่ว่าจะเป็นทวารวดีนะฮะละโวสุพรรณภูมิอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นแว่นแคว้นที่นะฮะรับอารยธรรมอินเดียเข้ามานะฮะจนมีความเจริญในหลากหลายด้านนะฮะก็เป็นแรงดึงดูดนะที่ทำให้สุโขทัยขยายอำนาจลงมาทางตอนใต้อีกปัจจัยหนึ่งเป็นเหตุผลทางเศรษฐกิจนะครับก็คือด้วยความที่สุโขทัยนั้นเป็นดินแดนทางตอนในนะครับก็คืออยู่บริเวณภาคกลางตอนบนหรือภาคเหนือตอนล่างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะการค้าขายจึงค่อนข้างห่างไกลจากทางออกทางทะเลดังนั้นเนี่ยการขยายดินแดนไปทางตอนใต้นะฮะก็คือเป็นการหาทางออกทางทะเลนะฮะในการค้าขายนะฮะและเป็นการควบคุมเส้นทางการค้าไปในตัวด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่สุโขทัยนั้นขยายอำนาจลงมาทางตอนใต้นะครับนอกจากนั้นนะครับปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สุโขทัยเนี่ยสามารถดำรงสถานะความเป็นแคว้นในช่วงนี้ได้นะฮะก็คือบทบาทของจีนนะซึ่งเป็นมหาอำนาจที่สำคัญในโลกตะวันออกนะฮะคือในขณะนั้นเนี่ยจีนเนี่ย เข้ามาโจมตีอาณาจักรพุกามจนแตกพ่ายไปนะซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะฮะทำให้เกิดการรวมกลุ่มแว่นแคว้นเป็นพันธมิตรกัน3แคว้นนะฮะก็จะมีกษัตริย์3พระองค์ที่นักศึกษาเห็นในสไลด์นะฮะก็จะเป็นกษัตริย์นะฮะที่มาร่วมมือกันนะฮะเพื่อป้องกันการลุกรานของจีนจากทางตอนเหนือนะฮะก็จะมีพญามังรายนะฮะซึ่งเป็นกษัตริย์ของแคว้นล้านนานะครับพญางามเมืองนะฮะซึ่งเป็นกษัตริย์ของแคว้นพะเยาแล้วก็ตัวของพ่อขุนรามคำแหงนะฮะซึ่งเป็นกษัตริย์จากแคว้นสุโขทัยเนี่ยก็ได้กระทำสัตว์เป็นพันธมิตรกันซึ่งนะฮะเหตุการณ์ครั้งนั้นมันก็จะกลายเป็นที่มาของอนุสาวรีย์3กษัตริย์นะฮะที่เชียงใหม่ที่นักศึกษาเห็นในปัจจุบันนะครับซึ่งบทบาทของจีนนะแม้ว่ามันจะเป็นภัยคุกคามนะฮะของสุโขทัยแต่อีกด้านหนึ่งนะฮะจีนก็นะฮะพอใจนะฮะที่จะให้แว่นแคว้นต่างๆในบริเวณภูมิภาคนี้เนี่ยอยู่กันแบบกระจัดกระจายนะฮะไม่สามารถรวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้นะฮะเพราะว่านะฮะจีนก็มองว่าถ้าให้มีแว่นแคว้นนะฮะกระจัดกระจายอยู่ในภูมิภาคของเราเนี้ยนะฮะมันก็ทำให้จีนเนี่ยนะฮะวางใจหรือว่าปลอดจากภัยทางการเมืองทางตอนใต้นะฮะก็ไม่เป็นภัยคุกคามกับจีนนั่นเองนะฮะและในเวลาเดียวกันจีนก็ดำเนินนโยบายความสัมพันธ์กับแว่นแคว้นในภูมิภาคนี้นะฮะด้วยสิ่งที่เราเรียกว่าระบบบรรณาการนะฮะหรือการค้าในระบบบรรณาการนะฮะโดยในภาษาจีนเราก็จะเรียกว่าระบบจิ้มก้องนั่นเองนะครับต่อไปในเรื่องที่2นะฮะก็คือการจัดรูปแบบการปกครองนะฮะเราจะเห็นว่าการจัดรูปแบบการปกครองของสุโขทัยนั้นจะเป็นเอกลักษณ์นะฮะที่ต่างจากยุคต่อมานั่นก็คือการจัดให้มีเมืองบริวารที่เราเรียกว่าเมืองลูกหลวงนะฮะซึ่งเมืองลูกหลวงนั้นก็คือเป็นเมืองที่อยู่รอบสุโขทัยทั้ง4ทิศนะฮะก็จะมีตั้งแต่ศรีสัชนาลัยนะซึ่งเป็นเมืองลูกหลวงทางตอนทางทิศเหนือนะฮะถือว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าในหลายๆรัชกาลของสุโขทัยเนี่ยก็จะมีการส่งพระราชโอรสนะซึ่งก็ถูกหมายตาว่าเป็นรัชทายาทนะฮะไปปกครองที่ศรีสัชนาลัยก่อนนะครับต่อมาก็จะเป็นเมืองสองแควนะครับซึ่งเป็นเมืองลูกหลวงทางฝั่งตะวันออกนะครับเมืองนครชุมนะฮะหรือกำแพงเพชรนะฮะหรือในบางตำราอาจจะเรียกว่าชากังราวก็จะเป็นเมืองลูกหลวงทางฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็เมืองสะหลวงนะครับหรือพิจิตรในปัจจุบันนะฮะก็จะเป็นเมืองลูกหลวงทางทิศใต้นะครับ
ส่วนพัฒนาการของการจัดการปกครองในสมัยสุโขทัยนั้นก็อาจจะแบ่งได้เป็น2ช่วงใหญ่ๆนะครับในช่วงแรกก็คือตั้งแต่ราชวงศ์ศรีนวนันทมนะฮะมาจนถึงยุคของพญาเลอไทยนะฮะในช่วงนี้การปกครองจะมีลักษณะเป็นระบบเมืองคู่นะอันนี้พิจารณาได้จากหลักฐานทางประวัติหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในขณะนั้นนะฮะก็คือมักเวลากล่าวถึงกษัตริย์ของสุโขทัยก็มักจะกล่าวเป็นคู่กันนะฮะว่าเป็นกษัตริย์ของสุโขทัยและศรีสัชนาลัยนะฮะก็คือยังมีลักษณะการปกครองแบบเดิมที่ตกทอดมาอยู่นะฮะก็คือเป็นระบบเมืองคู่ที่คุณได้เรียนไปเมื่อตอนต้นนะครับส่วนในช่วงที่2นะฮะก็จะเป็นในช่วงของตั้งแต่รัชกาลพญาลิไทยนะฮะไปจนถึงสิ้นสุดแคว้นสุโขทัยนะฮะก็จะเห็นได้ว่าในช่วงนี้เนี่ยนะฮะอำนาจของกษัตริย์จะมีมากขึ้นนะฮะเริ่มเปลี่ยนจากการเป็นพ่อขุนนะฮะมาเป็นธรรมราชาซึ่งเดี๋ยวจะได้กล่าวถึงต่อไปนะครับและในขณะเดียวกันนะฮะเมืองศรีสัชนาลัยก็ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นในฐานะที่เป็นเมืองของรัชทายาทนะหรือเป็นเมืองของพระราชโอรสที่จะไปปกครองก่อนที่จักรราชเป็นกษัตริย์นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือการใช้พุทธศาสนาในทางการเมืองของพญาลิไทยสืบเนื่องจากในช่วงนี้เนี่ยสุโขทัยขยายดินแดนไปอย่างกว้างขวางใหญ่โตมากขึ้นนะฮะก็ทำให้การใช้คติความเป็นพ่อขุนนะฮะเริ่มไม่มีประสิทธิภาพนะก็จะต้องมีการอธิบายสถานะของกษัตริย์ให้ใหญ่กว่าเดิมนะโดยการนำหลักการในเรื่องของธรรมราชามาใช้นะครับต่อไปในเรื่องที่3นะฮะก็คือแนวความคิดทางการเมืองการปกครองนะฮะก็จะเห็นได้ว่าสถานะของกษัตริย์ในสมัยสุโขทัยก็จะได้รับการอธิบายด้วยแนวคิดธรรมราชาซึ่งอันนี้จะเป็นในช่วงตั้งแต่รัชกาลพญาลิไทยเป็นต้นมาที่สุโขทัยเนี่ยมีอาณาเขตขยายใหญ่มากขึ้นนะซึ่งแนวคิดธรรมราชามันคืออะไรนะฮะก็คือเป็นการอธิบายสถานะของของกษัตริย์ในทางพุทธศาสนานิกายเถรวาทนะครับโดยแนวนะฮะโดยก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นมาดูที่มาที่ไปของแนวคิดธรรมราชาเสียก่อนนะฮะว่ามันก็คือมาจากแนวคิดเกี่ยวกับรัฐและกษัตริย์ตามคติพุทธศาสนานะฮะโดยในพระไตรปิฎกนะฮะก็จะมีการกล่าวถึงหน้าที่ของกษัตริย์นะฮะก็คือจะต้องเป็นผู้ที่พาราษฎรเนี่ยมุ่งสู่นิพพานนะฮะคือในพระไตรปิฎกเนี่ยจะกล่าวว่าการเกิดรัฐพวกเนี้ยนะฮะก็คือมันเป็นเรื่องของกิเลสของมนุษย์นะฮะมนุษย์เราเนี่ยมีกิเลสโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องมีผู้ปกครองมาคอยควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์เหล่านั้นนะซึ่งก็เป็นหน้าที่ของกษัตริย์นะฮะโดยหน้าที่ของกษัตริย์นอกจากจะควบคุมพฤติกรรมของคนเหล่านั้นแล้วนะฮะก็จะต้องส่งเสริมนะให้ราษฎรเนี่ยทำความดีทำบุญทำทานมากๆนะฮะเพื่อนำไปสู่นิพพานนะฮะโลกปัจจุบันหรือโลกนี้ชาตินี้เป็นทางผ่านนะฮะเป็นดินแดนที่ไว้ทำบุญนะฮะทำความดีนะเพื่อที่จะมุ่งสู่นิพพานในโลกหน้านั่นเองนะฮะนอกจากนั้นนะฮะมันจะมีแนวคิดเรื่องมหาสมมติซึ่งมันก็จะเป็นที่มาของแนวคิดธรรมราชาเหมือนกันนะฮะก็คือในเรื่องของบุญญาธิการนะฮะการเป็นผู้ชายหนุ่มรูปงามนะฮะมีบุญญาธิการก็จะได้รับการเลือกนะฮะให้เป็นผู้นำนะฮะหรือเป็นกษัตริย์ต่อไปในตอนสุดท้ายนะฮะก็คือในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจนะฮะสภาพเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะประเด็นแรกที่เราจะมาดูกันก็คือในเรื่องทางด้านเกษตรกรรมนะฮะประเด็นแรกที่เราอาจจะต้องมาทำความเข้าใจกันใหม่นะฮะก็คือประโยคนึงในศิลาจารึกนะฮะที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนะฮะว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวใช่ไหมฮะในยุคหนึ่งนะฮะเราก็เคยเชื่อกันอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าในเวลาต่อมานะฮะนักประวัติศาสตร์ก็มีการมาพิจารณาข้อความนี้ใหม่นะฮะแล้วก็ลงความเห็นกันว่าในวลีหรือประโยคนี้เนี่ยอาจจะมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะฮะจนอาจจะเราอาจจะมองว่ามันเป็นมายาคตินะฮะเพราะว่านะฮะถ้าเราดูจากสภาพทางภูมิศาสตร์ของสุโขทัยเนี่ยเราจะเห็นว่าสุโขทัยนั้นเนี่ยเป็นที่ราบสูงค่อนข้างสูงมีภูเขาเยอะนะฮะและ
อีกหนึ่งตัวชี้วัดนะฮะที่มันเป็นการบอกว่าสุโขทัยไม่ได้มีความอุดมสมบูรณ์จริงๆนะฮะก็คือในเรื่องของแหล่งชลประทานนะฮะเราจะเห็นว่าสุโขทัยนั้นเนี่ยนะฮะมีการขุดบ่อนะฮะที่เรารู้ว่าตระพังเยอะมากนะฮะถ้าเทียบกับปัจจุบันก็คือเหมือนเป็นอ่างเก็บน้ำในทำนองเนี่ยฮะแล้วก็มีการทำเขื่อนที่เราเรียกว่าสรีดพงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการขุดบ่อขุดตระพังหรือ

ทำเขื่อนตรงนี้มันก็เป็นตัวบอกอะฮะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยไม่ได้สมบูรณ์จริงๆนะฮะจึงต้องมีการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามฤดูการเพาะปลูกนะฮะนอกจากนั้นนะฮะเวลาเราพูดถึงแหล่งน้ำในสมัยสุโขทัยเนี่ยก็จะมีแม่น้ำที่สำคัญนะฮะสามสายด้วยกันนะฮะก็จะมีแม่น้ำปิงนะครับแม่น้ำยมนะซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านสุโขทัยนะครับแล้วก็มีแม่น้ำน่านนะครับและนอกจากนั้นนะฮะก็จะมีการทำถนนพะร่วงซึ่งถนนพะร่วงเนี่ยมันจะเป็นถนนนะฮะบวกกับคลองที่ขนานกันไปนะฮะโดยจะมีทางออกตรงบริเวณเมืองมอนนะฮะใกล้ๆกับอ่าวมอตมะซึ่งก็จะเป็นเส้นทางที่สุโขทัยเนี่ยใช้ในการติดต่อค้าขายกับทางฝั่งทะเลอันดามันนะฮะในทางด้านฝั่งตะวันตกตรงนั้นนะครับต่อไปนะฮะในเรื่องที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการผลิตเครื่องสังคโลกนะเครื่องสังคโลกก็จะเป็นงานหัตถกรรมที่มีความโดดเด่นในสมัยสุโขทัยนะฮะโดยคำว่าสังคโลกนั้นนะฮะเชื่อกันว่ามาจากคำสองคำมารวมกันก็คือคำว่าซองบวกโกลกนะฮะซองนะฮะตรงนี้เป็นชื่อราชวงศ์ของจีนนะฮะปัจจุบันถ้าออกเสียงแบบสำเนียงจีนกลางก็คือเป็นราชวงศ์ซ่งนั่นเองนะฮะเครื่องสังคโลกนี้ถ้าเป็นในโลกตะวันตกเขาจะเรียกว่าเซลาดอนนะฮะหรือบางคนอาจจะเรียกว่าศิลาดนก็แล้วแต่นะแต่ก็คือเป็นคำเดียวกันนะครับเครื่องสังคโลกนั้นจะมีจุดเด่นนะฮะก็คือในเรื่องของความแข็งแกร่งนะฮะเนื่องจากได้รับอิทธิพลกรรมวิธีการผลิตจากจีนนั่นก็คือการเผา2ครั้งนะทำให้ตัวเนื้อดินเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะฮะและจากการเผา2ครั้งตรงนี้ทำให้เกิดลวดลายที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจนะฮะแต่ว่ามันเป็นลายที่มีความโดดเด่นแล้วก็กลายเป็นของที่ถูกใจนะฮะกับลูกค้าในเวลานั้นนะฮะก็คือเรื่องของลักษณะที่เรียกว่าการแตกลายงานะในหนังสือเนี่ยเขาจะใช้คำว่ารานนะฮะแต่ว่าถ้าเราจะอธิบายง่ายๆคือมันจะเป็นแตกลายงาคือเป็นเส้นร้าวเล็กๆนะที่เกิดกระจายทั่วไปในภาชนะสังคโลกนั้นนะครับสาเหตุสำคัญนอกจากสาเหตุสำคัญที่ทำให้เครื่องสังคโลกขายดีเนี่ยนอกจากการมีแตกลายงาในตัวเนื้อภาชนะแล้วเนี่ยนะฮะก็คือในเรื่องของราคานะฮะที่ราคาถูกกว่าของจีนนะครับแต่อย่างไรก็ตามการผลิตเครื่องสังคโลกในสมัยสุโขทัยนั้นจะเน้นการขายภายในหรือเน้นขายในตลาดภายในมากกว่าภายนอกนะฮะหรือการส่งออกนะครับต่อไปในเรื่องที่3นะฮะก็คือการค้าในรูปแบบกองคาราวานนะฮะเราจะเห็นว่าในเมื่อสุโขทัยเนี่ยนะฮะการเกษตรอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนักนะฮะเนื่องจากว่าพื้นที่ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ดังนั้นรายได้หลักของสุโขทัยจึงมาจากการค้าเป็นสำคัญนะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในศิลาจารึกหลักที่1เนี่ยก็จะมีการกล่าวถึงกิจกรรมทางการค้านะฮะก็คือเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายนั่นเองนะซึ่งเราก็จะเห็นว่าที่ตั้งของสุโขทัยนั้นเนี่ยก็เหมาะพอดีที่จะเป็นศูนย์กลางทางการค้าทั้ง4ทิศในภูมิภาคนะฮะโดยเส้นทางหลักในการเดินคาราวานหรือกองการค้าเนี่ยนะฮะก็คือถนนพะร่วงนะฮะก็คือจะเป็นถนนที่ไปออกอมะนะฮะทางฝั่งตะวันตกของสุโขทัยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะฮะจะเป็นตัวสร้างความมั่งคั่งให้กับสุโขทัยมากกว่าในเรื่องของการเกษตรกรรมนั่นเองนะครับบทส่งท้ายนะครับก็คือจะพูดถึงในเรื่องของความเสื่อมของแคว้นสุโขทัยเราจะเห็นได้ว่าสุโขทัยนั้นนะฮะจะรุ่งเรืองอยู่ใน3รัชกาลแรกเท่านั้นนะฮะก็คือในรัชกาลของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์นะฮะพ่อขุนบานเมืองแล้วก็พ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับแต่หลังจากหมดยุคนี้ไปแล้วนะฮะสุโขทัยก็เริ่มเสื่อมอำนาจลงนะฮะพร้อมๆกับการขึ้นมามีอิทธิพลของอยุธยาทางตอนใต้แล้วก็ของแคว้นล้านนาทางตอนเหนือนะฮะโดยประเด็นหลักที่จะมาดูในตรงนี้ก็คือจะเป็นบทบาทของอยุธยานะที่เราจะเริ่มเห็นการแทรกแซงทางการเมืองในแคว้นสุโขทัยในช่วงปลายสุโขทัยนะครับก็จะเห็นได้จาก3กรณีนะครับกรณีแรกนะฮะก็คือกรณีของพระยาบาลแล้วก็พระยารามนะฮะเจ้านายสองพระองค์นี้นะฮะแยกอำนาจกันนะฮะในช่วงหลัง

จากที่พระมหาธรรมราชาที่3สวรรคตนะฮะสุดท้ายนะฮะจากการที่ทั้งสองพระองค์เนี่ยเขาแยกอำนาจกันก็เป็นเปิดช่องอะฮะให้อยุธยาเนี่ย เข้ามาแทรกแซงทางการเมืองนะฮะโดยพระยาบาล นะฮะก็กลายมาเป็นกษัตริย์ของสุโขทัยก็คื อพระมหาธรรมราชาที่4บรมปานนะฮะส่วนพระยารามนั้นก็อยุธยาจัดการนะให้ไปครองเมืองที่สุโขทัยนะครับต่อมานะฮะก็จะเป็นกรณีเจ้าสามพระยานะฮะเจ้าสามพระยานั้นเนี่ยนะฮะก็จะเห็นได้ว่าพระองค์นั้นมีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งที่เกิดกับธิดาพระราชธิดาของสุโขทัยก็คือพระราเมศวรนะครับซึ่งพระราเมศวรพระองค์นี้แหละฮะต่อมานะฮะก็จะมาเป็นสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนั่นเองนะฮะซึ่งในกรณีของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยนะฮะก็จะเป็นช่วงที่มีเจ้านายพระองค์หนึ่งนะฮะก็คือพระยายุทธิเสถียรซึ่งเป็นเจ้านายของสุโขทัยเนี่ยไปฝักใฝ่กับล้านนาตรงนี้ก็จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยเข้าไปจัดการปัญหาในแคว้นสุโขทัยโดยตรงนะฮะก็คือพระองค์ไปประทับที่เมืองพิษณุโลกนะฮะทำสงครามกับพระเจ้าติโลกราชของล้านนานะซึ่งในที่สุดเนี่ยพระองค์ก็สามารถรบชนะล้านนาได้นะฮะแล้วก็ถือโอกาสผนวกรวมแคว้นสุโขทัยเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาในที่สุดนั่นเองนะครับก็ขอจบการบรรยายในหน่วยที่5แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพค่ะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
2: จัดแถว
3: หนึ่ง
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกายก็ต้องติดอาวุธทางปัญญา
5: จะไกลแค่ไหน
6: จะไกลแค่ไหน
5: จะคว้าชัย
7: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
8: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตอนที่1การตรวจสอบอื่นการตรวจสอบอื่นนั้นจะเป็นการตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีในเรื่องอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในวงจรรายได้วงจรรายจ่ายวงจรการผลิตวงจรการจัดหาเงินและวงจรการลงทุนการตรวจสอบอื่นนั้นก็จะประกอบไปด้วยการตรวจสอบรายการบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินการตรวจสอบการดำเนินงานต่อเนื่องและการประมาณการทางบัญชีการตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรกเรามาเริ่มต้นจากการตรวจสอบรายการบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องความหมายของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส550บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้ให้ความหมายบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีความสัมพันธ์กับกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่งรูปแบบของความเกี่ยวข้องระหว่างกิจการอาจจะเป็นบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้าโดยบุคคลหรือกิจการนั้นมีลักษณะความสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นการควบคุมหรือมีอิทธิพลที่มีนัยยะสำคัญวิธีการตรวจสอบข้อมูลหรือรายการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องตัวผู้สอบบัญชีนั้นต้องทำความเข้าใจอย่างเพียงพอเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อที่จะสามารถสรุปได้ว่างบการเงินได้รับผลกระทบจากความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นในเรื่องดังต่อไปนี้หนึ่งก็คือการแสดงข้อมูลบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันถูกต้องตามที่ควร 2. การไม่ทำให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผิดผู้สอบบัญชีนั้นจะทราบถึงรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยการสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับการระบุตัวบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากงวดบัญชีที่แล้วหรือปีก่อน 2. ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกิจการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น 3. ก็คือกิจการที่ทำรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นในระหว่างบัญชีระหว่างงวดบัญชีมีหรือไม่ถ้ากิจการได้ทำรายการดังกล่าวก็ให้ระบุประเภทและวัตถุประสงค์ของรายการนั้นวิธีการตรวจสอบตัวผู้สอบนั้นจะเข้าสอบทานข้อมูลของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยผู้สอบบัญชีจะตรวจสอบดังต่อไปนี้หนึ่งก็คือการสอบถามความสัมพันธ์ของรายการกับกิจการจากผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสองสอบทานกระดาษทำการปีก่อน 3. สอบทานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่จากทะเบียนผู้ถือหุ้นและขอรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่จากนายทะเบียนของกิจการที่ตรวจสอบและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4. ก็คือการสอบทานรายการประชุมรายงานการประชุมของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ2. ทำการตรวจสอบความมีอยู่จริงของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยทำการตรวจสอบ 1. ทดสอบรายละเอียดของรายการบัญชีและยอดคงเหลือรวมยอดในรายละเอียดเปรียบเทียบยอดกับบัญชีคุมยอดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2. ตรวจสอบหลักฐานประกอบรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3. สอบทานรายการลงทุนในบริษัทอื่นกิจการร่วมค้า 4. ส่งหนังสือยืนยันยอดและก็สอบทานหนังสือยืนยันยอดที่ตอบกลับมาเกี่ยวกับยอดที่ให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม 5. สอบทานหนังสือเ
ขอข้อมูลจากธนาคารเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้ค้ำประกันรายการอื่นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6. สอบทานรายการบัญชีหรือยอดคงเหลือที่มีลักษณะผิดปกติในจำนวนเงินที่สูงโดยให้ความสนใจเป็นรายการพิเศษกับรายการที่เกิดขึ้นใกล้วันสิ้นงวดบัญชี 7. สอบทานรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันว่ามีเงื่อนไขที่ไม่ปกติหรือไม่เช่นรายการซื้อขายสินค้าต่ำกว่าตลาดราคาตลาดหรือการกู้ยืมเงินโดยไม่มีดอกเบี้ยระยะเวลาการชำระหนี้และการค้ำประกันแตกต่างจากเงื่อนไขปกติเป็นอย่าง 8. สอบทานรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอาจหาเหตุผลทางธุรกิจที่เหมาะสมมาสนับสนุนรายการที่เกิดขึ้นที่ไม่สามารถจะหาเหตุผลดังกล่าวได้ 3. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีและก็การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1. ก็คือการขอหลักฐานสนับสนุนรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เราบันทึกบัญชีเช่นสัญญากู้ยืมสัญญาซื้อขายเป็นต้น 2. วิเคราะห์รายการบัญชีสำหรับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันวิเคราะห์การวิเคราะห์ดังกล่าวอาจจะต้องใช้เทคนิคการตรวจสอบโดยคอมพิวเตอร์ก็ได้ 3. การตรวจสอบเงื่อนไขทางการค้าของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นระหว่างงวดบัญชีประเมินว่ารายการดังกล่าวนั้นได้ถูกบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง 4. ตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีกับสมุดรายวันที่ใช้ในการบันทึกว่ามีการอนุมัติและถูกต้องตรงกับเอกสาร 5. ทำการสอบทานการเปิดเผยข้อมูลบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีความครบถ้วนตรงกับข้อมูลที่ทำการตรวจสอบและเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 4. ขอคำรับรองที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารของกิจการเกี่ยวกับความครบถ้วนของข้อมูลบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันรวมทั้งความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลเรื่องต่อไปครับเป็นการตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินความหมายของเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างหลังวันสิ้นงวดบัญชีจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและข้อเท็จจริงที่ผู้สอบบัญชีพบภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีประเภทของเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินแบ่งเป็น2ประเภทดังนี้1ก็คือเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินประเภทที่ต้องปรับปรุงหมายถึงเหตุการณ์ที่เป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าสถานการณ์ได้มีอยู่ณวันที่ในงบการเงินเช่นกิจการได้ยื่นฟ้องลูกหนี้การค้าในระหว่างปีณวันสิ้นงวดคดีดังกล่าวยังไม่ได้ข้อยุติภายหลังวันที่ในงบการเงินคดีนั้นได้มีข้อยุติศาลได้สั่งให้ลูกหนี้การค้าล้มละลายจึงต้องทำการปรับปรุงรายการบัญชีลูกหนี้การค้าณวันสิ้นงวด 2. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินประเภทไม่ต้องปรับปรุงหมายถึงเหตุการณ์ที่ชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินและกิจการไม่ต้องปรับปรุงงบการเงินเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับภาวะการที่มีอยู่ก่อนวันที่ในงบการเงินเช่นคลังสินค้าของกิจการถูกไฟไหม้ภายหลังวันที่ในงบการเงินซึ่งกิจการก็ควรจะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในหมายเหตุหากเรื่องดังกล่าวนั้นมีสาระสำคัญต่องบการเงินวิธีการตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน 1. ทำการสอบถามผู้บริหารและผู้มีหน้าที่กำกับดูแลว่ามีเหตุการณ์

ดังต่อไปนี้ก็คือคดีความการฟ้องร้องซึ่งที่ปรึกษาของกฎหมายของกิจการให้ความสนใจ 2. ก็คือภาระผูกพันการกู้ยืมการค้ำประกันที่เกิดขึ้นใหม่มีหรือไม่การขายหรือซื้อสินทรัพย์หรือแผนที่จะขายหรือซื้อสินทรัพย์ 4. ก็คือการเพิ่มทุนการออกตราสารหนี้เช่นการออกหุ้นใหม่การออกหุ้นกู้หรือข้อตกลงหรือมีแผนงานในการควบรวมกิจการหรือเลิกกิจการหรือไม่ 5. ก็คือสินทรัพย์ถูกเวนคืนโดยทางการหรือถูกทำลายเช่นไฟไหม้หรือน้ำท่วมมีความคืบหน้าเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่มีรายการปรับปรุงทางการบัญชีที่ผิดปกติหรือต้องมีความสนใจเป็นพิเศษหรือไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นที่อาจจะนำไปสู่ข้อสงสัยในความเหมาะสมของนโยบายบัญชีหรือไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประมาณการต่างๆที่บันทึกในงบการเงินหรือไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้นหรือไม่ 2. ก็อ่านรายงานการประชุมของผู้ถือหุ้นรายงานการประชุมฝ่ายบริหารรายงานการประชุมอื่นๆที่ผู้มีหน้าที่ในการจัดทำดูแลจัดทำขึ้นภายหลังวันที่งบการเงินสอบถามเรื่องดังกล่าวที่มีการปรึกษาหารือในที่ประชุมที่ยังไม่ได้บันทึกอยู่ในรายงานประชุมว่ามีหรือไม่อ่านงบการเงินล่าสุดนะครับที่เป็นงวดภายหลังวันที่ในงบการเงินอ่านงบการเงินล่าสุดที่ได้ประมาณการเอาไว้หรือประมาณการกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในช่วงหลังวันที่ในงบการเงินขอให้ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่กำกับดูแลจัดทำหนังสือรับรองตามหนังสือรับรองที่กล่าวไว้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส580การตรวจสอบการดำเนินงานต่อเนื่องและการประมาณการทางการบัญชีการดำเนินงานต่อเนื่องเป็นเกณฑ์พื้นฐานในการทำงบตามกรอบแนวคิดสำหรับรายงานทางการเงินภายใต้ข้อสมมติว่าด้วยเรื่องการดำเนินงานต่อเนื่องที่กิจการจะต้องพิจารณาอย่างต่อเนื่องว่าจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีมติว่าจะเลิกกิจการตัวอย่างของเหตุการณ์ที่มีนัยยะสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องด้านการเงินก็อย่างเช่นกิจการมีหนี้สินสูงกว่าสินทรัพย์เงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไขกำหนดระยะเวลาชำระคืนที่แน่นอนโดยไม่มีสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าจะชำระหนี้หรือขอขยายเวลาชำระหนี้มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นถึงการยกเลิกความช่วยเหลือทางการเงินจากเจ้าหนี้รายอื่นด้านการดำเนินงานผู้บริหารมีความตั้งใจจะเลิกการสูญเสียผู้บริหารคนสำคัญด้านอื่นๆก็คือการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับทุนหรือข้อกำหนดตามกฎหมายอื่นกิจการอยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องหรือถูกดำเนินการตามกฎหมายการตรวจสอบก็แบ่งเป็น5ช่วงก็คือช่วงวางแผนการตรวจสอบช่วงประเมินผลการประเมินของผู้บริหารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องระยะเวลาหลังการประเมินช่วงการตรวจสอบเพิ่มเติมเมื่อพบเหตุการณ์และก็ช่วงสรุปผลของการตรวจสอบความหมายของประมาณการบัญชีการประมาณการเกี่ยวกับตัวเงินรายการที่ยังไม่กำหนดเป็นตัวเงินที่แน่นอนได้ที่ใช้สำหรับจำนวนที่วัดมูลค่ายุติธรรมเมื่อมีความไม่แน่นอนในการประมาณรวมทั้งจำนวนอื่นๆที่ต้องมีการประมาณวิธีการตรวจสอบประมาณการทางการบัญชีก็คือการทำการสอบทานประมาณการงวดก่อนที่จะระบุเหตุการณ์และสถานการณ์เพิ่มข้อสงสัยเกี่ยวกับประมาณการทางการบัญชีในงวดปัจจุบันสอบทานและทดสอบวิธีการผู้บริหารกิจการในการใช้จัดทำประมาณการก็จะเป็นการประเมินข้อมูลและพิจารณาข้อสมมุติในการทำประมาณการทดสอบการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับประมาณการการเปรียบเทียบประมาณการงวดก่อนกับผลที่เกิดขึ้นการพิจารณาวิธีการอนุมัติของผู้บริหารเปรียบเทียบประมาณการที่ผู้สอบจัดทำขึ้นอย่างอิสระกับประมาณการที่ทำโดยผู้บริหารสอบทานเหตุการณ์ภายหลังวันที่งบการเงินเพื่อยืนยันผลประมาณการที่จัดทำขึ้นณวันที่ในงบการเงินกรณีที่กิจการมีการใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญผู้สอบจะต้องตรวจสอบว่าผู้เชี่ยวชาญนั้นมีประสบการณ์ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมและก็ได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมสอดคล้องกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน
สอบทำความเข้าใจในกระบวนการของกิจการในการวัด

0: มูลค่ายุติธรรมในเรื่องดังต่อไปนี้ก็คือกิจการควบคุมเกี่ยวความเกี่ยวข้องกับกระบวนการวัดมูลค่ายุติธรรมความเชี่ยวชาญประสบการณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่าและขอบเขตการใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญประเภทของรายการที่ต้องวัดมูลค่ายุติธรรมมีการประเมินความเสี่ยงของรายการวัดมูลค่ายุติธรรมและแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ประเมินหลักเกณฑ์ผู้บริหารใช้ความเหมาะสมอย่างเพียงพอในการกำหนดสมมติฐานในการประมาณการประเมินผลที่ได้จากการตรวจสอบและก็สอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประมาณการทางการบัญชีรวมถึงการประมาณการมูลค่ายุติธรรมมีความเหมาะสมอย่างเพียงพอตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรกความหมายของยอดยกมายอดคงเหลือบัญชีที่มีอยู่ณวันต้นงวดเป็นยอดคงเหลือณวันสิ้นงวดก่อนสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบและเหตุการณ์งวดก่อนรวมถึงนโยบายบัญชีในงวดก่อนรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆหรือเรื่องต่างๆณวันต้นงวดกำหนดให้มีการเปิดเผยวิธีการตรวจสอบยอดยกมาอ่านงบการเงินล่าสุดและรายงานผู้สอบคนก่อน 2. ตรวจลักษณะยอดคงเหลือทางการบัญชีประเภทรายการและการเปิดเผยความเสี่ยงของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินในงวดปัจจุบันเกี่ยวข้องกับยอดยกมาหรือไม่ตรวจสอบยอดคงเหลือของสินของยอดสิ้นงวดก่อนจากงบการเงินได้มีการบันทึกยอดยกมาอย่างถูกต้องตรงกับงบการเงินงวดก่อนการสอบทานการใช้นโยบายสอดคล้องกับยอดยกมานั้นมีความเหมาะสมกรณีไม่สามารถตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับยอดยกมาผู้สอบก็ควรขออนุญาตจากกิจการเพื่อติดต่อผู้สอบบัญชีคนก่อนเพื่อขอเข้าสอบทานกระดาษทำการให้ได้มาซึ่งหลักฐานเกี่ยวกับยอดยกมาประเมินวิธีการสอบบัญชีในงวดปัจจุบันให้ได้หลักฐานที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของสำหรับสินทรัพย์หมุนเวียนหนี้สินหมุนเวียนก็จะต้องทำการตรวจสอบงวดปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับยอดยกมาสำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียนเช่นที่ดินอาคารอุปกรณ์เงินลงทุนหนี้สินระยะยาวก็ทำการตรวจสอบทางการบัญชีและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับยอดยกมาเช่นการยืนยันยอดกับบุคคลที่3ตรวจสอบความสม่ำเสมอของการใช้นโยบายบัญชีที่ผู้สอบต้องทำการสอบทานนโยบายที่กิจการใช้ในงวดนี้สอดคล้องหรือตรงกับนโยบายในงวดก่อนวิธีการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรายงานของผู้สอบคนก่อนกรณีงบการเงินงวดก่อนแสดงความเห็นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปผู้สอบต้องประเมินผลกระทบของเหตุการณ์ว่าจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงความเห็นของผู้สอบคนก่อนหรือไม่หรือมีความเสี่ยงต่อการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงวดปัจจุบันที่ต้องทำการตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมในการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงดังกล่าวตอนที่2การเสร็จสิ้นงานสอบบัญชีการเสร็จสิ้นงานสอบบัญชีนั้นผู้สอบจะต้องทำการประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ได้จากการกระบวนการตรวจสอบแล้วสื่อสารเรื่องสำคัญที่ตรวจพบเกี่ยวกับข้อบกพร่องของการควบคุมภายในให้กับผู้มีหน้าที่กำกับดูแลและฝ่ายบริหารก็จะมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาก็คือการประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงการสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในและก็การสรุปผลการตรวจสอบการประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงผู้สอบต้องทำหน้าที่ประเมินหลักฐานการสอบบัญชีเมื่อทำการตรวจสอบหรือปฏิบัติงานสอบบัญชีในรายการต่างๆเสร็จสิ้นผู้สอบบัญชีนั้นจะต้องรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีในขั้นสุดท้ายและประเมินผลจากหลักฐานการสอบบัญชีนั้นเพื่อนำมาเสนอรายงานการสอบบัญชีต่อไปการประเมินหลักฐานการสอบบัญชีนั้นก็จะมีจุดมุ่งหมายคือการตัดสินใจของผู้สอบในการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นผู้สอบทั้งหมดว่าการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารของกิจการได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงินนั้นมีความเหมาะสมหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับมีความเหมาะสมอย่างเพียงพอที่จะลดความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินให้อยู่ในระดับต่ำที่ยอมรับได้การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงหมายถึงผลแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างจำนวนเงินการจัดประเภทรายการการแสดงรายการหรือการเปิดเผยข้อมูลสำหรับรายการและจำนวนเงินในงบการเงินการจัดประเภทรายการการแสดงรายการหรือการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกกำหนดไว้สำหรับรายการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินโดยการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงสามารถเกิดจากข้อผิดพลาดหรือการทุจริตเมื่อผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นต่องบการเงินว่างบการเงินแสดงข้อมูลถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญหรือไม่นั้นการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงจึงรวมถึงการปรับปรุงทั้งจำนวนเงินการจัดประเภทรายการการแสดงรายการหรือการเปิดเผยข้อมูลซึ่งตามดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อให้งบการเงินนั้นแสดงข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญการสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญหมายถึงข้อบกพร่องใดข้อบกพร่องหนึ่งหรือข้อบกพร่องหลายข้อของการควบคุมภายในรวมกันซึ่งการควบคุมซึ่งเกิดขึ้นตามดุลพินิจผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีเห็นว่ามีความสำคัญเพียงพอที่จะได้รับความสนใจจากผู้มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีนัยยะสำคัญในระหว่างการตรวจสอบไปยังผู้มีหน้าที่กำกับดูแลของกิจการให้ทันเวลารายละเอียดในการสื่อสารข้อบกพร่องที่มีนัยยะสำคัญเป็นดุลพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีในแต่ละสถานการณ์ตัวอย่างปัจจัยที่ผู้สอบควรคำนึงถึงมีดังต่อไปนี้ลักษณะของกิจการนะครับก็เป็นข้อกำหนดในการสื่อสาร 2. ขนาดและความซับซ้อนของกิจการ 3. ก็คือลักษณะของข้อบกพร่องที่มีนัยยะสำคัญของผู้สอบบัญชีที่ตรวจพบ 4. ก็คือองค์ประกอบของการกำกับดูแลและ 5. ก็คือข้อกำหนดหรือข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้อบกพร่องและการควบคุมภายในเฉพาะเรื่องการสรุปผลการตรวจสอบเป็นการพิจารณาหลักฐานการสอบบัญชีที่มีปัจจัยที่ต้องพิจารณาก็คือการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ได้ถูกตรวจพบว่ามันจะมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินหรือไม่ซึ่งจะต้องพิจารณาร่วมกับรายการอื่นในงบการเงิน2ก็คือการตอบสนองของฝ่ายบริหารฝ่ายผู้บริหารของกิจการได้ตอบสนองข้อมูลดังกล่าวรวมถึงระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลที่จะลดปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวประสบการณ์ที่ได้จากการตรวจสอบในครั้งก่อนของผู้สอบมีผลเช่นเดียวกันว่าจะกำหนดวิธีการตรวจสอบในปัจจุบันเพื่อที่จะให้ได้พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงหรือไม่ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของผู้สอบหลักฐานที่รวบรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบมีข้อบ่งชี้ว่ามีการทุจริตหรือข้อผิดพลาดหรือไม่คุณภาพของข้อมูลแหล่งที่มาความเชื่อถือได้ของข้อมูลที่มีอยู่มีความเหมาะสมเพียงพอที่สนับสนุนข้อมูลในการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลหลักฐานที่ได้รับจากการตรวจสอบมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันหรือมีความขัดแย้งกับผลที่ได้ในขั้นตอนของการประเมินความเสี่ยงการสรุปผลจะมีการพิจารณาหลักฐานการสอบโดยการประเมินผลการตรวจสอบและใช้วิธีการเปรียบเทียบผู้สอบจะต้องบันทึกจดบันทึกประเด็นต่างๆสำคัญลงในกระดาษทำการซึ่งจะปรากฏข้อมูลที่จำเป็นอธิบายประเด็นต่างๆที่ตรวจพบการอ้างอิงกระดาษทำการหรือหลักฐานที่ใช้สนับสนุนประเด็นสำคัญ มีความสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องหรือขัดแย้งจากข้อสรุปผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในยอดบัญชีคงเหลือหรือประเภทรายการผลกระทบที่เกิดขึ้นจากยอดรวมสินทรัพย์หมุนเวียนหรือหนี้สินหมุนเวียนผลกระทบในยอดรวมของสินทรัพย์หนี้สินผลกระทบในเรื่องของรายได้ค่าใช้จ่ายแล้วก็ผลกระทบในกำไรสุทธิแล้วจึงสรุปผลการปรับปรุงและจัดประเภทใหม่มีทุนไม่เกิน5ล้านสินทรัพย์รวมไม่เกิน30ล้านและรายได้รวมไม่เกิน30ล้านไม่ถูกตรวจสอบโดยผู้สอบรับอนุญาตอีกต่อไปแต่การยื่นงบการเงินพร้อมแบบแสดงรายการภาษีตามมาตรา69ของประมวลรัชดากรได้กำหนดให้นิติบุคคลนั้นต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีพร้อมบัญชีงบดุลบัญชีทำการบัญชีกำไรขาดทุนบัญชีรายรับรายจ่ายจึงเป็นเหตุให้ตัวผู้สอบบัญชีภาษีกรเกิดขึ้นนะครับตามมาตรา3สัตตะผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีของประมวลรัชดากรผู้สอบจึงต้องดำเนินการสรรหาบุคคลมาทำหน้าที่นี้คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชีมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่ยอมให้บุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้สอบบัญชีในประเทศนั้นได้ซึ่งปัจจุบันไม่มีนะครับไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีไม่เคยต้องโทษจำคุกในคดีเกี่ยวข้องกับภาษีหรือคดีที่อธิบดีกรมสรรพากรเห็นว่านำมาซึ่งความเสื่อมเสียกิตติศักดิ์ของวิชาชีพสอบบัญชีภาษีอากรไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบไม่เป็นผู้ตรวจสอบหรือรับรองบัญชีที่อยู่ระหว่างการถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตต้องผ่านการทดสอบตามความรู้ที่ FD กรมสรรพากรกำหนดโดยทดสอบ3วิชาครับวิชาการบัญชีวิชาสอบบัญชีแล้วก็วิชาความรู้ประมวลรัชดากรประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหน้าที่ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะทำหน้าที่ตรวจสอบเฉพาะห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตามขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะครับโดยมีทุนไม่เกิน5ล้านบาทสินทรัพย์รวม30ล้านและก็รายได้รวมไม่เกิน30ล้านบาทการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ฐานการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรตามที่กรมสรรพากรได้กำหนดขึ้นทำหน้าที่วางแผนการสอบบัญชีภาษีอากรจัดทำแนวทางการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรจัดทำกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีภาษีอากรก็คือรูปแบบที่กรมสรรพากรกำหนดนั่นเอง
1: เธอเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-788
0: ครับตอนที่1การรายงานสอบบัญชีในกรณีทั่วไปการรายงานของผู้สอบบัญชีในกรณีทั่วไปก็จะมีประเด็นที่จะกล่าวถึงก็คือแนวคิดเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีรายงานของการตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีรายงานการทดสอบแบบแจ้งข้อความของกรรมการหรือหุ้นส่วนหรือผู้จัดการเรามาเริ่มเรื่องแรกนะครับแนวคิดเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีความหมายของรายงานผู้สอบบัญชีนั้นเป็นกระบวนการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้สอบบัญชีไปยังผู้มีส่วนได้เสียในรูปแบบของรายงานบริการของผู้สอบบัญชีจะมีอยู่2ประเภทประเภทแรกเป็นบริการที่ให้ความเชื่อมั่นประเภทที่2เป็นบริการที่ไม่ให้ความเชื่อมั่นบริการที่ให้ความเชื่อมั่น บริการที่ต้องพิสูจน์ความจริง

อิงเช่นการตรวจสอบงบการเงินการสอบทานงบการเงินและบริการอื่นบริการที่ต้องพิสูจน์ความจริงกับบริการที่ไม่ได้พิสูจน์ความจริงเช่นบริการที่ให้คำปรึกษาการจัดการบริการให้ความเชื่อมั่นอื่น 2. เป็นบริการที่ไม่ให้ความเชื่อมั่นก็ได้แก่บริการงานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันบริการงานรวบรวมข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่นบริการจัดทำบัญชีและการบัญชีบริการภาษีอากรประเภทของรายงานของผู้สอบบัญชีจำแนกตามลักษณะบริการและระดับความเชื่อมั่นจะมีทั้งสิ้นอยู่3กลุ่มกลุ่มแรกจะเป็นรายงานที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลกลุ่มที่2จะเป็นรายงานที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างจำกัดรายงานที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างจำกัดจะเป็นรายงานการสอบทานงบการเงินรายงานการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตรายงานที่ไม่ให้ความเชื่อมั่นก็จะมีรายงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลักษณะของรายงานของผู้สอบบัญชีจะต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรมีเนื้อหาและรูปแบบที่เหมาะสมกับงานที่ผู้สอบให้บริการจะต้องแสดงข้อสรุปหรือผลของงานที่ผู้สอบบัญชีให้บริการอย่างชัดเจนจะต้องระบุประเภทบริการที่ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานในเรื่องนั้นๆมีองค์ประกอบพื้นฐานอย่างครบถ้วนมีการระบุถึงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนมีการระบุถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินหรือวัดค่าของงานความสำคัญของรายงานของผู้สอบบัญชีรายงานของผู้สอบบัญชีนั้นจะเป็นเพียงส่วนเดียวที่สำคัญของกระบวนการสอบบัญชีที่ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับทราบและนำไปใช้ประโยชน์โดยจะมีกระบวนการสอบบัญชีนั้นจะมีอยู่3ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกจะเป็นการวางแผนการสอบบัญชีก็คือการกำหนดกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมแล้วก็จัดทำแผนทำกระดาษทำการมาสรุปแล้วแสดงความเห็นออกมาเป็นรูปแบบของรายงานนั่นเองความเห็นของผู้สอบในรายงานของผู้สอบมันก็คือความเห็นที่มีเงื่อนไขความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องและก็ไม่แสดงความเห็นความสัมพันธ์ของหลักฐานที่เกิดขึ้นจากการรวบรวมของผู้สอบที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่และก็ข้อสรุปรวมทั้งความเห็นถ้าผู้สอบบัญชีสามารถจะรวบรวมหลักฐานได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมโดยได้ข้อสรุปจากหลักฐานเหล่านั้นว่าสามารถสรุปได้ว่ามีความถูกต้องก็จะสามารถแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขได้เลยแต่ถ้าเกิดสรุปผลออกมาแล้วไม่ถูกบางส่วนไม่ถูกบางส่วนนะครับซึ่งมีสาระสำคัญต่องบการเงินก็จะแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขแต่ถ้าเกิดสรุปผลออกมาได้ว่าทั้งหมดนั้นไม่ถูกต้องหรือส่วนใหญ่ไม่ถูกต้องก็ต้องแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้นไม่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดผู้สอบบัญชีรวบรวมหลักฐานได้อย่างไม่เพียงพอหรือหลักฐานนั้นมันไม่เหมาะสมไม่สามารถสรุปผลได้มีผลกระทบแค่บางส่วนอันนี้ก็จะแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขแต่ถ้าเกิดไม่สามารถสรุปผลได้อย่างร้ายแรงหรือเหตุผลส่วนใหญ่ของการสรุปผลก็คือไม่มีผลกระทบต่องบการเงินใหญ่โดยส่วนใหญ่ก็จะไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินนั้นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเห็นของผู้สอบบัญชีหนึ่งก็คือสถานการณ์หรือลักษณะของสถานการณ์หรือเหตุการณ์สองก็ความมีสาระสำคัญหรือผลกระทบต่องบการเงินเรามาสรุปประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชี

สถานการณ์แรกก็คือแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเท็จจริงถ้าระดับความมีสาระสำคัญนั้นไม่มีสาระสำคัญเราก็แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่ถ้าเกิดข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงนั้นมีสาระการเงินนั้นไม่ถูกต้องกรณีที่สองไม่สามารถหาหลักฐานได้หากไม่มีสาระสำคัญก็จะแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่ถ้าเกิดมีสาระสำคัญขึ้นมาก็ต้องแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขถ้าสาระสำคัญนั้นมากก็ต้องไม่แสดงความเห็นความหมายของผู้ตรวจสอบบัญชีและรับรองบัญชีผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา3สัตตะแห่งประมวลรัชฎากรนั้นจะมีอยู่2ประเภทก็คือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA และผู้สอบบัญชีภาษีอากร TA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินได้ทุกกิจการกรณีตรวจสอบงบการเงินของนิติบุคคลขนาดเล็กก็จะออกรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามรูปแบบของกรมสรรพากรผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินได้เฉพาะนิติบุคคลขนาดเล็กและก็ออกรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีเพียงอย่างเดียวก็เป็นไปตามรูปแบบตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรวัตถุประสงค์ของรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีจะต้องรายงานข้อเท็จจริงที่ทำการตรวจสอบว่าตรวจพบอะไรบ้างและไม่แสดงความเห็นจะมีอยู่2รูปแบบการตรวจสอบแบบแจ้งข้อความแบบแจ้งข้อความนั้นเป็นแบบแจ้งข้อความที่ถูกกำหนดโดยกรมสรรพากรที่อยู่ในแบบการยื่นภาษีประจำปีของนิติบุคคลจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันส่วนแรกเป็นส่วนของกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้จัดการจะต้องลงนามรับรองตามแบบในส่วนที่1มีอยู่5ข้อนะครับส่วนที่2ส่วนนี้แหละครับจะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีซึ่งก็มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบที่ตรวจสอบงบการเงินซึ่งจะต้องมีความเห็นอยู่2กรณีก็คือถูกต้องหรือเป็นกรณีอื่นๆถ้าเราสามารถตรวจสอบได้และไม่พบข้อบกพร่องงบการเงินถูกต้องตามที่ควรรวมทั้งกระบวนการเสียภาษีของกิจการมีความถูกต้องคุณก็แสดงความเห็นว่าถูกต้องแต่ถ้าเกิดกิจการนั้นมีพฤติกรรมหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สอดคล้องกับ5ข้อของส่วนกรรมการหรือไม่เป็นไปตามแนวทางที่สรรพากรให้ผู้สอบบัญชีก็ต้องแสดงความเห็นในกรณีอื่นครับตอนที่2รายงานของผู้สอบบัญชีในกรณีเฉพาะการรายงานของผู้สอบบัญชีในกรณีเฉพาะก็จะมีกรณีสถานการณ์ที่ไม่กระทบความเห็นกรณีสถานการณ์ที่กระทบความเห็นกรณีข้อมูลเปรียบเทียบและกรณีข้อมูลอื่นเรามาดูกรณีแรกก็คือกรณีสถานการณ์ที่ไม่กระทบความเห็นจะมีอยู่2สถานการณ์ด้วยกัน1ก็คือแบบมาตรฐานหรือแบบแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขซึ่งใช้แบบ5หัวข้อกับ2เป็นแบบเปลี่ยนแปลงไปมีอยู่สิ้น3เรื่องเรามาดูแบบแรกกันแบบมาตรฐานหรือแบบความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขใช้แบบ5หัวข้อก็คือเป็นแบบแสดงความเห็นมี2ย่อหน้าใน2ย่อหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าตัวผู้สอบได้ทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินอะไรบ้างของกิจการใด

รวมทั้งการตรวจทานตัวหมายเหตุประกอบงบและสรุปนโยบายทางการบัญชีส่วนย่อหน้าที่2ก็จะเป็นการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีหัวข้อที่2จะเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นซึ่งจะมีอยู่1ย่อหน้าซึ่งตรงนี้ตัวผู้สอบก็จะบอกว่าในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีนั้นใช้เกณฑ์อะไรเป็นการตัดสินว่าความเห็นนั้นไม่มีเงื่อนไขส่วนเรื่องที่3จะเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบในเรื่องที่3นี้หรือหัวข้อที่3นี้เนี่ยจะใช้เฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้นซึ่งก็จะมีอยู่1ย่อหน้าซึ่งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดทรัพย์เป็นบริษัทที่มีการลงทุนมีผู้ถือหุ้นจำนวนมากดังนั้นในการตรวจสอบทำหน้าที่ของผู้สอบจึงต้องเน้นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบที่ผู้สอบจะตรวจในกิจการนั้นที่ต้องมุ่งประเด็นว่ามันมีความสาระสำคัญมีผลกระทบมีความเสี่ยงและผู้สอบให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเราก็จะกล่าวไว้ในรายงานให้กับผู้ใช้งบการเงินได้รู้ว่าเรื่องไหนที่ผู้สอบเห็นว่ามันสำคัญและผู้สอบก็จะบอกในเรื่องนี้ว่าได้ทำหน้าที่ตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวอย่างไรนะครับ 4. จะเป็นหัวข้อความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลซึ่งจะมีอยู่3ย่อหน้าในหัวข้อนี้จะเป็นการกล่าวถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารว่าจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินซึ่งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินนั่นเองรวมทั้งตัวผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลจะต้องทำหน้าที่กำกับอย่างไรนะครับในความรับผิดชอบของเขาส่วนในหัวข้อที่5จะเป็นความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินซึ่งมี10ย่อหน้าด้วยกันซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขที่จะบอกถึงรายละเอียดว่าผู้สอบรับผิดชอบอย่างไรแบบเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากแบบปกติหัวข้อที่1นั้นจะมีอยู่3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไปจากไม่มีเงื่อนไขไปเป็นแบบไหนจะเป็นแบบมีเงื่อนไขแบบงบไม่ถูกต้องหรือแบบไม่แสดงความเห็นเรื่องที่2ก็จะเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นว่าเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเป็นอย่างไรเกณฑ์แสดงความเห็นไม่ถูกต้องเป็นเพราะอะไรเกณฑ์ในการแสดงความเห็นว่าไม่แสดงความเห็นนั้นเป็นเพราะอะไรข้อที่3ก็จะเป็นความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องแล้วเรื่องที่4ก็คือเรื่องสำคัญในการตรวจสอบอันนี้คือถ้ามีนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้อง5ก็คือข้อมูลและเหตุการณ์ที่กิจการที่ผู้สอบจะเน้นให้ผู้ใช้งบการเงินได้รับรู้6ก็จะเป็นเรื่องอื่นๆ7ก็จะเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารแล้วก็มีผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน8ก็คือความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินซึ่งในหัวข้อทั้ง8เนี่ยในแบบเปลี่ยนแปลงไปที่มี3เรื่องก็คือแบบเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่1นั้นจะเป็นเรื่องของการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของการแสดงความเห็นว่างบไม่ถูกต้องและเรื่องที่3ก็คือการไม่แสดงความเห็นนั่นเองนะครับก็จะมีหัวข้ออยู่8หัวข้อในแต่ละเรื่องคราวนี้เรามาดูรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีสถานการณ์ที่กระทบความเห็นจะมีอยู่2กรณีด้วยกันกรณีที่1เป็นการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงซึ่งอาจจะเกิดจาก3กรณีย่อยดังต่อไปนี้1ความไม่เหมาะสมของนโยบายบัญชีที่กิจการเลือกใช้

สองเป็นการนำนโยบายบัญชีไปใช้อย่างไม่เหมาะสมกับ3การเปิดเผยข้อมูลไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอในกรณีนี้เนี่ยใน3กรณีย่อยนะครับที่กล่าวถึงตรงนี้ถ้าเราจะมองความไม่เหมาะสมของนโยบายก็เป็นการมองว่านโยบายที่กิจการเลือกใช้นั้นน่ะมันไม่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจตามความเห็นของผู้สอบซึ่งผู้สอบก็จะต้องมองว่านโยบายที่มันไม่เหมาะสมนั้นมันมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างไรจนเป็นเหตุให้ข้อมูลที่ออกมาในรายงานทางการเงินนั้นขัดต่อข้อเท็จจริงหรือมีการกล่าวถึงนโยบายแล้วเวลาไปใช้จริงๆกลับนำไปใช้ไม่เหมาะสมอันนี้ก็จะต้องถูกกล่าวถึงและก็มีการพูดคุยว่าตัวกิจการจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงนั่นเองรวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่บอกว่าไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอก็คือผู้ใช้งบการเงินถ้าได้ดูการข้อมูลที่กิจการเปิดเผยนั้นอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดก็ถือว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอแล้วส่วนกรณีที่2เป็นการไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอซึ่งอาจจะเกิดจาก3กรณีย่อยสถานการณ์ที่อยู่นั้นเหนือการควบคุมของกิจการก็คือกิจการไม่อยู่ในสถานการณ์ที่จะควบคุมในสถานการณ์นั้นได้นะครับอย่างเช่นบางครั้งเหตุการณ์ที่มันเกิดโรคระบาดอะไรต่างๆอยู่ในเขตนอกพื้นที่และหลักฐานไปอยู่ในเขตเหล่านั้นเนี่ยตัวผู้สอบไม่สามารถจะหาหลักฐานในสถานการณ์เหล่านั้นได้ก็คือมันนอกเหนือการควบคุมหรือในกรณีที่2สถานการณ์เกี่ยวข้องกับวิธีการตรวจสอบก็คือตัวผู้สอบบัญชีได้เสนอวิธีการตรวจสอบหรือกำหนดแผนงานการสอบบัญชีไว้แล้วในออดิตโปรแกรมหรือแนวการสอบบัญชีแต่ปรากฏว่าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบที่ได้กำหนดเอาไว้รวมถึงไม่สามารถหาวิธีการอื่นตรวจสอบที่จะมาทดแทนวิธีการดังกล่าวได้นั่นแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์มันเกิดขึ้นทำให้เราไม่สามารถจะใช้วิธีการตรวจสอบได้กับกรณีที่3ถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่ถ้าหากผู้สอบไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารโดยผู้บริหารของกิจการนั้นกำหนดวิธีการหรือไม่ให้ความร่วมมือในการให้ผู้สอบได้รวบรวมหลักฐานตามวิธีการตรวจสอบที่ได้กำหนดขึ้นผู้สอบก็อาจจะพิจารณาว่าการที่เราไม่สามารถจะตรวจสอบได้จากการถูกจำกัดขอบเขตของผู้บริหารนั้นเป็นเหตุให้ไม่ได้หลักฐานที่เพียงพอก็อาจจะทำให้ผู้สอบนั้นแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขหรืองบการเงินไม่ถูกต้องหรือไม่แสดงความเห็นก็คือโดยส่วนใหญ่ถ้าถูกจำกัดขอบเขตคือเราตรวจสอบไม่ได้เราไม่รู้ก็จะมีอยู่2สถานการณ์ที่จะออกรายงานมากกว่าก็คือการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขกับไม่แสดงความเห็นส่วนงบการเงินไม่ถูกต้องจะไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาเพราะอะไรครับเพราะคุณยังหาหลักฐานไม่ได้จึงจะมาบอกว่ากิจการนั้นงบไม่ถูกต้องไม่ได้นะครับการถูกจำกัดขอบเขตร้ายแรงที่สุดก็คือการแสดงความเห็นอย่างไม่แสดงความเห็นความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจะมีอยู่3ประเภทก็คือความเห็นอย่างมีเงื่อนไขอันนี้คือกรณีที่หลักฐานที่ได้นั้นมันมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสำคัญแต่จะไม่ได้ร้ายแรงไม่ได้มากไม่ได้แผ่กระจายก็เลยแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินแต่ถ้าเกิดตรวจแล้วพบว่างบการเงินนั้นไม่ถูกต้องนะครับอย่างนี้ก็จะแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องหากหลักฐานนั้นหรือการผลกระทบดังกล่าวแผ่กระจายอย่างร้ายแรงก็จะแสดงความเห็นว่าไม่ถูกต้อง

0: หรือกรณีที่ไม่สามารถจะตรวจสอบได้ถูกจำกัดขอบเขตและมีนะครับประเด็นที่ร้ายแรงก็จะแสดงความเห็นอย่างไม่แสดงความเห็นรายงานผู้สอบกรณีข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลเปรียบเทียบจะมีอยู่2ชนิดด้วยกันชนิดแรกเป็นตัวเลขเปรียบเทียบซึ่งประเทศไทยจะใช้ตัวเลขเปรียบเทียบเป็นข้อมูลเปรียบเทียบส่วนข้อมูลเปรียบเทียบชนิดที่2เป็นเรื่องงบการเงินเปรียบเทียบซึ่งประเทศไทยไม่ได้ใช้ลักษณะของรายงานต่อตัวเลขเปรียบเทียบผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นต่องบการเงินงวดปัจจุบันไม่ได้แสดงความเห็นต่อตัวเลขเปรียบเทียบมีอยู่2กรณีครับกรณีแรกงบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบอื่นกรณีที่มีการอ้างถึงรายงานผู้สอบอื่นในกรณีที่1นั้นก็อาจจะต้องเพิ่มหัวข้ออื่นในรายงานของผู้สอบนะครับเพื่อให้บอกว่างบการเงินหรือตัวเลขที่นำมาเปรียบเทียบจากปีก่อนนั้นตรวจสอบโดยผู้สอบอื่นส่วนกรณีที่2เป็นงบการเงินงวดก่อนไม่ได้ทำการตรวจสอบต้องระบุไว้ในหัวข้ออื่นอันนี้ก็หมายความว่างบตัวเลขเปรียบเทียบของงวดก่อนที่แสดงเอาไว้นั่นน่ะไม่ได้ทำการตรวจสอบจึงต้องมีหัวเรื่องอื่นเอาไว้ในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีสอบบัญชีเป็นครั้งแรกก็จะมีอยู่3กรณีด้วยกันกรณีที่1ไม่ได้หลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับยอดยกมาถ้าไม่ได้หลักฐานอย่างนี้ถ้าผู้สอบได้รับไม่ได้หลักฐานก็จะแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขถ้าหากหลักฐานนั้นที่การไม่ได้รับหลักฐานนั้นมีสาระสำคัญแต่ถ้าปรากฏว่าการไม่ได้รับหลักฐานนั้นเป็นประเด็นที่แผ่กระจายในวงกว้างอย่างมากหรืออย่างร้ายแรงเราก็จะไม่แสดงความเห็นส่วนกรณีที่2เป็นยอดยกมาแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงถ้ามีสาระสำคัญก็จะแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขถ้าแผ่กระจายในวงกว้างหรือต่องบการเงินรวมอย่างมากก็แสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องส่วนกรณีที่3เป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีไม่เหมาะสมหรือไม่ได้เปิดเผยก็จะแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขหรืองบการเงินไม่ถูกต้องรายงานของผู้สอบกรณีข้อมูลอื่นข้อมูลอื่นคือข้อมูลที่ไม่ใช่งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกิจการหน้าที่ของผู้สอบบัญชีต่อข้อมูลอื่นในรายงานประจำปีผู้สอบบัญชีไม่มีหน้าที่แสดงความเห็นต่อข้อมูลอื่นผู้สอบบัญชีจะต้องอ่านข้อมูลอื่นแล้วพิจารณาข้อมูลอื่นนั้นว่าขัดแย้งกับงบการเงินหรือไม่ถ้ามีความขัดแย้งแล้วผลสรุปก็จะต้องให้ผลสรุปออกมาให้ปรากฏกรณีขัดแย้งผลสรุปจะเป็นอย่างไรก็อาจจะเป็นข้อมูลอื่นนั้นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงงบการเงินนั้นแสดงต่อขัดต่อข้อเท็จจริงหรือไม่หรือเป็นไปทั้ง2กรณีก็คือข้อมูลขัดต่อข้อเท็จจริงและก็ขัดต่องบการเงินด้วยการแสดงหัวข้อข้อมูลอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีหัวข้อข้อมูลอื่นหรือข้อมูลอื่นนั้นต่อจากหัวข้อเรื่องอื่นๆนะครับใช้เฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
1: ์ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: ในโลกของธุรกิจตัวเลขไม่ใช่เพียงแค่ข้อมูลแต่มันคือรากฐานของความเชื่อมั่นความโปร่งใสและความยั่งยืนขององค์กรสำนักงานสอบบัญชีคือผู้พิทักษ์ความถูกต้องของงบการเงินผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบวิเคราะห์และรับรองว่าเบื้องหลังทุกตัวเลขนั้นมีความโปร่งใสตามมาตรฐานที่โลกยอมรับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือบริษัทขนาดใหญ่ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศสำนักงานสอบบัญชีมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนผู้ถือหุ้นและผู้บริหารทุกระดับ
1: ในส่วนของสำนักงานสอบบัญชีนะครับต้องบอกว่าถูกกำหนดขึ้นโดยกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพรบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือพรบการบัญชีหรือแม้กระทั่งในส่วนของประมวลรัษฎากรนะครับซึ่งกฎหมายทั้งหมดเนี่ยกำหนดให้รายงานทางการเงินเนี่ยจะต้องได้รับการรับรองโดยผู้สอบบัญชีนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมถึงต้องมีสำนักงานสอบบัญชีนะครับแต่ว่าคงไม่เป็นเพียงเฉพาะกฎหมายที่กำหนดให้ต้องมีนะครับจริงๆแล้วธุรกิจเองก็อยากจะได้เซอร์วิสหรือบริการนะครับกับทางสำนักงานสอบบัญชีว่าสิ่งที่เขาทำหรือจัดทำรายงานทางการเงินเนี่ยมันเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่หรือแม้กระทั่งการขอคำแนะนำต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดที่ลูกค้าต้องการจากสำนักงานสอบบัญชีครับผมจริงๆแล้วเนี่ยครับผู้สอบบัญชีเนี่ยก็จะเจอเคสต่างๆในที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจใช่ไหมครับแล้วก็จะพยายามศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็จะเห็นภาพมุมมองต่างๆที่ได้รับจากผู้บริหารในแต่ละธุรกิจในแต่ละเซกเตอร์นะครับก็ถ้าพูดถึงการใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผู้สอบบัญชีเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจทั้งหมดในธุรกิจอาจจะต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญในการที่จะเสนอความเห็นหรือการออกรายงานทางการเงินนะครับก็หลักๆเนี่ยในส่วนของผู้เชี่ยวชาญที่ผู้สอบบัญชีใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการประเมินผลประโยชน์พนักงานนะครับซึ่งต้องอาศัยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนะครับซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดทำรายงานเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานนะครับผู้สอบบัญชีเองเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจนะครับว่าเอ๊ะการได้มาซึ่งตัวเลขต่างๆในรายงานทางการเงินเนี่ย เขามีการประเมินอย่างไรและมีการกำหนดสมมติฐานอย่างไรเราในฐานะผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ผู้ประเมินได้ออกรายงานมาหรือไม่ครับผม
0: ความสำเร็จของสำนักงานสอบบัญชีคือผู้ที่มีจรรยาบรรณมีความรู้ความสามารถและมีหัวใจของมืออาชีพ
1: ต้องบอกว่าสำนักงานสอบบัญชีเนี่ยก็คือแหล่งรวบรวมผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอบบัญชีเรื่องของการจัดทำบัญชีหรือการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆนะครับเพราะว่าสำนักงานสอบบัญชีของเราเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้สอบบัญชีเนี่ยจะมีมุมมองหรือว่าเคยพบเจอประสบการณ์สำหรับธุรกิจที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับฉะนั้นเนี่ยเราเองเราก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ความสามารถที่สามารถที่จะให้คำแนะนำกับลูกค้าได้ครับผมจริงๆแล้วนะครับในการสอบบัญชีเนี่ยนอกจากเราจะมีEngagement Partnerผู้ลงรายงานลงรายมือชื่อในรายงานทางการเงินนะครับก็ยังจะต้องมีในส่วนของผู้ควบคุมคุณภาพนะครับแน่นอนก็คือหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราประเมินแล้วเนี่ยว่าลูกค้าหรือรายงานทางการเงินของลูกค้าเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงนะครับต่อสาธารณชนเนี่ยเราจะต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ดูแลเราก็จะต้องทำความเข้าใจรีพอร์ตของเขาว่ากว่าที่จะได้ตัวเลขหรือทำข้อมูลออกมาทั้งหมดเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะสอบทานหรือคอสเช็คกับสิ่งที่เราเข้าใจไหมหรือตัวเลขที่อยู่ในงบการเงินอื่นๆที่เราเข้าใจว่ามันตรงกันหรือไม่อันนี้จะเป็นกระบวนการในส่วนของการทำความเข้าใจรายงานของผู้เชี่ยวชาญแต่ในมาตรฐานสอบบัญชีครับผู้สอบบัญชีเนี่ยจะต้องประเมินผู้เชี่ยวชาญด้วยว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยหนึ่งมีความรู้ความสามารถมีความเข้าใจในสิ่งที่ต้องการไหมมีความเป็นอิสระจากผู้บริหารไหม
0: สำนักงานสอบบัญชีที่มีคุณภาพไม่ได้เพียงตรวจสอบงบการเงินให้ถูกต้องแต่ยังให้คำปรึกษาวางแผนภาษีตรวจสอบความเสี่ยงและช่วยองค์กรตัดสินใจอย่างชาญฉลาดบนพื้นฐานของความเป็นจริง

ื้องหลังรายงานทางการเงินที่โปร่งใสเชื่อถือได้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่มาจากกระบวนการที่ละเอียดรอบ

0: และยึดมั่นในมาตรฐานสากลทุกขั้นตอนซึ่งนั่นก็คือการสอบบัญชีทุกงานสอบบัญชีเริ่มต้นจากการตอบรับงานและการคงไว้ซึ่งลูกค้าสิ่งแรกที่ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาคือความเป็นอิสระทั้งของตัวผู้สอบบัญชีทีมงานและสำนักงาน
1: ก็หลักๆเลยนะครับกระบวนการแรกในการรับงานสอบบัญชีนะครับเมื่อลูกค้าติดต่อเข้ามาในสำนักงานสอบบัญชีเนี่ยเราเองเราก็จะต้องมีการตอบรับงานซึ่งคงและการคงไว้ซึ่งลูกค้านะครับซึ่งหลักๆเลยเนี่ยสิ่งที่เราต้องประเมินเป็นอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและทีมงานตรวจสอบและNS เองเราเป็น global firm นะครับเราจะต้องส่งหนังสือนะครับยืนยันความเป็นอิสระนะครับปัจจุบันนี้เราก็ส่งทางอีเมลให้กับทาง global นะครับเพื่อที่จะตรวจสอบว่าลูกค้าที่เราจะรับงานเนี่ยเป็นลูกค้าที่มีความเป็นอิสระจากสำนักงานสอบบัญชีในระดับ global ด้วยหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการแรกในการตอบรับแล้วก็การคงไว้ซึ่งลูกค้านะครับลำดับถัดมาเนี่ยเราก็จะมีการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้บริหารนะครับว่าผู้บริหารเองเนี่ยมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตหรือไม่นะครับอันนี้เป็นกระบวนการต้นในการที่เราจะต้องประเมินนะครับหลังจากที่เราประเมินตัวผู้บริหารแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมาทำความเข้าใจธุรกิจที่เราจะรับตรวจสอบนะครับว่าธุรกิจเนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างในส่วนของตัวธุรกิจเองนะครับมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจประเมินความเสี่ยงธุรกิจนะครับหลังจากที่เราเข้าใจธุรกิจแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาประเมินในส่วนของตัวผู้สอบบัญชีเองนะครับแล้วก็ทีมงานว่าผู้สอบบัญชีเนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เราจะรับตรวจสอบหรือไม่นะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องมาประเมินดูว่าในการตรวจสอบบัญชีเนี่ยเราเองจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการให้ความเห็นเพิ่มเติมหรือการออกรายงานนั้นหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็น process ของการตอบรับแล้วก็การคงไว้ซึ่งลูกค้าของงานสอบบัญชีครับผม
0: จะเห็นได้ว่าการรับงานสอบบัญชีไม่ใช่เพียงแค่การรับงานเท่านั้นแต่เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความรอบคอบความรู้ความเข้าใจและความรับผิดชอบอย่างสูงเพื่อให้มั่นใจว่างานที่เราทำจะมีคุณภาพโปร่งใสและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

0: การตอบรับเสร็จสิ้นขั้นตอนถัดมาคือการวางแผนสอบบัญชีสิ่งสำคัญที่สุดคือการกำหนดระดับความมีสาระสำคัญเพื่อชี้ชัดว่าตัวเลขใดมีผลต่อความเข้าใจของผู้ใช้งบจากนั้นจึงเริ่มประเมินความเสี่ยงเช่นการรับรู้รายได้ของบริษัทถูกต้องหรือไม่มีการละเว้นควบคุมภายในหรือเปล่าและรายการที่ต้องใช้ดุลพินิจถูกต้องและสมเหตุสมผลหรือไม
1: ่อย่างแรกเลยนะครับในการวางแผนการสอบบัญชีของเราเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการกำหนดระดับความมีสาระสำคัญนะครับซึ่งเป็นการกำหนดตัวเลขที่มีสาระสำคัญต่อการเงินนะครับซึ่งมันก็จะมีเกณฑ์ในการกำหนดตามมาตรฐานการสอบบัญชีนะครับหลังจากที่เรากำหนดความมีสาระสำคัญเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงนะครับว่าความเสี่ยงที่งบการเงินของเราเนี่ยจะแสดงผิดจากข้อเท็จจริงอย่างมีสาระสำคัญเนี่ยมีเรื่องอะไรนะครับหลักๆคีย์หลักๆในการวางแผนการสอบบัญชีเนี่ยตามมาตรฐานกำหนดไว้นะครับหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการประเมินเรื่องของการรับรู้รายได้นะครับเป็นหัวใจสำคัญว่าบริษัทเนี่ยมีการรับรู้รายได้ถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่นะครับอันถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการประเมินการละเว้นการปฏิบัติตามการควบคุมภายในโดยผู้บริหารนะครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญ2อันที่จะต้องมีการประเมินในการวางแผนการสอบบัญชีนะครับนอกจาก2เรื่องนี้ก็จะมีเรื่องของอะไรก็ตามในงบการเงินที่จะต้องมีการประมาณการหรือการใช้ดุลพินิจผู้สอบบัญชีและทีมงานจะต้องมีการวางแผนแล้วก็ประเมินนะครับว่ามีการใช้ดุลพินิจถูกต้องไหมมีการจัดทำประมาณการได้สมเหตุสมผลหรือไม่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนนะครับและสุดท้ายสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเป็นเรื่องของการกำหนดวันที่จะเข้าตรวจสอบนะครับว่าเรามีการวางแผนกำหนดวันที่ลูกค้าจะรับรีพอร์ตนะวันที่เราจะเข้าไปตรวจสอบมีการกำหนดไทม์ไลน์ไว้อย่างชัดเจนครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการในการวางแผนการสอบบัญชีครับผม

0: ทุกแผนนั้นต้องลงสู่การปฏิบัติจริงด้วยกำหนดการที่ชัดเจนทั้งวันเริ่มตรวจสอบวันส่งรายงานและวันสื่อสารกับลูกค้าอย่างเป็นระบบแต่การวางแผนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสิ่งที่ต้องทำต่อจากนี้คือการทดสอบระบบควบคุมภายใน
1: ครับผมหลังจากที่เรามีการวางแผนการตรวจสอบบัญชีเสร็จนะครับก็เราก็จะได้โซลูชันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการทดสอบระบบการควบคุมภายในเรื่องอะไรบ้างคีย์หลักๆในการทดสอบระบบการควบคุมภายในนะครับอันแรกก็จะเป็นเรื่องของ ITGC นะครับการทดสอบระบบสารสนเทศการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทั่วไปนะครับเพื่อที่จะประเมินว่าธุรกิจที่ใช้ระบบ IT เข้ามาจัดทำรายงานทางการเงินเนี่ยมีการควบคุมภายในที่เป็นการควบคุมทั่วไปเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นระบบแรกที่เราจะต้องทดสอบนะครับซึ่งผู้สอบบัญชีอาจจะทดสอบด้วยตัวเองในกรณีที่ระบบไม่ได้มีความซับซ้อนมากนักนะครับหรืออาจจะให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยทดสอบระบบถ้ากรณีที่ระบบ IT ของลูกค้ามีความซับซ้อนนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ITGC นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นระบบในส่วนของรายได้การรับเงินนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นระบบหลักๆของบริษัททั่วไปอยู่แล้วที่จะต้องมีการรับเงินรับดูรายได้นะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของค่าใช้จ่ายต้นทุนแล้วก็เรื่องของการจ่ายเงินนะครับแล้วก็ในส่วนของธุรกิจเนี่ยก็จะมีเรื่องของคนนะครับเราก็จะมีการทดสอบระบบที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนเป็นหลักหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานว่ามีการรีครูทคนเข้ามาทำงานหรือการจ่ายเงินหรือค่าตอบแทนเนี่ยมีระบบการควบคุมภายในอย่างไรนะครับและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดทำงบการเงินนะครับก็จะดูว่าจริงๆแล้วในขั้นตอนของการจัดทำรีพอร์ตรายงานทางการเงินเนี่ยบริษัทเนี่ยมีระบบการควบคุมภายในตั้งแต่ต้นตอนที่เกิดทรานแซคชั่นจนสรุปผลแล้วก็การจัดทำรายงานทางการเงินเนี่ยมีระบบการควบคุมภายในอย่างไรบ้างครับผม
0: ตั้งแต่ระบบสารสนเทศที่ควบคุมการประมวลผลไปจนถึงกระบวนการสำคัญของบริษัทเช่นการรับรู้รายได้การจ่ายเงินเดือนการเบิกจ่ายต้นทุนทุกระบบต้องมีความมั่นคงและตรวจสอบได้ต่อจากนั้นเป็นหัวใจของงานสอบบัญชีคือการทดสอบเนื้อหาสาระของงบการเงิน
1: แน่นอนครับมาตรฐานการสอบบัญชี

0: ทดสอบระบบการควบคุมภายในไปแล้วทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องมีการทดสอบเนื้อหาสาระซึ่งการทดสอบเนื้อหาสาระในแต่ละรายการเนี่ยเราก็จะดูในส่วนของยอดคงเหลือแล้วก็รายการการเปิดเผยข้อมูลซึ่งมันก็จะมีวิธีการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราจะต้องทำการทดสอบเนื้อหาสาระครับ
1: แม้การตรวจสอบจะจบลงแต่คุณภาพของการสอบบัญชียังไม่จบเพียงเท่านั้นยังมีเรื่องของการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
0: ก็หลังจากที่เราทำงานมาตั้งแต่ต้นจนจบจนมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงของสำนักงานสอบบัญชีก็คือเรื่องของการควบคุมคุณภาพนะครับแน่นอนทุก engagement ที่เรารับตรวจสอบนะครับเราจะต้องมีประเมินนะครับว่าแต่ละ engagement เนี่ยมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนนะครับในกรณีที่มีความเสี่ยงที่จะกระทบต่อบุคคลภายนอกอย่างมีสาระสำคัญนะครับเราจะต้องกำหนดให้มี EQR นะครับหรือผู้สอบทานคุณภาพนะครับคือหลังจากที่เราทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องให้ EQR เนี่ยเข้ามาดูว่างานที่เราทำเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานไหมนะครับซึ่ง EQR ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการ challenge นะครับทีมตรวจสอบที่เกี่ยวข้องนะครับว่ารายการที่มีการใช้ประมาณการหรือทุกพินิจเนี่ยคุณได้ดูมาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วหรือยังหรือในกรณีที่มีมุมมองที่แตกต่างนะครับทีมงานเนี่ยสามารถที่จะตอบคำถาม EQR ได้ไหมอันนี้จะเป็นเรื่องของการควบคุมคุณภาพก่อนที่จะมีการลงลายมือชื่อเพื่อรับรองรายงานทางการเงินครับผม
1: การออกรายงานผู้สอบบัญชี
0: จริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกธุรกิจหรือทุกกิจกรรมนะครับจะต้องมีการจัดทำรายงานทางการเงินนะครับซึ่งแน่นอนผู้สอบบัญชีเองเนี่ยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในระดับหนึ่งแต่วันที่มีอะไรที่เป็นเรื่องของความซับซ้อนหรือการทำธุรกิจที่มีความซับซ้อนหรือลักษณะธุรกิจที่มีความซับซ้อนนะครับเราอาจจะต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเรามากขึ้นแต่ท้ายที่สุดเนี่ยผู้สอบบัญชีเองก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของรายงานทางการเงินแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการที่จะให้ความเข้าใจเรามากขึ้นเพื่อที่เราจะได้อธิบายให้กับคนที่อ่านรายงานทางการเงินของเราได้เข้าใจหลังจากที่ EQR เนี่ยได้มีการสอบทานคุณภาพนะครับมีการ challenge ทีมงานตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะทำการ working paper นะครับแล้วก็สามารถที่จะออกรายงานทางการเงินแล้วก็ส่งมอบรายงานทางการเงินที่เป็นหน้ารายงานผู้สอบบัญชีให้กับลูกค้าครับ
1: นี่คือกระบวนการสอบบัญชีงานที่ต้องอาศัยความรู้จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในทุกตัวเลขโลกที่ตัวเลขไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือหลักฐานแห่งความรับผิดชอบและความเชื่อมั่นของสาธารณชน

0: Engagement Quality Reviewer หรือ EQR คืออะไร
1: ครับผมก็ในส่วนของ EQR นะครับการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีนะครับปกติแล้วเนี่ยในการสอบบัญชีนะครับจะต้องมีผู้สอบบัญชีหนึ่งท่านเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานของผู้สอบบัญชีนะครับในกรณีที่สำนักงานประเมินว่างานสอบบัญชีใดที่มีความเสี่ยงนะครับหรือว่ามีผลกระทบต่อสาธารณชนเนี่ยจะต้องจัดให้มี EQR นะครับ EQR คือผู้ควบคุมคุณภาพงานนะครับซึ่งก็จะเป็นพาร์ทเนอร์อีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์นะครับมากกว่าผู้สอบบัญชีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อนะครับก็จะมีหน้าที่ในการที่จะควบคุมคุณภาพส่วนใหญ่แล้วการควบคุมคุณภาพนะครับก็จะเป็นในเรื่องของประเด็นเรื่องของตัวเลขหรือข้อมูลทางการเงินนะครับที่จะต้องใช้ดุลหรือประมาณการนะครับผู้ควบคุมคุณภาพเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการที่จะ challenge ผู้สอบบัญชีที่เป็น engagement partner นะครับว่ามีประเด็นต่างๆอะไรที่พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วหรือยังนะครับหรือว่ามีการ challenge ต่างๆนะครับว่าในกรณีที่เราใช้ดุลพินิจที่เปลี่ยนแปลงไปหรือประมาณการที่เปลี่ยนแปลงไปจะมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ EQR เองเนี่ยเนื่องจากต้องมีเป็นผู้มีประสบการณ์มากกว่านะครับก็จะมีการให้ความเห็นต่างๆนะครับในเรื่องของการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีครับผม
0: EQR คือผู้ที่ตรวจสอบคุณภาพงานสอบบัญชีเปรียบเสมือนกรรมการผู้ตัดสินในสนามสอบบัญชีหน้าที่ของเขาไม่ใช่เพียงตรวจเช็คความถูกต้องทางเทคนิคแต่คือการตั้งคำถามเชิงวิชาชีพชี้จุดอ่อนที่อาจถูกมองข้าม

0: ในยุคที่ความถูกต้องของข้อมูลคือรากฐานของความน่าเชื่อถือและความเป็นระบบกลายเป็นหัวใจของงานสอบบัญชีวันนี้งานของผู้สอบบัญชีไม่ได้อยู่แค่บนกระดาษอีกแล้วแต่ต้องก้าวสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
1: หลักแล้วนะครับในส่วนของงานสอบบัญชีนะครับแน่นอนคือเราก็คงต้องใช้โปรแกรม Microsoft Office ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Excel Word นะครับที่เป็นตัวสำคัญแล้วก็เวลาที่เราจะพรีเซนต์งานเราก็อาจจะต้องใช้ Microsoft PowerPoint ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับจะแนะนำให้ดูว่าในการจัดเก็บ Working Paper ครับปัจจุบันนี้ทางสำนักงานของเราเนี่ยก็จัดเก็บ working paper ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วเราก็ใช้โปรแกรม CCH Pro System FX ในการจัดเก็บ working paper ทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดให้ชมนะครับในส่วนของโปรแกรม CCH นะครับว่ามันทำงานยังไงแล้วก็มีการจัดเก็บเอกสารอย่างไรนะครับครับผมก็ลักษณะของการจัดเก็บนะครับในส่วนของ CCH เนี่ยนะครับเราก็จะมีการจัดเก็บเป็นรายลูกค้านะครับในส่วนของ working paper นะครับว่ามีลูกค้ารายไหนบ้างที่เราดูแลนะครับก็อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนำเสนอในส่วนของ engagement ของลูกค้ารายนี้นะครับในการจัดเก็บเอกสารนะครับไฟล์ซอฟต์แวร์ตรงนี้จะช่วยในการเก็บข้อมูลกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีนะครับในแต่ละ cycle นะครับหรือว่าในแต่ละ component ในการตรวจสอบงบการเงินนะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะเก็บ working paper หลักๆเลยนะครับในส่วนของการจัดทำ working paper เนี่ยเราก็จะทำมาในลักษณะของ Excel file เป็นหลักนะครับก็อันเนี้ยสังเกตว่าในส่วนของแต่ละ component ของกระดาษทำการที่ผู้สอบบัญชีจัดทำเนี่ยก็จะมีการมีผู้จัดมีชื่อผู้จัดทำนะครับซึ่งในเนี้ยก็จะเป็นdigital signature นะครับของแต่ละคนนะครับก็จะระบุว่าใครเป็นผู้ถืออะไรเส้นนี้นะครับมีผู้ preparer จัดทำกระดาษทำการเมื่อไหร่และมีการรีวิวเมื่อไหร่นะครับซึ่งการรีวิว working paper นะครับจะต้องมีคนรีวิวในแต่ละลำดับนะครับก็คือคนทำผู้จัดทำคนแรกแล้วก็มีคนที่รีวิวนะครับคนที่1คนที่2คนที่3แล้วก็คนที่4นะครับก็คืออย่างน้อย working paper เนี่ยจะต้องมีการจัดทำแล้วก็ตรวจสอบหรือรีวิวเนี่ยอย่างน้อย1ท่านนะครับขึ้นอยู่กับความสำคัญของ working paperในแต่ละตัวนะครับก็รูปแบบของกระดาษทำการส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าทางสำนักงานเนี่ยเราเป็นnetwork firm ของทาง Crow Global นะครับเขาก็จะให้เทมเพลตในส่วนของกระดาษทำการนะครับที่เราใช้กันทั่วไปในสำนักงานนะครับรูปแบบของกระดาษทำการเนี่ยก็จะมีการดีไซน์ออกมาให้ตรงตามมาตรฐานตามสิ่งที่มาตรฐานต้องการนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระดาษทำการที่เกี่ยวข้องกับการเซต maturity นะครับในส่วนของสาระสำคัญก็จะมีข้อมูลต่างๆที่เราจะต้องกรอกแล้วก็จัดทำนะครับพอเราจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการสรุปผลนะครับแล้วก็จัดเก็บไว้ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของโปรแกรมที่ทางสำนักงานใช้ในการจัดเก็บนะครับนอกจากนี้เองนะครับเราก็ในส่วนของโปรแกรมเนี่ยสามารถที่จะจัดเก็บ Microsoft Office ที่เป็น Excel Word แล้วก็ในส่วนของ PDF ได้นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของ PDF ที่เราใช้ในการจัดเก็บแล้วก็ในการจัดทำ Working Paper นะครับอันนี้ก็จะเป็นการจัดทำ Working Paper ที่เป็นรูปแบบของ Electronic File ทั้งหมดครับผม
0: จากกระดาษจริงสู่กระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์จากแฟ้มเอกสารสู่ระบบจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบมีมาตรฐานและตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนเพราะในยุคที่ความน่าเชื่อถือเป็นทุกอย่างการบันทึกที่ถูกต้องการจัดเก็บที่มีระบบคือสิ่งที่ทำให้งานของผู้สอบบัญชีไม่ใช่แค่ผ่านมาตรฐานแต่ต้องยืนอยู่เหนือมาตรฐาน

0: สายตาของใครหลายคนวิชาชีพนักบัญชีอาจดูเหมือนเป็นอาชีพที่นั่งอยู่กับโต๊ะจ้องตัวเลขและเซ็นรับรองงบการเงินแต่เบื้องหลังนั้นต้องมีความแม่นยำและความรับผิดชอบอันหนักหน่วงดังนั้นในกระบวนการเฟ้นหาคนรุ่นใหม่จึงไม่ใช่แค่เก่งบัญชีแต่ต้องเข้าใจมาตรฐานมีทัศนคติที่ถูกต้องและพร้อมรับมือกับโลกแห่งความจริงที่เต็มไปด้วยคำถามและความคาดหวัง
1: หลักๆเลยนะครับก็จริงๆแล้วผู้สอบบัญชีเนี่ยเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นที่จะต้องจบปริญญาตรีทางด้านบัญชีนะครับแล้วก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของมาตรฐานการบัญชีแล้วก็มาตรฐานการสอบบัญชีอันนี้คือหัวใจสำคัญของผู้สอบบัญชีนะครับเรื่องถัดมาก็จะเป็นเรื่องของ IT นะครับปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าการจัดทำรายงานทางการเงินเนี่ยจะใช้ IT เป็นหลักฉะนั้นผู้สอบบัญชีเองก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทางด้าน IT นะครับแน่นอนก็จะเป็นพวก IT พื้นฐานนะครับ Word Excel นะครับซึ่งใช้ในการทำงานของผู้สอบบัญชีเป็นหลักอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยเราจะสังเกตว่าผู้สอบบัญชีเนี่ยจะต้องมีการสื่อสารกับคนอื่นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็แน่นอนการทำงานต้องสื่อสารกับคนในแต่ในหลายระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่ละเจนนะครับก็จะต้องมีซอฟต์สกิลในการที่จะสื่อสารเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เราต้องการในการตรวจสอบอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญหลักๆของผู้สอบบัญชีครับผม
0: ในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปและข้อมูลทุกชุดสามารถกลายเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจได้ภายในพริบตาคำถามสำคัญที่ทุกคนในสายงานบัญชีต้องตอบให้ได้คือเราจะปรับตัวทันหรือไม
1: ่ก็หลักๆนะครับเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญค่อนข้างมากในหลายๆธุรกิจหรือหลายๆอาชีพนะครับเราจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่า AI จะทำหน้าที่แทนเราได้นะครับแต่เรื่องของการคิดวิเคราะห์เนี่ยเราเองซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่จะต้องคิดวิเคราะห์หรือสั่งให้ AI ทำงานนะครับอันนี้คือสิ่งที่นักบัญชีหรือผู้สอบบัญชีเนี่ยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมเพื่อที่จะคิดวิเคราะห์หรือว่าสั่งการให้ AI สามารถทำงานได้นะครับแน่นอน AI ไม่สามารถที่จะคิดวิเคราะห์หรือให้ข้อมูลกับผู้บริหารในเชิงของการคิดวิเคราะห์ได้นะครับฉะนั้นเองเนี่ยผู้สอบบัญชีหรือผู้จัดทำบัญชีก็ยังคงมีความสำคัญอยู่นะครับนอกจากเรื่องของ AI แล้วนะครับเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของ Data Analytics ก็เข้ามามีบทบาทค่อนข้างสำคัญนะครับฉะนั้นผู้สอบบัญชีเองจะต้องหาวิธีการหรือพยายามทำความเข้าใจ Data Analytics ต่างๆว่าสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราที่เป็น Data Analytics เนี่ยมันมีความสอดคล้องกับงานสอบบัญชีของเราอย่างไรบ้างเวลาที่เราตรวจสอบงบการเงินนะครับเราต้องดูว่าสิ่งที่เราตรวจสอบมันถูกต้องสอดคล้องกับ Data Analytics ที่มีการทำออกมาหรือไม่นะครับและสุดท้ายนะครับที่อยากจะย้ำไว้ก็คือเรื่องของการค้าเสรีต่างๆนะครับเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี้ยนักบัญชีอาเซียนก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับคนไทยเองก็อาจจะมีประเด็นเรื่องของการถูกแย่งงานโดยนักบัญชีหรือผู้สอบบัญชีที่มาจากอาเซียนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยหลายๆประเทศเองนะครับก็สามารถที่จะนักบัญชีเองหรือผู้สอบบัญชีเองก็สามารถที่จะไปทำงานในต่างประเทศได้และแน่นอนนักบัญชีหรือผู้สอบบัญชีในต่างประเทศก็สามารถที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้นะครับดังนั้นเนี่ยผู้สอบบัญชีเองหรือนักบัญชีก็ต้องมีการเตรียมตัวนะครับเพื่อที่จะรองรับในเรื่องของการค้าเสรีหรือการเปิดกว้างในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของการทำบัญชีนักบัญชีครับ
0: วันนี้ไม่ใช่เพียงแค่เราจะเป็นนักบัญชีที่ดีแต่เราต้องเป็นนักบัญชีที่พร้อมสำหรับโลกใหม่โลกที่ AI คือเพื่อนร่วมงานข้อมูลคืออาวุธและการแข่งขันคือโอกาสที่ต้องคว้าไว้ก่อนถูกแย่งไป
2: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
3: ปลัดอำเภอ
2: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
3: นักธุรกิจ
2: นักการเงิน
3: นักการธนาคาร
2: นักการตลาด
3: นักการบัญชี
2: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
3: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
2: ติ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
3: โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
4: มอสทอเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7778
5: ตอนที่1การกำกับดูแลกิจการนะคะถ้าเราเปรียบองค์กรเนี่ยเหมือนต้นไม้ใหญ่นะองค์กรก็ต้องการการเจริญเติบโตเช่นต้นไม้ใหญ่ก็ต้องการเจริญเติบโตโดยมีรากที่แข็งแรงมีใบที่เขียวชอุ่มอย่างเช่นต้นไม้เนี่ยนะคะเหมือนองค์กรก็จะต้องมีการกำกับดูแลกิจการหรือตัว CG เนี่ย Corporate Governance นะแล้วก็ใน CG ก็เปรียบเหมือนรากแก้วนะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นกิ่งก้านก็คือเรื่องของการ ที่สมบูรณ์ก็คือต้องมีตัว EIM ก็คือ Enterprise Risk Management คือการบริหารความเสี่ยงขององค์กรมี IC คือ Internal Control การควบคุมภายในแล้วก็มี IA คือ Internal Audit นะคะซึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการควบคุมภายในเนี่ยเราก็จะแสดงให้เห็นโดยภาพนี้จะเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการนั้นจะอยู่ในวงใหญ่คือมีความหมายที่กว้างสุดนะคะแล้วก็มีส่วนที่เป็นองค์ประกอบย่อยคือการบริหารความเสี่ยงขององค์กรก็เป็นส่วนหนึ่งของกำกับดูแลกิจการและเมื่อบริหารความเสี่ยงองค์กรพบว่ามีจุดอ่อนนะที่ใดนะก็จะมีการจัดให้มีการควบคุมภายในนะนั้นการควบคุมภายในก็จะเป็นส่วนที่ย่อยสุดในความสัมพันธ์ของการกำกับดูแลกิจการการบริหารความเสี่ยงขององค์กรแล้วก็การควบคุมภายในนะคะคราวนี้เรามาดูในความหมายของการกำกับดูแลกิจการหรือ Corporate Governance ซึ่งจะเรียกกันโดยย่อว่า CGนะ CG เนี่ยก็คือความสัมพันธ์ในเชิงการกำกับดูแลนะรวมทั้งเป็นกลไกมาตรการที่ใช้กำกับการตัดสินใจของคนในองค์กรนะให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นะซึ่งรวมถึง3ประการด้วยกันประการที่1นะคะคือการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรนะ2คือการกำหนดกลยุทธ์นโยบายพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณและ3ก็มีการติดตามประเมินผลแล้วก็ดูแลการรายงานผลการดำเนินงานนะคะทีนี้ในโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการเนี่ยก็จะประกอบด้วย3ฝ่ายด้วยกันนะคะฝ่ายแรกก็คือฝ่ายผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของกิจการนะมีจำนวนมากไม่สามารถที่จะบริหารกิจการได้ในแต่ละคนเนี่ยก็เลยต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทหรือ Board of Directors ขึ้นมานะเป็นตัวแทนนะตัวผู้ถือหุ้นเนี่ยถือว่าเป็นตัวการตามทฤษฎีตัวแทนหรือ agent problem เนี่ยก็ถือว่าผู้ถือหุ้นเป็นตัวการหรือ principle ก็จะแต่งตั้งผู้ถือหุ้นเนี่ยมากำกับดูแลนะก็ต้องมีการคัดเลือกประธานกรรมการบริษัทที่มีประสบการณ์มีความรู้ความชำนาญนะในการบริหารงานแล้วคณะกรรมการบริษัทเนี่ยก็จะมีการคัดเลือกสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหารคือทีมงานบริหารขึ้นมาซึ่งระดับสูงสุดก็คือตัว CEO นะคะก็คือ Chief Executive Officer เนี่ย CEO เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วก็มีฝ่ายต่างๆโดยเฉพาะทางด้านฝ่ายการเงินนะ CFO ก็ Chief Financial Officer แล้วก็ประธานฝ่ายปฏิบัติการ Chief Operation Officer นะคะนั้นฝ่ายบริหารก็จะต้องดำเนินการตามนโยบายกรรมการบริษัทนะจากที่คณะกรรมการบริษัทตั้งนโยบายไว้เสร็จแล้วก็รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบจากนั้นคณะกรรมการบริษัทก็จะรายงานกลับไปยังผู้ถือหุ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างที่มีความสัมพันธ์กันในการกำกับดูแลกิจการทีนี้ในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยสำนักงานกลต.ก็ได้ออก CG Code สำหรับ Vitech Company 2017นี้คือปีค.ศ.นะซึ่งเป็นปีที่มีออก ัว CG Code หรือหลักการกำกับดูแลกิจการขึ้นมาตรงนี้ก็หวังผลว่าจะได้รับผลประโยชน์เนี่ยสิประการแรกก็คือสามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวนะคะสองก็คือการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเคารพสิทธิและก็มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียด้วยนะคะคือไม่ได้เน้นแชร์โฮลเดอร์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเท่านั้นแต่ยังเน้นไปถึงสเต็กโฮลเดอร์คือผู้มีส่วนได้เสียอื่นนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าพนักงานนะแล้วก็ผู้ร่วมขาหรือว่าชุมชนท้องถิ่นสังคมสิ่งแวดล้อมรวมทั้งหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะสามก็คือเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะแล้วก็พัฒนาและลดผลกระทบต่อด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นเกิดอย่างตอนนี้ภาวะของ PM 2.5 ซึ่งเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางด้านลบเนี่ยแต่ถ้าเรามี 4G แล้วเนี่ยมันก็จะช่วยลดผลกระทบทางด้านที่จะเกิดผลด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งก็สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นในยุคนี้ AI ก็มีผลเข้ามามากเนี่ยมันนั้นธุรกิจก็ต้องมีการปรับตัวนะคะทั้งหมดนี้ก็จะนำไปสู่ด้านขวาสุดก็คือการสร้างให้เกิดความสำเร็จแล้วก็การเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า sustainability นะคะอันนี้การที่เรามี CG เนี่ยมีความสำคัญนะโดยสรุปก็คือ 1. สามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ลงทุนนะ 2. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรขององค์กรเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประหยัดแล้วก็คุ้มค่าสามก็คือส่งเสริมผลประกอบการที่ดีให้แก่ธุรกิจสี่สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็ห้าช่วยให้กิจการสามารถแข่งขันได้หกก็ต้องปฏิบัติช่วยให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์กรแล้วก็ทำให้เกิดนวัตกรรมและการพัฒนาแล้วก็มุ่งสู่การดำเนินงานในระยะยาวแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของการดำเนินงานในระยะยาวนะเพื่อความยั่งยืนทีนี้ใน CG Code 2017เนี่ยหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนก็จะมีข้อกำหนดนะเป็นเขาเรียกว่าหลักการ8ข้อหลักนะใน8ข้อหลักนี้ก็จะมีข้อย่อยต่างๆนะคะ8ข้อหลักนี้มีอะไรบ้างนะคะโดย CG Code 2017เนี่ยเขาจะเน้นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะต้องดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนะนั้นหลักการที่1ก็เลยบอกว่าให้มีการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบนะในฐานะที่เป็นผู้นำองค์กรนะที่จะสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนนะนั้นคณะกรรมการบริษัทก็ต้องมีการคัดเลือกได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีความโปร่งใสในการคัดเลือกเข้ามานะคะข้อ2ก็คือมีการกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักของกิจการนะโดยเป้าหมายเนี้ยก็ต้องเป็นไปเพื่อความยั่งยืนนะแล้ว3ก็คือเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผลนะโดยการที่คณะกรรมการก็ต้องมีความรู้ความสามารถแล้วก็ต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมออย่างเช่นสิ่งเปลี่ยนแปลงใหม่ๆหรือเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยคณะกรรมการบริษัทก็ต้องมีความรู้ในส่วนนี้นะคะสี่ก็สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงแล้วก็มีการบริหารงานบุคลากรที่ดีนะคะโดยเฉพาะการคัดเลือก CEO ที่เข้ามาบริหารงานเนี่ยต้องมีความรู้ความสามารถประสบการณ์แล้วก็มีความซื่อสัตย์สุจริตห้าส่งเสริมกิจกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมแล้วมีความรับผิดชอบนะหกก็ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมนะอันนี้ก็สำคัญเจ็ดก็คือรักษาความน่าเชื่อถือทางด้านการเงินและก็การเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอนะชัดเจน8ก็สนับสนุนการมีส่วนร่วมและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นก็คือให้ผู้ถือหุ้นนะได้แสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะในวาระหรือในเรื่องที่สำคัญนะคะทีนี้นอกจากหลักที่ให้ปฏิบัติแล้วเนี่ยเป็นแนวทางนะคะก็ในการรายงานประจำปีกับผู้ถือหุ้นเนี่ย ขาเรียกว่าแบบ56คิด1วันรีพอร์ตนะคะคือบริษัทจดทะเบียนจะต้องทำรายงานนี้โดยในรายงานนี้จะมี3ส่วนนะส่วนที่2ก็คือเรื่องของการกำกับดูแลกิจการเนี่ยจะต้องมีการรายงานไว้ในส่วนที่2ของแบบนะคะโดยมีอะไรบ้างก็จะมีเรื่องของนโยบายการกำกับดูแลกิจการนะมีโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการแล้วก็ข้อสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเช่นมีการตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการการกำกับดูแลหรือคณะกรรมการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนนะแล้วก็รวมถึงเกี่ยวกับผู้บริหารแล้วก็พนักงานและอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะแล้วก็มีการรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญในด้านการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมานะมีการรายงานเรื่องของการควบคุมภายในแล้วก็มีรายการระหว่างกันนะก็ต้องรายงานไว้ให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบตอนที่2การบริหารความเสี่ยงขององค์กรความหมายของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรจะยึดตามโคโซ ERM 2017นะโคโซนี่ก็คือเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของสถาบันวิชาชีพด้านการเงินและการบัญชีของสหรัฐอเมริกา5สถาบันนะที่ร่วมกันศึกษาในเรื่องนี้นะคะแล้วก็เป็นที่นิยมในทั่วโลกนะก็เลยมีการพัฒนาเรื่อง ERM เนี่ยขึ้นมา Enterprise Risk Management นะแล้วก็สืบเนื่องมีการปรับปรุงเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้เราใช้ในคริสต์ศักราช2017นะที่ออกมาตอนนั้นความหมายก็คือ ERM เนี่ยเป็นวัฒนธรรมความรู้ความสามารถการปฏิบัติงานที่นำมาบูรณาการร่วมกันเกี่ยวกับในการที่จะกำหนดกลยุทธ์และผลการดำเนินงานนะเมื่อบูรณาการร่วมกันเนี่ยก็จะช่วยให้องค์กรสามารถสร้างนะรวมถึงรักษาแล้วก็ทำให้คุณค่านั้นเกิดขึ้นได้จริงนะคะทีนี้ในโคโซ ERM 2017เนี่ยก็จะมีด้วยกัน5องค์ประกอบ20หลักการนะก็แต่ละหลักการเนี่ยก็จะมีการแทรกอยู่ในแต่ละองค์ประกอบนะมีอะไรบ้างนะในแต่ละองค์ประกอบนะองค์ประกอบที่1การกำกับดูแลและวัฒนธรรมเนี่ยก็จะมีหลักการที่1ถึง5นะองค์ประกอบที่2การกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์มีหลักการที่6ถึง9องค์ประกอบที่3ผลการดำเนินงานก็มีหลักการที่10ถึง14นะองค์ประกอบที่4การทบทวนและปรับปรุงแก้ไขก็จะมีหลักการที่15ถึง17แล้วก็องค์ประกอบที่5สารสนเทศการสื่อสารและการรายงานนี่ก็จะมีองค์ประกอบมีหลักการทั้งหมดเนี่ย13หลักการนะมีคือหลักการที่18ถึง20นะคะได้เห็นว่าในรูปเนี้ยโคโซได้พยายามปรับปรุงจากแต่เดิมเนี่ยเป็นรูปลูกเต๋านะคะก็เปลี่ยนเป็นรูปคล้ายลิปบิ้นหรือบางคนก็เรียกว่าเกลขึ้นนะโดย5องค์ประกอบเนี้ยองค์ประกอบที่1คือ culture หรือCorporate and Culture เนี่ยวัฒนธรรมและการกำกับแสดงด้วยสีส้มเนาะแล้วก็องค์ประกอบที่5เนี่ยเป็นเรื่องการสารสนเทศการสื่อสารและการรายงานเนี่ยเป็นสีแดงได้เห็นว่ามีความสัมพันธ์นะต่อเนื่องสืบเนื่องกันไปเนี่ยแบบร้อยเรียงกันไปคล้องกันไปเนาะเพราะว่าก็ต้องมีการสร้างหลักการกำกับนะแล้วก็มีวัฒนธรรมนะโดยมีการสื่อสารแล้วก็มีการรายงานให้กับทั้งบุคคลภายในและภายนอกเนี่ยได้รับทราบนะส่วนองค์ประกอบที่2 3 4นี่ก็จะคล้องกันไปโดยเป็นเรื่องของสีฟ้านี่คือกลยุทธ์แล้วก็การกำหนดวัตถุประสงค์สีเขียวเนี่ยเป็นเรื่องของผลการดำเนินงานแล้วก็สีม่วงเป็นเรื่องของการทบทวนแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขนะคะเห็นว่ามีความสัมพันธ์สืบต่อกันไปอย่างเงี้ยนะคะคือจะเห็นว่าในช่องกลางเนี่ยจะต้องมีการคำนึงถึงเวลาทำยุทธศาสตร์หรือวางแผนกลยุทธ์เนี่ยก็จะต้องคำนึงถึงวิชั่นมิชชั่นวิชั่นแล้วก็คอร์แวลูขององค์กรด้วยนะคะในองค์ประกอบที่1การกำกับดูแลและวัฒนธรรมมีหลักการที่1ก็คือ จัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยงนะแล้วก็สองจัดโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความชัดเจนนะสามก็กำหนดวัตถุประสงค์องค์กรที่พึงประสงค์โดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยให้คิดถึงในเรื่องของการกำกับดูแลคือให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้แล้วก็ตระหนักถึงเรื่องของการกำกับดูแลแล้วก็เรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตตรงนี้นะคะสี่ก็แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นต่อคุณค่าหลักแล้วก็ห้าจูงใจพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความสามารถนะคะองค์ประกอบที่สองการกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์สี่หลักการนั้นก็คือหลักการที่หกมีการวิเคราะห์บริบททางธุรกิจว่าธุรกิจเราเนี่ยมีบริบททำอะไรบ้างนะแล้วก็จะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นณจุดใดนะในองค์กรเสร็จก็คือต้องมีการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะแล้วก็มี8คือประเมินกลยุทธ์ทางเลือกแล้วก็9กำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจองค์ประกอบที่3มี5หลักการในเรื่องของการปฏิบัติงานคือหลักการที่10มีการระบุความเสี่ยง11ก็ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง12จัดลำดับความเสี่ยง13ดำเนินการตอบสนองต่อความเสี่ยงแล้วก็14จัดทำภาพรวมความเสี่ยงขององค์กรหรือ risk profile นะคะองค์ประกอบที่4มีการทบทวนแล้วก็แก้ไขตรงนี้ก็มีหลักการที่15คือให้มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญนะแล้วก็16ก็ทบทวนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานและ17ก็หาทางในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงขององค์กรองค์ประกอบที่5สารสนเทศและการสื่อสารและการรายงานเนี่ยก็มี3หลักการหลักการที่18ก็คือผลักดันในเรื่องของการใช้สารสนเทศและก็เทคโนโลยีนะต้องมีสารสนเทศที่เพียงพอและมีความทันสมัยนะคะแล้ว19ก็มีการสื่อสารสารสนเทศในด้านความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กรเนี่ยแล้ว20ก็มีการจัดทำรายงานรวมทั้งเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ผลการดำเนินงานด้วยนะคะเรื่องของการตอบสนองความเสี่ยงเนี่ยก็จะมีวิธีการต่างๆนะอย่างถ้าคิดว่าเรื่องนั้นนะมีความเสี่ยงเราเจอแล้วว่าแต่ความเสี่ยงนั้นนะไม่ได้รุนแรงมากก็อาจจะไม่ทำอะไรเลยคือยอมรับความเสี่ยงนะหรืออาจจะใช้วิธีการกรณีที่กิจการมีการค้าขายต่างประเทศมีอัตรามีเงินตราต่างประเทศก็กลัวว่าจะขาดทุนกำไรขาดทุนว่ากลัวจะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ทำสัญญาประกันทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้านะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแบ่งปันความเสี่ยงนะเขาเรียกว่า risk sharing หรือ transfer risk นะก็คือมีสถาบันการเงินเนี่ยมาช่วยในเรื่องของการแบ่งปันความเสี่ยงจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนะคะหรือว่าอาจจะมีการทำประกันภัยในเรื่องของอัคคีภัยนะอันนี้ก็เป็นการใช้หลักของRisk Sharingเหมือนกันนะคะสามก็อาจจะใช้วิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันนี้มักใช้ในกรณีที่ว่าความเสี่ยงนั้นสูงมากในอาจจะไปทำธุรกิจในประเทศที่แบบมีภัยสูงที่จะขาดทุนเนี้ยก็เลยบอกว่าเอ้ยยกเลิกดีกว่านะคะอันนี้ก็หลีกเลี่ยงหรือยกเลิก4อาจจะใช้วิธีการฉวยโอกาสนะโดยการที่จะทำดำเนินการไปร่วมกันโดยอาจจะไปเห็นประโยชน์ของอีกอันนึงเนี่ยแล้วเราก็คิดว่าเราเสี่ยงด้านนี้เราก็เอาประโยชน์นั้นเนี่ยมาใช้ควบคู่กันไปนะคะหรือ5ดำเนินการต่อไปโดยการขยายกิจการแต่อีกอันนึงนะคะอันที่6เนี่ยก็คือมีการเขาเรียกว่าควบคุมความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงอย่างเช่นเรื่องของถ้าเราไม่ประกันภัยเนี่ยเราก็อาจจะใช้วิธีการเรื่องอัคคีภัยก็มีการติดตั้งอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์ดับเพลิงแล้วก็มีการซ้อมการหนีไฟอันนี้ก็เป็นเรื่องของการควบคุมความเสี่ยงหรือเพื่อลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงคือลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดความเสียหายที่จะเกิดนะคะตรงนี้หรือบางคนก็อาจจะใช้วิธีการผสมผสานคือใช้ทั้งRisk Sharingคือมีการประกันภัยด้วยแล้วก็ใช้ทั้งวิธีการมีอุปกรณ์ดับเพลิงแล้วก็มีการซ้อมหนีภัยอะไรพวกนี้ด้วยนะคะคือผสมผสานกันตอน ที่3การควบคุมภายใน

ความหมายของการควบคุมภายในหรือ internal control เนี่ยก็คือเป็นกระบวนการนะคะซึ่งปฏิบัติโดยกระบวนการปฏิบัติงานเนี่ยโดยที่เกิดจากการที่คณะกรรมการบริษัทฝ่ายจัดการแล้วก็พนักงานทุกระดับได้ร่วมกันกำหนดขึ้นนะคือเน้นว่าต้องเป็นทุกระดับนะคะร่วมกันกำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลนะใช้คำว่า reasonable assurance คือมั่นใจอย่างสมเหตุผลไม่ได้มั่นใจแบบ absolutely คือมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยไม่เกิดการทุจริตหรือมันจะควบคุมได้ 100% เนี่ยมันเป็นไปได้ยากเลยใช้คำว่าเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลนะว่าหากได้มีการปฏิบัติตามวิธีการที่กำหนดไว้แล้วเนี่ยจะทำให้กิจการนั้นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์3ประการนะ1ก็คือการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคำว่าประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะมองง่ายๆว่าเป็นการที่เราใช้ทรัพยากรที่น้อยลงนะแล้วได้ผลลัพธ์เนี่ยเท่าเดิมนะก็คือเกิดประสิทธิภาพเช่นใช้เวลาน้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์เท่าเดิมฮะหรืออาจจะใช้ได้ผลเพิ่มขึ้นแต่ใช้ทรัพยากรเท่าเดิมนะคือใช้เวลาเท่าเดิมแต่ได้ผลงานเนี่ยเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เรียกว่ามีประสิทธิภาพนะ FC นะคะส่วนประสิทธิผลหรือ effectiveness เนี่ยก็คือการที่เราบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้นะคะ2ก็คือมีรายงานทางการเงินเนี่ยมีความเชื่อถือได้นะโดยเฉพาะไม่มีการรายงานทางการเงินที่เป็นเท็จเงี้ยมันก็จะทำให้คือซ่อนความทุจริตเอาไว้ใช่ไหมคะอันที่3เนี่ยเราก็จะต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแล้วก็ข้อบังคับที่กำหนดไว้นะซึ่งเราจะใช้ตัวย่อว่าตัว O เป็น operation นะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตัว F financial คือทางด้านการเงินนะมีความเชื่อถือได้แล้วก็ตัว C compliance compliance ก็คือมีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดไว้ค่ะอันนี้ที่นำรูปมาให้ดูเนี่ยจะเห็นว่ารูปบนจะเป็นรูปเหมือนคล้ายสามเหลี่ยมหรือพีระมิดเนาะก็เป็นแนวคิดที่โคโซ่นำเสนอครั้งแรกในปีค.ศ. 1992หรือพุทธศักราช2535นะคะอันนี้ก็บอกว่าการควบคุมภายในมี5องค์ประกอบโดยมี control environment หรือสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมภายในองค์กรเนี่ยเป็นตัวพื้นฐานที่สำคัญนะเขาบอกโดยเฉพาะผู้บริหารนะถ้าแบบเหมือนถ้าหัวไม่สายหางก็ไม่กระเด็กคือถ้าทุกคนมีจริยธรรมแล้วก็มีความรับผิดชอบเนี่ยทุกอย่างมันก็จะมีความสำเร็จนะคะเพราะนั้น control environment เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็มีองค์ประกอบถัดมาคือเรื่องของ risk assessment การประเมินความเสี่ยงแล้วก็มี control activity กิจกรรมการควบคุมแล้วก็ monitoring คือการติดตามผลโดยมีตัวสีม่วงด้านข้างทั้งสองอันนี้ก็สิ่งสำคัญที่ต้องมีก็คือสารสนเทศและการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ชัดเจนนะถูกต้องนะทันเวลานะคะต่อมาเนี่ยก็มีการพัฒนาในปีค.ศ.2004เนี่ยเขาก็ได้มีการออกแนวคิดในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยใช้ในรูปของรูปเต่าเนี่ยนะคะโดยมองเป็น3มิติมิติที่1เนี่ยก็คือมององค์กรเนี่ยการที่เราจะบริหารความเสี่ยงองค์กรไม่ได้มองเฉพาะแค่องค์กรโดยรวมแต่ให้มองเป็น4ส่วนนะส่วนที่1ก็คือองค์กรโดยรวมนะทั้งหมดทั้งองค์กรอันที่สองก็มองดิวิชันนี่คือมองส่วนงานด้วยนะเราอยู่ในส่วนงานไหนคือทุกคนต้องรับรู้แล้วก็ตระหนักถึงความเสี่ยงนะสามก็เป็นเรื่องของ business unit นะในหน่วยธุรกิจนั้นๆด้วยนะโดยเฉพาะองค์กรใหญ่ๆเนี่ยจะมี business unit เนี่ยหลาย unit ด้วยกันนะแล้วก็สุดท้ายก็คือย่อยสุดคือ subsidiary นะหน่วยงานย่อยงั้นทุกหน่วยงานจะต้องรับรู้แล้วก็ตระหนักถึงเรื่องของการบริหารความเสี่ยงองค์กรนะมิติที่2ก็คือเป็นเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยความเสี่ยงเขาเป็นเรื่องของการที่จะคือมันความเสี่ยงคือโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้นะเพราะนั้นมันก็มาสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์เดิมที่มี OFC เนี่ยนะคะเขาก็เพิ่มมาอีกอันหนึ่งคือตัวแรกคือตัว strategic นะ strategic คือกลยุทธ์ค่ะความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์หมายถึงว่า
เราต้องดำเนินการเนี่ยให้ลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุถูกประสงค์ในเรื่องของกลยุทธ์ที่กำหนดไว้นะแล้วก็ความเสี่ยงในเรื่องการดำเนินงานความเสี่ยงในเรื่องทางด้านการรายงานทางการเงินความเสี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับนะคะโดยที่สภาพแวดล้อมขององค์กรเนี่ยก็ยังเป็นองค์ประกอบนะโดยในเรามองในแนวนอนเนี่ยจะมี8องค์ประกอบนี่มี8อย่างด้วยกันนะคะอันแรกคือสภาพแวดล้อมภายในนะอันที่2ก็คือการกําหนดวัตถุประสงค์อันที่3ก็คือเป็นเรื่องของการระบุเหตุการณ์คือระบุว่าความเสี่ยงเกิดที่จุดไหนจะมีโอกาสเกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะแล้วก็ risk response ก็คือการตอบสนองความเสี่ยงแล้วก็ control activity ก็คือการควบคุมจัดกิจกรรมควบคุมแล้วก็มีสารสนเทศการสื่อสารแล้วก็ติดตามผลจะเห็นว่ามีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือในเรื่องของการกำหนดวัตถุประสงค์แล้วก็การระบุเหตุการณ์แล้วก็การตอบสนองความเสี่ยงเหมือนจะทำให้ชัดเจนเพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะทีนี้ในเรื่องของการควบคุมภายในที่ว่ามี5องค์ประกอบเนี่ยในปีคศ2013เขาเรียกกันว่าโคโซ2013นะโคโซ2013เนี่ยเขาก็จะมีหลักการนะจาก5องค์ประกอบเนี่ยแตกเป็น17หลักการเพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้นในการนำไปปฏิบัตินะอย่างองค์ประกอบที่1สภาพแวดล้อมการควบคุมเนี่ยก็จะมีหลักการที่1คือยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรมนะ2ก็คือคณะกรรมการบริษัทเนี่ยมีความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลนะ3จัดให้มีโครงสร้างสายงานกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนนะอย่างชัดเจนเพื่อไม่เกิดข้อโต้แย้งหรือขัดแย้งกันนะ4ยึดมั่นในเรื่องของความรู้ความสามารถนะแล้วก็5กำหนดให้บุคลากรเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานองค์ประกอบที่2การประเมินความเสี่ยงก็มีหลักการที่6คือกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ชัดเจนเพียงพอนะเพราะว่าวัตถุประสงค์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะว่าจะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงเนี่ยให้ดูที่วัตถุประสงค์เป็นหลักนะ7ก็คือระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงนะ8ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตตรงนี้เขาเน้นเรื่องความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตนะคะแล้วก็9เนี่ยระบุและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะสำคัญองค์ประกอบที่3กิจการกรรมควบคุมก็จะมีหลักการที่10คือเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมอันนี้เน้นว่าต้องเลือกและพัฒนาเพราะว่าการที่เราจะจัดกิจกรรมควบคุมเนี่ยถ้าไม่เหมาะสมมันจะทำให้เกิดต้นทุนที่สูญเปล่านะคะเพราะนั้นต้องเลือกและพัฒนาให้เหมาะสมกับจุดที่มีความเสี่ยงนั้นๆ นะคะแล้วก็รวมถึงข้อหลัก11เนี่ยเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปนะ general control ของระบบ IT เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์คนเน้นในเรื่องของพวกเทคโนโลยีก็ต้องมีการควบคุมทั่วไปด้วยนะคะแล้วก็12เนี่ยจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบายและวิธีปฏิบัติเขาเน้นเรื่องนโยบายวิธีปฏิบัติงานยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นฝ่ายจัดซื้อเนี่ยเขาจะบอกว่าห้ามรับของขวัญจากพนักงานทุกคนในบริษัทเนาะหรือโดยเฉพาะฝ่ายจัดซื้อห้ามรับของขวัญจากซัพพลายเออร์เพราะไม่งั้นเนี่ยจะเกิดการเขาเรียกว่าคิกแบ็กนะคิกแบ็กก็คือการติดสินบนนะทำให้อาจได้ซื้อของแพงและของที่ไม่ดีนะคะแล้วมันก็จะมาสอดแทรกในเรื่องของเป็นนโยบายแล้วก็วิธีปฏิบัติงานคือห้ามรับของขวัญ นะคะองค์ประกอบที่4สารสนเทศและการสื่อสารก็มีหลักการ13คือมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องนะคะและเรเวนคือต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะคะ14มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรและ5ก็สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกนะคะองค์ประกอบที่5การติดตามและประเมินผลตรงนี้ก็มีหลักการว่าจะต้องติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องนะคะแล้ว17ก็ต้องประเมินแล้วก็สื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในเน้นว่าต้องอย่างทันเวลาด้วยนะคะ

0: ิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการแนวเพื่อการศึกษานะครับรายการที่จะนำเสนอสาระความรู้ดีๆให้แก่คุณผู้ชมทุกท่านรายการของเราแบ่งออกเป็น3ช่วงช่วงแรกคุยกับนักแนวช่วงที่2แนวแนะนำและช่วงที่3ของฝากจากแนวสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของอะไรหรือว่าใครจะมาเป็นวิทยากรให้เราในวันนี้นะครับติดตามรับชมได้เลยครับสำหรับรายการของเราในวันนี้นะครับเราอยู่กับน้องนัทนะครับนัทธิการปัญโยนะครับนักวิชาการการศึกษานะครับจากฝ่ายในแนวการศึกษานะครับน้องนัทครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: น้องนัทครับทีนี้เนี่ยในส่วนของงานบริการนักศึกษาพิการเนาะที่อยู่กับฝ่ายในแนวการศึกษาของเราเนี่ยก็จะมีโครงการต่างๆมากมายมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับที่จัดให้กับบุคลากรของเราเองนะครับรวมไปถึงตัวนักศึกษาด้วยทีนี้เนี่ยอยากจะให้เนี่ยน้องนัทเนี่ยได้แนะนำพวกกิจกรรมต่างๆหรือว่าโครงการต่างๆหน่อยตั้งแต่ที่เราจัดให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรเองนะครับเพื่อจะให้ความรู้กับนักศึกษาเองนะครับหรือว่าที่เราจัดให้กับนักศึกษาด้วยครับเรามีโครงการอะไรบ้างครับ
1: ค่ะก่อนอื่นเลยก็คือเราจะมีโครงการในส่วนของการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ะพี่จีโดยที่เราจะมีอันนี้เดี๋ยวกล่าวถึงโครงการที่จัดให้เจ้าหน้าที่ก่อนนะคะ
0: โอเคครับ
1: ก็คือของเจ้าหน้าที่ตั้งแต่นัดอยู่มาก็จะเป็นโครงการเว็บนะคะในส่วนของให้บริการสำหรับนักศึกษาทางสายตาค่ะ
0: ครับ
1: ก็คือจะได้ให้เจ้าหน้าที่เราอะค่ะเข้ามาอบรมว่าต้องทำเว็บยังไงค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อทีนี้ในส่วนของนักศึกษาเราเนี่ยเวลาที่จะเข้ามาหาข้อมูลต่างๆเนี่ยนอกจากที่จะโทรศัพท์มาแล้วเนาะในส่วนของนักศึกษาที่มีความพิการทางสายตาเนี่ยนอกจากโทรศัพท์เข้ามาหาเราแล้วเนี่ยข้อมูลทางเว็บไซต์เองเนี่ยเขาก็สามารถสืบค้นได้นะครับโดยการจัดทำเว็บให้เรียกได้ว่าให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาพิการนะครับอันนี้คือเรามีการปรึกษากับเจ้าหน้าที่กับทางมหาวิทยาลัยเองเนาะว่าจะทำยังไงนะครับหรือว่าจะผลิตเว็บยังไงสร้างเว็บยังไงที่จะสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาพิการทางสายตา
1: ค่ะใช่ค่ะก็คือเราเชิญชวนทางอาจารย์ของสาขาต่างๆค่ะแล้วก็สำนักต่างๆเข้ามาฟังในส่วนของวิทยากรเราอะค่ะจะเป็นผู้พิการทางสายตาเขาก็จะให้ความรู้ว่าเราจะไปปรับปรุงเว็บของมหาวิทยาลัยยังไงหรือว่าเว็บของหน่วยงานหรือสาขายังไงค่ะให้เหมาะสมให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเข้าใช้บริการได้ค่ะพี่จี
0: ครับผมเพราะฉะนั้นนะในส่วนของผู้พิการทางสายตานะครับถ้าอยากจะดูข้อมูลนะครับเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยหรือว่าสนใจที่จะศึกษากับมสทของเราเนี่ยนอกจากที่จะโทรมาสอบถามนะครับกับทางฝ่ายแน่ๆของเราได้แล้วเนี่ยท่านสามารถสืบค้นข้อมูลนะครับต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเรียนการสอนได้เนี่ยในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเลยนะครับเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยปรับปรุงนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้พิการทางสายตาอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่นะครับที่เรียกได้ว่าเป็นบริการอย่างหนึ่งนะครับที่ให้เรียกได้ว่าผู้สนใจที่เป็นผู้พิการทางสายตาเนี่ยเขาสามารถสืบค้นข้อมูลได้นอกจากการโทรมาสอบถามที่ฝ่ายในแนวของเราหรือว่าศูนย์บริการทางสายพิการแล้วก็สามารถสืบค้นเว็บไซต์ได้ด้วยอันนี้ผ่านไปหนึ่งโครงการแล้วนะครับหรือว่าโครงการนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับในส่วนนี้
1: ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ยังมีอีกโครงการนะคะพี่จ
0: ี
1: นอกจากเว็บไซต์แล้วค่ะเรายังเป็นในส่วนของช่วงนี้เป็น AI ค่ะที่จะมาแรงก็คือเราจะมีการจัดอบรมในส่วนของอันนี้เป็นเมื่อปีที่แล้วนะคะจะเป็นชื่อโครงการว่าการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI นะคะเพื่อสนับสนุนนักศึกษาพิการทางสายตาค่ะก็คือเป็นในส่วนของการอบรมเจ้าหน้าที่เหมือนกันค่ะ
0: นอกจากเว็บไซต์แล้วนะครับเรายังมีในส่วนของโปรแกรม AI นะครับที่จะเข้ามามีส่วนช่วยหรือว่าส่วนร่วมที่จะเรียกได้ว่าช่วยให้นักศึกษาพิการทางสายตาเนี่ยสามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับนักศึกษาไหมครับหรือว่าเฉพาะเจ้าหน้าที่อย่างเดียว
1: ตรงนี้เป็นเฉพาะเจ้าหน้าที่อย่างเดียวค่ะก็คือเหมือนเราอยากให้เจ้าหน้าที่รู้ว่านักศึกษาเรียนยังไงค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือนักศึกษาโดยการผลิตสื่อยังไงได้บ้างค่ะ
0: เรียกได้ว่าเป็นการจำลองสถานการณ์เลยนะครับว่าเวลาที่นักศึกษาของเราเนี่ยนักศึกษาผู้พิการทางสายตาเนาะนะครับเวลาที่เขาใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยในเรื่องของการเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอุปสรรคต่างๆเป็นยังไงนะครับแล้วก็เวลาที่เราผลิตสื่อต่างๆเนี่ยก็จะให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาด้วยอันนี้ก็จะเป็น2โครงการที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่จะต้องเรียกได้ว่าเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับเพื่อที่จะเรียกได้ว่าตอบสนองความต้องการของนักศึกษาพิการทางสายตาได้นะครับแล้วนอกจากนี้โครงการอื่นๆนะครับที่จัดให้อีกมีไหมครับที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการต่างๆ
1: ก็จะเป็นการอันนี้จะเป็นการจัดให้นักศึกษานะคะเพราะว่ามหาวิทยาลัยของเราตอนนี้มีเรียนแผนต่างๆก
0: ็
1: คือเพิ่มมาเป็นก.2หรือว่าก.3ค่ะก็ในส่วนของนักศึกษาพิการเราก็จะเหมือนว่าจำกัดไว้ค่ะพี่จีว่า ถ้านักศึกษาจะเรียนก็คือต้องมีการมาปลดล็อกจากทางศูนย์นักศึกษาพิการก่อนก็ถ้าเขาจะเรียนก2ก3แล้วก็ไม่เคยเรียนมาก่อนก็อยากให้นักศึกษาเข้ามาอบรมเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของนักศึกษาพิการในรูปแบบการเรียนก2ค่ะ
0: ในส่วนนี้ทั้งหมดเลยมั้ยครับทั้งสายตาเองหรือว่าผู้พิการทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนก2เนี่ยก็จะต้องเข้ามาอบรมอันนี้ก่อนใช่มั้ย
1: ถ้าเป็นสายตาเรายังจะไม่ได้เรียนก2ใช่ค่ะพี่จีเพราะเหมือนถ้าเป็นสายตาอาจจะต้องดูคอมพิวเตอร์เขาอาจจะ
0: มันอาจจะยากนะครับมันอาจจะไม่ได้เนาะนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนนักศึกษาอื่นๆนะที่มีความพิการอื่นๆเนี่ยครับที่ประสงค์แล้วก็สามารถเรียนก2ได้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราอยากให้มาอบรมความรู้เบื้องต้นก่อนเกี่ยวกับการเรียนก2ว่ามันจะต้องใช้โปรแกรมยังไงจะต้องปฏิบัติตนยังไงบ้างนะครับและโครงการอื่นๆนอกจากที่เรามีอบรมนะครับก่อนที่ให้นักศึกษาเรียนก2แล้วนะครับให้เขารู้ว่าจะต้องเรียนยังไงแล้วยังมีโครงการอื่นๆอีกมั้ย
1: ถ้าเป็นในทุกปีเลยจะเป็นก2เนี่ยค่ะพี่จี
0: ครับผมและทีนี้เนี่ยในส่วนของนักศึกษาผู้พิการเองเนี่ยที่มาเรียนก2กับเราเนี่ยเยอะไหมครับ
1: ตอนนี้ค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าผู้พิการของเราส่วนใหญ่เลยค่ะตอนนี้ของเรามี500กว่าคนก็จะเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวค่ะซึ่งเขาก็จะเหมือนนักศึกษาปกติเลยที่เขาสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้แล้วก็ใช้เทคโนโลยีปกติได้ค่ะก็ถ้าเราไปจำกัดไว้ก็อาจจะต้องทำให้เขาเสียโอกาสไปตรงนี้ก็คือเป็นคะแนนช่วยได้เยอะค่ะพี่จี
0: ในส่วนของศูนย์บริการนักศึกษาพิการเองเนี่ยนอกจากจัดอบรมให้แล้วเนี่ยเรามีการช่วยเหลืออื่นๆไหมเวลาที่นักศึกษาจะมาเรียนก2เนี่ยครับผมเราจะต้องมีการเรียกว่าคัดกรองก่อนไหมหรือว่ายังไงบ้างครับ
1: ก็คือขั้นตอนแรกเลยนะคะมหาวิทยาลัยจะล็อกไว้ก่อนค่ะอย่างที่บอกพี่จีแล้วก็ทีนี้นักศึกษาถ้าจะเรียนก็คือต้องส่งคำร้องมาค่ะคำร้องเราก็อยากได้เป็นเหมือนลายลักษณ์อักษรค่ะก็ถ้าเขียนส่งเข้ามาก็อาจจะลำบากก็เลยจะเป็นการส่งคำร้องมาทาง Facebook ของศูนย์บริการนักศึกษาพิการค่ะแล้วก็จะแจ้งไปทางอาจารย์อีกทีนึงประสานกับสำนักทะเบียนค่ะพี่จีว่านักศึกษาโทรไปสัมภาษณ์ว่าเคยเรียนไหมเคยใช้โปรแกรมนี้ได้ไหมค่ะเพราะว่าเราจะเป็นการเรียนผ่าน Microsoft Teams ค่ะแล้วก็ถ้าสัมภาษณ์แล้วตัวนักศึกษาเองสามารถเรียนได้แล้วก็ถึงจะปลดล็อกให้ค่ะพี่จีแล้วก็อยากให้นักศึกษาเข้ามาอบรมตามโครงการนี้ค่ะถ้าอยู่ใกล้ๆนะถ้าอยู่ไกลก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราเอาในส่วนของอาจารย์เขาจะมีพาวอบรมอะค่ะพี่จีแล้วก็จะลงทาง Facebook ให้นักศึกษาอีกทีนึงค่ะ
0: ก็คือเรียกได้ว่าถ้าใครไม่สะดวกเข้ามาอบรมที่มหาวิทยาลัยนะครับยังไงท่านไม่ต้องกังวลนะครับท่านสามารถดูการอบรมย้อนหลังได้หรือว่าเราจะมีเรียกได้ว่าข้อมูลส่งไปหาท่านว่าเวลานี้เรื่องของการใช้โปรแกรมจะต้องใช้ยังไงหรือว่าในส่วนของการปฏิบัติตัวจะต้องทำอย่างไรบ้างแต่อย่าลืมว่าส่งคำร้องมาก่อนเนาะกับทางมหาวิทยาลัยว่าท่านอยากลงทะเบียนเรียนก2ในชื่อวิชานี้นะครับทางมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าจะตรวจสอบก่อนว่าท่านเนี่ยมีเรียกได้ว่าการที่จะต้องเรียนกับก2เนี่ยได้เรียกได้ว่าอย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างน้อยเองเนี่ยเราไม่อยากปิดกั้นนะครับว่าท่านเป็นผู้พิการแล้วไม่สามารถเลือกแผนการศึกษาแบบก2กับทางมหาวิทยาลัยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ลงทะเบียนเรียนแล้วนะครับรู้สึกว่าแผนก2เหมาะกับท่านนะครับยังไงเนี่ยทำคำร้องมาก่อนนะครับที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการเนาะนะครับหรือว่าทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็ได้นะครับผมทีนี้นะครับในส่วนของโครงการต่างๆเนี่ยเรายังมีเยอะเลยนะครับที่จัดให้กับตัวนักศึกษาพิการนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยเรามาพูดคุยกันว่านอกจากโครงการที่เราจัดนะครับในเรื่องของก2เองหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ต้องเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ AI หรือว่าบริการต่างๆนะครับที่จะต้องตอบให้กับนักศึกษาพิการหรือว่าผู้พิการต่างๆที่จะเข้ามาเรียนกับมสทของเราแล้วเนี่ยโครงการอื่นๆของเราเนี่ยมีอะไรอีกบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามรับชมได้ในช่วงหน้าเลยครับช่วงที่2นะครับเรายังอยู่กับน้องนัทนะครับในเรื่องของโครงการต่างๆนะครับที่เรามีให้กับนักศึกษาพิการทีนี้เสริมอีกนิดนึงเนาะน้องนัทเนาะในเรื่องของเรียกได้ว่าก2ของนักศึกษานะครับจะแตกต่างกับนักศึกษาปกติยังไงบ้างครับผมในส่วนของนักศึกษาปกติเองเนี่ยเวลาที่เขาลงทะเบียนเรียนเนี่ยเขาสามารถเลือกแผนการศึกษาได้เลยนะครับทีนี้ในส่วนของนักศึกษาพิการเองเนี่ยสำหรับก2เนี่ยรูปแบบมันจะเป็นยังไงบ้างครับ
1: ค่ะสำหรับเมื่อก่อนนะคะก็คือเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเราจะเป็นการลงทะเบียนรอรับลงทะเบียนแล้วถึงจะมาเลือกแผนได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้จะเป็นการลงทะเบียนแล้วเลือกแผนเลยแต่พอเป็นในส่วนของนักศึกษาพิการนะคะเขาจะติดปัญหาตรงที่ว่าถ้าจะเลือกก2เขาก็จะติดในส่วนของเว็บว่าเลือกไม่ได้ค่ะพี่จีแล้วถ้ายืนยันไปเลยก็จะกลายเป็นว่าเลือกก1
0: ด้วยสเตตัสของนักศึกษาเนี่ยมันจะมีวงเล็บไว้ว่าคนนี้คือนักศึกษาพิการใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเลือกแผนการศึกษาเนี่ยอาจจะต้องดูดีๆก่อนถ้านักศึกษากดยืนยันไว้ปุ๊บจะเป็นแผนก1ไปโดยทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของนักศึกษาพิการเองนะครับเวลาที่จะลงทะเบียนเรียนแนะนำให้สอบถามกับทางศูนย์บริการนักศึกษาพิการก่อนนะครับให้เราเนี่ยเรียกได้ว่าป ลดสิทธิ์หรือว่าปลดล็อกในเรื่องของการเลือกแผนการศึกษาให้ท่านก่อนเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับนักศึกษาพิการเองนะครับที่จะเลือกแผนก .2 นะครับในชีววิชาที่ท่านลงทะเบียนนะครับรูปแบบการลงทะเบียนของท่านเนี่ยคือให้โทรมาสอบถามนะครับหรือว่าให้โทรมายืนยันกับทางมหาวิทยาลัยก่อนนะครับว่าท่านจะลงทะเบียนเรียนก .2 ในชีววิชานี้นะครับเพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเรียกว่าปลดสิทธิ์ปลดล็อกเนาะแล้วก็ให้สิทธิ์ของท่านนะครับในเรื่องของการเรียนแผนก .2ซึ่งจะแตกต่างกับนักศึกษาปกติที่ท่านสามารถลงทะเบียนและเลือกแผนได้เลยนะครับทีนี้นอกจากโครงการต่างๆแล้วเนี่ยที่เราจัดให้เขาในเรื่องของการเสริมศักยภาพการเรียนนะครับทีนี้นักศึกษาหลายๆคนเนาะพอเป็นนักศึกษาพิการเองเนี่ยอาจจะเป็นการเรียนมหาวิทยาลัยทางไกลนะครับรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ครั้งแรกของเขาเราจะมีโครงการหรือว่าเรามีแนวทางหรือว่ามีวิธีอะไรที่ช่วยเขาเนี่ยปรับตัวเข้ากับมหาวิทยาลัยของเราได้มากขึ้นไหมครับ
1: ค่ะก่อนอื่นเลยพอนักศึกษาสมัครเข้ามาค่ะพี่จีเราจะมีในส่วนของโครงการปรับตัวค่ะสำหรับผู้ปกครองค่ะ

0: ต้องลงยังไงนะคะโปรแกรมของมหาวิทยาลัยค่ะคู่มือการลงทะเบียนเรียนปฏิทินการศึกษาหรือว่าในส่วนของการสอบรูปแบบการสอบแล้วก็เราก็จะจัดในส่วนของรูปแบบการสอบให้เหมาะกับนักศึกษาแต่ละคนด้วยค่ะเพราะว่าผู้พิการแต่ละประเภทก็จะมีในส่วนของการสอบอะค่ะที่แตกต่างกันไปค่ะ
1: ครับในส่วนของตัวโครงการนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับการปฐมนิเทศเนาะเรียกได้ว่าให้ตัวนักศึกษาผู้พิการเองเนี่ยได้รับรู้ว่าวิธีการเรียนการสอนนะครับของมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีเรียกว่าบริการต่างๆนะครับที่จะช่วยเหลือผู้พิการที่เรียนกับมสทของเราเนี่ยได้อย่างไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโปรแกรมต่างๆนะครับการให้คำปรึกษาในเรื่องของการเรียนการลงทะเบียนเรียนรวมถึงมีทุนการศึกษาด้วยไหมครับนะครับในส่วนนี้เนาะในส่วนของทุนการศึกษาเองเนี่ยเราสามารถได้รับด้วยใช่ไหมครับสำหรับผู้พิการเอง
0: ใช่ค่ะก็ในส่วนของวันอบรมอะค่ะเราก็จะมีการชี้แจงเรื่องทุนการศึกษานะคะว่านักศึกษาพิการของเราค่ะจะได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนปริญญาตรีใบแรกค่ะก็คือจะได้รับตามที่ลงทะเบียนเรียนจริงเลยรวมถึงนักศึกษาพิการที่เลือกแผ่นก2เลือกซื้อหนังสือก็คือตรงนี้ก็ได้เงินคืนทั้งหมดเลยค่ะสำหรับทางกระทรวงที่เป็นทุนอุดหนุนค่ะ
1: นะครับในส่วนของผู้พิการเองนะครับที่กำลังรับชมนะครับรายการของเราอยู่เนี่ยแล้วอยากจะเรียกได้ว่าสอบถามข้อมูลนะครับหรือว่าอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนกับมสทของเราเนี่ยเรามีช่องทางไหนหรือว่าเรามีวิธีการยังไงบ้างครับที่จะให้เขาสำรวจได้เบื้องต้นว่าเขาเหมาะที่จะเรียนกับมสทของเราหรือเปล่าครับผม
0: ถ้าเบื้องต้นเลยนะคะก่อนอื่นเลยอยากให้นักศึกษาเข้าไปดูว่าสำหรับมสทของเราค่ะมีสาขาไหนบ้างที่นักศึกษาสนใจนะคะพอเราได้สาขาที่สนใจแล้วแนะนำให้เป็นโทรมาสอบถามทางศูนย์บริการนักศึกษาพิการดีกว่าค่ะว่านักศึกษาสามารถเรียนถ้าเป็นการเคลื่อนไหวอะค่ะก็อาจจะมีข้อจำกัดในส่วนของการเข้ามาฝึก
1: ครับ
0: ค่ะว่าเราสามารถเรียนสาขานั้นๆได้หรือไม่ค่ะ
1: ในส่วนของเรียกได้ว่าความสนใจเองเนาะและทีนี้หลังจากที่เขาโทรมาสอบถามเองแล้วเนี่ยเราจะให้คำปรึกษากับเราเอาผู้พิการที่อยากจะเรียนกับมสทได้อย่างไรบ้างครับผมในส่วนของเวลาที่เขาอยากจะเรียนสาขานี้หรือว่าเราจะแนะนำแนวทางในเรื่องของการเรียนได้อย่างไรบ้าง
0: สำหรับถ้าเขาโทรเข้ามาปรึกษาแล้วอยากเรียนสาขานี้ก่อนอื่นเลยเราอาจจะต้องดูในส่วนของว่านักศึกษาจะสอบรูปแบบสมมติว่าเป็นนิติศาสตร์อย่างเงี้ย
1: สมมติถ้านักศึกษาอยากเรียนสาขาวิชานิติศาสตร์โทรมาสอบถามกับทางศูนย์บริการนักศึกษาพิการของเราว่าอยากจะเรียนสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยเขาควรจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคร
0: ับ ใช่ค่ะก็คืออย่างเคสที่กล่าวมาเป็นนิติศาสตร์ใช่ไหมคะเรานักศึกษาเองอะค่ะเขาไม่สามารถที่จะพูดเป็นประโยคติดๆกันได้แล้วก็เขียนก็ยังเขียนค่อนข้างช้าอยู่ค่ะพี่จีสุดท้ายแล้วเราก็อาจจะต้องประสานทางสาขานิติศาสตร์ว่าเราสามารถช่วยเหลือนักศึกษาพิการคนนี้เรื่องของข้อสอบอะค่ะว่าเราจะต้องปรับให้เข้ากับนักศึกษาอย่างไรบ้างค่ะพี่จีโดยที่ให้ยังคงข้อสอบที
1: ่มีคุณภาพเหมือนเดิม
0: ใช่ค่ะนะคร ับ
1: และทีนี้เคสที่ผ่านๆมานะครับที่ทางศูนย์บริการนักศึกษาพิการของเราเนี่ยให้บริการมาแล้วเนี่ยไม่มีอะไรบ้างพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับสำหรับในเรื่องของบริการต่างๆที่เวลาที่เขาเข้ามาปรึกษากับเราหรือว่าในเรื่องของการประสานงานต่างๆกับหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยครับผม
0: ถ้าเข้ามาปรึกษาบางครั้งถ้าอย่างเคสล่าสุดอะค่ะก
1: ็
0: คือตัวน้องเองเรียนไม่จบค่ะแต่ว่า
1: สนใจที่จะเรียน
0: สมัครมาแล้วเนี่ยค่ะพี่จีแล้วก็น้องก็คือไม่ได้มีความเข้าใจในส่วนตรงนี้ค่ะว่าถ้ายังไม่ได้วุฒิก็คือเขาเสียชำระเงินมาแล้วเพราะว่าเราสามารถชำระเงินมาได้เลยแล้วก็ค่อยตรวจสอบคุณสมบัติทีหลังใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: ก็กลายเป็นว่าเหมือนอันนี้น่าจะประสานกับทางสำนักทะเบียนค
1: ่
0: ะให้เปลี่ยนไปเป็นเรียนโครงการสมิทธิบัตรก่อนค่ะแล้วก็หรือว่าคืออีกครั้งเลือกหนึ่งให้น้องก็คือจะเป็นโครงการทดลองเรียนค่ะพี่จีที่ก่อนจบม.6เราจะสามารถลงโครงการทดลองเรียนได้ค่ะสำหรับเคสนี้นะคะ
1: นะคร
0: ับ แล้วก็จะมีในส่วนของการขยายข้อสอบค่ะสำหรับนักศึกษาก็คือสายตาเลื่อนล่างเราก็จะมีการชวนเราจะต้องโทรไปแจ้งทางสำนักทะเบียนค่ะว่านักศึกษาท่านนี้ต้องการการขยายข้อสอบหรือว่านักศึกษาท่านนี้นะคะสามารถไม่สามารถฝนในกระดาษคำตอบได้แล้วก็ต้องเป็นการลงในข้อสอบเลยค่ะพี่จีจ้ายกตัวอย่างประมาณนี้ค่ะ
1: อ๋อในส่วนของบริการต่างๆนะครับอย่างที่บอกไปว่ายิ่งเป็นนักศึกษาพิการนะครับในเรื่องของความแตกต่างนะครับในเรื่องของสรีระนะครับหรือว่าในเรื่องของร่างกายเองเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่ามีความพร้อมนะครับไม่เท่ากับนักศึกษาปกตินะครับเวลาที่จะเข้าไปห้องสอบเองนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเองเนี่ยเวลาที่เราสอบแบบเผชิญหน้าเองเนี่ยในการที่จะต้องขึ้นไปห้องสอบต่างๆเนี่ยอาจจะยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการสอบเองนะครับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะเรียกได้ว่ามีบริการต่างๆให้เนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องต่างๆที่ใช้กับผู้พิการทางสายตาเองหรือว่าเรือนรางต่างๆนะครับแต่ทีนี้ในส่วนของถ้าผู้พิ

0: การที่เขาเรียกได้ว่าเคลื่อนไหวทางร่างกายไม่สะดวกเนี่ยครับทางเวลาที่เขาไปสอบที่ห้องสอบหรือว่าณสนามสอบเนี่ยครับเรามีบริการอะไรให้เขาบ้างครับ
1: ค่ะถ้าในส่วนของนักศึกษาผู้พิการทางการเคลื่อนไหวเลยเราจะจัดสอบชั้นล่างให้ค่ะรวมถึงผู้ป่วยด้วยนะคะถ้านักศึกษาป่วยหรือว่ายังไงก็คือสามารถแจ้งเข้ามาได้ค่ะแล้วก็อย่างที่พี่จีบอกว่าในส่วนของเครื่องต่างๆใช่ไหมคะถ้าเป็นในส่วนของเครื่องต่างๆถ้าเป็นนักศึกษาผู้พิการทางสายตาก็มาสอบที่มหาวิทยาลัยได้ค่ะก็คือจะมีในส่วนของโปรแกรม NVDA ให้ค่ะเป็นสอบผ่านคอมพิวเตอร์ก็คือข้อสอบอยู่ในคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ถ้านักศึกษาไม่สะดวกเข้ามาที่มหาวิทยาลัยนะคะนักศึกษาก็สอบตามโรงเรียนตามต่างจังหวัดเราจะมีเป็นในส่วนของ MP3 ให้ค่ะก็คืออาจารย์จะอัดข้อสอบใส่ MP3 ค่ะ
0: ครับผมเรียกได้ว่าในเรื่องของเวลาที่ท่านเรียนแล้วนะครับมีเรียกได้ว่าที่ปรึกษาทางการเรียนนะครับแนะนำต่างๆไม่ว่าจะอ่านหนังสืออย่างไรใช้โปรแกรมอะไรที่ช่วยในเรื่องของการเรียนบ้างนะครับในส่วนของการสอบเองนะครับเราก็มีเรียกได้ว่าช่องทางต่างๆนะครับที่จะช่วยเหลือให้ท่านเนี่ยสอบนะครับผ่านได้อย่างประสบความสำเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโปรแกรมต่างๆนะครับที่จะช่วยเหลือผู้พิการนะครับหรือว่าผู้พิการที่เคลื่อนไหวไม่สะดวกนะครับเราก็จัดสอบให้ที่ชั้นหนึ่งเนาะนะครับไม่ต้องเรียกได้ว่าเดินขึ้นตึกหรือว่าไม่ต้องเรียกได้ว่าเคลื่อนไหวมากมายนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับสำหรับผู้พิการเองนะครับที่รับชมรายการของเราอยู่หรือว่านักศึกษาผู้พิการเองนะครับมีข้อสงสัยนะครับหรือว่าเรียกได้ว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเองเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้เนาะนะครับที่ www.stou.ac.th นะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการนะครับที่เบอร์อะไรครับน้องนะครับ
1: ค่ะหมายเลข02-504-7821-3ค่ะ
0: ครับในส่วนของเบอร์โทรนะครับท่านสามารถสอบถามได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนทุนการศึกษาหรือว่าโปรแกรมต่างๆหรือนะครับโทรมาสอบถามก่อนว่าอยากจะเรียนสาขาวิชานี้นะครับเราสามารถเรียนได้หรือเปล่านะครับในช่วงหน้านะครับเรายังอยู่กับน้องนัทอยู่นะครับนอกจากที่จะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่ให้บริการกับผู้พิการต่างๆแล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งบทบาทมีอีกหนึ่งหน้าที่นะครับที่น้องนัทเรียกว่าทำได้ดีไม่แพ้กันเลยนะครับผมในช่วงที่3นะครับของฝากจากแนแนวนะครับน้องนัทของเราเนี่ยนอกจากจะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่บริการต่างๆนะครับให้กับนักศึกษาพิการแล้วเนี่ยอีก1บทบาทนะครับที่น้องสามารถทำได้ดีไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือในเรื่องของบทบาททางด้าน e-sport นอกจากจะเป็นนักกีฬา e-sport ของมหาวิทยาลัยแล้วนะครับน้องยังเป็นเรียกได้ว่าผู้ฝึกสอนนะครับหรือว่าผู้ช่วยนะครับของนักกีฬา e-sport ของมหาวิทยาลัยนะครับที่ไปแข่งในกีฬามหาวิทยาลัยด้วยทีนี้อยากจะให้น้องเนี่ยเล่าในเรื่องของจุดเริ่มต้นหน่อยว่าเราเข้ามาอยู่วงการ e-sport อันนี้ได้ยังไงบ้าง
1: จุดเริ่มต้นอาจจะเป็นในส่วนของการชอบการเล่นเกมค่ะพี่จีแต่ว่าในปัจจุบันนะคะROV อะค่ะ e-sport ตรงเนี้ยเขาไม่ใช่แค่เกมแล้วก็คือเขาได้จัดให้เป็นให้มีการแข่งขันมีกติกาเป็นในระดับสากลค่ะก็คือเหมือนเราสามารถเอาการเล่นเกมความชอบของเราตรงนี้ค่ะไปแข่งแล้วก็พัฒนาตัวเองใช่ค่ะ
0: ทีนี้จุดเริ่มต้นของการนักกีฬาของเรานะครับที่ไปเป็นไปแข่งกีฬาบุคลากรของมหาวิทยาลัยนะครับเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าได้เหรียญมาด้วย
1: ค่ะก็คือสำหรับมหาวิทยาลัยเรานะคะสำหรับกีฬาบุคลากรเราคัดเลือกจากนักกีฬาของการแข่งขันกีฬาสีค่ะก็คือกีฬาเขียวทองสัมพันธ์ของเราค่ะก็คือเราจะดูในส่วนของว่าทีมสีไหนที่ได้เหรียญทองกับเหรียญเงินก็คือจะมองผู้เล่นตรงนั้นก่อนค่ะพี่จีแล้วก็คัดเอามาคัดเลือกอีกทีนึงค่ะ
0: ครับเนาะทีนี้ก็อันนี้จุดเริ่มต้นของเรานะครับแล้วที่ผ่านมานี่ครับเราได้ไปแข่งขันที่ไหนบ้างอาจจะให้เล่าตั้งแต่ตอนกีฬาสีเลยนะครับว่าเราแข่งขันเป็นยังไงจนไปถึงแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยภายนอกด้วยนะครับ
1: ค่ะสำหรับนัดมีโอกาสอันนี้เล่าถึงการไปแข่งปีก่อนจะเป็นถ้ากีฬาอันนี้เป็นต้องเล่ากีฬาบุคลากรก่อนกีฬาบุคลากรปีก่อนจะไปแข่งที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะก็คือตุงปังเกมของนัดจะเป็นในส่วนของปีที่แล้วจะเป็นทีมหญิงอย่างเดียวค่ะก็คือทีมหญิงเราไม่ได้เหรียญค่ะปีที่แล้วแล้วก็มาถึงกีฬาสีอันนี้อยู่สีแดงค่ะสีแดงเราได้ทั้งเหรียญทองแล้วก็เหรียญเงินค่ะทั้ง2เหรียญเพราะว่าทีมสีหนึ่งจะส่งได้2ทีมใช่ค่ะสีแดงก็เลยเหมือนจะได้โควต้าของนักกีฬาเขาจะเลือกสีแดงก่อน
0: ก็คือในส่วนของปีที่แล้วนะครับที่ไปแข่งที่มวลัยลักษณ์นะครับทางมสทของเราเนี่ยไม่ได้เหรียญ
1: ทีมหญิงไม่ได้เหรียญค่ะพ
0: ี่
1: จ
0: ี
1: สำหรับนัดแต่ว่าทีมชายของเราได้เหรียญเงินค่ะพี่จีแล้วก็ทีมผสมก็คือได้เหรียญทองมาค่ะ
0: ทีนี้ก็ถัดมานะครับในส่วนของกีฬาสีของบุคลากรภายในของเรานะครับ
1: คัดใหม่
0: คัดเลือกใหม่อีกรอบนึง

0: นะครับจนล่าสุดนะครับที่ไปได้เหรียญมานะครับที่ไหนครับอะไรยังไง
1: ก็ล่าสุดนะคะเราไปแข่งที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะที่นครนายกนะคะสำหรับทีมหญิงของเราปีนี้ก็คือทำสำเร็จแล้วค่ะก็คือได้เหรียญทองแดงมานะคะแล้วก็ของนัดได้มีโอกาสลงทั้งทีมหญิงแล้วก็ทีมผสมด้วยค่ะปีนี้ก็คือลงทั้งสองทีมเลยก็ได้เหรียญทองในทีมผสมมาด้วยค่ะปีนี้
0: นะครับทีนี้ในส่วนของอันนี้จะเป็นกีฬาของบุคลากรมหาวิทยาลัยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ในส่วนของกีฬามหาวิทยาลัยเองนะครับที่เราจะต้องส่งนักศึกษาเนี่ยครับไปแข่งกับทางมหาวิทยาลัยอื่นๆนะครับซึ่งในฐานะที่เราเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนะครับน้องนัทมีบทบาทหน้าที่ยังไงบ้างหรือว่าเรามีการคัดเลือกตัวนักศึกษายังไงบ้างครับนักศึกษาที่เป็นจะมาเป็นตัวแทนกีฬาของเราเนี่ยครับ
1: ค่ะก่อนอื่นเลยเหมือนเราจะต้องดำเนินการสมัครก่อนค่ะพอสมัครเสร็จแล้วเราต้องมาดูการแข่งขันในส่วนของ ROV เราจะมีแรงค่ะพี่จี
0: ครับ
1: เราอาจจะดูในส่วนของแรงด้วยแล้วก็ทักษะด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้ไหมค่ะจีบางคนคือเขาก็จะเป็นคนค่อนข้างเก่งมากค่ะแต่ว่าเรื่องการเข้ากับเพื่อนด้วยอันนี้ก็คือสำคัญมากเลยค่ะส่วนบทบาทในการเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของนัดก็คือจะเป็นการช่วยดูน้องซ้อมแล้วก็น้องวิเคราะห์เกมมากกว่าค่ะในทุกวันคือนักศึกษาเราซ้อมค่อนข้างหนักค่ะซ้อมทุกวัน
0: คือซ้อมทุกวันเหมือนกันเนาะนอกจากอ่านหนังสือเรียนของเราแล้วยังต้องซ้อมทุกวันด้วยทีนี้เนี่ยครับหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเออเวลาที่เราพูดถึงกีฬาเนาะเราพูดถึงกีฬาเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยกีฬาเนี่ยมันจะส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพกายนะครับทำอาจจะบางกีฬาทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นทีนี้ในส่วนของ e-sport เองเนี่ยหลายๆท่านอาจจะยังมองไม่ออกว่ามันเป็นกีฬายังไงมันช่วยส่งเสริมร่างกายหรือว่าสุขภาพของเราได้ยังไงบ้างครับ
1: อันนี้จะเป็นการส่งเสริมในส่วนของความคิดมากกว่าค่ะพี่จีก็คือกีฬา e-sport อันนี้เราจะต้องเป็นการวางแผนค่ะวางกลยุทธ์ว่าเราจะต้องเล่นยังไงให้เราชนะค่ะเพราะว่าเราต้องมีผู้เล่น5คนถ้าเปรียบกับการทำงานนะคะก็จะเหมือนเราต้องทำงานเป็นทีมใช่ค่ะแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ของตัวเองค่ะก็คือจะต้องเหมือนทำตามหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ต้องดูเพื่อนร่วมทีมด้วยค่ะ
0: เขาเรียกได้ว่าในส่วนของกีฬา e-sport เองเนี่ยสำหรับ ROV เองเนาะมันจะเป็นการสอดประสานในเรื่องของการทำงานเป็นทีมนะครับที่ต่างคนเนี่ยต่างมีหน้าที่นะครับที่จะต้องแบ่งกันไปทำในแต่ละหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการสื่อสารนะครับการทำงานร่วมกันเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจนะครับหรือว่าอยากจะมาสมัครเป็นทีม e-sport ของน้องนัทเนี่ยนะครับสามารถเรียกว่าติดตามช่องทางไหนได้บ้างหรือว่าจะติดต่อยังไงได้บ้างครับ
1: สำหรับถ้าเป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยนะคะก็ติดตามได้ที่เพจ ATOU e-sport ค่ะเรามีเพจชมรมของเราค่ะ
0: นะครับและในส่วนของบุคลากรเองล่ะนะครับเรามีชมรมเองหรือว่ามีอะไรไหมครับ
1: ในส่วนของบุคลากรก็ติดตามได้ที่เพจเหมือนกันค่ะก็คือเป็นเพจชมรมค่ะแล้วก็เราจะมีประชาสัมพันธ์เวลาเรารับสมัครทั้งกีฬาสีนะคะแล้วก็ในส่วนของกีฬานักศึกษาเองก็คือจะประชาสัมพันธ์ผ่านทางเพจ Facebook ของชมรมค่ะ
0: เรียกได้ว่าในส่วนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเราเนี่ยมีชมรม e-sport นะครับที่เรียกได้ว่าเป็นตัวตั้งตัวตีนะครับที่จะส่งเสริมในเรื่องของกีฬา e-sport นะครับไปแข่งขันไม่ว่าจะเป็นตัวนักศึกษาเองนะครับหรือว่าตัวบุคลากรนะครับของมหาวิทยาลัยนะครับทีนี้อยากจะให้เชิญชวนหน่อยว่าถ้าใครสนใจนะครับต้องมีความสามารถระดับไหนหรือว่าแค่สนใจเล่นไม่เป็นแต่อยากเป็นนักกีฬา e-sport เนี่ยสามารถทำได้ไหม
1: สำหรับความสนใจแค่มีความสนใจแล้วก็เข้าร่วมในส่วนของชมรมได้นะคะแต่ว่าถ้าอยากจะเป็นนักกีฬา e-sport ก็อาจจะอยู่ขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อมค่ะพี่จีเพราะว่าเราจะมีการคัดเลือกนักกีฬาใหม่ในทุกๆปีอยู่แล้วค่ะก็อาจจะมาสมัครถ้าสำหรับบุคลากรก็คือสมัครกีฬาสีเพื่อแสดง
0: เริ่มต้นจากกีฬาสีก่อนนะครับว่าเราเรียกว่าเล่นได้ประมาณไหนหรือว่าแข่งขันได้ประมาณไหนแต่ว่าตัวนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเองเนี่ยเขาจะต้องมีการคัดเลือกเพิ่มไปอีกนะครับผมทีนี้ในส่วนของเห็นน้องนัทบอกว่าการฝึกซ้อมเนี่ยค่อนข้างหนักมากทีนี้เรามีการแบ่งเวลาไงบ้างครับทั้งตัวน้องนัทเองนะครับที่เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนแล้วก็ตัวนักกีฬาของเราเนี่ยครับ
1: ค่ะสำหรับถ้าเป็นในส่วนของผู้ช่วยผู้ฝึกสอนสำหรับนักศึกษาก็คือเราเลิกงานกลับไปใช่ไหมคะก็จะเริ่มซ้อมกันตั้งแต่ประมาณ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะพี่จีก
0: ็ค่อนดึกทีเดียว
1: เพราะว่าน้องๆบางท่านทำงานค่ะก็จะเลิก3ทุ่มก็จะเลยจะมีเวลาแค่ตอนเย็นช่วงเคลียร์งานหรือเคลียร์อะไรค่ะก็ไม่ได้กระทบเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของใกล้ๆสอบเราก็จะให้น้องๆพักการหนังสือค่ะ
0: เรียกได้ว่านะครับสำหรับนักกีฬานะครับที่เป็นนักศึกษาของเราไม่ต้องกังวลนะครับว่าท่านจะไม่มีเวลาในการอ่านหนังสือนะครับผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของเราเนี่ยแบ่งเวลาให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะซ้อมดึกสักหน่อยนะครับแต่ก็จะมีเวลาในเรื่องของการอ่านหนังสือโดยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครนะครับที่สนใจในเรื่องของกีฬา

0: e-sport นะครับโดยเฉพาะเรียกว่าเราใช้คำว่าเกมหรือว่ากีฬา ROV เลยครับนะตอนนี้ปัจจุบัน
1: เราจะใช้คำว่ากีฬา e-sport ค่ะ
0: รวบรวมไปเลยเนาะเป็นคำรวมไปเลยนะครับ
1: แล้วก
0: ็
1: เขาก็จะมาแบ่งประเภทค่ะว่าเป็นกีฬาอะไร
0: เป็น ROV เพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะครับก็อย่างที่น้องงานบอกนะครับติดตามได้นะครับที่เพจชมรม e-sport ของมสท.เนาะนะครับเราก็จะมีข้อมูลต่างๆนะครับไว้เรียกได้ว่าให้ท่านได้สอบถามกันนะครับว่าสนใจนะครับอยากจะเป็นนักกีฬานะครับหรือว่าสนใจในเรื่องของอยากจะเข้าชมรมเนี่ยก็สามารถทําได้ทั้ง2อย่างเลยนะครับในส่วนของวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณน้องนัทมากเนาะที่มาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของโครงการต่างๆที่เรามีให้กับนักศึกษาผู้พิการนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับตัวเองของนักศึกษาหรือว่าการให้บริการการให้บริการของเจ้าหน้าที่ว่าเราจะต้องมีความรู้นะครับในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็โปรแกรมที่จะช่วยเหลือนักศึกษาผู้พิการได้ด้วยนะครับและนอกจากเรียกได้ว่าบทบาทในเรื่องของผู้ให้บริการนะครับกับนักศึกษาพิการแล้วอีกบทบาทนึงของเรานั้นก็คือในเรื่องของนักกีฬา e-sport นะครับที่เรียกได้ว่าก็ไปสร้างชื่อเสียงเนาะให้กับมหาวิทยาลัยซึ่งล่าสุดมาก็ประสบความสำเร็จนะครับได้เหรียญทองมานะครับก็ขอขอบคุณน้องนัทมากนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สำหรับรายการของเราในวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยติดตามรับชมรายการนี้เนี่ยเพื่อการศึกษาได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ

0: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
2: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
3: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
4: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
5: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
5: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: ในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องวรรณคดีสมัยสุโขทัยนะครับวันนี้เราอยู่กับท่านอาจารย์ศักดิ์ชัยตุลัตงามนะครับอาจารย์สวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับอาจ
0: ารย์ครับผมเรามาเริ่มกันเลยอาจารย์วรรณคดีสมัยสุโขทัยต้องเริ่มจากอะไรก่อนดีครับ
1: เวลาเราจะเรียนวรรณคดีเราต้องเข้าใจบริบททางสังคมก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าในสมัยสุโขทัยเนี่ยมีสภาพสังคมเป็นยังไงบ้างครับ
0: ครับอันนี้จะช็อตประวัติศาสตร์นะครับสั้นๆนะครับของสมัยสุโขทัยฟังว่าก่อนหน้าสมัยสุโขทัยเนี่ยนะครับบ้านเมืองแถบนี้น่ะปกครองโดยพวกขอมแล้วก็มอญเนาะดังนั้นเนี่ยเมื่ออาณาจักรมอญที่หริพุนชัยครับแล้วก็จากขอมที่ละโวเนี่ยเสื่อมอำนาจลงนะอาจารย์ก็เลยเป็นโอกาสครับที่ทำให้คนไทยเนี่ยเริ่มที่จะมาก่อร่างสร้างเมืองกันนะตัวอย่างเช่นล้านนาทางภาคเหนือนะครับแล้วก็สุโขทัยครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับเจ้าเมืองคนไทย2คนครับคือพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมืองครับก็ร่วมมือกันนะยึดอำนาจการปกครองจากขอมสะบัดขุมลำโพงซึ่งเป็นนางขอมนะครับขึ้นมาจากนั้นเนี่ยก็มีการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยขึ้นนะครับโดยพ่อขุนบางกลางหาวเนี่ยได้สถาปนาตนขึ้นเป็นเจ้าเมืองสุโขทัยนะครับทรงพระนามว่าศรีอินทรบดินทราทิตซึ่งเป็นที่มาของพ่อขุนศรีราทิตทุกวันนี้ที่รู้จักกันนั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยสุโขทัยเนี่ยก็จะเริ่มต้นการมีวรรณคดีจริงๆจังๆเนี่ยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงเนาะ
1: ความ
0: ยุคแรกที่เรามีตัวอักษรใช้กันนะครับดังนั้นวรรณคดีสมัยนี้ก็มีเนื้อหาไม่ค่อยหลากหลายเนาะอาจารย์เนาะ
1: ใช่ครับ
0: ครับมีตัวอย่างอะไรบ้างครับอาจารย
1: ์วรรณคดีกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนะครับในสมัยนี้ก็คือวรรณคดีประวัติศาสตร์ครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกศิลาจารึกนะครับจารึกเนี่ยก็มีทั้งที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการก่อตั้งบ้านเมืองนะครับอย่างเช่นศิลาจารึกหลักที่1นะครับจารึกพ่อขุนรามคำแหงอันนี้ก็จะพูดถึงสภาพสังคมทั่วไปของสมัยสุโขทัยครับอาจารย์แล้วก็จารึกหลักที่2นะครับซึ่งพูดถึงเหตุการณ์การก่อตั้งอาณาจักรนะครับเหมือนอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไว้ก็คือเรื่องของพ่อขุนผาเมืองกับพ่อขุนศรีอินทราทิตนะครับนอกจากนี้ก็จะมีจารึกที่พูดถึงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศาสนานะครับอย่างเช่นจารึกหลักที่3นะครับจารึกนครชุมนะครับจารึกหลักที่4ถึง7จารึกวัดป่ามะม่วงนะครับที่พูดถึงเรื่องการสถาปนาพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์นะครับในสมัยสุโขทัยที่เรารับมาจากนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็จารึกหลักที่8นะครับจารึกเขาสุวรรณกูฏนะครับที่พูดเรื่องการจำลองพระพุทธบาทครับอาจารย
0: ์ครับ
1: ทีนี้นอกจากพวกกลุ่มจารึกที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยยังมีวรรณคดีอะไรที่น่าสนใจครับอาจารย
0: ์ใช่อีกกลุ่มนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของวรรณคดีคำสอนและคำเทศนะคร
1: ับ
0: วรรณคดีคำสอนเนี่ยที่สำคัญก็อย่างเช่นสุภาษิตพร่วงเนาะซึ่งในเอกสารการสอนฉบับนี้เนี่ยยังจัดว่าเป็นสุโขทัยอยู่นะครับเดี๋ยวอภิปรายให้ฟังในช่วงหลังนะครับส่วนวรรณคดีคำเทศเนี่ยที่สำคัญคือไตรภูมิพร่วงที่เรารู้จักกันดีนั่นเองนะครับ
1: ครับอาจารย
0: ์นอกจากนี้ก็มีกลุ่มที่เรียกว่าวรรณคดีสัจยทิสถานเนาะอาจารย์เป็นยังไงนะฮะ
1: วรรณคดีกลุ่มนี้นะครับก็เป็นวรรณคดีที่เกี่ยวกับพวกการกระทำสัตย์สาบานหรือว่าคำสาปแช่งนะครับอย่างเช่นจารึกหลักที่40ครับอาจารย์จารึกเจดีน้อยที่พูดถึงเรื่องการสัตย์สาบานแล้วก็จารึกหลักที่45จารึกปู่ขุนจีขุนจอดครับที่พูดเรื่องคำสาปแช่งนั่นเองครับอาจารย
0: ์เนาะจากภาพรวมแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่านะอาจารย์ผู้แต่งเนาะของวรรณคดีสมัยสุโขทัยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จำกัดวงอยู่ที่ผู้รู้หนังสือเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งสมัยนั้นก็เป็นพวกชนชั้นสูงนะครับกษัตริย์เจ้าเมือง
1: ใช่ครับ
0: พระบรมสันวงศ์ใช่ไหมครับขุนนางพระเถระ
1: ใช่เพราะว่ายังเป็นสมัยแรกๆอยู่
0: สมัยแรกในการแต่งตั้งในการตั้งเมืองนะจ๊ะเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วรูปแบบของวรรณคดีสมัยสุโขทัยเนี่ยส่วนใหญ่ดิ้นว่าเป็นร้อยแก้วใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ครับส่วนใหญ่นะครับวรรณคดีในสมัยสุโขทัยเนี่ยจะแต่งด้วยความเรียงร้อยแก้วซึ่งมันก็สัมพันธ์กับจุดประสงค์ที่เขาต้องการพวกบันทึกเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามมีที่น่าสนใจครับอาจารย์ก็คือมีปรากฏสุภาษิตพะล่วงนะครับซึ่งเป็นร้อยกองนะครับแต่งด้วยลายสุภาพ
0: ใช่เนี่ยที่เป็นปัญหาด้วยว่าจะเป็นสมัยนี้สมัยที่จริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวไปพิสูจน์กันช่วงท้ายของรายการนะครับต่อมาพูดเรื่องภาษาในวรรณคดีสมัยสุโขทัยมั้งอาจารย
1: ์
0: ภาษานี่เห็นว่ามีการเนื่องจากเป็นยุคแรกที่คนไทยเนี่ยมาใช้ภาษาไทยเน
1: า
0: ะในการเขียนวรรณคดีกันแต่ก็มีภาษาบาลีสันสกฤตและเขมรปรากฏอยู่บ้างใช่ไหมฮะอาจารย์
1: ใช่ครับก็มีภาษาบาลีสันสกฤตแล้วก็ภาษาขอมนะครับปะปนมาบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นคำไทยแท้แล้วก็เรามีตัวอักษรที่ใช้ครับอาจารย์ก็คือประดิษฐ์ในพ่อขุนรามที่เรียกว่าลายสื่อไทยนะครับที่สำคัญที่สุดสำนวนภาษาในสมัยนี้ก็อาจจะเป็นสำนวนง่ายๆนะครับแต่ว่ามีความสลับสลวยใช่มีสัมผัสของจองตัวอย่างเช่นอะไรบ้างครับอาจารย์เรา
0: ง่ายๆเลยในน้ำมีปลาในนามีข้าวนี่ชัดมาก
1: เห็นชัดเลยนะครับว่ามีทั้งเรื่องสัมผัสด้วยแล้วก็มีการซ้ำคำด้วยนะครับหรือ
0: โอเคต่อไปเรามาดูวรรณคดีน่าสนใจในแผ่นสุโขทัยมั้งอาจารย
1: ์
0: แน่นอนต้องพูดถึงศิลาจารึกที่1แน่นอนเลย
1: นั่นนี่สำคัญมากที่สุดเลย
0: ศิลาจารึกที่1นี่มีประวัติความเป็นมาและมีความคุณค่าอย่างไรบ้างครับอาจารย์
1: จารึกหลักที่1นะครับหรือจารึกพ่อขุนรามคำแหงเป็นจารึกภาษาไทยหลักแรกนะครับที่เราค้นพ
0: บ
1: นะครับโดยคนที่ค้นพบก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นั่นเองนะครับโดยภาษาในจารึกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาคำโดดนะครับซึ่งก็เป็นคำไทยแท้ นะครับมีภาษาอื่นปะปนบ้างอย่างที่เรากล่าวไปแล้วว่าจริงๆวรรณคดีในสมัยสุโขทัยเนี่ยนะครับอาจจะมีภาษาอื่นเช่นภาษาคอมหรือภาษาบาลีปะปนบ้างครับอาจารย์ในแง่ของประโยคล่ะครับอาจารย์ประโยคในศิลาจารึกเป็นไงบ้างครับ
0: ประโยคเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นยุคเริ่มต้นเนาะในการใช้ภาษาพูดให้เป็นภาษาเขียนนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยลักษณะประโยคเนี่ยจะเป็นประโยคสั้นๆกระชับนะครับหรือถ้าตามโครงสร้างไวยากรณ์ปัจจุบันเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นประโยคคำเดียวนะเป็นประโยคแบบสั้นๆไม่ต้องมีความเชื่อมเลยมากมายนะครับอย่างเช่นแบบว่าในเมืองสุโขทัยนี้นะครับมีพิหารมีกุฏิพิหารปลูกครูอยู่เนี่ยจบเลย รู้เลยไม่ต้องบอกว่าพิหารใหญ่ขนาดไหนหรือ มีที่คำเชื่อมมากมาย
1: ก็คือไม่มีคำเชื่อมไม่มีความซับซ้อนนะครับเพราะว่าเป็นยุคแรกนั่นเองครับ
0: ถามว่าประโยคความรวมมีไหมก็มีฮะจะเป็นประโยคความรวมง่ายๆเช่นการใช้และใช้ทั้งใช้อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งยังไม่ซับซ้อนนะครับอาจารย
1: ์ครับอาจารย์
0: ทีนี้เรื่องผู้แต่งล่ะครับอาจารย์เห็นว่าถกเถียงกันสนุกสนานมากในวงการวรรณคดี
1: ในแง่ของผู้แต่งนะครับมีการถกเถียงกันมากเลยอย่างเช่นอาจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชแล้วก็อาจารย์พิทูลมาริวันนะครับเชื่อว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยเป็นคนให้จารึกข้อความทั้งหมดเลยในสมัยของพระองค์คร
0: ับ
1: แต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยนักวรรณคดีเนี่ยนะครับค่อนข้างเชื่อว่าศิลาจารึกหลักเนี่ยน่าจะมีคนแต่งอย่างน้อย3คนเลยนะครับอาจารย์ซึ่งก็ทำให้เนื้อหาของจารึกเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น3ตอนนั่นเองครับ

0: ก่อนไปเรื่อง3ตอนอาจารย์ก็เราจะเห็นว่าช่วงแรกๆเนี่ยเขาใช้สรรพนามแทนตัวกูเน
1: า
0: ะพ่อกูชื่อธิดาทิพย์อะไรเงี้ยเนาะแต่ต่อมาหลังๆมันแบบว่าใช้คำว่าพ่อขุนรามคำแหงก็เลยสงสัยว่า2คนแหละหรือ3คนแหละช่วยๆกันแต่งเน
1: า
0: ะเออไม่น่าจะใช่คนเดียวประมาณนี้นะครับอ่ะกลับมาเรื่อง3ตอนของอาจารย์ครับฉ
1: ัน
0: จะเลือกตั้งเป็น3ตอนนี้มีเนื้อหาประมาณไหนครับอ
1: ย่างที่อาจารย์วสันต์กล่าวเลยเพราะฉะนั้นตอนที่1เนี่ยเมื่อใช้คำว่ากูนะครับมันก็เป็นลักษณะของอัตชีวประวัติก็คือเหมือนพ่อขุนรามเนี่ยเล่าเรื่องของตัวเองใช่ครับตั้งแต่ความจงรักภักดีที่มีต่อพระราชบิดาแล้วก็พ่อขุนบานเมืองซึ่งเป็นพระเชษฐานะครับรวมทั้งการเสด็จขึ้นของราชโดยเฉพาะยิ่งวีรกรรมของพ่อขุนรามที่รบชนะขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดครับในตอนที่2ล่ะครับอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับ
0: ตอนที่2ก็เล่าเหตุการณ์ความบ้านเมืองเนาะและความรุ่งเรืองในเชิงสดุดีของพ่อขุนรามคำแหงนี่แหละว่าท่านเนี่ยโอ้มีพระกฤษมากมายเนาะเช่นการเกิดการค้าเสรีเนาะใครใครช้างครั้งช้างเลยนะครับและความเจริญรุ่งเรืองเนาะในน้ำไม่ไปน้ำมีคราวที่อาจารย์ว่ามาสักครู่การรุ่งเรืองมากเลยส่วนขั้นที่3นะฮะตอนที่3แล้ว
1: ขั้นที่3ก็ส่วนใหญ่เป็นพระราชกรณียกิจนะครับแต่ว่าก็เน้นหลักไปทางศาสนาครับอาจารย์อย่างเช่นการสร้างพระแท่นมานังคศิลาบาทซึ่งก็จะให้พระสงฆ์เนี่ยมาแสดงธรรมแก่ประชาชนในวันพระนะครับรวมทั้งมีการขุดพระบรมสารีริกธาตุขึ้นมาให้ประชาชนบูชาด้วยนะครับ
0: นี่เรามาดูคุณค่ามั้งอาจารย์คุณค่าเยอะแยะมากมายเน
1: า
0: ะ
1: อาจารย์
0: ขออาจารย์เอาคุณค่าด้านภาษา
1: ศิลาจารึกหลักที่1เนี่ยมีคุณค่าด้านภาษาที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะภาษาไทยยุคแรกนะครับว่ามีความสละสลวยแม้ว่าจะง่ายแต่ว่ามีความงามครับอาจารย์
0: จากบัตรของจองต่างๆ
1: ใช่ครับอาจารย์มีการเล่นคำเล่นเสียงต่างๆครับอาจารย
0: ์ด้านอื่นๆล่ะครับ
1: โอ้ในด้านกฎหมายนะครับมีกฎระเบียบต่างๆนะครับเรื่องเกี่ยวกับสิทธิทางเสรีภาพทางการค้านะครับกฎหมายมรดกนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีด้านวัฒนธรรมอื่นๆอะไรที่น่าสนใจบ้างครับอาจารย์
0: เห็นเลยว่าคนไทยเจ้าบทเจ้ากรอนเนาะจะเนาะสามารถผูกรอยแก้วให้เป็นสมบัติครองจองก็ได้เนาะทำให้เห็นว่าพุทธศาสนาเนี่ยรุ่งเรืองมากเลยในสมัยสุโขทัยนะครับมีความเชื่อเรื่องพุทธแล้วก็ผีปนๆกันจะเห็นว่ามีการบูชาพระกระพุ้งผีกันอยู่เลยนะฮะแล้วก็มีพวกวัฒนธรรมด้านดนตรีครับปรากฏอยู่ผ่านการพวกที่แสดงให้เห็นว่ามีการร้องรำทำเพลงมีการเล่นดนตรีปี่พาทย์ต่างๆเนาะทำให้วันกีทำให้เรื่องเสียสลึกที่หนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะมีคุณค่าเยอะเลยล่ะในด้านอักษรศาสตร์ประวัติศาสตร์เนาะวัฒนธรรมต่างๆ
1: เป็นวรรณคดีสำคัญในสมัยนี้เลยนะคร
0: ับ อีกเรื่องนึงที่พูดเมื่อกี้นะครับคือสุภาษิตพระร่วงนะจ๊ะพระพิร่วงเนี่ยเป็นวัยดีกเรื่องนึงที่มีปัญหาเยอะเลยเรื่องของการสันนิษฐานว่าเป็นวัยสมัยนี้จริงหรือเปล่าเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะจ๊ะก
1: ็
0: มันเป็นวัยดีที่พูดไปแล้วว่ามีเนื้อหาคำสอนเนาะก็สอนเล่าไปเรื่อยๆนะว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะในชีวิตประจำวันเมื่อน้อยให้เลยวิชาหาศีลไม่ใหญ่อย่าไฟในทรัพย์ท่านอะไรเงี้ยเล่าเป็นไล่ไปเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งสันนิษฐานผู้แต่งเนี่ยนะครับรัชกาลที่6เนี่ยทรงสันนิษฐานว่าน่าจะรวบรวมขึ้นนะในสมัยพระขุนรามนั่นแหละและมีผู้แต่งหลายคนนะครับส่วนพระวรวิสิทธิ์เนี่ยบอกว่าพระร่วงเจ้าเนี่ยต้องหมายถึงพระขุนรามคำแหงมหาราชแน่เลยนะเพราะว่ามีภาษาเนี่ยใกล้เคียงกับศิลาจารึกเนาะแต่ว่ามีเห็นต่างเช่นจันทิกาศาสินเนาะบอกว่าน่าแต่งสมัยพญาลิไทยหรือคนบางคนไม่เชื่อเลยว่าแต่งสมัยกัลยาสามก็มีเพราะว่าด้วยฉันทลักษณ์มันแม่นเกินไปกว่าที่คนสุโขทัยน่าจะรู้จัก
1: มันมีความลงตัวเกินไปแล้วก็อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าฉันทลักษณ์ส่วนใหญ่เป็นร้อยแก้วนะครับอยู่ดีๆมีร้อยกองโผล่มาเรื่องนึงก็เลยทำให้ดูไม่น่าเชื่อ
0: แล้วคือร้อยกอง
1: อยู่ในสมัยนี
0: ้เป็นไล่สุภาพด้วยอาจารย์คือไล่สุภาพเนี่ยมันเป็นฉากพิเศษที่ว่าต้องจบดวงด้วยโครงสองสุภาพซึ่งโอ้มันเป๊ะเกินไปเนาะสำหรับคนสุโขทัยที่นั้นน่าจะทำน่าจะทำได้อะไรประมาณนี้เนาะเขาก็เลยมองว่าน่าจะเป็นแบบนาทีที่อาจจะไม่ใช่สมัยสุโขทัยก็ได้นะน้ำบางตำราจะบอกว่าไม่นับอะไรเงี้ยแต่เล่มนี้นับอยู่นะไม่เป็นไรนะครับ
1: เอกสารการสอน
0: ลีลาภาษาเนี่ยก็มีทั้งภาษาแบบเก่าแต่สุโขทัยภาษานครศรีก็ปรากฏเนี่ยก็เลยมองว่าหรืออาจจะมีต้นเค้าสมัยสุโขทัยแหละแล้วสักที่3มาแต่งซ่อมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้มองเป็นกลางๆอ่ะเนาะจ้ะทีถ้อยคำมันก็มีทั้งคำโดดบาลีสันสกฤตนะเป็นเหมือนเดิมนะครับสาสำคัญน่ะที่นอกเหนือจากประวัติการแต่งเนี่ยก็คือเรื่องของนี่แหละอาจารย์เรื่องของคำสอนเนาะก็สอนหลายอย่างมากก็สอนให้รู้จักคุณค่าวิชาความรู้สอนให้รู้จักผูกไมตรี
1: คร
0: บมิตรหลักปฏิบัติต่อมิตรต่างๆมากมายซึ่งเป็นคุณค่าที่นิรันดร์ครับสมัยนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับอาจารย์ไปตอนที่3ในภูมิพระร่วงอย่างรวดเร็วเลยครับอาจารย์
1: ภูมิพระร่วงก็เป็นอีกวรรณคดีนึงนะครับที่มีความสำคัญมากในสมัยสุโขทัยนะครับเป็นวรรณคดีศาสนาเชื่อว่าน่าจะสมเด็จกรมพระยาดำรงเนี่ยนะครับบอกว่าน่าจะได้ต้นฉบับมาจากที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับและสันนิษฐานว่าผู้พระราชนิพนธ์ก็คือพระยาลิไทยหรือพระมหาธรรมราชาที่1นั่นเองนะครับโดยวรรณคดีเรื่องนี้นะครับได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่า1ก็คือต้องการแต่งเพื่อเทศนาถวายพระราชบัณฑาแล้วก็2ก็คือต้องการให้เป็นธรรมทานนะครับใต้ภูมิพระร่วงเนี่ยเป็นวรรณคดีที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับนรกสวรรค์พบ

0: พูดตั้งแต่การพูดถึงกัลลาซึ่งกัลลาเนี่ยก็คือเซลล์นะครับคือส่วนที่เล็กที่สุดของมนุษย์นั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: นอกจากนี้เนี่ยในแง่ของทางรัฐศาสตร์เนี่ยก็น่าสนใจครับว่ามีการพูดเรื่องพระจักรพรรดิราชครับอาจารย์ซึ่งก็สันนิษฐานว่าพระยาลิไทยเนี่ยน่าจะต้องการให้ประเทศสลาดเนี่ยหันกลับมาสวดวิพากษ์ดังเดิมจึงได้แทรกเรื่องนี้ลงไปนะครับอาจารย
1: ์ได้เลยครับอาจารย์นั้นเรามาดูภาพรวมสรุปเลยแล้วกันนะอาจารย์เนาะของวันที่สมัยสุโขทัยนะครับอย่างที่บอกวันที่ดีสมัยสุโขทัยเนี่ยก็ให้ภาพสะท้อนชีวิตและสังคมหลายอย่างเลยเนาะอันแรกเลยก็เรื่องของภาษาตัวอักษรไทยเนาะเราเห็นได้ว่าตัวอักษรไทยก็เกิดขึ้นสมัยพุทธรามใช่ไหมฮะเรามีการประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้น
0: และ
1: ศาสตร์การเขียนเป็นเอกลักษณ์เลยก็คือเลี้ยงสระวรรณยุกต์อะไรอยู่ประเทศเดียวกันเลยนะฮะแล้วก็มีวรรณยุกต์ดังหลักฐานทางภาษาเนาะก็จะปรากฏรูปวรรณยุกต์เอกและโทเป็นครั้งแรก
0: ใช่
1: ไหมซึ่งรูปตีตะวันมาเกิดในสมัยอยุธยาเข้าไปแล้วเนาะคล้ายกับสำนวนอาจารย์ศักชัยพูดไปแล้วล่ะนะว่าภาษาก็จะง่ายๆไม่ซับซ้อนเนาะมีทั้งภาษาคำโดดรูปแบบประโยคก็เป็นประโยคความเดียวสำนวนวหารก็มีสัมผัสคล้องจองทั้งที่ปรากฏในเสียอาจารย์ลึกและใจภูมิพระร่วงก็จะมีประมาณนี้นะครับนอกจากนี้มีภาพการปกครองและกฎหมายต่างๆเนาะอันนี้ก็สะท้อนผ่านทางเสียอาจารย์ลึกหลายๆหลักเนาะที่เป็นกฎหมายผ่านดานว่าไม่เก็บภาษีนะกฎหมายมรดกที่ว่าใครสร้างไว้ถ้าตายไปก็ให้แก่ลูกไปเนาะระเบียบในการฟ้องศาลก็มีการสั่นกระดิ่งนะ
0: ฟ้อง
1: ท
0: ุ
1: กร้องทุกนะพระขุนรามคำแหงก็ไต่ความแก่ขาโดยซื่อประมาณนี้ลักษณะกฎหมายโจรก็มีลักษณะของคนเป็นโจรนะหน้าตาเป็นยังไงและให้โทษด้วยว่าใครที่พักพิงโจรมีความผิดนะประมาณน
0: ี้จะมาอยู่ในศีลาจารึกที่38นะครับอาจารย์อาจารย์เรียกกฎหมายลักษณะโจรนะครับ
1: แล้วก็มีเรื่องการปกครองที่อาจารย์ว่านะทั้งพ่อปกครองลูกแล้วก็ทั้งทำเป็นธรรมราชานะครับนอกจากนี้ก็ให้ภาพการต่างประเทศการค้าการขายการเกษตรที่ว่าเนาะการปลูกข้องปลูกข้าวกันศิลปวัฒนธรรมก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับวัดว่าอารามต่างๆที่ปรากฏในสายเหลืองที่หนึ่งนะป
0: ู
1: ่พิหารครูมีการสร้างพุทธรูปต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องศาสนานี่ที่ไม่ให้อาจารย์เห็นว่าเลยนะเรารับอิทธิพลจากพุทธลังกาวงศ
0: ์
1: นครศรีธรรมราช
0: ขึ้นมา
1: โอเคนะครับก็นี่ก็เป็นเนื้อหาโดยสรุปนะครับของวันนี้สมัยสุโขทัยนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับอาจารย
0: ์ครับอาจารย
1: ์รับเชิญก็อาจารย์ศักดิ์ชัยท่านเดิมนะครับอาจารย์สวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับอยุธยาตอนต้นในที่นี้นี่กินเวลาถึงสมัยไหนบ้างนะครับอาจารย์เพราะว่าคุยกันแบบว่าอยุธยาตอนต้นแบ่งไม่ตรงกันเลยในทางวรรณคดีเป็นยังไงครับ
0: แต่ในช่วงนี้นะครับจะแบ่งตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1 นะครับเมื่อพระเจ้าอู่ทองเนี่ยได้สถาปนานะครับแล้วก็นับไปจนถึงสมัยของพระอาทิตย์ยวงศ์ครับ
1: อ๋อครับก็กินเวลายาวนานเน
0: าะใช่แต่ว่ายังไงก็ตามนะครับรัชกาลที่มีความสำคัญต่อวรรณคดีเนี่ยจริงๆก็จะมีหลักอยู่แค่3รัชกาล
1: ครับ
0: ก็คือสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ครับพระเจ้าอู่ทองและสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถครับแล้วก็สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมครับอาจารย
1: ์เนาะซึ่งเหตุการณ์บ้านเมืองในยุคนี้เนี่ยก็จะมีความสำคัญเนาะต่อการสร้างสรรค์วรรณคดีเนาะก็อย่างเช่นยวนพายนะที่ปรากฏอยู่ในเรื่องนั้นนะครับอย่างที่ท่านว่านะว่าในเอกสารการสอนเนี่ยระบุว่าน่าจะมีประมาณ3รัชกาลเนาะที่ใหญ่ๆแต่การศึกษาปัจจุบันเนี่ยก็พบว่าสมัยพระรามาธิบดีที่2ก็อาจจะมีได้ใช่มั้ยสมัยพระรัชกาลที่3ก็อาจจะมีได้เลยแล้วแต่ตำราแต่ละเล่มเนาะ
0: โอเคซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดกันเรื่องประเด็นเกี่ยวกับผู้แต่งแล้วก็ยุคสมัยด้วยนะครับ
1: โอเคครับอาจารย์ทีนี้อย่างที่อาจารย์ว่ามีสัก 2-3 รัชกาลเนี่ยที่มีวรรณคดีสำคัญเนาะดังนั้น
0: เวลาที่แต่งชัดเจนนะครับ
1: สมัยพระเจ้าทรงธรรมล่ะครับอาจารย์มีวรรณคดีสำคัญก็คือ
0: ก็สึกกับมหาชาติครับ
1: มหาชาตินั่นเองเนาะจากการที่บอกไปแล้วเนาะว่ามี3สมัยรัชกาลเนาะที่มีความสำคัญเนาะทีนี้เราไปดูวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้นเลยเนาะว่ามีเรื่องอะไรสำคัญบ้างนะครับเรื่องแรกที่ควรพูดถึงเลยก็วงการมาเลยโอมปรเมศวรายภายในพระคาวเนาะมาเริ่มจากศาสนาพราหมณ์เทพเจ้าศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนาะกล่าวถึงการสร้างโลกนะตามคัมภีร์เรียกอคัญยสูตรใช่ไหมครับมีการกล่าวถึงกำเนิดมนุษย์เนาะมีการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีการเชิญผีสางเทวดามาร่วมเป็นพยานพิธีว่าถ้าใครคิดคดโชติต่อกษัตริย์แล้วนั้นตายแน่นอนภายใน3วัน7วัน
0: เรื่องมหาชาติเนี่ยเป็นวรรณคดีสำคัญของไทยนะครับแล้วเรื่องมหาชาติคำหลวงเนี่ยเป็นวรรณคดีที่เก่าแก่ที่สุดนะครับเชื่อว่าต้นฉบับเนี่ยนะครับสูญหายไปถึง6กันครับจนกระทั่งรัชกาลที่2นะครับให้โปรดเกล้าให้มีการแต่งที่ขาดซ่อมเพิ่มเติมครับอาจารย์อันนี้ส่งที่สำคัญของมหาชาติก็คือว่าเขาเชื่อ
1: สันนิษฐานเรื่องผู้แต่งเยอะมากเลยแต่งเยอะมากนะฮะกลุ่มนึงครับกรมพยาดำรงราชานุภาพเองอาจารย์ฉันทิกาแสนสินเองเนี่ยกล่าวว่าน่าจะแต่งในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ซึ่งเป็นลูกเนาะลูกหลานเนี่ยลูกนะของสมเด็จพระไตรโลกนาถอีกทีนึงนะฮะแต่หลายๆท่านก็มองว่าก็แต่งสมัยพระมหาไตรโลกนาถนั่นแหละนะเพราะว่ามีการกล่าวถึงการสู้รบในสมัยนั้น

0: เหตุการณ์
1: ซึ่งถ้าเกิดแบบเปลี่ยนราชการแล้วเนี่ยอาจจะลืมเหตุการณ์นั้นไปหรือยังอย่างเงี้ยเนาะ
0: คือ
1: ก็ใส่ใจอีกกลุ่มหนึ่งเนาะประมาณนั้นยี่บอกเนื้อเรื่องเนี่ยก็กล่าวถึงพระราชประวัติครับของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนาะจากประสูติจนถึงครองราชแล้วก็ทำการสงครามนะครับเป็นเรื่องเล่าการทำสงครามที่เมืองเชียงชื่นป
0: ั
1: จจุบันนี่คือศรีสัชนาลัยนั่นเองนะ
0: อัน
1: นี้ก็เลยว่าเป็นโครงยนต์พ่ายละกันเนาะแล้วประเด็นก็เลยเรียกโครงยนต์พ่ายนะครับโอ้โหประเด็นอีกเรื่องหนึ่งนี่สำคัญมากเรื่องที่4อาจารย
0: ์โอ้อันนี้เป็นนิทานนิยายนะครับก็คือเรื่องลิลิธพลอนะครับ
1: ครับ
0: ลิลิธพลอเนี่ยเป็นยอดของวรรณคดีลิลิธเลยที่ได้รับการย่องจากวรรณคดีสโมสรเนาะครับมีเดิมเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะแต่งในสมัยพระนารายณ์นะเรื่องเนี่ยมีลักษณะเด่นก็คืออย่างเช่นมีบทอัศจรรย์ที่ค่อนข้างจะลดโผนโจ่งครึ่มเลยนะครับ
1: ครับโป้ทีเดียว
0: ใช่ใช
1: ่โอเคครับ
0: โป้เลยนะครับ
1: โอเคเรื่องต่อมาเนาะชินการมารีปกรณ์แล้วก็เรื่องที่6นะมังทารุปเชียงใหม่เนี่ยสองเรื่องนี้เนี่ยเป็นวรรณคดีที่ทางล้านนานะคร
0: ับ ใช่เป็นทาง
1: ล้านนาแต่งด
0: ัง
1: นั้นเนี่ยประวัติคดีสุประวัติคดีอยุธยาเนี่ยอาจจะไม่นับ2เรื่องนี้เป็นอยุธยาเนาะเพียงแต่ว่าแต่งในสมัยอยุธยาเพียงแต่ว่าเป็นชาวเชียงใหม่เป็นคนแต่งเนาะ
0: ใช่คร
1: ับชินการมลีปกรณ์เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนานะครับจะมีเรื่องคล้ายๆไตรภูมิเนาะส่วนบรรทารุปเชียงใหม่หรือบรรทาตีเชียงใหม่เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำสงครามเนาะที่กองทัพพม่ายกกองทัพมาตีเชียงใหม่ในสมัยพระเจ้าในสมัยพระอิกาทศรสนั่นเองนะครับต่อมาเรื่องที่7ครับอาจารย์กาบมหาชาติครับอาจารย
0: ์กาบมหาชาตินะครับก็เป็นวรรณคดีเหมือนมหาชาติคำหลวงเป็นเรื่องมหาชาติหรือเรื่องของพระเวสสันดรนั่นเองนะครับซึ่งกาบมหาชาติเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเหลืออยู่เพียง3กันนะครับก็คือกันวรรณประเวศกันกุมารแล้วก็กันสักกบครับอาจารย
1: ์ครับผมต่อมาเรื่องที่8นะครับอาจารย์โครงกำส่วนนะอันนี้ก็สนุกสนานมากนะ
0: ครับ
1: มีหลายชื่อเยอะเลยนะ
0: เรื่องผู้แต่งด้วยนะครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยอาจจะยินว่ากำส่วนสีปราดเน
0: า
1: ะแต่หลังๆมาเนี่ยไม่ค่อยเชื่อว่าสีปราดแตกแล้วเพราะว่าภาษาเก่าเกินสีปราดจะอยู่เนาะต้องยกก่อนว่าสีปราดในที่นี้เนี่ยหมายถึงกวีสำคัญเนาะในสมัยพระนารายณ
0: ์
1: เคยมีตำนา
0: น
1: ตำนานสีปราดเลยว่าโอ้สีปราดนั้นแต่งกรเก่งมากเลยเนาะแต่พอดูไปดูมาภาษามันไม่ใช่ภาษาพระนารายณ์อ่ะภาษาน่าจะเก่ากว่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยอาจารย์สุมนชาติสวัสดิคุณครับสันนิษฐานเลยว่าสีปราดเป็นละทินานามเท่านั้นแหละเนาะและไม่ใช่สีปราดสมัยพระนารายณ์หรอกภาษาดาบางคนบอกสีจุฬาลักษณ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเอาคนางเป็นสีละกันประมาณนี้และการเข้มข้นในคำสวนเนี่ยก็ส่งผลนะมาต่อวิธีสมัยหลังๆต่อมานะครับโอเคแล้วก็ลักษณะการแต่งคำสวนเนี่ยเป็นเรื่องคงได้ปักกุญเป็นแบบคงได้ปักกุญชรเหมือนกันนะครับเรื่องที่9ครับอาจารย์นี่ก็สรุปเหมือนกันตวาทศมาศอาจารย์
0: ตวาทศมาศก็มีปัญหาเรื่องผู้แต่งอีกนั่นแหละนะครับเพราะว่าตอนท้ายเรื่องอ่ะบอกกันว่ามีพระเยาวราชแต่งก็ดีความกว่าอีกว่าพระเยาวราชเป็นใครนะครับบางคนก็บอกว่าพระเยาวราชเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ครองเชียงใหม่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะครับแล้วเขาก็บอกว่ามีคุณพรมมนตรีคุณศรีกวีราชแล้วก็พระสัตตประเสริฐนะครับคอยช่วยกัดเก่าก่อนนะครับ
1: ครับ
0: อย่างไรก็ตามวรรณคดีเรื่องนี้ก็มีการค้ำครวญถึงนางอันเป็นที่รักแล้วก็เป็นเรื่องของการค้ำครวญตามเวลานะครับซึ่งเป็นต้นแบบของวรรณคดีเกี่ยวกับการนิราศที่ใช้เวลานะครับ
1: ครับเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของนักเรียนพุ่นชัยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็คือแต่งโดยชาวเหนือนะครับแต่ว่าแต่งในสมัยของอยุธยานะครับอาจารย์ก็เลยมารวมในนี้ด้วยนะครับเขาสันนิษฐานว่าเป็นโครงเนี้ยเรื่องแรกเลยของอาณาจักรดินแดนได้ไทยนี่แหละเนาะซึ่งแต่งประมาณปี2060นะพ.ศ.เนาะก็กล่าวถึงการเดินทางจากเชียงใหม่ไปลำพูนเนาะไปไหว้พระธาตุพุ่นชัยท่านเองนะครับโอเคครับจาก10เรื่องนี้เนี่ยเราก็มาดูกันว่ารูปแบบของวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครงเนาะอาจารย์เนาะอย่างที่เห็นจากอย่างองค์การแช่งน้ำเนี่ยอาจารย์ชลดาก็บอกว่าเป็นโครงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเป็นโครงพงศีนั่นแหละพงศีด้านเนาะแล้วก็มีเป็นร่ายเป็นฉันเนาะร่ายเนี่ยก็เจอในพวกมหาชาติคำหลวงเนาะฉันก็เจอในมหาชาติคำหลวงนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวรรณคดีสมัยนี้เนี่ยจะไม่นิยมใช้คำพันธ์ใดประเภทหนึ่งโดดเลยเนาะจะเป็นโครงผสมร่ายนะหรือโครงหรือกาบผสมโครงอะไรเงี้ยก็จะมีอย่างในมหาชาติหลวงเนี่ยก็จะมีครบแหละเนาะมีทั้งกาบมีทั้งฉันมีทั้งร่ายประมาณนี้รวมๆกันนะฮะคำพันธ์ประเภทโครงครับถือว่าเป็นคำพันธ์ที่นิยมที่สุดเลยในยุคนี้ปรากฏทั้งโครงด้านนะมีกำสวนทวารทศมาศยวนพ่ายเนาะและโครงสุภาพในลิพลอน
0: ั่
1: นเองนะครับแล้วก็มีการปรากฏลิลิธอย่างที่อาจารย์ว่าคือเอาโครงมาปนกับร่ายนะครับวัยชัยร่ายแต่งเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องศาสนาเช่นมหาชาติเช่นกับมหาชาตินะฮะส่วนมหาชาติคำหลวงเนี่ยเป็นคดีที่พบคำพันธ์หลากหลายเลยใช่ไหมอาจารย์มีอะไรบ้าง
0: โอ้โหร่ายนะครับกาบฉันแต่ยังสมัยนี้ต้องระวังนะครับยังไม่พบกรอนนะครับอาจารย์
1: กรอนโอเคครับ
0: นะครับ
1: โดยภาพรวมๆแล้วเนี่ยก็คือสรุปว่ารูปแบบที่พิธียมมากเลยในสมัยยะตันต้นเนี่ยก็คือเรื่องโครงและร่ายนั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: ด้านภาษาละฮะอาจารย
0: ์โอ้ภาษานี่เป็นภาษาเก่าเนาะว่าเราจะเห็นว่าวรรณคดีอยุธยาเนี่ยค่อนข้างอ่านยากนะครับ

0: บางครั้งก็เป็นภาษาถิ่นภาษาบาลีสันสกฤตนะครับและในช่วงแรกๆเนี่ยอิทธิพลของเขมรนะครับแล้วก็บาลีสันสกฤตค่อนข้างเข้มข้นเพราะฉะนั้นบางทีแปลมาจากศาสนานะครับภาษาก็เลยยากนะครับในส่วนเนื้อหาล่ะครับอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับในช่วงนี
1: ้วัย10เรื่องเมื่อสักครู่เนี่ยเนาะเราก็สามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มย่อยๆครับเป็นบันทีพี่ๆกรรมเนาะองค์การแช่งน้ำชัดเจนพูดหลายรอบแล้วว่าเกี่ยวข้องกับการถือน้ำพระยศสัตยานะครับยังมีวรรณคดีประเภทเฉลิมพระเกียรติเล่าเหตุการณ์เช่นโครงยนต์พายเนาะดีราธาริพุนชัยแล้วก็โครงบรรทารบเชียงใหม
0: ่
1: นะครับวิศาสนาคำสอนชื่อดังเลยที่บอกต้องจำให้ได้ก็คือ
0: มหาชาติคำหลวง
1: และ
0: กับมหาชาตินะครับ
1: นิทานนิยายล่ะฮะ
0: อันนี้ก็พลอนะครับ
1: ต้องจำไม่ได้เลย
0: ใช่ต้องจำไม่ได้เลยเป็นศพนาฏกรรมเรื่องแรกของไทยเลยนะครับ
1: วิสังอารมณ์ล่ะฮะ
0: โอ้นี่หลายเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงกรรมสวนโครงทวารทศมาศหรือโครงนิราธาริพุนชัยนะครับ
1: ต่อไปเรามาดูเรื่องของวันที่สำคัญครับในสมัยอยุธยาครับเริ่มจากองค์การแช่งน้ำในพุทธรอบ
0: โอ้หลายรอบมากเป็นวรรณคดีประกอบราชพิธี
1: ใช่ถือน้ำพระสัตยาเนาะ
0: ใช่ก็คือดื่มน้ำสาบานนั่นเองครับ
1: เนื้อหาโดยภาพรวมๆแบ่งได้4ตอนเนาะเป็นการสรรเสริญที่พระเจ้าศาสนาพราหมณ์เป็นการกล่าวถึงไฟประไลการพระพรหมสร้างโลกนะกล่าวถึงกำเนิดมนุษย์ตามคัมภีร์อคัญยสูตรมีการจึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาร่วมในพิธีนี้นะครับและกล่าวถึงบทลงโทษผู้กระทำผิดคิดคดทรยศต่อกษัตริย
0: ์
1: ประมาณนี้นะครับแล้วการแช่งน้ำเนี่ยถือว่าเป็นวันดีที่เป็นการเมืองรูปแบบหนึ่งเนาะเป็นการสอนให้เป็นการสั่งเลยแหละให้คนพักดีต่อกษัตริย
0: ์
1: เนาะเป็นอย่างยิ่ง
0: เครื่องมือในการปกครองในยุคแรกนั่นเองครับ
1: โอเคครับเรื่องที่2ครับยวนพ่ายเมื่อกี้ผมก็เล่าไปนิดนึงแล้วล่ะเนาะว่าเป็นเวทีเสรียอมพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่สงครามชนะเชียงใหม่เนาะในสงครามเมืองเชียงชื่นนะครับมีคนสันนิษฐานว่าอาจจะแต่งสมัยพระรามาธิบดี2นะแต่อันนี้ก็ไม่ยุตินะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นต้นแบบครับของเวทียอมพระเกียรติสุริยอมพระเกียรติพระมหากษัตริย์เนาะซึ่งแบบโอ้โหพระมหากษัตริย์เนี่ยอย่างพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยทรงเป็นกษัตริย์ที่รอบรู้ธรรมะเนาะไตทั่วไตพิษแป๊ะเป่งชาญเลยหูแบบรู้ไตภูรู้ไม่ได้รู้ไตปิฎกอย่างชัดเจนมากประมาณนี้นะครับทรงหยั่งใจผู้อื่นได้เนาะซื่อนึกแต่ใจจงซ่อนก็ดีพลาดร่วงรู้ได้ดุจหมาย
0: ครับ
1: รู้หมดใครคิด
0: เขา
1: จะ
0: รู้
1: ฉันรู้หมดประมาณนี้นะครับซึ่งผู้แต่งยวนพ่ายเนี่ยก็นับว่ามีความเก่งกาจทีเดียวเนาะที่สามารถพรรณนาสุริยเกียรติคุณเนี่ยโดยอ้างอิงหลักศาสนาพุทธและพราหมณ์ได้อย่างชัดเจนนะครับถ้อยคำก็อลังการ
0: ใช่อลังการมากครับ
1: เรื่องสุดท้ายเลยครับอาจารย
0: ์โครงกรรมสวนนะครับอาจารย์โครงกรรมสวนก็เป็นนิราที่มีการพรรณนาค่ำควรนะครับโครงกรรมสวนเนี่ยมีจุดเด่นเรื่องของการพรรณนาความรักนะครับในระหว่างที่เดินทางผ่านแล้วก็ที่มีความสำคัญมากๆเลยคือว่าโครงกรรมสวนเนี่ยจะส่งอิทธิพลต่อวรรณคดีสมัยหลังครับอาจารย์วรรณคดีหลายเรื่องเนี่ยนะครับในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยอย่างเช่นนิราณารินทร์หรือว่านิราศของพญาตังคาภูมิบาลเนี่ยก็มีการใช้บทฝากนางเรียนแบบโครงกรรมสวน
1: ขอสักบทครับอาจารย
0: ์อย่างเช่นในโครงกรรมสวนเนี่ยบอกว่าโฉมแม่จากฝากฟ้าเกียงอินหยอกนาอินท่านเทิกโฉมเอาสู่ฟ้านะครับ
1: นิราณารินทร์ว่า
0: ในนิราณารินทร์พูดว่าโฉมควรจากฝากฟ้าเห็นไหมครับอาจารย์ฝากกันเลยลือดินดีลือนะครับในขณะที่นิราณลำน้ำน้อยของพญาตังนะครับก็พูดว่าโฉมเจ้าจะแหวกฟ้าฝากผมเมตรือนะครับอาจารย
1: ์ก็เห็นว่าวันที่สมัยอวิยาตอนต้นเนี่ยก็จะเป็นต้นแบบเนาะของวันที่สมัยหลังๆต่อมานะครับอันมีคุณค่ามากเลยนะครับและนี่ก็เป็นเนื้อหาสรุปของวันที่สมัยอวิยาตอนต้นครับ

0: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์

สวัสดีครับสำหรับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์และการกำหนดตำแหน่งนะครับมีหลายประเด็นที่น่าสนใจที่จะพูดคุยกันนะครับสำหรับประเด็นเราจะพูดคุยกันก็คือเรื่องของแนวคิดหลักการและความสำคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะครับก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการวางแผนทรัพยากรมนุษย์หรือหลายๆที่เนี่ยเรียกว่าการวางแผนกำลังคนเนี่ยนะครับก็คือคำว่า manpower planning นั้นก็เป็นระบบแล้วก็วิธีการหรือว่าเป็นเทคนิคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับบนพื้นฐานของแนวคิดนะครับหลักการแล้วก็วิธีการการวางแผนหรือการเตรียมการล่วงหน้าอย่างเป็นระบบนะครับการวางแผนนั้นหมายถึงว่าเรายังไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องมีการคิดวิเคราะห์แล้วก็วางแผนไว้ล่วงหน้าเพื่อที่จะตอบรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนั่นคือเป็นที่มาของการวางแผนนะครับซึ่งตามแนวทางการบริหารสมัยใหม่เนี่ยนะครับก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้องค์การเนี่ยได้เตรียมการหรือวิธีการในการบริหารคนหรือว่าศัพท์ในปัจจุบันเรียกว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลเนี่ยหรือทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับให้ความสำคัญเรื่องของการเตรียมการเป็นอย่างมากว่าเราจะต้องอาศัยหลักการของการจัดการสมัยใหม่หรือการจัดการที่ทันสมัยเพื่อให้ตอบสนองต่อการใช้หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์นะครับสำหรับแผนทรัพยากรมนุษย์หรือว่าเมื่อกี้ได้พูดถึงไปแล้วนะครับก็คือ manpower planning เนี่ยนะครับนะหมายถึงแผนทรัพยากรมนุษย์ที่มีการจัดทำและกำหนดให้เป็นกรอบตำแหน่งหรือกรอบอัตรากำลังนะครับสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานซึ่งในการกำหนดกรอบตำแหน่งก็ดีหรือกรอบอัตรากำลังก็ดีเนี่ยนะครับจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดสำคัญที่ประกอบในแผนก็คือจะต้องมีการกำหนดชื่อตำแหน่งนะครับว่าตำแหน่งนั้นเนี่ยเป็นตำแหน่งอะไรบ้างมีชนิดนะครับมีประเภทของตำแหน่งนะเป็นแบบว่าชั่วคราวรายวันหรือว่ายังไงก็ตามแต่นะครับมีลักษณะของตำแหน่งนะครับมีปริมาณหรือจำนวนตำแหน่งที่เหมาะสมหมายเราพูดถึงกรอบนะครับต้องมีจำนวนที่เหมาะสมตลอดจนจะต้องมีการระบุถึงหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วก็ลักษณะงานหรืองานที่ต้องปฏิบัติด้วยนะครับสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือการดำเนินงานตามแผนทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับก็เป็นการบริหารตามแผนที่เราเรียกว่ากระบวนการต่างๆในการบริหารคนเริ่มตั้งแต่การสรรหาเลือกสรรนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรบุคคลหรือว่าทรัพยากรมนุษย์ที่หน่วยงานต้องการนะครับตลอดจนนำไปสู่การบรรจุแต่งตั้งนะครับเริ่มเมื่อบรรจุแต่งตั้งแล้วเราได้คนเหล่านั้นเข้ามาในหน่วยงานในองค์การของเราแล้วก็ดำเนินการพัฒนาครับพัฒนาเสริมทักษะความรู้ความสามารถทัศนคติของเขาให้พัฒนาต่อไปให้สอดคล้องกับงานที่เขาได้รับนะครับและเมื่อมีการพัฒนาแล้วก็จะนำไปสู่การโยกย้ายหรือการเลื่อนระดับของบุคคลสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับก็คิดว่าคนที่บุคลากรที่เข้ามาทำงานในหน่วยงานเนี่ยนะครับก็มีความคาดหวังที่จะเติบโตในหน้าที่การงานนะครับก็คือย้ายสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือแม้แต่ย้ายไปอยู่ส่วนงานอื่นด้วยนะครับตลอดจนขั้นตอนสุดท้ายหรือขั้นตอนที่เราพูดถึงกันก็คือการทำนุรักษาไว้ของทรัพยากรมนุษย์หรือว่าทรัพยากรบุคคลนั่นเองนะครับเพราะนั้นรวมๆนี่คือเรื่องของแผนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เองตั้งแต่การสรรหานะครับบรรจุแต่งตั้งนะครับพัฒนานะครับโยกย้ายงานหรือว่าเลื่อนระดับในตำแหน่งสูงขึ้นแล้วก็ทำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ไว้นะครับกล่าวโดยสรุปก็คือว่าจะเป็นการดำเนินงานตามกรอบตำแหน่งหรือกรอบอัตราที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วนั่นเองนะครับสำหรับความสำคัญและประโยชน์ของแผนทรัพยากรมนุษย์นะครับก็ประเด็นแรกคือว่าทำให้มีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการกรอบอัตรากำลังหรือกรอบตำแหน่งนะครับซึ่งได้กล่าวไปในเบื้องต้นแล้วว่าต้องประกอบด้วยชนิดของตำแหน่งประเภทลักษณะตำแหน่งรวมถึงปริมาณแล้วก็จำนวนที่ต้องการนะครับแล้วก็ความสำคัญหรือประโยชน์ในส่วนที่2คือสามารถวางแผนเตรียมการดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละองค์การได้อย่างเป็นระบบแล้วก็รู้ล่วงหน้าด้วยนะครับก็ทำให้เราสามารถที่จะใช้แผนทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับกำหนดกรอบอัตราหรือว่าไปเตรียมงานด้านอื่นๆได้เช่นเรื่องของงบประมาณก็ดีเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้สอดรับกรอบอัตรากำลังหรือว่าแผนของเราด้วยนะครับนอกจากนี้แล้ว

ก็สามารถที่จะศึกษาวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับภารกิจนะครับในการวางแผนด้วยส่วนสุดท้ายซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับในเรื่องของการวางแผนหรือการดำเนินตามแผนก็คือทําให้บุคลากรนะครับในหน่วยงานสามารถเห็นความเจริญก้าวหน้าโอกาสในการเจริญเติบโตแล้วก็แนวทางในการพัฒนาตัวเองให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบลักษณะงานแล้วก็วัตถุประสงค์ขององค์การด้วยนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับก็คือแนวคิดหลักการและความสำคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ครับครับสำหรับประเด็นเรื่องของขั้นตอนของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะครับก็สืบเนื่องมาหลังจากที่เราได้ทราบแล้วนะครับว่าการวางแผนเนี่ยเป็นการดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อเราจะได้รู้ล่วงหน้าหรือว่าวางแผนล่วงหน้าในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับก็จะมาพูดถึงขั้นตอนของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะครับว่าประกอบด้วยอะไรบ้างหลักๆนะครับขั้นตอนของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เนี่ยประกอบด้วย6ขั้นตอนหลักๆครับเริ่มตั้งแต่การที่เราจะต้องมีการศึกษาอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรมนุษย์นะครับถ้าเป็นภาษาเศรษฐศาสตร์ก็คือศึกษาตัวดีมานด์กับซัพพลายนะครับและขั้นต่อมาก็คือเรื่องของการคาดการณ์แนวโน้มและปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์นะครับขั้นตอนที่3ต่อมาก็คือการศึกษาและก็เสนอแนะนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์นะครับเมื่อมีนโยบายแล้วก็นำไปสู่การจัดทำรายละเอียดของแผนทรัพยากรมนุษย์นะครับตลอดจนนำไปสู่การวางแผนเพื่อที่จะบริหารทรัพยากรมนุษย์และส่วนสุดท้ายคือการติดตามและประเมินผลแผนทรัพยากรมนุษย์นะครับเดี๋ยวจะอธิบายรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนนะครับสำหรับขั้นตอนแรกครับการศึกษาอุปสงค์และอุปทานทรัพยากรมนุษย์นะครับสำหรับการศึกษาด้านแรกคือการศึกษาด้านอุปสงค์ทรัพยากรมนุษย์ก็คือการพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลต่างๆมาใช้วิเคราะห์นะครับสรุปผลเกี่ยวกับลักษณะของทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานหรือในองค์การนะครับซึ่งตลอดจนเราศึกษาถึงความต้องการหรือลักษณะของทรัพยากรมนุษย์ที่หน่วยงานที่จะต้องการในระยะข้างหน้าหรือในอนาคตอันนี้คือการศึกษาด้านอุปสงค์นะครับสำหรับการศึกษาด้านอุปทานทรัพยากรมนุษย์คือการที่จะเราศึกษาข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานนะครับเพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะสามารถดำเนินการหรือว่ารองรับภารกิจในอนาคตได้นะครับถ้าสรุปเร็วๆสำหรับการศึกษาอุปสงค์คือศึกษาความต้องการของคนที่เราต้องการเราต้องการคนประเภทไหนบุคลากรประเภทไหนนะครับอุปทานก็คือการศึกษาในเรื่องของดูว่าเรามีโอกาสมีให้เลือกมากแค่ไหนในตลาดนะครับขั้นตอนที่2ขั้นตอนต่อมาครับคือการคาดการณ์แนวโน้มและปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์ครับสำหรับขั้นตอนที่2นี่นะครับเป็นการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความต้องการที่หน่วยงานต้องการกับความต้องการหรือว่าสิ่งที่มีในตลาดนะครับหรือมีในพื้นที่ทั่วไปว่าเราจะหาคนเหล่านี้เข้ามายังไงเป็นการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างอุปสงค์อุปทานของทรัพยากรมนุษย์นะครับเพื่อสามารถระบุได้ว่าในสภาพการหรือว่าลักษณะของทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมเนี่ยนะครับเรามีความเพียงพอหรือไม่ต้องมีการหาเพิ่มหรือไม่หรือว่ามันมีมากน้อยขนาดในตลาดนั่นเองนะครับขั้นตอนต่อมานะครับขั้นที่3คือการศึกษาแล้วก็เสนอแนะนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ครับขั้นตอนนี้เนี่ยเป็นการศึกษาเพื่อที่จะกำหนดนะหรือเสนอแนะตัวนโยบายแนวทางเพื่อที่จะสามารถบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ได้นะครับซึ่งหลักๆเนี่ยที่เราอาจจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องนะครับก็เช่นในเรื่องของแนวคิดเรื่องของการปรับปรุงงานครับนะคือต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานหรือจัดระบบวิธีการทำงานเพื่อจะรองรับทรัพยากรมนุษย์ที่เราวางแผนไว้นะครับหลักๆเนี่ยการปรับปรุงงานหรือเรียกว่า work simplificationหรือการทำให้งานมันง่ายลงเนี่ยคือการพยายามลดขั้นตอนหรือกิจกรรมในการปฏิบัติงานน่ะให้เหลือขั้นตอนที่มันจำเป็นที่มันเพิ่มคุณค่าของงานนะครับโดยอาจจะใช้หลัก3ตัวย่อนะครับ E C R แล้วก็ S นะครับ E ก็คือการลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกนะครับ C คือตัว Combine คือการเชื่อมโยงขั้นตอนการทำงานไปพร้อมๆกันนะครับตัว R คือ Rearrange คือการ จัดหรือออกแบบขั้นตอนกิจกรรมใหม่ๆขึ้นมาและส่วนสุดท้ายคือ simplify คือทำให้ขั้นตอนนั้นไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากนะครับอันนี้คือเป็นหลักสำคัญที่เราใช้ในการช่วยในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์พอเรามีการปรับปรุงงานนะครับตามระบบที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนต่อมาคือการจัดทำรายละเอียดของแผนทรัพยากรมนุษย์ครับสำหรับการจัดทำรายละเอียดหรือแผนทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับหลักๆ ก็คือเป็นขั้นตอนของการศึกษาวิเคราะห์กำหนดกรอบอัตราทรัพยากรมนุษย์นะครับว่าแต่ละตำแหน่งนะครับแต่ละ
แต่ละบุคลากรที่ต้องการนั้นเนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้างต้องมีการวิเคราะห์ระบุว่าหน่วยงานต้องการตำแหน่งประเภทไหนตำแหน่งบริหารตำแหน่งปฏิบัติการนะครับหรือลักษณะงานแบบไหนต้องการชื่อตำแหน่งอะไรจำนวนเท่าไหร่นะครับโดยอาจจะระบุนะครับในแผนเนี่ยนะครับระบุเป็นแผนภูมิหรือว่าแจ้งรายละเอียดของแต่ละตำแหน่งนะครับอันนั้นมาเพื่อให้เราได้เห็นว่าในแต่ละตำแหน่งนั้นเราต้องการคนเท่าไหร่ต้องการอัตราเท่าไหร่ซึ่งในการจัดทำแผนรายละเอียดเนี่ยนะครับก็ต้องสอดรับกับสิ่งที่เราได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายนะครับหลักๆเนี่ยในการวางแผนหรือในการกำหนดขั้นตอนนะครับเราเริ่มดูตั้งแต่การศึกษาความต้องการของหน่วยงานว่า ต้องการบุคลากรด้านไหนเช่นต้องการบุคลากรด้านเทคนิคต้องการบุคลากรด้านวิชาการต้องการบุคลากรด้านการปฏิบัติงานนะครับศึกษาความต้องการของหน่วยงานก่อนจากนั้นเนี่ย ก็ต้องดูว่าไอ้ความต้องการของเรานั้นเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนมีบุคลากรหรือมีคนที่ว่างในตำแหน่งนั้นมากน้อยขนาดไหนหลังจากนั้นก็มาเปรียบเทียบครับเปรียบเทียบความต้องการของหน่วยงานแล้วก็เปรียบเทียบกับสิ่งที่มันมีอยู่นะครับหรือสิ่งที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยว่ามันมีความสมดุลมากน้อยขนาดไหนเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายนะครับอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยการกำหนดนโยบายนั้นเนี่ยทำให้ หน่วยงานสามารถปรับตัวเพื่อที่จะรองรับหรือว่าให้เป็นไปตามแผนรับคนตามตำแหน่งนั้นๆขึ้นมานะครับทีนี้เมื่อเราศึกษาแล้วทั้งอุปสงค์อุปทานแล้วนะครับเปรียบเทียบแล้วนำไปสู่การกำหนดนโยบายหรือแนวทางแล้วเนี่ยก็ค่อยมาในสู่ขั้นตอนของการจัดทำรายละเอียดของแผนทรัพยากรบุคคลนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าแผนทรัพยากรบุคคลนั้นเนี่ยนะครับมันต้องพูดถึงกรอบอัตรากำลังนะครับหมายความว่าเราต้องรู้ว่าหน่วยงานของนั้นต้องการคนในตำแหน่งนี้จำนวนเท่าไหร่นะครับหรือว่ามีคุณลักษณะอย่างไรประเภทไหนเพื่อให้สอดรับกับตัวนโยบายสำหรับกับตัวอุปสงค์อุปทานจะได้วิเคราะห์กันในเบื้องต้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการจัดทำรายละเอียดของแผนทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งหน่วยงานทุกหน่วยงานควรต้องดำเนินการนะครับจะต้องกำหนดเป็นแผนเป็นกรอบเป็นแผนภูมิให้เห็นชัดเจนตลอดจนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงครับเช่นมีคนลาออกมีคนเกษียณอายุราชการแผนนี้ก็จะทำให้เกิดความสำเร็จผลได้ว่าแต่อย่างไหนที่หายไป

หรือกระบวนการของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ครับครับสำหรับในเรื่องของการบริหารแผนการประเมินผลและการติดตามแผนทรัพยากรมนุษย์นะครับก็เป็นหนึ่งในกระบวนการนะครับของการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับในเรื่องของการบริหารแผนเนี่ยเมื่อเรามีแผนกำหนดแล้วนะครับเพื่อให้การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้เนี่ยนะครับก็ต้องมีการเตรียมตัวหรือว่ากำหนดวิธีการบริหารให้เป็นไปตามสิ่งที่เราอยากจะทำหรือสิ่งที่เราวางแผนไว้นะครับเพราะฉะนั้นการบริหารแผนเนี่ยเป็นเสมือนขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานนะครับของการทำงานตามแผนเนี่ยอย่างเป็นระบบนะครับซึ่งก็ทำให้คนที่ทำหน้าที่นำแผนไปปฏิบัติเนี่ยนะครับมีกรอบนะครับมีแบบแผนชัดเจนแล้วก็สามารถเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆนะครับเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าสถานที่ต่างๆตลอดจนการประสานงานนะครับแล้วก็ลงมือปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบถูกต้องเป็นไปตามแบบแผนที่วางไว้นะครับกล่าวได้ว่าการบริหารแผนที่เราทำตามแผนเนี่ยนะครับมันต้องไม่ใช่ลักษณะการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าหรือเกิดขึ้นเฉพาะกิจขึ้นมาแต่เป็นลักษณะของงานที่เราดำเนินการตามขั้นตอนที่เราได้วางไว้อยู่แล้วนะครับอันนี้คือเรื่องของการบริหารแผนนะครับสำหรับการวางแผนและการบริหารแผนเนี่ยนะครับหลักๆหมายถึงการศึกษาและเตรียมการไว้ล่วงหน้าโดยการกำหนดเป็นรายละเอียดของแผนนะครับเพราะฉะนั้นในการวางแผนหรือแผนทรัพยากรมนุษย์เนี่ยถ้ามีการกำหนดรายละเอียดแต่ละขั้นตอนแล้วเนี่ยก็จะสามารถทำให้เราสามารถนำไปปฏิบัติได้เรื่องของการวางกรอบอัตรากำลังวางกรอบกำลังคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยแผนการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับด้านกำลังคนเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเราวางแผนดีๆแล้วก็มีการกำหนดอย่างเป็นระบบแผนยิ่งละเอียดเท่าไหร่นะครับการวางแผนการดำเนินงานนั้นก็สามารถทำได้ง่ายยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการวางแผนหรือการบริหารแผนทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าสามารถจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานแล้วก็สามารถที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริหารในทุกระดับนะครับตั้งแต่ระดับสูงนะครับระดับกลางระดับต้นเนี่ยให้รับทราบแล้วก็สามารถนำไปคิดวิเคราะห์แล้วก็นำไปปฏิบัติได้ด้วยนะครับสำหรับขั้นตอนต่อมานะครับเรื่องของการติดตามและประเมินผลแผนทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นขั้นตอนสำคัญเหมือนกันเมื่อเราแผนปฏิบัติแล้วก็ต้องมีการติดตามและประเมินผลนะครับเพื่อจะให้รู้ว่าแผนที่นำไปนั้นเนี่ยดำเนินการนั้นเนี่ยมีความถูกต้องเหมาะสมนะครับหรือว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะครับทั้งนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าข้อมูลต่างๆที่ได้มาจากการติดตามตลอดจนการประเมินผลเนี่ยนะครับก็สามารถนำไปสู่การปรับปรุงแผนที่ดีขึ้นในปีงบประมาณหรือว่าในการสรรหาบุคลากรในระดับต่อไปด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเพราะที่ผ่านมานะครับเราอาจจะมีการวางแผนและรับบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังที่เรากำหนดไว้ก็ดีแล้วก็ต้องมีการติดตามด้วยว่าไอ้แผนที่เราวางไว้นั้นมันถูกต้องหรือมันตอบสนองกับความต้องการขององค์การหรือของหน่วยงานหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญของการติดตามและการประเมินผลแผนเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้หน่วยงานหรือองค์การเนี่ยมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการวางแผนทั้งหมดทั้งกระบวนการแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดแต่กระบวนการวางแผนใช่ไหมครับสรรหาคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งพัฒนาใช่ไหมครับให้เขาตำแหน่งขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นตลอดจนการทำนุรักษาไว้เพราะฉะนั้นการติดตามและประเมินผลเนี่ยจะเห็นภาพรวมทั้งระบบเลยนะครับแล้วก็บอกว่าข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเนี่ยนะครับก็จะใช้ทำให้เราเห็นถึงผลลัพธ์ของการวางแผนนะครับว่าผลลัพธ์ที่เราตั้งเป้าไว้กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงนั้นมันสอดคล้องกันหรือเป็นไปในแนวทางหรือไม่ประเมินผลแผนนะครับครับสำหรับประเด็นเรื่องของแนวคิดแล้วก็หลักการเกี่ยวกับตำแหน่งแล้วก็ระบบตำแหน่งนั้นเนี่ยก็มีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็นครับในประเด็นแรกนะครับก็ต้องบอกว่าแนวคิดพื้นฐานแล้วก็หลักการสำคัญเกี่ยวกับตำแหน่งเนี่ยนะครับอาจจะบอกได้ว่าตำแหน่งเนี่ยก็คืองานหรือกลุ่มของภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบนะครับเพราะนั้นหลักการบางหลักการที่เอามาใช้เรื่องของการพูดถึงตำแหน่งหรือระบบตำแหน่งเนี่ยก็คำที่เราคุ้นชินกันนะครับเช่น งานเท่ากันเงินเท่ากันหรือว่าหลักการใช้คนให้ตรงกับงานนะคราวนี้คำว่างานเท่ากันเงินเท่ากันเนี่ยอาจต้องถามว่าเท่ากันหมายความว่าอย่างไรนะครับงานเท่ากันก็หมายถึงความสำคัญความยากนะครับคุณภาพของงานนั้นเท่ากันหรือว่าความสำคัญความยากของงานหรือคุณภาพแล้วก็หน้าที่ความรับผิดชอบที่เท่ากันด้วยเพราะนี่เนี่ยในหลักคิดหลักแรกเรื่องของตำแหน่งนะครับก็คือหลักเงินเท่ากันเอ้ยงานเท่ากันและเงินเท่ากันหมายว่าทำงานเท่ากัน

ผิดชอบเท่ากันควรจะได้รับผลตอบแทนเท่ากันนะครับหลักที่2ที่ใช้คือหลักใช้คนให้ตรงกับงานอันนี้เราจะได้ยินบ่อยๆนะครับคำที่เราจะใช้ก็คือว่า put the right man on the right job ก็คือใช้คนให้ถูกกับงานนั่นเองนะครับหลักการใช้คนให้ถูกกับงานก็คือการมอบหมายให้คนนั้นเนี่ยนะครับโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถทักษะให้ตรงกับตำแหน่งนั้นนะครับเช่นเราต้องการนักวิชาการเราก็ต้องหาคนที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการเข้าไปสู่ตำแหน่งนั้นถ้าเราต้องการนักเทคนิคหรือนักปฏิบัตินะครับเราก็ต้องการคนมีความรู้ทักษะหรือว่าเทคนิคด้านการปฏิบัติเพื่อให้เหมาะสมกับงานนั้นนะครับเพราะนั้นหลักที่พูดถึงนี้ก็คือหลัก put the right man on the right job ครับคือใช้คนให้ตรงกับงานนะครับสำหรับวัตถุประสงค์นะครับและความสำคัญของตำแหน่งนะครับว่าทำไมต้องมีการพูดถึงตำแหน่งหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า position เนี่ยนะครับขึ้นมาก็เพราะว่า1เพื่อที่จะรองรับภารกิจของหน่วยงานครับในหน่วยงานแต่ละหน่วยงานย่อมมีการกำหนดภารกิจที่สำคัญของหน่วยงานเพราะนั้นการกำหนดตำแหน่งก็เป็นการกำหนดพูดง่ายว่าตำแหน่งเพื่อจะรองรับภารกิจของหน่วยงานเพราะตำแหน่งก็คืองานครับเพราะนั้นการกำหนดให้มีตำแหน่งใดจำนวนใดก็ตามเนี่ยก็จะสอดรับกับภารกิจของหน่วยงานด้วยนะครับวัตถุประสงค์ข้อที่2ก็เพื่อระบุขอบข่ายหน้าที่ที่ชัดเจนว่าตำแหน่งเนี้ยมีขอบข่ายหน้าที่มากน้อยขนาดไหนนะทำได้มากได้น้อยขนาดไหนนะครับอันที่3ก็คือเพื่อที่จะสามารถระบุเงื่อนไขต่างๆในการบริหารตำแหน่งนะครับตลอดจนการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการบริหารค่าตอบแทนได้ด้วยว่าในตำแหน่งนี้เนี่ยมีเงื่อนไขอย่างไรมีค่าตำแหน่งตอบแทนเท่าไหร่บ้างนะครับเพราะในหลักๆวัตถุประสงค์และความสำคัญของตำแหน่งก็ได้แก่เรื่องของเพื่อจะรองรับภารกิจของหน่วยงานเพื่อจะให้เรารู้ขอบข่ายหรือว่าความกว้างความแคบของงานที่ชัดเจนตลอดจนการระบุเงื่อนไขต่างๆเช่นเรื่องของค่าตอบแทนของตำแหน่งนั้นด้วยนะครับหลักการของตำแหน่งครับตำแหน่งเนี่ยคือชื่อที่ใช้เรียกกลุ่มของหน้าที่และความรับผิดชอบนะครับงานหรือกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติโดยผู้รับผิดชอบนั้นเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะนะครับเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์มีทักษะหรือสมรรถนะตรงตามความต้องการของงานนั้นๆนะครับแล้วก็ต้องมีปริมาณของงานที่เหมาะสมด้วยนะครับตำแหน่งเนี่ยก็คืองานหรือกลุ่มของภารกิจเพราะหน้าที่ความรับผิดชอบที่กล่าวมาก็คือตำแหน่งเนี่ยเราพูดถึงตัวงานนะครับเราไม่ได้พูดถึงตัวบุคคลเพราะฉะนั้นการกำหนดตำแหน่งหรือการระบุตำแหน่งคือการระบุงานที่ต้องทำเพื่อให้เป็นไปตามภารกิจเราจะไม่ใช่การระบุตำแหน่งเพื่อระบุคนนะครับอันนี้คือหลักการของตำแหน่งนะครับสำหรับระดับตำแหน่งครับก็บอกว่าระดับตำแหน่งเนี่ยมีพื้นฐานหลักๆแนวคิดอยู่2แนวคิดหลักๆจริงๆก็มี3นะครับแต่เป็นแนวคิดที่1ที่2รวมกันแนวคิดแรกก็คือการแนวคิดการยึดคนเป็นหลักนะครับแนวคิดที่2คือการยึดงานเป็นหลักนะครับสำหรับแนวคิดแรกการยึดคนเป็นหลักนะครับก็จะเป็นแนวคิดในการกำหนดตำแหน่งและการแบ่งงานที่ยึดถือขีดเส้นใต้นะครับคุณสมบัติของบุคคลระยะเวลาการปฏิบัติงานหรือประสบการณ์เป็นสำคัญในการที่จะเลือกคนเข้าไปสู่ตำแหน่งนั้นแนวคิดที่2นะครับคือการยึดงานเป็นหลักครับซึ่งแนวคิดของการยึดงานเป็นหลักเนี่ยก็จะอาศัยยึดเอาตามงานตามภารกิจตามความรับผิดชอบของงานเป็นหลักในการที่จะกำหนดงานหรือกำหนดคนเข้าไปนะครับส่วนแบบที่3ก็คือแบบที่1กับแบบที่2รวมกันคือยึดทั้งคนแล้วก็ยึดทั้งงานเป็นหลักในการกำหนดตำแหน่งหรือระบุหรือในการระบุตำแหน่งนะครับสำหรับเรื่องของระบบแก่งระบบตำแหน่งงานเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าในแต่ละหน่วยงานเนี่ยมีวัฒนธรรมมีหลักคิดที่ไม่เหมือนกันนะครับสำหรับบางหน่วยงานเนี่ยยึดคนคือเราไปหาคนที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นหลักซึ่งอันเนี้ยบางคนเรียกว่าเหมือนเป็นการเฮดฮันต์นะครับหรือการไปดูคนที่เหมาะสมกับงานอาจจะมีกำหนดโดยเฉพาะเลยว่าต้องมีประสบการณ์ในการทำงานเท่าไหร่นะครับอยู่ในตำแหน่งนี้มาเท่าไหร่มีความรู้ความสามารถในระดับไหนอันนี้คือเรายึดคนเป็นหลักนะครับแต่ที่ผ่านมาการยึดหลายๆการยึดคนเป็นหลักเนี่ยก็มีเรียกประเด็นปัญหาเรื่องของระบบอุปถัมภ์หรือการเล่นพักเล่นพวกเข้ามาทำใหบางครั้งการกำหนดตำแหน่งระบบตำแหน่งเนี่ยนะครับจะต้องอาศัยยึดงานเป็นหลักหมายความว่าใครก็ตามที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์นะครับว่าต้องการคนที่สามารถทำงานแบบนี้ได้ทำงานลักษณะนี้ได้นะครับมีความรับผิดชอบที่จะทำนี้ได้ก็จะอาศัยตัวงานเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นการอาศัยยึดงานเป็นหลักนั้นจะไม่ดูตัวคนครับส่วนแบบที่3เนี่ยครับก็คือว่าต้องมองทั้ง2อย่างรวมกันคือเอางานเป็นตัวตั้งด้วยและดูคนที่เหมาะสมเข้ามาให้ตรงตามตำแหน่งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าระบบตำแหน่งเนี่ยนะครับสามารถทำได้ในหลายรูปแบบหลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมรูปแบบหรือว่าภารกิจของหน่วยงานนั้นด้วยเช่นเดียวกันครับครับสำหรับ

ประเด็นที่น่าสนใจอีกหนึ่งประเด็นนะครับคือเรื่องของการวิเคราะห์งานและการกำหนดตำแหน่งครับการวิเคราะห์งานเนี่ยนะครับหรือที่เรียกว่า job analysis นะครับเป็นกระบวนการที่เราจะรวบรวมแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานใดงานหนึ่งอย่างเป็นระบบนะครับการวิเคราะห์เนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยคือการพยายามที่จะแยกออกมาเป็นชิ้นงานย่อยๆนะครับคือจากภาพใหญ่จากงานใหญ่ๆนะครับแยกมาเป็นส่วนย่อยๆให้เห็นถึงตัวชิ้นงานตัวกิจกรรมหรือองค์ประกอบของงานนะครับการวิเคราะห์งานนั้นจะสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของแต่ละชิ้นงานกับองค์ประกอบของงานนะครับจะทำให้เราเห็นคุณค่าแล้วก็ความสำคัญของชิ้นงานองค์ประกอบของงานได้นะครับตลอดจนในการวิเคราะห์งานเนี่ยนะครับก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์งานเนี่ยไปใช้ในการกำหนดตำแหน่งการบริหารตำแหน่งหรือการจัดทำคำลักษณะคำพรรณนาอธิบายลักษณะงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารบุคคลหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้นะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยนะครับการวิเคราะห์งานเนี่ยหมายถึงการที่เราจะพยายามแตกประเด็นย่อยๆแยกประเด็นย่อยของงานออกมาว่าแต่ละงานนั้นเนี่ยต้องทำอะไรบ้างมีลักษณะการทำงานเท่าไหร่มีระยะเวลาเท่าไหร่และมีผลเท่าไหร่บ้างเมื่อแยกส่วนย่อยแล้วก็จะเห็นภาพรวมว่าเราจะสามารถนำไปสู่การกำหนดตำแหน่งหรือการพิจารณาหาบุคคลเข้ามาตามงานที่เราวิเคราะห์แล้วด้วยนะครับสำหรับการวิเคราะห์งานนั้นเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีข้อมูลหลายๆส่วนประกอบกันนะครับเริ่มตั้งแต่ในงานนั้นๆเนี่ยนะครับมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้างนะครับและในงานนั้นเนี่ยลักษณะของการปฏิบัติงานนั้นเป็นอย่างไรนะครับนะมีโครงสร้างในการแบ่งงานอย่างไรบ้างตลอดจนระบบและวิธีการดำเนินงานนะครับแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวข้องในการทำงานเช่นเรื่องของเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเครื่องจักรกลต่างๆที่ใช้ในการทำงานนะครับและการวิเคราะห์งานนั้นก็ต้องได้ข้อมูลเรื่องของผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาในการวิเคราะห์งานนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยในการวิเคราะห์งานเนี่ยนะครับก็ต้องมีต้องเรียกว่าวิเคราะห์ตามแผนงานหรือโครงการที่กำหนดมานะครับเพื่อจะได้มองเห็นในระยะข้างหน้าว่าจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สำคัญที่เราต้องใช้ในการวิเคราะห์งานหรือว่า job analysis นั่นเองนะครับเพราะนั้นขั้นตอนหลักที่สำคัญก็คือการรวมข้อมูลรวบรวมข้อมูลนะครับการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์ตลอดจนนำไปสู่การบันทึกข้อมูลเพื่อจะทำให้เราได้ทราบว่างานแต่ละงานนั้นเนี่ยมันมีข้อมูลที่สำคัญอะไรบ้างนะครับผ่านการวิเคราะห์หรือผ่านการแยกเป็นส่วนๆของเราแล้วนะครับสำหรับประเด็นในการวิเคราะห์งานเนี่ยก็ต้องดูในหลายๆส่วนนะครับเรื่องของการศึกษาการทำงานนะครับการศึกษาการทำงานเนี่ยนะครับหรือเรียกว่า work study เนี่ยเป็นหลักการหรือเป็นแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อที่จะดูว่าเทคนิคในการศึกษาวิธีการทำงานเป็นอย่างไรหรือว่าเทคนิคในการวัดงานหรือวัดคุณค่าของงานเป็นอย่างไรนะครับภายใต้ของคำว่าการศึกษาการทำงานนั้นก็สามารถแยกย่อยว่าถ้าเราจะศึกษาการทำงานหรือ work study นั้นเนี่ยก็แยกเป็นเรื่องของศึกษาวิธีการปฏิบัติงานกับเรื่องของการวัดงานนะครับการศึกษาวิธีการปฏิบัติงานนั้นหมายถึงการรวบรวมบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบปัจจัยและทรัพยากรต่างๆที่เกี่ยวข้องของระบบนั้นนะครับตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานว่าที่ทำอยู่นั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นเมื่อศึกษาวิธีการปฏิบัติงานแล้วก็สามารถนำเสนอวิธีการปฏิบัติงานหรือพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นไปด้วยนะครับทั้งนี้นั้นเพื่อให้เกิดผลผลิตที่เยอะขึ้นเกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้นแล้วเกิดค่าใช้จ่ายที่ลดลงด้วยนะครับอีกประเด็นนึงในการศึกษาการทำงานก็คือการวัดงานครับหรือว่า work measurementนะครับการวัดงานเนี่ยนะครับหมายถึงการประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆเพื่อกำหนดเวลาหรือว่าปริมาณงานที่เหมาะสมนะครับซึ่งใช้ในเกณฑ์ในการประเมินการทำงานด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าในการศึกษาการทำงานนั้นแบ่งออกเป็นเรื่องของการศึกษาวิธีการทำงานและเรื่องของการวัดงานครับข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์งานนั้นก็อาจจะได้มาจากหลายแหล่งนะครับเช่นแหล่งของจากเอกสารต่างๆนะครับจากการเก็บรวบรวมในการออกแบบสำรวจหรือแบบสอบถามนะครับตลอดจนสัมภาษณ์เพื่อได้ข้อมูลเชิงลึกนะตลอดจนเรื่องของการสังเกตการปฏิบัติงานก็ได้เพราะนั้นในการที่เราจะวิเคราะห์งานเนี่ยก็ต้องมีองค์ประกอบหรือข้อมูลต่างๆที่สำคัญซึ่งสามารถหาได้จาก4วิธีเรื่องการศึกษาเอกสารก็ดีนะครับรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามนะครับหรือการสัมภาษณ์แล้วก็นำไปสู่การสังเกตการปฏิบัติงานด้วยนะครับขั้นตอนในการวิเคราะห์งานก็เริ่มตั้งแต่การระบุวัตถุประสงค์นะครับวางแผนเตรียมความพร้อมในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับหลังจากนั้นก็ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือว่าแผนงานที่กำหนดไว้นะครับจากนั้นก็มีการตรวจสอบความถูกต้องนะครับครอบคลุมครบถ้วนหรือไม่และตลอดจนการบันทึกข้อมูลเพื่อจัดระบบเก็บข้อมูลอย่างเหมาะสมในการวิเคราะห์งานในแต่ละงานครับนะครับ
ทีนี้การวิเคราะห์งานหรือว่า job analysis ที่เราได้พูดถึงเนี่ยซึ่งมีขั้นตอนต่างๆเนี่ยครับก็นำไปสู่การเรียกว่าการกำหนดตำแหน่งครับเพราะนั้นการกำหนดตำแหน่งในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับก็ต้องอาศัยการวิเคราะห์งานที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับมีการแบ่งเป็นส่วนย่อยวิเคราะห์ในส่วนต่างๆนะครับเพราะบอกว่าการวิเคราะห์งานนั้นเนี่ยเป็นขั้นตอนที่เราจะมีข้อมูลนะครับที่รวบรวมมานั้นใช้ในการตรวจสอบนะครับว่างานใดงานหนึ่งนั้นต้องมีข้อมูลในการทำงานอย่างไรบ้างเพื่อให้เกิดการดำเนินการอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็เพื่อให้ส่งผลในเรื่องของการกำหนดตำแหน่งนะครับว่าจะเป็นตำแหน่งเรื่องของการบริหารก็ดีนะครับหรือตำแหน่งในส่วนอื่นก็ดีเพราะนั้นจะบอกว่าการกำหนดตำแหน่งนั้นจะต้องผ่านการวิเคราะห์นะครับที่รอบด้านถูกต้องครบถ้วนเพื่อจะได้ข้อมูลที่สำคัญนำไปสู่การกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานนะครับที่เราได้มีการวางแผนไว้ในเบื้องต้นแล้วด้วยครับ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

วัสดีนะครับนักศึกษาวันนี้มาพบกับรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชา41341กฎหมายวิธีสมบัญญัติ1นะครับวันนี้เราจะมาศึกษาในหน่วยที่2พระธรรมนูญศาลยุติธรรมตอนที่1ศาลยุติธรรมครับทีนี้ก่อนที่จะเริ่มศึกษาครับของกฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะครับผมให้นักศึกษาไปหาตัวบทนะครับที่มีการอธิบายเกี่ยวกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะครับอาจจะไปปริ้นมาจากเว็บกฤษฎีกาหรือซื้อตัวบทมาก็ได้นะครับเพราะว่าหน่วยนี้ครับจะไม่ได้อยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องมีตัวบทประกอบด้วยนะครับทีนี้เรามาดูเนื้อหาครับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมครับสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทราบก่อนนะครับก็คือศาลยุติธรรมเนี่ยครับแบ่งลำดับชั้นศาลนะครับออกเป็นกี่ชั้นนะครับซึ่งที่แน่ๆครับทุกคนอาจจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าศาลเนี่ยครับมี3ชั้นด้วยกันโดยจะเป็นศาลฎีกาศาลอุทธรณ์และศาลชั้นต้นนะครับเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะครับและการพิจารณาคดีครับก็จะขึ้นสู่ศาลชั้นต้นนะครับและถ้าไม่พอใจนะครับก็จะมีการอุทธรณ์แล้วก็มีการฎีกาส่วนตำแหน่งของผู้พิพากษาครับที่อยู่ในศาลของแต่ละศาลนะครับจะมีอยู่3กรณีที่จะต้องศึกษากันก็คือ1ผู้พิพากษาธรรมดาครับ2ผู้พิพากษาหัวหน้าผู้รับผิดชอบและ3ครับการทำการแทนผู้พิพากษาหัวหน้าผู้รับผิดชอบนะครับส่วนใหญ่ผู้พิพากษาธรรมดาเนี่ยครับก็คือผู้พิพากษาทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่ผู้พิพากษาหัวหน้าผู้รับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาดูว่าบุคคลใดคือผู้พิพากษาที่เป็นหัวหน้าศาลบ้างนะครับทีนี้การดูครับอยู่ที่มาตรา8นะครับถ้าเราดูวรรค1เนี่ยครับเราจะเห็นว่าเขาจะมีการระบุคนที่เป็น

ัวหน้าผู้รับผิดชอบในแต่ละศาลครับว่าคือใครเช่นในศาลฎีกาก็จะมีประธานศาลฎีกาในศาลอุทธรณ์ก็มีประธานศาลอุทธรณ์นะครับในศาลอุทธรณ์ภาคก็จะมีประธานศาลอุทธรณ์ภาคนะครับพวกนี้ครับเขาเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในศาลนั้นทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถนะครับทำการได้นะครับหรือตำแหน่งเขาว่างลงกฎหมายเขาก็ระบุครับว่าให้มีผู้ทำการแทนนะครับให้มีผู้ทำการแทนก็คือรองประธานศาลฎีกานะครับรองประธานศาลอุทธรณ์รองประธานศาลอุทธรณ์ภาครองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นนะครับพวกนี้ครับจะเป็นบุคคลที่มาทำการแทนแต่กฎหมายเขาก็บอกครับว่าถ้าหากมีหลายคนเขาให้ผู้ที่มีอาวุโสที่สุดนะครับเป็นผู้ทำการแทนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องจำไว้นะครับว่าคำว่าที่มีอาวุโสสูงที่สุดนะครับอย่าไปจำสับสนนะครับกับผู้พิพากษาอาวุโสนะครับอันนี้ไม่เหมือนกันนะครับเพราะถ้าหากจำตรงนี้ผิดครับบางครั้งมีการนำประเด็นมาสอบถามนักศึกษานักศึกษาอาจจะตอบผิดได้นะครับทีนี้ถ้าหากไม่มีผู้ทำการแทนนะครับกฎหมายเขาระบุครับว่าให้ประธานศาลฎีกาครับจะสั่งให้ผู้พิพากษาคนหนึ่งเป็นผู้ทำการแทนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมาตรา8จึงเป็นมาตราจุดเริ่มต้นที่มีความสำคัญนะครับนักศึกษาจะต้องจำให้ดีทีนี้การทำการแทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกับหัวหน้าศาลแขวงเป็นยังไงนะครับก็หลักการคล้ายกันครับก็คือผู้พิพากษาที่มีอาวุโสสูงสุดนะครับในศาลนั้นถ้าผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดในศาลนั้นไม่อาจปฏิบัติราชการได้กฎหมายเขาก็บอกครับว่าให้ผู้พิพากษาที่มีอาวุโสถัดลงมาครับตามลำดับในศาลนั้นเป็นผู้ทำการแทนก็คือไล่อาวุโสลงมานะครับทีนี้เรามาดูถึงกรณีของอำนาจศาลชั้นต้นนะครับว่ามีอะไรบ้างอำนาจศาลชั้นต้นเนี่ยครับก็จะแบ่งเป็นอำนาจศาลแขวงนะครับแล้วก็อำนาจศาลจังหวัดนะครับให้จำคู่กันไปนะครับให้จำคู่กันไปเลยทั้งศาลแขวงกับศาลจังหวัดนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปศาลจังหวัดครับให้มาดูที่ศาลแขวงก่อนนะครับศาลแขวงเขาบอกว่ามีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีครับมีอำนาจทำการไต่สวนหรือมีคำสั่งใดๆซึ่งผู้พิพากษาคนเดียวนะครับมีอำนาจตามที่กำหนดไว้ในมาตรา24และ25วรรค1เพราะฉะนั้นอะไรครับการที่นักศึกษาจะดูอำนาจศาลแขวงให้ไปดูมาตรา24และ25ด้วยนะครับให้จำประกอบกันไปนะครับเพราะเวลาที่มีการเขียนคำตอบนะครับบางครั้งจะเป็นมาตรา17ประกอบกับมาตรา24หรือประกอบกับมาตรา25นั่นเองทีนี้อำนาจของศาลจังหวัดครับพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งปวงนะครับถ้าศาลจังหวัดพิจารณาพิพากษาโดยผู้พิพากษา2คนนะครับเท่ากับเป็นการพิจารณาพิพากษาเต็มองค์คณะนะครับจะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งคดีอาญาทุกคดีครับไม่มีขอบเขตจำกัดอันนี้อยู่ที่มาตรา18นะครับมาตรา18ทีนี้อำนาจของศาลชั้นต้นนะครับในกรณีที่เขตอำนาจของศาลจังหวัดซ้อนกับเขตอำนาจศาลแขวงอันนี้เมื่อก่อนเป็นปัญหามากนะครับจนปัจจุบันมีการแก้ไขนะครับโดยออกมาตรา19/1ขึ้นมานะครับเขาระบุว่าบรรดาคดีซึ่งเกิดขึ้นในเขตศาลแขวงหรืออยู่ในอำนาจของศาลแขวงครับถ้าได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้ศาลแพ่งธนบุรีพวกนี้ครับอาจจะต้องจำแค่ว่าแค่ศาลแพ่งศาลอาญานะครับศาลแพ่งศาลอาญาหรือศาลจังหวัดนะครับให้อยู่ในดุลพินิจของศาลดังกล่าวที่จะยอมรับพิจารณาคดีใดคดีหนึ่งที่ยื่นฟ้องเช่นนั้นหรือมีคำสั่งโอนคดีไปยังศาลแขวงที่มีเขตอำนาจก็ได้นะครับและไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดครับหากศาลแพ่งศาลอาญาหรือศาลจังหวัดเนี่ยครับได้มีคำสั่งรับฟ้องไว้แล้วให้ศาลดังกล่าวพิจารณาพิพากษาคดีนั้นต่อไปนะครับอันนี้ก็ขีดเส้นใต้ตัวบทไว้เลยนะครับเพราะว่ามันมีความสำคัญนะครับพยายามจำให้น้อยที่สุดนะครับโดยเฉพาะตรงที่ศาลแพ่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้ศาลแพ่งธนพวกนี้ครับมันซ้ำกันบางทีจำว่าศาลแพ่งศาลอาญาศาลจังหวัดพวกนี้ครับที่รับฟ้องไว้นะครับก็ใช้ดุลพินิจนะครับเพราะฉะนั้นก็ศึกษาให้ดีนะครับทีนี้เรามาดูต่อนะครับมาตรา19/1 วรรค 2ในกรณีที่ขณะยื่นฟ้องนั้นเนี่ยครับเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลแพ่งนะครับศาลอาญาหรือศาลจังหวัดอยู่แล้วแต่ต่อมาครับมีพฤติการเปลี่ยนแปลงไปครับทำให้คดีนั้นเป็นอยู่ในอำนาจของศาลแขวงครับก็ให้ศาลนั้นพิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าวต่อไปเช่นอะไรครับคือคดีของศาลจังหวัดส่วนใหญ่บางทีเป็นคดีที่ไม่มีทุนทรัพย์นะครับอยู่ในอำนาจศาลจังหวัดแต่ต่อมาถ้าคดี

กล่าวเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 300,000 กฎหมายระบุครับว่าอยู่ในอำนาจของศาลแขวงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเข้ามาตรา 19/1 วรรค 2นั่นเองนะครับทีนี้องค์คณะผู้พิพากษาหมายถึงอะไรนะครับก็คือหมายถึงจำนวนผู้พิพากษาอย่างน้อยซึ่งกฎหมายบังคับให้นะครับจะต้องมีในการนั่งพิจารณาพิพากษาคดีกฎหมายจะกำหนดองค์คณะผู้พิพากษาครับซึ่งมีจำนวนผู้พิพากษาที่ต้องนั่งพิจารณาหรือพิพากษาคดีมากน้อยเพียงใดครับซึ่งอยู่กับคดีของแต่ละประเภทนั่นเองซึ่งการพิจารณาองค์คณะแบ่งออกเป็น2กรณีครับก็คือ1องค์คณะนั่งพิจารณานะครับกับ2คือองค์คณะทำคำพิพากษานะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะศึกษาพระธรรมนูญศาลยุติธรรมครับขอให้นักศึกษาแบ่งส่วนให้ดีนะครับก็คือ1คือส่วนของการนั่งพิจารณาคดีครับกับ2เป็นส่วนของการทำคำพิพากษาเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวกับมาตรา28 29ซึ่งเป็นกรณีที่เป็นเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้นะครับจะต้องมีการที่จะต้องมีคนเข้ามาช่วยในการทำสำนวนนะครับไม่ว่าจะเป็นในการนั่งพิจารณาหรือการทำคำพิพากษาก็ตามทีนี้องค์คณะในศาลชั้นต้นนะครับให้ไปดูครับมาตรา26มาตรา26เขาบอกว่าภายใต้บังคับมาตรา25แสดงว่าอะไรครับมาตรา26เนี้ยอยู่ภายใต้บังคับมาตรา25แล้วในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลชั้นต้นครับนอกจากศาลแขวงและศาลยุติธรรมอื่นซึ่งมีพรบจัดตั้งนั้นกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นครับต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อย2คนและต้องไม่เป็นผู้พิพากษาประจำศาลเกิน1คนอันนี้ต้องจำเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าต้องไม่เป็นผู้พิพากษาประจำศาลเกิน1คนแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเป็นผู้พิพากษาประจำศาล2คนไม่ได้นะครับ2คนไม่ได้ถ้าเกิดว่ามีตัวอย่างหลอกมาว่าคดีดังกล่าวเนี้ยทำโดยผู้พิพากษาประจำศาล2คนแสดงว่าอะไรครับเขาไม่มีอำนาจนะครับไม่มีอำนาจนะครับทีนี้เรามาดูต่อครับมาตรา17เขาบอกว่าให้ผู้พิพากษาคนเดียวนะครับขีดเส้นใต้เขาว่าคนเดียวนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันมีคำว่าคนเดียวอยู่นะครับแต่ทีนี้ถ้าเราไปดูมาตรา24นะครับมันจะมีคำที่คล้ายๆกันนะครับให้จำคู่กันไปมันจะคล้ายๆเป็นคำศัพท์ที่เขียนไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ให้ผู้พิพากษาคนเดียวครับมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งคดีอาญาตามที่กำหนดไว้ในมาตรา24และ25วรรค1นะครับเพราะฉะนั้นศาลแขวงจึงมีผู้พิพากษาคนเดียวเป็นองค์คณะครับแต่ศาลจังหวัดมี2คนนะครับอันนี้ต้องจำไปทีนี้คดีแพ่งครับศาลแขวงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งซึ่งมีราคาทรัพย์สินพิพาทครับไม่เกิน 300,000 อันนี้จำนะครับจำนวนเงินไม่เกิน 300,000 อยู่ในอำนาจศาลแขวงครับไม่ว่าจะพิจารณาคนเดียวหรือ2คนก็ตามและเห็นไหมครับตัวบทเขาเขียนว่ามาตรา17และมาตรา25อนุ4โดยปกติครับเวลาเขียนอาจจะเขียนเป็นมาตรา17ประกอบมาตรา25อนุ4ก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันทั้งคู่นะครับทีนี้ในคดีอาญาครับในคดีอาญาตัวบทจะอยู่ที่มาตรา25อนุ5ครับซึ่งตัวบทมาตรา25อนุ5เนี่ยครับก็จะเป็นกรณีที่จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะครับแต่อย่าลืมนะครับคดีอาญาจะมี2ขยักครับก็คือการพิจารณาพิพากษานะครับกับอีกอันนึงคือการพิพากษาลงโทษนะครับการพิจารณาเนี่ยครับไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000แต่หากจะพิพากษานะครับจะต้องไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทถ้าเกินนอกจากนี้นะครับทำไม่ได้นะครับแต่อาจจะเข้าเหตุจำเป็นนะครับที่มิอาจก้าวล่วงได้ที่จะต้องนำมาตรา31อนุ2นะครับหรือ23มาใช้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ต้องแยกให้ออกให้ดีนะครับทีนี้มาดูอำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวบ้างนะครับซึ่งอำนาจดังกล่าวอยู่ที่มาตรา24นะครับคนเดียวนะครับมีทำอะไรได้บ้าง 1. ออกหมายเรียกหมายอาญาหมายสั่งนะครับหรือออกคำสั่งใดๆซึ่งไม่ใช่เป็นไปตามวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดีจะเห็นได้ว่าจำไว้นะครับมาตรา24เนี่ยเน้นไปที่อนุ2นะครับเพราะอนุ2จะสัมพันธ์กับมาตรา25อนุ1นะครับอันนี้ให้จำคู่กันเลยนะครับดอกจันไว้เลยเพราะว่าเวลาที่นักศึกษาทำข้อสอบเนี่ยครับหรือทำประเด็นคำถามเนี่ยครับนักศึกษาอาจจะมีความสับสนได้นะครับมีความสับสนได้นะครับทีนี้ต่อไปครับมาตรานะครับที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือว่ามาตรา25เนี่ยครับ1ไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาดคำร้องหรือคำขอที่ยื่นต่อศาลในคดีทั้งปวงอนุ2ครับไต่สวนและมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัยอนุ3อันนี้สำคัญนะครับดอกจันนิดนึงไต่สวนมูลฟ้องและมีคำสั่งในคดีอาญาครับแสดงว่าอะไรครับ
ผู้พิพากษาคนเดียวมีอำนาจไต่สวนมูลฟ้องและมีคำสั่งในคดีอาญานะครับเราให้แยกให้ออกนะครับคดีอาญาอันนี้ไม่ใช่ในชั้นพิจารณานะครับเป็นชั้นไต่สวนมูลฟ้องนะครับทีนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นอนุ4ครับพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งนะครับอันนี้ไม่เกิน 300,000 บาทนะครับ25อนุ5ครับเป็นกรณีพิพากษาคดีอาญานะครับอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะครับถ้าลงโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนนะครับหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับก็จะทำได้นะครับในพิพากษาคนเดียวนั่นเองทีนี้มีประเด็นครับที่บอกว่าอนุ3อนุ4อนุ5มีความสำคัญยังไงกฎหมายระบุว่าผู้พิพากษาประจำศาลไม่มีอำนาจตามอนุ3อนุ4อนุ5นะครับอันนี้ดอกจันไว้เลยนะครับเพราะว่าบางทีเจอประเด็นที่น่าสนใจหลายๆอันเนี่ยครับเราก็จะเริ่มงงแล้วว่าผู้พิพากษาประจำศาลเนี่ยครับมีอำนาจทำอะไรได้บ้างนะครับถ้าเรามาดูกันก็คือเขามีอำนาจตามมาตรา24ครับอนุ1อนุ2แล้วก็อำนาจตาม25อนุ1อนุ2นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูต่อครับการนั่งพิจารณาคดีแทนและการลงลายมือชื่อในการทำสำนวนผมแนะนำให้นักศึกษาจำคู่กันไปนะครับในมาตรา28และ29 28จะเป็นในระหว่างการพิจารณาคดีครับส่วน29เนี่ยครับจะเป็นในระหว่างการทำคำพิพากษานะครับเหตุจะเหมือนกันครับแต่จะแตกต่างกันตรงที่ว่านะครับในกรณีที่เป็นเหตุจำเป็นอมิอาจก้าวล่วงได้อ่ะครับในของมาตรา29เนี่ยครับในกรณีที่ผู้พิพากษาดังต่อไปนี้ครับมีอำนาจทางความพิพากษาลงลายมือชื่อเนี่ยครับจะสามารถทำได้นะครับต่อเมื่อได้ทำความเห็นแย้งนะครับหลังจากที่ได้ตรวจสำนวนนั้นแล้วนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับทีนี้มาดูในแต่ละชั้นศาลกันครับในมาตรา28ครับในศาลฎีกานะครับจะเห็นได้ว่า28กับ29มีการระบุตัวบทเหมือนกันแต่แตกต่างกันตรงที่ว่า28ครับในการนั่งพิจารณาคดีประธานศาลฎีกามอบหมายได้นะครับทีนี้เราไปดูต่อครับในส่วนของศาลอุทธรณ์เช่นเดียวกันครับ28นะครับอนุ2ระบุเช่นเดียวกันว่าประธานศาลอุทธรณ์หรือประธานศาลอุทธรณ์ภาคนะครับสามารถมอบหมายได้นะครับอันนี้ขีดเส้นใต้เลยนะครับว่าผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์เนี่ยครับที่ได้รับมอบหมายเนี่ยครับสามารถนั่งพิจารณาคดีแทนได้นะครับแต่ถ้าสังเกตเห็น29จะไม่มีการระบุตัวบทนี้ไว้นะครับทีนี้มาดูต่อครับในศาลชั้นต้นเช่นเดียวกันครับในศาลชั้นต้นระบุว่าผู้พิพากษาในศาลชั้นต้นของศาลนั้นนะครับซึ่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับมอบหมายนะครับก็สามารถนั่งพิจารณาคดีแทนได้เช่นกันแต่ในกรณีการนั่งทำความพิพากษานะครับตามมาตรา29ไม่มอบหมายนะครับทีนี้เมื่อเราทราบตามอนุ1อนุ2อนุ3ในศาลฎีกานะครับในศาลอุทธรณ์ในศาลชั้นต้นแล้วมาดู28วรรค2นะครับกับ29วรรค2ตรงที่ว่าเขาบอกว่าให้ผู้ทำการแทนในตำแหน่งต่างๆครับตามมาตรา8มาตรา9 13มีอำนาจตามอนุ1อนุ2อนุ3ด้วยก็คือในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงนั่นเองหรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้นะครับก็ให้บุคคลดังกล่าวเนี่ยแหละครับมาทำการแทนนะครับเพราะฉะนั้นตัวบทก็เลยไปสัมพันธ์กับกรณีของผู้ทำการแทนนะครับสุดท้ายมันอาจจะตกอยู่ที่ว่าผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดในศาลนั้นนะครับเป็นผู้ทำการแทนก็ได้นะครับทีนี้กรณีเหตุจำเป็นอมิอาจก้าวล่วงได้ครับมาตรา30อันนี้ให้จำเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นตัวบทที่มีความสำคัญอันดับต้นๆเลยในพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะครับก็คือกรณีที่เหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ครับตาม28และ29หมายถึงอะไรกรณีที่ผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะครับนั่งพิจารณาพ้นจากตำแหน่งหรือถูกคัดค้านหรือถอนตัวหรือไม่อาจปฏิบัติราชการจนไม่สามารถนั่งพิจารณาหรือทำความพิพากษาในคดีนั้นได้นะครับอันนี้ก็จำคำนิยามเอาไว้นะครับและมาตรา31ครับอันนี้ก็เป็นตัวบทอีกตัวหนึ่งที่จำคู่กับ30นะครับก็คืออะไรอนุ1ครับกรณีที่ผู้พิพากษาคนเดียวครับไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญาแล้วเห็นควรยกฟ้องนะครับสังเกตเห็นนะครับเห็นควรยกฟ้องนะครับแต่คดีนั้นมีอัตราโทษตามที่กฎหมายกำหนดเกินอัตราโทษตามมาตรา25อนุ5เพราะฉะนั้นต้องกลับไปดู25อนุ5ครับคืออะไรนะครับก็คือมีอัตราโทษจำคุกนะครับไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทนั่นเองส่วนอนุ2ครับกรณีผู้พิพากษาคนเดียวพิจารณาคดีอาญาตาม25อนุ5แล้วเห็นควรลงโทษจำคุกเกินกว่า6เดือนหรือปรับเกิน 10,000 บาทนะครับแสดงว่าอะไร
ในคดีดังกล่าวเนี่ยศาลจะลงโทษจำคุก7 เดือนอันนี้ทำไม่ได้ละเป็นเหตุจำ

เป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีบุคคลที่เข้ามาช่วยนะครับก็คือบุคคลตามมาตรา28และ29นั่นเองทีนี้เรามาดูต่อครับในกรณีที่ผู้พิพากษาคนเดียวไต่สวนมูลฟ้องนะครับในคดีอาญาและเห็นคนยกฟ้องอันนี้พูดไปแล้วนะครับอนุ3ครับกรณีที่ทำคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีแพ่งครับเรื่องใดของศาลนั้นจะต้องกระทำโดยองค์คณะซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษาหลายคนและผู้พิพากษาในองค์คณะนั้นมีความเห็นแย้งกันจนหาเสียงข้างมากไม่ได้ให้ขีดเส้นใต้นะครับคำว่าคดีแพ่งนะครับคดีแพ่งอนุ3เนี่ยใช้เฉพาะคดีแพ่งเท่านั้นเราไม่นำไปใช้ในคดีอาญานะครับเพราะว่าคดีอาญามีตัวบทระบุไว้แล้วนะครับว่าถ้าเกิดความเห็นขัดแย้งกันเนี่ยจนหาเสียงข้างมากไม่ได้เนี่ยเขาให้ถือตามผู้พิพากษาที่เป็นผลดีนะครับคือไม่ใช่ผลร้ายนั่นเองนะครับอันนี้ก็ตามตัวบทคู่กันไปนะครับทีนี้อนุ4ครับกรณีที่ผู้พิพากษาคนเดียวพิจารณาคดีแพ่งตาม25อนุ4แล้วต่อมาจำนวนทรัพย์สินที่พิพาทเกินก็คืออะไรครับเกิน 300,000 บาทครับคนเดียวทำไม่ได้นะครับกรณีดังกล่าวก็ต้องเข้าเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องจำให้ดีครับว่ากรณีไหนนะครับที่ราคาทุนทรัพย์พิพาทเนี่ยครับเกินนะครับพิพากษาเกินนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับในศาลแขวงครับนายกเป็นองค์คณะคนเดียวพิจารณาคดีลักทรัพย์ตามป.อ.มาตรา334ครับระหว่างสืบพยานโจทปรากฏว่าผู้พิพากษานายกไก่ถูกรถชนถึงแก่ความตายนะครับหรือเกษียณอายุราชการก็ตามนะครับแสดงว่าอะไรครับเราต้องวินิจฉัยก่อนว่าถือว่ามีเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวตามมาตรา30ครับแก้ไขนะครับโดยอะไรให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอธิบดีผู้พิพากษาภาคหรือผู้พิพากษาคนอื่นในศาลแขวงนั้นซึ่งอธิบดีผู้พิพากษาภาคหรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงได้แต่กรณีมอบหมายครับสามารถนั่งพิจารณาคดีนั้นได้ตาม28อนุ3นั่นเองทีนี้มาดูตัวอย่างที่2ครับในตัวอย่างที่2ครับในศาลจังหวัดครับนายกไก่เป็นองค์คณะคนเดียวพิจารณาคดีแพ่งฟ้องขอให้ชำระหนี้กู้ยืมจำนวน 300,000 บาทนะครับ 300,000 บาทก่อนวันที่2สถานครับโจทขอแก้ไขคำฟ้องเพิ่มเติมนะครับเป็น 500,000 แสดงว่าอะไรครับเป็นคดีฟ้องเกินอำนาจพิจารณาของผู้พิพากษาคนเดียวครับตาม25อนุ4เพราะฉะนั้นนายกไก่ครับผู้พิพากษาคนเดียวเนี่ยครับที่เป็นองค์คณะเนี่ยไม่อาจนั่งพิจารณาคดีต่อไปได้ครับกฎหมายบอกว่าถือว่าเป็นเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ตาม31อนุ4นะครับเพราะฉะนั้นอะไรเพราะฉะนั้นบุคคลดังกล่าวเนี่ยครับเขาก็จะต้องมีนะครับคนเข้ามาช่วยนะครับคนเข้ามาช่วยนะครับซึ่งในกรณีดังกล่าวเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าเมื่อมีบุคคลเข้ามาช่วยแล้วนะครับก็สามารถทำคำพิพากษาหรือนั่งพิจารณาคดีต่อไปได้ครับทีนี้มีข้อยกเว้นครับในระหว่างการทำคำพิพากษาคดีมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้นะครับอันนี้ก็ต้องแก้ไขโดยผู้พิพากษาที่มีอำนาจลงลายมือชื่อนะครับทีนี้แค่ขีดเส้นใต้นะครับในคำพิพากษาหลังจากที่ได้ตรวจสำนวนคดีนั้นแล้วต้องมีการตรวจสำนวนด้วยนะครับทั้งนี้ไม่จำต้องนั่งพิจารณาคดีนั้นมาก่อนนะครับนั้นมาก่อนเลยเพราะธรรมนูญศาลยุติธรรมที่เกี่ยวกับศาลยุติธรรมนะครับก็จบเพียงเท่านี้คุณครับสวัสดีครับนักศึกษาตอนนี้เรากลับมาพบนะครับกับชุดวิชา41341กฎหมายวิธีสมัญญัติ1นะครับตอนที่2การจ่ายการโอนและการเรียกคืนสำนวนนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับเป็นส่วนที่มีความสำคัญเช่นกันนะครับในพระธรรมนูญศาลยุติธรรมซึ่งอยู่ที่มาตรา32นะครับและ33ถ้าเราไปดูเนี่ยครับในตัวบทเนี่ยครับเราจะเห็นว่ามันอยู่ที่หมวดที่4นะครับการจ่ายจะอยู่ที่มาตรา32นะครับว่าใครมีอำนาจจ่ายบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดต่อไปส่วนมาตรา33จะเป็นการเรียกคืนสำนวนคดีนะครับหรือการโอนสำนวนคดีอันนี้จะเป็นอำนาจของหัวหน้าศาลเป็นคนนะครับเรียกคืนหรือขอโอนสำนวนนะครับและส่วนสุดท้ายของมาตรา33เนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่ามาตรา33ในส่วนท้ายเนี่ยวรรค4นะครับวรรค4เนี่ยครับ

เป็นกรณีที่ว่านะครับเป็นกรณีเจ้าของสำนวนขอคืนสำนวนเองผมให้นักศึกษาจำอย่างนี้ครับ 1. นะครับจ่ายสำนวนใครจ่ายบ้างนะครับ 2. การเรียกคืนหรือการโอนสำนวนใครมีอำนาจเรียกคืนกระบวนการเรียกคืนเป็นอย่างไรและ 3. คือการขอคืนสำนวนใครบ้างที่มีอำนาจที่จะคืนสำนวนได้บ้างนะครับทีนี้เรามาดูการจ่ายสำนวนคดีก่อนว่าหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงการมอบหมายนะครับสำนวนคดีให้องค์คณะผู้พิพากษาผู้รับผิดชอบพิจารณาและพิพากษานะครับก็คือมอบให้ไปทำสำนวนนั่นเองนะครับคนที่มีอำนาจมอบก็คือนะครับผู้พิพากษาที่เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในศาลนั้นก็อย่างเช่นประธานศาลฎีกาประธานศาลอุทธรณ์นะครับประธานศาลอุทธรณ์ภาคอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรือผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกในแต่ละศาลอันนี้ต้องจำนะอันนี้มันเป็นตัวที่มันแปลออกมาคนที่มีอำนาจจ่ายสำนวนเนี่ยผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกในแต่ละศาลก็มีอำนาจนะครับถ้าเราสังเกตที่ผ่านมาเนี่ยมาตรา28 29เนี่ยไม่เคยพูดถึงผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกในแต่ละศาลนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นเรื่องใหม่ที่เรามาต้องสังเกตให้ดีนะครับแล้วก็บทบัญญัติดังกล่าวมาตรา32เนี่ยครับไม่ได้มีการกำหนดนะครับให้อธิบดีผู้พิพากษาภาคเนี่ยมีอำนาจจ่ายสำนวนได้เพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับอาจจะมีการเป็นตั้งเป็นคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับการคำถามปรนัยได้นะครับดูต่อไปนะครับการเรียกคืนหรือการโอนสำนวนคดีก็คือเมื่อมีการจ่ายสำนวนคดีขึ้นมาแล้วเนี่ยครับตามมาตรา32แล้วเนี่ยปรากฏว่าต่อมาเนี่ยครับมีเหตุนะครับมีเหตุนะครับก็อาจจะมีการเรียกคืนสำนวนคดีหรือโอนสำนวนคดีก็ได้นะครับซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยครับจะต้องเข้าหลักเกณฑ์นะครับก็คืออะไรบ้างเป็นกรณีที่จะกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรมนะครับในการพิจารณาหรือพิพากษาอรรถคดีของศาลนั้นนะครับ2นะครับเป็นกรณีที่ผู้มีอำนาจเรียกคืนสำนวนนะครับหรือโอนสำนวนนะครับก็มีใครบ้างก็เรียกมานะครับ3ครับต้องมีผู้เสนอความเห็นนะครับต้องมีผู้เสนอความเห็นต้องครบ3หลักเกณฑ์นี้นะครับซึ่งการเรียกคืนสำนวนคดีครับก็คือผู้ขอนะครับคืนสำนวนคดีต้องมีผู้พิพากษานะครับเจ้าของสำนวนอันนี้อยู่ที่มาตรา33นะครับวรรคท้ายละนะครับผู้ขอคืนสำนวนคดีต้องเป็นผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนนะครับหรือองค์คณะผู้พิพากษาเท่านั้นและ2ครับเหตุในการขอคืนมีอะไรบ้างนะครับเหตุในการขอคืนมีอะไรบ้างและ3ครับสำนวนคดีที่ขอคืนนะครับต้องเป็นสำนวนคดีที่ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนเนี่ยหรือองค์คณะผู้พิพากษานั้นรับผิดชอบอยู่และ4ครับผู้มีอำนาจรับคืนสำนวนคดีผมจะพูดถึงเหตุขอคืนสำนวนคดีนิดนึงนะครับเพราะเนื่องจากอันนี้น่าสนใจเหตุขอคืนสำนวนคดีเนี่ยครับต้องเป็นกรณีที่มีคดีค้างพิจารณาอยู่เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งจะทำให้การพิจารณาพิพากษาคดีเนี่ยล่าช้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ใช่เหตุนี้ไม่สามารถขอคืนสำนวนคดีได้นะครับซึ่งต่อไปนะครับเราจะมาดูตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับของมาตรา33นะครับ33กับ32นะครับนิดนึงนะครับก็คือกรณีของการจ่ายสำนวนให้ผู้พิพากษานะครับเป็นเจ้าของนะครับมีผู้พิพากษาเป็นองค์คณะนะครับและหากผู้พิพากษากหรือผู้พิพากษาขอมีคดีที่รับผิดชอบค้างอยู่เป็นจำนวนมากเนี่ยก็เป็นเหตุให้พิจารณาคดีล่าช้าและขอคืนสำนวนได้นะครับทีนี้เรามาสู่คำถามนะครับที่น่าสนใจนะครับคำถามที่น่าสนใจซึ่งนักศึกษาอาจจะต้องรอประเด็นนี้นะครับในส่วนนี้ครับจะวิเคราะห์ให้ดูว่าตอบข้อไหนอะไรเป็นจุดที่เราต้องพิจารณานะครับดูที่คำถามนะครับกรณีมีเหตุจำเป็นอื่นนะครับอันมิอาจก้าวล่วงได้ทำให้ผู้พิพากษาในศาลจังหวัดเนี่ยครับซึ่งเป็นองค์คณะในการพิจารณาคดีนั้นไม่อาจทำคำพิพากษาได้นะครับถามว่าใครเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อทำคำพิพากษาอันนี้เป็นการถามนะครับในมาตรา29นะสังเกตนะครับทำไมถึงเป็น29เพราะเป็นการทำคำพิพากษานะครับเพราะฉะนั้นคำตอบนะครับต้องดูครับว่าอะไรที่ถูกต้องที่สุดนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเกือบ4ช้อยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นผู้พิพากษาคนใดคนหนึ่งในศาลนั้นซึ่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลมอบหมายอันนี้เป็นตัวหลอกครับ
พราะว่าอะไรการมอบหมายนะครับจะต้องเป็นกรณีนั่งพิจารณาคดีตามมาตรา8เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เฉลยนะครับก็คือข้อกไก่นะครับข้อกไก่ก็คือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลนะครับเพราะว่ารองหัวหน้าศาลไม่มีอำนาจอยู่แล้วนะครับตามมาตรา29เพราะฉะนั้นนะครับในหน่วยที่2นะครับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนักศึกษาควรจะท่องตัวบทนะครับให้แม่นยำนะครับตัวบทให้แม่นยำเพราะมันมีจุดที่นำมาแต่งเป็นคำถามปรนัยที่น่าสนใจได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันอีกเช่นเคยครับรายการของเราครับจัดนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยคุณชัยวัฒน์มูลนะครับรองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะกลางเขตประเวศครับที่นี่ครับได้มีการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

จริงๆแล้วผมเป็นผมไม่ได้จบเกษตรเนาะปริญญาตรีผมจบศิลปศาสตร์ออกแบบประยุกต์ศิลป์นะครับแอปพลายแล้วผมไปจบปริญญาโทรับประสานศาสตร์มหาวิทยาลัยที่มอขอนแก่นซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเกษตรโดยตรงนะแต่จริงๆแล้วผมเป็นลูกหลานเกษตรผมดั้งเดิมผมเป็นคนปัตตานีพ่อผมทำเกษตรผมพ่อผมทำนาพ่อผมทำสวนอาจจะเป็นเรื่องของสายเลือดที่มันผูกพันนะครับกับตัวผมทำให้ผมเนี่ยเป็นคนที่คนไทยหัวใจเกษตรเต็มร้อยเลยทำการเกษตรก็เราเน้นเกษตรผสมผสานนะครับเราไม่ปลูกเชิงเดียวความหลากหลายพันธุกรรมพืชที่นี่เยอะมากค่อนข้างเยอะเราจะมีมะม่วงที่ไม่ค่อยเหมือนที่อื่นเราจะมีชายโนะมีมะม่วงหลายสายพันธุ์อัมโพซองนะครับฟลอริดาอะไรพวกนี้จะเป็นชื่อแปลกๆทั้งนั้นเลยสำหรับกล้วยเราก็จะมีกล้วยโอกินาวาของญี่ปุ่นกล้วยหอมนะฮะที่ราคาแพงมากที่ญี่ปุ่นในลูกหนึ่ง200กว่าบาทจะถามว่าเราปลูกเพื่อที่จะมองเรื่องของราคาไหมไม่ใช่ฮะมองถึงความแบบอะไรที่เป็นนิวของเราเนี่ยเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกนะครับซึ่งมันเหมาะที่สำหรับไปแปรรูปทำเป็นขนมนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็เราจะมีมอนเบอรี่นะครับเราจะมีมันปูซึ่งเป็นพืชดั้งเดิมของเราของประเทศไทยแล้วนะครับซึ่งมออก็ทำวิจัยเรื่องการชะลอวัยนะครับทานแล้วมันมีสารอนุอิสระนะครับทำให้สาวๆเนี่ยแก่ช้าลงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเราทำเรื่องของผักกูดซึ่งเป็นผักพื้นถิ่นทางภาคใต้ซึ่งเขาชอบอากาศที่ค่อนข้างชื้นนะครับเราก็ต้องสร้างบ้านให้เขาอยู่ผมอุ่นในโดมผมใช้สแลมคุมอุณหภูมิให้เขานะครับซึ่งเขาก็เจริญเติบโตได้ดีครับแล้วมาเป็นตัวบ่งชี้ถึงความเป็นผักปลอดสารนะครับผักกูดก็จะไม่เอาเคมีถ้าเราใช้เคมีเนี่ยมันจะไม่รอดนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะมีเตยหอมเตยหอมของเราเนี่ยจะเป็นเตยหอมหอมจริงๆนะครับซึ่งเราได้เครือข่ายเป็นเครือข่ายกับสันติอโศกเราได้สายพันธุ์ของเข้ามาเราซื้อมาครับตอนนั้นต้นละ7บาทประมาณตอนนี้เราขยายได้เต็มโดมละ6เมตรคูณ36เมตรเพื่อที่จะขยับในเรื่องของการแปรรูปเป็นชาอิงใบเตยขิงปกติก็จะทำชาตะไคร้ใบเตยใช่ไหมของผมไม่เพราะว่าประธานวิสาหกิจของเราเป็นหมอแพทย์แผนไทยเป็นรองคณบดีอยู่ที่มอญสิทธิ์เขาจะมีสูตรให้เรานะครับเราก็จะทำพาวเดอร์เตยเพื่อที่จะเอาเวลาเราจะทำขนมเราไม่ต้องไปคั้นน้ำละเราตักละลายก็ผสมได้เลยนะครับลดกระบวนการขั้นตอนการนำมาใช้นะครับผมเป็นประธานชุมชนที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจฝ่ายเศรษฐกิจชุมชนผมจะมีรองประธานเยอะ3คนคนหนึ่งดูแลการศึกษาผมดูแลเรื่องเศรษฐกิจอีกคนหนึ่งจะดูแลเรื่องสุขภาพนะครับส่วนของผมนี่ผมก็จะเน้นในเรื่องของปลูกผักอินทรีย์เพื่อที่จะตอบโจทย์ของชุมชนให้เขามีผักที่ปลอดสารทานนะครับและเราจะไม่ได้คิดว่าเราจะขายเฉพาะเรากำลังที่ผมทำในเรื่องของการแปรรูปเนี่ยไม่ใช่ว่าผมจะทำในเชิงของอุตสาหกรรมเนาะผมจะทำว่าอาจจะทำเพื่อเป็นวิทยาทานเป็นศูนย์เรียนรู้ว่าถ้าเราเนี่ยสามารถแปรรูปได้มูลค่าของมันก็จะเพิ่มขึ้นคุณก็จะมีรายได้มากขึ้นถ้าอย่างเตยเนี่ยผมไม่พอแล้วครับตอนนี้ผมก็เลยขยายให้ชาวบ้านเนี่ยปลูกและเอามาให้ผมซื้อจากชาวบ้านวิสาหกิจชุมชนซื้อจากชาวบ้านในราคาตลาด16บาทก็คือ16บาทนะครับไม่ต่ำกว่าตลาดเราไม่และค่าคุณขายให้ผมให้วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนเนี่ยขายได้กำไรผมก็จะตอบกลับไปในเรื่องของการปันผล

0: ั้งโจทย์ตัวเองว่าตัวชีวัดของวิสาหกิจชุมชนครับปี70เนี่ยเราจะมีแบรนด์ของเราที่ออกสู่ขึ้นเป็นออทอปขึ้นเป็นบางกอกแบรนด์อะไรเงี้ยเพื่อที่จะเวลาบางกอกแบรนด์เวลากรุงเทพมหานครเวลาเขาออกบูธเนี่ยเขาก็จะเชิญเราไปออกบูธซึ่งเราสามารถออกได้เพราะว่าเรายังมีใบเซอร์ใบอะไรเงี้ยแต่ว่าจะให้เราครึ่งห้างเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากเพราะว่าผมต้องใช้งบอย่างน้อยก็3ล้านกว่าเพื่อเป็นทำลายผลิตเองซึ่งต้องทำโรงขนาดนั้นนะฮะซึ่งถามว่าผมอยากทำไหมก็ถ้ามีโอกาสผมก็ทำเนาะเพราะว่าถ้าผมทำตรงนี้เนี่ยผมช่วยชาวบ้านได้เยอะเลยเนาะชาวบ้านที่ปลูกกล้วยเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าคุณขายกล้วยไม่ได้คุณส่งมานี่ผมทำพาวเดอร์และเสร็จเรื่องของการตลาดผมก็มีสมาชิกที่เขาเก่งเรื่องของการตลาดนะเขาจะไปทำของเขาหน้าที่ขายหน้าที่มัน
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณอดิศรฉิมน้อยครับแห่งสวนตากานครับที่นี่ครับได้มีการรักพันธุ์ทุเรียนจังหวัดนนทบุรีครับแล้วก็มีการปลูกทุเรียนแบบ8ชั้นเรือนยอดครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

คือในปัจจุบันนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพันธุ์นะครับที่เขาปลูกกันคือหมอนทองกับก้านยาวนะครับแล้วก็พันธุ์เนี่ยดั้งเดิมเนี่ยมีการไปนำมาภาคตะวันออกหรือภาคใต้เอามาปลูกซึ่งบางสายพันธุ์นั้นก็ไม่ได้ตรงกับพันธุ์ดั้งเดิมของนนทบุรีนะครับอย่างที่สวนเนี่ยเราทำพันธุ์จากในสวนของเราเองเราทำตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมปี54ไม่ใช่เราทำทีหลังนะครับเราอนุรักษ์พันธุ์มาตั้งแต่ปี50ซึ่งถามว่าเรามีพันธุ์โบราณอยู่ในสวนเราเนี่ยก่อนที่น้ำจะท่วมไหมก่อนครับนะครับตอนน้ำท่วมเรามีพันธุ์ทุเรียนนนอยู่ในบ้านเราเนี่ยเป็นหมื่นๆต้นนะครับคือต้องมองอย่างนี้นะครับอย่างที่นนเนี่ยเป็นภูมิปัญญาการทำสวนในดินเหนียวดินนนไม่มีหินปนไม่มีลูกรังไม่มีอะไรเลยดินเหนียวล้วนๆ อยู่กับน้ำเป็นที่ลุ่มนะครับที่ลุ่มภาคกลางโบราณเขาบอกว่าอย่างนั้นแต่ที่ปลูกทุเรียนได้จริงๆเป็นที่ดอนปากแม่น้ำนะครับเป็นซากพืชซากสัตว์ที่พัดมาสะสมกันเป็นพันๆปีแล้วนะครับที่นี่การทำสวนก็คือจะเป็นภูมิปัญญาการทำสวนแบบยกร่องที่นนมีระบบระบายน้ำมาตั้งแต่โบราณทุกสวนเนี่ยอย่างในสวนจะมองเห็นว่าน้ำจะแห้งในหน้าฝนเรามีระบบระบายน้ำนะครับเวลาน้ำน้อยเราก็จะดูดน้ำจากข้างนอกหรือเปิดน้ำจากข้างนอกเข้ามานะครับก็ทำให้การทำสวนที่นนบุรีเนี่ยจะแตกต่างจากที่อื่นอีกอันนึงการทำสวนที่นนบุรีเนี่ยเขาจะไม่ทำทุเรียนเชิงเดียวการทำทุเรียนนนเนี่ยเขาจะทำแบบผสมผสานที่นี่จะมีการผสมผสานตั้งแต่ในน้ำจนถึงบนฟ้านะครับก็คือการผสมผสานที่นนบุรีเนี่ยเขาปลูกพืชที่อยู่ร่วมกันได้เช่นทุเรียนจะอยู่ร่วมกันกับอะไรได้นะครับร่วมกับมังคุดได้ร่วมกับกล้วยได้ส้มโอมะกรูดมะนาวนะครับอันนี้จะเป็นพืชที่หารายได้ให้เกษตรกรในการเริ่มต้นทำเกษตรและมีรายได้ทั้งปีการปลูกพืชผสมผสานนั้นเขาก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าจะปลูกในดินเหนียวปลูกในที่ภาคกลางต้องปลูกแบบผสมผสานเพื่อให้พืชแต่ละอย่างเช่นกล้วยเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวคายความชื้นได้ดีมากเห็นไหมฮะที่นี่จะมีหมากเยอะมากนะครับหมากเราพอตายปุ๊บเราปลูกใหม่เลยหมากจะเป็นพืชที่ให้ออกซิเจนนะครับเราอยู่ในพื้นที่เมืองซึ่งถามว่ารอบข้างเรามีแต่หมู่บ้านเรามีอากาศหายใจเท่าไหร่ออกซิเจนในอากาศเท่าไหร่เราก็ต้องสร้างมันขึ้นเหมือนกันครับการทำเกษตรนั้นพืชก็ต้องการอากาศที่ดีเหมือนกันครับที่นี่จะมีมะไฟเห็นไหมครับเราจะมีกล้วยเราจะมีมังคุดเราจะมีส้มมีมะกรูดมะนาวทุกอย่างที่มีในสวนนั้นล้วนแล้วแต่เป็นผลประโยชน์ของเกษตรกรแม้แต่ในน้ำเขายังปลูกผักกระเฉดผักบุ้งเพื่อได้ผลประโยชน์พอขึ้นมาบนดินเขาก็ปลูกข่าตะไคร้ที่ปลูกฝังในดิน

พราะผิวดินเนี่ยใช่ไหมคุณมองเนี่ยเขาจะมีพริกมีผักต่างๆนะครับเขาก็ได้เงินใบเตยปลูกชายคลองก็ได้เงินพอโตขึ้นมาหน่อยอ้าวเขาก็จะปลูกชั้นที่4พูดง่ายเขาก็เริ่มปลูกกล้วยอย่างเงี้ยครับพอชั้นที่5เนี่ยเขาจะปลูกพืชรองพืชรองที่นนเนี่ยเขาถึงพืช8ชั้นเนี่ยชั้นที่5ปลูกเราเขาจะปลูกอะไรส้มโอมะนาวมะกรูดมังคุดเขาเรียก

ท้อนเคยได้ยินไหมฮะกระท้อนหอบางกลางบางสวนปักเก็ตก็จะปลูกมะปรางแถวท่าอิฐอันนั้นก็คือพืชหลักชั้นเจ็ดเขาเรียกชั้นฟ้านะครับหลายคนก็ไม่รู้ชั้นเจ็ดชั้นฟ้าคืออะไรชั้นฟ้าที่นี่ที่นนทบุรีเนี่ยเห็นได้ชัดใกล้ๆหมากนะครับมะพร้าวนะครับพวกนี้จะอยู่สูงแล้วก็ให้ผลผลิตเราสมัยก่อนเขาขายทั้งมะพร้าวอ่อนมะพร้าวแห้งนะครับนะชั้นที่8เนี่ยเขาเรียกพืชผลพลอยคือที่นนทบุรีเนี่ยการทำสวนเขาจะปลูกทองหลางอยู่แล้วเขาก็จะปลูกพริกไทยพลูดีปีนะครับอาศัยขึ้นกับต้นทองหลางเป็นผลประโยชน์ที่พลอยได้แล้วส่วนอีกอันหนึ่งก็คือไอ้พริกไทยดีปรีหรือทองไอ้พลูเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยวัดความชื้นสัมผัสในอากาศได้เป็นอย่างดีเพราะพืชพวกนี้ถ้าชื้นยิ่งงามนะครับก็เลยทำให้นนทบุรีในอดีตนั้นล่มลื่นนะครับเข้ามาในสวนเนี่ยเดินไปในสวนผมก็จะเหมือนย้อนไปสัก50ปีที่แล้วเราพยายามทำสวนที่นี่ให้เหมือนเมื่อ50ปีที่แล้วก็คือมีร่องมีพืชทั้งอย่างที่บอกอะยกเว้นชั้นน้ำอย่างเดียวเพราะเดี๋ยวนี้น้ำในร่องมันสกปรกเพราะว่ามันมีน้ำแฟบน้ำสบู่ต่างๆที่มาจากในคลองนะครับเราก็เลยไม่มีการปลูกพืชในน้ำแต่นอกนั้นเราจะปลูกครบหมดนะครับที่นนท์เนี่ยเขาใช้ทองหลางใช้ปุ๋ยอินทรีย์เขาทำกันมาเป็นร้อยๆปีแล้วไม่ใช่มาเพิ่งมาเอ้ยทุเรียนมาเพิ่งมีวันนี้ทุเรียนมี 2-300 ปีแล้วครับนะครับแต่เราเนี่ยยังทำวิถีนนท์อยู่ก็คือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จะมองเห็นที่สวนเราเนี่ยคนต้นไม้เราจะมีแต่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับแล้วก็ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยมันถึงดีมีคุณภาพ

0: คุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยคุณอ้อครับถนอมวันสิงจุ้ยครับหรือเจ้าของฟาร์มสุกดอกไม้ไทยครับที่นี่ครับได้มีการรักดอกไม้พื้นถิ่นครับแล้วก็สามารถดูแลรักษาอย่างง่ายครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระบบเกษตรอินทรีย์เนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าครับเราพาคุณผู้ชมมาดูวิธีการปลูกดอกไม้กินได้แบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับและวิทยากรของเราวันนี้ครับคือดร.ถนอมวันสิงจุ้ยครับหรือพี่อ้อสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เราคุยกันถึงเรื่องดอกไม้ทานได้ใช่ไหมครับในกระบวนการผลิตก็คือเหมือนกับว่าให้เลือกพันธุ์ที่ถูกต้องกับพื้นที่ให้ธรรมชาติดูแลกันเองใช่ไหมแล้วก็เรื่องของดินเรื่องน้ำก็คือเราก็จะไม่มีการใช้สารเคมีเลย
1: ไม่มี
0: เลย
1: เพราะว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยเวลาเปิดหน้าเวนเดอร์เนี่ยเขาจะมีข้อตกลงมาเลยว่าถ้าตรวจเจอ
0: การปลูกเลยว่าถ้ามีตรวจเจอปุ๊บตีกลับแน่นอน
1: โดนฟ้องแน่นอน
0: เพราะฉะนั้นเรามีวิธีการปลูกที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
1: ใช่แล้วก็มีการตรวจแลบทุก3เดือน
0: ทุก3เดือนเลยครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรวจอะไรบ้างครับตรวจแลบทุก3เดือน
1: ตรวจแลบ12ตัวแล้วแต่ลูกค้า
0: เป็นสารตกค้างที่อยู่ในพืช
1: ใช่ก็คือด้วยความที่ลูกค้าเราเนี่ยมีหลากหลายมากเป็นกลุ่มแบบธุรกิจโรงแรม
0: เน้นไฮเอนด์นิดนึง
1: ใช่แล้วก็มี
0: ผู้กำลังซื้อ
1: สายการบิน
0: สายการบิน
1: ส่งออกไปต่างประเทศฉะนั้นก็ต้องมีการตรวจ
0: เป็นมีมาตรฐานที่ถูกต้องรับรองชัดเจนแน่นอนว่าต้องปลอดภัยปลอดสารพิษตกค้าง
1: ก็อย่างเงี้ยของเราด้วยความที่หนึ่งอ่ะมันไม่ใช่พืชเศรษฐกิจถูกไหมพอไม่ใช่
0: มันจะเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วในอนาคต
1: แต่มันจะไม่คือพืชเศรษฐกิจในมุมพี่อ่ะ
0: มันได้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่มันจะกลายเป็นโปรดักตัวอื่นสารสกัด
0: แต่ของเรามันจะแซมอยู่ในนั้นในโปรดักต์นั้น
1: ก็คือมันจะมาจากอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งจริงๆอ่ะโดยตัวโครงสร้างของเราก่อนที่เราจะไปทำสู่ระบบอุตสาหกรรมอ่ะเราวางดีไว้ว่าตอนแรกอ่ะเราอยากทำโปรเจกต์ฟาร์มสุกอาราเดเวอร์
0: อาราเดเวอร
1: ์ก็คือขายแฟรนไชส์ไปที่ต่างประเทศ
0: ครับ
1: จ่ายพี่คนละ5ล้าน
0: 5ล้านเลยเหรอฮะ
1: ใช่สัญญา3
0: ปี
1: พี่ดูแลกลุ่มทาร์เก็ตลูกค้าให้ในเครือธุรกิจร้านมิชลินทั่วโลกเน
0: า
1: ะที่ดึงมาจิ้น
0: 25%
1: แต่สัญญา3ปีนะคะในมุมของฟาร์มสุกอาราเดเวอร์เพราะเราเจอปัญหาว่าเราส่งออกไปอเมริกาแล้วคือแบบโลจิสติกคือประมาณ10วันพอจะถึงลูกค้า
0: ใช่เนี่ยนะนี่ผมคิดเป็นห่วงว่าเป็น

0: ราก็เลยเจอปัญหาว่าโอ้ถ้ามันยาวขนาดนั้นอะ
1: จริงแน่เลย
0: คุณไปปลูกที่นู่นเลยโดยใช้โนเลสเราใช้แฟรนไชส์เราเพราะว่าหนึ่งคือชื่อเสียงพี่ตั้งแต่คือเดี๋ยวนี้เริ่มมีชื่อเสียงเหมือนที่หลายๆกับ
1: เริ่มดังแล้วเริ่มดังแล้ว
0: ใช่กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นร้านอาหารในเครือมิชลีนอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศเพราะว่า
1: เราก็จะดูแลเรื่องปลูกให้เขาเลยปลูกอย่างดักสิ่งแวดล้อม
0: ใช่ก็คือ knowledge เราทั้งหมด
1: ที่เราปลูกยังไงอยู่ยังไงแล้วเราก็ไปทำให้เขาเลยอย
0: ่
1: างนี้ได้เลย
0: พอโควิดมาค่ะเราก็เลยโปรเจกต์นั้นก็เลยพับเพราะว่าสถานการณ
1: ์ก็เงียบไปนะ
0: ใช่สถานการณ์ในต่างประเทศอะค่ะร้านอาหารเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีก็คือเดคอเรชันเนี่ยมันคงไปไม่ได้
1: ไม่ถึง
0: ใช่แล้วก็เลยเปลี่ยน
1: มาเป็นทำอย่างนี
0: ้มาเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมก็คือจะเริ่มปีหน้าก็คือทำได้ทำที่เขาใหญ
1: ่
0: อันนั้นคือพื้นที่
1: เป็นโปรเจกต์ใหม่ของเราที่จะไปขยายพื้นที่ตรงนั้นที่เขาใหญ่
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ันนั้นแต่อันนั้นอาจจะเป็นกลุ่มไม่ใช่แบบเป็นเดคอเรชันแล้วนะ
1: อ
0: ันนั้นคือจะป้อนเข้าอุตสาหกรรมอย่างเดียว

0: คนที่จะมาทำธุรกิจไม้ดอกกินได้อย่างเราเนี้ยเขาต้องมีจุดเริ่มต้นยังไงแล้วก็ทำยังไงจะประสบความสำเร็จแบบพี่อ้อเนี้ย
1: จริงๆสำหรับคนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจดอกไม้นะคะจริงๆก็อย่างที่บอกค่ะเราต้องรู้ก่อนว่าเราอ่ะจะผลิตออกมาแล้วเนี่ยเราจะขายใครอยากให้รู้จักกลุ่มลูกค้าให้มากก่อนเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรามีความเข้าใจในกลุ่มลูกค้าหรือเราเห็นกลุ่มลูกค้านั้นจริงๆอ่ะเราสามารถทำโปรดักต์หรือว่าตัวสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะเหมือนที่พี่เขาบอกค่ะปลูกอ่ะไม่ยากโยนโยนหวานหวานมันก็ขึ้นแต่หัวใจหลักคือปลูกแล้วขายได้หรือเปล่าถ้าปลูกแล้วขายไม่ได้แล้วเกษตรกรอย่างเราก็จะกลับไปสู่วังวนเดิมแต่ถ้าปลูกแล้วมันขายได้สามารถปลูกได้ในปริมาณน้อยๆแล้วขายได้ในระยะยาวอันนี้คือน่าสนใจอันที่สองเลยอ่ะที่แบบอยากจะฝากไว้มากๆคืออยากให้เกษตรกรน่ะสนใจเรื่องงานวิจัยคือแบบรู้ให้ลึกรู้แบบให้จริงแบบสุดกึ่งไปเลยว่าโปรดักต์ของเราเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างอย่างของพี่อ้อไม่ได้ขายแต่เชฟอย่างเดียวนะคะเราขายคุณหมอเวชสำอางอุตสาหกรรมตอนนี้คือเราขยายไปถึงอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมแล้วที่จะเอาดอกไม้เนี่ยไปแปรรูปเป็นเวชสำอางไปเป็นแบบแร้งบอดี้ทั้งหมด
0: สุดท้ายอยากให้ฝากถึงเรื่องของการปลูกอย่างเป็นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดูแลธรรมชาตินิดนึง
1: จริงๆอ่ะเรื่องปลูกอะค่ะอย่างที่บอกเราต้องในมุมของเกษตรกรอะเกษตรกรต้องมีความเข้าใจในพืชที่ตัวเองปลูกก่อนอย่างที่บอกก็แหละว่าถ้าไม่มีความเข้าใจก็ต้องหาข้อมูลอยากรู้ก็ต้องหาต้องรู้ว่าต้นไม้ที่เราปลูกอ่ะมีลักษณะมีกายภาพมีแมลงมีโรคอะไรที่มันรบกวนเราจะได้สามารถจัดการได้ถูกในมุมแบบนี้พี่ว่ามันก็อยู่ในระบบนิเวศทำให้มันสามารถดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมาพึ่งสารเคมีหรือยาเราเชื่อในวิทยาศาสตร์อ่ะเรามีความรู้สึกว่าถ้าเกษตรกรมีความรู้มีแล็บมีนักวิจัยหรือมีทีมอาจารย์มาทำงานวิจัยร่วมเนี่ยการลดการใช้สารเคมีไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับเองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันน่าจะมีองค์ความรู้มากขึ้นพี่ว่ายุคนี้เราเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่อยู่ในยุค 5G อยู่ในยุคเทคโนโลยีองค์ความรู้มันมีอยู่ในทุกมหาลัยแล้วก็คือพร้อมแชร์ลิงมากมายมันสามารถทำให้เราพัฒนาตัวโปรดักต์หรือว่าพัฒนาธุรกิจของเราอ่ะในมุมของธุรกิจอ่ะได้จริงๆแล้วจะเห็นได้จริงๆในอนาคตอะค่ะ
0: ครับแล้วก็เกษตรกรที่สนใจครับในการปลูกดอกไม้แบบกินได้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมก็สามารถเข้ามาดูงานได้ที่ฟาร์มสุขดอกไม้ไทยครับคุณผู้ชมครับช่วงสุขใจที่พอเพียงวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสุขของคุณลุงสุเทพกุลศรีครับความสุขในการเป็นฟาร์มโคชชิ่งครับในการนำองค์ความรู้เรื่องการเกษตรไปสอนให้กับคนที่สนใจครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันเป็นเรื่องของแนวคิดแล้วก็ออกมาในรูปของนามธรรมเอานำไปปฏิบัติถามว่าเรื่องดีไหมที่พระองค์ทรงคิดไว้ให้เยอะท่านลองไปอ่านดูนะว่ามีเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยจะมีเยอะโอเคถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับทฤษฎี3ขั้นตอนสู่ชีวิตพอเพียงเนี่ยมันอันนี้เป็นแนวทางการปฏิบัติเลยมันเห็นชัดเจนว่าจะต้องอย่างนี้พระองค์ทรงคิดไว้ให้เป็นแบบของเกษตรกรความจริงไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรก็ได้ทุกๆอาชีพไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป็นอะไรที่อยู่ในชุมชนอะไรเงี้ย ถ้าสามารถที่จะดำเนินการอย่างนี้ได้เนี่ยมันเอาไปใช้ได้อย่างชัดเจนเพราะนั้นถ้า2อันนี้มาผนวกก็คือโอเคท่านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยโอเคมันท็อปอัพอยู่ข้างบนแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้พื้นฐานข้างล่างเนี่ยถ้าหากว่าเราเริ่มต้นด้วยทฤษฎี3ขั้นตอนสู่ชีวิตพอเพียงเนี่ยมันจะไปช่วยส่งเสริมกันการที่จะเอื้อต่อสังคมเนี่ยคือตัวเองต้องไปรอดก่อนคราวนี้การทำศูนย์เรียนรู้ตรงนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นศูนย์เรียนรู้แต่ว่าจริงๆแล้วมันอยู่บนพื้นฐานของรายได้และอาชีพของกรุงเทพเองแต่ในเวลาเดียวกันถ้าทุกคนทุกอาชีพเนี่ยถ้าเราทำตรงนี้แล้วเนี่ยเราออกแบบเพิ่มเติมนิดนึงเนี่ย เพื่อที่จะเผยแพร่ขีดข่ายความสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีอยู่มันทำควบคู่กันไปได้มันก็เลยกลายเป็นว่าอันนี้มันไม่ใช่ภาระพอไม่ใช่ภาระตรงนี้เนี่ยโอเคถ้าเรามีรายได้ตรงนี้เสร็จแล้วในเวลาเดียวกันในพื้นที่เดียวกันอะไรเดียวกันมันก็กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนของคนที่เขาสนใจตรงนี้มันก็เลยเหมือนกับไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าสิ่งที่ได้ขึ้นมาก็คือโอเคเขาก็ชื่นชมเนาะหรือเขาก็เอากระบวนการเนี้ยไปปฏิบัติมันเนี้ยเกิดมิตรภาพเกิดความรู้สึกที่ดีๆต่อกันและไอ้ตรงนี้มันเป็นปัจจัยของความสุขการที่เรามองกันด้วยทัศนคติที่ดีแล้วเขาชื่นชมเราแล้วเราเองเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ความรู้ความสามารถที่บนวิถีชีวิตเนี่ยแบ่งปันให้กับคนอื่นแล้วให้คนอื่นไปทำตามตรงเนี้ยมันเกิดภาพที่งดงามเกิดขึ้นมันก็เลยทำให้บนงานบนชีวิตตรงเนี้ยมันมีความสุขเข้ามาเจือปนด้วยอันดับแรกเลยเนาะทำเล็กๆก่อนทำเล็กๆให้มันเกิดความสำเร็จก่อนก็คือลงทุนน้อยแล้วก็ถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จหรือมันเสียหายเนี่ยมันก็ไม่เสียหายอะไรมากแล้วก็ข้อสำคัญคือใจมันไม่เสียทีนี้พอเราทำเล็กๆแล้วมันเกิดความสำเร็จแล้วก็ค้นหาว่าไอ้ที่มันได้น่ะเพราะอะไรและที่มันไม่ได้น่ะเพราะอะไรแค่2ประเด็นตรงนี้คุณจะหลุดพ้นทันทีแล้วพอเริ่มต้นอย่างนี้แล้วพอมันมีแนวทางในขณะที่เราทำตรงนี้เดี๋ยวการตลาดมันจะมาเองโอเคเรื่องของการผลิตก่อนนะผลิตให้มันได้ก่อนผลิตเล็กๆให้มันได้เรื่องของผลผลิตเรื่องของคุณภาพเรื่องของอะไรต่ออะไรพวกนี้ให้มันได้ก่อนนะอย่าใจร้อนแล้วก็ทำแล้วให้เราพิจารณาถึงไอ้ที่เราทำเนี่ยมันดีหรือไม่ดียังไงอย่างเนี้ยมันดีแล้วมันดีพอหรือยังแล้วยิ่งไอ้เรื่องผลผลิตผักตรงเนี้ยมันไม่ใช่แค่ได้ผลผลิตอย่างนี้มันปลอดภัยไหมใช้ทรัพยากรเยอะหรือเปล่ามันเป็นที่ต้องการมันมีตัวบ่งชี้ไหมว่าอันเนี้ยมันดีต่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ผลผลิตดีอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูองค์ประกอบตรงนี้ก็ถ้าหากว่าเราได้ครบตรงเนี้ยเชื่อเถอะผลผลิตของเราใครๆก็อยากกิน

ไม่ว่าจะเป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าทฤษฎี3ขั้นตอนสู่ที่พอเพียงมันเป็นกุศโลบายที่พระองค์ท่านได้วางไว้ให้แล้วถ้าใครเดินตามแล้วมันจะเป็นอย่างนี้โอเคอย่างกับพอเพียงก่อนคนที่มาอยู่ในมิติของความพอเพียงเริ่มต้นจากความพอเพียงเนี่ยพอเพียงแต่ห้ามเกิน2ปีนะถ้าสอบเกิน2ปีไปแล้วพอเพียงนะคุณผิดละคือพอเพียงแล้วเนี่ยไอ้บนความพอเพียงมันจะเกิดการเพิ่มพูนขึ้นไม่ว่าเรื่องของรายได้ไม่ว่าการดำรงชีวิตอะไรเนี่ยมันพอมันเพิ่มพูนขึ้นพอเพิ่มพูนขึ้นและคนพวกนี้ที่ปฏิบัติมาอย่างเงี้ยเกิดแนวคิดว่ามันต้องจุนเจือจากแนวทางที่กรุงเทพทำมามันเป็นสเต็ปอย่างนี้จริงๆคือให้มันอยู่ได้ก่อนแล้วก็ร่วมมืออะไรนั่นกันโอเคมันก็มาสู่ความพอเพียงและเพิ่มพูนแล้วก็มาถึงตอนนี้ก็คือมาอยู่ในขั้นที่มันจุนเจือเพราะจุนเจือแล้วบางทีเราให้โดยที่เราไม่ได้เสียอะไรเลยก็มีอะไร

คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิกันครับและผมหวังว่าครับรายการค่าแผ่นดินครับคงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยครับและสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้นะครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ครับเนื้อหาถัดมานะครับก็จะพูดถึงพลวัตของสังคมโลกต่อสังคมไทยเพราะนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญพลวัตจริงๆแล้วก็คือพูดถึงก็คือการเปลี่ยนแปลงนั่นเองเพราะฉะนั้นปัจจุบันต้องยอมรับว่าสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านในหลายมิติซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกนั้นก็ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยนั่นเองนะครับซึ่งมีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับเราก็มาดูกันว่าตอนที่หนึ่งถ้าพูดถึงพลวัตของสังคมโลกนะครับและพลวัตของสังคมไทยก็คือหมายความว่าในเรื่องของพลวัตของสังคมโลกเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหนึ่งก็คือว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็คือมันเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือว่ามันเกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองนะครับอันที่สองถ้าในพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงหรือพลวัตของสังคมโลกทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจเนี่ยมันเกิดประเด็นที่สำคัญก็คือว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจก็คือหมายถึงว่ามันเกิดประเทศบางประเทศที่เริ่มมีบทบาทในทางการเมืองที่เริ่มมีบทบาทในทางเศรษฐกิจในเวทีโลกนั่นเองนั่นก็คือประเทศจีนนะครับจากที่ตัวแสดงเดิมหรือว่าขั้วอำนาจเดิมในทางการเมืองและเศรษฐกิจคือสหรัฐนะครับแต่ตอนนี้จีนก็เริ่มที่จะมีบทบาทในเวทีโลกทั้งด้านการเมืองและด้านเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับอันที่3ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและประชากรก็คือพูดง่ายๆโครงสร้างประชากรมันเปลี่ยนนะครับรวมไปถึงการเป็นโรคหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับก็จะมีพฤติกรรมเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงความไม่มั่นคงทางด้านอาหารก็จะเป็นประเด็นสำคัญในเวทีโลกก็คือพูดง่ายๆจะเกิดการขาดแคลนอาหารในหลายๆพื้นที่ในโลกนี้นั่นเองนะครับรวมไปถึงอันที่4ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีก็จะมีการก้าวกระโดดหรือพูดง่ายๆเทคโนโลยีมีก้าวกระโดดมีการนำเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้นะครับอันที่5ก็คือเรื่องของทางด้านสาธารณสุขอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญณปัจจุบันนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญก็คือไอ้โรคระบาดไวรัสโควิด-19นี่แหละที่ทำให้โลกทั้งใบนี้เปลี่ยนแปลงไปนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเรื่องของวิถีชีวิตใหม่ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าไอ้ New Normal เนี่ยมันก็มาจากเหตุผลของโรคระบาด

นั่นเองนะครับที่ต้องทำให้วิถีชีวิตของมนุษย์เราเปลี่ยนแปลงไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวิถีชีวิตของมนุษย์เราก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปแหละแต่ว่าโรคระบาดโควิด-19 เนี่ยมันทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเร็วขึ้นมานั่นเองเกิดวิถีชีวิตใหม่นะครับที่ไม่ใช่เหมือนเดิมแล้วก็คือหมายความว่าการเผชิญหน้าคงจะลดน้อยลงนะครับต้องอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาแทนที่นะครับเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตใหม่กับมาตรการด้านต่างๆก็จะเกิดขึ้นตามมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิถีชีวิตใหม่แบบที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตัวในเรื่องของสาธารณสุขของไทยนะครับเราก็จะเห็นว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดนะครับของโควิดเนี่ยมันก็ต้องทำให้เราเพราะคนไทยทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติตัวให้สอดรับกับโรคระบาดที่เกิดขึ้นอย่างน้อยต้องสวมหน้ากากอย่างน้อยต้องหมั่นล้างมืออย่างน้อยต้องไม่ติดต่อสัมพันธ์กันนะครับนอกจากนี้เราก็จะเห็นวิถีชีวิตใหม่ในเรื่องของผลกระทบด้านธุรกิจและเศรษฐกิจที่ชัดเจนถูกไหมครับเพราะว่าพูดง่ายๆเมื่อเกิดโรคระบาดนะครับต้องยกเลิกต้องปิดต้องเลิกกิจกรรมทางธุรกิจอะไรต่างๆนานาเพื่อตัดวงจรไม่ให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์เพราะการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์มันเป็นตัวก่อให้เกิดโรคระบาดขยายตัวขึ้นนั่นเองนะครับรวมไปถึงวิถีชีวิตใหม่ด้านของสถานบันเทิงหรือลองมหรสพอะไรต่างๆนานาที่ผ่านมาก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปนะครับต้องมีมาตรการอะไรต่างๆนานาเพิ่มมากขึ้นนะครับอาจจะต้องปิดแต่ว่าปิดเนี่ยก็คือปิดเฉพาะในช่วงแรกคงไม่สามารถปิดให้บริการอย่างถาวรได้ถูกไหมครับเพราะว่ามันก็จะกระทบต่อเรื่องของเศรษฐกิจนั่นเองรวมไปถึงผลกระทบของวิถีชีวิตใหม่กับผลกระทบด้านการศึกษารูปแบบการศึกษาอะไรต่างๆนานาก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปนะครับเริ่มมีการนำระบบที่ไม่ต้องเผชิญหน้าหรือพูดง่ายมีการเรียนการสอนออนไลน์เกิดขึ้นทดแทนการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้านั่นเองซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องเกิดข้อถกเถียงกันว่ามันมีคุณภาพพอไหมการเรียนการสอนแบบออนไลน์นั้นจะมาทดแทนการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าได้ไหมแน่นอนว่ามันการเรียนการสอนแบบออนไลน์นั้นมันแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดได้แต่ในเรื่องของข้อสงสัยในเรื่องคุณภาพการศึกษาก็เป็นอีกประเด็นนะครับก็ต้องพิจารณากันแต่ว่าในหมายความว่าในช่วงแรกของการแพร่ระบาดที่รุนแรงเนี่ยก็คงต้องใช้มาตรการการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ไปก่อนนะครับแต่เมื่อสถานการณ์มันดีขึ้นก็คงต้องกลับไปเป็นแบบเผชิญหน้าเพราะยังไงก็แล้วแต่การเรียนการสอนแบบเผชิญหน้านั้นมีประสิทธิภาพมีคุณภาพมากกว่าการเรียนการสอนแบบออนไลน์แน่นอนอันนี้เป็นสิ่งที่นักวิชาการทุกท่านก็พูดไปในทางเดียวกันเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือว่าการเรียนการสอนแบบออนไลน์ก็คือเป็นแค่มาตรการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นนั่นเองนะครับรวมไปถึงวิถีชีวิตใหม่กับผลกระทบด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องอันนี้จะเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับก็เพราะว่าไม่มีการเดินทางไม่มีการอนุญาตของประเทศต่างๆนานาให้พลเมืองของประเทศนั้นๆเดินทางออกนอกประเทศนะครับก็จะเห็นว่าในช่วงที่การแพร่ระบาดของโรคระบาดเริ่มรุนแรงขึ้นเนี่ยนักท่องเที่ยวในประเทศต่างๆนั้นก็ต้องกลับประเทศตัวเองพูดง่ายๆนะครับเพื่อลดผลกระทบตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นโรงแรมไม่ว่าจะเป็นสายการบินไม่ว่าจะเป็นรถนำเที่ยวเรือนำเที่ยวอะไรต่างๆนานาก็ได้รับผลกระทบหมดก็คือพูดง่ายๆต้องปิดกิจการเพราะว่าประสบปัญหาภาวะขาดทุนนะครับเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับอาจจะต้องยกเลิกกิจการไปอะไรต่างๆนานาทำให้ผู้ประกอบการหรือลูกจ้างหรือพนักงานก็ต้องได้รับผลกระทบตามไปด้วยนะครับเพราะว่าต้องโดนไล่ออกจากงานต้องโดนออกจากงานง่ายๆนะครับเพราะว่าธุรกิจไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือพลวัตของสังคมโลกนะครับซึ่งก็จะชี้ให้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสังคมโลกนะครับทั้งในด้านการเมืองทั้งในด้านเศรษฐกิจนะครับทั้งในด้าน เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมแล้วก็สาธารณสุข

นะครับและก็ยังไม่มีใครสามารถที่จะตอบได้ว่าโรคระบาดนี้จะยุติลงเมื่อไหร่อาจจะกลับมาแพร่ระบาดอีกก็ได้นะครับซึ่งเมื่อโรคระบาดเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในโลกเลยก็ว่าได้รวมไปถึงโรคระบาดนี้ยังจุดประเด็นความขัดแย้งของประเทศต่างๆในโลกด้วยก็เห็นชัดเจนว่าความขัดแย้งเรื่องของจีนกับประเทศจีนกับสหรัฐอเมริกาส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องโรคระบาดนี้ด้วยเพราะว่าอเมริกาก็กล่าวหาจีนว่าเป็นต้นกำเนิดนะครับที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิดนี้หรือถ้าพูดง่ายๆโควิดก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่มาตอกย้ำความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนให้ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็คงจะนึกภาพออกเราคงจำได้หรือกลับไปอ่านข้อมูลย้อนหลังอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาท่านหนึ่งก็คืออันนี้คงพูดได้เพราะว่าเป็นข่าวโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ออกมากล่าวโจมตีนะครับประเทศจีนออกมาล้อเลียนออกมาอะไรต่างๆนานาเกี่ยวกับไข้หวัดนี้นะครับหรือพูดง่ายๆคือว่ามองว่าประเทศจีนนี่แหละเป็นบ่อเกิดเป็นต้นกำเนิดของโควิดนะครับที่ทำให้เกิดความเสียหายไปทั่วโลกนะครับความขัดแย้งอันนี้แล้วจีนก็ออกมาตอบโต้นะครับแต่ว่ามันก็เลยกลายเป็นยิ่งตอกย้ำความขัดแย้งระหว่างประเทศสองประเทศนี้นี่ก็คือเนื้อหาในตอนที่หนึ่งก็คือพลวัตของสังคมโลกและพลวัตของสังคมไทยเนื้อหาในตอนถัดมาเนี่ยก็จะพูดถึงพลวัตของสังคมโลกที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยซึ่งก็จะต่อเนื่องจากเนื้อหาเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็อาจจะเป็นการพูดถึงภาพรวมของพลวัตของสังคมโลกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พอตอนนี้เนี่ยก็จะเริ่มเน้นลงไปเลยว่าจากไอ้พลวัตของสังคมโลกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันส่งผลกระทบต่อสังคมไทยยังไงบ้างนะครับซึ่งรายละเอียดมีอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกนะครับพลวัตของสังคมโลกที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยก็คือแน่นอนมันเกิดความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอำนาจก็คือจีนกับสหรัฐนะครับความขัดแย้งนั้นก็เข้มข้นมากขึ้นประเด็นที่สองก็คือเรื่องของโควิดนะครับโควิดก็จะทำให้กระแสของโลกาภิวัตน์ต้องหยุดชะงักลงนะครับก็คือหมายความว่าโควิดนั้นทำให้ประเทศต่างๆนานาต้องปิดประเทศซึ่งมันเหมือนกับว่าทวนกระแสของโลกาภิวัตน์ถูกไหมฮะเพราะว่าโลกาภิวัตน์หมายความว่าประเทศต่างๆนานามีปฏิสัมพันธ์กันแต่พอเจอโควิดเนี่ยก็เหมือนกับว่าต้องกระแสโลกาภิวัตน์ต้องหยุดชะงักไปเลยถูกไหมเพราะว่าการเดินทางการติดต่อสื่อสารอะไรกันแบบเผชิญหน้าก็จะหมดไปนะครับอันที่3ก็คือโควิดก็ทำให้เกิดสิ่งที่เขาเรียกว่าThe Great Decoupling หรือการทางออกจากกันระหว่างรัฐมากขึ้นก็คือหมายความว่าอาจจะทำให้แต่ละประเทศต้องห่างเหินกันเพราะว่าไม่มีการติดต่อสัมพันธ์กันในลักษณะเผชิญหน้ารวมไปถึงทำให้เกิดการกล่าวโทษกันหรือมีการตอบโต้ซึ่งกันและกันก็เห็นได้ชัดเจนกรณีจีนกับสหรัฐก็มีการกล่าวโทษกันไปมามีการโต้เถียงกันรวมไปถึงแม้แต่ประเด็นเรื่องวัคซีนถ้าเราได้วัคซีนก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีการโต้เถียงมีการกล่าวหากันว่าวัคซีนของประเทศนี้มีคุณภาพดีพอไหมหรือวัคซีนอีกประเทศหนึ่งดีกว่าไหมอะไรทำนองนี้นะครับถัดมาก็คือทำให้สิ่งที่เรียกว่าพรมแดนกลับมาเข้มแข็งและหนาแน่นมากขึ้นหมายความว่ายังไงก็คือหมายความว่าก็เนื่องจากว่าต้องทำให้พรมแดนมีความเข้มข้นก็คือหมายความว่าไม่เปิดโอกาสให้มีการเดินทางได้อย่างสะดวกเหมือนสมัยก่อนแล้วถูกไหมฮะเพราะว่าเป็นการป้องกันเรื่องของการระบาดที่มาพร้อมกับผู้ที่เดินทางข้ามแดนนั่นเองเพราะฉะนั้นพรมแดนก็จะมีความเข้มแข็งมากขึ้นคือไม่ให้ข้ามพรมแดนนั่นเองเพราะว่าถ้าเราถูกไหมที่มีการระบาดหนักกว่าเราหรือมีชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านต้องการหลบหรือหนีความรุนแรงของการแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทยเพราะมองว่าประเทศ

ไทยอาจจะความรุนแรงของการระบาดของโรคนั้นไม่รุนแรงมากนักรวมไปถึงระบบสาธารณสุขของไทยยังรับมือได้ยังพอรับมือได้ก็เลยอันที่6ก็คือวัคซีนกลายเป็นโจทย์ใหญ่ถูกไหมฮะในตอนที่เริ่มระบาดใหม่ๆเริ่มมีการค้นคิดวัคซีนนะครับวัคซีนเนี่ยก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการโจมตีกันเหมือนกันนะรวมไปถึงมีการใช้สิ่งที่เรียกว่าการใช้การทูตวัคซีนก็คือหมายความว่ามีการด้อยค่าวัคซีนของบางประเทศเพราะตอนนั้นก็ต้องเข้าใจว่าเมื่อทุกๆประเทศกลัวโควิดนะครับเมื่อทุกๆประเทศมีการระบาดของโควิดอย่างรุนแรงนะครับวัคซีนจึงเป็นสิ่งที่หลายๆประเทศต้องการถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นประเทศไหนที่คิดได้หรือผลิตออกมาได้ก่อนก็จะได้ประโยชน์มหาศาลนะครับมันก็เลยเกิดการถกเถียงกันกล่าวหากันรวมไปถึงการใช้การทูตทางวัคซีนเช่นหมายความว่าสมมุติว่าอยากจะมีการเดินทางไปในประเทศนั้นด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องดูว่าคุณฉีดวัคซีนประเภทไหนมาถูกไหมฮะเช่นถ้าจะเดินทางไปด้วยเหตุผลความจำเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าจะเข้าไปในประเทศทางยุโรปก็อาจจะถูกตั้งเงื่อนไขว่าคุณฉีดวัคซีนยี่ห้ออะไรมาถ้าฉีดยี่ห้อนี้ถึงจะเข้าได้ฉีดอีกยี่ห้อนึงก็อาจจะเข้าประเทศไม่ได้นั่นก็คือพอมองภาพไปเห็นถึงวัคซีนกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของการเมืองระหว่างประเทศได้นะครับรวมไปถึงเกิดระเบียบโลกใหม่นะครับก็คือหมายความว่าเกิดเป็นสองขั้วอำนาจก็คือจีนกับสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นจากที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแล้วมันจะเกิดผลอะไรนะครับต่อประเทศไทยนะครับก็คือหมายความว่ามันก็ทำให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัวอันนี้มันเห็นภาพชัดเจนถูกไหมครับจริงๆไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยหรอกเพราะว่าเศรษฐกิจโลกมันก็ชะลอตัวถูกไหมฮะเพราะว่าทุกๆประเทศหรือหลายๆประเทศเนี่ยเกือบจะเรียกได้ว่าไม่มีประเทศไหนเลยที่ไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับรวมไปถึงบรรยากาศการลงทุนนะครับการเคลื่อนย้ายเงินทุนนะครับก็เนื่องจากว่าไทยเราเนี่ยนะครับไม่ได้มีปัญหากับจีนไม่ได้มีปัญหากับสหรัฐแต่เมื่อ2ประเทศนี้เนี่ยเกิดความขัดแย้งกันเนี่ยบางทีมันก็ทำให้ไทยเราเนี่ยอาจจะวางตัวมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญกับประเทศใดประเทศหนึ่งก็คงไม่ได้ซึ่งก็ถูกต้องแล้วว่าหลักการคือว่าประเทศไทยก็คงต้องให้ความสำคัญกับ2ประเทศนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องของด้านเศรษฐกิจนะครับก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือหมายความว่าการจัดระเบียบห่วงโซ่อุปทานก็จะเปลี่ยนแปลงไปก็คือหมายความว่าต้นทางของสินค้าจนถึงปลายทางของสินค้านั้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปก็คือหมายความว่าห่วงโซ่อาหารโทษห่วงโซ่อุปทานเนี่ยก็คงไม่ได้ผลิตสินค้าชนิดหนึ่งคงไม่ได้ผลิตภายในประเทศใดประเทศหนึ่งก็อาจจะแยกผลิตส่วนนี้อาจจะผลิตที่ประเทศนี้อีกส่วนนึงอาจจะผลิตอีกประเทศนึงนะครับด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องของความขัดแย้งที่จีนกับสหรัฐมีต่อกันนะครับรวมไปถึงเรื่องของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงทางการเงินรวมไปถึงนักท่องเที่ยวจีนลดลงอันนี้ก็ชัดเจนว่านักท่องเที่ยวจีนนั้นเป็นนักท่องเที่ยวที่สำคัญกับการท่องเที่ยวหรือธุรกิจอื่นนะมันก็เหมือนโดมิโนมันก็ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอื่นตามไปด้วยมันก็ทำให้การจ้างงานเนี่ยมันชะลอตัวนะครับรวมไปถึงการวิจัยและพัฒนาก็ลดลงนะครับในส่วนของเทคโนโลยีนะครับก็จะเห็นว่าในเวทีโลกนะครับหรือพลวัตของสังคมโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีก็คือพูดง่ายมีการใช้เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดก็คือมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตออปติกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรต่างๆระบบอัตโนมัติต่างๆนานาระบบปัญญาประดิษฐ์อะไรต่างๆนานานะครับรวมไปถึงการทำให้ผู้บริโภคกลายเป็นผู้ผลิตก็คือหมายความว่าจากการที่ประชาชนหรือคนธรรมดาทั่วไปอยู่ในฐานะแค่ผู้บริโภคด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ก้าวหน้าขึ้นมันทำให้ประชาชนคนธรรมดานั้นกลายเป็นผู้ผลิตได้ก็คือหมายความว่ามีสื่อก็คือหมายความว่าทุกคนนั้นสามารถที่จะผลิตคอนเทนต์อะไรต่างๆนานาออกสู่ออนไลน์ได้ไม่เหมือนในสมัยก่อนนะครับรวมไปถึงยุคระบบอัจฉริยะก็คือต้องยอมรับว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มีระบบอัจฉริยะระบบอัตโนมัติอะไรต่างๆนานาที่มาใช้แทนแรงงานคนนั่นเองครับรวมไปถึงการแพร่ระบาด

ของภัยไซเบอร์ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เห็นตัวอย่างชัดเจนกรณีประเทศไทยในปัจจุบันก็เห็นชัดถูกไหมฮะว่าภัยของไซเบอร์มาในหลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหลอกดูดเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพนันอะไรต่างๆนานานะครับรวมไปถึงเรื่องของการหลอมรวมกิจกรรมก็จะมีการหลอมรวมกิจกรรมอะไรต่างๆนานาทั้งออฟไลน์ทั้งออนไลน์มาผสมร่วมกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นในลักษณะออนไลน์นะครับการแข่งขันบนฐานนวัตกรรมก็คือหมายความว่ามีการผลิตหรือสิ่งประดิษฐ์หรือความคิดอะไรต่างๆนานาเปลี่ยนแปลงไปนะครับมีเรื่องของการแข่งขันด้วยข้อมูลก็คือข้อมูลก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญถูกไหมในโลกยุคปัจจุบันเพราะว่าข้อมูลต่างๆนานานะครับมันเชื่อมโยงถึงกันแล้วข้อมูลของแต่ละบุคคลนะครับไปแพร่กระจายอยู่ในระบบออนไลน์แล้วนะฮะรวมไปถึงการเปลี่ยนโครงสร้างกำลังคนนะครับกำลังคนก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปมีทักษะใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะที่ตอบสนองกับโลกที่เป็นโลกยุคดิจิตอลนั่นเองนะครับนั่นก็คือวัฏของสังคมโลกที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยนะครับว่ามีด้านอะไรบ้างนั่นเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองเรื่องของเทคโนโลยีที่มันเจริญก้าวหน้ามากขึ้นนะครับก็ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาโดยภาพรวมของตอนที่2เรื่องของพลวัตของสังคมโลกที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยครับตอนที่3นี้ก็จะพูดถึงแนวโน้มพลวัตของสังคมไทยก็คือหมายความว่าจากที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วแต่ไปในอนาคตเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเนี่ยเพื่อจะตอบรับกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะมีลักษณะยังไงบ้างนะครับประเด็นแรกนะครับก็คือแนวโน้มพลวัตของสังคมไทยด้านการเมืองเพราะฉะนั้นแน่นอนในเวทีโลกนะครับประเทศไทยจะต้องวางตัวเป็นกลางประเทศไทยไม่ใช่เป็นประเทศที่เป็นประเทศมหาอำนาจประเทศเราไม่ใช่ประเทศใหญ่โตก็ไม่ใช่ประเทศเล็กประเทศใหญ่เพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่มีบทบาทอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกมากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยทางที่ดีที่สุดก็คือต้องวางตัวเป็นกลางวางตัวเป็นกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอำนาจ2ประเทศก็คือจีนกับสหรัฐนะครับเราคงไปตั้งตัวเป็นฝ่ายตรงข้ามกับประเทศใดประเทศหนึ่งคงไม่ได้เพราะว่าพูดง่ายๆเรามีผลประโยชน์ร่วมกับ2ประเทศนี้อยู่นั่นเองนะครับมันก็อาจจะทำให้ไทยเราวางตัวลำบากนิดนึงแต่อย่างน้อยนโยบายการวางตัวเป็นกลางก็เป็นทางเลือกทางออกที่ดีที่สุดนะครับ2ก็คือต้องมีการเตรียมความพร้อมหมายความว่าอาจจะต้องมีการเร่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจเพราะอะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตถูกไหมฮะรวมไปถึงเร่งพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีนั้นจะนำมาซึ่งมูลค่าเพิ่มนำมาซึ่งความได้เปรียบในทางธุรกิจหรือในด้านต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีนะครับรวมไปถึงต้องมีการสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็กระจายความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันเช่นพัฒนาหรือยกระดับขีดความสามารถหรือทักษะของแรงงานนะครับรวมไปถึงสร้างห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคมากขึ้นก็คือหมายความว่าเริ่มให้ความสำคัญหรือให้ความสำคัญกับภูมิภาคหรือประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นในการร่วมมือกันในทางเศรษฐกิจนะครับอย่าไปหวังประเทศมหาอำนาจนะครับก็คือพูดง่ายอันนี้ก็ถือเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจนั่นเองนะครับก็คือเป็นการเปิดสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆให้มากขึ้นนะครับรวมไปถึงเตรียมปรับตัวท่ามกลางความไม่แน่นอนนะความไม่แน่นอนในเรื่องอะไรก็คือสงครามเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับอเมริกาซึ่งดูแล้วก็คงจะยืดเยื้อนะครับก็เพราะว่ามีเหตุผลมีอะไรที่ทำให้สองประเทศนี้ต้องกระทบกระทั่งกันอยู่เรื่อยไม่ว่าจะเป็นกรณีของความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันซึ่งอเมริกาก็ถือขางไต้หวันอยู่นะครับหรือที่อื่นๆนะครับรวมไปถึงขยายฐานลูกค้านะครับและก็บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับรวมไปถึงบริหารสภาพคล่องแล้วก็หาพันธมิตรนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงแนวโน้มพลวัตด้านเทคโนโลยีล่ะนะครับแน่นอนว่าอนาคตจริงๆก็ไม่ใช่อนาคตคงมาถึงแล้วนะครับก็คือว่าด้านเทคโนโลยีเนี่ยคงมีการใช้เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด
ก็มีเยอะแยะนะครับแต่ว่าในเอกสารของเราก็เช่นว่ายกตัวอย่างว่าอาจจะต้องมีการใช้สิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตออฟติงนะครับหรืออินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงเรื่องของอินเทอร์เน็ตหมดมีเรื่องของปัญญาประดิษฐ์มีเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลมีเรื่องของการโทรคมนาคมยุคใหม่นะมีเรื่องของ DLT ก็คือหมายความว่ามีศูนย์กลางของข้อมูลมากกว่า1แห่งนะครับการประมวลผลควอนตัมหรือระบบอัตโนมัตินะครับพวกนี้ก็ถือเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับที่มันจะเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าประเทศไทยก็ต้องเปลี่ยนแปลงด้านของเทคโนโลยีเพื่อรองรับเทคโนโลยีตัวใหม่ๆนี้หรือเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดอันนี้นะครับซึ่งมันแน่นอนว่ามันจะต้องเข้ามามีบทบาทมีอิทธิพลต่อสังคมไทยแน่นั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็คือแนวโน้มพลวัตของสังคมไทยนะครับซึ่งเมื่อกี้ก็เรียนแล้วว่าถ้าพูดถึงพลวัตด้านการเมืองนะครับเราต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองเพราะว่าโลกยุคปัจจุบันมันจะเกิดความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอำนาจนะฮะหรือประเทศต่างๆในโลกก็ยังจะเห็นภาพของความขัดแย้งอยู่ไม่ว่าจะเป็นรัสเซียกับยูเครนไม่ว่าอีกหน่อยจะเป็นเรื่องของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้หรือประเทศต่างๆนานาหรือภูมิภาคต่างๆนานาในโลกแนวโน้มก็จะเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นเหตุผลก็เนื่องจากว่าเรื่องของปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจผลประโยชน์แห่งชาติต่างๆนานาที่ขัดแย้งกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนแล้วว่าประเทศไทยก็ไม่ใช่ประเทศใหญ่โตในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ไม่ใช่ว่าประเทศที่เป็นเล็กไม่ใช่ประเทศเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยคงไม่สามารถกำหนดความเป็นไปของสังคมโลกได้เพราะฉะนั้นนโยบายที่ดีที่สุดก็คือการวางตัวเป็นกลางนะครับก็คือไม่แสดงความขัดแย้งหรือไม่ต่อต้านใครหรือเข้าเป็นพันธมิตรใครอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าเราก็หวังผลประโยชน์จากทั้งสองฝ่ายที่เป็นชาติมหาอำนาจรวมไปถึงประเด็นที่สำคัญเราต้องรองรับหรือวางนโยบายที่เตรียมพร้อมรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือที่เขาเรียกว่าเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดเพราะว่าเทคโนโลยีก้าวกระโดดหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นจะทำให้เราได้เปรียบคู่แข่งขันจะทำให้เราสามารถพัฒนาประเทศเจริญก้าวหน้าได้ตามประเทศอื่นๆหรือก้าวทันประเทศอื่นๆเพราะว่าต้องยอมรับว่าการแข่งขันณปัจจุบันนะครับมันมีสูงมากและที่สำคัญนะครับเราต้องมีการเพิ่มศักยภาพหรือเพิ่มทักษะของคนในชาติครับต้องมีทักษะในการทำงานรูปแบบใหม่นะครับก็ต้องตอบรับกับนโยบายเรื่องของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นทักษะของคนรุ่นใหม่ก็ต้องเป็นทักษะที่ตอบโจทย์กับสังคมยุคดิจิตอลจะต้องมีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในโลกยุคปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เป็นเรื่องที่รัฐบาลนะครับเป็นเรื่องที่ฝ่ายการเมืองนะครับจะต้องวางแผนรองรับสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้รวมไปถึงสภาพสังคมที่มันจะเปลี่ยนไปในเรื่องของการเป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าสังคมผู้สูงอายุแน่นอนว่าประเทศต่างๆในโลกรวมทั้งประเทศไทยนะครับก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วสังคมผู้สูงอายุจะเป็นสังคมที่เป็นภาระอันนี้ต้องพูดกันแบบไม่ได้กล่าวหาหรือว่าใส่ร้ายผู้ที่สูงอายุแต่หมายความว่าโดยสภาพแล้วเนี่ยสภาพร่างกายนะครับของผู้สูงอายุก็อาจจะความแข็งแกร่งความแข็งแรงก็จะลดน้อยลงโรคภัยไข้เจ็บก็จะมีมากขึ้นความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองความสามารถในการประกอบอาชีพก็จะลดน้อยถอยลงเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือว่าสังคมผู้สูงอายุหรือวัยผู้สูงอายุก็จะเป็นวัยที่เป็นภาระเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลหรือหน้าที่ของฝ่ายการเมืองที่ต้องวางแผนตรงนี้เอาไว้ซึ่งจริงๆแล้วถ้ามองแล้วเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีการพูดถึงนโยบายหรือแผนที่จะรองรับ
การที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตก็อาจจะเกิดวิกฤตหนักถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถที่จะวางแผนหรือให้ความสำคัญกับเรื่องของการรองรับสังคมผู้สูงอายุตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาแนวโน้มของพลวัตของสังคมไทยนะครับที่ได้พูดถึงมาทั้งหมดนี้ครับ

ครับเนื้อหาในหน่วยถัดมานะครับก็จะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่2นะครับชื่อหน่วยก็คือว่าการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์กับสังคมเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าหน่วยเนี้ยเราจะชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์กับสังคมและซึ่งทำไมถึงมีความสำคัญก็คือว่าการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในอดีตกับในปัจจุบันเนี่ยมันคงแตกต่างกันเหตุผลก็เพราะว่าณปัจจุบันมนุษย์เรามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นการตั้งถิ่นฐานมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนในอดีตก็คือหมายความว่าการตั้งถิ่นฐานหมายถึงการไปอาศัยอยู่ในที่อื่นที่มีคนอาศัยอยู่น้อยหรือไม่มีคนอาศัยอยู่นะครับแต่ปัจจุบันการตั้งถิ่นฐานเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งของสังคมมนุษย์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าการตั้งว่าคนมันชักจะล้นโลกแล้วนะครับมาดูแนวคิดแรกก่อนก็แล้วกันนะครับหรือเนื้อหาในตอนแรกๆก่อนก็คือแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นะครับอันนี้ก็เป็นการปูพื้นความรู้เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นั่นเองเราจะพูดถึงอะไรบ้างก็จะพูดถึงความสำคัญและความหมายของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เราจะพูดถึงพัฒนาการและปัจจัยของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เราจะพูดถึงประเภทและลักษณะของการตั้งถิ่นฐานของเพราะฉะนั้นมาดูประเด็นแรกก่อนนะครับถ้าพูดถึงความสำคัญนะครับเราก็บอกไปแล้วถูกไหมครับว่าณปัจจุบันการตั้งถิ่นฐานมันเป็นเรื่องที่สำคัญละเพราะว่าพูดง่ายๆมันมีผลกระทบมากมายนั่นเองผลกระทบต่อตัวมนุษย์เองกับผลมนุษย์ขออภัยครับกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่ามนุษย์เราณปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นมันไม่เหมือนในอดีตถ้านึกย้อนกลับไปเท่าที่จะนึกย้อนกลับไปได้นะครับตอนนั้นนะครับคนมันน้อยแต่ทรัพยากรมันเยอะพื้นที่มันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็การตั้งถิ่นฐานอะไรยังไงเนี่ยปัญหาจะไม่ค่อยมีแต่ปัจจุบันการตั้งถิ่นฐานเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วเดี๋ยวสำคัญยังไงเราจะมาพูดถึงกันนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงความสำคัญของการตั้งถิ่นฐานนะครับประเด็นแรกเขาบอกว่ามันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมถูกไหมครับมนุษย์เราเนี่ยจะตั้งถิ่นฐานตรงไหนเนี่ยคงต้องไปอยู่ในบริเวณที่สิ่งแวดล้อมมันพอเหมาะกับการดำรงชีวิตได้ถูกไหมครับอันที่สองคือการตั้งถิ่นฐานก็คือถือเป็นจุดกำเนิดของระบบสังคมการปกครองวัฒนธรรมและกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ถูกไหมฮะเพราะว่าพอมนุษย์ตั้งถิ่นฐานปุ๊บแน่นอนปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันต้องมีมันก็เลยทำให้เกิดระบบสังคมขึ้นนะครับและที่สำคัญนะครับความสำคัญของการตั้งถิ่นฐานการศึกษาการตั้งถิ่นฐานคือว่าณปัจจุบันองค์การระหว่างประเทศคือสหประชาชาติให้ความสำคัญกับเรื่องของการตั้งถิ่นฐานถูกไหมเพราะฉะนั้นตั้งเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือที่เขาเรียกว่า SDG ไว้ในเป้าหมายที่11ก็คือว่าจะทำยังไงให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยนี่ก็คือความสำคัญของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นะครับที่ทำไมว่าปัจจุบันถึงจะต้องให้ความสำคัญนะครับทีนี้ประเด็นแรกนะครับหลังจากความสำคัญที่เมื่อกี้พูดถึงไปแล้วก็จะมาพูดถึงความหมายของการตั้งถิ่นฐานแน่นอนว่าการความหมายของการตั้งถิ่นฐานเนี่ยในเอกสารของเราเนี่ยพยายามจะ

ี้ให้เห็นว่าหรือให้ความหมายของการตั้งถิ่นฐานในลักษณะที่มันมีวิวัฒนาการก็เพราะว่าก็คือหมายความว่าในตอนแรกๆเนี่ยนะเวลาให้ความหมายของการตั้งถิ่นฐานเนี่ยมันหมายถึงแค่การเข้าครอบครองพื้นที่ของมนุษย์เหนือกลุ่มชนในบริเวณที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยมาก่อนหรือมีแต่จำนวนน้อยเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายในยุคแรกๆของการตั้งถิ่นฐานซึ่งถ้านักศึกษาสังเกตดูมันไม่มีความสลับซับซ้อนอะไรเลยถูกไหมครับเพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าในอดีตคนมันน้อยพื้นที่มันเยอะเพราะฉะนั้นก็ความหมายก็สลับไม่มีความสลับซับซ้อนอะไรในเรื่องของการตั้งถิ่นฐานแต่พอพัฒนาการมากขึ้นเวลาผ่านไปนะครับการศึกษารูปแบบที่อยู่อาศัยของมนุษย์หรือพูดง่ายๆก็คือว่าการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เนี่ยเริ่มสลับซับซ้อนมากขึ้นแล้วเริ่มชี้ให้เห็นว่าการตั้งถิ่นฐานเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ทำยังไงที่จะสมดุลกับสิ่งแวดล้อมนะถูกไหมครับเพราะว่าในระยะหลังคนเริ่มมากขึ้นนะและต่อมาความหมายของการตั้งถิ่นฐานมันก็พัฒนาการขึ้นไปอีกมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นไปอีกการตั้งถิ่นฐานเนี่ยเราไปสนใจเรื่องรูปแบบการกระจายโครงสร้างแล้วก็บทบาทของการตั้งถิ่นฐานแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าก็คือพูดง่ายๆการตั้งถิ่นฐานมันมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะทีนี้ถัดมาก็พูดถึงพัฒนาการและปัจจัยของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ถ้าพูดถึงพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เนี่ยก็มีการพูดถึงเยอะแยะมากในประเด็นนี้นะครับแต่ว่าในเอกสารของเราก็จะแบ่งเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์กับยุคประวัติศาสตร์นะครับตัวที่เป็นตัวแบ่งยุคก่อนประวัติศาสตร์กับยุคประวัติศาสตร์นักศึกษาท่านผู้ชมทุกท่านคงจะเข้าใจดีก็คือการเริ่มรู้จักใช้ตัวอักษรเมื่อไหร่ที่เริ่มรู้จักใช้ตัวอักษรก็คือถือว่าเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์แล้วเพราะฉะนั้นในยุคก่อนประวัติศาสตร์พูดง่ายมนุษย์เราก็ตั้งถิ่นฐานตามธรรมชาติก็คือหมายความว่าอาจจะมีการตั้งถิ่นฐานที่ไม่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นก็คือพูดง่ายไม่มีความสลับซับซ้อนเหมือนอย่างปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นอาจจะไม่มีบ้านไม่มีคอนโดไม่มีอพาร์ตเมนต์เหมือนอย่างปัจจุบันก็อาศัยอยู่ตามพื้นที่ธรรมชาติตามถ้ำตามชะง่อนผาอะไรต่างๆนานาที่เป็นสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์แต่พอมายุคปัจจุบันนี่ก็เรียกยุคประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจนถึงณวันนี้การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เรามีความสลับซับซ้อนนะครับมีต้นทุนในเรื่องของการตั้งถิ่นฐานเยอะแยะไปหมดมีผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐานนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือที่เห็นภาพคร่าวๆก่อนของพัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาในเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ไล่มาตั้งแต่ความสำคัญของการตั้งถิ่นฐานเพราะเมื่อสักครู่นี้บอกแล้วว่าการตั้งถิ่นฐานมันมีความสำคัญแล้วนะณปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าการตั้งถิ่นฐานเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้ถูกไหมครับรวมไปถึงมันอาจจะเกิดการกระทำที่เขาเรียกว่าบุกรุกพื้นที่สาธารณะอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับรวมไปถึงมองว่าการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มันเป็นจุดเริ่มต้นของระบบสังคมนะครับรวมไปถึงเรื่องของความหมายของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่มันมีความสลับซับซ้อนตามไปด้วยตามสภาพสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปความหมายของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงไปสลับซับซ้อนตามไปด้วยนั่นเองเช่นเมื่อกี้ยกตัวอย่างไงครับว่าตอนแรกๆเรามีการให้ความหมายของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์แบบง่ายๆแค่หมายความว่าการตั้งถิ่นฐานนั้นก็คือการที่มนุษย์ไปอาศัยอยู่ณที่อื่นที่มีคนอาศัยอยู่น้อยหรือไม่มีใครอาศัยอยู่เลยแต่หลังๆการตั้งถิ่นฐานการให้ความหมายของการตั้งถิ่นฐานแบบนั้นคงล้าสมัยแล้วเพราะว่าสภาพความเป็นจริงมันเปลี่ยนแปลงไปการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นต้องดูผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมผลกระทบทางระบบสังคมวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นนี่คือเนื้อหาในตอนที่1 นะครับที่พูดถึงแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นั่นเอง

ครับและเนื้อหาถัดมานะครับก็คือเป็นเนื้อหาในตอนที่2นะครับคราวนี้เราก็จะพูดถึงแนวคิดและทฤษฎีนะครับที่เกี่ยวข้องกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์หรือก็คือพูดง่ายๆทฤษฎีที่อธิบายเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เพราะอย่างที่เรียนแล้วว่าการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ณปัจจุบันมันมีความสลับซับซ้อนมันต้องถูกอธิบายด้วยทฤษฎีละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เนี่ยประเด็นแรกก่อนเลยนะครับก็จะเกิดจากมีปัจจัยต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับการตั้งถิ่นฐานเช่นปัจจัยทางกายภาพปัจจัยทางกายภาพก็คือว่าจะมนุษย์เราจะไปเลือกตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ไหนนี่มันต้องมีปัจจัยที่เอื้อนะครับต่อการตั้งถิ่นฐานต่อการดำรงชีวิตพูดง่ายๆนะครับก็คือการมีแหล่งน้ำถูกไหมครับอันนี้ไม่ต้องขยายความอธิบายก็รู้ว่าทำไมถึงต้องมีแหล่งน้ำถูกไหมครับต้องเป็นที่ราบนะครับเพราะว่ามันจะได้สะดวกต่อการประกอบอาชีพต้องมีความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินต้องมีป่าไม้นั่นเองนะครับพวกนี้ก็คือเป็นปัจจัยทางด้านที่เรียกว่าปัจจัยทางกายภาพที่มันส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐานแล้วก็ปัจจัยถัดมาก็คือปัจจัยที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เช่นอะไรล่ะคราวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของปัจจัยในเรื่องของโครงสร้างระบบสังคมละถูกไหมครับเช่นมีวัฒนธรรมร่วมกันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะตะเกียดเห็นได้นะครับเราก็จะอยู่ในคนที่มีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันเพราะว่ามันจะได้สะดวกในการดำรงชีวิตถูกไหมครับเช่นว่าพูดภาษาเดียวกันถูกไหมมีความคิดความเชื่อความคิดความอ่านในเรื่องเดียวกันหรือเรื่องที่คล้ายๆกันมีความเชื่อในทางศาสนาอะไรที่คล้ายๆกันมีความเชื่อในทางการเมืองอะไรที่คล้ายๆกันมีเครือข่ายทางสังคมก็คือหมายความว่าอาจจะมีญาติพี่น้องอะไรต่างๆนานานะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีถูกไหมครับรวมถึงเรื่องของการมีงานมีการทำในยุคปัจจุบันถูกไหมฮะเพราะว่าการมีการมีงานทำเนี่ยมันนำมาซึ่งปัจจัยที่จะใช้ในการดำรงชีวิตหรือพูดง่ายๆก็คือเงินนั่นเองนะครับครับทีนี้ถัดมานะครับเราก็จะพูดถึงประเภทและลักษณะการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นหลักๆโดยภาพรวมนะครับเวลาเราแบ่งประเภทของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เนี่ยเราจะแบ่งเป็นการตั้งถิ่นฐานในชนบทแล้วก็การตั้งถิ่นฐานในเมืองซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นการแบ่งตามสภาพสังคมถูกไหมครับก็คือทั้งในชนบทและในเมืองนะครับการตั้งถิ่นฐานในชนบทนะครับจะมีลักษณะยังไงนะครับเขาบอกว่า 1. มีทั้งแบบที่เป็นเส้นตรง 2. แบบวงกลม 3. แบบดาวแล้วก็ 4. แบบรูปตัวทีและตัววายตรงนี้ก็คือหมายความว่าการตั้งถิ่นฐานในชนบทแบบแรกแบบเส้นตรงนั้นก็คือหมายความว่าถ้าสังเกตดูบ้านหรือที่อยู่อาศัยหรือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์จะตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เป็นทางดำรงชีวิตได้เช่นริมสายน้ำริมแม่น้ำลำคลองหรือริมถนนเพราะฉะนั้นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการตั้งถิ่นฐานแบบเส้นตรงนะครับส่วนแบบวงกลมก็อาจจะมีลักษณะที่เรียกว่าลายล้อมอยู่กับแหล่งน้ำซึ่งโดยปกติแหล่งน้ำก็จะเป็นบึงเป็นหนองเป็นสระอะไรก็แล้วแต่นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นแบบดาวนะครับแล้วก็เป็นรูปตัวทีและตัววายก็คือตามลักษณะของพื้นที่หรือแหล่งที่จะใช้เป็นเส้นทางในการคมนาคมนั่นเ

นบทเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยนะครับถ้าดูในเอกสารของเราจะเข้าใจง่ายเนื่องจากว่าจะมีรูปให้ดูประกอบด้วยนะครับก็จะทำความเข้าใจง่ายมากขึ้นและที่สำคัญก็คือว่าเนื้อหาตรงนี้ก็ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนอะไรนะครับนักศึกษาสามารถเปิดดูได้จากเอกสารของเรานะครับทีนี้ถ้าพูดถึงแนวคิดแล้วก็ทฤษฎีเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เนี่ยมันมีแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับก็คือเรื่องของแบบแนวยาวแบบกระจุกตัวแบบเป็นระเบียบแล้วก็แบบกระจายนะครับส่วนทฤษฎีก็จะแบ่งเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานที่เป็นทฤษฎีวงแหวนทฤษฎีรูปเสี้ยวหรือริมแล้วก็ทฤษฎีหลายศูนย์กลางนะครับทฤษฎีวงแหวนเนี่ยสรุปง่ายๆก็คือว่าเราก็จะมีศูนย์กลางอยู่หลังจากนั้นก็จะกระจายความเจริญออกไปก็คือว่าศูนย์กลางความเจริญเนี่ยจะอยู่ตรงกลางแต่วงแหวนรอบนอกที่ขยายออกไปความเจริญก็จะลดหลั่นลดน้อยลงไปนั่นเองอันนี้ก็คือพอนึกภาพออกถูกไหมครับนักศึกษาคงพอนึกภาพออกว่าความเจริญมันก็อยู่ตรงกลางเช่นถ้าไปตามต่างจังหวัดหรือจังหวัดต่างๆนานานะครับศูนย์กลางของความเจริญในจังหวัดนั้นก็อยู่ที่ตัวอำเภอเมืองนั่นเองอำเภอนอกๆออกมานะครับก็ความเจริญก็จะลดหลั่นกันลงไปอย่างนี้เขาเรียกว่าทฤษฎีที่อธิบายการตั้งถิ่นฐานแบบทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีวงแหวนส่วนทฤษฎีรูปเสี้ยวหรือรูปริบนั้นก็คือหมายความว่าความเจริญนั้นก็อาจจะเจริญออกไปเป็นรูปเสี้ยวนะครับจากตรงกลางนะครับจากศูนย์กลางส่วนทฤษฎีที่3ก็คือทฤษฎีหลายศูนย์กลางทฤษฎีหลายศูนย์กลางก็คือหมายความว่าในพื้นที่นั้นๆในจังหวัดนั้นๆนะครับซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่มีความเจริญเติบโตมากก็จะมีหลายศูนย์กลางนั่นเองก็ยกตัวอย่างถ้าในกรุงเทพมหานครก็อาจจะชัดเจนว่าสามารถอธิบายการตั้งถิ่นฐานในกรุงเทพมหานครด้วยทฤษฎีหลายศูนย์กลางเพราะว่าจริงๆแล้วกรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองใหญ่ถูกไหมครับมีศูนย์กลางจุดที่เป็นศูนย์กลางกรุงเทพน่าจะถือว่าหลายจุดนะครับมันไม่เหมือนในตามต่างจังหวัดที่ศูนย์กลางนั้นมีแค่ศูนย์กลางเดียวเช่นก็คืออยู่ในอำเภอเมืองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแนวคิดแล้วก็ทฤษฎีเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นะครับเพราะว่าทฤษฎีต่างๆที่อธิบายเรื่องของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เนี่ยก็เพราะมองว่าการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เนี่ยมันก็พอจะอธิบายได้ทั้งในเชิงทฤษฎีนั่นเองนะครับเช่นทฤษฎีที่มองว่านะครับถือทฤษฎีวงแหวนทฤษฎีนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นการอธิบายว่าความเจริญหรือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เราเนี่ยมันจะกระจุกตัวอยู่ที่ศูนย์กลางก่อนหลังจากนั้นความเจริญหรือการพัฒนานั้นมันก็จะขยายออกไปและที่สำคัญมันก็จะลดหลั่นกันลงไปถูกไหมครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างจังหวัดต่างๆนะครับตามจังหวัดต่างๆส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะอย่างนี้ถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นในกรุงเทพนะครับหรือจังหวัดใหญ่ๆนะครับก็สามารถที่จะอธิบายได้ด้วยทฤษฎีอื่นนะครับเช่นทฤษฎีหลายศูนย์กลางนะครับอันนี้ชัดเจนว่าทฤษฎีหลายศูนย์กลางก็คือหมายความว่าจังหวัดนั้นๆหรือพื้นที่นั้นๆอาจจะมีศูนย์กลางความเจริญศูนย์กลางของย่านธุรกิจศูนย์กลางของการที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยทำมาค้าขายอะไรต่างๆนานามากกว่า1ศูนย์หรือ1แหล่งนั่นเองก็ยกตัวอย่างกรณีง่ายๆกรุงเทพมหานครถูกไหมครับหรือในจังหวัดใหญ่ๆหลายๆที่ก็จะมีศูนย์กลางหลายศูนย์กลางนะครับแต่ว่าณตอนนี้ก็เห็นชัดเจนก็น่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครนะครับรวมไปถึงไอ้พวกแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ก็แน่นอนนะครับว่าจะต้องมี2ปัจจัยใหญ่ๆก็คือปัจจัยทางกายภาพปัจจัยทางกายภาพก็คือสภาพแวดล้อมของที่ที่มนุษย์เราจะไปตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยมันเอื้อต่อการตั้งถิ่นฐานนั่นเองนะครับและปัจจัยที่2ซึ่งจะเกิดขึ้นตามมาก็คือปัจจัยที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ปัจจัยที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ก็คือพูดง่ายจะเป็นเรื่องของโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมละเช่นการมีวัฒนธรรมร่วมกันการมีความเชื่อความคิดความอ่านอะไรต่างๆนานาร่วมกันการมีคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกันการมีโครงข่ายในทางสังคมเป็นญาติพี่น้องกันอะไรทำนองนี้นั่นเองหรือเป็นมิตรสหายกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการถิ่นฐานของมนุษย์เรานั่นเอง

ครับเนื้อหาถัดมาก็จะเป็นเนื้อหาในตอนที่3ตรงนี้นะครับก็จะพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และก็อย่างที่เรียนตอนต้นว่าในอดีตการตั้งถิ่นฐานคงไม่ใช่ปัญหาถูกไหมครับเพราะว่ามนุษย์เรายังมีปริมาณที่น้อยยังมีจำนวนน้อยแต่พื้นที่นะครับมีมากหรือพูดง่ายทรัพยากรมีมากปัญหาก็ไม่ค่อยเกิดนะครับไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งกันในเรื่องที่ดินทำมาหากินความขัดแย้งหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอดีตไม่มีแต่ปัจจุบันนะครับเริ่มเกิดปัญหาเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์แล้วก็อย่างที่เรียนแล้วว่ามนุษย์เรามันเริ่มเพิ่มปริมาณมากขึ้นนะครับมีเป็นหลักหลายพันล้านคนแล้วนะครับในโลกเราปัจจุบันเนี่ยน่าจะประมาณ 7,000 ล้านคนได้แล้วนะครับแต่ว่าพื้นที่โลกพื้นที่ประเทศของแต่ละประเทศมันไม่ขยายตัวนะครับนับวันก็จะยิ่งลดลงไปซะด้วยซ้ำไปเพราะว่าเกิดจากการกัดเซาะของชายฝั่งถูกไหมครับทำให้พื้นดินลดลงนะครับแต่คนเนี่ยมันมากขึ้นทุกปีจากสถิติรับรองว่าไม่เคยมีครั้งไหนที่ประชากรเนี่ยมันลดน้อยลงนะครับแล้วรวมถึงปัจจุบันกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลายท่านอาจจะสงสัยว่าอ้าวไหนบอกว่าคนเกิดใหม่มันน้อยลงทำไมคนก็ต้องน้อยลงตามไปสิใช่ครับคนเกิดใหม่น้อยลงนะครับแต่ว่าตายยากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าทำให้มีคนแก่หรือผู้สูงอายุเยอะนั่นเองก็กลายเป็นโลกเราทั้งใบเนี่ยกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราจะไม่ต้องพูดถึงนะครับเรากลับมาเรื่องของเราว่าทีนี้ถ้าพูดถึงปัญหาของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ล่ะถูกไหมฮะเราก็ต้องแบ่งตามประเภทของการตั้งถิ่นฐานถูกไหมครับเพราะเมื่อกี้เราแบ่งเป็นในเมืองกับในชนบทเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงปัญหาของการตั้งถิ่นฐานเราก็ต้องแบ่งเป็นปัญหาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในสังคมเมืองกับในสังคมชนบทซึ่งปัญหาก็จะแตกต่างกันนะครับแล้วก็มีความรุนแรงที่แตกต่างกันแน่นอนแหละณปัจจุบันนะครับปัญหาในสังคมเมืองมันน่าจะมีมากกว่าและรุนแรงกว่าปัญหาในสังคมชนบทถูกไหมครับเพราะความแออัดมันมากกว่าคนมันอยู่มากกว่าหมายถึงในสังคมเมืองถูกไหมครับปฏิเสธไม่ได้ยกตัวอย่างกรณีประเทศไทยเห็นภาพชัดเจนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรามาดูปัญหาของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในสังคมเมืองก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเขาแบ่งปัญหาเขาในที่นี้ก็คือในเอกสารของเรานะครับว่าแบ่งปัญหาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในสังคมเมืองเนี่ยออกเป็น1ปัญหาพื้นฐานของการตั้งถิ่นฐานในสังคมเมืองปัญหาพื้นฐานของการตั้งถิ่นฐานในสังคมเมืองก็คือหมายความว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมันถึงเป็นปัญหาพื้นฐานก็คือหมายความว่าแน่นอนมันจะต้องเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็1คือปัญหาทางสังคมก็คือหมายความว่าเมื่อคนมาอยู่แออัดกันในสังคมเมืองเอาง่ายๆในกรุงเทพนะครับปัญหาสังคมต้องตามมาถูกไหมฮะเพราะมันคนอยู่กันอย่างแออัดถูกไหมครับใครเป็นใครก็ไม่รู้นะครับอยู่กันอย่างแออัดมันต้องมีการแย่งชิงมันต้องมีความขัดแย้งมันเลยต้องเกิดปัญหาทางสังคมตามมาเช่นปัญหาอาชญากรรมปัญหายาเสพติดนะครับต่างๆนานาพวกนี้ถือเป็นปัญหาสังคมและที่จะตามมาแน่นอนเมื่อคนมันอยู่กันอย่างแออัดมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นธรรมชาตินะว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมต้องตามมาถูกไหมครับเพราะอะไรนะครับทุกคนต้องบริโภคถูกไหมครับทุกคนต้องสร้างขยะแน่นอนถูกไหมครับและเมื่ออยู่รวมกันอย่างแออัดนะครับก็ต้องมีใช้นู่นใช้นี่อุปกรณ์นู่นอุปกรณ์นี่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์นู่นนี่นั่นมันก็เป็นแหล่งที่จะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้นั่นเองรวมไปถึงการปล่อยของเสียไปสู่แหล่งธรรมชาติต่างๆนานาเช่นการปล่อยน้ำเสียไปในแหล่งธรรมชาติอะไรต่างๆนานาคลองอะไรต่างๆนานาริมคลองหนองบึงอะไรต่างๆนานานะครับนี่ก็คือปัญหาพื้นฐานของการตั้งถิ่นฐานในสังคมเมืองอีกอันนึงก็คือพูดถึงอัดก็ว่าได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในสังคมเมืองณปัจจุบันสิ่งที่

อิลีกเรียกไม่ได้เลยก็คือในสังคมเมืองจะเกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมแน่นอนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในเมืองก็จะมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมก็คือหมายความว่าจะมีคนที่แตกต่างกันทั้งในเรื่องอะไรล่ะทั้งในเรื่องฐานะทั้งในเรื่องอาชีพทั้งในเรื่องการศึกษาถูกไหมครับเมื่อมันเกิดความเหลื่อมล้ำเนี่ยแล้วมาอยู่รวมกันเนี่ยปัญหาต่างๆนานาต้องเกิดขึ้นตามมาจากความเหลื่อมล้ำนั้นถูกไหมอาจจะเกิดการเอารัดเอาเปรียบกันอาจจะเกิดการแข่งแย่งกันอะไรทำนองนี้นะครับและที่สำคัญถัดมาปัญหาเรื่องการเข้าถึงที่อยู่อาศัยตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญนะในสังคมเมืองถูกไหมฮะทำไมถึงเป็นเรื่องของการปัญหาการเข้าถึงที่อยู่อาศัยเพราะว่ามันแพงขึ้นพูดง่ายๆถูกไหมครับที่อยู่อาศัยในเมืองนะครับมีราคาแพงขึ้นนะครับที่ดินแพงขึ้นถูกไหมฮะบ้านที่อยู่คอนโดอะไรก็จะแพงขึ้นหมดนะครับก็เลยเกิดปัญหาเรื่องการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและปัจจุบันที่เป็นเรื่องใหม่เลยก็ว่าได้ก็คือมลภาวะทางแสงในสังคมเมืองเห็นไหมครับเริ่มเกิดสิ่งที่เรียกว่ามลภาวะทางแสงก็เพราะว่ามีการใช้แสงไฟอย่างเกินความจำเป็นนะครับจากป้ายโฆษณาเอ่ยจากสถานบันเทิงเอ่ยจากอะไรเอ่ยยามค่ำคืนถูกไหมเมื่อเกิดแสงสว่างตลอดเวลาพูดง่ายมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศหรือสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นมาลงมาแรงอะไรต่างๆนานาสัตว์อะไรต่างๆนานาก็อาจจะหลงง่ายๆหลงเวลานะครับทำให้ส่งผลต่อพฤติกรรมของสัตว์ต่างๆนานาเหล่านั้นนะครับทีนี้ถัดมาถ้าพูดถึงปัญหาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในสังคมชนบทหลักใหญ่ใจความของปัญหาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในสังคมชนบทคือมีการบุกรุกที่ป่าหรือที่สาธารณะนั่นเองนะครับบุกรุกไม่ใช้เพื่ ประโยชน์ทำกินบุกรุกเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยบุกรุกเพื่อเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์จากที่สาธารณะอะไรต่างๆนั่นนะก็เป็นข่าวให้เราเห็นอยู่เป็นประจำในหน้าหนังสือพิมพ์หรือสื่อต่างๆทีนี้ถ้าพูดถึงในด้านแนวทางล่ะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เราณปัจจุบันมันก็แบ่งเป็นทั้งในระดับโลกแล้วก็ในระดับประเทศก็คือหมายความว่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นในระดับโลกก็มีการเสนออะไรต่างๆนานาเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่อยู่ในสิ่งที่เรียกว่าแผนการพัฒนายั่งยืนของสหประชาชาติที่เขาเรียกว่า Sustainable Development Goal นั่นเองนะครับในหมวดที่11นะครับนะที่บอกว่าจะต้องส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยมีการตั้งถิ่นฐานที่ปลอดภัยนั่นเองส่วนในประเทศไทยหรือในหลายประเทศนะครับประเทศไทยก็มีสิ่งที่เรียกว่าแผนยุทธศาสตร์20ปีนะครับก็คือต้องการทำให้เกิดความมั่งคั่งมั่งคงยั่งยืนในประเทศไทยนั่นเองซึ่งก็จะรวมถึงในเรื่องของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ด้วยนะครับก็คือการตั้งถิ่นฐานของคนไทยในประเทศนั่นเองเป็นนี้ก็คือยกตัวอย่างให้เห็นภาพของสิ่งที่เรียกว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ซึ่งมีทั้งในระดับโลกหรือพูดง่ายๆในระดับสากลแล้วก็ในระดับประเทศนะครับเพราะฉะนี้ก็คือเนื้อหาของสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ณปัจจุบันซึ่งมองแล้วว่ามันจะเริ่มขยายตัวมันจะเริ่มมีผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นและที่สำคัญความสลับซับซ้อนของปัญหาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์โดยเฉพาะในสังคมไทยณปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมืองนะครับหรือแม้แต่ในชนบทเองก็ตามจะซับซ้อนและแก้ไขยากขึ้นเรื่อยๆและผลกระทบจะมีเพิ่มขึ้นตามมาด้วยนั่นเอง

ยุปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่อง

0: ค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: จะเรียนมสทได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษารายการนี้จะเป็นการบรรยายสรุปในหน่วยที่5เรื่องแคว้นสุโขทัยนะครับโดยอาจารย์สุพลทัศน์เตชะบุรณะอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับซึ่งรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชา10201ประวัติศาสตร์ไทยของสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับสำหรับเนื้อหาในหน่วยที่5นี้นะครับก็จะมีทั้งหมด4ตอนที่สำคัญนะครับก็จะเริ่มจากในตอนที่1นะฮะก็จะพูดถึงการเกิดแคว้นสุโขทัยตอนที่2จะพูดถึงสภาพการเมืองตอนที่3จะพูดถึงสภาพสังคมและจะปิดท้ายด้วยตอนที่4นะครับก็คือสภาพเศรษฐกิจในสมัยสุโขทัยนะครับทีนี้เรามาดูในตอนที่1นะครับก็คือในเรื่องของการเกิดแคว้นสุโขทัยนะครับการเกิดแคว้นสุโขทัยประเด็นแรกที่เราจะมาพิจารณากันก็คือในเรื่องของสภาพทางภูมิศาสตร์และการกระจายของกลุ่มเมืองนะครับเราจะเห็นได้ว่าแคว้นสุโขทัยในช่วงที่เริ่มสถาปนาอำนาจขึ้นมาเป็นแว่นแควภาคกลางตอนบนนั้นเราก็จะเห็นว่าแคว้นสุโขทัยนั้นนะมีอำนาจทางการเมืองที่แท้จริงนะครับอยู่ทางบริเวณภาคกลางตอนบนเท่านั้นนะหรือตำราบางเล่มก็อาจจะบอกว่าเป็นภาคกลางตอนบนต่อติดกับภาคเหนือตอนล่างนะฮะก็จะเป็นบริเวณสุโขทัยแล้วก็เมืองบริวาร นะอันนี้จะเป็นเขตที่สุโขทัยนั้นเนี่ยมีอิทธิพลทางการเมืองจริงๆนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่แคว้นสุโขทัยเนี่ยมีอำนาจทางการเมืองนั้นก็มีแว่นแคว้นอื่นๆนะฮะที่มีอำนาจร่วมสมัยนะฮะหรือตั้งอยู่ร่วมสมัยกันนะฮะอย่างในทางตอนเหนือก็จะมีแคว้นล้านนานะครับทางตอนใต้นะฮะของแคว้นสุโขทัยก็จะมีแคว้นลาวโวนะฮะแคว้นอโยธยาหรือแคว้นสุพรรณภูมิซึ่งมีจุดกำเนิดที่ไล่เลี่ยกันนะฮะหรือถ้าทางภาคใต้ของเราก็จะมีแคว้นนครศรีธรรมราชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะกับสาเหตุหนึ่งที่นักประวัติศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรียกลักษณะรัฐของสุโขทัยนะฮะว่าเป็นแคว้นนะฮะไม่ใช่อาณาจักรเนี่ยเพราะว่าในช่วงที่สุโขทัยมีอำนาจนั้นมีรัฐอื่นๆที่ปรากฏอยู่ร่วมสมัยกันนะฮะซึ่งจะต่างจากในสมัยอยุธยานะฮะที่เราที่นักประวัติศาสตร์เนี่ยมักจะขนานนามลักษณะรัฐว่าเป็นอาณาจักรนะฮะเพราะว่าอยุธยาเนี่ยสามารถไปตีแว่นแคว้นอื่นๆมาเป็นประเทศราชของตนเองได้นะซึ่งในส่วนนี้สุโขทัยยังไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของรัฐจึงเป็นเพียงแค่แคว้นเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นความรู้ที่อาจจะต่างจากที่คุณได้เรียนในโรงเรียนมานะครับต่อมานะครับกลุ่มเมืองที่ปรากฏในช่วงการสถาปนาของแคว้นสุโขทัยนะครับเราก็จะเห็นว่าสุโขทัยนั้นจะมีลักษณะเป็นระบบเมืองคู่มาแต่แรกนะฮะก็จะเริ่มตั้งแต่นะฮะกลุ่มเมืองแรกก็คือกลุ่มเมืองศรีสัชนาลัยและสุโขทัยนะซึ่งเป็นกลุ่มเมืองแรกสุดนะฮะของการเกิดแคว้นสุโขทัยแล้วก็มีความสำคัญมากที่สุดตลอดสมัยสุโขทัยด้วยนะครับกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มเมืองสะหลวงและสองแควนะครับสะหลวงปัจจุบันก็คือแถบจังหวัดพิจิตรในปัจจุบันนะฮะส่วนสองแควก็คือจังหวัดพิษณุโลกในปัจจุบันนะครับส่วนกลุ่มเมืองที่3ก็จะเป็นกลุ่มเมืองนครชุมกำแพงเพชรนะฮะก็จะเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกันนะฮะหรือตำราบางเล่มก็อาจจะเรียกว่าชากังราวก็ได้นะฮะก็คือเป็นชื่อของกำแพงเพชรในปัจจุบันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มเมืองพระบางนะครับกลุ่มเมืองพระบางก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแถบจังหวัดนครสวรรค์ในปัจจุบันนี่คือเป็นกลุ่มเมืองที่สุโขทัยมีอำนาจแผ่ไปถึงนะฮะแล้วก็เป็นเมืองรุ่นแรกนะฮะของแคว้นสุโขทัยนะครับต่อไปในเรื่องที่2นะครับก็คือสภาพการทางประวัติศาสตร์กับการเกิดแคว้นสุโขทัยนะครับเราอาจจะกล่าวได้ว่าสุโขทัยนั้นเกิดขึ้นมาได้นะฮะจากสุญญากาศทางการเมืองนะฮะก็คือการเสื่อมอำนาจของเขมรหลังรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่7นะฮะคือสุโขทัยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อำนาจของเขมรเนี่ยนะฮะเริ่มเสื่อมอำนาจลงนะฮะคือแผ่อำนาจมาไม่ถึงในช่วงนั้นและในขณะเดียวกันเนี่ยแว่นแคว้นทางตอนเหนือนะฮะก็คือล้านนานะฮะก็ไม่ได้แผ่อำนาจลงมาถึงบริเวณสุโขทัยเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะพื้นที่ของสุโขทัยในอดีตจะปลอดจากอำนาจทางการเมืองจึงเป็น
ปัจจัยหนึ่งนะฮะที่ทำให้คนในแถบนั้นเนี่ยตั้งรัฐขึ้นมานะฮะก็คือเป็นแคว้นสุโขทัยนะฮะทีนี้ที่อาจารย์บอกว่าเขมรเริ่มเสื่อมอำนาจลงนะฮะนี่อาจจะต้องเท้าความนิดหนึ่งว่าก่อนหน้าที่จะเกิดแคว้นสุโขทัยนะฮะอำนาจของเขมรเนี่ยแผ่มาถึงบริเวณดินแดนประเทศไทยปัจจุบันค่อนข้างกว้างขวางนะฮะแต่พอหลังรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่7ไปแล้วนะฮะเขมรก็เริ่มเสื่อมอำนาจลงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะจริงๆเนี่ยนะฮะตั้งแต่รัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่7แล้วเนี่ยพระองค์เนี่ยทรงสร้างความสัมพันธ์ทางเครือญาตินะฮะกับแว่นแคว้นต่างๆรวมไปถึงแว่นแคว้นสุโขทัยที่กำลังก่อตัวขึ้นในเวลานั้นนะฮะก็คือเป็นราชวงศ์ศรีนวนำธมนะซึ่งจะเป็นราชวงศ์ที่มีอำนาจก่อนที่จะเกิดแคว้นสุโขทัยเล็กน้อยนะครับโดยสาเหตุที่พระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยทรงหันมาสร้างความสัมพันธ์ทางเครือญาติก็คือการส่งพระราชธิดานะฮะมาเป็นมเหสีนะฮะของในราชวงศ์ศรีวนำธมเนี่ยนะฮะก็คือเนื่องจากนะฮะตอนนั้นเนี่ยเขมรเนี่ยเจอศึกกับอาณาจักรจำปาซึ่งเป็นอาณาจักรใหญ่แห่งหนึ่งที่เป็นศัตรูทางการเมืองมายาวนานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะการที่เขมรเนี่ยหันมาทำศึกกับจำปาเป็นเวลายาวนานเนี่ยนะฮะก็ทำให้ผู้ปกครองในเวลานั้นเนี่ยไม่อยากจะมีปัญหานะฮะหรือมีศึกในอีกด้านนึงก็คือในด้านที่ติดกับดินแดนประเทศไทยในปัจจุบันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ก็คือพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยจึงสร้างความสัมพันธ์นะฮะกับแว่นแคว้นต่างๆในภาคกลางของไทยนะฮะก็คือเพื่อไม่ต้องการเปิดศึกประการหนึ่งแล้วก็เพื่อป้องกันการรุกรานจากแคว้นในภาคกลางของไทยในเวลาเดียวกันด้วยนะครับต่อมานะครับก็คือเราก็จะเห็นถึงบทบาทของบุคคลสามคนนะฮะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสถาปนาแคว้นสุโขทัยนะฮะก็คือพ่อขุนศรีนวนำธมนะซึ่งก็เป็นกษัตริย์ในราชวงศ์ก่อนที่จะมีสุโขทัยนะฮะก็คือราชวงศ์ศรีนวนำธมนะฮะซึ่งพระองค์เนี่ยมีพระราชโอรสก็คือพ่อขุนผาเมืองนะครับในขณะที่พ่อขุนผาเมืองนั้นก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะฮะที่ชื่อพ่อขุนบางกลางหาวนะซึ่งตอนหลังเนี่ยพอเกิด เหตุการณ์กบฏจากกลุ่มขอมสบดขอมสบาดโขนลำพงนะฮะพ่อขุนบางกลางหาวกับพ่อขุนผาเมืองเนี่ยก็ร่วมมือกันในการขับไล่ขอมกลุ่มนี้ออกไปนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะเห็นเหตุการณ์ก็คือการโอนอำนาจนะฮะจากราชวงศ์ศรีนวนำธมนะฮะไปสู่ราชวงศ์พะร่วงก็คือหลังจากที่ทั้งสองพระองค์ก็คือพ่อขุนบางกลางหาวกับพ่อขุนผาเมืองเนี่ยนะฮะร่วมมือกันขับไล่ขอมสบายโขนลำพงออกไปแล้วนะฮะพ่อขุนผาเมืองก็มอบราชบัลลังก์นะฮะให้กับพ่อขุนบาง

กลางหาวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะของแคว้นสุโขทัยโดยพ่อขุนบางกลางหาวต่อมาก็จะมีพระนามที่เราจะรู้จักกันดีนะฮะก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิตซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์พระร่วงก็คือราชวงศ์สุโขทัยนะครับแล้วก็ในช่วงตอนต้นของการสถาปนาแคว้นสุโขทัยนั้นนะฮะก็มีความสัมพันธ์กับแคว้นรอบข้างนะฮะซึ่งก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดำเนินมาตั้งแต่ก่อนที่จะสถาปนาแคว้นแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะฮะของการเกิดแคว้นสุโขทัยในช่วงต้นนะครับ

ต่อมาในตอนที่2นะฮะก็จะดูในเรื่องของสภาพทางการเมืองในสมัยสุโขทัยนะครับสภาพทางการเมืองในสมัยสุโขทัยนะครับก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีประเด็นแรกก็คือในเรื่องของการขยายอำนาจทางการเมืองนะครับหลังจากที่สุโขทัยสถาปนาแว่นแคว้นเป็นปึกแผ่นแล้วนะฮะก็มีการขยายอำนาจนะฮะโดยการขยายอำนาจนั้นจะมุ่งเน้นไปทางใต้นะฮะซึ่งสาเหตุที่สุโขทัยเนี่ยเน้นขยายอำนาจลงไปทางตอนใต้นะฮะก็จะมี เหตุผลหลักอยู่2ประการนะฮะประการแรกก็คือดินแดนทางใต้นั้นนะฮะเป็นศูนย์รวมศิลปะวิทยาการของภูมิภาคนะฮะเราจะเห็นว่าในบริเวณภาคกลางตอนล่างของประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยนะที่ทำให้สุโขทัยขยายอำนาจลงมาทางตอนใต้อีกปัจจัยหนึ่งเป็นเหตุผลทางเศรษฐกิจนะครับก็คือด้วยความที่สุโขทัยนั้นเป็นดินแดนทางตอนในนะครับก็คืออยู่บริเวณภาคกลางตอนบนหรือภาคเหนือตอนล่างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะการค้าขายจึงค่อนข้างห่างไกลจากทางออกทางทะเลดังนั้นเนี่ยการขยายดินแดนไปทางตอนใต้นะฮะก็คือเป็นการหาทางออกทางทะเลนะฮะในการค้าขายนะฮะและเป็นการควบคุมเส้นทางการค้าไปในตัวด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่สุโขทัยนั้นขยายอำนาจลงมาทางตอนใต้นะครับนอกจากนั้นนะครับปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สุโขทัยเนี่ยสามารถดำรงสถานะความเป็นแคว้นในช่วงนี้ได้นะฮะก็คือบทบาทของจีนนะซึ่งเป็นมหาอำนาจที่สำคัญในโลกตะวันออกนะฮะคือในขณะนั้นเนี่ยจีนเนี่ยเข้ามาโจมตีอาณาจักรพุกามจนแตกพ่ายไปนะซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะฮะทำให้เกิดการรวมกลุ่มแว่นแคว้นเป็นพันธมิตรกัน3แคว้นนะฮะก็จะมีกษัตริย์3พระองค์นะที่นักศึกษาเห็นในสไลด์นะฮะก็จะเป็นกษัตริย์นะฮะที่มาร่วมมือกันนะฮะเพื่อป้องกันการลุกรานของจีนจากทางตอนเหนือนะฮะก็จะมีพญามังรายนะฮะซึ่งเป็นกษัตริย์ของแคว้นล้านนานะครับพญางามเมืองนะฮะซึ่งเป็นกษัตริย์ของแคว้นพะเยาแล้วก็ตัวของพ่อขุนรามคำแหงนะฮะซึ่งเป็นกษัตริย์จากแคว้นสุโขทัยเนี่ยก็ได้กระทำสัตว์เป็นพันธมิตรกันซึ่งนะฮะเหตุการณ์ครั้งนั้นมันก็จะกลายเป็นที่มาของอนุสาวรีย์3กษัตริย์นะฮะที่เชียงใหม่ที่นักศึกษาเห็นในปัจจุบันนะครับซึ่งบทบาทของจีนนะแม้ว่ามันจะเป็นภัยคุกคามนะฮะของสุโขทัยแต่อีกด้านหนึ่งนะฮะจีนก็นะฮะพอใจนะฮะที่จะให้แว่นแคว้นต่างๆในบริเวณภูมิภาคนี้เนี่ยอยู่กันแบบกระจัดกระจายนะฮะไม่สามารถรวมกันหนึ่งเดียวได้นะฮะเพราะว่านะฮะจีนก็มองว่าถ้าให้มีแว่นแคว้นนะฮะกระจัดกระจายอยู่ในภูมิภาคของเราเนี้ยนะฮะมันก็ทำให้จีนเนี่ยนะฮะวางใจหรือว่าปลอดจากภัยทางการเมืองทางตอนใต้นะฮะก็ไม่เป็นภัยคุกคามกับจีนนั่นเองนะฮะและในเวลาเดียวกันจีนก็ดำเนินนโยบายความสัมพันธ์กับแว่นแคว้นในภูมิภาคนี้นะฮะด้วยสิ่งที่เราเรียกว่าระบบบรรณาการนะฮะหรือการค้าในระบบบรรณาการนะฮะโดยในภาษาจีนเราก็จะเรียกว่าระบบจิ้มก้องนั่นเองนะครับต่อไปในเรื่องที่2นะฮะก็คือการจัดรูปแบบการปกครองนะฮะเราจะเห็นว่าการจัดรูปแบบการปกครองของสุโขทัยนั้นจะเป็นเอกลักษณ์นะฮะที่ต่างจากยุคต่อมานั่นก็คือการจัดให้มีเมืองบริวารที่เราเรียกว่าเมืองลูกหลวงนะฮะซึ่งเมืองลูกหลวงนั้นก็คือเป็นเมืองที่อยู่รอบสุโขทัยทั้ง4ทิศนะฮะก็จะมีตั้งแต่ศรีสัชนาลัยนะซึ่งเป็นเมืองลูกหลวงทางตอนทางทิศเหนือนะฮะถือว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญที่

สุดนะครับเพราะว่าในหลายๆรัชกาลของสุโขทัยเนี่ยก็จะมีการส่งพระราชโอรสนะซึ่งก็ถูกหมายตาว่าเป็นรัชทายาทนะฮะไปปกครองที่ศรีสัชนาลัยก่อนนะครับต่อมาก็จะเป็นเมืองสองแควนะครับซึ่งเป็นเมืองลูกหลวงทางฝั่งตะวันออกนะครับเมืองนครชุมนะฮะหรือกำแพงเพชรนะฮะหรือในบางตำราอาจจะเรียกว่าชากังราวก็จะเป็นเมืองลูกหลวงทางฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็เมืองสะหลวงนะครับหรือพิจิตรในปัจจุบันนะฮะก็จะเป็นเมืองลูกหลวงทางทิศใต้นะครับส่วนพัฒนาการของการจัดการปกครองในสมัยสุโขทัยนั้นก็อาจจะแบ่งได้เป็น2ช่วงใหญ่ๆนะครับในช่วงแรกก็คือตั้งแต่ราชวงศ์ศรีนวนำถมนะฮะมาจนถึงยุคของพญาเลอไทยนะฮะในช่วงนี้การปกครองจะมีลักษณะเป็นระบบเมืองคู่นะอันนี้พิจารณาได้จากหลักฐานทางประวัติหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในขณะนั้นนะฮะก็คือมักเวลากล่าวถึงกษัตริย์ของสุโขทัยก็มักจะกล่าวเป็นคู่กันนะฮะว่าเป็นกษัตริย์ของสุโขทัยและศรีสัชนาลัยนะฮะก็คือยังมีลักษณะการปกครองแบบเดิมที่ตกทอดมาอยู่นะฮะก็คือเป็นระบบเมืองคู่ที่คุณได้เรียนไปเมื่อตอนต้นนะครับส่วนในช่วงที่2นะฮะก็จะเป็นในช่วงของตั้งแต่รัชกาลพญาลิไทยนะฮะไปจนถึงสิ้นสุดแคว้นสุโขทัยนะฮะก็จะเห็นได้ว่าในช่วงนี้เนี่ยนะฮะอำนาจของกษัตริย์จะมีมากขึ้นนะฮะเริ่มเปลี่ยนจากการเป็นพ่อขุนนะฮะมาเป็นธรรมราชาซึ่งเดี๋ยวจะได้กล่าวถึงต่อไปนะครับและในขณะเดียวกันนะฮะเมืองศรีสัชนาลัยก็ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นในฐานะที่เป็นเมืองของรัชทายาทนะหรือเป็นเมืองของพระราชโอรสที่จะไปปกครองก่อนที่จะขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือการใช้พุทธศาสนาในทางการเมืองของพญาลิไทยสืบเนื่องจากในช่วงนี้เนี่ยสุโขทัยขยายดินแดนไปอย่างกว้างขวางใหญ่โตมากขึ้นนะฮะก็ทำให้การใช้คติความเป็นพ่อขุนนะฮะเริ่มไม่มีประสิทธิภาพนะก็จะต้องมีการอธิบายสถานะของกษัตริย์ให้ใหญ่กว่าเดิมนะโดยการนำหลักการในเรื่องของธรรมราชามาใช้นะครับต่อไปในเรื่องที่3นะฮะก็คือแนวความคิดทางการเมืองการปกครองนะฮะก็จะเห็นได้ว่าสถานะของกษัตริย์ในสมัยสุโขทัยก็จะได้รับการอธิบายด้วยแนวคิดธรรมราชาซึ่งอันนี้จะเป็นในช่วงตั้งแต่รัชกาลพญาลิไทยเป็นต้นมาที่สุโขทัยเนี่ยมีอาณาเขตขยายใหญ่มากขึ้นนะซึ่งแนวคิดธรรมราชามันคืออะไรนะฮะก็คือเป็นการอธิบายสถานะของกษัตริย์ในทางพุทธศาสนานิกายเถรวาทนะครับโดยแนวนะฮะโดยก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นมาดูที่มาที่ไปของแนวคิดธรรมราชาเสียก่อนนะฮะว่ามันก็คือมาจากแนวคิดเกี่ยวกับรัฐและกษัตริย์ตามคติพุทธศาสนานะฮะโดยในพระไตรปิฎกนะฮะก็จะมีการกล่าวถึงหน้าที่ของกษัตริย์นะฮะก็คือจะต้องเป็นผู้ที่พาราษฎรเนี่ยมุ่งสู่นิพพานนะฮะคือในพระไตรปิฎกเนี่ยจะกล่าวว่าการเกิดรัฐพวกเนี้ยนะฮะก็คือมันเป็นเรื่องของกิเลสของมนุษย์นะฮะมนุษย์เราเนี่ยมีกิเลสโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องมีผู้ปกครองมาคอยควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์เหล่านั้นนะซึ่งก็เป็นหน้าที่ของกษัตริย์นะฮะโดยหน้าที่ของกษัตริย์นอกจากจะควบคุมพฤติกรรมของคนเหล่านั้นแล้วนะฮะก็จะต้องส่งเสริมนะให้ราษฎรเนี่ยทำความดีทำบุญทำทานมากๆนะฮะเพื่อนำไปสู่นิพพานนะฮะโลกปัจจุบันหรือโลกนี้ชาตินี้เป็นทางผ่านนะฮะเป็นดินแดนที่ไว้ทำบุญนะฮะทำความดีนะเพื่อที่จะมุ่งสู่นิพพานในโลกหน้านั่นเองนะฮะนอกจากนั้นนะฮะมันจะมีแนวคิดเรื่องมหาสมมติซึ่งมันก็จะเป็นที่มาของแนวคิดธรรมราชาเหมือนกันนะฮะก็คือในเรื่องของบุญญาธิการนะฮะการเป็นผู้ชายหนุ่มรูปงามนะฮะมีบุญญาธิการก็จะได้รับการเลือกนะฮะให้เป็นผู้นำนะฮะหรือเป็นกษัตริย์ตามคติพุทธศาสนาซึ่งตัวอย่างก็คือในกรณีของพญาลิไทยนะที่พระองค์ใช้แนวคิดเรื่องของพระราชาผู้ทรงธรรมนะฮะเป็นตัวอธิบายสถานะของพระนะครับต่อไปในตอนสุดท้ายนะฮะก็คือในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจเนี่ยนะฮะประเด็นแรกที่เราจะมาดูกันก็คือในเรื่องทางด้านเกษตรกรรมนะฮะประเด็นแรกที่เราอาจจะต้องมาทำความเข้าใจกันใหม่นะฮะก็คือประโยคนึงในศิลาจารึกนะฮะที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนะฮะว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวใช่ไหมฮะในยุคหนึ่งนะฮะเราก็เคยเชื่อกันอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าในเวลาต่อมานะฮะนักประวัติศาสตร์ก็มีการมาพิจารณาข้อความนี้ใหม่นะฮะแล้วก็ลงความเห็นกันว่าในวลีหรือประโยคนี้เนี่ยอาจจะมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะฮะจนอาจจะเราอาจจะมองว่ามันเป็นมายาคตินะฮะเพราะว่านะฮะถ้าเราดูจากสภาพทางภูมิศาสตร์ของสุโขทัยเนี่ยเราจะเห็นว่าสุโขทัยนั้นเนี่ยเป็นที่ราบสูงค่อนข้างสูงมีภูเขาเยอะนะฮะและอีกหนึ่งตัวชี้วัดนะฮะที่มันเป็นการบอกว่าสุโขทัยไม่ได้มีความอุดมสมบูรณ์จริงๆนะฮะก็คือในเรื่องของแหล่งชลประทานนะฮะเราจะเห็นว่าสุโขทัยนั้นเนี่ยนะฮะมีการขุดบ่อนะฮะที่เรารู้ว่าตระพังเยอะมากนะฮะถ้าเทียบกับปัจจุบันก็คือเหมือนเป็นอ่างเก็บน้ำในทำนองเนี้ยฮะแล้วก็มีการทำเขื่อนที่เราเรียกว่าสรีดพงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการขุดบ่อขุดตระพังหรือทำเขื่อนตรงนี้มันก็เป็นตัวบอกอะฮะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยไม่ได้สมบูรณ์จริงๆนะฮะจึงต้องมีการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามฤดูการเพาะปลูกนะฮะนอกจากนั้นนะฮะเวลาเราพูดถึงแหล่งน้ำในสมัยสุโขทัยเนี่ยก็จะมีแม่น้ำที่สำคัญนะฮะสามสายด้วยกันนะฮะก็จะมีแม่น้ำปิงนะครับแม่น้ำยมนะซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านสุโขทัยนะครับแล้วก็มีแม่น้ำน่านนะครับและนอกจากนั้นนะฮะก็จะมีการทำถนนพะร่วงซึ่งถนนพะร่วงเนี่ยมันจะเป็นถนนนะฮะบวกกับคลองที่ขนานกันไปนะฮะโดยจะมีทางออกตรงบริเวณเมืองมอนนะฮะใกล้ๆกับอ่าวมอตมะซึ่งก็จะเป็นเส้นทางที่สุโขทัยเนี่ยใช้ในการติดต่อค้าขายกับทางฝั่งทะเลอันดามันนะฮะในทางด้านฝั่งตะวันตกตรงนั้นนะครับต่อไปนะฮะในเรื่องที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการผลิตเครื่องสังคโลกนะเครื่องสังคโลกก็จะเป็นงานหัตถกรรมที่มีความโดดเด่นในสมัยสุโขทัยนะฮะโดยคำว่าสังคโลกนั้นนะฮะเชื่อกันว่ามาจากคำสองคำมารวมกันก็คือคำว่าซองบวกโกลกนะฮะซองนะฮะตรงนี้เป็นชื่อราชวงศ์ของจีนนะฮะปัจจุบันถ้าออกเสียงแบบสำเนียงจีนกลางก็คือเป็นราชวงศ์ซ่งนั่นเองนะฮะเครื่องสังคโลกนี้ถ้าเป็นในโลกตะวันตกเขาจะเรียกว่าเซลาดอนนะฮะหรือบางคนอาจจะเรียกว่าศิลาดนนะก็แล้วแต่นะแต่ก็คือเป็นคำเดียวกันนะครับเครื่องสังคโลกนั้นจะมีจุดเด่นนะฮะก็คือในเรื่องของความแข็งแกร่งนะฮะเนื่องจากได้รับอิทธิพลกรรมวิธีการผลิตจากจีนนั่นก็คือการเผา2ครั้งนะทำให้ตัวเนื้อดินเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะฮะและจากการเผา2ครั้งตรงนี้ทำให้เกิดลวดลายที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจนะฮะแต่ว่ามันเป็นลายที่มีความโดดเด่นแล้วก็กลายเป็นของที่ถูกใจนะฮะกับลูกค้าในเวลานั้นนะฮะก็คือเรื่องของลักษณะที่เรียกว่าการแตกลายงานะในหนังสือเนี่ยเขาจะใช้คำว่ารานนะฮะแต่ว่าถ้าเราจะอธิบายง่ายๆคือมันจะเป็นแตกลายงาคือเป็นเส้นร้าวเล็กๆนะที่เกิดกระจายทั่วไปในภาชนะสังคโลกนั้นนะครับสาเหตุสำคัญนอกจากสาเหตุสำคัญที่ทำให้เครื่องสังคโลกขายดีเนี่ยนอกจากการมีแตกลายงาในตัวเนื้อภาชนะแล้วเนี่ยนะฮะก็คือในเรื่องของราคานะฮะที่ราคาถูกกว่าของจีนนะครับแต่อย่างไรก็ตามการผลิตเครื่องสังคโลกในสมัยสุโขทัยนั้นจะเน้นการขายภายในหรือเน้นขายในตลาดภายในมากกว่าภายนอกนะฮะหรือการส่งออกนะครับต่อไปในเรื่องที่3นะฮะก็คือการค้าในรูปแบบกองคาราวานนะฮะเราจะเห็นว่าในเมื่อสุโขทัยเนี่ยนะฮะการเกษตรอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนักนะฮะเนื่องจากว่าพื้นที่ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ดังนั้นรายได้หลักของสุโขทัยจึงมาจากการค้าเป็นสำคัญนะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในศิลาจารึกหลักที่1เนี่ยก็จะมีการกล่าวถึงกิจกรรมทางการค้านะฮะก็คือเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายนั่นเองนะซึ่งเราก็จะเห็นว่าที่ตั้งของสุโขทัยนั้นเนี่ยก็
เหมาะพอดีที่จะเป็นศูนย์กลางทางการค้าทั้ง4ทิศในภูมิภาคนะฮะโดยเส้นทางหลักในการเดินคาราวานหรือกองการค้า

นะฮะก็คือถนนพระร่วงนะฮะก็คือจะเป็นถนนที่ไปออกอ่าวมอตมะนะฮะทางฝั่งตะวันตกของสุโขทัยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะฮะจะเป็นตัวสร้างความมั่งคั่งให้กับสุโขทัยมากกว่าในเรื่องของการเกษตรกรรมนั่นเองนะครับบทส่งท้ายนะครับก็คือจะพูดถึงในเรื่องของความเสื่อมของแคว้นสุโขทัยเราจะเห็นได้ว่าสุโขทัยนั้นนะฮะจะรุ่งเรืองอยู่ใน3รัชกาลแรกเท่านั้นนะฮะก็คือในรัชกาลของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์นะฮะพ่อขุนบานเมืองแล้วก็พ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับแต่หลังจากหมดยุคนี้ไปแล้วนะฮะสุโขทัยก็เริ่มเสื่อมอำนาจลงนะฮะพร้อมๆกับการขึ้นมามีอิทธิพลของอยุธยาทางตอนใต้แล้วก็ของแคว้นล้านนาทางตอนเหนือนะฮะโดยประเด็นหลักที่จะมาดูในตรงนี้ก็คือจะเป็นบทบาทของอยุธยานะที่เราจะเริ่มเห็นการแทรกแซงการเมืองในแคว้นสุโขทัยในช่วงปลายสุโขทัยนะครับก็จะเห็นได้จาก3กรณีนะครับกรณีแรกนะฮะก็คือกรณีของพระยาบาลแล้วก็พระยารามนะฮะเจ้านายสองพระองค์นี้นะฮะแยกอำนาจกันนะฮะในช่วงหลังจากที่พระมหาธรรมราชาที่3สวรรคตนะฮะสุดท้ายนะฮะจากการที่ทั้งสองพระองค์เนี่ยเขาแยกอำนาจกันก็เป็นเปิดช่องอะฮะให้อยุธยาเนี่ยเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองนะฮะโดยพระยาบาลนะฮะก็กลายมาเป็นกษัตริย์ของสุโขทัยก็คือพระมหาธรรมราชาที่4บรมปานนะฮะส่วนพระยารามนั้นก็อยุธยาจัดการนะให้ไปครองเมืองที่สุโขทัยนะครับต่อมานะฮะก็จะเป็นกรณีเจ้าสามพระยานะฮะเจ้าสามพระยานั้นเนี่ยนะฮะก็จะเห็นได้ว่าพระองค์นั้นมีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งที่เกิดกับธิดาพระราชธิดาของสุโขทัยก็คือพระราเมศวรนะครับซึ่งพระราเมศวรพระองค์นี้แหละฮะต่อมานะฮะก็จะมาเป็นสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนั่นเองนะฮะซึ่งในกรณีของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยนะฮะก็จะเป็นช่วงที่มีเจ้านายพระองค์หนึ่งนะฮะก็คือพระยาจัดการปัญหาในแคว้นสุโขทัยโดยตรงนะฮะก็คือพระองค์ไปประทับที่เมืองพิษณุโลกนะฮะทำสงครามกับพระเจ้าติโลกราชของล้านนานะซึ่งในที่สุดเนี่ยพระองค์ก็สามารถรบชนะล้านนาได้นะฮะแล้วก็ถือโอกาสผนวกรวมแคว้นสุโขทัยเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาในที่สุดนั่นเองนะครับก็ขอจบการบรรยายในหน่วยที่5แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวเราคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายทามันซันมูการัตนัมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิตโตกิซันมูการัตนัมภริยาในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุม World Bank Group's High Level Advisory Council on Jobs ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปีคริสตศักราช2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งในภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงประชาชนโดยในปี2568ทั้งสองประเทศได้ฉลองครบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้มีการส่งเสริมพลวัตความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าซึ่งกำหนดทิศทางความร่วมมือใน4สาขายุทธศาสตร์ได้แก่การเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงและมีความสามารถในการรับมือการเพิ่มพูนความสามารถด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคทั้งนี้นายทามันซันมูการัตนัมได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนที่9ของสาธารณรัฐสิงคโปร์

เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่14กันยายน2566เคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีอาวุโสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์เวลา 18:11 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้ศาสตราจารย์สนิทอักษรแก้วนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนพร้อมกลุ่ยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจพร้อมกลุ่ยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมภูมิเรียงลายราชวัตรโคมแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือราษฎรทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีความต่อเนื่องทรงส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของชาติทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกภูมิภาคทรงเล็งเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาการเกษตรอย่างเป็นขั้นตอนมีพระราชดำรัสให้ปรับปรุงพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าและต่อยอดให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพลิกฟื้นวิถีชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนนอกจากนี้ยังพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสทรงสืบสานการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางวิชาการเกษตรอย่างทั่วถึงเป็นการพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่ราษฎรในภาคใต้ให้มีความยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชวิริยะอุตสาหะและมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อความเป็นอยู่ดีมีสุขของอาณาประชาราษฎรและการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคงทรงพระปรีชาสามารถในศาสตร์ที่เกี่ยวกับการประดิษฐศาสตร์อันเป็นพื้นฐานสำคัญของนักบริหารวัฒกิจรุ่นใหม่ทรงเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์ในการนำทุนทางวัฒนธรรมของชาติให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยหลักการบริหารจัดการภาครัฐหลายภาคส่วนเพื่อผลักดันเอกลักษณ์ไทยสู่เวทีสากลโดยทรงเป็นแบบอย่างในการทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมงานหัตถศิลป์ของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนซึ่งตรงกับวันที่12ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้ที่6แห่งสเปนกรุงมาดริดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งใน

ด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569วันนี้เวลา 11:24 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาในภูมิภาคและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออพสทจัดขึ้นระหว่างวันที่12-16 ตุลาคม 2569มีเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วประเทศมากกว่า170หน่วยงานและมีผู้แทนจากสถานศึกษาสมาชิกงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 5,000 คนเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานต่อยอดงานวิจัยนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืนปีนี้มีโรงเรียนได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่2จำนวน1แห่งเกียรติบัตรงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่จำนวน2แห่งป้ายสนองพระราชดำริในงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจำนวน15แห่งและมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นขั้นที่2จำนวน1ตำบลป้ายสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจำนวน4ตำบลโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรการแสดงชุดพฤกษาทวิฝั่งนาวาสินถิ่นใต้และวิดิทัศน์แสดงผลสำเร็จของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชซึ่งปัจจุบันดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทระยะที่5ปีที่7สามารถพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรให้มีระบบข้อมูลที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลและกำลังเข้าสู่แผนแม่บทระยะที่5ปีที่8สืบสานรักษาและต่อยอดสู่การสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนจากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมความว่างานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เด็กเยาวชนบุคลากรและประชาชนในท้องถิ่นต่างๆเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่นตนเพื่อจะได้มีใจช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรที่เปรียบเสมือนสินทรัพย์อันมีค่าที่ธรรมชาติมอบให้ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่มีการอบรมให้เข้าใจจุดมุ่งหมายและวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดการฟื้นฟูทรัพยากรที่เสื่อมโทรมและให้ลงมือปฏิบัติเช่นสำรวจทรัพยากรในถิ่นที่อยู่ว่ามีสิ่งใดบ้างช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นหรือดูแลรักษาต้นน้ำลำธารในพื้นที่ให้คงสภาพดีภารกิจในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นจะบรรลุผลสำเร็จได้ต้องอาศัยเครือข่ายของสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้รู้จักคุณค่าของทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อปลูกจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ปลูกความรักความหวงแหนทรัพย์สินอันมีค่าและความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันสงวนรักษาให้ทรัพย์สินเหล่านั้นมีอายุยืนยาวเป็นประโยชน์ไปจนชั่วลูกหลาน

จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจัดแสดงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีต่อโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยทรงเป็นแบบอย่างการใฝ่หาความรู้ตลอดชีวิต

เมื่อปี 2535เพื่อทรงสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชปัจจุบันดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบการดำเนินงาน3ฐานทรัพยากรคือทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญามีฐานข้อมูลทรัพยากรที่ถูกต้องมากกว่า 50,000 ข้อมูลมีศูนย์แม่ข่ายอพสท5แห่งและศูนย์ประสานงานอพสทอีก31แห่งทั่วประเทศร่วมขับเคลื่อนภารกิจอย่างต่อเนื่องนิทรรศการหัวแลซับใต้หมูเราร่วมรักษายังคุณค่าหลุยจังฮู้ของอพสทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แสดงผลสำเร็จของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้านงานอพสทเช่นการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยการกักเก็บคาร์บอนของพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในมหาวิทยาลัยและการพัฒนาตำรับยาการแพทย์แผนไทยจากอดีตถึงปัจจุบันทั้งนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินงานอพสทสนองพระราชดำริมาตั้งแต่ปี2445ปัจจุบันสามารถพัฒนาเป็นศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพสทที่เข้มแข็งเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกับสถานศึกษาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ภาคใต้เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องนิทรรศการของศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพสทและศูนย์ประสานงานอพสทจากภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศที่สามารถนำฐานทรัพยากรองค์ความรู้งานวิจัยและภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่ไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เช่นทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนของโลกยกระดับฐานทรัพยากรไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรมทรัพย์สิ่งสินตนแห่งอีสานตอนบนจากพฤกษาสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทรงคุณค่าหวงเบิ่งบุญมังพื้นดินถิ่นอีสานใต้ร่วมกันรักษาสืบสานต่อยอดยาวนานอพสตภาคใต้จากงานวิจัยสู่ชุมชนและนิทรรศการของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริเช่นมรดกธรณีใต้ร่มพระบารมีสืบสานอนุรักษ์เรียนรู้ธรณีวิทยาและฟอสซิลไทยแสดงสภาพแวดล้อมโบราณและซากดึกดำบรรพ์นามพระราชทานและป่าชายเลนรากฐานชีวิตเพื่อทะเลเพื่ออนาคตแสดงพื้นที่ป่าชายเลนที่ทรงปลูกบริเวณตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาเมื่อปี2540ซึ่งชุมชนตำบลหัวเขาร่วมกลุ่มกันดูแลพื้นที่ป่าชายเลนจากพื้นที่ป่าปลูก1ไร่ปัจจุบันขยายได้มากกว่า120ไร่เป็นแนวป้องกันชายฝั่งและพื้นที่เรียนรู้ที่ทรงคุณค่าสำหรับการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคมีประโยชน์เป็นเวทีให้เยาวชนชุมชนสถานศึกษานักวิชาการและหน่วยงานต่างๆที่เป็นสมาชิกส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกว่า 20,000 แห่งสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นกว่า 7,000 แห่งรวมถึงหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริมากกว่า215หน่วยงานได้แสดงผลงานความสำเร็จสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของคนในท้องถิ่นที่หันกลับมาให้ความสำคัญกับทรัพยากรของตนเองอย่างจริงจังองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดฉะเชิงเทราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยในวันนี้ณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญถุง

สิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,997 ถุงมอบให้แก่ผู้ราชการจังหวัดระยองในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองต่อไปต่อจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่อำเภอแกลงเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยจำนวน3ครอบครัวสำหรับจังหวัดระยองเกิดเหตุอุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 89,023 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่51ตำบล8อำเภอพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายกว่า 1,500 ไร่พื้นที่การประมงกว่า360ไร่ปศุสัตว์กว่า 145,720 ตัวถนนได้รับความเสียหาย77สายปัจจุบันสถานการณ์เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติโดยทางจังหวัดได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสุ่มทิ้งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.คลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราณอาคารอเนกประสงค์อบต.คลองนครเนื่องเขตองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน997ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราต่อไปโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้จากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ตำบลคลองนครเนื่องเขตเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจสำหรับจังหวัดฉะเชิงเทราเกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ถึงปัจจุบันเนื่องจากปริมาณน้ำฝนสะสมและมวลน้ำที่ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่การเกษตรรวมทั้งเส้นทางสัญจรในบางพื้นที่ประชาชนได้รับผลกระทบครอบคลุม11อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราอำเภอบางน้ำเปรี้ยวพนมสารคามแปลงยาวท่าตะเกียบบางคล้าสนามชัยเขตบ้านโพบางปะกงคลองเขื่อและราชสารทางนี้จังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดหาอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นตลอดจนการสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าสุทาวาสวัดป่าโนนขุมเงินวัดป่าโพนนานแก้วจังหวัดสกลนครวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดโบสถ์วัดศรีเสวตวนารามวัดคุ้งยางใหญ่จังหวัดสุโขทัยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10

รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนภูเขียวจังหวัดชัยภูมิและบริษัทเฟรนลิฟจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดโมลีโลกยารามวัดพระศรีมหาธาตุบวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครวัดกู้จังหวัดนนทบุรีวัดเทพประสาทวัดสันติธาราวาสวัดตะเคียนทองจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนวัดมงคลถาวรมงคลวิทยาสารจังหวัดแพร่และพักโอกาสใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดสมณัติวิหารวัดพิชยญาติการามวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารและวัดเสวตฉัตรสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทเฮาส์โอสถสภาฟู้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีเนศริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 นณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีเนศริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเทวราชกุญชรวัดราชาธิวาสวัดเทพศิรินทราวาสวัดสังเวชวิษยารามวัดราชนัดดารามวัดโสมนัสวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธาตุทองวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดบวรนิเวศวิหารสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีเนศริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโมลีโลกยารามวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดพัฒนารามวัดอัมพารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีเนศริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลียอกกยารามกรุงเทพมหานครวัดบัวขวัญวัดกำแพงวัดละหารวัดโชติการามจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท ICC International จำกัดมหาชนบริษัทไทยวาโก้จำกัดมหาชนบริษัท TNLX จำกัด

บริษัทไหมทองจำกัดองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยบริษัทจงรวยจำกัดสมาคมราชกรีฑาสโมสรและพรรคโอกาสใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามพระที่นั่งพิมานวัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและบริษัทเฟลิปจำกัดทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังแจ้งว่าเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพในช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.เปิดให้นักเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเปิดให้สาธุชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: อินทราทิตย์นะ
1: ครับ
0: นอกจากนี้ก็จะมีจารึกที่พูดถึงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศาสนานะครับอย่างเช่นจารึกหลักที่3นะครับจารึกนครชุมนะครับจารึกหลักที่4ถึง7จารึกวัดป่ามะม่วงนะครับที่พูดถึงเรื่องการสถาปนาพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์นะครับในสมัยสุโขทัยที่เรารับมาจากนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็จารึกหลักที่8นะครับจารึกเขาสุวรรณกูฏนะครับที่พูดเรื่องการจำลองพระพุทธบาทครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ทีนี้นอกจากพวกกลุ่มจารึกที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยยังมีวรรณคดีอะไรที่น่าสนใจครับอาจารย์
1: ใช่อีกกลุ่มนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของวรรณคดีคำสอนและคำเทศนะครับ
0: ครับ
1: วรรณคดีคำสอนเนี่ยที่สำคัญก็อย่างเช่นสุภาษิตพระร่วงเนาะซึ่งในเอกสารการสอนฉบับนี้เนี่ยยังจัดว่าเป็นสุโขทัยอยู่นะครับเด
0: ี๋
1: ยวอภิปรายให้ฟังในช่วงหลังนะครับส่วนวรรณคดีคำเทศเนี่ยที่สำคัญคือไตรภูมิพระร่วงที่เรารู้จักกันดีนั่นเองนะครับ
0: ครับอาจารย์
1: นอกจากนี้ก็มีกลุ่มที่เรียกว่าวรรณคดีสัจจทิสถานเนาะอาจารย์เป็นยังไงนะฮะ
0: วรรณคดีกลุ่มนี้นะครับก็เป็นวรรณคดีที่เกี่ยวกับพวกการกระทำสัตย์สาบานหรือว่าคำสาปแช่งนะครับอย่างเช่นจารึกหลักที่40ครับอาจารย์จารึกเจดีน้อยที่พูดถึงเรื่องการสัตย์สาบานแล้วก็จารึกหลักที่45จารึกปู่ขุนจีขุนจอดครับที่พูดเรื่องคำสาปแช่งนั่นเองครับอาจารย
1: ์เนาะจากภาพรวมแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่านะอาจารย์ผู้แต่งเนาะของวรรณคดีสมัยสุโขทัยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จำกัดวงอยู่ที่ผู้ดูหนังสือเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งสมัยนั้นก็เป็นพวกชนชั้นสูงนะครับกษ
0: ั
1: ตริย์เจ้าเมือง
0: ใช่ครับ
1: พระบรมสันวงศ์ใช่ไหมครับขุนนางพระเถระ
0: ใช่เพราะว่ายังเป็นสมัยแรกๆอยู
1: ่แรกในการแต่งตั้งในการตั้งเมืองนะจ๊ะเนาะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วรูปแบบของวรรณคดีสมัยสุโขทัยเนี่ยส่วนใหญ่ดิ้นว่าเป็นร้อยแก้วใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ครับส่วนใหญ่นะครับวรรณคดีในสมัยสุโขทัยเนี่ยจะแตกด้วยความเรียงร้อยแก้วซึ่งมันก็สัมพันธ์กับจุดประสงค์ที่เขาต้องการพวกบันทึกเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามมีที่น่าสนใจครับอาจารย์ก็คือมีปรากฏสุภาษิตพระล่วงนะครับซึ่งเป็นร้อยกองนะครับแต่งด้วยราชสุภาพ
1: ใช่เนี่ยที่เป็นปัญหาเนี่ยว่าจะเป็นสมัยนี้สมัยที่จริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวไปพิสูจน์กัน

0: ช่วงท้ายรายการนะครับต่อมาพูดเรื่องภาษาในวันดีสมัยสุโขทัยมั้งอาจารย
1: ์
0: ภาษานี่เห็นว่ามีการเนื่องจากเป็นยุคแรกที่คนไทยเนี่ยมาใช้ภาษาไทยเน
1: า
0: ะในการเขียนวรรณคดีกันแต่ก็มีภาษาบาลีสันสกฤตและเขมรปรากฏอยู่บ้างใช่ไหมฮะอาจารย์
1: ใช่ครับก็มีภาษาบาลีสันสกฤตแล้วก็ภาษาขอมนะครับปะปนมาบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นคำไทยแท้แล้วก็เรามีตัวอักษรที่ใช้ครับอาจารย์ก็คือประดิษฐ์ในพ่อขุนรามที่เรียกว่าลายสื่อไทยนะครับที่สำคัญที่สุดสำนวนภาษาในสมัยนี้ก็อาจจะเป็นสำนวนง่ายๆนะครับ
0: รวบง่ายๆเช่นการใช้และใช้ทั้งใช้อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งยังไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะครับอาจารย
1: ์ครับอาจารย
0: ์ทีนี้เรื่องผู้แต่งล่ะครับอาจารย์เห็นว่าถกเถียงกันสนุกสนานมากในวงการวรรณคดี
1: ในแง่ของผู้แต่งนะครับมีการถกเถียงกันมากเลยอย่างเช่นอาจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชแล้วก็อาจารย์พิทูลมาริวันนะครับเชื่อว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยเป็นคนให้จารึกข้อความทั้งหมดเลยในสมัยของพระองค์
0: ดั้งเดิมเลย
1: คร
0: ับ
1: แต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยนักวรรณคดีเนี่ยนะครับค่อนข้างเชื่อว่าศิลาจารึกหลักเนี่ยน่าจะมีคนแต่งอย่างน้อย3คนเลยนะครับอาจารย์ซึ่งก็ทำให้เนื้อหาของจารึกเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น3ตอนนั่นเองครับอาจารย
0: ์ก่อนไปเรื่อง3ตอนอาจารย์ก็เราจะเห็นว่าช่วงแรกๆเนี่ยเขาใช้สรรพนามแทนตัวกูเนาะพ่อกูชื่อธิดาทิศอะไรเงี้ยเนาะแต่ต่อมาหลังๆมันแบบว่าใช้คำว่าพ่อขุนรามคำแหงก็เลยสงสัยว่า2คนแหละหรือ3คนแหละช่วยกัน
1: แต่ง
0: เน
1: า
0: ะไม่น่าจะใช่คนเดียวประมาณนี้นะครับอ่ะกลับมาเรื่อง3ตอนของอาจารย์ครับ
1: ฉัน
0: จะเลือกตั้งเป็น3ตอนนี้มีเนื้อหาประมาณไหนครับอ
1: ย่างที่อาจารย์วสันต์กล่าวเลยเพราะฉะนั้นตอนที่1เนี่ยเมื่อใช้คำว่ากูนะครับมันก็เป็นลักษณะของอัตชีพประวัติก็คือเหมือนพ่อขุนรามเนี่ยเล่าเรื่องของตัวเองใช่ครับตั้งแต่ความจงรักภักดีที่มีต่อพระราชบิดาแล้วก็พ่อขุนบานเมืองซึ่งเป็นพระเชษฐานะครับรวมทั้งการเสด็จขึ้นของราชโดยเฉพาะยิ่งวีรกรรมของพ่อขุนรามที่รบชนะขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดคร
0: ับ
1: ในตอนที่2ล่ะครับอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับ
0: ตอนที่2เล่าเหตุการณ์ความบ้านเมืองเนาะแล้วความรุ่งเรืองในเชิงสดุดีของพระขุนรามคำแหงนี่แหละว่าท่านเนี่ยโอ้มีพระกริยามากมายเนาะเช่นการเกิดการค้าเสรีเนาะใครใครช้างครั้งช้างเลยนะครับแล้วความเจริญรุ่งเรืองเนาะในน้ำไม่ไปน้ำมีคราวที่อาจารย์ว่ามาสักครู่การรุ่งเรืองมากเลยส่วนขั้นที่3แล้วฮะตอนที่3แล้วฮะ
1: ขั้นที่3ก็ส่วนใหญ่เป็นพระราชกรณียกิจนะครับแต่ว่าก็เน้นหลักไปทางศาสนาครับอาจารย์อย่างเช่นการสร้างพระแท่นมานังคศิลาบาทซึ่งก็จะให้พระสงฆ์เนี่ยมาแสดงธรรมแก่ประชาชนในวันพระนะครับรวมทั้งมีการขุดพระบรมสารีริกธาตุขึ้นมาให้ประชาชนบูชาด้วยนะครับ
0: นี่เรามาดูคุณค่ามากอาจารย์คุณค่าเยอะแยะมากมายเนาะ
1: มากเลยครับ
0: อาจารย์เอาคุณค่าด้านภาษา
1: ศิลาจารึกหลักที่1เนี่ยมีคุณค่าด้านภาษาที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะภาษาไทยยุคแรกนะครับว่ามีความสละสลวยแม้ว่าจะง่ายแต่ว่ามีความงามครับอาจารย์
0: จากบัตรคลองจองต่างๆ
1: ใช่ครับอาจารย์มีการเล่นคำเล่นเสียงต่างๆครับอาจารย
0: ์ด้านอื่นๆล่ะครับ
1: โอ้ในด้านกฎหมายนะครับมีกฎระเบียบต่างๆนะครับเรื่องเกี่ยวกับสิทธิทางเสรีภาพทางการค้านะครับกฎหมายมรดกนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีด้านวัฒนธรรมอื่นๆอะไรที่น่าสนใจบ้างครับอาจารย์
0: เห็นเลยว่าคนไทยเจ้าบทเจ้ากรอนเนาะจะเนาะสามารถผูกรอยแก้วให้เป็นสบัดครองจองก็ได้เนาะทำให้เห็นว่าพุทธศาสนาเนี่ยด้านดนตรีครับปรากฏอยู่ผ่านการพวกที่แสดงให้เห็นว่ามีการร้องรำทำเพลงมีการเล่นดนตรีปี่พาทย์ต่างๆเนาะทำให้วันกีทำให้เรื่องศิลาจารึกที่หนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะมีคุณค่าเยอะเลยล่ะในด้านอักษรศาสตร์ประวัติศาสตร์เนาะวัฒนธรรมต่างๆ
1: เป็นวรรณคดีสำคัญในสมัยนี้เลยนะครับ
0: นะอีกเรื่องนึงที่พูดเมื่อกี้นะครับคือสุภาษิตพระรุกศรเล่าไปเรื่อยๆนะว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะในชีวิตประจำวันแม่น้อยให้เลยวิชาหาสินไม่ใหญ่อย่าไฟในทรัพย์ท่านอะไรเงี้ยเล่าเป็นไล่ไปเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งสันนิษฐานผู้แต่งเนี่ยนะครับรัชกาลที่6เนี่ยทรงสันนิษฐานว่าน่าจะรวบรวมขึ้นนะในสมัยพระขุนรามนั่นแหละหรือมีคนนะครับส่วนพระวรวิสิทธิ์เนี่ยบอกว่าพระร่วงเจ้าเนี่ยต้องหมายถึงพระขุนรามคำแหงมหาราชแน่เลยนะเพราะว่ามีภาษาเนี่ยใกล้เคียงกับศิลาจารึกเนาะแต่ว่ามีเห็นต่างเช่นจันทิกาศาสินเนาะบอกว่าน่าแต่งสมัยพยาลิไทยหรือคนบางคนไม่เชื่อเลยว่าแต่งสมัยกัลยาสามก็มีเพราะว่าด้วยฉันทลักษณ์มันแม่นเกินไปกว่าที่คนสุโขทัยน่าจะรู้จัก
1: มันมีความลงตัวเกินไปแล้วก็อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าฉันทลักษณ์ส่วนใหญ่เป็นร้อยแก้วนะครับอยู่ดีๆมีร้อยกองโผล่มาเรื่องนึงก็เลยทำให้ดูไม่น่าเชื่อ
0: แล้วคือร้อยกอง
1: อยู่ในสมัยนี
0: ้เป็นไล่สุภาพด้วยอาจารย์คือไล่สุภาพเนี่ยมันเป็นฉากพิเศษที่ว่าต้องจบลงด้วยโครงสองสุภาพซึ่งโอ้มันเป๊ะเกินไปเนาะสำหรับคนสุโขทัยที่ในสมัยนั้นน่าจะทำน่าจะทำได้อะไรประมาณนี้เนาะเขาก็เลยมองว่าน่าจะเป็นแบบทันทีที่อาจจะไม่ใช่สมัยสุโขทัยก็ได้นะน้ำบางตำราจะบอกว่าไม่นับอะไรเงี้ยแต่เล่มนี้นับอยู่นะไม่เป็นไรนะครับลีลาภาษาเนี่ยก็มีทั้งภาษาแบบเก่าแต่สุโขทัยภาษานครศรีก็ปรากฏเนี่ยก็เลยมองว่าหรืออาจจะมีต้นเขาสมัยสุโขทัยแหละแล้วสกายที่3มาแต่งซ่อมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้มองเป็นกลางๆอ่ะเนาะจ้ะทีถ้อยคำมันก็มีทั้งคำโดดบาลีสันสกฤตนะเป็นเหมือนเดิมนะครับสาระสำคัญน่ะที่นอกเหนือจากประวัติการแต่งเนี่ยก็คือเรื่องของนี่แหละอาจารย์เรื่องของ

0: คำสอนเนาะก็สอนหลายอย่างมากก็สอนให้รู้จักคุณค่าวิชาความรู้สอนให้รู้จักผูกไมตรี
1: คร
0: บมิตรหลักปฏิบัติต่อมิตรต่างๆมากมายเสื้อเป็นคุณค่าที่นิรันดร์ครับสมัยนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับอาจารย์ไปที่3ในภูมิพระร่วงอย่างรวดเร็วเลยครับอาจารย์
1: ภูมิพระร่วงก็เป็นอีกวรรณคดีนึงนะครับที่มีความสำคัญมากในสมัยสุโขทัยนะครับเป็นวรรณคดีศาสนาเชื่อว่าน่าจะสมเด็จกรมพระยาดำรงเนี่ยนะครับบอกว่าน่าจะได้ต้นฉบับมาจากที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับและสันนิษฐานว่าผู้พระราชนิพนธ์ก็คือพระยาลิไทยหรือพระมหาธรรมราชาที่1นั่นเองนะครับโดยวรรณคดีเรื่องนี้นะครับได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่า1ก็คือต้องการแต่งเพื่อเทศนาถวายพระราชมัณฑาแล้วก็2ก็คือต้องการให้เป็นธรรมทานนะครับใต้ภูมิพระร่วงเนี่ยเป็นวรรณคดีที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับนรกสวรรค์ภพภูมิต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือว่าวรรณคดีเรื่องซึ่งก็สันนิษฐานว่าพระยาลิไทยเนี่ยน่าจะต้องการให้ประเทศสลาดเนี่ยหันกลับมาสวรรค์วิภักดังเดิมจึงได้แทรกเรื่องนี้ลงไปนะครับอาจารย
0: ์เลยครับอาจารย์นั้นเรามาดูภาพรวมสรุปเลยแล้วกันนะอาจารย์เนาะของวันที่ไปสุโขทัยนะครับอย่างที่บอกวรรณคดีสมัยสุโขทัยเนี่ยก็ให้ภาพสะท้อนชีวิตและสังคมหลายอย่างเลยเนาะอันแรกเลยก็เรื่องของภาษาตัวอักษรไทยเนาะเราเห็นได้ว่าตัวอักษรไทยก็เกิดขึ้นสมัยพุนรามใช่ไหมฮะเรามีการประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นและศักการเขียนเป็นเอกลักษณ์เลยก็คือเลี้ยงสระวรรณยุกต์อะไรอยู่ประเทศเดียวกันเลยนะฮะแล้วก็มีวรรณยุกต์ดังหลักฐานทางภาษาเนาะก็จะปรากฏรูปวรรณยุกต์เอกและโทเป็นครั้งแรก
1: ใช่
0: ไหมซึ่งรูปตีตัตวาลมาเกิดสมัยอยุธยาเข้าไปแล้วเนาะเท่ากับสำนวนอาจารย์ศักชัยพูดไปแล้วล่ะนะว่าภาษาก็จะง่ายๆไม่ซับซ้อนเนาะมีทั้งภาษาคำโดดรูปแบบประโยคก็เป็นประโยคความเดียวจำนวนวหารก็มีสัมผัสคล้องจองทั้งที่ปรากฏในเสียอาจารย์ลึกและ
1: ใ
0: ต้ภูมิพระร่วงก็จะมีประมาณนี้นะครับ นอกจากนี้มีภาพการปกครองและกฎหมายต่างๆเนาะอันนี้ก็สะท้อนผ่านทางเสียอาจารย์ลึกหลายๆหลักเนาะที่เป็นกฎหมายผ่านดานว่าไม่เก็บภาษีนะกฎหมายมรดกที่ว่าใครสร้างไว้ถ้าตายไปก็ให้แก่ลูกไปเนาะระเบียบในการฟ้องศาลก็มีการสั่นกระดิ่งนะ
1: ฟ้อง
0: ท
1: ุ
0: กข์ร้องทุกข์นะพระขุนรามคำแหงก็ไต่ความแก่ขาโดยซื่อประมาณนี้ลักษณะกฎหมายโจรก็มีลักษณะของคนเป็นโจรนะหน้าตาเป็นยังไงและให้โทษด้วยว่าใครให้ที่พักพิงโจรมีความผิดนะประมาณน
1: ี้จะไปอยู่ในศีลาจารึกที่38นะครับอาจารย์อาจารย์เรียกกฎหมายลักษณะโจรนะครับ
0: แล้วก็มีเรื่องการปกครองในจันทร์ว่านะทั้งพ่อปกครองลูกแล้วก็ทั้งทำเป็นธรรมราชานะครับนอกจากนี้ก็ให้ภาพการต่างประเทศการค้าการขายการเกษตรที่ว่าเนาะการปลูกข้องปลูกข้าวกัน
1: ศ
0: ีลธรรมก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับวัดว่าอารามต่างๆที่ปรากฏในสายเหลืองที่หนึ่งนะป
1: ู่
0: พิหารครูมีการสร้างพุทธรูปต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องศาสนานี่ที่ไม่ให้อาจารย์เห็นว่าเลยนะเรารับอิทธิพลจากพุทธลังกาวงศ
1: ์ใช่
0: นครศรีธรรมราช
1: ขึ้นมา
0: โอเคนะครับก็นี่ก็เป็นเนื้อหาโดยสรุปนะครับของวันนี้สมัยสุโขทัยนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับอาจารย
1: ์ครับอาจารย
0: ์รับเชิญก็อาจารย์ศักชัยท่านเดิมนะครับอาจารย์สวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับอยุธยาตอนต้นในที่นี้นี่กินเวลาถึงสมัยไหนบ้างนะสมัยพระรุ่มราชที่3ก็จะมีได้เอาแล้วแต่ตำราแต่ละเล่มเนาะ
1: โอเคซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดกันเรื่องประเด็นเกี่ยวกับผู้แต่งแล้วก็ยุคสมัยด้วยนะคร
0: ับ โอเคครับอาจารย์ทีนี้อย่างที่อาจารย์ว่ามีสัก 2-3 ราชการเนี่ยที่มีวรรณคดีสำคัญเนาะดังนั้นที่ฉันว่านะก็จะมีอยุธยาตอนต้นเลยเนี่ยก็มีพระรามาธิยาม
1: ครับอาจารย์เนาะ
0: โด่งดังมาก
1: ใช่ก็เกี่ยวข้องกับการทำสัสบานนั่นเองนะครับ
0: สมัยที่2ครับพระบรมไตรโลกนาถครับมีวันที่สำคัญก็คือเรื่อง
1: มหาชาติคำหลวงนะครับ
0: ซึ่งเป็นแกนกลางดี
1: ใช่เป็น
0: ความสำคัญมากเลย
1: ใช่มีความสำคัญต่อการสันนิษฐานเกี่ยวกับพวกประวัติผู้แต่งนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มีการระบุเวลาที่แต่งชัดเจนนะครับ
0: สมัยเจ้าทรงธรรมแล้วครับอาจารย์มีวันที่สำคัญก็คือ
1: ก็สืบกับมหาชาติครับ
0: มหาชาตินั่นเองเนาะจากการที่บอกไปแล้วเนาะว่ามี3สมัยรัชกาลเนาะที่มีความสำคัญเนาะทีนี้เราไปดูวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้นเลยเนาะว่ามีเรื่องอะไรสำคัญบ้างนะครับเรื่องแรกที่ควรพูดถึงเลยคือองค์การแช่งน้ำนะฮะองค์การแช่งน้ำเนี่ยเป็นวรรณคดีนะที่พราหมณ์ใช้อ่านนะฮะหรือสวดฮะในพิธีดื่มน้ำสาบานที่อันศักชัยพูดไปสักครู่คือเพื่อแสดงความซื่อตรงจงรักภักดีต่อกษัตริย์นะครับมันเลยจัดว่าองค์การแช่งน้ำเนี่ยเป็นวรรณคดีพิธีกรรม
1: ใช่ครับ
0: เนื้อหาก็กล่าวถึงโอ้โหมาเลยโอมปรเมศวาลายภายในอาคารเนาะมาเริ่มจากศาสนาพราหมณ์เทพเจ้าศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนาะกล่าวถึงการสร้างโลกนะตามคัมภีร์เรียกอคัญยสูตรใช่ไหมครับมีการกล่าวถึงกำเนิดมนุษย์เนาะมีการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีการเชิญผีสางเทวดามาร่วมเป็นพยานพิธีว่าถ้าใครคิดคดโทษต่อกษัตริย์แล้วนั้นตายแน่นอนภายใน3วัน7วันประมาณนี้เน
1: า
0: ะ
1: มันก็เ

0: เป็นวรรณคดีในยุคสถาปนาอาณาจักร
1: ใช่นะ
0: ครับอาจารย์
1: แล้วก็มีการอวยพรผู้ประดีเหมือนกันนะการ ปีเนี่ยเขาร่ำรวยนะมีความสุข
0: เจริญรุ่งเรือง
1: ใช่แล้วก็จบด้วยการยอมพระเกียรติกษัตริย์
0: ใช่ครับอาจารย์
1: อาจารย์เรื่องที่สองอ่ะมหาชาติคำหลวง
0: โอ้มหาชาติคำหลวงก็เป็นวรรณคดีถือว่าสำคัญมากเพราะว่าวรรณคดีเรื่องมหาชาติเนี่ยเป็นวรรณคดีสำคัญของไทยนะครับแล้วเรื่องมหาชาติคำหลวงเนี่ยเป็นวรรณคดีที่เก่าแก่ที่สุดนะครับเชื่อว่าต้นฉบับเนี่ยนะครับสูญหายไปถึง6กันครับจนกระทั่งรัชกาลที่2นะครับให้โปรดเกล้าให้มีการแต่งที่ขาดซ่อมเพิ่มเติมครับอาจารย์อันนี้ส่งที่สัมมหาชาติก็คือว่าเขาเชื่อว่าคนที่ได้ฟังแล้วเนี่ยนะครับจะได้ไปจุติในสวรรค์นะครับแล้วก็เขายังเชื่ออีกว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยก็คงจะต้องการแต่งวรรณคดีเรื่องนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับศาสนานั่นเองครับอาจารย
1: ์ครับเรื่องที่3เนาะอันนี้ก็สำคัญอีกเรื่องนึงเนาะยวนพ่ายนะครับยวนพ่ายนี่สมัยก่อนเรียกว่าลิตยวนพ่ายนะเป็นเรื่องเดียวกันเนาะแต่หลังๆมาเนี่ยราชบัณฑิตนะใช้ว่าโครงยวนพ่ายหรือยวนพ่ายโครงด้านนะครับอันนี้เนี่ยเป็นวิธีสำคัญเรื่องนึงเลยก็คือเป็นวันคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหาไตรโลกนาถนะครับถ้าไม่นับเสียอาจารย์ลึกนะว่าเป็นยอพระเกียรติเนี่ยเฉลิมพระเกียรติที่เป็นลายลักษณ์ที่เป็นวันคดีเรื่องแรกๆเนี่ยก็คือยวนพ่ายนี่แหละนะครับซึ่งยวนพ่ายเนี่ยมีข้อสันนิษฐานเรื่องผู้แต่งเยอะมากหรือแต่งเยอะมากนะฮะกลุ่มนึงครับกรมพยาดำรงราชานุภาพเองอาจารย์ชันทิกาแสนสินเองเนี่ยกล่าวว่าน่าจะแต่งในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ซึ่งเป็นลูกนะลูกหลานเนี่ยลูกนะของสมเด็จพระไตรโลกนาถอีกทีนึงนะฮะแต่หลายๆท่านก็มองว่าก็แต่งสมัยพระมหาไตรโลกนาถนั่นแหละนะเพราะว่ามีการกล่าวถึงการสู้รบในสมัยนั้นซ
0: ึ่
1: งถ้าเกิดแบบเปลี่ยนราชการแล้วเนี่ยอาจจะลืมเหตุการณ์นั้นไปหรือยังอย่างเงี้ยเนาะ
0: คือ
1: ก็ใส่ใจอีกกลุ่มหนึ่งเนาะประมาณนั้นยี่บอกเนื้อเรื่องเนี่ยก็กล่าวถึงพระราชประวัติครับของสมเด็จพระไตรโลกนาถเนาะแต่ประสูติจนถึงครองราชแล้วก็ทำการสงครามนะครับเป็นเรื่องเล่าการทำสงครามที่เมืองเชียงชื่นป
0: ั
1: จจุบันนี่คือศรีสัชนาลัยนั่นเองเนาะที่กองทัพของพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยยกกองทัพไปปราบล้านนาครับที่เชียงชื่นนี่แหละนะครับอย่างที่บอกครับว่าเรื่องนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะแต่งด้วยโครงด้านบาทกุญช
0: ร
1: ซึ่งจะมีร่ายเนี่ยเปิดเรื่
0: อง
1: แล้วก็มีร่ายแทรกอยู่ตรงกลางน
0: ิ
1: ดนึงบทเดียว
0: นั่นเลยเป็น
1: ว
0: ่
1: ามันไม่ใช่ลิลิต้าลิลิต้ามันต้องสลับไปเรื่อย
0: ๆ
1: นะอันนี้ก็เลยว่าเป็นโครงยนต์พ่ายละกันเนาะแล้วบัณฑิตก็เลยเรียกโครงยนต์พ่ายนะครับโหไปดีอีกเรื่องนึงนี่สำคัญมากเรื่องที่4อาจารย
0: ์โอ้อันนี้เป็นนิทานนิยายนะครับก็คือเรื่องลิลิตพะลอนะครับ
1: ครับ
0: ลิลิตพะลอเนี่ยเป็นยอดของวรรณคดีลิลิตเลยที่ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรเนาะครับมีเดิมเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะแต่งในสมัยพระนารายณ์นะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับเชื่อว่าน่าจะแต่งในสมัยพระบรมไตรโลกนาถมากกว่าเพราะว่าภาษาเนี่ยนะคร
1: ับ
0: มีความเก่าเหมือนมหาชาติคำหลวงเลยนะครับวรรณคดีเรื่องนี้นะครับเนื้อหาก็จะเป็นเรื่องโศกนาฏกรรมคือจบด้วยความตายนะครับมันก็เลยเป็นวรรณคดีอมตะที่ติดตาตึงใจคนมาทุกยุคทุกสมัยนะครับแล้วก็ในเรื่องเนี่ยมีลักษณะเด่น
1: เชียงใหม่เนี่ยสองเรื่องนี้เนี่ยเป็นวรรณคดีที่ทางล้านนานะคร
0: ับ ใช่เป็นทาง
1: ล้านนาแต่งดังนั้นเนี่ยประวัติคดีสุขประวัติคดีอยุธยาเนี่ยอาจจะไม่นับ2เรื่องนี้เป็นอยุธยาเนาะเพียงแต่แต่งในสมัยอยุธยาเพียงแต่ว่าเป็นชาวเชียงใหม่เป็นคนแต่งเนาะ
0: ใช่
1: ครับชินกรมารีปกรณ์เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนานะครับจะมีเรื่องคล้ายๆไตรภูมิเนาะส่วนบรรทาลุบเชียงใหม่หรือบรรทาตีเชียงใหม่เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำสงครามเนาะที่กองทัพพม่ายกกองทัพมาตีเชียงใหม่ในสมัยพระเจ้าในสมัยพระอิกาทศรสนั่นเองนะครับต่อมาเรื่องที่7ครับอาจารย์กาบมหาชาติครับอาจารย
0: ์กาบมหาชาตินะครับก็เป็นวรรณคดีเหมือนมหาชาติคำหลวงเป็นเรื่องมหาชาติหรือเรื่องของพระเวสสันดร นั่นเอง
1: ข้าชนีนะแล้วอาจารย์สุบาลีเวรวงศ์นะก็บอกว่าแต่งสมัยพระรามที่สามละกันไอ้สมัยพระบรมราชินีที่สามละกันน้องก็คือย้อนไปหน่อยนึงเนาะประมาณนี้นะครับแต่นั้นก็ตามเนื้อหาสาระครับของเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นการพรรณนาความรักเนาะที่กวีเนี่ยมีต่อสีนะซึ่งสีเนี่ยไม่รู้สีอะไรนะบางคนบอกสีจุฬารักษ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเอาคนางเป็นสีละกันประมาณนี้และการเข้มข้นในคำสวนเนี่ยก็ส่งผลนะมาต่อวิธีสมัยหลังๆต่อมานะครับโอเคแล้วก็ลักษณะการแต่งคำสวนเนี่ยเป็นเรื่องพงศ์ดับบัตุเป็นแบบพงศ์ดับบัตุชรเหมือนกันนะครับเรื่องที่9ครับอาจารย์นี่ก็สรุปเหมือนกันนะทวารทศมาศอาจารย์
0: ทวารทศมาศก็มีปัญหาเรื่องผู้แต่งอีกนั่นแหละนะครับเพราะว่าตอนท้ายเรื่องอ่ะบอกกันว่ามีพระเยาวราชแต่งก็ดีกว่ากับว่าพระเยาวราชเป็นใครนะครับบางคนก็บอกว่าพระเยาวราชเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ครองเชียงใหม่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะครับเออแล้วเขาก็บอกว่ามีคุณพรหมมนตรีคุณศรีกวีราชแล้วก็พระสัตตประเสริฐนะครับก็ช่วยกัดเก่าก่อนนะครับ
1: ครับ
0: อย่างไรก็ตามวรรณคดีเรื่องนี้ก็มีการค้ำครวญถึงนางอันเป็นที่รักแล้วก็เป็นเรื่องของการค้ำครวญตามเวลานะครับซึ่งเป็นต้นแบบของวรรณคดีเกี่ยวกับการนิราศที่ใช้เวลานะครับ
1: ครับเรื่องสุดท้ายก็ จะเป็นเรื่องของนักเรียนผู้ชายนะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็คือแต่งโดยชาวเหนือนะครับแต่ว่าแต่งในสมัยของอยุธยานะครับอาจารย์ก็เลยมารวมในนี้ด้วย

0: ใช่
1: นะ
0: ครร
1: ับ
0: ับเขาสันนิษฐานว่าเป็นโครงเนี่ยเรื่องแรกเลยของ
2: อ
0: ของอาณาจักรดินแดนได้ได้นี่แหละเนาะซ
2: ึ่
0: งแต่งประมาณปี2060นะพ.ศ.เนาะก็กล่าวถึงการเดินทางจากเชียงใหม่ไปลำพูนเนาะไปไหว้พระธาตุ
2: หริพุนชัย
0: อีกนะครับโอเคครับจาก10เรื่องนี้เนี่ยเราก็มาดูกันว่ารูปแบบของวันดีสมัยอยุธยาตอนต้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครงเนาะอาจารย์เนาะอย่างที่เห็นจากอย่างองค์การแช่งน้ำเนี่ยอาจารย์ชลดาก็มองเป็นโครงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเป็นโครงเป็นโครงพงศีนั่นแหละพงศีด้านเนาะแล้วก็มีเป็นร่ายเป็นฉันเนาะร่ายเนี่ยก็เจอในพวกมหาชาติคำหลวงเนาะฉันก็เจอในมหาชาติคำหลวงนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวันคีสมัยนี้เนี่ยจะไม่นิยมใช้คำพันธ์ใดประเภทหนึ่งโดดเลยเนาะจะเป็นโครงผสมร่ายนะหรือโครงหรือกาบผสมโครงอะไรเงี้ยก็จะมีอย่างในมหาชาติหลวงเนี่ยก็จะมีครบแหละเนาะม
2: ี
0: ทั้งกาบมีทั้งฉันมีทั้งร่ายประมาณนี้รวมๆกันนะฮะคำพันธ์ประเภทโครงครับถือว่าเป็นคำพันธ์ที่นิยมที่สุดเลยในยุคนี้ปรากฏทั้งโครงด้านนะในกำสวนทวารทศมาศยวนพ่ายเนาะและโครงสุภาพในลิพลอน
2: ั่
0: นเองนะครับแล้วก็มีการปรากฏลิลิตอย่างที่อาจารย์ว่าคือเอาโครงมาปนกับร่ายนะครับวัยชัยร่ายแต่งเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องศาสนาเช่นมหาชาติเช่นกับมหาชาตินะฮะส่วนมหาชาติคำหลวงเนี่ยเป็นคดีที่พบคำพันธ์หลากหลายเลยใช่ไหมอาจารย์มีอะไรบ้าง
2: โอ้โหร่ายนะครับกาบฉันแต่ยังสมัยนี้ต้องระวังนะครับยังไม่พบกรอนนะครับอาจารย์
0: กรอนโอเคครับ
2: นะครับ
0: โดยภาพรวมๆแล้วเนี่ยก็คือสรุปว่ารูปแบบที่พิธีนิยมมากเลยในสมัยยะตันต้นเนี่ยก็คือเรื่องโครงและร่ายนั่นเองครับด้านภาษาละฮะอาจารย
2: ์โอ้ภาษานี่เป็นภาษาเก่าเนาะว่าเราจะเห็นว่าวรรณคดีอยุธยาเนี่ยค่อนข้างอ่านยากนะครับบางครั้งก็เป็นภาษาถิ่นภาษาบาลีสันสกฤตนะครับและในช่วงแรกๆเนี่ยอิทธิพลของเขมรนะครับแล้วก็บาลีสันสกฤตค่อนข้างเข้มข้นเพราะฉะนั้นบางทีแปลมาจากศาสนานะครับภาษาก็เลยยากนะครับในส่วนเนื้อหาล่ะครับอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับในช่วงนี
0: ้วัยสิบเรื่องมาสักครู่เนี่ยเนาะเราก็สามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มย่อยๆครับเป็นบันทีพิพีกรรมเนาะองค์การแช่งน้ำชัดเจนพูดหลายรอบแล้วว่าเกี่ยวข้องกับการถือน้ำพระสัตยานะครับยังมีวรรณคดีประเภทเฉลิมพระเกียรติเล่าเหตุการณ์เช่นโครงยนต์พายเนาะด
2: ี
0: ราธาริพุนชัยแล้วก็โครงบรรทาร บเชียงใหม
2: ่
0: นะครับวิศาสนาคำสอนชื่อดังเลยที่บอกต้องจำให้ได้ก็คือ
2: มหาชาติคำหลวง
0: และ
2: กับมหาชาตินะครับ
0: นิทานนิยายล่ะฮะ
2: อันนี้ก็พลอนะครับ
0: ต้องจำไม่ได้เลยนะ
2: ต้องจำไม่ได้เลยเป็นศพนาฏกรรมเรื่องแรกของไทยเลยนะครับ
0: วิสังอารมณ์ล่ะฮะจ้
2: าโอ้นี่หลายเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงกำสวนโครงทวารทศมาศหรือโครงนิราธาริพุนชัยนะครับ
0: ต่อไปเรามาดูเรื่องของวันที่สำคัญครับในสมัยอยุธยาครับเริ่มจากองค์การแช่งน้ำในพุทธรอบ
2: โอ้หลายเป็นวรรณคดีประกอบพระราชพิธี
0: ใช่ถือน้ำพระสัตยาเนาะ
2: ใช่ก็คือดื่มน้ำสาบานนั่นเองครับ
0: เนื้อหาโดยภาพรวมๆแบ่งได้4ตอนเนาะเก่งกาจทีเดียวเนาะที
2: ่
0: สามารถพรรณนาสุริยเกียรติคุณเนี่ยโดยอ้างอิงหลักศาสนาพุทธและพราหมณ์ได้อย่างชัดเจนนะครับถ้อยคำก็อลังการ
2: ใช่อลังการมากครับ
0: เรื่องสุดท้ายเลยครับอาจารย์
2: โครงกำสวนนะครับอาจารย์โครงกำสวนก็เป็นนิราที่มีการพรรณนาค่ำควรนะครับโครงกำสวนเนี่ยมีจุดเด่นเรื่องของการพรรณนาความรักนะครับในระหว่างที่เดินทางผ่านแล้วก็

0: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

วัสดีค่ะครูตุ่นนะคะพันเอกหญิงกนกวรรณศรีชัยยะเป็นเจ้าของแล้วก็ครูฝึกและก็เป็นผู้เขียนหลักสูตรอรรถยุทธ์นะคะสำหรับสถานฝึกเหล่านี้เราเปิดให้ตำรวจและทหารมาเข้าฝึกฝนหรือเรียนได้ฟรีนะคะแต่ว่าสำหรับเอกชนนี่สามารถเข้ามาได้ทั้งเด็กนะคะสองจับมือเขาเอาของหนีแล้วก็จับมือเขา3ถ้าเราเผลอไปหน่อยโดนเขาแย่งอันดับนะคะดูก่อนว่านะคะจะเห็นว่าครูไม่ได้ใช้แต่มืออันนี้คือครูใช้แรงจากมือจากแขนแต่ถ้าใช้แรงทั้งตัวนี่ครูต้องเหวี่ยงไหนลองคนตัวเล็กๆลองทำสิไม่ต้องมายิ้ม2จับมือการที่คนร้ายบีบคอผู้หญิงหรือคนที่ตัวเล็กกว่าเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ต้องการจะฆ่ามันอาจจะเป็นการโมโหและจับเขย่านะคะโมโหหรือว่าเหยื่อเนี่ยร้องให้คนช่วยหรือตะโกนด่าอะไรเขาก็จะทำให้เงียบนะคะแต่ว่าอาจจะเสียชีวิตได้ถ้าเผื่อเราจะถึงทีนี้มันก็จะหลวมนะคะ2ถ้าเราไปแกะไม่ใช่2หมายถึงถ้าเราต่อสู้เนี่ยไปแกะดึงแบบนี้คนร้ายแล้วก็บิดตัวถอยออกนะคะมันก็จะหลุดได้ลองดูนะคะยกไหล่แล้วถอยออกมาโอเค3ให้คิดอย่างนี้นะคะเราอย่าไปเอาคนร้ายออกจากตัวเราให้เราเอาตัวเราออกจากคนร้ายโดยบิดไหล่แล้วก็มุดออกมาถูกลวนลามแต่ว่าถ้าจะไปต่อสู้กับคนตัวใหญ่ๆขนาดนี้นี่มันก็ไม่ง่ายทีนี้แทนที่เราจะไปทำร้ายเขาจะไปขีดข่วนไปทุบตีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ่ไปอีกเขาแค่ลวนลามเขายังไม่ได้ทำร้ายนะคะให้จำว่าเอาตัวออกจากคนร้ายค่ะเอาตัวออกมาอันนี้ง่ายๆเราจะเห็นข่าวที่มีผู้หญิงโดนทำร้ายโดนข่มขืนหรือว่าโดนฆ่านะคะถ้าดูในข่าวเราจะเห็นท่าที่โดนค่อมจริงๆอ่ะมันเกิดขึ้นทั้งผู้หญิงผู้ชายคือถ้าใครแพ้คนนั้นจะล้มวิธีการป้องกันเราจะการฝึกฝนของเราจะเริ่มจากเซฟตัวเองเวลาล้มก่อนนะคะก็คือศีรษะไม่ฟาดพื้นหรือว่าถ้าโดนผลักแรงๆเขาก็จะม้วนไปเลยแล้วก็ลุกขึ้นมาต่อสู้หรือว่าหนีได้นะคะแต่ถ้าล้มไปแล้วมันก็จะมีการถูกซ้ำเข้าไปนั่งค่อมกดทับนะทีนี้วิธีต่อสู้ก็คือเราจะใช้ส่วนที่ไม่ได้โดนพับนะคะแล้วก็ดีดใช้แรงจากขาดีดตัวออกไปค่ะและถ้าเป็นกรณีที่ผู้หญิงล้มลงถ้าคนที่ล้มเป็นนะคะเขาก็จะเซฟตัวเองได้จากการถูกศีรษะถูกกระแทกและถ้าเผื่อโดนคนร้ายเข้าไปค่อมเพื่อจะบีบคอหรือจะข่มขืนอะไรนะคะเขาก็สามารถใช้กำลังส่วนขาที่ไม่ได้

0: ือนออกมาจากแมกกาซีนนะคะที่เราเมาปุ๊บแล้วนางก็มาปรากฏกายปั๊บเลยงั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่เลย
0: แล้วยังไงคะ
1: ตายยากนะคะ
0: ใช่ค่ะพูดปุ๊บมาปั๊บเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะพูดปุ๊บมาปั๊บเนี่ยแหละทีนี้กิ๊บอยากรู้ว่าถ้าหากว่าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีสำนวนไหนที่ให้ความหมายเหมือนกันเหมือนตายยากอายุยืนจังเลยพูดปุ๊บโผล่มาปั๊บมีไหมคะ
0: สำนวนภาษาอังกฤษนะคะที่พูดว่าตายยากพูดปุ๊บมาปั๊บเราจะใช้ว่า speak of the devil
1: speak of the devil ก็คืออายุยืนตายยากพูดปุ๊บโผล่มาปั๊บอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะเขามาจาก speak of the devil and he or she will appear
1: speak of the devil and he or she will appear ก็คือตายยากพูดปุ๊บโผล่มาปั๊บอย่าได้เมาใครรับหลังเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็เหมือนกับถ้าสมมติว่าน้องกิ๊บอะกำลังเมาพี่ปุ๋ยอยู่แล้วพี่ปุ๋ยโผล่มาปุ๊บน้องกิ๊บก็ต้องพูดประโยคว่า speak of the devil
1: พี่ปุ๋ยคะไม่มีค่ะไม่มีเด็ดขาดเลยระดับพี่ปุ๋ยเนี่ยนะคะตายยากอายุยืนแน่นอน
0: แต่เมื่อกี้คลิปเสียงสูงมากนะคะไม่มีไม่มีเสียงสูงมาก
1: ไม่มี
0: ไม่มีหรอคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีแน่นะคะ
1: Speak of the devil แน่ๆค่ะ
0: ไม่งั้น the devil will appear นะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ปุ๋ยกับกิ๊บขอตัวลาไปก่อนค่ะกลับมาพบกับ English Corner กันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: Well, I hope you enjoyed today's show, but unfortunately, it's time to go. If you have any comments or suggestions you would like to give us, please send it to the address on the screen. I'm your host, Bukrit Trairat. See you next time on Hello English. สวัสดีครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการส่งเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนักที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหา

0: ที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีนะครับนักศึกษาวันนี้มาพบกับรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชา41341กฎหมายวิธีบัญญัติ1นะครับวันนี้เราจะมาศึกษาในหน่วยที่2พระธรรมนูญศาลยุติธรรมตอนที่1ศาลยุติธรรมครับทีนี้ก่อนที่จะเริ่มศึกษาครับของกฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะครับผมให้นักศึกษาไปหาตัวบทนะครับที่มีการอธิบายเกี่ยวกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะครับอาจจะไปปริ้นมาจากเว็บกฤษฎีกาหรือซื้อตัวบทมาก็ได้นะครับเพราะว่าหน่วยนี้ครับจะไม่ได้อยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องมีตัวบทประกอบด้วยนะครับทีนี้เรามาดูเนื้อหาครับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมครับสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทราบก่อนนะครับก็คือศาลยุติธรรมเนี่ยครับแบ่งลำดับชั้นศาลนะครับออกเป็นกี่ชั้นนะครับซึ่งที่แน่ๆครับทุกคนอาจจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าศาลเนี่ยครับมี3ชั้นด้วยกันโดยจะเป็นศาลฎีกาศาลอุทธรและศาลชั้นต้นนะครับเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะครับและการพิจารณาคดีครับก็จะขึ้นสู่ศาลชั้นต้นนะครับและถ้าไม่พอใจนะครับก็จะมีการอุทธรแล้วก็มีการฎีกาส่วนตำแหน่งของผู้พิพากษาครับที่อยู่ในศาลของแต่ละศาลนะครับจะมีอยู่3กรณีที่จะต้องศึกษากันก็คือ1ผู้พิพากษาธรรมดาครับ2ผู้พิพากษาหัวหน้าผู้รับผิดชอบและ3ครับการทำการแทนผู้พิพากษาหัวหน้าผู้รับผิดชอบนะครับส่วนใหญ่ผู้พิพากษาธรรมดาเนี่ยครับก็คือผู้พิพากษาทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่ผู้พิพากษาหัวหน้าผู้รับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาดูว่าบุคคลใดคือผู้พิพากษาที่เป็นหัวหน้าศาลบ้างนะครับทีนี้การดูครับอยู่ที่มาตรา8นะครับถ้าเราดูวรรค1เนี่ยครับเราจะเห็นว่าเขาจะมีการระบุคนที่เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในแต่ละศาลครับว่าคือใครเช่นในศาลฎีกาประธานศาลฎีกาในศาลอุทธรณ์ก็มีประธานศาลอุทธรณ์นะครับในศาลอุทธรณ์ภาคก็จะมีประธานศาลอุทธรณ์ภาคนะครับพวกนี้ครับเขาเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในศาลนั้นทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถนะครับทำการได้นะครับหรือตำแหน่งเขาว่างลงกฎหมายเขาก็ระบุครับว่าให้มีผู้ทำการแทนนะครับให้มีผู้ทำการแทนก็คือรองประธานศาลฎีกานะครับรองประธานศาลอุทธรณ์รองประธานศาลอุทธรณ์ภาครองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นนะครับพวกนี้ครับจะเป็นบุคคลที่มาทำการแทนแต่กฎหมายเขาก็บอกครับว่าถ้าหากมีหลายคนเขาให้ผู้ที่มีอาวุโสสูงที่สุดนะครับเป็นผู้ทำการแทนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องจำไว้นะครับว่าคำว่าที่มีอาวุโสสูงที่สุดนะครับอย่าไปจำสับสนนะครับกับผู้พิพากษาอาวุโสนะครับอันนี้ไม่เหมือนกันนะครับเพราะถ้าหากจำตรงนี้ผิดครับบางครั้งมีการนำประเด็นมาสอบถามนักศึกษานักศึกษาอาจจะตอบผิดได้นะครับทีนี้ถ้าหากไม่มีผู้ทำการแทนนะครับกฎหมายเขาระบุครับว่าให้ประธานศาลฎีกาครับจะสั่งให้ผู้พิพากษาคนหนึ่งเป็นผู้ทำการแทนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมาตรา8จึงเป็นมาตราจุดเริ่มต้นที่มีความสำคัญนะครับนักศึกษาจะต้องจำให้ดีทีนี้การทำการแทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกับหัวหน้าศาลแขวงเป็นยังไงนะครับก็หลักการคล้ายกันครับก็คือผู้พิพากษาที่มีอาวุโสสูงสุดนะครับในศาลนั้นถ้าผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดในศาลนั้นไม่อาจปฏิบัติราชการได้กฎหมายเขาก็บอกครับว่าให้ผู้พิพากษาที่มีอาวุโสถัดลงมาครับตามลำดับในศาลนั้นเป็นผู้ทำการแทนก็คือไล่อาวุโสลงมานะครับทีนี้เรามาดูถึงกรณีของอำนาจศาลชั้นต้นนะครับว่ามีอะไรบ้างอำนาจศาลชั้นต้นเนี่ยครับก็จะแบ่งเป็นอำนาจศาลแขวงนะครับแล้วก็อำนาจศาลจังหวัดนะครับให้จำคู่กันไปนะครับให้จำคู่กันไปเลยทั้งศาลแขวงกับศาลจังหวัดนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปศาลจังหวัดครับให้มาดูที่ศาลแขวงก่อนนะครับศาลแขวงเขาบอกว่ามีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีครับมีอำนาจทำการไต่สวนหรือมีคำสั่งใดๆซึ่งผู้พิพากษาคนเดียวนะครับมีอำนาจตามที่กำหนดไว้ในมาตรา24และ25วรรคหนึ่งเพราะฉะนั้นอะไรครับการที่นักศึกษาจะดูอำนาจศาลแขวงให้ไปดูมาตรา24และ25ด้วยนะครับให้จำประกอบกันไปนะครับเพราะเวลาที่มีการเขียนคำตอบนะครับบางครั้งจะเป็นมาตรา17ประกอบกับมาตรา24หรือประกอบกับมาตรา25นั่นเองทีนี้อำนาจของศาลจังหวัดครับพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งปวงนะครับถ้าศาลจังหวัดพิจารณาพิพากษาโดยผู้พิพากษา2คนนะครับ
ท่ากับเป็นการพิจารณาพิพากษาเต็มองคณะนะครับจะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งคดีอาญาทุกคดีครับไม่มีขอบเขตจำกัดอันนี้อยู่ที่มาตรา18นะครับมาตรา18ทีนี้อำนาจของศาลชั้นต้นนะครับในกรณีที่เขตอำนาจของศาลจังหวัดซ้อนกับเขตอำนาจศาลแขวงอันนี้เมื่อก่อนเป็นปัญหามากนะครับจนปัจจุบันมีการแก้ไขนะครับโดยออกมาตรา 19/1 ขึ้นมานะครับเขาระบุว่าบรรดาคดีซึ่งเกิดขึ้นในเขตศาลแขวงหรืออยู่ในอำนาจของศาลแขวงครับถ้าได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้ศาลแพ่งธนบุรีพวกนี้ครับอาจจะต้องจำแค่ว่าแค่ศาลแพ่งศาลอาญานะครับศาลแพ่งศาลอาญาหรือศาลจังหวัดนะครับให้อยู่ในดุลพินิจของศาลดังกล่าวที่จะยอมรับพิจารณาคดีใดคดีหนึ่งที่ยื่นฟ้องเช่นนั้นหรือมีคำสั่งโอนคดีไปยังศาลแขวงที่มีเขตอำนาจก็ได้นะครับและไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดครับหากศาลแพ่งศาลอาญาหรือศาลจังหวัดเนี่ยครับได้มีคำสั่งรับฟ้องไว้แล้วให้ศาลดังกล่าวพิจารณาพิพากษาคดีไปนะครับอันนี้ก็ขีดเส้นใต้ตัวบทไว้เลยนะครับเพราะว่ามันมีความสำคัญนะครับพยายามจำให้น้อยที่สุดนะครับโดยเฉพาะตรงที่ศาลแพ่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้ศาลแพ่งธนพวกนี้ครับมันซ้ำกันบางทีจำว่าศาลแพ่งศาลอาญาศาลจังหวัดพวกนี้ครับที่รับฟ้องไว้นะครับก็ใช้ดุลพินิจนะครับเพราะฉะนั้นก็ศึกษาให้ดีนะครับทีนี้เรามาดูต่อนะครับมาตรา 19/1 วรรค 2ในกรณีที่ขณะยื่นฟ้องนั้นเนี่ยครับเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลแพ่งนะครับศาลอาญาหรือศาลจังหวัดอยู่แล้วแต่ต่อมาครับมีพฤติการเปลี่ยนแปลงไปครับทำให้คดีนั้นเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลแขวงครับก็ให้ศาลนั้นพิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าวต่อไปเช่นอะไรครับคือคดีของศาลจังหวัดส่วนใหญ่บางทีเป็นคดีที่ไม่มีทุนทรัพย์นะครับอยู่ในอำนาจศาลจังหวัดแต่ต่อมาถ้าคดีดังกล่าวเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 300,000 กฎหมายระบุครับว่าอยู่ในอำนาจของศาลแขวงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเข้ามาตรา 19/1 วรรค 2นั่นเองนะครับทีนี้องค์คณะผู้พิพากษาหมายถึงอะไรนะครับก็คือหมายถึงจำนวนผู้พิพากษาอย่างน้อยซึ่งกฎหมายบังคับให้นะครับจะต้องมีในการนั่งพิจารณาพิพากษาคดีกฎหมายจะกำหนดองค์คณะผู้พิพากษาครับซึ่งมีจำนวนผู้พิพากษาที่ต้องนั่งพิจารณาหรือพิพากษาคดีมากน้อยเพียงใดครับซึ่งอยู่กับคดีของแต่ละประเภทนั่นเองซึ่งการพิจารณาองค์คณะแบ่งออกเป็น2กรณีครับก็คือ1องค์คณะนั่งพิจารณานะครับกับ2คือองค์คณะทำคำพิพากษานะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะศึกษาพระธรรมนูญศาลยุติธรรมครับขอให้นักศึกษาแบ่งส่วนให้ดีนะครับก็คือ1คือส่วนของการนั่งพิจารณาคดีครับกับ2เป็นส่วนของการทำคำพิพากษาเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวกับมาตรา28 29ซึ่งเป็นกรณีที่เป็นเหตุจะเป็นอมิอาจก้าวล่วงได้นะครับจะต้องมีการที่จะต้องมีคนเข้ามาช่วยในการทำสำนวนนะครับไม่ว่าจะเป็นในการนั่งพิจารณาหรือการทำคำพิพากษาก็ตามทีนี้องค์คณะในศาลชั้นต้นนะครับให้ไปดูครับมาตรา26มาตรา26เขาบอกว่าภายใต้บังคับมาตรา25แสดงว่าอะไรครับมาตรา26เนี้ยอยู่ภายใต้บังคับมาตรา25แล้วในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลชั้นต้นครับนอกจากศาลแขวงและศาลยุติธรรมอื่นซึ่งมีพรบจัดตั้งนั้นกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นครับต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อย2คนและต้องไม่เป็นผู้พิพากษาประจำศาลเกิน1คนอันนี้ต้องจำเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าต้องไม่เป็นผู้พิพากษาประจำศาลเกิน1คนแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเป็นผู้พิพากษาประจำศาล2คนไม่ได้นะครับ2คนไม่ได้ถ้าเกิดว่ามีตัวอย่างหลอกมาว่าคดีดังกล่าวเนี้ยทำโดยผู้พิพากษาประจำศาล2คนแสดงว่าอะไรครับเขาไม่มีอำนาจนะครับไม่มีอำนาจนะครับทีนี้เรามาดูต่อครับมาตรา17เขาบอกว่าให้ผู้พิพากษาคนเดียวนะครับขีดเส้นใต้เขาว่าคนเดียวนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันมีคำว่าคนเดียวอยู่นะครับแต่ทีนี้ถ้าเราไปดูมาตรา24นะครับมันจะมีคำที่คล้ายๆกันนะครับให้จำคู่กันไปมันจะคล้ายๆเป็นคำศัพท์ที่เขียนไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ให้ผู้พิพากษาคนเดียวครับมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งคดีอาญาตามที่กำหนดไว้ในมาตรา24และ25วรรค1นะครับเพราะฉะนั้นศาลแขวงจึงมีผู้พิพากษาคนเดียวเป็นองคณะครับแต่ศาลจังหวัดมี2คนนะครับอันนี้ต้องจำไปทีนี้คดีแพ่งครับศาลแขวงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งซึ่งมีราคาทรัพย์สินพิพาทครับไม่เกิน 300,000 อันนี้จำนะครับจำนวนเงินไม่เกิน 300,000 อยู่ในอำนาจศาลแขวงครับไม่ว่าจะพิจารณาคนเดียวหรือ2คนก็ตามและเห็นไหมครับตัวบทเขาเขียนว่ามาตรา17และมาตรา25อนุ4โด
ดยปกติครับเวลาเขียนอาจจะเขียนเป็นมาตรา17ประกอบมาตรา25อนุ4ก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันทั้งคู่นะครับทีนี้ในคดีอาญาครับในคดีอาญาตัวบทมาตรา25อนุ5ครับซึ่งตัวบทมาตรา25อนุ5เนี่ยครับก็จะเป็นกรณีที่จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะครับแต่อย่าลืมนะครับคดีอาญาจะมี2ขยักครับก็คือการพิจารณาพิพากษานะครับกับอีกอันนึงคือการพิพากษาลงโทษนะครับการพิจารณาเนี่ยครับไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 ตานะครับที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือว่ามาตรา25เนี่ยครับ1ไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาดคำร้องหรือคำขอที่ยื่นต่อศาลในคดีทั้งปวงอนุ2ครับไต่สวนและมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัยอนุ3อันนี้สำคัญนะครับดอกจันนิดนึงไต่สวนมูลฟ้องและมีคำสั่งในคดีอาญาครับแสดงว่าอะไรครับผู้พิพากษาคนเดียวมีอำนาจไต่สวนมูลฟ้องและมีคำสั่งในคดีอาญานะครับเราให้แยกให้ออกนะครับคดีอาญาอันนี้ไม่ใช่ในชั้นพิจารณานะครับเป็นชั้นไต่สวนมูลฟ้องนะครับทีนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นอนุ4ครับพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งนะครับอันนี้ไม่เกิน 300,000 บาทนะครับ25อนุ5ครับเป็นกรณีพิพากษาคดีอาญานะครับอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะครับถ้าลงโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนนะครับหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับก็จะทำได้นะครับในพิพากษาคนเดียวนั่นเองทีนี้มีประเด็นครับที่บอกว่าอนุ3อนุ4อนุ5มีความสำคัญยังไงกฎหมายระบุว่าผู้พิพากษาประจำศาลไม่มีอำนาจตามอนุ3อนุ4อนุ5นะครับอันนี้ดอกจันไว้เลยนะครับเพราะว่าบางทีเจอประเด็นที่น่าสนใจหลายๆอันเนี่ยครับเราก็จะเริ่มงงแล้วว่าผู้พิพากษาประจำศาลเนี่ยครับมีอำนาจทำอะไรได้บ้างนะครับถ้าเรามาดูกันก็คือเขามีอำนาจตามมาตรา24ครับอนุ1อนุ2แล้วก็อำนาจตาม25อนุ1อนุ2นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูต่อครับการนั่งพิจารณาคดีแทนและการลงลายมือชื่อในการทำสำนวนผมแนะนำให้นักศึกษาจำคู่กันไปนะครับในมาตรา28และ29 28จะเป็นในระหว่างการพิจารณาคดีครับส่วน29เนี่ยครับจะเป็นในระหว่างการทำคำพิพากษานะครับเหตุจะเหมือนกันครับแต่จะแตกต่างกันตรงที่ว่านะครับในกรณีที่เป็นเหตุจำเป็นอมิอาจก้าวล่วงได้อ่ะครับในของมาตรา29เนี่ยครับในกรณีที่ผู้พิพากษาดังต่อไปเนี่ยครับมีอำนาจทางความพิพากษาลงลายมือชื่อเนี่ยครับจะสามารถทำได้นะครับต่อเมื่อได้ทำความเห็นแย้งนะครับหลังจากที่ได้ตรวจสำนวนนั้นแล้วนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับทีนี้มาดูในแต่ละชั้นศาลกันครับในมาตรา28ครับในศาลฎีกานะครับจะเห็นได้ว่า28กับ29มีการระบุตัวบทเหมือนกันแต่แตกต่างกันตรงที่ว่า28ครับในการนั่งพิจารณาคดีประธานศาลฎีกามอบหมายได้นะครับทีนี้เราไปดูต่อครับในส่วนของศาลอุทธรณ์เช่นเดียวกันครับ

นะครับอนุ2ระบุเช่นเดียวกันว่าประธานศาลอุทธรหรือประธานศาลอุทธรภาคนะครับสามารถมอบหมายได้นะครับอันนี้ขีดเส้นใต้เลยนะครับว่าผู้พิพากษาในศาลอุทธรเนี่ยครับที่ได้รับมอบหมายเนี่ยครับสามารถนั่งพิจารณาคดีแทนได้นะครับแต่ถ้าสังเกตเห็น29จะไม่มีการระบุตัวบทนี้ไว้นะครับทีนี้มาดูต่อครับในศาลชั้นต้นเช่นเดียวกันครับในศาลชั้นต้นระบุว่าผู้พิพากษาในศาลชั้นต้นของศาลนั้นนะครับซึ่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับมอบหมายนะครับก็สามารถนั่งพิจารณาคดีแทนได้เช่นกันแต่ในกรณีการนั่งทำความพิพากษานะครับตามมาตรา29ไม่มีการมอบหมายนะครับทีนี้เมื่อเราทราบตามอนุ1อนุ2อนุ3ในศาลฎีกานะครับในศาลอุทธรณ์29หมายถึงอะไรกรณีที่ผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะครับนั่งพิจารณาพ้นจากตำแหน่งหรือถูกคัดค้านหรือถอนตัวหรือไม่อาจปฏิบัติราชการจนไม่สามารถนั่งพิจารณาหรือทำความพิพากษาในคดีนั้นได้นะครับอันนี้ก็จำคำนิยามเอาไว้นะครับและมาตรา31ครับอันนี้ก็เป็นตัวบทอีกตัวหนึ่งที่จำคู่กับ30อ้องนะครับในคดีอาญาและเห็นคนยกฟ้องอันนี้พูดไปแล้วนะครับอนุ3ครับกรณีที่ทำคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีแพ่งครับเรื่องใดของศาลนั้นจะต้องกระทำโดยองค์คณะซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษาหลายคนและผู้พิพากษาในองค์คณะนั้นมีความเห็นแย้งกันจนหาเสียงข้างมากไม่ได้ให้ขีดเส้นใต้นะครับคำว่าคดีแพ่งนะครับคดีแพ่งอนุ3เนี่ยใช้เฉพาะคดีแพ่งเท่านั้นเราไม่นำไปใช้ในคดีอาญานะครับเพราะว่าคดีอาญามีตัวบทระบุไว้แล้วนะครับว่าถ้าเกิดความเห็นขัดแย้งกันเนี่ยจนหาเสียงข้างมากไม่ได้เนี่ยเขาให้ถือตามผู้พิพากษาที่เป็นผลดีนะครับคือไม่ใช่ผลร้ายนั่นเองนะครับอันนี้ก็ตามตัวบทคู่กันไปนะครับทีนี้อนุ4ครับกรณีที่ผู้พิพากษาคนเดียวพิจารณาคดีแพ่งตาม25อนุ4แล้วต่อมาจำนวนทรัพย์สินที่พิพาทเกินก็คืออะไรครับเกิน 300,000 บาทครับคนเดียวทำไม่ได้นะครับกรณีดังกล่าวก็ต้องเข้าเหตุจำเป็นอันนี้อาจก้าวล่วงได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องจำให้ดีครับว่ากรณีไหนนะครับที่ราคาทุนทรัพย์พิพาทเนี่ยครับเกินนะครับพิพากษาเกินนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับในศาลแขวงครับนายกเป็นองค์คณะคนเดียวพิจารณาคดีลักทรัพย์ตามป.อ.มาตรา334ครับระหว่างสืบพยานโจทก์ปรากฏว่าผู้พิพากษานายกไก่ถูกรถชนถึงแก่ความตายนะครับหรือเกษียณอายุราชการก็ตามนะครับแสดงว่าอะไรครับเราต้องวินิจฉัยก่อนว่าถือว่ามีเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ตามมาตรา30ครับแก้ไขนะครับโดยอะไรให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอธิบดีผู้พิพากษาภาคหรือผู้พิพากษาคนอื่นในศาลแขวงนั้นซึ่งอธิบดีผู้พิพากษาภาคหรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงได้แต่กรณีมอบหมายครับสามารถนั่งพิจารณาคดีนั้นได้ตาม28อนุ3นั่นเองทีนี้มาดูตัวอย่างที่2ครับในตัวอย่างที่2ครับในศาลจังหวัดครับนายกไก่เป็นองค์คณะคนเดียวพิจารณาคดีแพ่งฟ้องขอให้ชำระหนี้กู้ยืมจำนวน 300,000 บาทนะครับ 300,000 บาทก่อนวันที่2สถานครับโจทก์ขอแก้ไขคำฟ้องเพิ่มเติมนะครับเป็น 500,000 แสดงว่าอะไรครับเป็นคดีฟ้องเกินอำนาจพิจารณาของผู้พิพากษาคนเดียวครับตาม25อนุ4เพราะฉะนั้นนายกไก่ครับผู้พิพากษาคนเดียวเนี่ยครับที่เป็นองค์คณะเนี่ยไม่อาจนั่งพิจารณาคดีต่อไปได้ครับกฎหมายบอกว่าถือว่าเป็นเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ตาม31อนุ4นะครับเพราะฉะนั้นอะไรเพราะฉะนั้นบุคคลดังกล่าวเนี่ยครับเขาก็จะต้องมีนะครับคนเข้ามาช่วยนะครับคนเข้ามาช่วยนะครับซึ่งในกรณีดังกล่าวเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าเมื่อมีบุคคลเข้ามาช่วยแล้วนะครับก็สามารถทำคำพิพากษาหรือนั่งพิจารณาคดีต่อไปได้ครับทีนี้มีข้อยกเว้นครับในระหว่างการทำคำพิพากษาคดีมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้นะครับอันนี้ก็ต้องแก้ไขโดยผู้พิพากษาที่มีอำนาจลงลายมือชื่อนะครับทีนี้แค่ขีดเส้นใต้นะครับในคำพิพากษาหลังจากที่ได้ตรวจสำนวนคดีนั้นแล้วต้องมีการตรวจสำนวนด้วยนะครับทั้งนี้ไม่จำต้องนั่งพิจารณาคดีนั้นมาก่อนนะครับนั้นมาก่อนเลยเพราะธรรมนูญศาลยุติธรรมที่เกี่ยวกับศาลยุติธรรมนะครับก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับนักศึกษาตอนนี้เรากลับมาพบนะครับกับชุดวิชา C1341กฎหมายวิธีสมัญญัติ1

นะครับตอนที่2การจ่ายการโอนและการเรียกคืนสำนวนนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับเป็นส่วนที่มีความสำคัญเช่นกันนะครับในพระธรรมนูญศาลยุติธรรมซึ่งอยู่ที่มาตรา32นะครับและ33ถ้าเราไปดูเนี่ยครับในตัวบทเนี่ยครับเราจะเห็นว่ามันอยู่ที่หมวดที่4นะครับการจ่ายจะอยู่ที่มาตรา32นะครับว่าใครมีอำนาจจ่ายบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดต่อไปส่วนมาตรา33จะเป็นการเรียกคืนสำนวนคดีนะครับหรือการโอนสำนวนคดีอันนี้จะเป็นอำนาจของหัวหน้าศาลเป็นคนนะครับเรียกคืนหรือขอโอนสำนวนนะครับและส่วนสุดท้ายของมาตรา33เนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่ามาตรา33ในส่วนท้ายเนี่ยวรรค4นะครับวรรค4เนี่ยครับจะเป็นกรณีที่ว่านะครับเป็นกรณีเจ้าของสำนวนขอคืนสำนวนเองผมให้นักศึกษาจำอย่างนี้ครับ1นะครับจ่ายสำนวนใครจ่ายบ้างนะครับ2การเรียกคืนหรือการโอนสำนวนใครมีอำนาจเรียกคืนกระบวนการเรียกคืนเป็นอย่างไรและ3คือการขอคืนสำนวนใครบ้างที่มีอำนาจที่จะคืนสำนวนได้บ้างนะครับทีนี้เรามาดูการจ่ายสำนวนคดีก่อนว่าหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงการมอบหมายนะครับสำนวนคดีให้องค์คณะผู้พิพากษาผู้รับผิดชอบพิจารณาและพิพากษานะครับก็คือมอบให้ไปทำสำนวนนั่นเองนะครับคนที่มีอำนาจมอบก็คือนะครับผู้พิพากษาที่เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในศาลนั้นก็อย่างเช่นประธานศาลฎีกาประธานศาลอุทธรณ์นะครับประธานศาลอุทธรณ์ภาคอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรือผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกในแต่ละศาลอันนี้ต้องจำนะครับอันนี้มันเป็นตัวที่มันแปลออกมาคนที่มีอำนาจจ่ายสำนวนเนี่ยผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกในแต่ละศาลก็มีอำนาจนะครับถ้าเราสังเกตที่ผ่านมาเนี่ยมาตรา28 29เนี่ยไม่เคยพูดถึงผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกในแต่ละศาลนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นเรื่องใหม่ที่เรามาต้องสังเกตให้ดีนะครับแล้วก็บทบัญญัติดังกล่าวมาตรา32เนี่ยครับไม่ได้มีการกำหนดนะครับให้อธิบดีผู้พิพากษาภาคเนี่ยมีอำนาจจ่ายสำนวนได้เพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับอาจจะมีการเป็นตั้งเป็นคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับการคำถามปรนัยได้นะครับดูต่อไปนะครับการเรียกคืนหรือการโอนสำนวนคดีก็คือเมื่อมีการจ่ายสำนวนคดีขึ้นมาแล้วเนี่ยครับตามมาตรา32แล้วเนี่ยปรากฏว่าต่อมาเนี่ยครับมีเหตุนะครับมีเหตุนะครับก็อาจจะมีการเรียกคืนสำนวนคดีหรือโอนสำนวนคดีก็ได้นะครับซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยครับจะต้องเข้าหลักเกณฑ์นะครับก็คืออะไรบ้างเป็นกรณีที่จะกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรมนะครับในการพิจารณาหรือพิพากษาอรรถคดีของศาลนั้นนะครับ2นะครับเป็นกรณีที่ผู้มีอำนาจเรียกคืนสำนวนนะครับหรือโอนสำนวนนะครับก็มีใครบ้างก็เรียกมานะครับ3ครับต้องมีผู้เสนอความเห็นนะครับต้องมีผู้เสนอความเห็นต้องครบ3หลักเกณฑ์นี้นะครับซึ่งการเรียกคืนสำนวนคดีครับก็คือผู้ขอนะครับคืนสำนวนคดีต้องเป็นผู้พิพากษานะครับเจ้าของสำนวนอันนี้อยู่ที่มาตรา33นะครับวรรคท้ายละนะครับผู้ขอคืนสำนวนคดีต้องเป็นผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนนะครับหรือองค์คณะผู้พิพากษาเท่านั้นและ2ครับเหตุในการขอคืนมีอะไรบ้างนะครับเหตุในการขอคืนมีอะไรบ้างและ3ครับสำนวนคดีที่ขอคืนนะครับต้องเป็นสำนวนคดีที่ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนเนี่ยหรือองค์คณะผู้พิพากษาขอมีคดีที่รับผิดชอบค้างอยู่เป็นจำนวนมากเนี่ยก็เป็นเหตุให้พิจารณาคดีล่าช้าและขอคืนสำนวนได้นะครับทีนี้เรามาสู่คำถามนะครับที่น่าสนใจนะครับคำถามที่น่าสนใจซึ่งนักศึกษาอาจจะต้องรอประเด็นนี้นะครับในส่วนนี้ครับจะวิเคราะห์ให้ดูว่าตอบข้อไหนอะไรเป็นจุดที่เราต้องพิจารณานะครับดูที่คำถามนะครับกรณีมีเหตุจำเป็นอันมีเหตุจำเป็นอื่นนะครับอันมิอาจก้าวล่วงได้ทำให้ผู้พิพากษาในศาลจังหวัดเนี่ยครับซึ่งเป็นองค์คณะในการพิจารณาคดีนั้นไม่อาจทำความพิพากษาได้นะครับถามว่าใครเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อทำความพิพากษาอันนี้เป็นรองหัวหน้าศาลไม่มีอำนาจอยู่แล้วนะครับตามมาตรา29เพราะฉะนั้นนะครับในหน่วยที่2นะครับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนักศึกษาควรจะท่องตัวบทนะครับให้แม่นยำนะครับตัวบทให้แม่นยำเพราะมันมีจุดที่นำมาแต่งเป็นคำถามปรนัยที่น่าสนใจได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอ

0: ุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ตอนที่1การตรวจสอบอื่นการตรวจสอบอื่นนั้นจะเป็นการตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีในเรื่องอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในวงจรรายได้วงจรรายจ่ายวงจรการผลิตวงจรการจัดหาเงินและวงจรการลงทุนกับอื่นนั้นก็จะประกอบไปด้วยการตรวจสอบรายการบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินการตรวจสอบการดำเนินงานต่อเนื่องและการประมาณการทางบัญชีการตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรกเรามาเริ่มต้นจากการตรวจสอบรายการบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องความหมายของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส550บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้ให้ความหมายบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีความสัมพันธ์กับกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่งรูปแบบของความเกี่ยวข้องระหว่างกิจการอาจจะเป็นบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้าโดยบุคคลหรือกิจการนั้นมีลักษณะความสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นการควบคุมหรือมีอิทธิพลที่มีนัยยะสำคัญวิธีการตรวจสอบข้อมูลหรือรายการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันตัวผู้สอบบัญชีนั้นต้องทำความเข้าใจอย่างเพียงพอเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อที่จะสามารถสรุปได้ว่างบการเงินได้รับผลกระทบจากความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นในเรื่องดังต่อไปนี้1ก็คือการแสดงข้อมูลบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันถูกต้องตามที่ควร2การไม่ทำให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผิดผู้สอบบัญชีนั้นจะทราบถึงรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยการสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับการระบุตัวบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากงวดบัญชีที่แล้วหรือปีก่อน 2. ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกิจการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น 3. ก็คือกิจการที่ทำรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นในระหว่างบัญชีระหว่างงวดบัญชี

มีหรือไม่ถ้ากิจการได้ทำรายการดังกล่าวก็ให้ระบุประเภทและวัตถุประสงค์ของรายการนั้นวิธีการตรวจสอบตัวผู้สอบนั้นจะเข้าสอบทานข้อมูลของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยผู้สอบบัญชีจะตรวจสอบดังต่อไปนี้1ก็คือการสอบถามความสัมพันธ์ของรายการกับกิจการจากผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ2สอบทานกระดาษทำการปีก่อน3สอบทานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่จากทะเบียนผู้ถือหุ้นและขอรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่จากนายทะเบียนของกิจการที่ตรวจสอบและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน4ก็คือการสอบทานรายการประชุมรายงานการประชุมของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ2ทำการตรวจสอบความมีอยู่จริงของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยทำการตรวจสอบ1ทดสอบรายละเอียดของรายการบัญชีและยอดคงเหลือรวมยอดในรายละเอียดเปรียบเทียบยอดกับบัญชีคุมยอดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2. ตรวจสอบหลักฐานประกอบรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3. สอบทานรายการลงทุนในบริษัทอื่นกิจการร่วมค้า 4. ส่งหนังสือยืนยันยอดและก็สอบทานหนังสือยืนยันยอดที่ตอบกลับมาเกี่ยวกับยอดที่ให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม 5. สอบทานหนังสือขอข้อมูลจากธนาคารเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้ค้ำประกันรายการอื่นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6. สอบทานรายการบัญชีหรือยอดคงเหลือที่มีลักษณะผิดปกติในจำนวนเงินที่สูงโดยให้ความสนใจเป็นรายการพิเศษกับรายการที่เกิดขึ้นใกล้วันสิ้นงวดบัญชี 7. สอบทานรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันว่ามีเงื่อนไขที่ไม่ปกติหรือไม่เช่นรายการซื้อขายสินค้าต่ำกว่าตลาดราคาตลาดหรือการกู้ยืมเงินโดยไม่มีดอกเบี้ยระยะเวลาการชำระหนี้และการค้ำประกันแตกต่างจากเงื่อนไขปกติเป็นอย่างมาก 8. สอบทานรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอาจหาเหตุผลทางธุรกิจที่เหมาะสมมาสนับสนุนรายการที่เกิดขึ้นที่ไม่สามารถจะหาเหตุผลดังกล่าวได้ 3. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีและก็การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1. ก็คือการขอหลักฐานสนับสนุนรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เราบันทึกบัญชีเช่นสัญญากู้ยืมสัญญาซื้อขายเป็นต้น 2. วิเคราะห์รายการบัญชีสำหรับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันวิเคราะห์การวิเคราะห์ดังกล่าวอาจจะต้องใช้เทคนิคการตรวจสอบโดยคอมพิวเตอร์ก็ได้ 3. การตรวจสอบเงื่อนไขทางการค้าของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นระหว่างงวดบัญชีประเมินว่ารายการดังกล่าวนั้นได้ถูกบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง 4. ตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีกับสมุดรายวันที่ใช้ในการบันทึกว่ามีการอนุมัติและถูกต้องตรงกับเอกสาร 5. ทำการสอบทานการเปิดเผยข้อมูลบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีความครบถ้วนตรงกับข้อมูลที่ทำการตรวจสอบและเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 4. ขอคำรับรองที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารของกิจการเกี่ยวกับความครบถ้วนของข้อมูลบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันรวมทั้งความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลเรื่องต่อไปครับเป็นการตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินความหมายของเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างหลังวันสิ้นงวดบัญชีจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
และข้อเท็จจริงที่ผู้สอบบัญชีพบภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีประเภทของเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินแบ่งเป็น2ประเภทดังนี้1ก็คือเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินประเภทที่ต้องปรับปรุงหมายถึงเหตุการณ์ที่เป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าสถานการได้มีอยู่ณวันที่ในงบการเงินเช่นกิจการได้ยื่นฟ้องลูกหนี้การค้าในระหว่างปีณวันสิ้นงวดคดีดังกล่าวยังไม่ได้ข้อยุติภายหลังวันที่ในงบการเงินคดีนั้นได้มีข้อยุติศาลได้สั่งให้ลูกหนี้การค้าล้มละลายจึงต้องทำการปรับปรุงรายการบัญชีลูกหนี้การค้าณวันสิ้นงวด 2. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินประเภทไม่ต้องปรับปรุงหมายถึงเหตุการณ์ที่ชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินและกิจการไม่ต้องปรับปรุงงบการเงินเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับภาวะการที่มีอยู่ก่อนวันที่ก็คือคดีความการฟ้องร้องซึ่งที่ปรึกษาของกฎหมายของกิจการให้ความสนใจ 2. ก็คือภาระผูกพันการกู้ยืมการค้ำประกันที่เกิดขึ้นใหม่มีหรือไม่การขายหรือซื้อสินทรัพย์หรือแผนที่จะขายหรือซื้อสินทรัพย์ 4. ก็คือการเพิ่มทุนการออกตราสารหนี้เช่นการออกหุ้นใหม่การออกหุ้นกู้หรือข้อตกลงหรือมีแผนงานในการควบรวมกิจการหรือเลิกกิจการหรือไม่ 5. ก็คือสินทรัพย์ถูกเวนคืนโดยทางการหรือถูกทำลายเช่นไฟไหม้หรือน้ำท่วมมีความคืบหน้าเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่มีรายการปรับปรุงทางการบัญชีที่ผิดปกติหรือต้องมีความสนใจเป็นพิเศษหรือไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นที่อาจจะนำไปสู่ข้อสงสัยในความเหมาะสมของนโยบายบัญชีหรือไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประมาณการต่างๆที่บันทึกในงบการเงินหรือไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้นหรือไม่ 2. ก็อ่านรายงานการประชุมของผู้ถือหุ้นรายงานการประชุมฝ่ายบริหารรายงานการประชุมอื่นๆที่ผู้มีหน้าที่ในการจัดทำดูแลจัดทำขึ้นภายหลังวันที่งบการเงินสอบถามเรื่องดังกล่าวที่มีการปรึกษาหารือในที่ประชุมที่ยังไม่ได้บันทึกอยู่ในรายงานประชุมว่ามีหรือไม่อ่านงบการเงินล่าสุดนะครับที่เป็นงวดภายหลังวันที่ในงบการเงินอ่านงบการเงินล่าสุดที่ได้ประมาณการเอาไว้หรือประมาณการกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในช่วงหลังวันที่ในงบการเงินขอให้ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่กำกับดูแลจัดทำหนังสือรับรองตามหนังสือรับรองที่กล่าวไว้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส580การตรวจสอบการดำเนินงานต่อเนื่องและการประมาณการทางการบัญชีการดำเนินงานต่อเนื่องเป็นเกณฑ์พื้นฐานในการทำงบตามกรอบแนวคิดสำหรับรายงานทางการเงินภายใต้ข้อสมมติว่าด้วยเรื่องการดำเนินงานต่อเนื่องที่กิจการจะต้องพิจารณาอย่างต่อเนื่องว่าจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะติว่าจะเลิกกิจการตัวอย่างของเหตุการณ์ที่มีนัยยะสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องด้านการเงินก็อย่างเช่นกิจการมีหนี้สินสูงกว่าสินทรัพย์เงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไขกำหนดระยะเวลาชำระคืนที่แน่นอนโดยไม่มีสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าจะชำระหนี้หรือขอขยายเวลาชำระหนี้มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นถึงการยกเลิกความช่วยเหลือทางการเงินจากเจ้าหนี้รายอื่นด้านการดำเนินงานผู้บริหารมีความตั้งใจจะเลิกการสูญเสียผู้บริหารคนสำคัญด้านอื่นๆก็คือการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับทุนหรือข้อกำหนดตามกฎหมายอื่นกิจการอยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องหรือถูกดำเนินการตามกฎหมายการตรวจสอบจะแบ่งเป็น5ช่วงก็คือช่วงวางแผนการตรวจสอบช่วงประเมินผลการประเมินของผู้บริหารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องระยะเวลาหลังการประเมินช่วงการตรวจสอบเพิ่มเติมเมื่อพบเหตุการณ์และก็ช่วงสรุปผลของการตรวจสอบความหมายของประมาณการบัญชีการประมาณการเกี่ยวกับตัวเงิน
รายการที่ยังไม่กำหนดเป็นตัวเงินที่แน่นอนได้

ได้ซึ่งใช้สำหรับจำนวนที่วัดมูลค่ายุติธรรมเมื่อมีความไม่แน่นอนในการประมาณรวมทั้งจำนวนอื่นๆที่ต้องมีการประมาณการวิธีการตรวจสอบประมาณการทางการบัญชีก็คือการทำการสอบทานประมาณการงวดก่อนที่จะระบุเหตุการณ์และสถานการณ์เพิ่มข้อสงสัยเกี่ยวกับประมาณการทางการบัญชีในงวดปัจจุบันสอบทานและทดสอบวิธีการผู้บริหารกิจการในการใช้จัดทำประมาณการก็จะเป็นการประเมินข้อมูลและพิจารณาข้อสมมุติในการทำประมาณการทดสอบการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับประมาณการการเปรียบเทียบประมาณการงวดก่อนกับผลที่เกิดขึ้นการพิจารณาวิธีการอนุมัติของผู้บริหารเปรียบเทียบประมาณการที่ผู้สอบจัดทำขึ้นอย่างอิสระกับประมาณการที่ทำโดยผู้บริหารสอบทานเหตุการณ์ภายหลังวันที่งบการเงินเพื่อยืนยันผลประมาณการที่จัดทำขึ้นณวันที่ในงบการเงินกรณีที่กิจการมีการใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญผู้สอบจะต้องตรวจสอบว่าผู้เชี่ยวชาญนั้นมีประสบการณ์ใน

ในเรื่องดังต่อไปนี้ก็คือกิจการควบคุมเกี่ยวความเกี่ยวข้องกับกระบวนการวัดมูลค่ายุติธรรมความเชี่ยวชาญประสบการณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่าและขอบเขตการใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญประเภทของรายการที่ต้องวัดมูลค่ายุติธรรมมีการประเมินความเสี่ยงของรายการวัดมูลค่ายุติธรรมและแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ประเมินหลักเกณฑ์ผู้บริหารใช้ความเหมาะสมอย่างเพียงพอในการกำหนดสมมติฐานในการประมาณการประเมินผลที่ได้จากการตรวจสอบและก็สอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประมาณการทางการบัญชีรวมถึงการประมาณการมูลค่ายุติธรรมมีความเหมาะสมอย่างเพียงพอตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรกความหมายของยอดยกมายอดคงเหลือบัญชีที่มีอยู่ณวันต้นงวดเป็นยอดคงเหลือณวันสิ้นงวดก่อนสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบและเหตุการณ์งวดก่อนรวมถึงนโยบายบัญชีในงวดก่อนรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆหรือเรื่องต่างๆณวันต้นงวดกำหนดให้มีการเปิดเผยวิธีการตรวจสอบยอดยกมาอ่านงบการเงินล่าสุดและรายงานผู้สอบคนก่อน 2. ตรวจลักษณะยอดคงเหลือทางการบัญชีประเภทรายการและการเปิดเผยความเสี่ยงของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงสาระสำคัญต่องบการเงินในงวดปัจจุบันเกี่ยวข้องกับยอดยกมาหรือไม่ตรวจสอบยอดคงเหลือของสินของยอดสิ้นงวดก่อนจากงบการเงินได้มีการบันทึกยอดยกมาอย่างถูกต้องตรงกับงบการเงินงวดก่อนการสอบทานการใช้นโยบายสอดคล้องกับยอดยกมานั้นมีความเหมาะสมกรณีไม่สามารถตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับยอดยกมาผู้สอบก็ควรขออนุญาตจากกิจการเพื่อติดต่อผู้สอบบัญชีคนก่อนเพื่อขอเข้าสอบทานกระดาษทำการให้ได้มาซึ่งหลักฐานเกี่ยวกับยอดยกมาประเมินวิธีการสอบบัญชีในงวดปัจจุบันให้ได้หลักฐานที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของสำหรับสินทรัพย์หมุนเวียนหนี้สินหมุนเวียนก็จะต้องทำการตรวจสอบงวดปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับยอดยกมาสำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียนเช่นที่ดินอาคารอุปกรณ์เงินลงทุนหนี้สินระยะยาวก็ทำการตรวจสอบทางการบัญชีและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับยอดยกมาเช่นการยืนยันยอดกับบุคคลที่3ตรวจสอบความสม่ำเสมอของการใช้นโยบายบัญชีที่ผู้สอบต้องทำการสอบทานนโยบายที่กิจการใช้ในงวดนี้สอดคล้องหรือตรงกับนโยบายในงวดก่อนวิธีการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรายงานของผู้สอบคนก่อนกรณีงบการเงินงวดก่อนแสดงความเห็นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปผู้สอบต้องประเมินผลกระทบของเหตุการณ์ว่าจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงความเห็นของผู้สอบคนก่อนหรือไม่หรือมีความเสี่ยงต่อการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงวดปัจจุบันที่ต้องทำการตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมในการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงดังกล่าวตอนที่2การเสร็จสิ้นงานสอบบัญชีการเสร็จสิ้นงานสอบบัญชีนั้นผู้สอบจะต้องทำการประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ได้จากการกระบวนการตรวจสอบแล้วสื่อสารเรื่องสำคัญที่ตรวจพบเกี่ยวกับข้อบกพร่องของการควบคุมภายในให้กับผู้มีหน้าที่กำกับดูแลและฝ่ายบริหารก็จะมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาก็คือการประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงการสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในและก็การสรุปผลการตรวจสอบการประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงผู้สอบต้องทำหน้าที่ประเมินหลักฐานการสอบบัญชีเมื่อทำการตรวจสอบหรือปฏิบัติงานสอบบัญชีในรายการต่างๆเสร็จสิ้นผู้สอบบัญชีนั้นจะต้องรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีในขั้นสุดท้ายและประเมินผลจากหลักฐานการสอบบัญชีนั้นเพื่อนำมาเสนอรายงานการสอบบัญชีต่อไปการประเมินหลักฐานการสอบบัญชีนั้นก็จะมีจุดมุ่งหมายคือการตัดสินใจของผู้สอบในการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นผู้สอบทั้งหมดว่าการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในระดับที่เกี่ยว

สิ่งที่ผู้บริหารของกิจการได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงินนั้นมีความเหมาะสมหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับมีความเหมาะสมอย่างเพียงพอที่จะลดความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินให้อยู่ในระดับต่ำที่ยอมรับได้การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงหมายถึงผลแตกต่างที่เกิดระหว่างจำนวนเงินการจัดประเภทรายการการแสดงรายการหรือการเปิดเผยข้อมูลสำหรับรายการและจำนวนเงินในงบการเงินการจัดประเภทรายการการแสดงรายการหรือการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกกำหนดไว้สำหรับรายการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินโดยการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงสามารถเกิดจากข้อผิดพลาดหรือการทุจริตเมื่อผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นต่องบการเงินว่างบการเงินแสดงข้อมูลถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญหรือไม่นั้นการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงจึงรวมถึงการปรับปรุงทั้งจำนวนเงินการจัดประเภทรายการการแสดงรายการหรือการเปิดเผยข้อมูลซึ่งตามดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อให้งบการเงินนั้นแสดงข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญการสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญหมายถึงข้อบกพร่องใดข้อบกพร่องหนึ่งหรือข้อบกพร่องหลายข้อของการควบคุมภายในรวมกันซึ่งการควบคุมซึ่งเกิดขึ้นตามดุลพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีเห็นว่ามีความสำคัญเพียงพอที่จะได้รับความสนใจจากผู้มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีนัยยะสำคัญในระหว่างการตรวจสอบไปยังผู้มีหน้าที่กำกับดูแลของกิจการให้ทันเวลารายละเอียดในการสื่อสารข้อบกพร่องที่มีนัยยะสำคัญเป็นดุลพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีในแต่ละสถานการณ์ตัวอย่างปัจจัยที่ผู้สอบควรคำนึงถึงมีดังต่อไปนี้ลักษณะของกิจการนะครับก็เป็นข้อกำหนดในการสื่อสาร 2. ขนาดและความซับซ้อนของกิจการ 3. ก็คือลักษณะของข้อบกพร่องที่มีนัยยะสำคัญของผู้สอบบัญชีที่ตรวจพบ 4. ก็คือองค์ประกอบของการกำกับดูแลและ 5. ก็คือข้อกำหนดหรือข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้อบกพร่องและการควบคุมภายในเฉพาะเรื่องการสรุปผลการตรวจสอบเป็นการพิจารณาหลักฐานการสอบบัญชีที่มีปัจจัยที่ต้องพิจารณาก็คือการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ได้ถูกตรวจพบว่ามันจะมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินหรือไม่ซึ่งจะต้องพิจารณาร่วมกับรายการอื่นในงบการเงิน 2. ก็คือการตอบสนองของฝ่ายบริหารฝ่ายผู้บริหารของกิจการได้ตอบสนองข้อมูลดังกล่าวรวมถึงระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลที่จะลดปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวประสบการณ์ที่ได้จากการตรวจสอบในครั้งก่อนของผู้สอบมีผลเช่นเดียวกันว่าจะกำหนดวิธีการตรวจสอบในปัจจุบันเพื่อที่จะให้ได้พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงหรือไม่ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของผู้สอบหลักฐานที่รวบรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบมีข้อบ่งชี้ว่ามีการทุจริตหรือข้อผิดพลาดหรือไม่คุณภาพของข้อมูลแหล่งที่มาความเชื่อถือได้ของข้อมูลที่มีอยู่มีความเหมาะสมเพียงพอที่สนับสนุนข้อมูลในการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลหลักฐานที่ได้รับจากการตรวจสอบมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันหรือมีความขัดแย้งกับผลที่ได้ในขั้นตอนของการประเมินความเสี่ยงสรุปผลจะมีการพิจารณาหลักฐานการสอบโดยการประเมินผลการตรวจสอบและใช้วิธีการเปรียบเทียบผู้สอบจะต้องจดบันทึกประเด็นต่างๆสำคัญลงในกระดาษทำการซึ่งจะปรากฏข้อมูลที่จำเป็นอธิบายประเด็นต่างๆที่ตรวจพบการอ้างอิงกระดาษทำการหรือหลักฐานที่ใช้สนับสนุนประเด็นสำคัญมีความสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องหรือขัดแย้งจากข้อสรุป

0: ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในยอดบัญชีคงเหลือหรือประเภทรายการผลกระทบที่เกิดขึ้นจากยอดรวมสินทรัพย์หมุนเวียนหรือหนี้สินหมุนเวียนผลกระทบในยอดรวมของสินทรัพย์หนี้สินผลกระทบในเรื่องของรายได้ค่าใช้จ่ายและก็ผลกระทบในกำไรสุทธิแล้วจึงสรุปผลการปรับปรุงและจัดประเภทใหม่ตอนที่3การสอบบัญชีภาษีอากรการสอบบัญชีภาษีอากรเป็นการสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่ตรวจสอบห้างหุ้นส่วนจำกัดขนาดเล็กตามขอบเขตที่กำหนดโดยกรมสรรพากรที่จะต้องปฏิบัติงานตามแนวทางและรายงานตรวจสอบและรับรองบัญชีตามคำสั่งและรูปแบบของกรมสรรพากรความเป็นมาของการสอบบัญชีเกิดขึ้นในปี2543พระราชบัญญัติการบัญชีมีผลบังคับนั้นเป็นเหตุให้ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กที่มีทุนไม่เกิน5ล้านสินทรัพย์รวมไม่เกิน30ล้านและรายได้รวมไม่เกิน30ล้านไม่ถูกตรวจสอบโดยผู้สอบรับอนุญาตอีกต่อไปแต่การยื่นงบการเงินพร้อมแบบแสดงรายการภาษีตามมาตรา69ของประมวลรัชดากรได้กำหนดให้นิติบุคคลนั้นต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีพร้อมบัญชีงบดุลบัญชีทำการบัญชีกำไรขาดทุนบัญชีรายรับรายจ่ายจึงเป็นเหตุให้อาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียกิตติศักดิ์ของวิชาชีพสอบบัญชีภาษีอากรไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบไม่เป็นผู้ตรวจสอบหรือรับรองบัญชีที่อยู่ระหว่างการถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตต้องผ่านการทดสอบตามความรู้ที่ FD กรมสรรพากรกำหนดโดยทดสอบ3วิชาครับวิชาการบัญชีวิชาสอบบัญชีแล้วก็วิชาความรู้ประมวลรัชดากรประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหน้าที่ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะทำหน้าที่ตรวจสอบเฉพาะห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตามขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะครับโดยมีทุนไม่เกิน5ล้านบาทสินทรัพย์รวม30ล้านแล้วก็รายได้รวมไม่เกิน30ล้านบาทการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรหลังจากตอบรับงานก็สามารถสรุปได้ดังนี้ก็คือการทำหน้าที่สอบบัญชีภาษีอากรนั้นต้องยึดมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรตามที่กรมสรรพากรได้กำหนดขึ้นทำหน้าที่วางแผนการสอบบัญชีภาษีอากรจัดทำแนวทางการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรจัดทำกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีภาษีอากรก็คือหลักฐานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานทดสอบรายการบัญชีและภาษีอากรขอยืนยันยอดใบกำกับภาษีซื้อและก็รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีซึ่งในการตรวจสอบของผู้สอบก็จะต้องทำหน้าที่และก็รายงานตามรูปแบบที่กรมสรรพากรกำหนดนั่นเอง
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: ตอนที่1การรายงานของผู้สอบบัญชีในกรณีทั่วไปการรายงานของผู้สอบบัญชีในกรณีทั่วไปก็จะมีประเด็นที่จะกล่าวถึงก็คือแนวคิดเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีรายงานของการตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีรายงานการทดสอบแบบแจ้งข้อความของกรรมการหรือหุ้นส่วนหรือผู้จัดการเรามาเริ่มเรื่องแรกนะครับแนวคิดเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีความหมายของรายงานผู้สอบบัญชีนั้นเป็นกระบวนการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้สอบบัญชีไปยังผู้มีส่วนได้เสียในรูปแบบของรายงานบริการของผู้สอบบัญชีจะมีอยู่2ประเภทประเภทแรกเป็นบริการที่ให้ความเชื่อมั่นประเภทที่2เป็นบริการที่ไม่ให้ความเชื่อมั่น

บริการที่ให้ความเชื่อมั่นบริการที่ต้องพิสูจน์ความจริงเช่นการตรวจสอบงบการเงินการสอบทานงบการเงินและบริการอื่นบริการที่ต้องพิสูจน์ความจริงกับบริการที่ไม่ได้พิสูจน์ความจริงเช่นบริการที่ให้คำปรึกษาการจัดการบริการให้ความเชื่อมั่นอื่น 2. เป็นบริการที่ไม่ให้ความเชื่อมั่นก็ได้แก่บริการงานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันบริการงานรวบรวมข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่นบริการจัดทำบัญชีและการบัญชีบริการภาษีอากรประเภทของรายงานของผู้สอบบัญชีจำแนกตามลักษณะบริการและระดับความเชื่อมั่นจะมีทั้งสิ้นอยู่3กลุ่มกลุ่มแรกจะเป็นรายงานที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลกลุ่มที่2จะเป็นรายงานที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างจำกัดและอย่างและกลุ่มที่3ก็จะเป็นรายงานที่ไม่ให้ความเชื่อมั่นเรามาดูรายงานที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลก็ได้แก่รายงานการตรวจสอบงบการเงินที่ผู้สอบจะต้องแสดงความเห็นต่องบการเงินที่ตรวจสอบนั่นเองการรายงานการตรวจสอบที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้สอบกับผู้ใช้บริการรายงานที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างจำกัดจะเป็นรายงานสอบทานงบการเงินรายงานการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตรายงานที่ไม่ให้ความเชื่อมั่นก็จะมีรายงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันระหว่างตัวผู้สอบกับผู้ใช้บริการรายงานการรวบรวมข้อมูลลักษณะของรายงานของผู้สอบบัญชีจะต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรมีเนื้อหาและรูปแบบที่เหมาะสมกับงานที่ผู้สอบให้บริการจะต้องแสดงข้อสรุปหรือผลของงานที่ผู้สอบบัญชีให้บริการอย่างชัดเจนจะต้องระบุประเภทบริการที่ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานในเรื่องนั้นๆมีองค์ประกอบพื้นฐานอย่างครบถ้วนมีการระบุถึงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนมีการระบุถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินหรือวัดค่าของงานความสำคัญของรายงานของผู้สอบบัญชีรายงานของผู้สอบบัญชีนั้นจะเป็นเพียงส่วนเดียวที่สำคัญของกระบวนการสอบบัญชีที่ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับทราบและนำไปใช้ประโยชน์โดยจะมีกระบวนการสอบบัญชีนั้นจะมีอยู่3ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกจะเป็นการวางแผนการสอบบัญชีก็คือการกำหนดกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมแล้วก็จัดทำแผนการสอบบัญชี2ก็คือการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีซึ่งจะต้องรวบรวมและจัดทำกระดาษทำการ3ก็คือการออกรายงานของผู้สอบบัญชีก็คือการจัดทำรายงานโดยนำหลักฐานที่ได้จากการรวบรวมในการจัดทำกระดาษทำการมาสรุปแล้วแสดงความเห็นออกมาเป็นรูปแบบของรายงานนั่นเองความเห็นของผู้สอบในรายงานของผู้สอบบัญชีที่เราตรวจสอบงบการเงินอันนี้จะเป็นการตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะมีการแสดงความเห็นได้อยู่4ประเภทด้วยกัน1คือความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข2คือความเห็นอย่างมีเงื่อนไข3แสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องและ4แสดงความเห็นอย่างไม่แสดงความเห็นหรืองดแสดงความเห็นนั่นเองเราจะแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1นั้นจะเป็นความเห็นแบบปกติก็คือความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขกลุ่มที่2นั้นเป็นความเห็นแบบเปลี่ยนแปลงไปก็คือความเห็นที่มีเงื่อนไขความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องและก็ไม่แสดงความเห็นความสัมพันธ์ของหลักฐานที่เกิดขึ้นจากการรวบรวมของผู้สอบที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่และก็ข้อสรุป

รวมทั้งความเห็นถ้าผู้สอบบัญชีสามารถจะรวบรวมหลักฐานได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมโดยได้ข้อสรุปจากหลักฐานเหล่านั้นว่าสามารถสรุปได้ว่ามีความถูกต้องก็จะสามารถแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขได้เลยแต่ถ้าเกิดสรุปผลออกมาแล้วไม่ถูกบางส่วนไม่ถูกบางส่วนนะครับซึ่งมีสาระสำคัญต่องบการเงินก็จะแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขแต่ถ้าเกิดสรุปผลออกมาได้ว่าทั้งหมดนั้นไม่ถูกต้องหรือส่วนใหญ่ไม่ถูกต้องก็ต้องแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้นไม่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดผู้สอบบัญชีรวบรวมหลักฐานได้อย่างไม่เพียงพอหรือหลักฐานนั้นมันไม่เหมาะสมไม่สามารถสรุปผลได้มีผลกระทบแค่บางส่วนอันนี้ก็จะแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขแต่ถ้าเกิดไม่สามารถสรุปผลได้อย่างร้ายแรงหรือเหตุผลส่วนใหญ่ของการสรุปผลก็คือไม่มีผลกระทบต่องบการเงินใหญ่โดยส่วนใหญ่ก็จะไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินนั้นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเห็นของผู้สอบบัญชีหนึ่งก็คือสถานการณ์หรือลักษณะของสถานการณ์หรือเหตุการณ์สองก็ความมีสาระสำคัญหรือผลกระทบต่องบการเงินเรามาสรุปประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีสถานการณ์แรกก็คือแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเท็จจริงถ้าระดับความมีสาระสำคัญนั้นไม่มีสาระสำคัญเราก็แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่ถ้าเกิดข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงนั้นมีสาระสำคัญก็จะต้องแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขแต่ถ้าเกิดมีสาระสำคัญอย่างมากหรือมีมากๆก็ต้องแสดงว่างบการเงินนั้นไม่ถูกต้องกรณีที่2ไม่สามารถหาหลักฐานได้หากไม่มีสาระสำคัญก็จะแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่ถ้าเกิดมีสาระสำคัญขึ้นมาก็ต้องแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขถ้าสาระสำคัญนั้นมากก็ต้องไม่แสดงความเห็นความหมายของผู้ตรวจสอบบัญชีและรับรองบัญชีผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา3สัตตะแห่งประมวลรัชฎากรนั้นจะมีอยู่2ประเภทก็คือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPAและผู้สอบบัญชีภาษีอากร TA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินได้ทุกกิจการกรณีตรวจสอบงบการเงินของนิติบุคคลขนาดเล็กก็จะออกรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามรูปแบบของกรมสรรพากรผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินได้เฉพาะนิติบุคคลขนาดเล็กและก็ออกรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีเพียงอย่างเดียวก็เป็นไปตามรูปแบบตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรวัตถุประสงค์ของรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีจะต้องรายงานข้อเท็จจริงที่ทำการตรวจสอบว่าตรวจพบอะไรบ้างและไม่แสดงความเห็นจะมีอยู่2รูปแบบการตรวจสอบแบบแจ้งข้อความแบบแจ้งข้อความนั้นเป็นแบบแจ้งข้อความที่ถูกกำหนดโดยกรมสรรพากรที่อยู่ในแบบการยื่นภาษีประจำปีของนิติบุคคลจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันส่วนแรกเป็นส่วนของกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้จัดการจะต้องลงนามรับรองตามแบบในส่วนที่1มีอยู่5ข้อนะครับส่วนที่2 ส่วนนี้นะครับจะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีซึ่งก็มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบที่ตรวจสอบงบการเงินซึ่งจะต้องมีความเห็นอยู่2กรณีก็คือถูกต้องหรือเป็นกรณีอื่นๆถ้าเราสามารถตรวจสอบได้และไม่พบข้อบกพร่องงบการเงินถูกต้องตามที่ควรรวมทั้งกระบวนการเสียภาษีของกิจการมีความถูกต้องคุณก็แสดงความเห็นว่าถูกต้องแต่ถ้าเกิดกิจการนั้นมีพฤติกรรมหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สอดคล้องกับ5ข้อ

ของส่วนกรรมการหรือไม่เป็นไปตามแนวทางที่สรรพากรให้ผู้สอบบัญชีก็ต้องแสดงความเห็นในกรณีอื่นตอนที่2รายงานของผู้สอบบัญชีในกรณีเฉพาะการรายงานของผู้สอบบัญชีในกรณีเฉพาะก็จะมีกรณีสถานการณ์ที่ไม่กระทบความเห็นกรณีสถานการณ์ที่กระทบความเห็นกรณีข้อมูลเปรียบเทียบและกรณีข้อมูลอื่นเรามาดูกรณีแรกก็คือกรณีสถานการณ์ที่ไม่กระทบความเห็นจะมีอยู่2สถานการณ์ด้วยกัน1ก็คือแบบมาตรฐานหรือแบบแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขซึ่งใช้แบบ5หัวข้อกับ2เป็นแบบเปลี่ยนแปลงไปมีอยู่สิ้น3เรื่องเรามาดูแบบแรกกันแบบมาตรฐานหรือแบบความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขใช้แบบ5หัวข้อก็คือเป็นแบบแสดงความเห็นมี2ย่อหน้าใน2ย่อหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าตัวผู้สอบได้ทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินอะไรบ้างของกิจการใดนะครับรวมทั้งการตรวจทานตัวหมายเหตุประกอบงบและสรุปนโยบายทางการบัญชีส่วนย่อหน้าที่2ก็จะเป็นการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีหัวข้อที่2จะเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นซึ่งจะมีอยู่1ย่อหน้าซึ่งตรงนี้ตัวผู้สอบก็จะบอกว่าในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีนั้นใช้เกณฑ์อะไรเป็นการตัดสินว่าความเห็นนั้นไม่มีเงื่อนไขส่วนเรื่องที่3จะเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบในเรื่องที่3นี้หรือหัวข้อที่3นี้เนี่ยจะใช้เฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้นซึ่งก็จะมีอยู่1ย่อหน้าซึ่งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทที่มีการลงทุนมีผู้ถือหุ้นจำนวนมากดังนั้นในการตรวจสอบทำหน้าที่ของผู้สอบจึงต้องเน้นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบที่ผู้สอบจะตรวจในกิจการนั้นที่ต้องมุ่งประเด็นว่ามันมีความสาระสำคัญมีผลกระทบมีความเสี่ยงและผู้สอบให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเราก็จะกล่าวไว้ในรายงานให้กับผู้ใช้งบการเงินได้รู้ว่าเรื่องไหนที่ผู้สอบเห็นว่ามันสำคัญและผู้สอบก็จะบอกในเรื่องนี้ว่าได้ทำหน้าที่ตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวอย่างไรนะครับ 4 จะเป็นหัวข้อความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลซึ่งจะมีอยู่3ย่อหน้าในหัวข้อนี้จะเป็นการกล่าวถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารว่าจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินซึ่งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินนั่นเองรวมทั้งตัวผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลจะต้องทำหน้าที่กำกับอย่างไรนะครับในความรับผิดชอบของเขาในหัวข้อที่5จะเป็นความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินซึ่งมี10ย่อหน้าด้วยกันซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขที่จะบอกถึงรายละเอียดว่าผู้สอบรับผิดชอบอย่างไรแบบเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากแบบปกติหัวข้อที่1นั้นจะมีอยู่3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไปจากไม่มีเงื่อนไขไปเป็นแบบไหนจะเป็นแบบมีเงื่อนไขแบบงบไม่ถูกต้องหรือแบบไม่แสดงความเห็นเรื่องที่2ก็จะเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นว่าเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเป็นอย่างไรเกณฑ์แสดงความเห็นไม่ถูกต้องเป็นเพราะอะไรเกณฑ์ในการแสดงความเห็นว่าไม่แสดงความเห็นนั้นเป็นเพราะอะไร
ข้อที่3ก็จะเป็นความไม่แน่นอน

ตอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องแล้วเรื่องที่4ก็คือเรื่องสำคัญในการตรวจสอบอันนี้คือถ้ามีนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้อง5ก็คือข้อมูลและเหตุการณ์ที่กิจการที่ผู้สอบจะเน้นให้ผู้ใช้งบการเงินได้รับรู้6ก็จะเป็นเรื่องอื่นๆ7ก็จะเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารแล้วก็มีผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน8ก็คือความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินซึ่งในหัวข้อทั้ง8เนี่ยในแบบเปลี่ยนแปลงไปที่มี3เรื่องก็คือแบบเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่1นั้นจะเป็นเรื่องของการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของการแสดงความเห็นว่างบไม่ถูกต้องและเรื่องที่3ก็คือการไม่แสดงความเห็นนั่นเองนะครับก็จะมีหัวข้ออยู่8หัวข้อในแต่ละเรื่องคราวนี้เรามาดูรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีสถานการณ์ที่กระทบความเห็นจะมีอยู่2กรณีด้วยกันกรณีที่1เป็นการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงซึ่งอาจจะเกิดจาก3กรณีย่อยดังต่อไปนี้1ความไม่เหมาะสมของนโยบายบัญชีที่กิจการเลือกใช้2เป็นการนำนโยบายบัญชีไปใช้อย่างไม่เหมาะสมกับ3การเปิดเผยข้อมูลไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอในกรณีนี้เนี่ยใน3กรณีย่อยนะครับที่กล่าวถึงตรงนี้ถ้าเราจะมองความไม่เหมาะสมของนโยบายก็เป็นการมองว่านโยบายที่กิจการเลือกใช้นั้นน่ะมันไม่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจตามความเห็นของผู้สอบซึ่งผู้สอบก็จะต้องมองว่านโยบายที่มันไม่เหมาะสมนั้นมันมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างไรจนเป็นเหตุให้ข้อมูลที่ออกมาในรายงานทางการเงินนั้นขัดต่อข้อเท็จจริงหรือมีการกล่าวถึงนโยบายแล้วเวลาไปใช้จริงๆกับนำไปใช้ไม่เหมาะสมอันนี้ก็จะต้องถูกกล่าวถึงและก็มีการพูดคุยว่าตัวกิจการจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงนั่นเองรวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่บอกว่าไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอก็คือผู้ใช้งบการเงินถ้าได้ดูการข้อมูลที่กิจการเปิดเผยนั้นอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดก็ถือว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอแล้วส่วนกรณีที่2เป็นการไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอซึ่งอาจจะเกิดจาก3กรณีย่อยสถานการณ์ที่อยู่นั้นเหนือการควบคุมของกิจการก็คือกิจการไม่อยู่ในสถานการณ์ที่จะควบคุมในสถานการณ์นั้นได้นะครับอย่างเช่นบางครั้งเหตุการณ์ที่มันเกิดโรคระบาดอะไรต่างๆอยู่ในเขตนอกพื้นที่และหลักฐานไปอยู่ในเขตเหล่านั้นเนี่ยตัวผู้สอบไม่สามารถจะหาหลักฐานในสถานการณ์เหล่านั้นได้ก็คือมันนอกเหนือการควบคุมหรือในกรณีที่2สถานการณ์เกี่ยวข้องกับวิธีการตรวจสอบก็คือตัวผู้สอบบัญชีได้เสนอวิธีการตรวจสอบหรือกำหนดแผนงานการสอบบัญชีไว้แล้วในออเดดโปรแกรมหรือแนวการสอบบัญชีแต่ปรากฏว่าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบที่ได้กำหนดเอาไว้รวมถึงไม่สามารถหาวิธีการอื่นตรวจสอบที่จะมาทดแทนกับวิธีการดังกล่าวได้นั่นแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์มันเกิดขึ้นทำให้เราไม่สามารถจะใช้วิธีการตรวจสอบได้กับกรณีที่3ถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่ถ้าหากผู้สอบไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารโดยผู้บริหารของกิจการนั้นกำหนดวิธีการหรือไม่ให้ความร่วมมือในการให้ผู้สอบได้รวบรวมหลักฐานตามวิธีการตรวจสอบที่ได้กำหนดขึ้นผู้สอบก็อาจจะพิจารณาว่าการที่เราไม่สามารถจะตรวจสอบได้จากการ

0: ถูกจำกัดขอบเขตของผู้บริหารนั้นเป็นเหตุให้ไม่ได้หลักฐานที่เพียงพอก็อาจจะทำให้ผู้สอบนั้นแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขหรืองบการเงินไม่ถูกต้องหรือไม่แสดงความเห็นก็คือโดยส่วนใหญ่ถ้าถูกจำกัดขอบเขตคือเราตรวจสอบไม่ได้เราไม่รู้ก็จะมีอยู่สองสถานการณ์ที่จะออกรายงานมากกว่าก็คือการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขกับไม่แสดงความเห็นส่วนงบการเงินไม่ถูกต้องจะไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาเพราะอะไรครับเพราะคุณยังหาหลักฐานไม่ได้จึงจะมาบอกว่ากิจการนั้นงบไม่ถูกต้องไม่ได้นะครับการถูกจำกัดขอบเขตร้ายแรงที่สุดก็คือการแสดงความเห็นอย่างไม่แสดงความเห็นความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจะมีอยู่3ประเภทก็คือความเห็นอย่างมีเงื่อนไขอันนี้คือกรณีที่หลักฐานที่ได้นั้นมันมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสำคัญแต่จะไม่ได้ร้ายแรงไม่ได้มากไม่ได้แผ่กระจายก็เลยแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินแต่ถ้าเกิดตรวจแล้วพบว่างบการเงินนั้นไม่ถูกต้องนะครับอย่างนี้ก็จะแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องหากหลักฐานนั้นหรือการผลกระทบดังกล่าวแผ่กระจายอย่างร้ายแรงก็จะแสดงความเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือกรณีที่ไม่สามารถจะตรวจสอบได้ถูกจำกัดขอบเขตและมีนะครับประเด็นที่ร้ายแรงก็จะแสดงความเห็นอย่างไม่แสดงความเห็นรายงานผู้สอบกรณีข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลเปรียบเทียบจะมีอยู่2ชนิดด้วยกันชนิดแรกเป็นตัวเลขเปรียบเทียบซึ่งประเทศไทยจะใช้ตัวเลขเปรียบเทียบเป็นข้อมูลเปรียบเทียบส่วนข้อมูลเปรียบเทียบชนิดที่2เป็นเรื่องงบการเงินเปรียบเทียบซึ่งประเทศไทยไม่ได้ใช้ลักษณะของรายงานต่อตัวเลขเปรียบเทียบผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นต่องบการเงินงวดปัจจุบันไม่ได้แสดงความเห็นต่อตัวเลขเปรียบเทียบมีอยู่2กรณีครับกรณีแรกงบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบอื่นกรณีที่มีการอ้างถึงรายงานผู้สอบอื่นในกรณีที่1นั้นก็อาจจะต้องเพิ่มหัวข้ออื่นในรายงานของผู้สอบนะครับเพื่อให้บอกว่างบการเงินหรือตัวเลขที่นำมาเปรียบเทียบจากปีก่อนนั้นตรวจสอบโดยผู้สอบอื่นส่วนกรณีที่2เป็นงบการเงินงวดก่อนไม่ได้ทำการตรวจสอบต้องระบุไว้ในหัวข้ออื่นอันนี้ก็หมายความว่างบตัวเลขเปรียบเทียบของงวดก่อนที่แสดงเอาไว้นั่นน่ะไม่ได้ทำการตรวจสอบจึงต้องมีหัวเรื่องอื่นเอาไว้ในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีสอบบัญชีเป็นครั้งแรกก็จะมีอยู่3กรณีด้วยกันกรณีที่1ไม่ได้หลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับยอดยกมาถ้าไม่ได้หลักฐานอย่างนี้ถ้าผู้สอบได้รับไม่ได้หลักฐานก็จะแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขถ้าหากหลักฐานนั้นที่การไม่ได้รับหลักฐานนั้นมีสาระสำคัญแต่ถ้าปรากฏว่าการไม่ได้รับหลักฐานนั้นเป็นประเด็นที่แผ่กระจายในวงกว้างอย่างมากหรืออย่างร้ายแรงเราก็จะไม่แสดงความเห็นส่วนกรณีที่2เป็นยอดยกมาแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงถ้ามีสาระสำคัญก็จะแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขถ้าแผ่กระจายในวงกว้างหรือต่องบการเงินรวมอย่างมากก็แสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องส่วนกรณีที่3เป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีไม่เหมาะสมหรือไม่ได้เปิดเผยก็จะแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขหรืองบการเงินไม่ถูกต้องรายงานของผู้สอบกรณีข้อมูลอื่นข้อมูลอื่นคือข้อมูลที่ไม่ใช่งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกิจการหน้าที่ของผู้สอบบัญชีต่อข้อมูลอื่นในรายงานประจำปีผู้สอบบัญชีไม่มีหน้าที่แสดงความเห็นต่อข้อมูลอื่น ผู้สอบบัญชีจะต้องอ่านข้อมูลอื่นแล้วพิจารณาข้อมูลอื่นนั้นว่าขัดแย้งกับงบการเงินหรือไม่ถ้ามีความขัดแย้งแล้วผลสรุปก็จะต้องให้ผลสรุปออกมาให้ปรากฏกรณีขัดแย้งผลสรุปจะเป็นอย่างไรก็อาจจะเป็นข้อมูลอื่นนั้นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงงบการเงินนั้นแสดงต่อขัดต่อข้อเท็จจริงหรือไม่หรือเป็นไปทั้ง2กรณีก็คือข้อมูลขัดต่อข้อเท็จจริงและก็ขัดต่องบการเงินด้วยการแสดงหัวข้อข้อมูลอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีหัวข้อข้อมูลอื่นหรือข้อมูลอื่นนั้นต่อจากหัวข้อเรื่องอื่นๆนะครับใช้เฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

0: ลของธุรกิจตัวเลขไม่ใช่เพียงแค่ข้อมูลแต่มันคือรากฐานของความเชื่อมั่นความโปร่งใสและความยั่งยืนขององค์กรสำนักงานสอบบัญชีคือผู้พิทักษ์ความถูกต้องของงบการเงินผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบวิเคราะห์และรับรองว่าเบื้องหลังทุกตัวเลขนั้นมีความโปร่งใสตามมาตรฐานที่โลกยอมรับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือบริษัทขนาดใหญ่ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศสำนักงานสอบบัญชีมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนผู้ถือหุ้นและผู้บริหารทุกระดับ
1: ในส่วนของสำนักงานสอบบัญชีนะครับต้องบอกว่าถูกกำหนดขึ้นโดยกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพรบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือพรบการบัญชีหรือแม้กระทั่งในส่วนของประมวลรัษฎากรนะครับซึ่งกฎหมายทั้งหมดเนี่ยกำหนดให้รายงานทางการเงินเนี่ยจะต้องได้รับการรับรองโดยผู้สอบบัญชีนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมถึงต้องมีสำนักงานสอบบัญชีนะครับแต่ว่าคงไม่เป็นเพียงเฉพาะกฎหมายที่กำหนดให้ต้องมีนะครับจริงๆแล้วธุรกิจเองก็อยากจะได้เซอร์วิสหรือบริการนะครับกับทางสำนักงานสอบบัญชีว่าสิ่งที่เขาทำหรือจัดทำรายงานทางการเงินเนี่ยมันเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่หรือแม้กระทั่งการขอคำแนะนำต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดที่ลูกค้าต้องการจากสำนักงานสอบบัญชีครับผมจริงๆแล้วเนี่ยครับผู้สอบบัญชีเนี่ยก็จะเจอเคสต่างๆในที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจใช่ไหมครับแล้วก็จะพยายามศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็จะเห็นภาพมุมมองต่างๆที่ได้รับจากผู้บริหารในแต่ละธุรกิจในแต่ละเซกเตอร์นะครับก็ถ้าพูดถึงการใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผู้สอบบัญชีเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจทั้งหมดในธุรกิจอาจจะต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญในการที่จะเสนอความเห็นหรือการออกรายงานทางการเงินนะครับก็หลักๆเนี่ยในส่วนของผู้เชี่ยวชาญที่ผู้สอบบัญชีใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการประเมินผลประโยชน์พนักงานนะครับซึ่งต้องอาศัยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนะครับซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดทำรายงานเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานนะครับผู้สอบบัญชีเองเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจนะครับว่าการได้มาซึ่งตัวเลขต่างๆในรายงานทางการเงินเนี่ย เขามีการประเมินอย่างไรและมีการกำหนดสมมติฐานอย่างไรเราในฐานะผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ผู้ประเมินได้ออกรายงานมาหรือไม่ครับผม
0: เบื้องหลังความสำเร็จของสำนักงานสอบบัญชีคือผู้ที่มีจรรยาบรรณมีความรู้ความสามารถและมีหัวใจของมืออาชีพ
1: ต้องบอกว่าสำนักงานสอบบัญชีเนี่ยก็คือแหล่งรวบรวมผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอบบัญชีเรื่องของการจัดทำบัญชีหรือการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆนะครับเพราะว่าสำนักงานสอบบัญชีของเราเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้สอบบัญชีเนี่ยจะมีมุมมองหรือว่าเคยพบเจอประสบการณ์สำหรับธุรกิจที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับฉะนั้นเนี่ยเราเองเราก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ความสามารถที่สามารถที่จะให้คำแนะนำกับลูกค้าได้ครับผมจริงๆแล้วนะครับในการสอบบัญชีเนี่ยนอกจากเราจะมีEngagement Partner ผู้ลงรายงานลงรายมือชื่อในรายงานทางการเงินนะครับก็

0: จะต้องมีในส่วนของพวกควบคุมคุณภาพนะครับแน่นอนก็คือหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราประเมินแล้วเนี่ยว่าลูกค้าหรือในงานทางการเงินของลูกค้าเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงนะครับต่อสาธารณชนเนี่ยเราจะต้องมีผู้ที่ดูแลเราก็จะต้องทำความเข้าใจรีพอร์ตของเขาว่ากว่าที่จะได้ตัวเลขหรือทำข้อมูลออกมาทั้งหมดเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะสอบทานหรือคอสเช็คกับสิ่งที่เราเข้าใจไหมหรือตัวเลขที่อยู่ในงบการเงินอื่นๆที่เราเข้าใจว่ามันตรงกันหรือไม่อันนี้จะเป็นกระบวนการในส่วนของการทำความเข้าใจรายงานของผู้เชี่ยวชาญแต่ในมาตรฐานสอบบัญชีครับผู้สอบบัญชีเนี่ยจะต้องประเมินผู้เชี่ยวชาญด้วยว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยหนึ่งมีความรู้ความสามารถมีความเข้าใจในสิ่งที่ต้องการไหมมีความเป็นอิสระจากผู้บริหารไหม
1: สำนักงานสอบบัญชีที่มีคุณภาพไม่ได้เพียงตรวจสอบงบการเงินให้ถูกต้องแต่ยังให้คำปรึกษาวางแผนภาษีตรวจสอบความเสี่ยงและช่วยองค์กรตัดสินใจอย่างชาญฉลาดบนพื้นฐานของความเป็นจริง

0: างรายงานทางการเงินที่โปร่งใสเชื่อถือได้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่มาจากกระบวนการที่ละเอียดรอบคอบและยึดมั่นในมาตรฐานสากลทุกขั้นตอนซึ่งนั่นก็คือการสอบบัญชีทุกงานสอบบัญชีเริ่มต้นจากการตอบรับงานและการคงไว้ซึ่งลูกค้าสิ่งแรกที่ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาคือความเป็นอิสระทั้งของตัวผู้สอบบัญชีทีมงานและสำนักงาน
1: ก็หลักๆเลยนะครับกระบวนการแรกในการรับงานสอบบัญชีนะครับเมื่อลูกค้าติดต่อเข้ามาในสำนักงานสอบบัญชีเนี่ยเราเองเราก็จะต้องมีการตอบรับงานซึ่งคงและการคงไว้ซึ่งลูกค้านะครับซึ่งหลักๆเลยเนี่ยสิ่งที่เราต้องประเมินเป็นอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและทีมงานตรวจสอบและNS เองเราเป็น Global Firm นะครับเราจะต้องส่งหนังสือนะครับยืนยันความเป็นอิสระนะครับปัจจุบันนี้เราก็ส่งทางอีเมลให้กับทาง Global นะครับเพื่อที่จะตรวจสอบว่าลูกค้าที่เราจะรับงานเนี่ยเป็นลูกค้าที่มีความเป็นอิสระจากสำนักงานสอบบัญชีในระดับ Global ด้วยหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการแรกในการตอบรับแล้วก็การคงไว้ซึ่งลูกค้านะครับลำดับถัดมาเนี่ยเราก็จะมีการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้บริหารนะครับว่าผู้บริหารเองเนี่ยมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตหรือไม่นะครับอันนี้เป็นกระบวนการต้นในการที่เราจะต้องประเมินนะครับหลังจากที่เราประเมินตัวผู้บริหารแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมาทำความเข้าใจธุรกิจที่เราจะรับตรวจสอบนะครับว่าธุรกิจเนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างในส่วนของตัวธุรกิจเองนะครับมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจประเมินความเสี่ยงธุรกิจนะครับหลังจากที่เราเข้าใจธุรกิจแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาประเมินในส่วนของตัวผู้สอบบัญชีเองนะครับแล้วก็ทีมงานว่าเอ๊ะผู้สอบบัญชีเนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เราจะรับตรวจสอบหรือไม่นะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องมาประเมินดูว่าในการตรวจสอบบัญชีเนี่ยเราเองจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการให้ความเห็นเพิ่มเติมหรือการออกรายงานนั้นหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรเซสของการตอบรับแล้วก็การคงไว้ซึ่งลูกค้าของงานสอบบัญชีครับผม
0: จะเห็นได้ว่าการรับงานสอบบัญชีไม่ใช่เพียงแค่การรับงานเท่านั้นแต่เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความรอบคอบความรู้ความเข้าใจและความรับผิดชอบอย่างสูงเพื่อให้มั่นใจว่างานที่เราทำจะมีคุณภาพโปร่งใสและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

0: อการตอบรับเสร็จสิ้นขั้นตอนถัดมาคือการวางแผนสอบบัญชีสิ่งสำคัญที่สุดคือการกำหนดระดับความมีสาระสำคัญเพื่อชี้ชัดว่าตัวเลขใดมีผลต่อความเข้าใจของผู้ใช้งบจากนั้นจึงเริ่มประเมินความเสี่ยงเช่นการรับรู้รายได้ของบริษัทถูกต้องหรือไม่มีการละเว้นควบคุมภายในหรือเปล่าและรายการที่ต้องใช้ดุลพินิจถูกต้องและสมเหตุสมผลหรือไม
1: ่อย่างแรกเลยนะครับในการวางแผนการสอบบัญชีของเราเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการกำหนดระดับความมีสาระสำคัญนะครับซึ่งเป็นการกำหนดตัวเลขที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินนะครับซึ่งมันก็จะมีเกณฑ์ในการกำหนดตามมาตรฐานการสอบบัญชีนะครับหลังจากที่เรากำหนดความมีสาระสำคัญเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงนะครับว่าความเสี่ยงที่งบการเงินของเราเนี่ยจะแสดงผิดจากข้อเท็จจริงอย่างมีสาระสำคัญเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะครับหลักๆคีย์หลักๆในการวางแผนการสอบบัญชีเนี่ยตามมาตรฐานกำหนดไว้นะครับหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการประเมินเรื่องของการรับรู้รายได้นะครับเป็นหัวใจสำคัญว่าบริษัทเนี่ยมีการรับรู้รายได้ถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่นะครับอันถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการประเมินการละเว้นการปฏิบัติต่างการควบคุมภายในโดยผู้บริหารนะครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญ2อันที่จะต้องมีการประเมินในการวางแผนการสอบบัญชีนะครับนอกจาก2เรื่องนี้ก็จะมีเรื่องของอะไรก็ตามในงบการเงินที่จะต้องมีการประมาณการหรือการใช้ดุลพินิจ
0: ทั้งวันเริ่มตรวจสอบวันส่งรายงานและวันสื่อสารกับลูกค้าอย่างเป็นระบบแต่การวางแผนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสิ่งที่ต้องทำต่อจากนี้คือการทดสอบระบบควบคุมภายใน
1: ครับผมหลังจากที่เรามีการวางแผนการตรวจสอบบัญชีเสร็จนะครับก็เราก็จะได้โซลูชันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการทดสอบระบบการควบคุมภายในเรื่องอะไรบ้างคีย์หลักๆในการทดสอบระบบการควบคุมภายในนะครับอันแรกก็จะเป็นเรื่องของ ITGC นะครับการทดสอบระบบสารสนเทศการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทั่วไปนะครับเพื่อที่จะประเมินว่าธุรกิจที่ใช้ระบบ IT เข้ามาจัดทำรายงานทางการเงินเนี่ยมีการควบคุมภายในที่เป็นการควบคุมทั่วไปเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นระบบแรกที่เราจะต้องทดสอบนะครับซึ่งผู้สอบบัญชีอาจจะทดสอบด้วยตัวเองในกรณีที่ระบบไม่ได้มีความซับซ้อนมากนักนะครับหรืออาจจะให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยทดสอบระบบถ้ากรณีที่ระบบ IT ของลูกค้ามีความซับซ้อนนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ITGC นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นระบบในส่วนของรายได้การรับเงินนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นระบบหลักๆของบริษัททั่วไปอยู่แล้วที่จะต้องมีการรับเงินรับดูรายได้นะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของค่าใช้จ่ายต้นทุนแล้วก็เรื่องของการจ่ายเงินนะครับแล้วก็ในส่วนของธุรกิจเนี่ยก็จะมีเรื่องของคนนะครับเราก็จะมีการทดสอบระบบที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนเป็นหลักหรือค่าใช้จ่ายที่กับพนักงานว่ามีการการรีครูทคนเข้ามาทำงานหรือการจ่ายเงินหรือค่าตอบแทนเนี่ยมีระบบการควบคุมภายในอย่างไรนะครับและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดทำงบการเงินนะครับก็จะดูว่าจริงๆแล้วในขั้นตอนของการจัดทำรีพอร์ตรายงานทางการเงินเนี่ยบริษัทเนี่ยมีระบบการควบคุมภายในตั้งแต่ต้นตอนที่เกิดทรานแซคชั่นจนสรุปผลแล้วก็การจัดทำรายงานทางการเงินเนี่ยมีระบบการควบคุมภายในอย่างไรบ้างครับผม
0: ตั้งแต่ระบบสารสนเทศที่ควบคุมการประมวลผลไปจนถึงกระบวนการสำคัญของบริษัทเช่นการรับรู้รายได้การจ่ายเงินเดือนการเบิกจ่ายต้นทุนทุกระบบต้องมีความมั่นคงและตรวจสอบได้ต่อจากนั้นเป็นหัวใจของงานสอบบัญชีคือการทดสอบเนื้อหาสาระของงบการเงิน
1: แน่นอนครับมาตรฐานการสอบบัญชีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบก็หลังจากที่เราทำงานมาตั้งแต่ต้นจนจบจนมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของสำนักงานสอบบัญชีก็คือเรื่องของการควบคุมคุณภาพนะครับแน่นอนทุก engagement ที่เรารับตรวจสอบนะครับเราจะต้องมีประเมินนะครับว่าแต่ละ engagement เนี่ยมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนนะครับในกรณีที่เรื่อง EQR ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการ challenge นะครับทีมตรวจสอบที่เกี่ยวข้องนะครับว่ารายการที่มีการใช้ประมาณการหรือดุลพินิจเนี่ยคุณได้ดูมาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วหรือยังหรือในกรณีที่มีมุมมองที่แตกต่างนะครับทีมงานเนี่ยสามารถที่จะตอบคำถาม EQR ได้ไหมอันนี้จะเป็นเรื่องของการควบคุมคุณภาพ ก่อนที่จะมีการลงลายมือชื่อเพื่อรับรองรายงานทางการเงินครับผม
0: การออกรายงานผู้สอบบัญชี
1: จริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกธุรกิจหรือทุกกิจกรรมนะครับจะต้องมีการจัดทำรายงานทางการเงินนะครับซึ่งแน่นอนผู้สอบบัญชีเองเนี่ยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในระดับหนึ่งแต่วันที่มีอะไรที่เป็นเรื่องของความซับซ้อนหรือการทำธุรกิจที่มีความซับซ้อนหรือลักษณะธุรกิจที่มีความซับซ้อนนะครับเราอาจจะต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเรามากขึ้นแต่ท้ายที่สุดเนี่ยผู้สอบบัญชีเองก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของรายงานทางการเงินแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการที่จะให้ความเข้าใจเรา

0: ขึ้นเพื่อที่เราจะได้อธิบายให้กับคนที่อ่านรายงานทางการเงินของเราได้เข้าใจหลังจากที่ Issuer เนี่ยได้มีการสอบทานคุณภาพนะครับมีการ challenge ทีมงานตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะทำการ working paper นะครับแล้วก็สามารถที่จะออกรายงานทางการเงินแล้วก็ส่งมอบรายงานทางการเงินที่เป็นหน้ารายงานผู้สอบบัญชีให้กับลูกค้าน
1: ี่คือกระบวนการสอบบัญชีงานที่ต้องอาศัยความรู้จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในทุกตัวเลขโลกที่ตัวเลขไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือหลักฐานแห่งความรับผิดชอบและความเชื่อมั่นของสาธารณชน

0: Engagement Quality Reviewer หรือ EQR คืออะไร
1: ครับผมก็ในส่วนของ EQR นะครับการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีนะครับปกติแล้วเนี่ยในการสอบบัญชีนะครับจะต้องมีผู้สอบบัญชี1ท่านเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานของผู้สอบบัญชีนะครับในกรณีที่สำนักงานประเมินว่างานสอบบัญชีใดที่มีความเสี่ยงนะครับหรือว่ามีผลกระทบต่อสาธารณชนเนี่ยจะต้องจัดให้มี EQR นะครับ EQR คือผู้ควบคุมคุณภาพงานนะครับซึ่งก็จะเป็นพาร์ทเนอร์อีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์นะครับมากกว่าผู้สอบบัญชีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อนะครับก็จะมีหน้าที่ในการที่จะควบคุมคุณภาพส่วนใหญ่แล้วการควบคุมคุณภาพนะครับก็จะเป็นในเรื่องของประเด็นเรื่องของตัวเลขหรือข้อมูลทางการเงินนะครับที่จะต้องใช้ดุลพินิจหรือประมาณการนะครับผู้ควบคุมคุณภาพเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการที่จะ challenge ผู้สอบบัญชีที่เป็น engagement partner นะครับว่ามีประเด็นต่างๆอะไรที่พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วหรือยังนะครับหรือว่ามีการ challenge ต่างๆนะครับว่าในกรณีที่เราใช้ดุลพินิจที่เปลี่ยนแปลงไปหรือประมาณการที่เปลี่ยนแปลงไปจะมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ EQR เองเนี่ยเนื่องจากต้องมีเป็นผู้มีประสบการณ์มากกว่านะครับก็จะมีการให้ความเห็นต่างๆนะครับในเรื่องของการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีครับผม
0: คือผู้ที่ตรวจสอบคุณภาพงานสอบบัญชีเปรียบเสมือนกรรมการผู้ตัดสินในสนามสอบบัญชีหน้าที่ของเขาไม่ใช่เพียงตรวจเช็คความถูกต้องทางเทคนิคแต่คือการตั้งคำถามเชิงวิชาชีพชี้จุดอ่อนที่อาจถูกมองข้าม

0: ในยุคที่ความถูกต้องของข้อมูลคือรากฐานของความน่าเชื่อถือและความเป็นระบบกลายเป็นหัวใจของงานสอบบัญชีวันนี้งานของผู้สอบบัญชีไม่ได้อยู่แค่บนกระดาษอีกแล้วแต่ต้องก้าวสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
1: หลักแล้วนะครับในส่วนของงานสอบบัญชีนะครับแน่นอนคือเราก็คงต้องใช้โปรแกรม Microsoft Office ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Excel Word นะครับที่เป็นตัวสำคัญแล้วก็เวลาที่เราจะพรีเซนต์งานเราก็อาจจะต้องใช้ Microsoft PowerPoint ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับจะแนะนำให้ดูว่าในการจัดเก็บ Working Paper ครับปัจจุบันนี้ทางสำนักงานของเราเนี่ยก็จัดเก็บ Working Paper ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วเราก็ใช้โปรแกรม CCHPro System FX ในการจัดเก็บ Working Paper ทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวจะ เปิดให้ชมนะครับในส่วนของโปรแกรม CCH นะครับว่ามันทำงานยังไงแล้วก็มีการจัดเก็บเอกสารอย่างไรนะครับครับผมก็ลักษณะของการจัดเก็บนะครับในส่วนของ CCH เนี่ยนะครับเราก็จะมีการจัดเก็บเป็นรายลูกค้านะครับในส่วนของ Working Paper นะครับว่ามีลูกค้ารายไหนบ้างที่เราดูแลนะครับก็อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนำเสนอในส่วนของ engagement ของลูกค้ารายนี้นะครับในการจัดเก็บเอกสารนะครับไฟล์ซอฟต์แวร์ตรงนี้จะช่วยในการเก็บข้อมูลกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีนะครับในแต่ละ cycle นะครับหรือว่าในแต่ละ component ในการตรวจสอบเงินนะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะเก็บ working paper หลักๆเลยนะครับในส่วนของการจัดทำ working paper เนี่ยเราก็จะทำมาในลักษณะของ excel file เป็นหลักนะครับก็อันเนี้ยสังเกตว่าในส่วนของแต่ละคอมโพเนนต์ของกระดาษทำการที่ผู้สอบบัญชีจัดทำเนี่ยก็จะมีการมีผู้จัดมีชื่อผู้จัดทำนะครับซึ่งในเนี้ยก็จะเป็นดิจิตอลซิกเนเจอร์นะครับของแต่ละคนนะครับก็จะระบุว่าใครเป็นผู้ถืออะไรเส้นนี้นะครับมีผู้เพเปอร์จัดทำกระดาษทำการเมื่อไหร่และมีการรีวิวเมื่อไหร่นะครับซึ่งการรีวิว working paper นะครับจะต้องมีคนรีวิวในแต่ละลำดับนะครับก็คือคนทำผู้จัดทำคนแรกแล้วก็มีคนที่รีวิวนะครับคนที่1คนที่2คนที่3แล้วก็คนที่4นะครับก็คืออย่างน้อย working paper เนี่ยจะต้องมีการจัดทำแล้วก็ตรวจสอบหรือรีวิวเนี่ยอย่างน้อย1ท่านนะครับขึ้นอยู่กับความสำคัญของ working paper ในแต่ละตัวนะครับก็รูปแบบของกระดาษทำการนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าทางสำนักงานเนี่ยเราเป็นnetwork firm ของทาง Cro Global นะครับเขาก็จะให้เทมเพลตในส่วนของกระดาษทำการนะครับที่เราใช้กันทั่วไปในสำนักงานนะครับรูปแบบของกระดาษทำการเนี่ยก็จะมีการดีไซน์ออกมาให้ตรงตามมาตรฐานตามสิ่งที่มาตรฐานต้องการนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระดาษทำการที่เกี่ยวข้องกับการเซตแมทริลิตี้นะครับในส่วนของสาระสำคัญก็จะมีข้อมูลต่างๆที่เราจะต้องกรอกแล้วก็จัดทำนะครับพอเราจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการสรุปผลนะครับแล้วก็จัดเก็บไว้ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของโปรแกรมที่ทางสำนักงานใช้ในการจัดเก็บนะครับนอกจากนี้เองนะครับเราก็ในส่วนของโปรแกรมเนี่ยสามารถที่จะจัดเก็บ Microsoft Office ที่เป็น Excel Word แล้วก็ในส่วนของ PDF ได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างของ PDF ที่เราใช้ในการจัดเก็บแล้วก็ในการจัดทำ working paper นะอันนี้ก็จะเป็นการจัดทำ working paper ที่เป็นรูปแบบของ electronic file ทั้งหมดครับผม
0: จากกระดาษจริงสู่กระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์จากแฟ้มเอกสารสู่ระบบจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบมีมาตรฐานและตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนเพราะในยุคที่ความน่าเชื่อถือเป็นทุกอย่างการบันทึกที่ถูกต้องการจัดเก็บที่มีระบบคือสิ่งที่ทำให้งานของผู้สอบบัญชีไม่ใช่แค่ผ่านมาตรฐานแต่ต้องยืนอยู่เหนือมาตรฐาน

0: วิชาชีพนักบัญชีอาจดูเหมือนเป็นอาชีพที่นั่งอยู่กับโต๊ะจ้องตัวเลขและเซ็นรับรองงบการเงินแต่เบื้องหลังนั้นต้องมีความแม่นยำและความรับผิดชอบอันหนักหน่วงดังนั้นในกระบวนการเฟ้นหาคนรุ่นใหม่จึงไม่ใช่แค่เก่งบัญชีแต่ต้องเข้าใจมาตรฐานมีทัศนคติที่ถูกต้องและพร้อมรับมือกับโลกแห่งความจริงที่เต็มไปด้วยคำถามและความคาดหวัง
1: หลักๆเลยนะครับก็จริงๆแล้วผู้สอบบัญชีเนี่ยเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นที่จะต้องจบปริญญาตรีทางด้านบัญชีนะครับแล้วก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของมาตรฐานการบัญชีแล้วก็มาตรฐานการสอบบัญชีอันนี้คือหัวใจสำคัญของผู้สอบบัญชีนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของ IT นะครับปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าการจัดทำรายงานทางการเงินเนี่ยจะใช้ IT เป็นหลักฉะนั้นผู้สอบบัญชีเองก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทางด้าน IT นะครับแน่นอนก็จะเป็นพวก IT พื้นฐานนะครับ Word Excel นะครับซึ่งใช้ในการทำงานของผู้สอบบัญชีเป็นหลักอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยเราจะสังเกตว่าผู้สอบบัญชีเนี่ยจะต้องมีการสื่อสารกับคนอื่นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็แน่นอนการทำงานต้องสื่อสารกับคนในแต่ในหลายระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่ละเจนนะครับก็จะต้องมีซอฟต์สกิลในการที่จะสื่อสารเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เราต้องการในการตรวจสอบอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญหลักๆของผู้สอบบัญชีครับผม
0: ในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปและข้อมูลทุกชุดสามารถกลายเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจได้ภายในพริบตาคำถามสำคัญที่ทุกคนในสายงานบัญชีต้องตอบให้ได้คือเราจะปรับตัวทันหรือไม
1: ่ก็หลักๆนะครับเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญค่อนข้างมากในหลายๆธุรกิจหรือหลายๆอาชีพนะครับเราจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่า AI จะทำหน้าที่แทนเราได้นะครับแต่เรื่องของการคิดวิเคราะห์เนี่ยเราเองซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่จะต้องคิดวิเคราะห์หรือสั่งให้ AI ทำงานนะครับอันนี้คือสิ่งที่นักบัญชีหรือผู้สอบบัญชีเนี่ยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมเพื่อที่จะคิดวิเคราะห์หรือว่าสั่งการให้ AI สามารถทำงานได้นะครับแน่นอน AI ไม่สามารถที่จะคิดวิเคราะห์หรือให้ข้อมูลกับผู้บริหารในเชิงของการคิดวิเคราะห์ได้นะครับฉะนั้นเองเนี่ยผู้สอบบัญชีหรือผู้จัดทำบัญชีก็ยังคงมีความสำคัญอยู่นะครับนอกจากเรื่องของ AI แล้วนะครับเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของ Data Analytics ก็เข้ามามีบทบาทค่อนข้างสำคัญนะครับฉะนั้นผู้สอบบัญชีเองจะต้องหาวิธีการหรือพยายามทำความเข้าใจ Data Analytics ต่างๆว่าสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราที่เป็น Data Analytics เนี่ยมันมีความสอดคล้องกับงานสอบบัญชีของเราอย่างไรบ้างเวลาที่เราตรวจสอบงบการเงินนะครับเราต้องดูว่าสิ่งที่เราตรวจสอบมันถูกต้องสอดคล้องกับ Data Analytics ที่มีการทำออกมาหรือไม่นะครับและสุดท้ายนะครับที่อยากจะย้ำไว้ก็คือเรื่องของการค้าเสรีต่างๆนะครับเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี้ยนักบัญชีอาเซียนก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับคนไทยเองก็อาจจะมีประเด็นเรื่องของการถูกแย่งงานโดยนักบัญชีหรือผู้สอบบัญชีที่มาจากอาเซียนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยหลายๆประเทศเองนะครับก็สามารถที่จะนักบัญชีเองหรือผู้สอบบัญชีเองก็สามารถที่จะไปทำงานในต่างประเทศได้และแน่นอนนักบัญชีหรือผู้สอบบัญชีในต่างประเทศก็สามารถที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้นะครับดังนั้นเนี่ยผู้สอบบัญชีเองหรือนักบัญชีก็ต้องมีการเตรียมตัวนะครับเพื่อที่จะรองรับในเรื่องของการค้าเสรีหรือการเปิดกว้างในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของการทำบัญชีนักบัญชีครับ
0: วันนี้ไม่ใช่เพียงแค่เราจะเป็นนักบัญชีที่ดีแต่เราต้องเป็นนักบัญชีที่พร้อมสำหรับโลกใหม่โลกที่ AI คือเพื่อนร่วมงานข้อมูลคืออาวุธและการแข่งขันคือโอกาสที่ต้องคว้าไว้ก่อนถูกแย่งไป
2: จะเรียนมสทได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-88
4: ตอนที่1การกำกับดูแลกิจการนะคะถ้าเราเปรียบองค์กรเนี่ยเหมือนต้นไม้ใหญ่นะองค์กรก็ต้องการการเจริญเติบโตเช่นต้นไม้ใหญ่ก็ต้องการเจริญเติบโตโดยมีรากที่แข็งแรงมีใบที่เขียวชอุ่มอย่างเช่นต้นไม้เนี่ยนะคะเหมือนองค์กรก็จะต้องมีการกำกับดูแลกิจการหรือตัว CG เนี่ย Corporate Governance แล้วก็ใน CG เนี่ยก็เปรียบเหมือนรากแก้วนะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นกิ่งก้านก็คือเรื่องของการ ที่สมบูรณ์ก็คือต้องมีตัวERM ก็คือ Enterprise Risk Management คือการบริหารความเสี่ยงขององค์กรมี IC คือ Internal Control การควบคุมภายในแล้วก็มี IA คือ Internal Audit นะคะซึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการควบคุมภายในเนี่ยเราก็จะแสดงให้เห็นโดยภาพนี้จะเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการนั้นจะอยู่ในวงใหญ่คือมีความหมายที่กว้างสุดนะคะแล้วก็มีส่วนที่เป็นองค์ประกอบย่อยคือการบริหารความเสี่ยงขององค์กรก็เป็นส่วนหนึ่งของกำกับดูแลกิจการและเมื่อบริหารความเสี่ยงองค์กรพบว่ามีจุดอ่อนณที่ใดนะก็จะมีการจัดให้มีการควบคุมภายในนะงั้นการควบคุมภายในก็จะเป็นส่วนที่ย่อยสุดในความสัมพันธ์ของการกำกับดูแลกิจการการบริหารความเสี่ยงขององค์กรแล้วก็การควบคุมภายในนะคะอันนี้เรามาดูในความหมายของการกำกับดูแลกิจการหรือ Corporate Governance ซึ่งจะเรียกกันโดยย่อว่า CG นะ CG เนี่ยก็คือความสัมพันธ์ในเชิงการกำกับดูแลนะรวมทั้งเป็นกลไกมาตรการที่ใช้กำกับการตัดสินใจของคนในองค์กรนะให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นะซึ่งรวมถึง3ประการด้วยกันประการที่1 นะคะคือการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรสองคือการกำหนดกลยุทธ์นโยบายพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณและ3ก็มีการติดตามประเมินผลแล้วก็ดูแลการรายงานผลการดำเนินงานนะคะทีนี้ในโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการเนี่ยก็จะประกอบด้วย3ฝ่ายด้วยกันนะคะฝ่ายแรกก็คือฝ่ายผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของกิจการนะมีจำนวนมากไม่สามารถที่จะบริหารกิจการได้ในแต่ละคนเนี่ยก็เลยต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทหรือ Board of Director ขึ้นมานะเป็นตัวแทนนะตัวผู้ถือหุ้นเนี่ยถือว่าเป็นตัวการตามทฤษฎีตัวแทนหรือ Agent Problem เนี่ยก็ถือว่าผู้ถือหุ้นเป็นตัวการหรือ Principle ก็จะแต่งตั้งผู้ถือหุ้นเนี่ยมากำกับดูแลนะก็ต้องมีการคัดเลือกประธานกรรมการบริษัทที่มีประสบการณ์มีความรู้ความชำนาญนะในการบริหารงานแล้วคณะกรรมการบริษัทเนี่ยก็จะมีการคัดเลือกสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหารคือทีมงานบริหารขึ้นมาซึ่งระดับสูงสุดก็คือตัว CEO นะคะก็คือ Chief Executive Officer เนี่ย CEO เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วก็มีฝ่ายต่างๆโดยเฉพาะทางด้านฝ่ายการเงินนะCFO ก็ Chief Financial Officer แล้วก็ประธานฝ่ายปฏิบัติการ Chief Operation Officer นะคะนั้นฝ่ายบริหารก็จะดำเนินการตามนโยบายกรรมการบริษัทนะจากที่คณะกรรมการบริษัทตั้งนโยบายไว้เสร็จแล้วก็รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบจากนั้นคณะกรรมการบริษัทก็จะรายงานกลับไปยังผู้ถือหุ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างที่มีความสัมพันธ์กันในการกำกับดูแลกิจการมีส่วนได้เสียด้วยนะคะคือไม่ได้เน้นแชร์โฮลเดอร์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเท่านั้นแต่ยังเน้นไปถึงสเต็กโฮลเดอร์คือผู้มีส่วนได้เสียอื่นนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าพนักงานนะแล้วก็ผู้ร่วมขาหรือว่าชุมชนท้องถิ่นสังคมสิ่งแวดล้อมรวมทั้งหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะ3ก็คือเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะแล้วก็พัฒนาและลดผลกระทบต่อด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นเกิดอย่างตอนนี้ภาวะของ PM 2.5 ซึ่งเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางด้านลบเนี่ยแต่ถ้าเรามี CG แล้วเนี่ยมันก็จะช่วยลดผลกระทบทางด้าน ที่จะเกิดผลด้านลบ

0: ต่อสิ่งแวดล้อมนะคะสี่ก็สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นในยุคนี้ AI ก็มีผลเข้ามามากเนี่ยเพราะนั้นธุรกิจก็ต้องมีการปรับตัวนะคะทั้งหมดนี้ก็จะนำไปสู่ด้านขวาสุดก็คือการสร้างให้เกิดความสำเร็จแล้วก็การเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า sustainability นะคะอันนี้การที่เรามี CG เนี่ยมีความสำคัญนะโดยสรุปก็คือ 1. สามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ลงทุนนะ 2. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรขององค์กรเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประหยัดแล้วก็คุ้มค่านะ 3. ก็คือส่งเสริมผลประกอบการที่ดีให้แก่ธุรกิจนะ 4. สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนนะแล้วก็5ช่วยให้กิจการเนี่ยสามารถแข่งขันได้6ก็ต้องปฏิบัติช่วยให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องนะช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์กรแล้วก็ทำให้เกิดนวัตกรรมและการพัฒนานะแล้วก็มุ่งสู่การดำเนินงานในระยะยาวแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของการดำเนินงานในระยะยาวนะเพื่อความยั่งยืนทีนี้ใน CG Code 2017เนี่ยหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนก็จะมีข้อกำหนดนะเป็นเขาเรียกว่าหลักการ8ข้อหลักนะใน8ข้อหลักนี้ก็จะมีข้อย่อยต่างๆนะคะ8ข้อหลักนี้มีอะไรบ้างนะคะโดย CG Code 2017เนี่ยเขาจะเน้นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่จะต้องดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนะนั้นหลักการที่หนึ่งก็เลยบอกว่าให้มีการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบนะในฐานะที่เป็นผู้นำองค์กรนะที่จะสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนนะนั้นคณะกรรมการบริษัทก็ต้องมีการคัดเลือกนะได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีความโปร่งใสในการคัดเลือกเข้ามานะคะข้อ2ก็คือมีการกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักของกิจการนะโดยเป้าหมายเนี้ยก็ต้องเป็นไปเพื่อความยั่งยืนนะแล้ว3ก็คือเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผลนะโดยการที่คณะกรรมการก็ต้องมีความรู้ความสามารถแล้วก็ต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมออย่างเช่นสิ่งเปลี่ยนแปลงใหม่ๆหรือเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยคณะกรรมการบริษัทก็ต้องมีความรู้ในส่วนนี้นะคะ4ก็สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงแล้วก็มีการบริหารงานบุคลากรที่ดีนะคะโดยเฉพาะการคัดเลือก CEO ที่เข้ามาบริหารงานเนี่ยต้องมีความรู้ความสามารถประสบการณ์แล้วก็มีความซื่อสัตย์สุจริตห้าส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมแล้วมีความรับผิดชอบนะหกก็ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมนะอันนี้ก็สำคัญเจ็ดก็คือรักษาความน่าเชื่อถือทางด้านการเงินและก็การเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอนะชัดเจน8ก็สนับสนุนการมีส่วนร่วมและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นก็คือให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะในวาระหรือในเรื่องที่สำคัญนะคะทีนี้นอกจากหลักที่ให้ปฏิบัติแล้วเนี่ยเป็นแนวทางนะคะก็ในการรายงานประจำปีกับผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาเรียกว่าแบบ56-1วันรีพอร์ตนะคะคือบริษัทจดทะเบียนจะต้องทำรายงานนี้โดยในรายงานนี้จะมี3ส่วนนะส่วนที่2ก็คือเรื่องของการกำกับดูแลกิจการเนี่ยจะต้องมีการรายงานไว้ในส่วนที่2ของแบบนะคะโดยมีอะไรบ้างก็จะมีเรื่องของนโยบายการกำกับดูแลกิจการนะมีโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการแล้วก็ข้อสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเช่นมีการตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการการกำกับดูแลหรือคณะกรรมการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนนะแล้วก็รวมถึงเกี่ยวกับผู้บริหารแล้วก็พนักงานและอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะแล้วก็มีการรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญในด้านการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมานะมีการรายงานเรื่องของการควบคุมภายในแล้วก็มีรายการระหว่างกันนะก็ต้องรายงานไว้ให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
1: อ
0: อนที่2การบริหารความเสี่ยงขององค์กรความหมายของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและยึดตามโคโซ ERM 2017โคโซนี่ก็คือเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของสถาบันวิชาชีพด้านการเงินและการบัญชีของสหรัฐอเมริกา5สถาบันที่ร่วมกันศึกษาในเรื่องนี้นะคะแล้วก็เป็นที่นิยมในทั่วโลกนะก็เลยมีการพัฒนาเรื่อง ERM เนี่ยขึ้นมา Enterprise Risk Management นะแล้วก็สืบเนื่องมีการปรับปรุงเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้เราใช้ในคริสต์ศักราช2017นะที่ออกมาตอนนั้นความหมายก็คือ ERM เนี่ยเป็นวัฒนธรรมความรู้ความสามารถการปฏิบัติงานที่นำมาบูรณาการร่วมกันนะเกี่ยวกับในการที่จะกำหนดกลยุทธ์และผลการดำเนินงานนะเมื่อบูรณาการร่วมกันเนี่ยก็จะช่วยให้องค์กรสามารถสร้างนะรวมถึงรักษาแล้วก็ทำให้คุณค่านั้นเกิดขึ้นได้จริงนะคะทีนี้ในโคโซ ERM 2017เนี่ยก็จะมีด้วยกัน5องค์ประกอบ20หลักการนะก็แต่ละหลักการเนี่ยก็การแทรกอยู่ในแต่ละองค์ประกอบนะมีอะไรบ้างนะในแต่ละองค์ประกอบนะองค์ประกอบที่1การกำกับดูแลและวัฒนธรรมเนี่ยก็จะมีหลักการที่1ถึง5นะองค์ประกอบที่2การกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์มีหลักการที่6ถึง9องค์ประกอบที่3ผลการดำเนินงานก็มีหลักการที่10ถึง14นะองค์ประกอบที่4การทบทวนและปรับปรุงแก้ไขก็จะมีหลักการที่15ถึง17แล้วก็องค์ประกอบที่5สารสนเทศการสื่อสารและการรายงานนี่ก็จะมีองค์ประกอบเนี้ยโคโซได้พยายามปรับปรุงจากแต่เดิมเนี่ยเป็นรูปลูกเต๋านะคะก็เปลี่ยนเป็นรูปคล้ายลิปบิ้นหรือบางคนก็เรียกว่าเกลขึ้นนะโดย5องค์ประกอบเนี้ยองค์ประกอบที่1คือ culture หรือcorporate and culture เนี่ยวัฒนธรรมและการกำกับแสดงด้วยสีส้มเนาะแล้วก็องค์ประกอบที่5เนี่ยเป็นเรื่องการสารสนเทศการสื่อสารและการรายงานเนี่ยเป็นสีแดงได้เห็นว่ามีความสัมพันธ์นะต่อเนื่องสืบเนื่องกันไปเนี่ยแบบร้อยเรื่องกันไปคล้องกันไปนะเพราะว่าก็ต้องมีการสร้างหลักการกำกับนะแล้วก็มีวัฒนธรรมนะโดยมีการสื่อสารแล้วก็มีการรายงานให้กับทั้งบุคคลภายในและภายนอกเนี่ยได้รับทราบนะส่วนองค์ประกอบที่2 3 4นี่ก็จะคล้องกันไปโดยเป็นเรื่องของสีฟ้านี่คือกลยุทธ์แล้วก็การกำหนดวัตถุประสงค์สีเขียวเนี่ยเป็นเรื่องของผลการดำเนินงานแล้วก็สีม่วงเป็นเรื่องของการทบทวนแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขนะคะเห็นว่ามีความสัมพันธ์สืบต่อกันไปอย่างเงี้ยนะคะคือจะเห็นว่าในช่องกลางเนี่ยจะต้องมีการคำนึงถึงเวลาทำยุทธศาสตร์หรือวางแผนกลยุทธ์เนี่ยก็จะต้องคำนึงถึงวิชั่นมิชชั่นวิชั่นแล้วก็คอลแวลูขององค์กรด้วยนะคะในองค์ประกอบที่1การกำกับดูแลและวัฒนธรรมมีหลักการที่1ก็คือจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยงนะแล้วก็2จัดโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความชัดเจนนะ3ก็กำหนดวัตถุประสงค์องค์กรที่พึงประสงค์โดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยให้คิดถึงในเรื่องของการกำกับดูแลคือให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้แล้วก็ตระหนักถึงเรื่องของการกำกับดูแลแล้วก็เรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตตรงนี้นะคะ4ก็แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นต่อคุณค่าหลักแล้วก็5จูงใจพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความสามารถนะคะองค์ประกอบที่2การกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์4หลักการนั้นก็คือหลักการที่6มีการวิเคราะห์บริบททางธุรกิจนะว่าธุรกิจเราเนี่ยมีบริบททำอะไรบ้างนะแล้วก็จะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นณจุดใดนะในองค์กรเสร็จก็คือต้องมีการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะแล้วก็มี8คือประเมินกลยุทธ์ทางเลือกแล้วก็9กำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

องค์ประกอบที่3มี5หลักการในเรื่องของการปฏิบัติงานคือหลักการที่10มีการระบุความเสี่ยง11ก็ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง12จัดลำดับความเสี่ยง13ดำเนินการตอบสนองต่อความเสี่ยงแล้วก็14จัดทำภาพรวมความเสี่ยงขององค์กรหรือ risk profile นะคะองค์ประกอบที่4มีการทบทวนแล้วก็แก้ไขตรงนี้ก็มีหลักการที่15คือให้มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญนะแล้วก็16ก็ทบทวนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานและ17ก็หาทางในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงขององค์กรองค์ประกอบที่5สารสนเทศและการสื่อสารและการรายงานเนี่ยก็มี3หลักการหลักการที่18ก็คือผลักดันในเรื่องของการใช้สารสนเทศและก็เทคโนโลยีต้องมีสารสนเทศที่เพียงพอและมีความทันสมัยนะคะแล้ว19ก็มีการสื่อสารสารสนเทศในด้านความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กรเนี่ยแล้ว20ก็มีการจัดทำรายงานรวมทั้งเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ผลการดำเนินงานด้วยนะคะในเรื่องของการตอบสนองความเสี่ยงเนี่ยก็จะมีวิธีการต่างๆนะอย่างถ้าคิดว่าเรื่องนั้นนะมีความเสี่ยงเราเจอแล้วว่าแต่ความเสี่ยงนั้นนะไม่ได้รุนแรงมากก็อาจจะไม่ทำอะไรเลยคือยอมรับความเสี่ยงนะหรืออาจจะใช้วิธีการกรณีที่กิจการมีการค้าขายต่างประเทศมีอัตรามีเงินตาต่างประเทศก็กลัวว่าจะขาดทุนกำไรขาดทุนว่ากลัวจะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ทำสัญญาประกันทำสัญญาซื้อขายเงินตาต่างประเทศล่วงหน้านะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแบ่งปันความเสี่ยงนะเขาเรียกว่า risk sharing หรือ transfer risk นะก็คือมีสถาบันการเงินเนี่ยมาช่วยในเรื่องของการแบ่งปันความเสี่ยงจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนะคะหรือว่าอาจจะมีการทำประกันภัยในเรื่องของภัยสูงที่จะขาดทุนเงี้ยก็เลยบอกว่าเอ้ยยกเลิกดีกว่านะคะมันก็หลีกเลี่ยงหรือยกเลิก4อาจจะใช้วิธีการฉวยโอกาสนะโดยการที่จะทำดำเนินการไปร่วมกันโดยอาจจะไปเห็นประโยชน์ของอีกอันนึงเนี่ยแล้วเราก็คิดว่าเราเสี่ยงด้านนี้เราก็เอาประโยชน์นั้นเนี่ยมาใช้ควบคู่กันไปนะคะหรือห้าดำเนินการต่อไปโดยการขยายกิจการแต่อีกอันนึงนะคะอันที่6เนี่ยก็คือมีการเขาเรียกว่าควบคุมความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงอย่างเช่นเรื่องของถ้าเราไม่ประกันภัยเนี่ยเราก็อาจจะใช้วิธีการเรื่องอัคคีภัยก็มีการติดตั้งอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์ดับเพลิงแล้วก็มีการซ้อมการหนีไฟอันนี้ก็เป็นเรื่องของการควบคุมความเสี่ยงหรือเพื่อลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงคือลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดความเสียหายที่จะเกิดนะคะตรงนี้หรือบางคนก็อาจจะใช้วิธีการผสมผสานคือใช้ทั้ง risk sharing คือมีการประกันภัยด้วยแล้วก็ใช้ทั้งวิธีการมีอุปกรณ์ดับเพลิงแล้วก็มีการซ้อมหนีภัยอะไรพวกนี้ด้วยนะคะคือผสมผสานกันตอนที่3การควบคุมภายในความหมายของการควบคุมภายในหรือ internal control เนี่ยก็คือเป็นกระบวนการนะคะซึ่งปฏิบัติโดยกระบวนการปฏิบัติงานเนี่ยโดยที่เกิดจากการที่คณะกรรมการบริษัทฝ่ายจัดการแล้วก็พนักงานทุกระดับได้ร่วมกันกำหนดขึ้นนะคือเน้นว่าต้องเป็นทุกระดับนะคะร่วมกันกำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลใช้คำว่าreasonable assurance คือมั่นใจอย่างสมเหตุผลไม่ได้มั่นใจแบบ absolutely คือมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยไม่เกิดการทุจริตหรือมันคุมได้ 100% เนี่ยมันเป็นไปได้ยากเลยใช้คำว่าเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าหากได้มีการปฏิบัติตามวิธีการที่กำหนดไว้แล้วเนี่ยจะทำให้กิจการนั้นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์3ประการนะ1ก็คือการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคำว่าประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะมองง่ายๆว่าเป็นการที่เราใช้ทรัพยากรที่น้อยลงนะแล้วได้ผลลัพธ์เนี่ยเท่าเดิมนะก็คือเกิดประสิทธิภาพเช่นใช้เวลาน้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์เท่าเดิมฮะหรืออาจจะใช้ได้ผลเพิ่มขึ้นแต่ใช้ทรัพยากรเท่าเดิมนะคือใช้เวลาเท่าเดิมแต่ได้ผลงานเนี่ยเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เรียกว่ามีประสิทธิภาพนะ efficiency นะคะส่วนประสิทธิผลหรือ effectiveness เนี่ยก็คือการที่เราบรรลุวัตถุประสงค์

ที่เราตั้งไว้นะคะสองก็คือมีรายงานทางการเงินเนี่ยมีความเชื่อถือได้นะโดยเฉพาะไม่มีการรายงานทางการเงินที่เป็นเท็จเนี้ยมันก็จะทำให้คือซ่อนความทุจริตเอาไว้ใช่ไหมคะอันที่สามเนี่ยเราก็จะต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแล้วก็ข้อบังคับที่กำหนดไว้นะซึ่งเราจะใช้ตัวย่อว่าตัว O เป็น operation นะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตัว F financial คือทางด้านการเงินนะมีความเชื่อถือได้แล้วก็ตัว C compliant นะ compliant ก็คือมีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดไว้ค่ะอันนี้ที่นำรูปมาให้ดูเนี่ยจะเห็นว่ารูปบนจะเป็นรูปเหมือนคล้ายสามเหลี่ยมหรือพีระมิดเนาะก็เป็นแนวคิดที่โคโซ่นำเสนอครั้งแรกในปีค.ศ. 1992หรือพุทธศักราช2535นะคะอันนี้ก็บอกว่าการควบคุมภายในมี5องค์ประกอบโดยมี control environment หรือสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมภายในองค์กรเนี่ยเป็นตัวพื้นฐานที่สำคัญนะเขาบอกโดยเฉพาะผู้บริหารนะถ้าแบบเหมือนถ้าหัวไม่สายหางก็ไม่กระเด็กคือถ้าทุกคนมีจริยธรรมแล้วก็มีความรับผิดชอบเนี่ยทุกอย่างมันก็จะมีความสำเร็จนะคะเพราะนั้น control environment เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะแล้วก็มีองค์ประกอบถัดมาคือเรื่องของ risk assessment การประเมินความเสี่ยงแล้วก็มี control activity กิจกรรมการควบคุมแล้วก็ monitoring คือการติดตามผลโดยมีตัวสีม่วงด้านข้างทั้งสองอันนี้ก็สิ่งสำคัญที่ต้องมีก็คือสารสนเทศและการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ชัดเจนนะถูกต้องนะทันเวลานะคะต่อมาเนี่ยก็มีการพัฒนาในปีค.ศ.2004เนี่ยเขาก็ได้มีการออกแนวคิดในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยใช้ในรูปของรูปเต่าเนี่ยนะคะโดยมองเป็น3มิติมิติที่1เนี่ยก็คือมององค์กรเนี่ยการที่เราจะบริหารความเสี่ยงองค์กรไม่ได้มองเฉพาะแค่องค์กรโดยรวมแต่ให้มองเป็น4ส่วนนะส่วนที่1ก็คือองค์กรโดยรวมนะทั้งหมดทั้งองค์กรอันที่สองก็มองดิวิชันนี่คือมองส่วนงานด้วยนะเราอยู่ในส่วนงานไหนคือทุกคนต้องรับรู้แล้วก็ตระหนักถึงความเสี่ยงนะสามก็เป็นเรื่องของ business unit นะในหน่วยธุรกิจนั้นๆด้วยนะโดยเฉพาะองค์กรใหญ่ๆเนี่ยจะมี business unit เนี่ยหลาย unit ด้วยกันนะแล้วก็สุดท้ายก็คือย่อยสุดคือ subsidiary นะหน่วยงานย่อยงั้นทุกหน่วยงานจะต้องรับรู้แล้วก็ตระหนักถึงเรื่องของการบริหารความเสี่ยงองค์กรนะมิติที่2ก็คือเป็นเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยความเสี่ยงเขาเป็นเรื่องของการที่จะคือมันความเสี่ยงคือโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้นะเพราะนั้นมันก็มาสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์เดิมที่มี OFC เนี่ยนะคะเขาก็เพิ่มมาอีกอันนึงคือตัวแรกคือตัวเซตนะเซตคือกลยุทธ์ค่ะความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์หมายถึงว่าเราต้องดำเนินการเนี่ยให้ลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุถูกประสงค์ในเรื่องของกลยุทธ์ที่กำหนดไว้นะแล้วก็ความเสี่ยงในเรื่องการดำเนินงานความเสี่ยงในเรื่องทางด้านการรายงานทางการเงินความเสี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับนะคะโดยที่สภาพแวดล้อมขององค์กรเนี่ยก็ยังเป็นองค์ประกอบนะโดยในเรามองในแนวนอนเนี่ยจะมี8องค์ประกอบนี่มี8อย่างด้วยกันนะคะอันแรกคือสภาพแวดล้อมภายในนะอันที่2ก็คือการกำหนดวัตถุประสงค์อันที่3ก็คือเป็นเรื่องของการระบุเหตุการณ์หรือระบุว่าความเสี่ยงเกิดที่จุดไหนจะมีโอกาสเกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะแล้วก็ risk response ก็คือการตอบสนองความเสี่ยงแล้วก็ control activity ก็คือการควบคุมจัดกิจกรรมควบคุมนะแล้วก็มีสารสนเทศการสื่อสารแล้วก็ติดตามผลจะเห็นว่ามีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือในเรื่องของการกำหนดวัตถุประสงค์แล้วก็การระบุเหตุการณ์แล้วก็การตอบสนองความเสี่ยงเหมือนจะทำให้ชัดเจนเพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะทีนี้ในเรื่องของการควบคุมภายในที่ว่ามี5องค์ประกอบเนี่ยในปีค.ศ.2013เขาเรียกกันว่าโคโซ2013นะโคโซ2013เนี่ยเขาก็จะมีหลักการนะจาก5องค์ประกอบเนี่ยแตกเป็น17หลักการเพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้นในการนำไปปฏิบัตินะอย่าง

องค์ประกอบที่1สภาพแวดล้อมการควบคุมเนี่ยก็จะมีหลักการที่1คือยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรมนะ2ก็คือคณะกรรมการบริษัทเนี่ยมีความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลนะ3จัดให้มีโครงสร้างสายงานกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนนะอย่างชัดเจนเพื่อไม่เกิดข้อโต้แย้งหรือขัดแย้งกันนะ4ยึดมั่นในเรื่องของความรู้ความสามารถอ่ะแล้วก็5กำหนดให้บุคลากรเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานองค์ประกอบที่2การประเมินความเสี่ยงก็มีหลักการที่6คือกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ชัดเจนเพียงพอนะเพราะว่าวัตถุประสงค์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะว่าจะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงเนี่ยให้ดูที่วัตถุประสงค์เป็นหลักนะ7ก็คือระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงนะ8ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตตรงนี้เขาเน้นเรื่องความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตนะคะแล้วก็9เนี่ยระบุและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะสำคัญองค์ประกอบที่3กิจกรรมการควบคุมก็จะมีหลักการที่10คือเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมอันนี้เน้นว่าต้องเลือกและพัฒนาเพราะว่าการที่เราจะจัดกิจกรรมควบคุมเนี่ยถ้าไม่เหมาะสมมันจะทำให้เกิดต้นทุนที่สูญเปล่านะคะเพราะนั้นต้องเลือกและพัฒนาให้เหมาะสมกับจุดที่มีความเสี่ยงนั้นๆ นะคะแล้วก็รวมถึงข้อหลัก11เนี่ยเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปนะ General Control ของระบบ IT เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์คนเน้นในเรื่องของพวกเทคโนโลยีก็ต้องมีการควบคุมทั่วไปด้วยนะคะแล้วก็12เนี่ยจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบายและวิธีปฏิบัติเขาเน้นเรื่องนโยบายวิธีปฏิบัติงานยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นฝ่ายจัดซื้อเนี่ยเขาจะบอกว่าห้ามรับของขวัญจากพนักงานทุกคนในบริษัทเนาะหรือโดยเฉพาะฝ่ายจัดซื้อห้ามรับของขวัญจากซัพพลายเออร์เพราะไม่งั้นเนี่ยจะเกิดการเขาเรียกว่าคิกแบ็กนะคิกแบ็กก็คือการติดสินบนนะทำให้ได้ซื้อของแพงและของที่ไม่ดีนะคะแล้วมันก็มาสอดแทรกในเรื่องของเป็นนโยบายแล้วก็วิธีปฏิบัติงานคือห้ามรับของขวัญ นะคะองค์ประกอบที่4สารสนเทศและการสื่อสารก็มีหลักการ13คือมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องนะคะและเรลีวันคือต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะคะ14มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรและ5ก็สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกนะคะองค์ประกอบที่5การติดตามและประเมินผลตรงนี้ก็มีหลักการว่าจะต้องติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะคะแล้ว17ก็ต้องประเมินแล้วก็สื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในเนี่ยเน้นว่าต้องอย่างทันเวลาด้วยนะคะ

0: ิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเ

0: ครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีนักศึกษาทุกคนค่ะวันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังว่าเวลาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทำการตลาดที่เราจะกำหนดสินค้าทางด้านการขายทางด้านการท่องเที่ยวเรามีปัจจัยอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงถึงสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องคำนึงถึงอย่างที่นักศึกษาทราบดีก็คือเรื่องของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะอยากให้ดู PowerPoint นะคะนักศึกษาต้องคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติก่อนซึ่งมันเป็นภาพใหญ่ของการท่องเที่ยวประเทศไทยเราแบ่งการท่องเที่ยวออกเป็น5หมวดหมวดแรกคือท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมหมวดที่2คือท่องเที่ยวเชิงธุรกิจหมวดที่3คือท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงามและแพทย์แผนไทยหมวดที่4ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำและหมวดที่5ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาคหรือพูดง่ายๆก็คือเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนด้วยกันนะคะสิ่งเหล่านี้นอกจากจะเป็นเรื่องของปัจจัยสำคัญในการกำหนดเส้นทางทางการท่องเที่ยวสินค้าขายแล้วเรายังต้องมองถึง

เทรนด์ของการท่องเที่ยวด้วยนะคะเราจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะมองเทรนด์ของการท่องเที่ยวไปที่เรื่องของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเป็นหลักพฤติกรรมเรายังจะแบ่งออกเป็นเรื่องของนอกจากชาติศาสนาแล้วยังมีส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือเจเนเรชันก็คือช่วงอายุวัยของนักท่องเที่ยวนั่นเองอันที่สองค่ะส่วนแล้วเนี่ยตัวนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของทั่วโลกจะเป็นกลุ่ม Silver Age ก็คือคนที่อายุ55ปีขึ้นไปซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดของนักท่องเที่ยวโลกและของประเทศไทยด้วยกันเองตรงนี้เราต้องรู้พฤติกรรมของเขาเพื่อที่จะมากำหนดเส้นทางทางการท่องเที่ยวนำไปสู่สินค้าการขายด้วยค่ะอันที่3นะคะเรื่องของตัวที่เราจะมีการเติบโตของกลุ่มที่มีเศรษฐกิจทางด้านกลุ่มกลางคนหรือเรียกง่ายๆก็คือเป็นส่วนที่เป็น global middle class ก็คือกลุ่มผู้ที่มีรายได้ระดับกลางกลุ่มนี้ถือว่าเป็นฐานใหญ่ของการท่องเที่ยวและกำลังขยายเติบโตมากยิ่งขึ้นอันที่4ตัวนี้คือสำคัญที่สุดค่ะก็คือว่าการเดินทางท่องเที่ยวตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างเดียวแต่เรายังมุ่งเน้นเรื่องของจริยธรรมและการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจะเห็นว่าในเทรนด์ของตลาดยุโรปจะมีเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าแหล่งท่องเที่ยวไหนไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบทั้งผู้ขายและนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเยี่ยมเยือนก็จะอาจจะถูกที่นักท่องเที่ยวไม่เดินทางไปก็ได้ค่ะสุดท้ายค่ะในเรื่องของเทรนด์การท่องเที่ยวอันนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของการทำการตลาดออนไลน์ในภาคของนโยบายของรัฐของรัฐบาลไทยเรายังมุ่งเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนอยู่3สิ่งเหล่านี้ที่พูดมานะคะเป็นหัวใจสำคัญที่เราจะไปกำหนดสินค้าทางการท่องเที่ยวและวางแผนการตลาดค่ะเราจะเข้ามาดูในเรื่องของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจะพูดถึงนักท่องเที่ยวของชาวต่างประเทศก่อนสิ่งสำคัญที่สุดในการนำเสนอขายโดยเฉพาะเส้นทางการท่องเที่ยวหรือสินค้าทางการท่องเที่ยวเราต้องเข้าใจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวหรือขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆวันนี้อาจจะมีเวลาน้อยแต่จะให้เห็นหลักใหญ่ๆเราอาจจะมองในกลุ่มใหญ่ๆก่อนนะคะกลุ่มตลาดอาเซียนอันนี้กลุ่มเพื่อนบ้านเราค่ะแน่นอนค่ะสินค้าทางการท่องเที่ยวก็คงยังจะต้องเน้นเป็นในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะทะเลเรื่องช้อปปิ้งอาหารเป็นตัวดึงของการเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียนนะคะกลุ่มอาเซียนยังมีพฤติกรรมอีกอันนึงคือเน้นในการเดินทางระยะสั้นเฉลี่ยอยู่ประมาณ 4-5 วันแต่สามารถเดินทางเข้ามาซ้ำบ่อยครั้งมากขึ้นเพราะเนื่องจากว่าเรามีการความร่วมมือทางด้านวีซ่าซึ่งเขาสามารถเข้ามาโดยที่ไม่มีวีซ่าได้เส้นทางของตะเข็บชายแดนซึ่งมีด่านต่างๆทั่วประเทศเอื้อประโยชน์ให้การเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาสะดวกมากขึ้นดังนั้นการคำนึงถึงเส้นทางของการเดินทางที่จะนำเสนอขายกลุ่มอาเซียนซึ่งเขามีการเดินทางเข้ามาประเทศไทยบ่อยครั้งมากอาจจะต้องมองให้ลึกว่าเราจะต้องนำเสนอสินค้าที่มีความแตกต่างและมีความเข้าถึงในลักษณะที่ว่าเขายังไม่เคยมาอันนี้คือสิ่งสำคัญค่ะถัดไปนะคะก็คือในเรื่องของตลาดเอเชียตะวันออกนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีเดินทางเข้ามามากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศจีนนะคะญี่ปุ่นเกาหลีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวจีนเราต้องเข้าใจว่าในการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนไม่ได้มีแค่นักท่องเที่ยวจีนจากแผ่นดินใหญ่แต่ยังมีคนจีนที่อยู่โพ้นทะเลในประเทศต่างๆเช่นในสหรัฐอเมริกาหรือในไทยหรือในกลุ่มประเทศต่างๆที่คนจีนไปอาศัยอยู่ดังนั้นเนี่ยกลุ่มประเทศจีนเนี่ยจึงมีพฤติกรรมที่มีความต่างกันเหมือนกันกลุ่มที่มาจากแผ่นดินใหญ่ก็จะมีพฤติกรรมแบบหนึ่งกลุ่มที่มาจากประเทศต่างๆที่มาจากโพ้นทะเลก็จะมีพฤติกรรมใกล้เคียงกับคนของประเทศนั้นๆเราต้องทำความเข้าใจค่ะว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขามาจากตรงไหนเมื่อเรามาแล้วเนี่ยเราก็ได้ทาบสินค้าทางการเที่ยวหรือกำหนดสิ่งที่เขาชอบรวมทั้งเรื่องของเจเนเรชันของกลุ่มต่างๆด้วยนะคะอย่างประเทศอินเดียคนที่เข้ามาส่วนใหญ่ในประเทศไทยเราจะเน้นขายเรื่องของการแต่งงานซึ่งตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการแต่งงานเราต้องเข้าใจพฤติกรรมของเขาว่าคนอินเดียเวลามาจัดงานแต่งงานจะใช้เวลางานแต่งงานถึง7วันซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจพฤติกรรมว่าเขาจะเน้นเรื่องของความสนุกสนานอยู่ในโรงแรมเป็นหลัก
การช้อปปิ้งเราก็ต้องทราบว่าเขาเน้นเรื่องอะไรแม้กระทั่งอาหารคนอินเดียอาจจะมีการทานอาหารที่แตกต่างจากคนไทยเยอะนะคะอันนี้เราต้องคำนึงถึงสำคัญเหมือนกันกลุ่มถัดไปค่ะคือกลุ่มยุโรปในอดีตที่ผ่านมากลุ่มยุโรปถือว่าเป็นกลุ่มนักเที่ยวหลักที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากแต่ปัจจุบันจะเป็นกลุ่มเอเชียและอาเซียนมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามกลุ่มยุโรปมีความสำคัญค่ะเพราะเป็นกลุ่มที่จับจ่ายใช้สอยเยอะเมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทยและที่สำคัญเขาเดินทางมาในระยะเวลาที่ค่อนข้างจะนานวันพักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ14คืนซึ่งถือว่าพวกนี้เนี่ยเดินทางเข้ามาแต่ละครั้งนะคะจะเดินทางเข้ามานานเนื่องจากว่าเขามีระยะการเดินทางค่อนข้างไกลดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจเลยว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของยุโรปประมาณ 99% จะชอบเรื่องของทะเลชอบความสงบและศิลปะวัฒนธรรมเรื่องอาหารก็เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าคนยุโรปจะคุ้นเคยกับอาหารไทยเป็นอย่างดีค่ะแต่แน่นอนค่ะอาหารไทยก็มีอาหารที่หลากหลายยังคงต้องเน้นเรื่องของความสะอาดเป็นหลักกิจกรรมชายหาดกิจกรรมสถานที่วัฒนธรรมข้อมูลต่างๆตัวนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนักท่องเที่ยวยุโรปจะเน้นเรื่องของความถูกต้องของข้อมูลข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์มากกว่านักท่องเที่ยวเอเชียที่เน้นเรื่องของการไปชมแล้วก็ถ่ายภาพนะคะขณะเดียวกันนะคะกลุ่มประเทศอเมริกาถึงแม้จะเป็นตลาดไกลระยะไกลนะคะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาน้อยแต่กลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงแล้วก็เดินทางเข้ามาไม่แพ้กับยุโรปคือใช้เวลาถึงประมาณ13คืนที่เดินทางพักในประเทศไทยเนื่องจากว่าเขามีระยะเวลาในการเดินทางไกลเขาถึงใช้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เข้ามาพักผ่อนอาหารไทยยังเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะคะการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์กิจกรรมชายหาดและยังมีกิจกรรมอีกอันหนึ่งที่นักท่องเที่ยวอเมริกานิยมก็คือว่าเขาจะมาดูตามรอยเส้นทางบรรพบุรุษเขาที่เคยมีในอดีตที่เกิดสงครามขึ้นระหว่างในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งเขาได้ร่วมรบตรงนี้เขาก็จะเดินทางเข้ามาว่าในครอบครัวของเขาปู่ย่าตายายเขาที่เคยเข้ามาในประเทศไทยแล้วมาร่วมรบด้วยจะอยู่ในเส้นทางไหนนะคะอีกอันนึงค่ะในส่วนของตลาดแอฟริกาตรงนี้อาจจะมีนักท่องเที่ยวน้อยนะคะแต่ก็ถือว่าเราได้ทำการตลาดมาเป็นระยะเวลาระดับหนึ่งเราจะได้กลุ่มพวกที่เป็นกลุ่มที่ถือว่ามีกำลังซื้อสูงกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องของชายหาดการเรื่องของการนวดสปาแล้วก็เน้นเรื่องของที่พักราคาสูงกลุ่มพวกนี้เนี่ยนะคะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจมากเพราะว่ายังมีอัตรานักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยมาประเทศไทยเป็นจำนวนมากแต่ว่าอาจจะถูกในเรื่องของเส้นทางระยะทางในการเดินทางทำให้คนที่เข้ามายังไม่เยอะเท่ายุโรปหรืออเมริกาโดยทั่วไปแล้วเนี่ยค่ะยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่มาเป็นเส้นทางระยะที่ไม่ไกลจากบ้านเราก็คือกลุ่มโอเชเนียโดยเฉพาะกลุ่มจากประเทศออสเตรเลียกลุ่มพวกนี้จะเน้นเรื่องของการเที่ยวชายหาดทะเลระยะวันพักจะอยู่เฉลี่ยประมาณที่เกือบ12คืนกลุ่มนี้จะเน้นเรื่องของการพักผ่อนเป็นหลักค่ะเน้นเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะและนิยมการเดินทางท่องเที่ยวที่มากับทางบริษัททัวร์หรือเดินทางเองที่ผ่านออนไลน์นะคะสินค้าที่นิยมมากก็คือเรื่องของเสื้อผ้าของที่ระลึกแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารไทยนะคะอันนี้คือสิ่งที่นักท่องเที่ยวโอเชียเนียเข้ามาก่อนที่เราจะเข้าไปพูดถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไทยนะคะอยากจะเน้นว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวของชาวต่างชาติมีความสำคัญต่อในการเลือกสินค้าที่สอดรับในเส้นทางดังการท่องเที่ยวและที่สำคัญที่สุดเราจะต้องเรียนรู้วัฒนธรรมศาสนาประเพณีสิ่งที่เขาสามารถทำได้หรือทำไม่ได้ในศาสนาเขาอีกอันนึงก็คือเรื่องของอาหารค่ะถึงแม้อาหารไทยจะเป็นที่รู้จักในชาวต่างประเทศแต่การจัดสินค้าที่เป็นลักษณะร้านอาหารที่เข้ารองรับกลุ่มพวกนี้เรายังต้องมุ่งเน้นในเรื่องของความสะอาดเน้นเรื่องของการที่เขาทานอาหารกลับไปแล้วไม่ท้องเสียให้ความรู้ในเรื่องของการอาหารว่าอาหารไทยเช่นต้มยำกุ้งไม่ใช่ทุกอย่างที่ในจานจะทานได้แต่อาจจะเป็นพวกสมุนไพรอะไรต่างๆเราใส่เข้ามาเพื่อให้เกิดความหอมสิ่งเหล่านี้คือข้อมูลสำคัญที่นักศึกษาต้องเข้าใจค่ะพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
เราสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากขนบประเพณีของประเทศนั้นๆ นอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังต้องเน้นในเรื่องของการที่ว่าเจเนเรชันของต่างๆของกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยค่ะความต้องการของคนสูงอายุยังเน้นเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางแหล่งท่องเที่ยวต่างๆต้องมีทางลาดชันสำหรับคนที่สูงอายุเดินแล้วไม่อันตรายสิ่งเหล่านี้คือเป็นข้อมูลปัจจัยอีกอย่างหนึ่งนอกจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเรามาดูสินลูกค้าในประเทศไทยนะคะในกลุ่มตลาดโดเมสติกหรือคนไทยเที่ยวไทยจริงๆแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเราได้ทำการตลาดกลุ่มตลาดคนไทยเนี่ยหลากหลายกลุ่มมากโดยเราไปเน้นที่กลุ่มของเจเนเรชันต่างๆแต่ขณะเดียวกันเราเลือกที่จะทำตลาดบางกลุ่มเพื่อให้ไปสะท้อนบางกลุ่มให้เชิญชวนเดินการท่องเที่ยวยกตัวอย่างเช่นกลุ่มนักท่องเที่ยวเจน Y กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่เป็นน้องๆ นักเรียนนักศึกษากลุ่มนี้เนี่ยเราทำการตลาดเข้าไปค่อนข้างจะมากเพราะเขามีความเก่งทางด้านโซเชียลมีเดียแม้ว่านักท่องเที่ยวกลุ่ม Gen Y จะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวแล้วจับจ่ายใช้สอยสูงเหมือนกลุ่มผู้สูงอายุแต่พฤติกรรมการเดินทางของเขาเน้นเรื่องของโซเชียลมีเดียทำให้การเดินทางท่องเที่ยวได้แพร่หลายในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ไปในตัวทอถึงเน้นเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่ม Gen Y เพราะเขาสามารถเผยแพร่ข้อมูลเข้าไปด้วยทำให้เราประหยัดในการเรื่องของการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ส่วนหนึ่งกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีความสำคัญไม่แพ้กันและเป็นกลุ่มที่เดินทางเป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศไทยก็คือกลุ่ม Gen X กลุ่ม Gen X คือกลุ่มที่จบมหาวิทยาลัยแล้วนะคะแล้วก็ทำงานอยู่ระดับจนถึงอายุที่ก่อนจะถึงวัยเกษียณก็คือ55ปีกลุ่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่มีการเดินทางเข้ามาสูงแล้วก็มีรายได้เพราะว่ากำลังอยู่ในวัยทำงานนะคะอีกกลุ่มนึงที่มีความสำคัญก็คือกลุ่มครอบครัวค่ะกลุ่มครอบครัวกลุ่มนี้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเราทำตลาดไว้เนี่ยเราจะเน้นอยู่ที่2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มครอบครัวที่มีรายได้สูงกับกลุ่มที่2ที่เราเรียกว่ามัลติเจนมัลติเจนก็คือในครอบครัวจะประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายตัวนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มใหญ่ที่เดินทางครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4คนทำให้เกิดการเดินทางวันพักและก็ค่าใช้จ่ายสูงแต่กลุ่มนี้เนี่ยค่ะมีความสำคัญในการตลาดและพฤติกรรมในการเดินทางก็คือว่าคนที่จะเลือกสินค้าทางการท่องเที่ยวหรือว่าจะเดินทางไปไหนส่วนใหญ่จะเป็นลูกเล็กจะดูว่าเด็กๆอยากจะไปไหนแต่การตัดสินใจว่าจะซื้อแพ็กเกจทัวร์หรือไปพักโรงแรมไหนหรือใช้งบประมาณเท่าไหร่จะเป็นแม่บ้านก็คือเป็นคุณแม่ในกลุ่มนั่นเองว่าจะกำหนดบัดเจ็ตไปดังนั้นในการทำตลาดของกลุ่มนี้นะคะเราจะเน้นไปที่2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นเลดี้คือกลุ่มคุณแม่กับกลุ่มที่เป็นเด็กๆเพื่อกระตุ้นให้เขาเกิดการเดินทางอยากไปแต่สำหรับผู้สูงอายุที่เดินทางในกลุ่มนี้นะคะเราก็ต้องคำนึงถึงด้วยว่าเวลาเราจะกำหนดเส้นทางสำหรับกลุ่มมัลติเจนนี้เราต้องดูว่าแหล่งท่องเที่ยวที่ไปคุณตาคุณยายสามารถเดินทางไปได้เดินทางสะดวกด้วยนะคะอันนี้คือกลุ่มที่สำคัญที่สร้างรายได้ดังการท่องเที่ยวค่อนข้างสูงกลุ่มถัดไปเป็นกลุ่มที่น่าสนใจอีกกลุ่มหนึ่งคือ First Jobber กลุ่มนี้จะใกล้เคียงกับกลุ่ม Gen X นะคะแต่กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ทำงานใหม่ๆเพราะเนื่องจากว่าการทำงานเนี่ยในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านของการที่เราเป็นนักศึกษาแล้วมาทำงานในส่วนที่เป็นเรียกว่าการทำงานในชีวิตจริงเนี่ยทำให้เกิดความเครียดหรือบางทีเขาต้องการแรงบันดาลใจนะคะในการที่จะไปทำงานสร้างสรรค์ครีเอทงานใหม่ๆดังนั้นกลุ่มนี้เนี่ยสินค้าที่สำคัญในการขายของเราคือว่าเราจะเน้นเรื่องของการที่ไปแล้วเดินทางแล้วทำให้เขาเกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงบันดาลใจในการทำงานค่ะอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มที่เราเน้นก็คือกลุ่มเลดี้คือกลุ่มผู้หญิงถามว่าทอไม่ได้เน้นกลุ่มผู้ชายเหรอคะส่วนใหญ่แล้วก็เน้นไปอยู่ในแทรกๆอยู่ในเจเนเรชันต่างๆอยู่แล้วแต่กลุ่มผู้หญิงเนี่ยเป็นกลุ่มที่จับจ่าย

หลายๆคนไม่ได้มีครอบครัวนะคะสามารถเดินทางได้อย่างอิสระกลุ่มนี้จะมีความพิเศษจากโปรดักต์สินค้าทางการท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆก็คือว่าเมื่อน้องๆผู้หญิงเดินทางเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะทำก็คือเขาอยากจะมีการคืนให้กับสังคมดังนั้นกิจกรรมที่เป็นลักษณะของเรื่องของ CSR หรือกิจกรรมที่การเดินทางไปท่องเที่ยวชุมชนแล้วให้ประโยชน์กับชุมชนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เขานิยมเรื่องแบบนี้มากค่ะกลุ่มอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มที่สำคัญมากและถือว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยคือกลุ่ม Silver Age กลุ่มนี้คือผู้สูงอายุที่เราเรียกว่าวัยเก่านะคะเพราะเนื่องจากว่ากลุ่มนี้เนี่ยอายุ55ปีขึ้นไปเนี่ยเขายังมีแรงมีพลังแล้วก็ประกอบกับว่าคนสูงอายุตอนนี้เนี่ยเขารักษาสุขภาพอย่างดีมากดังนั้นทำให้เขาเกิดการเดินทางท่องเที่ยวไปที่ต่างๆและที่สำคัญเขาสามารถเดินทางในวันธรรมดาซึ่งปกติแล้วการเดินทางท่องเที่ยวเราจะไปกระจุกตัวอยู่ในวันหยุดกลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จะเจาะให้เกิดการเดินทางในช่วงวันธรรมดาแต่สิ่งสำคัญของกลุ่มนี้มีปัจจัยหลายอย่างที่เราจะต้องคำนึงในรายละเอียดค่ะจะมีความต่างจากเจเนเรชันอื่นโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยคำว่าความปลอดภัยในที่นี้หมายถึงว่าด้วยสุขภาพร่างกายของกลุ่ม Silver Age เมื่อสูงอายุขึ้นการเดินทางต่างๆต้องมีความระมัดระวังเมื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันเขาก็ต้องคำนึงถึงว่าบัดเจ็ตหรือเงินในกระเป๋าเพราะว่าในชีวิตหลังรีทายหรือการเกษียณเนี่ยค่ะเขาก็ต้องใช้เงินอย่างระมัดระวังดังนั้นการคิดกลุ่มตรงนี้ในการที่จะนำสินค้าเข้าไปรองรับเนี่ยค่ะจะต้องคำนึงถึงว่าเมื่อเดินทางแล้วผู้สูงอายุจะต้องปลอดภัยจังหวัดหรือแหล่งท่องเที่ยวที่ไปจะต้องมีโรงพยาบาลมีความในการที่เมื่อเกิดไม่สบายแล้วสามารถหาหมอได้และการเดินทางจะต้องสะดวกไม่ที่อันตรายมากเกินไปกลุ่มสุดท้ายค่ะคือกลุ่มที่เป็นเรียกว่าตลาดคอร์เปอเรทนะคะกลุ่มนี้คือกลุ่มการท่องเที่ยวที่เป็นลักษณะต่างจากที่พูดมาต่างกลุ่มที่พูดมาคือเราเดินทางท่องเที่ยวโดยคนการเดินทางท่องเที่ยวจะเป็นความชอบความสนุกสนานการพักผ่อนหรือแม้กระทั่งเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจแต่กลุ่มนี้กลุ่มตลาดคอร์เปอเรทคือกลุ่มที่บริษัทหรือหน่วยงานต่างๆเป็นผู้พามาตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทเช่นการท่องเที่ยวเป็นรางวัลหรือการประชุมต่างๆอย่างกรณีของการประชุมเนี่ยเราจะพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่ไปประชุมจะมีเวลาเดินทางท่องเที่ยวค่อนข้างสั้นส่วนใหญ่จะมีครึ่งวันหรือว่า1วันหัวท้ายในการหลังจากเลิกประชุมดังนั้นเวลาเราคิดเส้นทางการท่องเที่ยวเราคงจะต้องเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวที่เป็นเส้นทางที่ใกล้ๆกับสถานที่ประชุมอันที่1อันที่2คงกลุ่มนี้จะเน้นเรื่องของการช้อปปิ้งที่จะซื้อของฝากกลับไปที่บ้านหรือกรณีการเดินทางที่เป็นเราเรียกว่าการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลเช่นบริษัทประกันต่างๆเนี่ยค่ะจัดให้กับลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงตัวจุดประสงค์ของบริษัทเป็นหลักเพื่อที่มาครีเอทของเส้นทางเดินการท่องเที่ยวแต่โดยในภาพรวมแล้วตลาดในประเทศเราจะพบว่าความชอบของสินค้าทางการท่องเที่ยวเป็นไปตามพฤติกรรมของวัยเป็นหลักแต่ละวัยมีความต้องการที่มีความท่องเที่ยวแตกต่างกันแต่ปัจจุบันเราพบว่าสังคมโซเชียลมีเดียการเดินทางแล้วมีการโพสต์ต่างๆแล้วมีการพูดถึงมีการวิจารณ์ที่มีการชื่นชมผ่านโลกออนไลน์ทำให้เกิดพฤติกรรมแบบใหม่สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสิ่งนี้เราเรียกว่าการพฤติกรรมของเรียกว่าเป็นกลุ่มความชอบยกตัวอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นสายกาแฟคอกาแฟไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในเจเนเรชันใดเจเนเรชันหนึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อาจจะมีความต่างวัยแต่สิ่งที่ชอบเหมือนกันคือชอบดื่มกาแฟดังนั้นเราอาจจะกำหนดเส้นทางเดินทางท่องเที่ยวนอกจากไปในจังหวัดที่มีร้านกาแฟเก๋ๆแล้วเนี่ยเส้นทางที่ไปดูถึงไร่กาแฟหรือไร่ชาอาจจะเป็นเส้นทางที่น่าสนใจสำหรับกลุ่มนี้ด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีกลุ่มต่างๆที่รวมตัวกันแล้วชอบเช่นสายวัฒนธรรมสายบุญสายชิมอาหารหรือแม้กระทั่งกลุ่มที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำดำน้ำหรือกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มนันทนาการคือเล่นกีฬาไปในที่ต่างๆ
กลุ่มเหล่านี้เนี่ยเวลาเราขายเส้นทางเดินการท่องเที่ยวเราอาจจะไม่ได้คำนึงถึงเจเนเรชันแต่เราคำนึงถึงพฤติกรรมที่นักท่องเที่ยว

มีความชอบเป็นหลักค่ะถึงแม้การเดินทางท่องเที่ยวนะคะในปัจจุบันเราจะยังเน้นเรื่องของกลุ่มที่เป็นเจเนอเรชันต่างๆทั้งตลาดในและต่างประเทศและความชอบของแต่ละคนแล้วการที่เรามีสถานการณ์โควิดเข้ามาในประเทศไทยซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวตกลงเป็นอันมากเนื่องจากว่าทางด้านฟ้ามีการปิดแต่พฤติกรรมต่างๆของการเดินทางท่องเที่ยวของในช่วงหลังโควิดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ประเมินว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดินทางท่องเที่ยวแต่การเดินทางท่องเที่ยวอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะสั้นๆในช่วงที่นักท่องเที่ยวยังกังวลในเรื่องของการที่ติดเชื้อของโรคโควิดอยู่เรามีการประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมทางการท่องเที่ยวที่ส่งผลจากการที่เกิดโควิดขึ้นมาสิ่งแรกที่เราพบก็คือว่าลดการเดินทางจากเดิมที่เคยเดินทางบ่อยๆอาจจำนวนการเดินทางลงแล้วเลือกสิ่งที่จะไปอันที่สองคือลดการรวมตัวดังนั้นเราจะเห็นว่าหลังโควิดการเดินทางที่เป็นลักษณะกลุ่มทัวร์ที่เดินทางที2 3บัสหรือแม้กระทั่ง1บัสเคยนั่งเต็ม45คนอาจจะลดจำนวนลงเพราะต้องการมีเว้นระยะห่างอีกอันนึงที่สำคัญก็คือว่าการเดินทางเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวหลังโควิดนี้นักท่องเที่ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะจะไม่ไปในที่แออัดหรือแม้กระทั่งการเดินทางถึงแม้ที่เราจะไปก็อาจจะมีเรื่องของการระบบการจองคิวดังนั้นกรมอุทยานแห่งชาติถึงได้มีการจัดระบบการจัดคิวเข้าไปในพื้นที่อุทยานซึ่งก็จะเป็นไปตามเทรนด์หลังจากการเกิดโควิดนี่เองอีกอันนึงค่ะเป็นสิ่งสำคัญก็คือว่าจะลดการสัมผัสลงนะคะจากเดิมที่เคยไปพบปะสนุกสนานเราก็นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่หรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิดก็จะเน้นเรื่องของการลดความสัมผัสลงนะคะพฤติกรรมที่เรามีการทำเซอร์เวย์นะคะในช่วงโควิดเราพบว่าคนไทยที่เดินทางในช่วงนี้ถามว่าเดินทางไหมเดินทางแต่เป็นการเดินทางในระยะใกล้คนไทยยังกังวลในเรื่องของการเดินทางที่จะต้องไปรวมแอร์อัดบนเครื่องบินถึงแม้ตอนนี้เนี่ยมีมาตรการผ่อนคลายเป็นระยะแล้วทำให้เกิดการเดินทางที่เราเชื่อมั่นว่าการเดินทางจะไม่ติดโควิดในบนสายการบินก็ตามแต่คนไทยยังเน้นเรื่องของการที่จะเดินทางแบบขับรถไปเที่ยวเองโดยเน้นในเรื่องของระยะทางที่ไม่เกินประมาณอยู่ที่150ถึง200กิโลเมตรนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากโควิดแต่ขณะเดียวกันเราก็พบว่าคนกรุงเทพยังให้ความสำคัญในการเดินทางออกนอกพื้นที่เดินทางท่องเที่ยวและมีอีก2กลุ่มค่ะที่น่าสนใจก็คือคนอีสานและคนภาคเหนือจากการทำแบบสอบถามประเมินพฤติกรรม2กลุ่มนี้ก็ยังเน้นที่อยากจะเดินทางท่องเที่ยวอยู่แต่ภายใต้การเดินทางที่เราเรียกว่า New Normal ก็คือเว้นระยะห่างการเดินทางไปเฉพาะกลุ่มของตัวเองลดการเดินทางที่ไปลักษณะของกลุ่มทัวร์ที่เราไม่ค่อยรู้จักค่ะเราจะเห็นว่าเทรนด์ของการเดินทางที่มาเกิดโควิดมันมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหลากหลายอย่างในช่วงโควิดนะคะสิ่งหนึ่งที่ให้ความสำคัญก็คือในเรื่องของโซเชียลมีเดียและการใช้ไอทีเข้ามาทำเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดระบบคิวนักท่องเที่ยวต่างๆจะเน้นเรื่องของการเดินทางที่ไม่ต้องการไปยืนรอคิวรอเข้าร้านอาหารนานๆแต่ต้องการให้ไปถึงแล้วสามารถเข้าร้านได้เลยดังนั้นเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวต่างๆคงต้องไปเน้นในเรื่องของการที่ว่าจัดระบบคิวเพื่อให้นักท่องเที่ยวไม่ไปแออัดอยู่ในร้านนะคะขณะเดียวกันในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีก็ยังมีความสำคัญโดยเฉพาะในเรื่องของหูฟังของแหล่งท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวจะเน้นเรื่องของการพบปะพูดคุยกับคนให้น้อยลงเรื่องของความสะอาดเป็นเรื่องหัวใจสำคัญค่ะดังนั้นจะเห็นว่าต่อไปนี้หลังโควิดไม่ว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวบางอย่างจะมีการเปลี่ยนไปแต่พฤติกรรมนักท่องเที่ยวความรักชอบแหล่งท่องเที่ยวต่างๆยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นทะเลแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่มีความชอบตามวัยและพฤติกรรมของคนแต่สิ่งสำคัญทั้งหมดแล้วเนี่ยคงจะต้องไปเน้นเรื่องของมาตรฐานความสะอาดนักท่องเที่ยวต่อไปนี้เมื่อจะเดินทางเขาต้องมั่นใจว่าไปแล้วสะอาดททจึงร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะร่วมมือกับ
กระทรวงสาธารณ

สุขออกมาตรฐานชาขึ้นมานะคะใช้คำว่า Amazing Thailand Safety and Health Exhibition หรือชาตัวนี้จะเป็นโลโก้ที่เราให้มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารที่พักเมื่อมีมาตรฐานตัวนี้นักท่องเที่ยวจะมั่นใจได้ว่าจะสามารถปลอดจากตัวโควิดนะคะดังนั้นเทรนด์ของการเดินทางหรือพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวหลังโควิดสิ่งหนึ่งที่มั่นใจได้ก็คือว่าเขาคงจะต้องยังเน้นเรื่องของความสะอาดและลดความแออัดและเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสิ่งสำคัญของการที่เราจะจัดรายการนำเที่ยวให้ตรงกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนอกจากสิ่งที่อาจารย์เล่ามาตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราจะต้องดูในเชิงนโยบายของภาครัฐตัวสินค้าทางการท่องเที่ยวและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราคงจะต้องพัฒนาในเรื่องของเส้นทางทางการท่องเที่ยวที่สะอาดสะดวกปลอดภัยอันนี้คือหัวใจหลักของการที่จัดเส้นทางทางการท่องเที่ยวค่ะค่ะสำหรับหัวข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะ อาจารย์อยากจะแนะนำวิธีการเขียนรายการท่องเที่ยวหรือโปรแกรมเพื่อนำเสนอขายกับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างประเทศในช่วงหลังโควิดค่ะเราคงอาจจะต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่งที่น่านฟ้าจะเปิดเสรีซึ่งเราก็คาดการว่าไม่น่าจะเร็วก่อนเดือนเมษาปี2564แต่หลังจากนี้เนี่ยเราคงจะต้องเน้นว่าถ้าเราจะต้องทำรายงานหรือเราจะต้องเขียนเส้นทางโปรแกรมท่องเที่ยวเพื่อเชิญชวนชาวต่างประเทศให้เดินทางท่องเที่ยวสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมาในช่วงโควิดเราจะพบว่านักท่องเที่ยวหลายประเทศโดยเฉพาะกลุ่มยุโรปจะต้องถูกกักตัวอยู่ในพื้นที่เพราะประเทศเขาประสบกับตัวเลขของผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากดังนั้นเนี่ยเมื่อเขาเดินทางท่องเที่ยวเขาต้องการจะมารีแลกเขาต้องการจะมาผ่อนคลายในสิ่งที่เขาเจอปัญหาในประเทศเขาโดยเฉพาะในช่วงที่เขาถูกกักตัวในช่วงที่จะต้องเฝ้าระวังของโควิดโดยเฉพาะในกลุ่มยุโรปดังนั้นเวลาเราคิดเส้นทางท่องเที่ยวเราคงจะต้องเน้นในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวที่ให้เขาได้พักผ่อนได้รีแลกซ์ได้อยู่กับธรรมชาติสวยๆได้อยู่กับอาหารอร่อยๆมากกว่าจะไปเน้นเรื่องของการเดินทางที่เราเรียกว่าจัดโปรแกรมให้ไปแน่นเอียดแล้วไปหลายๆที่นะคะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะเราคงต้องไปมองว่าจากเศรษฐกิจที่เราเกิดขึ้นนักท่องเที่ยวอาจจะไม่ได้เดินทางในระยะไกลนักหรือใช้เวลาหลายวันในการเดินทางเพราะตอนนี้ทุกคนประสบปัญหาเรื่องเศรษฐกิจกันหมดดังนั้นเส้นทางโปรแกรมการท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวที่เราจะเชิญชวนเราคงยังต้องเน้นเรื่องของการที่ความสะอาดความสะดวกความปลอดภัยแล้วเนี่ยเราคงต้องไปดูว่าตอนนี้ในภาวะที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีคนไทยอาจจะมุ่งเน้นหาไปสิ่งในเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองเคารพนับถือนั้นโปรแกรมที่ให้ได้รับความสนใจตัวนี้จะเป็นโปรแกรมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัดหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้กระทั่งในกลุ่มที่เป็นนั่งสมาธิต่างๆตัวนี้เราคงจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของการที่เราจะเขียนโปรแกรมให้สอดรับกับหลังในโควิดแต่อย่างไรก็ตามค่ะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศหรือนักท่องเที่ยวคนไทยสิ่งที่สำคัญในการเดินทางหลังโควิดตัวนี้เนี่ยคงจะมุ่งเน้นไปเรื่องของราคาเป็นหลักด้วยโดยเฉพาะชาวต่างประเทศทุกประเทศตอนนี้กำลังรอที่ท้องฟ้าจะเปิดและจะมีการแข่งขันด้านการตลาดสูงมากค่ะทุกประเทศเจอภาวะเรื่องเศรษฐกิจทุกประเทศจะต้องหันมาว่าประเทศไทยหรือถือเป็นประเทศที่เป็นคู่แข่งที่สำคัญแน่นอนค่ะในฐานะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จับดูการตลาดเราไม่ได้หยุดในการทำการตลาดช่วงที่เกิดโควิดนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ได้เราได้มีการประชาสัมพันธ์เพราะเรามองถึงว่าสิ่งที่เราทำในช่วงโควิดมันจะไปส่งผลในการขายสินค้าทางด้านการท่องเที่ยวหลังจากที่เขาสามารถเดินทางได้ทอเรามีการนำเข้ากล่องไปส่งตามบุคลากรทางแพทย์ในประเทศต่างๆหรือเอเย่นหรือคู่ค้าที่เขาขายประเทศไทยหรือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เรามี data ข้อมูลว่าคนนี้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นประจำแล้วมีการส่งเข้ากล่องที่เป็นอาหารไทยหรือเราส่ง e-card หรือแม้กระทั่งเรามีการที่เราทำเรื่องของ Facebook ที่เชิญชวนให้คนที่ถูกกักตัวอยู่ที่บ้านไม่สามารถออกมาได้สอนทำอาหารไทยสอนมวยไทยหรือนั่งสมาธิ

0: สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราแทรกสิ่งที่เราเรียกว่า product testing เข้าไปอยู่ในระหว่างที่เขาจะต้องกักตัวค่ะดังนั้นพอหลังจากนี้ไปเมื่อเกิดการเดินทางท่องเที่ยวได้แล้วเนี่ยโปรดักต์เหล่านี้จะเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวจะทวินหาอยากจะมาสัมผัสในช่วงที่เขาอยู่โควิดเขาได้เรียนรู้การทำอาหารไทยเขาก็อยากจะมาสัมผัสอาหารไทยที่บ้านเราโปรแกรมที่เกิดขึ้นหลังโควิดที่นักศึกษาจะต้องคำนึงถึงเมื่อเราจะทำบริษัททัวร์หรือจะขายแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเราต้องคำนึงถึงสิ่งที่เขาเผชิญในช่วงโควิดเขาเจออะไรมาเราก็ต้องการสิ่งนั้นให้เขาผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้คือตัวหัวใจหลักในการเขียนโปรแกรมแน่นอนค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนท้ายคือเรื่องของบัดเจ็ตเพราะทุกประเทศประสบปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจเหมือนกันหมดและต่อไปนี้สงครามทางด้านการตัดราคาในแต่ละประเทศก็จะสูงยิ่งมากยิ่งขึ้นดังนั้นการทำรายการท่องเที่ยวคงจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของราคาที่ไม่สูงเกินไปแต่ขณะเดียวกันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการประเมินว่าในปี2562เรามีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามา 39.8 ล้านคนแต่พอมาปี63เราเจอสภาวะโควิดนักท่องเที่ยวเราเหลืออยู่แค่ 700,000 คนเท่านั้นเองซึ่งตัวเลขมันหายไปมากดังนั้นเราคิดว่าหลังจากโควิดนักท่องเที่ยวจะไม่สามารถกลับเข้ามาทีเดียว39ล้านคนเหมือนปี62เราถึงไปเลือกกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มที่เป็นไฮเอนด์หรือกลุ่มที่มีศักยภาพในการซื้อสูงเพราะกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะสามารถตัดสินใจการเดินทางเข้ามาได้ท่ามกลางราคาตั๋วเครื่องบินที่อาจจะต้องสูงขึ้นดังนั้นสิ่งที่เป็นกลุ่มพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจะต้องไปสอดรับกับกลุ่มที่ททเชิญเข้ามาในประเทศค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าข่าวสารข้อมูลต่างBig Data คือสิ่งสำคัญที่สุดนักศึกษาจะต้องคำนึงถึงพฤติกรรมต่างๆที่มันมีการเปลี่ยนไปการอ่านในโซเชียลมีเดียการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวการวิเคราะห์เศรษฐกิจของประเทศนั้นๆการวิเคราะห์ของสายการบินที่จะมีพลังในการนำนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศตัวนี้คือตัวปัจจัยทั้งหมดที่ในการกำหนดที่ว่าเราจะขายอะไรจะให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาแล้วสัมผัสอะไรค่ะสุดท้ายค่ะสิ่งสำคัญที่สุดการศึกษาข้อมูลนอกจากตำราเรียนคือสิ่งสำคัญที่สุดการใช้หัวใจวัดในความที่ชอบคือสิ่งสำคัญที่สุดค่ะนักศึกษาก็จะประสบความสำเร็จในการเขียนโปรแกรมหรือนำพาธุรกิจที่ตัวเองวาดฝันไว้ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษานะคะสำหรับเรื่องในวันนี้นะคะที่อาจารย์จะได้กล่าวถึงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคิดต้นทุนรายการนำเที่ยวและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจซึ่งจะให้นึกถึงในส่วนของที่เป็นบริษัทนำเที่ยวทั้ง3ประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็น domesticinbound และก็outbound โดยหลังจากที่นักศึกษาได้นะคะศึกษาในส่วนของที่เรียกว่าเป็นต้นทุนนะคะซึ่งจะมีวิธีการคิดต้นทุนอย่างไรเพื่อให้ได้มาซึ่งรายการนำเที่ยวก็จะเป็นหัวข้อตามหลักต่อไปนี้เนาะนั่นก็คือในเรื่องของมีวิธีการเจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างไรเพื่อจะสร้างมูลค่าหรือง่ายๆก็คือสามารถที่จะเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจของเราได้แล้วก็หัวข้อที่คิดว่าจะเป็นส่วนสำคัญหลายๆท่านอาจจะสามารถเขียนรายการนำเที่ยวได้แต่จะคิดหรือคำนวณราคาขายของธุรกิจนำเที่ยวหรือรายการนำเที่ยวได้อย่างไรนะคะกำไรทางบริษัทก็สามารถที่จะแฮปปี้หรือมีความสุขกับการที่เราสามารถสร้างกำไรให้กับธุรกิจได้ลูกค้านะคะก็จะตรงกับความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงบประมาณของเขาเรื่องของตัวรายการนำเที่ยวเส้นทางเพราะสุดท้ายแล้วเราจะมีวิธีการอย่างไรนะคะให้ลูกค้าของเรากลับมานะฮะมาซื้อสินค้าและบริการของเรานั่นก็คือรายการนำเที่ยวของเราต่อไปในต่อไปในอนาคตได้นะคะหลังจากศึกษาหัวข้อในส่วนนี้นักศึกษาทุกท่านสามารถอธิบายนะคะการคิดต้นทุนและวิธีการติดต่อกับผู้ผลิตสินค้าและบริการซึ่งจริงๆในส่วนของผู้ผลิตสินค้าและบริการบริษัทนำเที่ยวส่วนใหญ่นะคะจะไม่ได้เป็นเจ้าของ

ของธุรกิจไม่ว่าเช่นสายการบินไม่ว่าจะเป็นโรงแรมไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะคะในจุดตรงนี้เพราะฉะนั้นมันจะมีหลายๆวิธีการติดต่อเพื่อให้เรานะคะสามารถได้ต้นทุนแล้วนำมารวมกันนะคะประกอบกันเป็นตัวรายการนำเที่ยวเพื่อให้ได้มานะคะซึ่งเป็นกระดาษนะคะอาจารย์เขาเรียกเป็นกระดาษนะคะรายการนำเที่ยวหรือจะอยู่ในเว็บไซต์ที่เป็นโปรแกรมทัวร์ต่างๆนะคะในจุดของตรงนี้ก็อยากจะให้พวกเราได้ศึกษาในส่วนของวิธีการคิดต้นทุนวิธีการเจรจาต่อรองนะคะแล้วเข้าใจว่าคำว่าการเจรจาต่อรองไม่ว่าคุณจะ อายุขนาดไหนก็แล้วแต่ทุกท่านตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมามีวิธีการเจรจาต่อรองทุกคนต้องมีการเจรจาต่อรองกันตลอดนะคะอย่างเช่นเราเด็กๆสมัยเด็กๆนะคะเล่านิดนึงนะคะสมัยเด็กๆก็หลายๆท่านคุณพ่อคุณแม่ปลุกตื่นตื่นตื่นโอ้ขออีก5นาทีได้ไหมอันนี้เห็นนะคะพอเรามาเข้าไปอยู่ในแวดวงธุรกิจเราก็ต้องอยากจะได้ราคาง่ายๆเนาะหรือต้นทุนที่ต่ำถ้าเราได้ต้นทุนที่ต่ำนะคะมาประกอบกันเป็นตัวรายการนำเที่ยวนะคะเราก็จะมองเห็นตัวกำไรที่มันจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของเรานะคะในกรณีที่นิสิตเป็นเจ้าของธุรกิจหรือแม้กระทั่งเป็นฝ่ายปฏิบัติการที่เป็นผู้ทำหน้าที่ผลิตหรือเขียนรายการนำเที่ยวพร้อมทั้งคำนวณราคาขายของรายการนำเที่ยวนะคะอันนี้เราจะเห็นว่าอันนี้ค่ะสั้นๆนะคะว่ามันความสำคัญของกระบวนการเจรจาต่อรองนะคะมันมีความสำคัญกับในแง่ของการทำธุรกิจค่ะแล้วก็อันต่อมานะคะการที่เราจะเห็นออกมาเป็นตัวรายการนำเที่ยวเราต้องเข้าใจก่อนค่ะว่าในรายการนำเที่ยวนั้นน่ะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะที่จะถือว่าเราจะนำมาใช้ในการคิดราคาขายส่วนใหญ่อาจารย์จะมีเทคนิคในการจำของอาจารย์นะคะว่าเฮ้ยถ้าเขียนมาคือไม่ว่าคุณจะเป็นประเภทไหน inbound outbound หรือ domestic นะคะซึ่งในส่วนของตัวเนี้ยเมื่อเราทำแล้วนะคะแน่นอนมันคงจะไม่ได้แบบเป๊ะตรงกับการของลูกค้าบางครั้งนะคะลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าบริการอาจจะเป็นแบบเดี่ยวๆที่เดินเข้ามานะคะซึ่งเป็นสำเร็จรูปอยู่แล้วนะคะก็อาจจะมีการทำอะไรคะขอต่อรองราคากับเรานะคะหรือว่าลูกค้าที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆนะคะเป็นกลุ่มเฉพาะเราจะเรียกว่าการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลหรือ incentive tour ตรงนี้ค่ะเขาก็ถือว่าเฮ้ยเราเข้ามาเลือกใช้บริการของเราแล้วเขาก็อยากได้นะคะรายการนำเที่ยวที่ตรงนะคะกับเส้นทางตรงกับความต้องการของเขาสำคัญนะคะไม่ว่าเราจะซื้อสินค้าอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่านะคะอย่างแรกที่เราจะดูเราจะศึกษาก่อนเลยคือตัวราคานะคะและทุกอย่างทุกคนส่วนใหญ่เหมือนกันน่าจะเหมือนกันนะคะนั่นก็คือการขอต่อรองราคาส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามีลูกค้านะคะที่มีงบประมาณที่ค่อนข้างอาจารย์ใช้คำว่าค่อนข้างงบประมาณมีบัดเจ็ตน้อยนะคะหรือว่ามีเท่านี้มีก้อนนี้แต่ก็อยากให้พนักงานของเขาหรืออยากจะให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าของเขานะคะในกรณีที่เป็น incentive tour อยากได้ไปทุกๆคนเพราะฉะนั้นเขาก็ต่อรองราคากับเราเราจะมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้เราได้ลูกค้ากลุ่มนี้เขาอาจจะเป็นลูกค้ารายเดิมของเราก็ได้เราก็อยากจะเก็บรักษาเขาไว้ไม่ให้เก็บนะรักษาเขาไว้เพื่อให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้เขามีงบเท่านี้นะคะเขาก็อยากไปเพราะฉะนั้นมันจะมีวิธีการลดต้นทุนค่ะนะคะเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคนิดนึงแล้วกันค่ะคือบางทีเราคิดไว้สูงไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยให้เขามาต่อรองเป็นอาจารย์มองว่ามันเป็นการสนุกสักนิดนึงอะค่ะในการที่จะทำให้เขารู้สึกเฮ้ยมีเทคนิคให้เขานะคะให้เขาสนใจนะคะว่าเฮ้ยเรามาตามเนี้ยไม่ใช่แบบเป๊ะนะคะอันนี้ก็เรียกว่าทำธุรกิจเนาะในส่วนนี้นะคะอ่ะอันนี้เรามาดูในส่วนของหัวข้อแรกนะคะที่จะทำยังไงถึงจะออกมาเป็นเรียกว่าราคาขายแบ่งออกเป็น2ก้อนก็ได้ค่ะก้อนแรกนะคะเราจะเป็นเหมือนเป็นภาพรวมเนาะมันรวมว่าโครงสร้างของราคาขายของธุรกิจนำเที่ยวของเรานั่นก็คือต้นทุนที่เราได้จากผู้ผลิตสินค้าและบริการณตอนนี้ขอใช้คำสั้นๆนะคะเป็นภาษาอังกฤษซึ่งทุกท่านน่าจะเข้าใจคำนี้ดีนั่นก็คือคำว่าซัพพลายเออร์นะคะซึ่งซัพพลายเออร์เช่นถ้าเป็นธุรกิจนำเที่ยวออกนอกประเทศหรือเอาท์บาวก็นึกถึงสายการบินนะคะนี่คือต้นทุนเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางแหละอย่างที่อาจารย์ว่าอาจารย์จะนึกอย่างแรกเลย how to ฉันจะไปอย่างไรหรือเทคนิคง่ายๆก็ได้ค่ะใช้question word ก็ได้ค่ะ what when where why นะคะ how

who นะคะอันนี้มันจะตอบโจทย์พวกเราหมดเลยนะคะอย่าง how นะคะ how to จะไปอย่างไรนะคะด้วยวิธีการอย่างไรก็คือเรื่องของ transportation นะคะเราไปแล้วเราไม่ได้ไปแค่ไปเช้าเย็นกลับเราจะไปแบบอะไรฮะค้างคืนเพราะฉะนั้นต่อมาก็คือ accommodation ค่ะเรื่องของที่พักอันนี้ยกตัวอย่างที่เป็นต้นทุนพอคร่าวๆก่อนนะคะก็เป็นตามมาด้วยหิวเนาะเรื่องอาหารก็จะเป็น food and beverage เป็นเรื่องของมิลเรื่องของอาหารอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ตกว่าเราคิดอะไรผิดพลาดไปหรือไม่นะคะเมื่อเราได้ก้อนแรกแล้วอันนี้คือว่าเป็นต้นทุนที่เป็นส่วนประกอบของรายการนำเที่ยวทั้งหมดนะคะตอนนี้เสร็จปั๊บมันมาบวกกับอะไรล่ะเราทำธุรกิจเราก็ต้องการกำไรเพื่อจะได้ไปดำเนินการต่อไปจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานนะคะกำไรต่อไปตอนสิ้นปีมีสวัสดิการไหมเราจะต้องให้ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับคนที่เป็นไกด์เพราะฉะนั้นนะคะถึงแม้ว่ามันจะรวมอยู่ตรงนั้นแต่เราก็ต้องให้ธุรกิจของเรารันต่อไปนั่นก็คือเราจะเรียกว่าถ้าเป็นศัพท์ตัวนี้นะคะก็จะใช้คำว่า operation cost ก็ได้ค่ะหรือค่าดำเนินการต่างๆเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราคงไม่สามารถมาย่อยแบบเล็กๆๆๆว่าเอ้ยค่าโทรศัพท์3บาท5บาทค่าอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยมันคงไม่ใช่นะคะเราก็เลยเรียกเป็นมวลรวมว่าเป็น operation cost อันนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละบริษัทนำเที่ยวจะใช้อย่างไรอย่างประสบการณ์ที่อาจารย์ทำงานมาก็เป็นลักษณะว่ากรุ๊ปนึงพอเดินในอดีตนะคะก็เป็นบริษัทที่เป็น outbound ทัวร์นะคะในส่วนนี้ก็จะคิดว่ากรุ๊ปนึงถ้าเป็นยุโรปไกลๆหน่อยมันต้องมีการติดต่อนะคะจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะแล้วจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆในการไม่ว่าจะติดต่อกับบริษัทที่อยู่ต่างประเทศเองหรือในส่วนของการที่ Messenger นะคะพนักงานวิ่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะวินไม่ใช่วินมอเตอร์ไซค์นะคะ Messenger นะคะวิ่งนำเอกสารไปให้ลูกค้ามันเป็นค่าคอสติ้งค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นนะคะซึ่งเขาเรียกว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายแฝงแต่มันเกิดขึ้นจริงแต่เราไม่จะมันไม่สะดวกนะคะนะคะแล้วก็ไม่สบายด้วยที่จะมานั่งแบบโอ้คิดละเอียดยิบย่อยขนาดนั้นเราก็เลยจะเป็นตัวที่2นั่นก็คือค่าดำเนินการภายในและก็บวกอีกตัวนึงนั่นก็คือกำไรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายแต่ละบริษัทว่าจะคิดกำไรอย่างไรเดี๋ยวตอนท้ายๆอาจารย์จะบอกอีกทีนึงนะคะแต่เนื่องจากว่ารายการนำเที่ยวหรือสินค้าและบริการของบริษัทนำเที่ยวเราไม่สามารถคาดการณ์ในอนาคตได้ว่าเราจะขายได้กี่คนและยิ่งยุคนี้ด้วยเนาะสถานการณ์โควิดยิ่งค่อนข้างทำให้เราไม่มั่นใจอะค่ะว่าเราจะสามารถขายจำนวนได้เท่าไหร่เราจะต้องนึกถึง BEP หรือ Break Even Point นะคะนั่นก็คือจุดคุ้มทุนซึ่งเราต้องคาดการนะคะคาดการว่าเอ๊ะทัวร์กลุ่มเนี้ยโปรแกรมเนี้ยน่าสนใจขนาดเนี้ยจะมีลูกค้าสนใจนะคะสักกี่คนเช่นนะคะในแง่ของการคิดตัวนี้เช่น10คน15คน20คน25คน30นะคะอันเนี้ยซึ่งถ้าเราหลุดตรงนี้สมมุตินะคะอาจารย์สมมุติว่าอาจารย์คิดเบรกอีเวนต์พอยต์สำหรับโปรแกรมไปญี่ปุ่นแล้วกันนะคะก็ยังเป็นเทรนด์อยู่หรือเป็นเกาหลีถ้าเราขายไม่ถึง20คนกำไรอยู่ตรงไหนนะคะเราอาจจะเกิดกรณีที่เรียกว่าขาดทุนกำไรก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องเวลาที่เราคิดนอกจากคิดคำนึงถึงต้นทุนหลักๆแล้วที่ได้กล่าวมาแล้วกับค่าดำเนินการแล้วก็กำไรเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะเป็นราคาขายอยากให้นักศึกษาคำนึงถึงจุดคุ้มทุนตรงนี้ให้ดีๆด้วยนะคะว่าตอนนี้เทรนด์เที่ยวแบบไหนถ้าเราตั้งไว้เยอะๆราคาขายขายสูงๆจะขายได้ไหมขายราคาถูกความเสี่ยงก็สูงนะคะว่าจะขาดทุนหรือไม่เพราะถ้าเราลืมค่าใช้จ่ายใดไปแล้วนี่ก็เห็นผลทันตานะคะเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของธุรกิจอย่างที่ว่านะคะไม่ใช่เจ้าของในส่วนของสินค้าและบริการที่เราเลือกเข้ามาอยู่ในรายการนำเที่ยวของเราค่ะนะคะตามนี้นะคะตรงนี้นะคะก้อนแรกเนาะในส่วนของโครงสร้างในส่วนของต้นทุนจากซัพพลายเออร์เราจะมีวิธีการอย่างไรนะคะก็หลายๆที่อย่างวิธีการแรกอันนี้เราใช้คละกันได้นะคะแต่เราลองมาดูว่ามีวิธีการใดที่มันเหมาะสมกับสถานการณ์นะคะบางอย่างเราก็เพื่อความรวดเร็วเราจะเลือกวิธีไหนก็อยู่ที่นักศึกษาจะเลือกนะคะเลือกที่จะใช้วิธีการแรกอาจจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเราเดินเข้าไปหาเขาเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นการเดินทางติดต่อเจรจากับซัพพลายเออร์

โดยตรงนะคะในอดีตก็จะทำได้ค่อนข้างเยอะอย่างเช่นที่เป็น inbound หรือ domesticนะคะนั่นคือทำไงคะเข้าไปเซอร์เวย์ค่ะเข้าไปสำรวจขอเข้าไป observe เลยค่ะ inspect เลยนะคะเช่นอยากรู้โรงแรมเราจะจัดงานสักหนึ่งงานให้กับบริษัทที่เป็นลูกบริษัทคู่ค้าของเรานะคะจะไปเที่ยวสมมุตินะคะไปเที่ยวหัวหินอย่างเงี้ยค่ะเราอยากไปได้ดูว่าเขามีห้องจัดเลี้ยงเป็นอย่างไรบ้างมีที่จอดรถไหมมีการบริการอะไรยังไงหรือเปล่านะคะนั่นก็คือติดต่อโดยตรงเองกับอีกวิธีที่สองคือการโทรศัพท์นะคะซึ่งก็ถือว่าสะดวกและรวดเร็วแต่บางครั้งการโทรศัพท์แล้วอันนี้ต้องเป็นส่วนหนึ่งนะคะเวลาที่อาจารย์จะทำในการติดต่อทางโทรศัพท์จะทำอย่างไรจะต้องเตรียมกระดาษและปากกาไว้ในการจดนะคะหลังจากที่เราพูดคุยไปแล้วเพราะเป็นการแค่สื่อสารทางเสียงเฉยๆเราไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันเพราะฉะนั้นก่อนที่นักศึกษาจะหยุดนะคะหรือพูดคุยสรุปจบเรียบร้อยแล้วกรุณานะคะช็อตโน้ตก็ได้ค่ะขอ3ชื่อเขาอย่างเช่นเราโทรไปติดต่อเรื่องร้านอาหารอย่างเงี้ยค่ะให้เขาส่งมาเราโทรคุยกับใครนะคะนางสาว B ก็จดไว้แล้วขอเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์น่าจะมีอยู่แล้วอาจจะเป็นการทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะถัดมาเป็นโทรสารก็เป็นสะดวกและรวดเร็วอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่มีหลักฐานเหมือนกันแต่ณปัจจุบันนี้เนื่องจากว่ามีสื่อโซเชียลมีเดียค่อนข้างมาเยอะนะคะรวมทั้งในส่วนของที่เรียกว่าอีเมลด้วยในเรื่องของระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆตรงนี้นะคะหลายๆที่หรือแม้กระทั่งตัวอาจารย์เองนะคะจะทำโครงการให้กับนักศึกษานะคะก็จะใช้วิธีการสื่อสารโดยอีเมลติดต่อโดยอีเมลมันมีหลักฐานมีเอกสารต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนโซเชียลมีเดียก็ใช้ไลน์ค่ะหรือเป็น Messengerให้กับเขาเพราะอย่างเงี้ยมันจะมีข้อความข้อมูลต่างๆเก็บไว้อยู่ตลอดเวลาแต่ก็ต้องระมัดระวังแต่คงไม่น่าจะมีปัญหามั้งคะกับในเรื่องของระบบอินเทอร์เน็ตนะคะกับอีกวิธีนึงนั่นก็คือซัพพลายเออร์เดินเข้ามาเองเข้ามาหาเราเองเพราะเขาต้องการเราบริษัทนำเที่ยวเป็นคู่ค้าเหมือนเขากับเขาเหมือนกันแต่ก่อนที่เขาจะเข้ามาเคยเจอประเด็นสั้นๆนิดนึงค่ะเป็นโรงแรมที่อยู่จังหวัดนครราชสีมาเขาโทรศัพท์เข้ามาว่าจะขอเข้ามานำเสนอโรงแรมของเขานะคะแต่ก็บอกกับเขาไปว่าบริษัทพี่เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับในเรื่องของที่เป็นเอาท์บาวนะลูกค้าจะเป็นคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศแต่เผอิญของคุณอะโรงแรมน่ะมันอยู่ที่นครราชสีมาก็น่าจะเป็นเอาท์บาวไอ้โทษนะน่าจะเป็นอินบาวไหมหรือจะเป็นโดเมสติกไหมนะคะในจุดนี้เพราะฉะนั้นนี่คืออยากให้นิสิตทำความเข้าใจกับคำว่าประเภทธุรกิจนำเที่ยวให้ดีๆมันจะได้ไม่เสียเวลาทั้งสองฝ่ายนะคะอาจารย์ก็เลยบอกเขาว่าหนูจะเข้ามาก็ได้นะคะแต่ว่าก็แค่เก็บเอกสารไว้นานๆแหละถึงจะเจอว่าถ้าจะมีกรุ๊ปที่เป็นอินเซนทีฟเข้ามาหรือเป็นโดเมสติกที่ไปนครราชสีมาอาจารย์ก็จะนะคะจะติดต่อคุณไปนะคะทีนี้นอกจากวิธีการติดต่อแล้วนะคะเรามาพิจารณาในส่วนของต้นทุนค่ะที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือตัวซัพพลายเออร์เองนะคะที่เราเกี่ยวข้องซึ่งซัพพลายเออร์มีเยอะเป็นจำนวนมากนะคะในจุดของตรงนี้เพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์เลือกแต่เราจะเลือกนะคะเราแนะนำนะคะน่าจะเลือกเกี่ยวกับซัพพลายเออร์ที่เราใช้เป็นประจำนะคะเราจะได้อะไรคะเราจะได้มีการต่อรองกับเขาได้ค่อนข้างสูงเขาก็จะดูแลเราเป็นอย่างดีแต่บางครั้งมันก็อาจจะประสบปัญหาว่าเอออย่างเช่นสายการบินนะคะที่นั่งเต็มเราก็ต้องเปลี่ยนไปใช้ซัพพลายเออร์สายการบินอื่นเข้ามาตรงเนี้ยเราก็ต้องพิจารณาดีๆนะคะช่วงฤดูการท่องเที่ยวนะไม่ว่าจะเป็นช่วงไฮซีซั่นช่วงโลซีซั่นนะคะหรือช่วงโชเดอร์ซีซั่นอันนี้ช่วงฤดูการก็เกี่ยวข้องเพราะว่าถ้าเราไปในช่วงที่ฤดูการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเที่ยวเยอะแน่นอนค่ะราคาต้นทุนเราก็จะสูงขึ้นนะคะหรือว่าอย่างเช่นช่วงเนี้ยนะคะไม่ใช่ช่วงนี้ค่ะโทษทีช่วงมิถุนากรกฎาคมสิงหาอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นช่วงฤดูฝนเนาะคนก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวเกาะเที่ยวอะไรราคาต้นทุนก็แต่บรรยากาศของการท่องเที่ยวมันก็คงไม่สนุกไม่คึกคักเหมือนตอนที่เป็นช่วงไฮซีซั่นเพราะฉะนั้นก็บางครั้งในการคำนวณราคาเราก็ต้องคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าด้วยนะคะเพราะว่าลูกค้าเขามีเงินก้อนมางบประมาณมาอย่างแรกที่เวลาอาจารย์จะทำโดยเฉพาะที่เป็นอินเซนทีฟทัวร์อาจารย์จะพยายามถามนะคะถามลูกค้าว่าคุณมีงบประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็คิดอยู่ในหัวคร่าวๆไม่ก็มีเครื่องคิดเลขอยู่ใกล้ๆเลยค่ะดีดลูกคิดเลยไอ้ดีดเครื่องคิดเลขเลยค่ะกดๆเลยค่ะว่าเขามีเงินล้านหนึ่งเขาจะไปยุโรปสำหรับ30

คนเนี่ยมันจะพอเป็นไปได้ไหมอันนี้สำหรับนะคะเวลาเราคิดคร่าวๆถ้าเราดูแล้วว่างบประมาณของเขาต้นทุนนะคะเราจะเลือกระดับไหนตัวเนี้ยก็เป็นส่วนที่สำคัญอีกอย่างนึงคือในส่วนของที่เรียกว่าเป็นคอมเมนต์นะคะจากเช่น Trip Advisor หรือ Sky Scanner ที่ช่วงนี้เขาจะมีกันค่อนข้างแสดงความคิดเห็นนะคะหรือโพสต์หรือ IG อะไรพวกนี้สามารถนำมาประกอบในการที่จะเลือกนะคะหรือพิจารณาต้นทุนได้นะคะเพราะบางทีคอมเมนต์ต่างๆเหล่านี้ถ้าดีนะคะกับผู้ผลิตสินค้าและบริการหรือซัพพลายเออร์แน่นอนเราก็น่าจะเห็นดีด้วยเพราะบางทีลูกค้าเราเห็นลูกค้าก็เห็นเช่นเดียวกันก็ลองนำในส่วนของตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์นะคะช่วงฤดูกาลงบประมาณของลูกค้าและก็ความคิดเห็นของผู้ที่เคยใช้บริการทางเว็บไซต์นะคะอันนี้ก็ฝากนักศึกษาด้วยนะคะเวลาที่เราจะคิดหรือพิจารณาในเรื่องของต้นทุนค่ะทีนี้จะอยู่ในหัวข้อนะคะอันนี้จะเป็นองค์ประกอบเรามาทราบในส่วนของประเภทของค่าใช้จ่ายหลักๆอยู่4กลุ่ม2กลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มที่ใหญ่นะคะภาษาอังกฤษอันนี้บางครั้งก็ทั่วๆไปเนาะ fixed cost variable cost semi variable cost และสุดท้ายก็คือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่คาดคิดที่มันจะเกิดขึ้นนะคะลองมาดูนะคะอาจารย์จะเน้นในส่วนของประเภท2ประเภทแรกนะคะเพราะถือว่าเป็นต้นทุนหลักนั่นก็คือค่าใช้จ่ายคงที่กับค่าใช้จ่ายผันแปรสำหรับค่าใช้จ่ายคงที่นะคะในส่วนนี้โทษนะคะสำหรับค่าใช้จ่ายคงที่ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายสรุปแบบสั้นๆคือเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวหรือจำนวนลูกค้าจะเพิ่มหรือจะลดอย่างไรก็แล้วแต่ค่าใช้จ่ายตรงนี้จะอย่างไรก็ยังต้องจ่ายเช่นค่าอะไรคะค่ารถโค้ชนะคะก่อนในกรณีที่คุณมีเบรกอีเวนต์พอยต์ไว้ที่20คนแต่คุณขายได้25คุณคงไม่เพิ่มนักศึกษาคงไม่เพิ่มจำนวนรถใช่ไหมคะจำนวนรถทัวร์ใช่ไหมคะจำนวนรถโค้ชใช่ไหมคะก็ยังใช้คันเดิมอยู่นะคะหรือขายจนถึงได้30คนก็ยังใช้คันเดิมอยู่ยกเว้นเกินนะคะจำนวน40ที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราจะต้องมีจำนวนเพิ่มนะคะในส่วนของตัวนี้ก็เลยเป็นตัวอย่างนะคะว่าในส่วนของค่าใช้จ่ายคงที่หรือค่าใช้จ่ายของที่เป็นมัคคุเทศก์ค่าเบี้ยเลี้ยงของเขาเราก็ยังจ่ายคนเดิมถ้าเราไม่มีกรณีที่เราเพิ่มจำนวนรถจำนวนของมัคคุเทศก์นะคะหรือจำนวนของไกด์เราจึงเรียกว่าค่าใช้จ่ายคงที่กับอีกตัวที่สองนะคะนี้เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรค่ะเพราะฉะนั้นผันแปรก็คือเปลี่ยนแปลงไปตามอะไรเปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนนักท่องเที่ยวหรือจำนวนลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าและบริการนะคะของรายการของบริษัทนำเที่ยวของเรานะคะจะมีอะไรบ้างก็นึกถึงเลยอาหารแน่นอนค่ะคิดเป็นหัวใช่ไหมคะอะไรก็แล้วแต่ที่คิดเป็นต่อคน per pax นะคะ PAX หรือมาจากคำว่า passenger อันนี้เป็นศัพท์เนาะเทคนิคเชื่อว่านักศึกษาหลายๆท่านน่าจะคงเคยได้ยินนะคะหรือว่าอาจจะศึกษาจากในหนังสือก็ได้นะคะเพราะตรงนี้มันจะมีเราพยายามสอดแทรกในส่วนของที่เรียกว่าเทคนิคอลเทอร์คำศัพท์ต่างๆเพราะเวลาที่นักศึกษาไปอยู่ในแวดวงของไม่ว่าสายการบินไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือบริษัทนำเที่ยวเราก็จะติดปากอะค่ะมันจะคุ้นชินกันไปเลยทีเดียวนะคะก็นิสิตนักศึกษาก็พูดให้ติดปากนะคะในจุดนี้นะคะอันนี้ค่าใช้จ่ายผันแปรเนาะส่วนค่าใช้จ่ายกึ่งผันแปรบางอย่างนะคะสองตัวนี้บางอย่างมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดเพราะฉะนั้นสองตัวนี้จะเป็นลักษณะที่เรียกว่ามัคคุเทศก์จะเป็นคนควบคุมนะคะอย่างเช่นไปร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วบังเอิญว่าอาหารอาจจะไม่ถูกปากนะคะหรืออาจจะให้ไม่เพียงพอคือเราคิดว่าเราจัดจำนวนอาหาร9อย่าง9อย่างรายการอาหาร9อย่างแล้วคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วแต่ใช่ค่ะจำนวนเพียงพอแต่ปริมาณอาจจะไม่เพียงพอหรือบางอย่างก็คุณภาพเนาะบางอย่างก็ถูกใจอีกท่านนึงถูกปากหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมัคคุเทศก์หรือไกด์ก็ต้องคอยดูสถานการณ์นะคะเราก็จะมีเงินจำนวนก้อนนี้นะคะอย่างบริษัทที่ตัวเองทำงานจะมีเงินที่เรียกว่า advance ค่ะซึ่งเราไม่รู้ว่าในอนาคตข้างหน้ามันจะเกิดไม่เกิดให้ไปก้อนหนึ่งก็แล้วแต่ค่ะว่าจะให้เท่าไหร่เช่นให้ 5,000 นะคะสมมุตินะคะแล้วเห็นว่ามีเด็กอาหารเผ็ดเยอะเกินไปนะคะในส่วนนี้อ่ะเราก็ทำอะไรคะเราก็สั่งไข่เจียวเพิ่มเข้าไปหรือสั่งผัดอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ลูกค้าอิ่มเมื่อลูกค้าอิ่มนอนหลับสบายนะคะไปเที่ยวได้ถ่ายรูปได้ถ่ายอะไรเงี้ยเชื่อแน่ว่านะคะโปรแกรมที่นักศึกษาทำขึ้นมาก็จะทำให้เป็นที่ถูกใจกับ

0: ลูกค้านะคะที่เข้ามาใช้บริการนะคะนี่คือประเภทหลักๆเนาะจันจะเน้นย้ำในส่วนของ2ประเภทแรกนะคะที่ต้องไม่ตกหล่นส่วน3 4นี่ยังพอได้เป็นกรณีที่พิเศษขึ้นมาค่ะ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
5: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
6: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
7: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
0: อีกหัวข้อหนึ่งนะคะนั่นก็คือตัวองค์ประกอบเลยนะคะอย่างแรกนะถ้าเรียงจริงก็จะเอาจำเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะถ้ามันยาวๆ transportation ค่ะ accommodation ค่ะ F&B คือ food and beverage แล้วก็ admission fee หรือ entrance fee ระวังดีๆนะคะหลายครั้งที่จะเจอนั่นก็คือมีตัว R เข้าไปถ้ามีตัว R เท่าามีตัว R เข้าไปตรง F&E นะคะ FR&E เข้าไปปั๊บนี่คือของฟรีนะคะไม่ต้องเสียเงินอันนี้อันตรายนะคะอันนี้ค่อนข้างอันตรายนิดนึงเนาะtransportation ก็ไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำทางอากาศเราไม่คุยทางท่อนะคะทางบกก็จะให้นึกถึงในส่วนของที่เป็นตัวเครื่องบินนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยนะคะค่าที่พักก็เป็นต่อห้องค่าอาหารและเครื่องดื่มนะคะค่าธรรมเนียมเข้าชมต่างๆนะคะอันนี้แล้วก็ประกันอุบัติเหตุข้อที่5นี้อันนี้โดยเฉพาะในประเทศไทยเรานะคะหรือตอนนี้เขาจะมีพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศค่ะในการที่จะต้องให้บริษัทนำเที่ยวนะคะจัดหานะคะหรือง่ายๆซื้อประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าก็ขึ้นอยู่กับว่าในส่วนของวงเงินนะคะแต่นี้จริงไม่ค่อยอยากให้มันเกิดนะคะในวงเงินอาจจะเป็น1ล้านถ้าเป็นต่างประเทศอย่างเงี้ยออลบาววงเงินนะคะเกิดกรณีที่เสียชีวิตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ตัวเนี้ยค่ะล้าน2ล้านนะคะก็แล้วแต่ว่าในส่วนที่คุณจะจัดสรรในส่วนของการค่าประกันอุบัติเหตุอย่างไรให้กับลูกค้าแต่ทุกรายการลูกค้านะคะจะต้องได้รับรวมทั้งมัคคุเทศแล้วก็กาไกด้วยนะคะภาษีต่างๆค่ะค่าตอบแทนอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเพอร์เดียมก็ได้ให้แต่ละวันค่าทิปนะคะไม่ว่าจะเป็นที่โรงแรม

้านอาหารนะคะค่าขนกระเป๋าอันนี้กรณีที่บางทีเป็นต่างประเทศนะคะบางทีเราไม่ต้องใส่ครบทั้งหมดก็ได้ก็แล้วแต่กรณีว่าเราจะรวมให้เขาได้ขนาดไหนมันสำคัญตรงที่ว่ารายการนำเที่ยวหลังจากที่คุณระบุราคาแล้วคุณจะต้องเขียนให้ชัดเจนว่าราคาขายของเรารวมและไม่รวมอะไรบ้างซึ่งลูกค้าเขาต้องศึกษาอยู่แล้วนะคะในจุดของตรงนี้ค่าธรรมเนียมวีซ่าก็กรณีที่เป็นเอาท์บาวด์ทัวร์ค่าโฆษณากับค่าเบ็ดเตล็ดก็อาจจะอยู่ในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะหรือค่าดำเนินการก็ได้ค่ะนะคะนี่อ่ะลดต้นทุนนะคะอันนี้ก็จะยึดหลักๆเนาะเพราะว่าตัวนี้ถือว่าเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นในเรื่องของยานพาหนะในเรื่องของที่พักอาหารเราอาจจะเป็นยานพาหนะเราอาจจะเปลี่ยนลงไหมเช่นลูกค้ามี25คนเราอาจจะลดจากเป็นรถโค้ชคันนึงมาเหลือเพียงแค่รถตู้2คันไหมอ่ะอย่างเงี้ยก็ได้อาจจะลดต้นทุนนะคะหรือด้านที่พักก็ลดในส่วนของที่เป็นลักษณะที่ระดับดาวนะคะของโรงแรมที่พักนะคะซึ่งการเจรจาต่อรองอันนี้นะคะจะเข้ามามีบทบาทซึ่งใช้บ่อยไหมบางทีเราไม่รู้ตัวนะคะจริงๆแล้วกระบวนการในส่วนของเจรจาต่อรองคือกระบวนการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทนำเที่ยวกับลูกค้าส่วนหนึ่งกับบริษัทนำเที่ยวกับในส่วนของที่เป็นผู้ประกอบการหลายๆครั้งที่อาจารย์ก็ต้องพยายามนะคะเพื่อให้ได้ต้นทุนที่ต่ำที่สุดแต่สำคัญต้องอย่าลืมคุณภาพต้องดีนะคะเพราะจริงลูกค้าสามารถติดต่อณปัจจุบันนี้สามารถติดต่อผู้ประกอบการหรือซัพพลายเออร์ได้เองและเรียบร้อยแล้วค่ะแต่เราต่างหากเขาถือว่าบริษัทนำเที่ยวเป็นผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นเราจะมีวิธีเทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างไรอาจจำเป็นจะต้องอาศัยประสบการณ์เราต้องเชื่อมั่นในตนเองเราต้องมีการวางแผนตั้งวัตถุประสงค์ของเราไว้ก่อนว่าเราต้องการอะไรเช่นฉันอยากจะไปจองโรงแรมนะคะจองเรียบร้อยแต่ณตอนนั้นนะคะเงินอาจจะยังว่าอาจจะมียังไม่เพียงพอในการไปชำระก็ขอต่อรองอะไรคะขอต่อรองชำระก่อนจะเช็คเอาท์ออกได้ไหมอย่างนี้ก็ได้อันนี้ถือว่าเป็นวัตถุประสงค์สักหนึ่งตัวอย่างนะคะในส่วนของนี้เรื่องของการเพย์เมนต์นะคะเรื่องของการลดกำไรลดต้นทุนลงมาตัวนี้มันก็จะช่วยได้ต่อเนื่องไปกับเมื่อสักครู่นี้นะคะดังนั้นความสำคัญของการเจรจาต่อรองก็คือวินวินนะคะคือเราชนะฝั่งตรงข้ามที่อยู่กับเราไม่ใช่ศัตรูนะคะอย่ามองเขาว่าเขาเป็นศัตรูยังไงเราก็ต้องติดต่อธุรกิจต่อไปกับเขาต่อไปเรื่อยถ้าเราชนะรอบนี้เขาก็อาจจะไม่แฮปปี้กับเราอ้าโอเคไม่เป็นไรหยวนๆไปข้างหน้าก็ไม่ต้องเจอกันก็ไม่ดีนะคะความสัมพันธ์ต้องยังมีอยู่นะเพราะฉะนั้นเวลาจะในเรื่องของความสำคัญของเจรจาต่อรองอยากให้เรานึกสองคำนี้ไว้ก็คือวินวินนะคะวินทั้งคู่เนาะนะถ้าภาษาอีสานแซวเล่นนะคะนะคะกระบวนการเจรจาต่อรองนะคะขั้นเตรียมการวางแผนซึ่งเมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วกำหนดกฎเกณฑ์พื้นฐานต่างๆเราเองค่ะเราต้องเคลียร์เราต้องชัดเจนนะคะในเหตุผลที่เราจะไปอ้างกับเขาบางครั้งก็ต้องบอกเหตุผลว่าเอ้าทำไมฉันต้องขอห้องพัก2ห้องให้กับไกด์ทำไมพักด้วยกันไม่ได้หรอก็เข้าใจอยู่ค่ะบางทีเราไปเจอลูกค้ากลุ่มที่สูงอายุอะค่ะเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องให้หัวหน้าทัวร์นะคะหรือไกด์เขาพักนะคะถ้าเขาพักด้วยกันบางทีความไม่สะดวกนะคะในการเตรียมงานก็เลยไปพูดนะคะอ้างเหตุผลให้ชัดเจนนะคะพอในขั้นเจรจาต่อรองสถานที่ที่ดีที่สุดคือสถานที่ของเรานะคะเพราะเขาเรียกว่าเราจะรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนะคะในจุดนี้แล้วก็บางครั้งปัญหามันอาจจะเกิดขึ้นกระดาษปากกาเตรียมไว้ค่ะในการจดนะคะและสุดท้ายก็เป็นการปิดการเจรจานะคะก่อนปิดเจรจาต่อรองกรุณาสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรให้เรียบร้อยให้เห็นชัดเจนทั้งสองฝ่ายนะคะถ้าเราปิดจ็อบได้ในการเจรจาครั้งแรกก็ถือว่าวินวินทั้งคู่แล้วค่ะแล้วก็ตกลงกันแล้วก็เซ็นสัญญาที่เรียกว่าคอนแทรคนะคะหรือ letter of contract นะคะในจุดของตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระบวนการเจรจาต่อรองค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของที่เรียกว่าวิธีการคำนวณราคาขายทั้ง3ประเภทนะคะประเภทแรกขอจะเริ่มที่ใกล้ๆก่อนนะก็เป็นภายในประเทศของเรานั่นเองนะคะก็คือโดเมสติกหลังจากที่เราได้ในส่วนของต้นทุนนะคะต่อ1รายการนำเที่ยวแล้วนะคะเราสามารถนะคะตรงนี้จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าพอดีเนื่องจากว่าเวลาคิดเนาะก็แล้วแต่ว่ากระบวนการเนื่องจากว่าไม่มีโปรแกรมสำเร็จรูปก็หลายอย่างนะคะนักศึกษาสามารถที่จะออกแบบเองได้ตั้งสูตรตั้งอะไรก็ได้
นะคะซึ่งในหนังสือก็จะมีเป็นตัวอย่างและก็จะมีทั้งที่เป็นว่าแบบฟอร์มเปล่าใช้เป็นกระดาษเขียนก็ได้นะคะจดไปลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเป็นในส่วนของที่เป็นไฟล์นะคะที่ทำมาถ้านักศึกษาจะไปออกแบบสามารถตั้งสูตรได้เนาะอย่างแรกเลยก็อย่างที่ว่าให้นึกถึงเรื่องของยานพาหนะอันนี้เป็นโปรแกรมนะคะเวลาเราทำนะคะก่อนที่จะคำนวณราคาเราจะต้องมีรายการนำเที่ยวก่อนนะคะร่างคร่าวๆก็ได้ค่ะเราอาจจะยังไม่ต้องเป็นรูปแบบสำเร็จรูปเลยก็ได้นะคะไม่ต้องสมบูรณ์ทั้งหมดนะคะเราให้รู้ว่าเราจำเป็นจะต้องมีต้นทุนอะไรนะอย่างแรกเลยอันนี้ไปเกาะช้างนะคะจำนวนลูกค้าทั้งหมด20คนแนะนำว่าควรเขียนรายละเอียดของลูกค้าไว้ลูกค้าไปช่วงไหนเพราะพิเรียดหรือช่วงระยะตรงนี้มันจะมีผลต่อราคาต้นทุนที่จะได้มาจากผู้ประกอบการด้วยกันนะคะอ่ะอันนี้รถตู้ไป20คนและเนื่องจากว่าทำไมไม่ใช้รถใหญ่ใช้รถใหญ่ก็ได้ค่ะแต่ว่าอย่าลืมว่าเราข้ามเกาะเพราะฉะนั้นนะฮะในเนี้ยการเลือกยานพาหนะเราก็เลือกให้มันเหมาะสมนะคือเลือกเป็นรถตู้2คันนะคะคันนึงก็นั่งคันละ10คน10คนเนาะอ่ะอันแรกก็เป็นค่ารถตู้นะคะแล้วก็จะเป็นค่าเช่ารถตู้ในกรณีที่เป็นรถตู้เราจะแยกออกเป็น2ส่วนด้วยกันคือค่าเช่ากับค่าน้ำมันเชื้อเพลิงอันนี้ก็คิดคร่าวๆได้นะคะก็เริ่มที่ค่าเช่ารถตู้2คันนะคะ3วันการเช่าตรงนี้เพื่อให้มันชัดเจนในเรื่องของราคาที่ทำไมถึงบอกว่าอยากให้นักศึกษาได้มีรายการนำเที่ยวคร่าวๆเราสามารถส่งรายการนำเที่ยวนี้ไปให้กับผู้ประกอบการที่เป็นยานพาหนะเขาดูเขาจะตีราคามาเพราะมันเคยมีกรณีที่เรียกว่าเช่ารถไปแล้วไปทางเหนือเขาคิดว่าเราคำนวณว่า4วันแต่ค่าเช่ารถโค้ชเขากระโดดขึ้นเป็น5วันนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อความมั่นใจของเราเนาะกรุณานะคะให้นักศึกษาส่งรายการนำเที่ยวไปให้เขาดูนะคะอ่ะก็ไล่มานะคะเป็นรถตู้ 1,800 คูณ2คันคูณ3วันราคาต่อหน่วยจำนวนเท่าไหร่นะคะก็ออกมาเป็นตัวเลขตามนี้ตามมาด้วยค่าน้ำมันค่าเรือกรุณาแยกเป็นลักษณะยานพาหนะให้มันเสร็จสิ้นก่อนแล้วตามมาด้วยค่าที่พักค่าอาหารค่าเข้าชมสถานที่และก็ค่าใช้จ่ายอื่นนะคะเราจะได้ไม่หลุดอย่างที่อาจารย์แนะนำให้นักศึกษาเข้าใจในช่วงแรกนะคะถัดมาเป็นค่าเรือข้ามฟากนะคะข้ามเกาะค่าข้ามฝั่งไปกลับนะคะค่าทิปอย่าลืมอันนี้หมดไปแล้วในเรื่องของยานพาหนะนะคะถัดมาพอดีเป็นลักษณะเป็นเกาะช้างเราไปใช้บริการของโรงแรมทีเดียวนะคะก็เลยจะเป็นลักษณะแพ็กเกจทัวร์ตามมาด้วยค่าอาหารนะคะค่าเข้าชมสถานที่ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวถ้าไหนที่ไม่เสียเงินนักศึกษาไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็ใส่เฉพาะที่เสียเงินเท่านั้นแล้วต้องดูดีๆด้วยมันจะมีสำหรับเฉพาะบุคคลไหมนักท่องเที่ยวต่างชาติไหมหรือเป็นเด็กไหมราคาจะแตกต่างกันแล้วจะต้องมีเสียค่าเข้าชมนะคะสถานที่ท่องเที่ยวเนี้ยสำหรับรถหรือไม่ถ้ามีก็ต้องอย่าลืมจ่ายเข้าไปนะคะโดยเฉพาะที่เป็นพวกอุทยานหรืออะไรพวกนี้เขาจะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ค่ะอื่นๆนะคะค่าคาราโอเกะเนื่องจากคนไทยเป็นนิยมชอบสังสรรค์เฮฮาจะมีการจัดปาร์ตี้เนาะแล้วก็พวกค่าแอคทิวิตี้ค่าประกันอุบัติเหตุค่าของที่ระลึกเราจะเห็นนะคะบางทีเราจะแจกหมวกแจกแก้วแจกอาจจะเป็นเสื้ออะไรพวกนี้จะเป็นของซูเวเนียร์เล็กๆแต่ว่ามันเป็นสิ่งเล็กๆที่จะทำให้นักท่องเที่ยวจำบริษัทเราได้เพราะต่อไปเขาหยิบมาใช้เขาจะนึกถึงจะไปครั้งต่อไปนะคะตอนนี้ก็เบ็ดเสร็จรวมมาเบี้ยเลี้ยงนะคะอันนี้ตัวเลขนี่เป็น900ก็แล้วแต่นโยบายค่ะแต่ถ้าเป็นลักษณะที่เป็น outbound หรือ inbound ตัวเลขจะสูงกว่านี้โดยเฉพาะ outbound เขาต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเราจ้างเขาง่ายๆเนาะถ้านักศึกษาเป็นไกด์แล้วเขาจ้างคุณ900บาทกับอีกบริษัทหนึ่งไปที่เดียวกันเขาจ้างหนู 2,000 นักศึกษาจะเลือกไปของบริษัทไหนเอาง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นก็คำนึงถึงตรงนี้เมื่อได้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเราถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่เป็นต้นทุนอันดับแรก1นะคะต้นทุน1เราจะต้องมีภาษีเราอยู่ในประเทศนะคะถ้าเป็นธุรกิจบริษัทเราจะต้องเสียภาษีหักหน้าที่จ่าย 3% นะคะบวกไปกำไรอยากได้หัวละ800บาทนะคะคูณจำนวนคน 16,000 ในการตั้งกำไรก็คำนึงถึงความอยู่รอดของธุรกิจตัวเองด้วยนะคะถ้าตั้งน้อยเกินไปเพื่อให้ขายได้แต่ธุรกิจมีค่าใช้จ่ายเยอะมีพนักงานเยอะคุณคิดกำไรน้อยมันก็จะกระทบนะคะต่อความอยู่รอดธุรกิจนะคะในประเทศไทยเราจะมีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เพราะฉะนั้นในส่วนของโดเมสติกก็
ง่ายๆถ้าคิดแบบรวมเลยก็ได้เป็น 10% เลยก็ได้นะคะถ้าเพื่อให้สะดวกนะคะเพราะจะมี 3% เรียบร้อยแล้วนะคะเราได้เงินก้อนมาเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการจะตั้งราคาขายคุณก็อาจจะใช้วิธีรวมต้นทุนทั้งหมดรวมกำไรทั้งหมดหารด้วยจุดคุ้มทุนหรือ break even point ที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะให้ตรงนี้ก็ตัวเลขออกมานะคะ 6,000 กว่าบาทแต่เราคงไม่สามารถขาย 6,997.15 บาทได้นะคะมันพูดยากในกรณีนี้ก็เวลาการตั้งตัวเลขอันนี้ก็แล้วแต่นะคะความเชื่อของบางบริษัทบางบริษัทจะตั้งลงท้ายด้วย0นะคะบางบริษัทตั้งลงท้ายด้วย5บางบริษัทก็เหมือนทั่วๆไปคือเลข9 9หน้า9หน้าอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือบางอาจารย์จะชอบตั้งเพื่อให้ตัวเลขคล้ายๆแบบนี้ค่ะเพื่อให้เขาต่อรองราคาอาจจะบวกเล็กน้อยเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคเพราะลูกค้าจะต้องต่อรองนะคะอันนี้ในส่วนของโดเมสติกนะคะถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของธุรกิจนำเที่ยวต่างประเทศเข้าในประเทศนะคะหรืออินบาวเราก็คำนวณ นะคะธุรกิจอินบาวจะเป็นลักษณะที่ค่าใช้จ่ายทุกอย่างจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้นนะเราไม่ต้องเอาค่าตั๋วเครื่องบินของเขาเข้ามาร่วมด้วยนะคะตรงนี้ไม่ต้องนะคะทันทีที่มาแตะประเทศไทยมันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างก็บวกตรงนั้นนะคะแนะนำว่าให้คำนวณเป็นเงินบาทก่อนให้เรียบร้อยนะคะแล้วค่อยแปลงเป็นเงินสกุลของแต่ละประเทศแต่ส่วนใหญ่เราก็มักจะขายเป็นเงิน US ดอลลาร์นะคะก็วิธีการคิดนะคะก็ได้ตัวเลขเท่าไหร่นะคะหารจำนวนคนเหมือนคล้ายๆโดเมสติกค่ะแล้วก็ได้ตัวเลขแล้วก็ไปดูว่า exchange rate ณวันที่คุณคำนวณราคานะคะ1 US ดอลลาร์เท่ากับเท่าไหร่แต่แนะนำว่าให้ดูตัวเลขที่เป็นตัวเลขน้อยนะคะในส่วนของณวันนั้นแล้วก็เอามาหารแล้วก็ตั้งตัวเลขอย่างตัวนี้นะคะตัวอย่าง 26,500 นะคะจำนวนทั้งหมดหารด้วย29 29นี่มาจากไหนหนูจะเห็นว่าณวันนั้นนะคะนักศึกษาจะเห็นนะคะว่าทำไมอาจารย์เขียนว่า1 US เท่ากับ 29.93 แต่อาจารย์ลดลงไปค่ะเพราะว่าเวลาเราได้เงินจากเงิน US เข้ามาเราต้องไปแลกเราจะถูกนะคะลดตัวเลขตรงนี้ลงมาเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยหารด้วย29มันก็เลยเป็นตัวเลข 913.79 นะคะก็เลยปัดขึ้นไปให้เป็น915ค่ะนะคะอีกธุรกิจนำเที่ยวหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นธุรกิจที่นำคนไทยออกไปต่างประเทศนะคะอันนี้เวลาที่คำนวณทุกอย่างจะเกิดขึ้นจะแตกต่างในส่วนของที่เป็นโดเมสติกคือนะคะเราจะต้องมีค่าตั๋วเดินทางนะคะอันนี้เรียกว่าการเดินทางเนาะระหว่างประเทศแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆเช่นญี่ปุ่นเช่นเกาหลีทางบริษัทแต่ละบริษัทจะเลือกใช้บริษัทที่เรียกว่า Land Managementนะคะในการให้เขาส่งค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นในประเทศนั้นๆตั้งแต่ทันทีที่คนไทยไปแตะประเทศเขามันจะเกิดค่าใช้จ่ายอะไรขึ้นมานะคะจะอยู่ในช่องนี้นะคะเราจะเรียกว่าค่าใช้จ่ายภาคพื้นดินซึ่งเขาจะมาเป็นเงินสกุลของเขาเรามีหน้าที่เป็นอะไรเรามีหน้าที่แปลงจากเงินสกุลต่างๆมาเป็นเงินบาทและบวกค่าตั๋วเครื่องบินกรณีมีวีซ่าก็ให้นักศึกษาบวกค่าวีซ่าเข้าไปมีค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะบวกเข้าไปณจุดนี้นะคะอย่าตกหล่นนะคะอันนี้เผอิญอาจารย์ทำเป็นสูตร Excel มันก็แค่เปลี่ยนตัวเลขเฉยๆแต่ถ้าคิดเป็นกระดาษนะฮะอาจารย์จะใช้วิธีคิดบวกลบคูณหารอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อย3ครั้งตัวเลขต้องตรงกันนะคะสำหรับกำไรอันนี้เอาบาวแนะนำว่าให้คำนวณเป็นเดี่ยวๆเป็นรายบุคคลอย่าพยายามทำรวมเพราะตัวเลขมันจะเยอะและหนูหารมาหนูหายไปศูนย์หนึ่งนี่ก็ศูนย์เลยนะคะหนูนะคะจะศูนย์นะคะคะแนนจะศูนย์ไปเฉลี่ยนะคะบางทีถ้าทำงานแล้วบางทีเราจะมีค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นอะไรเรียกว่าเกิดการผิดพลาดนะคะในการทำงานเราจะเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบนะคะเพราะฉะนั้นการคำนวณราคานิสิตนักศึกษาควรจะต้องมีความละเอียดรอบคอบนะคะในการทำงานในการคิดซึ่งถือว่าในหัวข้อที่อาจารย์มานำเสนอเกี่ยวกับการคิดราคาต้นทุนของธุรกิจนำเที่ยวหรือของรายการนำเที่ยวเพื่อจะสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะให้กับตัวรายการนำเที่ยวสร้างกำไรให้กับธุรกิจของตัวเราเองแล้วก็สร้างความพึงพอใจความประทับใจให้กับลูกค้าถือว่าเป็นหัวข้อที่สำคัญและเวลาบุคคลที่ต้องทำหน้าที่ตรงนี้
ต้องเป็นคนมีความละเอียดรอบคอบแล้วต้องคอยศึกษาหาข้อมูลต่างๆเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะเทรนด์ต่างๆพฤติกรรมการท่องเที่ยวต่างๆจะเปลี่ยนไปในการที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามามันก็เป็นสร้างความสะดวกสบายให้กับเราแต่เราต้องพยายามทำให้งานของเรามันรวดเร็วด้วยอย่าลืมว่าคู่แข่งขันเรามีเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากนักศึกษานะคะศึกษาดีๆนะคะในส่วนของการที่เราจะทำรายการนำเที่ยวพร้อมคำนวณราคาขายอย่างไรเพื่อให้เป็น

ที่ต้องการของลูกค้าแล้วก็ทำให้ธุรกิจนะคะหรือบริษัทที่คุณทำงานหรือบริษัทที่ต่อไปในอนาคตคุณมีธุรกิจของตนเองจะสามารถอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะคะอย่างยั่งยืนนะคะอาจารย์ก็ขอสรุปจบในส่วนของหัวข้อตรงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีครับนักศึกษาที่รักอาจารย์ได้มีโอกาสพบนักศึกษาในเวลาที่ผ่านมาในมหาวิทยาลัยของเราแต่ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่โชคไม่ดีครับทำให้นักศึกษาห่างไกลอาจารย์เพราะปกติเนี่ยเราจะมาพบกันที่มหาวิทยาลัยนะครับแล้วหัวข้อการบรรยายในเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจะมีสองส่วนส่วนหนึ่งจะในห้องแล้วก็ถัดไปก็วันรุ่งขึ้นก็จะไปปฏิบัติหน้าที่ตามสถานที่ต่างๆซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนนะครับเอาละปีนี้เนี่ยโชคไม่ดีเพราะว่าทั่วโลกมีปัญหาเหมือนกันดังนั้นอาจารย์ก็เลยขอถือโอกาสแสดงความคิดเห็นผ่านทางสื่อหวังว่าการบรรยายผ่านทางสื่อเนี่ยเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพพจน์เนี่ยนะครับการนำเที่ยวตามหัวข้อที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้เนี่ยนะครับอยากจะให้นักศึกษาสำรวจแต่ละคนซะก่อนว่าแต่ละคนเนี่ยมีความเข้าใจตรงกันในหัวข้อมากน้อยแค่ไหนอย่าลืมครับว่าเวลาปฏิบัติหน้าที่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่เราคุยกันอยู่ในห้องนะครับเพราะว่านักศึกษาจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจทั้งหมด5หัวข้อใหญ่ๆฮะหัวข้อแรกเนี่ยนะครับนักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะไปบรรยายตามสถานที่ท่องเที่ยวที่นักศึกษามีส่วนรับผิดชอบสมมุติว่านักศึกษาเป็นคนที่มาจากจังหวัดในภูมิภาคภาคใต้ของประเทศไทยแน่นอนครับแหล่งท่องเที่ยวบริเวณนู้นเนี่ยจะอยู่ในส่วนที่เป็นภูมิประเทศทะเลแล้วก็ชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวนักศึกษาที่มาจากส่วนนู้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจอาชีพต่างๆบริเวณนั้นเพื่อจะขยายความให้ผู้ที่ซื้อบริการกับนักศึกษาได้เข้าใจว่าภูมิภาค 14-15 จังหวัดภาคใต้เนี่ยมีจุดแข็งอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเฉยๆฮะแต่ถ้าภาคกลางแน่นอนครับหลักๆจริงๆในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในบริเวณกทม.แล้วก็กรุงศรีอยุธยาสุโขทัยมันเป็นภาคส่วนภาคเหนือนะครับอย่าไปสับสนกันฮะเพราะฉะนั้นในการนำเที่ยวแต่ละที่เนี่ยนะฮะผู้ซึ่งรับผิดชอบในข้อมูลจำเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนแน่นอนครับในหัวข้อที่มหาวิทยาลัยได้ให้นักศึกษาไปศึกษาแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะก็เป็นการเขียนที่ชัดเจนแล้วก็นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องอ่านมากขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาไปปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยนักศึกษาจะไปอ่านให้ผู้ซื้อบริการเนี่ยก็ดูว่ามันไม่ถูกต้องนักครับเราจำเป็นที่จะต้องใช้ความเข้าใจของเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชฝึกนักศึกษาในเวลาที่ผ่านมาแล้วเนี่ยให้มีความพร้อมในการที่จะปฏิบัติหน้าที่เพราะว่านักศึกษาได้เข้ามาส่วนกลางคือมาร่วมประชุมกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยประมาณสัก 3-4 ครั้งแต่ว่าพอปีพุทธศักราชปัจจุบันนี้ครับสถานการณ์ทั่วโลกเนี่ยทุกคนทราบดีนะครับอาจารย์คงไม่ต้องไปสะท้อนกลับหรอกครับถัดมานะครับนักศึกษาข้อมูลในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเป็นข้อมูลที่ชัดเจนบางส่วนถ้านักศึกษายังไม่ชัดเจนมากนักหรือไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยนะฮะนักศึกษาจำเป็นที่จะต้องไปพบเห็นสถานที่ท่องเที่ยวจริงเสียก่อนเพื่อจะอธิบายความเข้าใจให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนี่ยนะครับแน่นอนครับบริเวณนี้เป็นส่วนที่เป็นหัวใจหลักของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยของเราส่วนที่จะต้องสื่อความหมายเนี่ยอาจารย์อยากจะสะท้อนให้นักศึกษาเข้าใจความหมายการใช้ภาษาในการสื่อความหมายที่ชัดเจนสักนิดหนึ่งครับว่ากรณีเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือเชื้อพระวงศ์ของประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับนักศึกษาจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ถูกต้องเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่1ที่2ที่3หรือแล้วแต่ว่าแต่ละรัชกาลนะครับส่วนเกี่ยวกับสถานที่ในบริเวณพระบรมมหาราชวังเนี่ยฮะพระที่นั่งต่างๆเนี่ยนักศึกษาจำเป็นที่จะต้องทราบสถาปัตยกรรมอาคารแต่ละอาคารบริเวณพระบรมมหาราชวังนี่นะครับเช่นพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเนี่ยฮะสถาปัตยกรรมเนี่ยชัดเจนครับที่ผ่านมานักศึกษารุ่นพี่ที่อาจารย์ได้มีโอกาสนำชมเนี่ยนะอาจารย์จะชี้ให้นักศึกษาทราบว่าอาคารใหญ่ของพระที่นั่งจักรีนั่นนะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นสถาปัตยกรรมของประเทศไทยเราแต่ว่าล้นเกล้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระปิยมหาราชเนี่ยท่านได้มีโอกาสเสด็จประพาสแท้ที่จริงท่านไม่ได้เสด็จเพื่อความสนุกสนานนะครับพระองค์ท่านไปเรียนรู้บ้านอื่นเมืองอื่นเขาแล้วก็พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเนี่ยพระองค์ท่านได้ใช้ความคิดความอ่านว่าถึงแม้ว่าสมัยก่อนบ้านอื่นเมืองอื่นในภูมิภาคอื่นเนี่ยอาจจะมองประเทศสยามซึ่งเป็นชื่อเดิมของบ้านเราเนี่ยนะครับว่าเป็นประเทศที่ยังขาดความเจริญอยู่มากแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยนะครับพระองค์ท่านช่างมีพระเนตรพระกันที่กว้างไกลแล้วพระองค์ท่านก็ได้สละเวลาแล้วก็ความจริงทุกอย่างที่พระองค์ท่านได้นำมาแล้วก็สร้างไว้ในพระบรมราชวังพระที่นั่งองค์นี้เนี่ยนะฮะสะท้อนให้คนต่างชาติที่อาจจะมีความเข้าใจคนไทยของเราว่ายังไม่มีการศึกษาเท่าที่ควรได้เห็นว่าแท้ที่จริงมันไม่น่าจะใช่เป็นเช่นนั้นนะครับแต่กรณีนักศึกษาที่นำชมบริเวณนั้นเนี่ยนะครับนักศึกษาจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจให้ดีว่าสิ่งที่ตั้งแต่พระอาคารต่างๆนะครับส่วนประดับประดาต่างๆหรือไม่ส่วนที่เป็นอาคารเบื้องบนเนี่ยนะฮะว่าใช้เพื่ออะไรบ้างเนี่ยจำเป็นที่จะต้องสะท้อนให้ผู้ใช้บริการตรงนั้นเข้าใจอย่างจริงๆจังๆมิฉะนั้นแล้วเนี่ยอรรถรสในการเยี่ยมชมบริเวณนั้นเนี่ยจะไม่ชัดเจนครับนอกเหนือจากพระบรมมหาราชวังแล้วเนี่ยนะครับบริเวณพระศรีรัตนศาสดารามเนี่ยนะฮะตัววัดพระศรีรัตนศาสดารามเนี่ยฮะมีสถาปัตยกรรมที่หลากหลายแม้กระทั่งนครวัดจำลองก็ยังมาปรากฏอยู่ที่นั่นนะครับนั่นแสดงถึงว่าความยิ่งใหญ่ของราชอาณาจักรสยามในสมัยโบราณเนี่ยแน่นอนครับเราเกิดไม่ทันแต่เจ้าฟ้าเจ้ากษัตริย์ของเราพระองค์ท่านได้รวบรวมสิ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยมาไว้บริเวณนั้นเนี่ยอยากให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยช่วยกันคิดให้ดีนะครับว่าอะไรที่เป็นจุดแข็งที่พวกเราสามารถที่จะสื่อความหมายให้ผู้ซึ่งใช้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้าใจนะครับหัวข้อที่บรรยายในวันนี้เนี่ยคงจะต้องอธิบายความสักนิดหนึ่งว่าถ้าเผื่อว่านักศึกษานำชาวต่างประเทศไปเยี่ยมชมเนี่ยนะครับสิ่งซึ่งจะขาดเสียไม่ได้ก็คือภาษาที่ใช้ในการสื่อสารจะเป็นภาษาอังกฤษก็ดีภาษาฝรั่งเศสก็ดีภาษาเยอรมันก็ดีหรือภาษาจีนก็ดีเนี่ยนะครับภาษาในการสื่อความหมายเนี่ยจะบ่งบอกถึงว่านักศึกษาเป็นผู้มีความรู้มากน้อยแค่ไหนฝากเป็นข้อคิดนิดหนึ่งครับว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยเปิดซึ่งนักศึกษาจำเป็นที่จะต้องดิ้นรนพอสมควรที่จะใช้ห้องสมุดแต่ละแห่งแต่ละจังหวัดที่นักศึกษามีภูมิลำเนาอยู่นั่นนะครับหาตำรับตำราพวกนี้ไปอ่านยกเว้นว่าถ้าเผื่อว่านักศึกษาได้มีโอกาสเข้ามาสัมมนาภายในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยนะครับบริเวณมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยจะมีหนังสือพวกนี้ให้นักศึกษาได้ช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยได้มีเวลาได้อ่านพอสมควรนะครับถัดไปครับนักศึกษาจำเป็นจะต้องทราบเนื่องจากว่านักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเราเนี่ยฮะมาจากหลายจังหวัดเวลาพวกเราเข้ามาอยู่ภาคกลางเนี่ยฮะอาจารย์เคยชี้แนะรุ่นพี่ๆที่ผ่านมาตลอดเวลาว่า
จำเป็นจะต้องรู้จักเส้นทางดังนั้นคนที่นำเที่ยวที่จะสำเร็จผลจริงๆเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องนำมาเป็นวัตถุดิบในการที่จะสื่อความหมายให้กับผู้ใช้บริการของนักศึกษาเองเนี่ยได้ทราบว่ามีอะไรที่จำเป็นที่จะต้องเหตุการณ์1 2 3อาทิเช่นเส้นทางในบริเวณกทมเส้นทางออกจากกทมไปยังภูมิภาคต่างๆเนี่ยฮะที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ได้ให้เพื่อนรุ่นพี่ทราบตลอดเวลาว่าเวลาพวกเราออกไปศึกษานอกสถานที่เนี่ยนะครับมันมีทางหลวงประเทศของเราเนี่ยทั้งหมดอยู่4เส้นเส้นหมายเลข1ชื่อถนนเส้นนั้นคือถนนพหลโยธินนะครับหมายเลข2นักศึกษาก็จำเป็นที่จะต้องทราบด้วยว่าหมายเลข2เนี่ยออกไปทางภาคอีสานนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันก็ทับกันอยู่ระหว่างพหลโยธินนะครับไปจนถึงจังหวัดสระบุรีแล้วถึงค่อยจะไปถึงเส้นทางเส้นนั้นนะครับส่วนหมายเลข3เนี่ยคือเส้นทางที่ไปทางตะวันออกเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นักศึกษาจำเป็นที่ต้องจำให้ได้หมายเลข4ก็แน่นอนครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือที่เราไปกันที่ทางภาคใต้ของเรานะฮะก็ฝากเป็นข้อคิดไว้ว่านักศึกษาจำเป็นที่จะต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ให้ดีนะฮะถัดมานะครับที่อาจารย์ได้กล่าวเน้นเนี่ยนะฮะถ้าใครจะใช้ภาษาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยศัพท์สื่อความหมายเนี่ยนะครับมันมีศัพท์ทางราชการศัพท์ที่ใช้ธรรมดาสามัญเนี่ยฝากเป็นข้อคิดนะครับในฐานะพวกเราเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยนะฮะคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความหมายในตำราแต่ละฉบับเนี่ยนะฮะครูอาจารย์ได้ดูแล้วว่าตำราของมททท.ของเราเนี่ยท่านบัญญัติชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นพยายามเรียนรู้ศัพท์แสงต่างๆในภาษาต่างๆที่นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องนำไปใช้ในการปฏิบัติงานนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะไม่สื่อความหมายว่าความรู้ที่นักศึกษาได้รับจากมหาวิทยาลัยเนี่ยมากน้อยแค่ไหนบ่งบอกถึงสถาบันการศึกษาครับแล้วก็บ่งบอกถึงผู้ใช้ภาษาด้วยนะครับแน่นอนครับจิตวิทยาบริการเนี่ยในส่วนที่นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องคำนึงตลอดเวลาว่าถึงแม้ว่านักศึกษาเป็นผู้นำเที่ยวจะอายุมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะฮะผู้ใช้บริการก็คือเปรียบเสมือนเป็นนายของเราหรือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาของเราเพราะฉะนั้นการใช้ภาษาในการสื่อความหมายขณะที่ปฏิบัติงานแต่ละครั้งเนี่ยฝากเป็นข้อคิดกับนักศึกษาทุกคนว่าจำเป็นจะต้องระลึกตลอดเวลาว่าขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนักศึกษากำลังจะใช้ความรู้ความสามารถในฐานะผู้บริการและในฐานะผู้เป็นเจ้าบ้านนะครับจะมีคำถามตลอดเวลานะครับเวลาเราเดินทางไปยังสถานที่สำคัญต่างๆเนี่ยนะว่าใช้เวลาเดินทางเนี่ยประมาณกี่นาทีประมาณกี่ชั่วโมงระหว่างทางเนี่ยผู้ใช้บริการอาจจะมีสุขภาพที่ไม่สมประกอบ 100% นักนะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางต่างๆที่จะเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะนักศึกษาจำเป็นที่จะต้องทราบว่าควรจะต้องแวะสถานที่เหล่านั้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนหรือแม้กระทั่งจะต้องสอบถามผู้ใช้บริการว่าขณะนี้เดินทางมา45นาทีหรือชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยนะฮะไม่ทราบว่าแต่ละท่านเนี่ยยังสามารถที่จะเดินทางต่อไปหรืออยากจะมีเวลาแวะพักบ้างสิ่งเหล่านี้ครับเป็นจิตวิทยาชนิดหนึ่งที่ผู้ใช้บริการจะเห็นว่าท่านผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติการตรงนี้เนี่ยได้ให้เอาใจใส่กับผู้ใช้บริการมากน้อยแค่ไหนนะครับแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยของเราเนี่ยมีอยู่จำนวนมากมิใช่มีอยู่เฉพาะส่วนกลางนะครับส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะยิ่งถ้าเผื่อว่านักศึกษาจำเป็นที่จะต้องไปเที่ยวหรือว่าพาผู้ใช้บริการเนี่ยไปยังต่างจังหวัดเนี่ยนะครับระหว่างจังหวัดหนึ่งไปถึงจังหวัดหนึ่งเนี่ยนะฮะผู้ซึ่งนำเที่ยวเนี่ยจำเป็นที่จะต้องกำหนดเวลาที่ชัดเจนระหว่างทางเนี่ยจำเป็นจะแวะตรงไหนบ้างเนี่ยนะครับผู้ใช้
บริการเส้นทางนั้นเนี่ยจะต้องคุ้นเคยพอสมควรมิฉะนั้นแล้วเนี่ยการให้บริการโดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับสรีระนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ใช้บริการเนี่ยนะฮะแต่ละชาติอาจจะมีความอ่อนไหวในสุขภาพดังนั้นสุขอนามัยเนี่ยของผู้ใช้บริการในการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมีความสำคัญมากโชคดีตรงที่ว่าขณะนี้เนี่ยในทั่วภูมิภาคของประเทศไทยของเราเนี่ยนะฮะสิ่งอำนวยความสะดวกระหว่างทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องร่างกายเนี่ยนะครับปั๊มน้ำมันต่างๆเนี่ยที่พวกเราแวะระหว่างทางเนี่ยความสะอาดสะอ้านเนี่ยก็เหมาะสมพอสมควรแต่แน่นอนครับผู้ใช้บริการตรงนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องคำนึงว่าระหว่างที่ท่านแวะตรงนั้นเนี่ยฮะจะต้องใช้เวลามากน้อยแค่ไหนการเดินทางแต่ละรายการเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงเวลามิฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าเผื่อไปกระทบเวลาที่กำหนดไว้เนี่ยนะฮะทุกอย่างจะสับสนไปหมดเลยนะครับเคยมีปรากฏการณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเนี่ยมีความสนใจแหล่งท่องเที่ยวระหว่างทางของประเทศไทยจากกรุงเทพไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จากพระนครศรีอยุธยาไปยังสุโขทัยนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเขาควรที่จะเข้าไปถึงโรงแรมที่พักเนี่ยไม่เกิน19นาฬิกาแต่ปรากฏว่าวันที่เดินทางครั้งนั้นเนี่ยระหว่างทางนี่นักท่องเที่ยวสนใจสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะยิ่งโบราณสถานต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะนานมกุเทศก็ปล่อยให้นักท่องเที่ยวตามใจเพราะฉะนั้นเวลาเดินทางถึงเนี่ยดึกมากเนี่ยนะฮะถ้าเผื่อว่าจำเป็นที่จะต้องทานอาหารเย็นที่โรงแรมที่ไปพักเนี่ยนะฮะอาหารเย็นตรงนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาดังนั้นผู้ที่นำนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆเนี่ยฮะจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงเวลาในการเดินทางในขณะเดียวกันครับสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคของเราหรือบ้านเราเนี่ยนะฮะในช่วงหน้าหนาวไม่น่าจะมีปัญหาแต่ช่วงฤดูฝนเนี่ยนะครับถ้านักศึกษาเดินทางถ้าผู้ปฏิบัติการนำเที่ยวเดินทางไปในช่วงนั้นเนี่ยนะฮะกรุณาคำนึงตลอดเวลาว่าฤดูฝนเนี่ยการเดินทางอาจจะช้าลงเพราะความปลอดภัยนะครับการที่เราจะรีบเร่งโดยที่ไม่คำนึงเวลาเนี่ยฮะก็จะเป็นส่วนที่ทำให้การเดินทางหรือว่าการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ได้อรรถรสจริงๆจังๆนะครับขณะเดียวกันในการเดินทางไปแต่ละแห่งเนี่ยนะฮะส่วนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมีความใส่ใจมากๆเนี่ยก็คือบริเวณที่เป็นแม่น้ำลำคลองต่างๆอาทิเช่นถ้าใครเดินทางไปที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะฮะการใช้เรือในแม่น้ำที่เมืองกาญเนี่ยฮะค่อนข้างที่จะเป็นจุดแข็งในการที่จะเยี่ยมชมบริเวณสองฝั่งแม่น้ำนะครับขณะเดียวกันไม่ใช่เฉพาะแม่น้ำนะฮะหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆของประเทศนี่นะฮะบ้านเรือนก็สวยงามการปลูกสร้างบ้านเนี่ยนะครับเป็นจุดที่ชาวต่างประเทศที่อาจารย์เคยมีโอกาสพาคณาจารย์ที่มาบ้านเราเนี่ยนะฮะหลายคณะไปเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยทุกภูมิภาคเลยเนี่ยนะฮะสิ่งซึ่งข้อสรุปหลังจากที่ได้เดินทางไปด้วยกันแล้วเนี่ยประมาณอาทิตย์กว่าๆเนี่ยนะแล้วก็กลับมาสรุปพร้อมๆกันก่อนที่จะแยกย้ายออกจากประเทศไทยไปยังที่อื่นเนี่ยนะครับข้อสรุปของท่านคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างประเทศเนี่ยได้สรุปว่าจุดแข็งของประเทศไทยเนี่ยที่นักศึกษาทุกระดับชั้นของบ้านเราควรจะต้องคำนึงอยู่ตลอดเวลาในการพาชาวต่างประเทศออกไปนี่ก็คือความเป็นอยู่ของคนไทยชีวิตในครอบครัวหมู่บ้านต่างๆถึงแม้ว่าบ้านเรือนอาจจะไม่สวยงามนักหรอกครับแต่ว่าลักษณะที่คณาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆที่อาจารย์ได้มีโอกาสพาท่านเหล่านั้นไปเนี่ยนะฮะทุกท่านสรุปว่าความเป็นอยู่แล้วก็สุขภาพสุขลักษณะของคนไทยในภูมิภาคเนี่ยฮะดูมีความเข้มแข็งมากดังนั้นสิ่งที่สะท้อนกลับมาจาก
ท่านผู้ใช้บริการซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยขึ้นชื่อของต่างประเทศเนี่ยนะฮะเป็นจุดที่สะท้อนกลับมาอาจารย์เลยขอถือโอกาสชนิดนี้แหละครับสื่อความหมายให้นักศึกษามทท.เราทุกๆคนได้ทราบว่าอะไรก็ตามถึงแม้ว่าเราคนไทยอาจจะมองคนไทยเราเองดูประหนึ่งว่าไม่ใช่เป็นจุดแข็งครับแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนั่นคือจุดแข็งครับมีภาพถ่ายที่คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย3แห่งเนี่ยนะที่ผ่านมาอาจารย์ได้มีโอกาสได้พาท่านไปเนี่ยนะฮะท่านถ่ายภาพคุณยายเคี้ยวหมากคุณยายใส่เสื้อซึ่งเป็นธรรมชาติของภูมิภาคของเราเนี่ยนะฮะแต่ว่าผิวหนังท่านย่นๆเนี่ยนะฮะแต่ท่านยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยนะครับนั่นคือจุดแข็งและจุดขายของเรานะฮะนักศึกษาเราจะไปมองสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นของไม่ยั่งยืนนะฮะมนุษย์ของเราทุกประเทศเนี่ยนะฮะอาจารย์ได้มีโอกาสใช้บริเวณแหล่งท่องเที่ยวภูมิภาคยุโรป 3-4 ครั้งเนี่ยนะฮะไปพบมาแล้วเนี่ยแน่นอนครับยุโรปไม่เหมือนอย่างภูมิภาคของเราเพราะยุโรปในช่วงฤดูอากาศหนาวเนี่ยฮะคนบริเวณนู้นเนี่ยเสื้อผ้าก็คำนึงอยู่ค่อนข้างจะหนาแน่นพอสมควรแต่ว่าภูมิภาคเอเชียเราหรือประเทศไทยของเราเนี่ยนะหรือว่าประเทศข้างเคียงเนี่ยนะฮะอากาศเนี่ยเป็นตัวสื่อความหมายว่าสุขลักษณะของคนภูมิภาคนี่จะเป็นอย่างไรและในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าความสะดวกสบายของบ้านเราอาจจะดูประหนึ่งว่าไม่มากแต่คนต่างประเทศที่เข้ามาเห็นเนี่ยนะครับท่านเหล่านั้นเนี่ยมองอีกแบบหนึ่งนะฮะก็ฝากเป็นความหวังให้นักศึกษามทท.ทุกๆท่านว่าเราจำเป็นที่จะต้องสะท้อนกลับไปให้เห็นนะครับนอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้อยากจะให้นักศึกษาคำนึงตลอดเวลานะครับว่าการเดินทางระยะใกล้สิ่งอะไรที่สนใจซ้ายมือขวามือเนี่ยเวลาจะอธิบายความเนี่ยนักศึกษาจำเป็นที่จะต้องตั้งสติให้ดีว่าซ้ายมือของท่านผู้ฟังคำบรรยายหรือว่าซ้ายมือของผู้พูดอธิบายความไม่ชัดเจนครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้การเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยอาจจะบูนแบบนักครับอีกจุดหนึ่งเนื่องจากว่าเมืองหลวงของประเทศไทยของเราเนี่ยนะฮะมีแม่น้ำสายหลักผ่านแม่น้ำสายหลักเนี่ยนะครับเป็นจุดแข็งในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของบ้านเราค่อนข้างจะชัดเจนฮะถึงแม้ว่าในแม่น้ำเหล่านั้นเนี่ยนะครับช่วงที่น้ำลงเนี่ยฮะดูประหนึ่งว่าน้ำเนี่ยอาจจะไม่ใสสะอาดแต่สิ่งซึ่งอาจารย์ได้มีโอกาสพาชาวต่างประเทศไปแล้วท่านเหล่านั้นได้พบเห็นเนี่ยนะฮะสิ่งที่สะท้อนให้เห็นก็คือน้ำเหล่านั้นเนี่ยนะฮะไม่มีกลิ่นที่สะท้อนว่าเป็นน้ำที่ค่อนข้างจะสกปรกนะครับแต่ว่าการที่สีน้ำเนี่ยออกเป็นสีที่พวกเราคุ้นเคยเนี่ยก็คือบางครั้งเนี่ยฮะเครื่องเรือยนต์เนี่ยนะครับตะกรุยข้างล่างแล้วก็ทำให้มีน้ำเนี่ยดูประหนึ่งว่าสกปรกแท้จริงเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยสะท้อนให้พวกเราได้เห็นได้ง่ายๆก็คือมีกลิ่นหรือเปล่าสีเรื่องปกตินะครับก็ฝากเป็นข้อคิดการเดินทางทางน้ำในกทม.ก็ดีในภูมิภาคต่างๆก็ดียกเว้นทะเลนะครับกรณีทะเลเนี่ยถ้านักศึกษาอยู่ในภูมิภาคซึ่งห่างไกลทะเลเนี่ยนะครับอาจารย์อยากจะชี้แนะให้นักศึกษาได้มีความระมัดระวังเป็นอย่างมากครับเพราะว่าเวลาน้ำทะเลเนี่ยนะครับเวลาน้ำลงเนี่ยนะฮะดูประหนึ่งว่าเราก็ค่อนข้างที่จะสบายใจแต่เวลาน้ำจะขึ้นเนี่ยนะครับนักศึกษาจำเป็นที่จะต้องทราบนะเวลาน้ำขึ้นเนี่ยนะดูใหม่ๆก็ขึ้นช้าฮะแต่ถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยเขาขึ้นแล้วก็ถ้าเผื่อว่าใครไม่ระลึกตลอดเวลาว่าขณะนี้ในช่วงน้ำลงและน้ำขึ้นเนี่ยนะฮะไปเที่ยวทะเลเนี่ยจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังเนื่องจากว่าถ้าเผื่อเกิดน้ำขึ้นไวขึ้นมาเนี่ยนะฮะถ้าผู้ซึ่งเดินทางไปเนี่ยไม่คำนึงว่าตัวท่านเองเนี่ยมีความพร้อมในการที่จะมีความสนุกสนานน้ำในบริเวณน้ำเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะฮะคงจะ
เป็นสิ่งที่พวกเราที่

นำนักท่องเที่ยวไปทั้งที่ต่างๆเนี่ยต้องคำนึงกันตลอดเวลาพอพูดถึงน้ำแล้วเนี่ยนะครับก็เรื่องเขาอีกครับ อาจารย์ได้มีโอกาสไปทุกภูมิภาคของบ้านเราเนี่ยนะฮะภูเขาในบ้านเราเนี่ยดูประหนึ่งว่าเป็นภูเขาที่ไม่สูงนักแต่นักศึกษาทราบไหมว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยนะฮะถ้าท่านเหล่านั้นเนี่ยไม่คุ้นเคยในการที่จะปีนเขาถึงแม้ว่าอาจจะไม่สูงนักเนี่ยนะฮะเอาง่ายๆอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยอาจารย์ได้มีโอกาสพานักท่องเที่ยวที่ค่อนข้างจะเป็นผู้สูงอายุนะฮะไปที่พระธาตุดอยสุเทพทั้งที่รถก็อุตส่าห์นำนักท่องเที่ยวเหล่านั้นขึ้นไปได้ค่อนข้างจะสูงพอสมควรแล้วก็ไปจอดอยู่ตามบริเวณที่เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวหลังจากนั้นก็จะเดินทางโดยสุขภาพของแต่ละท่านเนี่ยนะฮะขึ้นไปเยี่ยมพระบรมธาตุบริเวณนั้นเนี่ยนะฮะการเดินทางลักษณะเช่นนี้เนี่ยนะฮะผู้นำเที่ยวจำเป็นจะต้องหัดสังเกตหรือไม่ก็ต้องสื่อความหมายให้ชัดเจนก่อนว่าเรากำลังจะเดินทางขึ้นที่สูงชันสักนิดนึงแล้วถ้าเผื่อว่าท่านผู้ซึ่งใช้บริการเนี่ยนะฮะไม่คุ้นเคยเนี่ยการเดินทางขึ้นเนี่ยขึ้นลำบากแต่เวลาลงเนี่ยลงค่อนข้างจะสบายดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ที่ผู้นำเที่ยวจำเป็นจะต้องคำนึงตลอดเวลานะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเกิดอุปสรรคขึ้นมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแก้ปัญหายากพอสมควรขณะเดียวกันเวลาพวกเราเข้าไปในบริเวณที่เป็นต้นไม้ลำธารต่างๆเนี่ยนะฮะไม้แต่ละชนิดแต่ละภูมิภาคเนี่ยนะฮะบางอย่างผิวหนังของนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่คุ้นเคยกับใบหญ้าเหล่านั้นเนี่ยนะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าผู้นำเที่ยวไม่คุ้นเคยกับบริเวณนั้นเนี่ยนะฮะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับผิวหนังของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันดังนั้นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยของเราเนี่ยฮะมาหลากหลายแน่นอนครับขณะที่อาจารย์กำลังบรรยายกับนักศึกษาอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับนักศึกษาทุกคนก็คงจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลกในปีพุทธศักราช2562ปลายปีต่อพุทธศักราช2563ซึ่งปีนี้นะครับก็จะทำให้เห็นว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะมีปัญหากันกระจายไปทั่วทุกคนทุกแห่งขณะเดียวกันอยากจะฝากนักศึกษามททของเราว่าถึงแม้ว่าต่างประเทศจะไม่เดินทางเข้ามาบ้านเราแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเมื่อนักศึกษาได้มีโอกาสนำคนไทยเที่ยวในประเทศของเราแล้วเนี่ยนะครับสิ่งซึ่งอาจารย์คำนึงอยู่ตลอดเวลาก็คือว่ายิ่งนักท่องเที่ยวที่เป็นคนไทยของเราเนี่ยนะฮะถ้าเผื่อว่าคนไทยของเราเข้าใจสภาพภูมิภาคต่างๆของบ้านเราได้อย่างชัดเจนเนี่ยนะครับจะทำให้คนไทยของเราเนี่ยมีความภาคภูมิใจเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากส่วนที่นักศึกษาควรจะต้องเข้าใจถัดมาก็คือว่าจุดแข็งของโบราณสถานต่างๆในประเทศของเราเนี่ยนะฮะต่างกว่าประเทศอื่นเขาอยู่นิดหนึ่งครับอาจารย์ได้มีโอกาสไปต่างประเทศอยู่ค่อนข้างจะบ่อยในเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะสังเกตดูเนื่องจากว่ามีความสนใจนะครับตำราประวัติศาสตร์ของประเทศอื่นที่เขาเป็นประเทศที่อายุอานามก็พอๆกับกรุงเทพมหานครของเราก็คือประมาณ200ปีเนี่ยนะฮะแต่ประเทศเหล่านั้นเนี่ยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจค่อนข้างจะดีหนังสือประวัติศาสตร์ของประเทศเหล่านั้นเนี่ยนะฮะเขาจะเขียนสิ่งซึ่งประเทศเขามีความเข้มแข็งตอนที่เขามีประเทศใหม่ๆเนี่ยมาอย่างไรแต่สิ่งที่ปรากฏอยู่บ้านเราเนี่ยฮะในวิชาประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศีลธรรมของเราเนี่ยนะฮะในปัจจุบันเนี่ยไม่แน่ใจว่าเรายังทรงไว้เหมือนเดิมมากน้อยแค่ไหนฮะอาจารย์อยากจะสะท้อนกลับไปนะครับเช่นบริเวณพระบรมมหาราชวังในกทม.เด่นชัดครับว่า

ยังมีความสวยงามแต่บริเวณซึ่งเป็นปราสาทราชวังที่กรุงศรีอยุธยาก็ดีกรุงสุโขทัยก็ดีหรือนครเชียงใหม่หรือแม้กระทั่งบ้านเชียงที่จังหวัดอุดรธานีเนี่ยนะฮะแต่ละภูมิภาคเหล่านั้นเนี่ยนะครับแท้ที่จริงเนี่ยอาจารย์ได้มีโอกาสผ่านนักศึกษาไทยของเราเนี่ยนะฮะของมตท.เนี่ยนะไปเยี่ยมชมแต่เวลาไปถึงบริเวณนู้นแล้วเนี่ยสอบถามความในใจว่าเคยใส่ใจสิ่งเหล่านี้บ้างไหมเนี่ยนะฮะอาจารย์ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสบายใจตรงที่ว่านักศึกษาของเราเนี่ยอาจจะให้ความสำคัญในสถานที่โบราณสถานเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนกรณีบ้านเชียงเนี่ยนะครับที่จังหวัดอุดรเนี่ยฮะถามนักศึกษาที่มาจากภาคอีสานหลายจากหลายคนเนี่ยนะฮะถามว่าเคยได้ยินบางคนบอกเคยได้ยินเคยไปไหมไม่เคยไปถามว่าอยากจะไปไหมก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ทราบว่าจะไปเยี่ยมชมอะไรอะไรทำนองนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยชาวต่างประเทศเขาค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับบ้านเมืองเขาที่เป็นโบราณสถานโบราณวัตถุค่อนข้างจะมากนะครับอาทิเช่นถ้าใครกล่าวถึงประเทศใกล้เคียงเราก็ได้ครับเวียดนามก็ดีประเทศกัมพูชาก็ดีหรือพม่าก็ดีเนี่ยนะฮะถ้านักศึกษาได้มีโอกาสไปประเทศเขาเนี่ยฮะอาจารย์สังเกตดูคนเขาที่นำพวกเราไปเยี่ยมชมโบราณสถานเหล่านั้นเนี่ยนะครับคำอธิบายของเขานี่ค่อนข้างจะกระตือรือร้นแล้วเวลาเขาเน้นเสียงเกี่ยวกับสถานที่เหล่านั้นเนี่ยฮะเขาสะท้อนให้เห็นว่าความภูมิใจของเขานี่มีมากน้อยแค่ไหนสิ่งที่อาจารย์กล่าวเช่นนี้เนี่ยฮะเพราะว่าได้มีโอกาสพบนักศึกษาที่มาจากทุกภูมิภาคของมตท.ของเราแล้วเนี่ยนะฮะถามว่าที่จังหวัดเนี่ยมีอะไรเด่นชัดบ้างอ่ะหลายคนครับไม่สามารถจะตอบคำถามได้เพราะฉะนั้นก็คงไม่ให้เป็นข้อสรุปหรอกครับว่านักศึกษามตท.ของเราเนี่ยให้ความใส่ใจถิ่นกำเนิดของแต่ละคนมากน้อยแค่ไหนแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับในความหมายที่มนุษย์ของเราเนี่ยนะฮะทำให้ตัวเองมีความสำคัญขึ้นมากน้อยเนี่ยก็อยู่ที่ถิ่นกำเนิดของแต่ละบุคคลนะครับจะขาดเสียไม่ได้ครับการเดินทางไปแต่ละแห่งเนี่ยนะฮะจุดแข็งถัดมาก็คืออาหารการกินนะฮะสิ่งที่เรารับประทานไปทุกวันเนี่ยนะครับชาวต่างประเทศเนี่ยให้ความใส่ใจกับอาหารไทยเป็นอย่างมากฮะมสท.คณาจารย์ที่นี่เนี่ยนะฮะท่านได้ทำการวิจัยในอาหารไทยที่ชาวต่างประเทศให้ความสนใจเนี่ยนะฮะอยู่ค่อนข้างจะ2ฉบับ3ฉบับเนี่ยนะฮะแท้ที่จริงเนี่ยอาหารการกินเนี่ยนะครับทั่วโลกใกล้เคียงกันแต่สิ่งซึ่งประเทศไทยของเรามีเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าสิ่งที่ปรุงแต่งเป็นอาหารแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะฮะอาหารรสชาติจะดีไม่ดีเนี่ยเกิดจากเครื่องปรุงทั้งนั้นนะครับภูมิภาคบริเวณนี้ของโลกเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าอุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างจะสูงเนี่ยนะฮะดังนั้นเราไม่จำเป็นประเทศไทยไม่จำเป็นที่จะต้องไปเอาของมาจากต่างประเทศที่จะมาปรุงแต่งเช่นหอมกระทมกระเทียมพวกนี้นะฮะข่าตะไคร้พวกเนี้ยบ้านเรามีความอุดมสมบูรณ์สิ่งซึ่งนักศึกษามตท.ของเราจำเป็นที่จะต้องทำความรู้จักถ้าอยากจะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อความหมายเรื่องอาหารการกินเนี่ยนะฮะฝากเป็นข้อคิดไว้ว่าสับแสงเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะฮะนักศึกษาต้องทราบว่าต้นหอมเขาเรียกว่าอย่างไรภาษาอังกฤษภาษาจีนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะถ้าจะใช้ภาษาอะไรก็ฝากเป็นข้อคิดเพราะเหตุว่าเนื่องจากว่าการเดินทางเนี่ยจำเป็นที่จะต้องแวะรับประทานอยู่ตลอดเวลาถ้านักศึกษาไปเจอผู้เดินทางกับนักศึกษาเนี่ยนะฮะมีความใส่ใจนักศึกษาจำเป็นที่จะต้องตอบคำถามหรืออธิบายความหมายว่าชื่อนี้เรียกภาษาไทยว่าอย่างไร

ภาษาต่างประเทศที่นักศึกษาพาเข้าไปเนี่ยว่าอย่างไรนี่คือจุดแข็งของผู้นำเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมความพร้อมให้พร้อมนะครับเพราะว่าอย่าไปนึกว่ากล่อมแกล้มหรือว่าพูดผ่านไปเฉยๆไม่ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยความที่เราจะเป็นผู้เป็นเจ้าของประเทศที่ดีเนี่ยนะฮะสิ่งเหล่านี้เราจำเป็นที่จะต้องทราบอาจารย์ไม่อยากจะกล่าวผ่านไปโดยที่ไม่จบตรงนี้นะฮะข้าวที่เรารับประทานถามว่าทั่วโลกรับประทานไหมทานครับแต่คำว่าข้าวตรงนี้เนี่ยนะฮะหลายครั้งที่อาจารย์ได้มีโอกาสพานักศึกษาไปศึกษาที่อยุธยาลพบุรีเนี่ยนะฮะนักศึกษาเป็นคนไทยเราแท้ๆถามว่าเราทำนากันอย่างไรกันบ้างเนี่ยนะฮะอธิบายไม่ได้นะครับจริงอยู่ประเทศไทยเราสมัยก่อนเนี่ยใช้สัตว์เป็นตัวที่ทำไถนาหว่านกล้าพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยอย่าไปทิ้งนะครับอยากจะฝากว่าคือจุดแข็งของเราครับแน่นอนบางทีเราไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านั้นเท่าที่ควรหรอกครับแต่ว่านั่นคือต้นกำเนิดของบ้านเราเพราะฉะนั้นอยากจะฝากให้นักศึกษาทุกคนว่าคำว่าข้าวข้าวโพดมีความต่างกันอย่างไรสิ่งเหล่านี้นักศึกษาต้องอธิบายได้ก่อนที่ข้าวจะเข้าไปอยู่ในหม้อหุงข้าวเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะเข้าไปได้ง่ายๆนะครับเปลือกข้าวเนี่ยนะฮะก่อนที่เขาจะออกมาเนี่ยก็ต้องคิดให้ดีว่าจะไปสีจะไปตำอย่างไรเนี่ยนะฮะฝากเป็นข้อคิดก็หวังว่านักศึกษาคงจะได้ข้อคิดเห็นไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้นะครับก็ขอให้นักศึกษาทุกคนมีความสบายใจได้ครับว่าวิชานี้เป็นวิชาที่ทุกคนต้องรู้เรื่องนะครับสวัสดีครับ

0: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กร

0: อัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
4: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาในครั้งที่2นะครับของชุดวิชา33454นโยบายสาธารณะยุทธศาสตร์และการวางแผนการปกครองท้องที่ครับสำหรับวันนี้นะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนมพัฒน์สมิตานนท์และวิทยากรอีกท่านนึงนะครับท่านอาจารย์ดร.สุวิดานวมาเจริญเรา2คนนะครับก็จะมาพูดถึงประเด็นสำคัญในหน่วยในชุดวิชานี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเป็นยังไงครับวันนี
1: ้สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะสบายดีค่ะอากาศดีนะคะวันนี
0: ้ครับผมสำหรับในหน่วยที่4ซึ่งเราจะเริ่มต้นเป็นหน่วยแรกในวันนี้นะครับที่จะพูดคุยกันก็คือการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติครับมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างครับอาจารย์สุวิดาครับ
1: ค่ะประเด็นสำคัญนะคะเป็นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องศึกษาตามวัตถุประสงค์นะคะหลักๆเลยนะคะในตอนแรกเนี่ยนักศึกษาจะต้องศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปนะคะเกี่ยวกับการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัตินะคะส่วนในตอนที่สองนะคะนักศึกษาจำเป็นจะต้องทราบนะคะแนวทางการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัตินะคะและตอนสุดท้ายนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำการศึกษาแล้วสามารถคิดวิเคราะห์ได้นะคะก็คือในเรื่องของปัญหาและเงื่อนไขความสำเร็จของการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติค่ะอาจารย์
0: เพราะนั้นหลักๆนะครับในหน่วยที่4นี้ก็มีอยู่3เรื่องสำคัญก็คือแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะหรือว่าการนำนโยบายไปปฏิบัตินะครับเรื่องของแนวทางในการนำไปปฏิบัติตลอดจนปัญหาและเงื่อนไขความสำเร็จต่างๆอันนี้คือ3ประเด็นสำคัญในหน่วยนี้นะครับสำหรับประเด็นแรกนะครับสำหรับในหน่วยที่4นี้นะครับก็คือแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติครับอาจารย์สุวิดามีประเด็นอะไรที่นักศึกษาน่าจะศึกษาไหมครับอาจารย
1: ์ค่ะในเรื่องของประเด็นการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัตินะคะสิ่งที่นักศึกษาต้องทำความเข้าใจอันดับแรกเลยในเรื่องของความหมายนะคะซึ่งในหนังสือของเราเนี่ยนะคะชุดวิชาเราได้ให้ความหมายทั้งนักวิชาการไทยแล้วก็ต่างประเทศไว้อยู่หลายท่านเลยนะคะนักศึกษาเนี่ยจำเป็นต้องทำความเข้าใจในเรื่องของความหมายการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อที่จะสามารถเข้าใจต่อไปในถึงประเด็นในเรื่องความสำคัญได้ค่ะอาจารย์ว่าความสำคัญของการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติเนี่ยมีความสัมพันธ์ในประเด็นไหนบ้างนะคะสำคัญกับใครบ้าง
0: ครับนอกจากความหมายและความสำคัญแล้วจะต้องศึกษาเรื่องของตัวแบบด้วยใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ค่ะตัวแบบนะคะภาษาไทยจะเรียกว่าตัวแบบแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือจะเป็นโมเดลนะคะหรือเป็นรูปแบบเป็นแบบแผนนะคะที่เราทั้งนักวิชาการไทยหรือต่างประเทศก็ได้นะคะที่เราหยิบมาเนี่ยเพื่อเป็นกรอบนะคะในการที่เราจะพิจารณาในเรื่องของการนำนโยบายสาธารณะ1-1เนี่ยไปใช้ในพื้นที่หรือลบไปใช้จริงค่ะ
0: แปลว่าตัวแบบนี้เรามีทั้งของนักวิชาการทั้งคนไทยของต่างประเทศนะครับแปลว่าแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติก็คือเนื้อสาต้องศึกษาเรื่องของความหมายความสำคัญแล้วก็ตัวแบบน
1: ะคร ับ
0: สำหรับประเด็นต่อมานะครับเรามาพูดถึงขั้นตอนของการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติครับอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับมีกี่ขั้นตอนครับอาจารย
1: ์ขั้นตอนนะคะเราอาจจะแบ่งได้หลักๆเลยนะคะก็คือแบ่งเป็นในระดับมหภาคนะคะแล้วก็ระดับจุลภาคซึ่งนักศึกษาคงจะทราบดีว่าถ้าพูดถึงคำว่ามหภาคแปลว่าอะไรคะอาจารย์เล็ก
0: เป็นแบบใหญ่แบบกว้างคร
1: ับ ใหญ่แบบกว้างระดับประเทศนะคะในระดับรัฐบาลในระดับที่เป็นนโยบายชาติเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์แล้วระดับจุลภาคล่ะครับอาจารย
1: ์ก็จะเล็กลงมาค่ะเล็กลงมาในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นอยู่ในระดับชุมชนในระดับหมู่บ้านหรือระดับท้องถิ่นเองเนี่ยค่ะก็จะมีลักษณะในการขั้นตอนนะคะในการนำนโยบายสาธารณะที่อาจจะแตกต่างกันอยู่เป็นประเด็นสำคัญเลยทีเดียวเนื่องจากว่าสเกลของพื้นที่ที่เราบังคับใช้นโยบายอาจจะขนาดใหญ่แล้วก็ความสำคัญไม่เท่ากันค่ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องของขั้นตอนการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัตินะครับนักศึกษาก็จะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของในระดับมหภาคแล้วก็ระดับจุลภาคด้วยนะครับซึ่งรายละเอียดก็อยู่ในหนังสือนะครับสำหรับประเด็นต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องของแผนภูมิใช่ไหมครับอาจารย์แผนภูมิการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัตินะครับอาจารย์อาจจะอธิบายได้ไหมครับว่าสั้นๆว่าอันนี้มันมีความหมายยังไงบ้างครับอาจารย์
1: ค่ะแผนภูมินะคะเมื่อนักศึกษาได้เรียนเรื่องนโยบายสาธารณะแล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะทราบว่านโยบายเนี่ยมีความหมายในเชิงกว้างอาจจะหมายถึงทั้งกิจกรรมเอ่ยนะคะอาจจะหมายถึงกฎหมายของประเทศก็ได้นะคะ
0: ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยเมื่อความว่านโยบายโทษทีค่ะนโยบายเป็นคำกว้างเนี่ยนะคะ
0: เ
1: วลาเราจะนำไปปฏิบัติเนี่ยเราต้องจำกัดให้มันเล็กลงนะคะโดยการนโยบายเนี่ยเมื่อเรามีนโยบายหนึ่งเราอาจจะแปลงนะคะ
0: ครับ
1: หน่วยงานที่นำไปปฏิบัติเนี่ยจะแปลงให้เป็นแผนขนาดย่อยมาในนโยบายหนึ่งอาจจะแปลงได้เป็นหลายๆแผนนะคะอย่างในแผนภูมิเนี่ยแล้วก็ ยกตัวอย่างให้ว่า1นโยบายเนี่ยอาจจะแปลงเป็นแผนก .1 นะคะแล้วก็แผนก .2
0: ครับผม
1: แล้วหลังจากแผนแล้วเนี่ยนะคะ
0: ใน
1: แผนต้องย่อยลงมาอีกนะคะโดยประกอบไปด้วยโครงการนะคะในแผนก็อาจจะมีโครงการหลายๆโครงการประกอบเข้ามาเป็น1เพื่อใช้นำไปประกอบมาแล้วก็กลายเป็นดำเนินการแผนไปอย่างเงี้ย
0: แปลว่านโยบายเนี่ยเป็นภาพใหญ่นะครับแล้วก็จากนโยบายก็แตกมาเป็นแผนและจากแผนก็เป็นโครงการซึ่งในแต่ละส่วนก็มีการนำนโยบายไปปฏิบัติไม่เหมือนกัน
1: มี
0: ที
1: ่
0: ไม่เหมือนกันถูกไหมครับเพราะนั้นอีกเป็นประเด็นเพราะนั้นแผนภูมิเนี่ยก็จะให้นักศึกษาเข้าใจถึงขั้นตอนหรือว่าระดับของนโยบายออกมานะครับว่าถ้าเราจะนำนโยบายนั้นไปปฏิบัติเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับประเด็นต่อมาสำหรับหน่วยนี้นะครับซึ่งเราพูดคุยกันอาจจะเป็นประเด็นท้ายๆก็คือปัญหาการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติครับอาจารย
1: ์
0: มันมีปัญหาด้านไหนบ้างครับอาจารย์ที่เป็นประเด็นสำคัญที่นักศึกษาน่าจะต้องทราบครับ
1: ค่ะในประเด็นสำคัญที่นักศึกษาต้องทำความเข้าใจนะคะเมื่อศึกษาแล้วอาจจะต้องย้อนไกลคิดถึงตัวอย่างในพื้นที่ของตนเองนะคะในหมู่บ้านของตัวเองก็ได้ว่าในด้านที่หนึ่งเนี่ยด้านสมรรถนะของหน่วยปฏิบัตินะคะก็คือสมรรถนะนี่ก็ในเรื่องของความสามารถกำลังคนอะไรแล้วแต่นะคะยังมีในรายละเอียดย่อยอีกนะคะซึ่งนักศึกษาสามารถดูในรายละเอียดได้นะ
0: ค
1: ะในหนังสือนะคะในเรื่องของการควบคุมก็ดีนะคะในเรื่องของความร่วมมือและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มักจะพบในการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัตินะคะอยู่เสมอๆนะคะเพราะว่านโยบายหนึ่งๆเนี่ยบางทีต้องใช้ความร่วมมือจากหลายหน่วยงานค่ะอาจารย์แล้วเมื่อเกิดความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเนี่ยในเรื่องของการประสานงานนะคะในเรื่องของการพูดคุยทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีวิสัยทัศน์และมีแนวปฏิบัติที่ต่างกันไปเนี่ยบางท
0: ี
1: ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้นะคะดังนั้นเนี่ยประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณา
0: เรื่องของปัญหา
1: ด้วยนะคะแล้วประเด็นต่อไปก็คือในเรื่องของด้านของอำนาจและความสัมพันธ์กับหน่วยอื่นซึ่งก็จะใกล้เคียงกันนะคะกับ
0: เรื่องของความร่วมมือ
1: เรื่องของความร่วมมือแต่ว่าอาจจะในเรื่องของด้านอำนาจเนี่ยอาจจะหมายถึงเรื่องของอำนาจในการสั่งการด้วยนะคะในระดับของการประสานงานแล้วการบัญชาการอย่างเงี้ยนะคะส่วนสุดท้ายเนี่ยในด้านของการสนับสนุนและความผูกพันนะคะซึ่งทั้ง5ประเด็นเนี้ยนะคะนักศึกษาเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจอย่างดีเลยนะคะเพื่อที่จะเก็บ
0: ข้อ
1: ประเด็นสำคัญเพื่อเอาไปใช้ตอนทำข้อสอบได้ค่ะ
0: เพราะนั้นอาจจะกล่าวโดยสรุปได้ว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของปัญหาการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติก็อาจจะมี5ประเด็นในเรื่องของสมรรถนะของหน่วยงานปฏิบัตินะครับเรื่องของการควบคุมนะครับเรื่องของการร่วมมือและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเมื่อนำนโยบายนั้นไปปฏิบัตินะครับตลอดจนต้องพิจารณาถึงปัญหาเรื่องของอำนาจและความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับนโยบายและประเด็นสุดท้ายที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติก็คือเรื่องของการสับสนและความผูกพันนั่นเองนะครับอันนี้คือตัวอย่างทั้งหมดในหน่วยที่4นะครับมีอีกประเด็นนึงครับอาจารย์อาจจะตกหล่นนิดนึงเรื่องของเงื่อนไขของความสำเร็จของการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จได้มีเงื่อนไขสำคัญหรือประเด็นสำคัญอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
1: ก็เงื่อนไขนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นเงื่อนไขทั่วๆไปนะคะก็คือภายในหน่วยงานนะคะว่าประเด็นต่างๆที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะในหน่วยงานของเราเน
0: ี่
1: ยว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อความสำเร็จได้นะคะ
0: ค
1: แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะในเรื่องเงื่อนไขด้านกรณีที่มีหลายๆหน่วยงานเนี่ยที่เข้ามาร่วมกันทำงานเนี่ยมันจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่มันเป็นส่งผลดีหรือจะเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จของการนำนโยบายสาธารณะ1ไปปฏิบัติอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่นักศึกษาควรจะทำความเข้าใจเหมือนกัน
0: เพราะหลักๆก็คือมี2เงื่อนไขสำคัญก็คือเงื่อนไขเรื่องของความสำเร็จทั่วไปซึ่งจะดูตัวองค์กรหรือหน่วยงานเป็นหลักกับเงื่อนไขที่2ก็คือในกรณีที่มีหลายๆหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องมีปฏิสัมพันธ์เข้ามาร่วมงานด้วยก็เป็นเงื่อนไขที่จะนำนโยบายสาธารณะนั้นไปปฏิบัติให้สำเร็จเช่นเดียวกันครับทั้งหมดก็คือในเนื้อหาในหน่วยที่4นะครับหน่วยที่5ครับสำหรับการประเมินผลนโยบายสาธารณะนะครับเราก็จะมีประเด็นสำคัญที่จะพูดคุยกันอยู่2ประเด็นหลักๆครับอาจารย์สุวิดาครับประเด็นแรกก็คือแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลนโยบายสาธารณะใช่ไหมครับอาจารย์และอีกประเด็นเป็นอะไรครับอาจารย
1: ์กระบวนการประเมินผลนโยบายสาธารณะค่ะ
0: เพราะนั้นหลักๆนี่คือเป็นหัวข้อหรือใจความสำคัญสำหรับเรื่องของการประเมินผลนะครับซึ่งหลังจากที่นักศึกษาได้ศึกษาเรื่องของการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติแล้วก็มาในขั้นตอนของการประเมินผลนั่นเองนะครับสำหรับใน แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลนโยบายครับอาจารย์มีเรื่องอะไรบ้างมีประเด็นอะไรบ้างที่นักศึกษาควรต้องอ่านหรือศึกษาบ้างครับอาจารย
1: ์ค่ะแน่นอนค่ะหนีไม่ได้เลยนะคะในเรื่องของความหมายนะคะความหมายคำว่าการประเมินผลเนี่ยมันมีความหมายครอบคลุมอย่างไรบ้างนะคะรวมถึงความสำคัญทำไมถึงต้องทำการประเมินผล
0: ครับ
1: ไม่ประเมินได้ไหม
0: นั่นน่ะสิได้ไหมครับ
1: ได้ไหม
0: ไม่น่าจะได
1: ้ลงไปศึกษาใช่ค่ะแล้วในความเป็นจริงเนี่ยเราจำเป็นจะต้องทำการประเมินผลนะ
0: ค
1: ะเพื่อเราได้ทราบผลเพื่อที่จะเอาไปผลของการประเมินเนี่ย
0: นำ
1: นโยบายไปปรับปรุงพัฒนาหรือไปยุตินโยบายก็แล้วแต่นะคะ
0: ค
1: และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจนะคะคือคำว่าเกณฑ์นะคะเกณฑ์ในการประเมินผลเนี่ยคืออะไรใช้ยังไงวัดยังไงนี่นะคะ
0: เราใช้เกณฑ์อะไรในการประเมินใช่ไหมครับอันนี้เพื่อจะศึกษาตรงนั้น
1: ใช่ค่ะรวมถึงรูปแบบด้วยนะคะเราจะมีกี่รูปแบบการประเมินผลนะคะซึ่งในหน่วยของเราเนี่ยก็จะได้ให้คำอธิบายไว้ละเอียด
0: ครับอันนี้คือประเด็นว่าถ้านักศึกษาศึกษาเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลแล้วเนี่ยก็จะศึกษาเรื่องของความหมายนะครับความสำคัญตัวเกณฑ์ตลอดจนรูปแบบในการประเมินผลนโยบายนะครับประเด็นต่อมาอันนี้เป็นรูปแบบการประเมินผลใช่ไหมครับอาจารย์สุวิดาครับ
1: ซึ่งตาสวยงาม
0: สามลักษณะนี้มันเป็นยังไงอาจารย์อาจจะสรุปสั้นๆได้ไหมครับว่าประเด็นแรกคือเราประเมินตอนไหนครับ
1: ดูลูกศร นะคะ
0: ค
1: แล้วลูกศรจะหันไปทา
0: าง
1: สีม่วงทางขวานะคะ
0: ค
1: ก็คือเป็นการประเมินก่อน
0: หมายถึงว่าก่อนที่จะเริ่ม
1: เริ่มโครงการ
0: อ๋อครับ
1: นะคะก็คือก่อนที่จะเริ่มโครงการเนี่ยอาจจะมีการทำการประเมิน
0: ผลสักรอบหนึ่ง
1: นะคะหรือเราดำเนินโครงการไปเนี่ยเราก็สามารถดำเนินทำการประเมินผลเนี่ยระหว่างที่โครงการดำเนินไป
0: ก็คือระหว่างที่ดำเนินโครงการไปด้วยสามารถประเมินไปด้วยใช่ไหมครับอาจารย์
1: ระหว่างกลางทางนะคะอย่างเช่นแผนภูมิในรู
0: ปที
1: ่2นะคะ
0: ตรงกลางนะครับ
1: ตรงกลางใช่ค่ะและสุดท้ายเนี่ยประเมินหลังทำโครงการซึ่งนักศึกษาอาจจะเห็นบ่อยๆนะคะที่เราจะเป็นเห็นบ่อยที่สุดแหละในแบบลักษณะที่ประเมินท้ายโครงการอะนะคะก็ตามแผนภูมิน
0: ั่นคือหมายถึงว่าเมื่อดำเนินโครงการหรือว่าดำเนินนโยบายไปสำเร็จแล้วก็ประเมินท้ายสุดเลยว่ามันเกิดผลอะไรบ้างเกิดประเด็นอะไรที่สำคัญบ้างใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะนั้นสามหลักก็เป็นรูปแบบสำคัญนะครับของการประเมินผลนโยบายสาธารณะนั่นก็คือเรื่องของการประเมินตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการหรือก่อนเริ่มนโยบายนะครับประเมินระหว่างดำเนินนโยบายตลอดจนประเมินเมื่อนโยบายนั้นหรือว่าโครงการนั้นได้เสร็จสิ้นไปแล้วอันนี้ก็คือรูปแบบของการประเมินผลนโยบายสาธารณะนะครับทีนี้มาในประเด็นที่2ครับอาจารย์กระบวนการในการประเมินผลนโยบายมีกี่กระบวนการครับอาจารย
1: ์ส่วนในส่วนของกระบวนการประเมินผลนโยบายนะคะก็จะแบ่งออกเป็น6ขั้นตอนค่ะอาจารย
0: ์
1: นะคะโดยขั้นตอนแรกเนี่ยนะคะก่อนที่เราจะทำการประเมินนะคะเรา
0: ต้อง
1: ทำการศึกษาตัวนโยบายก่อนนะคะอาจจะเป็นขั้นในการเตรียมการเพื
0: ่
1: อที่จะกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินผลต่อไปนะคะ
0: ครับ
1: เมื่อจะประเมินผลเนี่ยเราก็ต้องทราบด้วยเนาะว่านโยบายที่เราดำเนินการเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไร
0: ไปเพื่ออะไร
1: ไปเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรแล้วหลังจากที่เรารู้วัตถุประสงค์เข้าใจรายละเอียดของนโยบายแล้วเนี่ยเราจึงมาสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินผลต่อได้นะเพื่อได้ทราบอัตราของความสำเร็จเพื่อได้ทราบอัตราของความพึงพอใจ
0: นี่เป็นขั้นตอนแรกเลยใช่ไหมครับของกระบวนการคือต้องศึกษานโยบายและกำหนดวัตถุประสงค
1: ์ก่อน
0: ขั้นตอนต่อไปแล้วครับอาจารย
1: ์ค่ะเมื่อเราทราบวัตถุประสงค์ของการประเมินแล้วนะคะเราก็สามารถนำมากำหนดตัวชี้วัดได้นะคะ
0: ตัวชี้วัดครับ
1: คำว่าตัวชี้วัดเนี่ยเดี๋ยวเราก็คงจะได้พบกันอธิบายกันนะคะ
0: ต่อไปครับ
1: ต่อไปนะคะแล้วขั้นตอนที่3นะคะก็คือขั้นตอนกำหนดเกณฑ์ประเมินผลค่ะเมื่อกำหนดตัวชี้วัดแล้วเนี่ยจะต้องกำหนดเกณฑ์มาประกอบด้วย
0: ว่าจะใช้เกณฑ์ไหนในการประเมิน
1: ใช่นะคะเดี๋ยวเราก็คงจะได้พบต่อไปนะคะในช่วงต่อไปนะคะแล้วก็เมื่อเราได้3ขั้นตอนแรกแล้วเนี่ยเราก็นำมาออกแบบค่ะอาจารย
0: ์ออกแบบการวิจัยออกแบบในการประเมินผล
1: ออกแบบประเมินผลว่าเราจะ
0: ดำเนินการยังไง
1: ดำเนินการยังไงนะคะใช้ระยะเวลาเท่าไหร
0: ่
1: นะคะดำเนินการเก็บข้อมูลช่วงไหน
0: ประเมินเรื่องอะไร
1: ประเมินเรื่องอะไร
0: ประเด็นใดบ้าง
1: ใช่ออกแบบแล้วหลังจากออกแบบแล้วเนี่ยก็เป็นเริ่มไปขั้นตอนลงไปเก็บข้อมูลจริงๆละเนาะไปเก็บรวบรวมผลเมื่อรวบรวมผลได้แล้วเนี่ยก็นำผลหรือข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมาวิเคราะห
0: ์
1: นะคะมาประมวลแล้วหลังจากขั้นนี้นะคะก็จะมาถึงขั้นรายงานผลแล้วล่ะค่ะอาจารย
0: ์เพราะฉะนั้นกระบวนการง่ายๆในเรื่องของการประเมินผลนโยบาย าธารณะเนี่ยครับก็แบ่งออกเป็น6กระบวนการที่ท่านอาจารย์ดร.สุวิดาได้ว่าไว้นะครับก็คืออย่างแรกเราต้องศึกษาตัวนโยบายก่อนใช่มั้ยว่านโยบายเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรมีวัตถุประสงค์อย่างไรแล้วเราจะประเมินไปเพื่ออะไรดูหลักในการประเมินแล้วจากนั้นก็กําหนด
1: ตัวชี้วัด
0: นั่นเองว่าเราจะวัดในเรื่องอะไรเราจะวัดแค่ไหนจะวัดระดับไหนหลังจากนั้นแล้วก็กําหนด
1: เกณฑ
0: ์ว่าเราใช้เกณฑ์อะไรในการวัดเมื่อหลังจากที่เรากำหนดเกณฑ์แล้วกำหนดตัวชี้ไว้แล้วก็มานาในเรื่องของการออกแบบแล้วว่าจะประเมินแบบไหนประเมินก่อนประเมินระหว่างหรือประเมินทีหลังประเมินแบบไหนหลังจากนั้นแล้วเราก็เริ่มดำเนินการประเมิน
1: ใช่ค่ะเก็บรวบรวมแล้วก็ได้รวบรวมข้อมูลนะคะมาวิเคราะห์ต่อนะคะด้วยสถิติหรือด้วยวิธีการที่เราได้ออกแบบไว
0: ้และขั้นสุดท้ายขาดไม่ได้เลยคือเมื่อเราทำการศึกษาแล้วเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วประเมินแล้วเราก็ต้องมีการทำรายงานผลการประเมินตัวนโยบายนั้นนะครับกลับไปให้กับผู้กำหนดนโยบายเองหรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเองได้เห็นผลของนโยบายนั้นจะทำให้กระบวนการประเมินนโยบายนั้นเกิดประโยชน์ที่สุดนะครับเพราะนี่คือทั้งหมดก็คือรายละเอียดในหน่วยที่5เรื่องของการประเมินผลนโยบายสาธารณะครับในหน่วยที่6ครับหน่วยที่6เป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนครับแนวคิดเกี่ยวกับวางแผนซึ่งมีประเด็นสำคัญเยอะแยะไปหมดเลยครับอาจารย์ครับประเด็นแรกมีประเด็นอะไรไหมครับอาจารย์ที่เราจะศึกษาในเรื่องของการวางแผนครับ
1: ค่ะเช่นเดียวกันนะคะก็ต้องศึกษาแนวคิดทั่วไปนะคะเกี่ยวกับการวางแผนก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วประเด็นต่อไปนะคะในเรื่องของหลักการและกระบวนการวางแผนนะคะประเด็นสุดท้ายที่สำคัญนะคะก็คือในเรื่องของการวางแผนกับการบริหารการปกครองท้องที่นะคะซึ่งก็จะค่อนข้างเกี่ยวข้องโดยตรงกับนักศึกษาและนักศึกษาสามารถเนี่ยศึกษาแล้วดึงเรื่องนี้ไปใช้ได้
0: เลยเพราะว่าชุดวิชานี้เป็นชุดวิชาที่ให้ความสำคัญสำหรับนักปกครองท้องที่ดังนั้นเป็นที่3

0: ไม่ใช่แค่การวางแผนธรรมดาเป็นการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการปกครองท้องที่หลักๆแนวคิด3ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในหน่วยที่6นี้ก็คือเรื่องของแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับวางแผนนะครับไม่เป็นความหมายที่มาที่ไปอะไรก็ตามแต่จะต่อจนหลักการแล้วก็กระบวนการในวางแผนแล้วก็ปิดท้ายด้วยเรื่องของการวางแผนกับการบริหารการปกครองท้องที่นะครับอันนี้คือแนวคิดที่เราจะต้องศึกษากันในหน่วยนี
1: ้
0: นอกจากนี้แล้วครับอาจารย์การวางแผนเนี่ยมันมีประเด็นหรือมีอะไรที่มันจะต้องสำคัญมากครับขึ้นชื่อว่าการวางแผนหรือว่า planning เนี่ยครับอาจารย
1: ์ค่ะเราต้องศึกษาวัตถุประสงค์

0: แผนหนึ่งเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: ทั้ง3ประเด็นนี้ค่ะเป็นประเด็นที่สําคัญที่เราจําเป็นต้องศึกษา
1: ก็คือจะต้องรู้ทั้งวัตถุประสงค
0: ์
1: รู้ทั้งเป้าหมายตลอดจนวิธีการดําเนินการนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการวางแผนนั่นเองทีนี้ในหน่วยนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของความสำคัญของการวางแผนใช่ไหมอาจารย์ว่าเราวางแผนไปเพื่ออะไรใครได้ประโยชน์บ้างและวางแผนไปทำอะไร
0: ใช่ค่ะผู้เกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสียกับการวางแผนบ้างนะคะ
1: นอกจากนี้แล้วเนี่ยประเด็นต่อมาที่เราจะพูดถึงก็คือหลักการและกระบวนการวางแผนนะครับซึ่งในประเด็นนี้เราจะมีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจไหมครับอาจารย์ครับ
0: ในประเด็นเรื่องของหลักการวางแผนนะคะก็จะ
1: มีพูดถึงหลักการและกระบวนการ
0: กระบวนการหลักการวางแผนเนี่ยเราก็จะได้ศึกษานะคะคำสำคัญนะคะอาจารย์คีย์เวิร์ด
1: คำว่า
0: smart planning
1: smart planning ดูทันสมัยมากทีเดียวมันมีความหมายลึกซึ้งไหมครับอาจารย์ถ้าเราศึกษาเรื่องนี
0: ้มีความหมายลึกซึ้งมากกว่าคำว่า smart planning ค่ะในแต่ละตัวนำนะคะ
1: ตัวอักษร
0: เนี่ยนะคะจะมีความหมายที่ซ่อนอยู่ในตัว S ตัว M ตัว A และ R และ T ด้วย
1: ก็คือเป็นย่อมาจากคำว่าสมาร์ทหรือว่าชาญฉลาดนั่นเองนะครับคือการวางแผนอย่างชาญฉลาดซึ่งตรงนี้เนี่ยนักศึกษาก็สามารถหาได้หรือว่าอ่านได้ในเอกสารการสอนของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับว่าหลักการวางแผนที่ดีหลักการวางแผนที่สมาร์ทเนี่ยก็ย้อนกลับมาเป็นใช้คำว่าสมาร์ทแพลนนิ่งซึ่งแต่ละตัวอักษรไม่ว่าจะเป็น S M A R T ตลอดจงเขาว่า planning
0: ด้วย
1: ก็ล้วนแต่มีความหมายทั้งสิ้นน
0: ะคร
1: ับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจซึ่งเราเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ทีเดียวนะครับอาจารย์สำหรับประเด็นต่อมาที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องของกระบวนการในการวางแผนครับอาจารย์มันมีกระบวนการสำคัญยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์กระบวนการเนี่ยนะคะนักศึกษาขั้นตอนแรกนะคะ1ความนักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาความจำเป็นและความต้องการว่าทำไมเราจำเป็นต้องวางแผนนะคะ
1: ไปเพื่ออะไร
0: ไปเพื่ออะไร
1: ครับ
0: ขั้นตอนที่2นะคะกำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์นะคะในการวางแผนทำไปเพื่ออะไร
1: เช่
0: นกัน 3. การจัดองค์การหรือบุคคลในการวางแผนเมื่อเราวางแผนแล้วเนี่ยทรัพยากรหนึ่งที่เราจำเป็นต้องวางแผนประกอบไปด้วยนะคะก็คือเรื่องของบุคคลนั่นเองนะคะว่าใครทำอะไรนี่นะคะและประเด็นต่อไปนะคะในเรื่องของการวางแผนแล้วก็นำแผนไปใช้เมื่อทำแผนไปใช้แล้วก็ต้องมีการทดสอบแผนนะ
1: ครับผม
0: มีการปรับปรุงแผน
1: ครับ
0: แล้วเมื่อปรับปรุงเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายค่ะอนุมัติแผน
1: เราก็จะได้แผนดีๆมา1แผนเพราะฉะนั้นในกระบวนการวางแผนก็ประกอบด้วย5ขั้นตอนหลักหรือ5กระบวนการหลักตั้งแต่ศึกษาความจำเป็นและความต้องการนะครับกำหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์นะครับ goal หรือ objective นั่นเองนะครับแล้วก็ต้องมีการจัดองค์การใช่ไหมครับหรือว่าบุคลากรหรือบุคคลเนี่ยในการวางแผนว่าต้องใช้ใครบ้างนะครับนอกจากนี้แล้วก็ต้องเริ่มในการวางแผนทดสอบดูว่าแผนนั้นดีหรือไม่แล้วก็ปรับปรุงแผนจนกระทั่งใช้ได้ก็จะนำไปสู่กระบวนการสุดท้ายนั่นเรื่องนั่นก็คือเรื่องของการ
0: อนุมัติค่ะ
1: อนุมัติแผนนั่นเองนี่คือกระบวนการในการวางแผนซึ่งก็นักศึกษาน่าจะศึกษาไว้ด้วยนะครับทีนี้เราพูดถึงระดับเล็กที่สุดละเพราะว่าเราพูดถึงนักปกครองท้องที่นะครับเพราะนั้นเราจะต้องที่ใกล้กับเราที่สุดก็คือการจัดทำแผนชุมชนนะครับทีนี้เรามีขั้นตอนในการจัดทำแผนชุมชนบ้างไหมครับถ้าเราต้องการที่จะทำแผนชุมชนขึ้นมามันมีขั้นตอนสำคัญอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
0: นักศึกษานะคะสามารถยึดเกณฑ์นะคะตามประเด็นที่อยู่บนสไลด์ได้เลยนะคะโดยขั้นตอนแรกเนี่ยนักศึกษาจะต้องทำการค้นหาแกนนำก่อนนะคะแกนนำและองค์กรท้องถิ่นนะคะในหมู่บ้านของเราเนี่ยใครสามารถจะเป็นผู้นำลีดในการทำงานหรือการทำแผนชุมชนนี
1: ้
0: นะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือการจุดประกายความคิดนะคะในประเด็นที่เราต้องการที่จะทำแผนนะคะ
1: คร
0: เราก็ต้องไปจุดประกายของสมาชิกนะคะที่ร่วมกันทำแผน
1: สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดว่าอยากจะทำแผนอะไรขึ้นมา
0: ใช่นะคะคหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเรามีประเด็นความคิดหรือมีไอเดียที่ดีๆแล้ว
1: เราต้องมาทำอะไรต่อครับ
0: ทำการศึกษาประวัติชุมชน
1: ก็คือต้องไปดูว่าที่มาที่ไปมีความเป็นมาอย่างไรมีลักษณะสำคัญหรือว่ามีอะไรที่เป็นจุดเด่น
0: ค่ะลักษณะทางกายภาพนะคะ
1: ครับ
0: หรือจุดเด่นที่สามารถเป็น plus ให้กับแผน
1: ได้
0: นะคะ
1: ครับ
0: ที่เรากำลังจะคิดอันนี้นะคะ
1: ครับ
0: ขั้นตอนต่อไปแล้วก็เริ่มทำการสำรวจแล้วก็รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์
1: ครับลงไปดูลงไปเก็บรวบรวมข้อมูลมาใช่ไหมครับว่าหลังจากที่เราไปมีการหาแกนนำแล้วจุดประกายความคิดก็ตามแต่ศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็ไปสำรวจแล้วได้ข้อมูลทำอะไรต่อครับอาจารย
0: ์วิเคราะห์นะคะ
1: ครับ
0: และสังเคราะห์ข้อมูลนะคะจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้มาแล้วหลังจากที่วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลแล้วนะคะเราก็จะได้ผลึก มา1ก้อนนะคะ
1: ตกผลึกขึ้นมา
0: ตกผลึกขึ้นมาเราจึงนำมายกเป็นร่างแผนชุมชน
1: ร่างแผนนี้ยังไม่ใช่แผนจริง
0: ยังไม่ใช่แผนจริง
1: ก็คือว่าเป็นแผนคร่าวๆมาก่อนถูกไหมครับหลังจากที่รวบรวมข้อมูลมาแล้วเราก็ได้ยกร่างแผนมาแล้วไป

0: ขั้นไหนต่อครับอาจารย
1: ์แล้วเราก็นำไปสู่ขั้นประชาพิจารณ์ค่ะ
0: ครับ
1: ก็คือการให้ชุมชนนะคะหรือสมาชิกเนี่ยมีส่วนร่วมนะคะในการ
0: า
1: แสดงความคิดเห็นต่อร่างของเรานะคะ
0: ครับ
1: เมื่อหลังจากที่มีการปรับปรุง
0: ร
1: แผนตามที่ได้ผ่านการประชาพิจารณ์แล้วเนี่ยนะก็นำมาสู่การปฏิ
0: บ
1: ัตินะคะและกระบวนการต่อไปก็คือ
0: เมื่อปฏิบัติแล้วได้ผลออกมาเราต้องทำไงต่อครับอาจารย
1: ์ทบทวนแล้วก็ปรับปรุงแผนค่ะอาจารย์เพื่อหาสิ่งที่ดีขึ้นนะคะ
0: ครับ
1: และสุดท้ายเนี่ยก็เป็นการประเมินบทสรุปของแผนเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้บทเรียนค่ะของชุมชนว
0: ่
1: าแผนของชุมชนแผนหนึ่งหนึ่งเนี่ยที่เราทำกันหรือที่เราได้ร่วมกัน
0: เป็นการประเมินเพื่อสรุปบทเรียนหรือเพื่อถอดบทเรียนมานั่นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่าในขั้นตอนในช่วงแรกเนี่ยเป็นการศึกษาข้อมูลหาจุดประกายเก็บข้อมูลแล้วเมื่อเราได้ข้อมูลทั้งหมดมาแล้วจะด้วยการสำรวจก็ตามแต่รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์แล้วสังเคราะห์แล้วก็จะยกร่างมาทีนี้ขั้นตอนสำคัญเมื่อยกร่างแล้วเนี่ยเราก็ต้องกลับไปถาม
1: ชุมชน
0: ถามชุมชนในการทำประชาพิจารณ์ว่าเห็นด้วยกับแผนนี้หรือไม่ใช่ไหมครับเมื่อประชาชนโอเคละเราเห็นพ้องต้องกันว่าแผนนี้เป็นแผนชุมชนของเราแล้วเราก็จะนำแผนนั้นไปทดลองใช้หรือนำไปปฏิ
1: บ
0: ั
1: ติ
0: ใช่ไหมเมื่อปฏิบัติแล้วปรากฏว่าดีไม่ดีอย่างไรเอามาปรับปรุงมาเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำไมครับ
1: ทำการประเมินบทสรุปสำคัญค่ะ
0: นั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นขั้นตอนในการทำแผนชุมชนซึ่งต้องบอกว่าใกล้เคียงกับชุมชนหรือว่านักปกครองท้องที่เป็นอย่างมากนะครับเพราะนั้นขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญซึ่งนักศึกษาก็น่าจะทำการเรียนรู้นะครับแล้วก็จำไว้สำหรับในเรื่องสุดท้ายนะครับแน่นอนที่เราคุยกันว่าชุดวิชานี้ชื่อชุดวิชาก็บอกแล้วนะครับว่าเกี่ยวกับการปกครองท้องที่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดถึงบทบาทของนักปกครองท้องที่ในการวางแผนซึ่งในเอกสารก็มีข้อมูลสำคัญใช่ไหมอาจารย์ที่จะพูดในเรื่องของว่าบทบาทนั้นทำอะไรบ้างเป็นตัวหลักเป็นตัวรองแล้วต้องทำอะไรบ้างทำไมนักปกครองที่ถึงต้องมีการจัดทำแผนหรือแม้กระทั่งแผนชุมชนนะครับประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับก็สะท้อนให้เห็นในหน่วยที่6นะครับซึ่งจะเป็นการรายการในการสอนเสริมเพื่อการศึกษาในครั้งที่2ในชุดวิชา33454นะครับนโยบายสาธารณะยุทธศาสตร์และการวางแผนการปกครองท้องที่นะครับขอบคุณนักศึกษามากนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับนักศึกษาสำหรับในช่วงประเด็นคำถามและคำตอบในหน่วยที่4นะครับเรื่องของการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติก็มีประเด็นคำถามแล้วก็ประเด็นคำตอบที่น่าสนใจซึ่งเราก็จะมาลองคุยดูว่ามันมีประเด็นอะไรบ้างที่น่าสนใจสำหรับคำถามแรกนะครับที่เราจะศึกษาในเรื่องของการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัตินะครับก็คือทำไมการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัตินะครับจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญและมีความสำคัญยังไงครับ
1: ค่ะถ้านักศึกษาเจอคำถามแบบนี้นะคะไม่ว่าจะในห้องสอบหรือว่ามีใครมาถามเนาะอันดับแรกเนี่ยนักศึกษาก็ต้องตอบเข้าใจคำถามก่อนเนาะว่าเขาถามทั้งหมด2ประเด็นนะคะในประเด็นที่1เนี่ยถามว่าทำไมนะการนำนโยบายสาธารณะจึงสำคัญนะคะแนวคำตอบของนักศึกษาก็สามารถตอบได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะเนื่องจากว่านโยบายเนี่ยถ้าสามารถหนึ่งๆ นี่แหละคะเราต้องมีการนำปฏิบัตินะคะเพื่อให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายถ้าไม่นำไปปฏิบัติแล้วเนี่ยนโยบายหนึ่งเนี่ยก็จะไม่สามารถ เป็นผลได้นะดังนั้น
0: ไม่ครบวงจร
1: ไม่ครบวงจรนะคะส่วนความสำคัญของนโยบายนะคะในแต่ละประเด็นเนี่ยอาจจะสามารถแตกประเด็นย่อยได้ดังนี้นะคะประเด็นที่หนึ่งคือการที่นำไปปฏิบัติเนี่ยจะทำให้วงจรนโยบายสมบูรณ์นะคะเนื่องจากวงจรนโยบายถ้านักศึกษาได้ผ่านมาแล้วเนี่ยก็จะมีตั้งแต่กำหนดนโยบายนำไปปฏิบัตินะคะประเมินผลนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าขาดไปสักหนึ่งประเด็นนะคะก็ทำให้วงจรไม่ครบนโยบายนะคะดังนั้นการนำนโยบายปฏิบัติเนี่ยจะทำให้การวงจรนโยบายเนี่ยครบลูปของนโยบายนะคะ
0: อันนี้คือความสำคัญประการแรก
1: ประการแรกนะคะส่วนประการที่2เนี่ยนโยบายสาธารณะเนี่ยมีคุณค่าต่อประชาชนนะคะเมื่อนำปฏิบัติแล้วเนี่ยมันถึงคุณค่าของนโยบายมันถึงเกิดค่ะเมื่อมันเป็นกระดาษเนาะมันเป็นกฎหมายมันเป็นนโยบายที่มันยังไม่ถูกไปนำปฏิบัติเนี่ยผลมันจึงยังไม่เกิดขึ้นนะคะเมื่อทำไปใช้แล้วเนี่ยมันถึงเกิดผลและได้ประโยชน์ตกต่อประชาชนนะคะส่วนประเด็นที่3ก็จะลิงก์กันนะคะผลของมันเนี่ยนะคะผลของนโยบายเนี่ยไม่ว่าจะล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จเนี่ยผู้ได้รับผลกระทบนะคะก็คือประชาชนนั่นเองดังนั้นเนี่ยการนำไปนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติเนี่ย

0: ก็ควรจะโฟกัสเรื่องทำให้ประสบความสำเร็จนะคะและในประเด็นที่4นะคะในเรื่องของสะท้อนของความหมายการประชาธิปไตยนะคะในเรื่องของการปกครองระบบประชาธิปไตยเนี่ยให้ความสำคัญของการปฏิบัติค่ะอาจารย
1: ์
0: เมื่อเราให้ความสำคัญกับการปฏิบัติเนี่ยเหมือนที่อาจารย์ได้บอกไปทีแรกนะคะนโยบายหนึ่งถ้าไม่นำมาปฏิบัติเลยเนี่ยนะคะมันจะเขาเรียกว่าม ีความหมายได้อย่างไร
1: ไม
0: เกิดผลได้อย่างไรนะคะและในกระบวนการนโยบายสาธารณะเนี่ยนะคะเมื่อนำปฏิบัติแล้วเนี่ยจะสะท้อนให้เห็นของคุณค่าของความเป็นประชาธิปไตยนะคะซึ่งเน้นในเรื่องของการปฏิบัตินั่นเองอาจารย
1: ์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าความสำคัญนะครับในการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติก็อาจจะสรุปได้มีทั้งหมด4ประการนะครับประการที่1ก็คือว่าขั้นตอนการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัตินั้นทำให้วงจรของนโยบายเนี่ยมันสมบูรณ์นะครับอันที่2ก็คือว่าทำให้นโยบายสาธารณะมีคุณค่าหรือเกิดคุณค่าต่อประชาชนนะครับส่วนที่3ก็คือว่าผลของนโยบายนั้นเนี่ยไม่ว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลวก็ตามแต่ผลนั้นก็จะตกอยู่กับประชาชนและก็การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัตินั้นก็จะเป็นการสะท้อนถึงความเป็นประชาธิปไตยทั้ง4ประเด็นนี้คือความสำคัญของการนำนโยบายไปปฏิบัติครับทีนี้มาถึงคำถามที่2แล้วครับอาจารย์คำถามที่2นี่น่าสนใจมากถามว่าถ้าเกิดถามว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายไปปฏิบัตินะครับจากตัวแบบของแวนมิเตอร์และแวนฮอนอันนี้เราเจาะจงลงมาเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนักศึกษาเจอคำถามแบบนี้เราจะมีแนวตอบยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์ค่ะจากที่เราได้คุยกันไปแล้วนะคะว่านักศึกษาจำเป็นต้องทำการศึกษาตัวแบบนะคะซึ่งตัวแบบสำคัญของตัวแบบการนำนโยบายไปปฏิบัติเนี่ยหนึ่งท่านนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นท่านนี้นะคะแวนมิเตอร์และแวนฮอนนะคะสองท่านเนี้ยนะคะได้ทำการสกัดนะคะประเด็นหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติไว้ด้วยกัน6ประการนะคะประการแรกนะคะที่ต้องให้ความสำคัญก็คือในเรื่องของวัตถุประสงค์แล้วก็มาตรฐานนโยบายนะคะว่านโยบายหนึ่งๆเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำอะไรมุ่งเป้าไปในเรื่องไหนนะคะและมีกรอบในการดำเนินนโยบายอย่างไรบ้างนะคะประเด็นที่2ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของนโยบายก็คือทรัพยากรนะคะทรัพยากรของเรานะของหน่วยงานหรือของหน่วยที่นำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติเนี่ยมีอะไรอย่างไรบ้างนะคะจำนวนคนจำนวนเงิน เวลาก็ถือเป็นทรัพยากรแบบหนึ่งนะคะทั้ง3ประการนี้รวมกันด้วยคำใหญ่ๆว่าคำว่าทรัพยากรเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญนะคะและเป็นปัจจัยที่จะส่งต่อความสำเร็จของนโยบายนะคะประเด็นที่3นะคะในเรื่องของการสื่อสารระหว่างองค์กรและการขับเคลื่อนของกิจกรรมนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะคะว่าถ้าการสื่อสารขาดตกบกพร่องไปเนี่ยมันอาจจะทำให้นโยบายประสบความล้มเหลวได้นะคะในเรื่องของการสื่อสารก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้นำนโยบายไปปฏิบัติเนี่ยนะต้องให้ความสำคัญนะคะสิ่งที่ต่อไปนะที่ต้องทำการวิเคราะห์อย่างดีเลยนะคะก็คือลักษณะของหน่วยงานนะเป็นหน่วยงานแบบไหนเป็นหน่วยงานแบบเปิดเป็นหน่วยงานแบบปิดเป็นหน่วยงานที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมีความหรือเป็นหน่วยงานที่มีลักษณะเป็นขั้นสูงนะคะเป็นไฮรักคีสูงนะลักษณะเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่มีผลต่อความสำเร็จของนโยบายด้วยนะคะอาจารย์และขั้นที่5นะคะเงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองนะคะเหล่านี้ก็มีผลต่อนโยบายเช่นกันอย่างเช่นสถานการณ์ตอนนี้นะคะเป็นยังไงคะโควิดเนาะก็จะเข้ามาเป็นอุปสรรคเล็กน้อยนะคะในการดำเนินนโยบายหลายนโยบายนะคะที่ต้องชะงักไว้หรือว่ายุตินะคะเนื่องจากว่าเงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเปลี่ยนไปนะคะและประเด็นสุดท้ายเลยค่ะที่แวนมิเตอร์และแวนฮอนได้ให้ไว้ก็คือในเรื่องของความตั้งใจของผู้ปฏิบัติหรือผู้นำนโยบายไปปฏิบัตินั่นเองนะคะอาจารย์เล็กพอจะสรุปให้หน่อยได้ไหมคะว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายไปปฏิบัติตามตัวแบบของแวนมิเตอร์และแวนฮอนมีอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์ครับสำหรับแวนมิเตอร์และแวนฮอนก็เป็นนักวิชาการคนสำคัญถ้าพูดในเรื่องของ policy implementation หรือการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัตินะครับก็อาจจะสั้นๆไว้6ประการหรือ6ปัจจัยนะครับเริ่มแต่วัตถุประสงค์และมาตรฐานของนโยบายนะครับปัจจัยที่2ก็คือเรื่องของทรัพยากรนะครับประเด็นที่3เรื่องของการสื่อสารระหว่างองค์การแล้วก็การขับเคลื่อนของกิจกรรมต่างๆตลอดจนประเด็นที่4หรือปัจจัยที่4คือลักษณะของหน่วยงานว่าหน่วยงานนั้นมีลักษณะแบบใดบ้างนะครับแล้วก็ปัจจัยที่5ที่ต้องคำนึงถึง เมื่อเราพูดถึงเรื่องของการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติก็คือเงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การเมืองและประเด็นสุดท้ายก็อาจจะว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากทีเดียวนะครับก็คือความตั้งใจของผู้ปฏิบัติเองว่าจะมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเอานโยบายนั้นไปปฏิบัติให้สำเร็จหรือไม่ทั้ง6ประการนี่คือปัจจัยที่เราพูดถึงในเรื่องของความสำเร็จตามแนวคิดของแวนมิเตอร์และแวนฮอร์นครับอาจารย
0: ์
1: ทีนี้มาประเด็นคำถามต่อไปบ้างครับคำถามต่อไปนะครับถ้าจะเกิดจะถามว่าขั้นตอนการนำนโยบายไปปฏิบัติในระดับมหาภาคและจุลภาคนั้นประกอบด้วยขั้นตอนใดบ้างครับอาจารย์อันนี
0: ้
1: เชิญเลยครับอาจารย
0: ์ก็เราอาจจะต้องแยกนะคะแต่ละขั้นตอนเนาะในระดับขั้นตอนมหาภาคเนี่ยนะคะเราก็สามารถแบ่งได้นะคะ1เป็นขั้นตอนแรกคือขั้นตอนการแปลงนโยบายนะคะเหมือนที่เราได้คุยกันแล้วนโยบายเนี่ยมันเป็นคำกว้างนะคะเป็นคำใหญ
1: ่
0: นะคะหลังจากที่เมื่อได้นโยบายแล้วเนี่ยเราต้องนำมาแปลงนโยบายนำมากำหนดเป็นแผนนะคะและนำมากำหนดเป็นนโยบายเป็นโทษทีค่ะเป็นโครงการอีกทีค่ะนะคะซึ่งนโยบาย1เนี่ยหนึ่งนโยบายเนี่ยนะคะก็อาจจะมีผู้รับผิดชอบด้วยกันหลายคนนะคะอย่างเช่นนโยบาย1อาจจะมีทั้งกระทรวงทบวงกรมนะคะดังนั้นเนี่ยหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยจึงต้องทำการแปลงนโยบายเหล่านี้เนี่ยให้เป็นแผนของหน่วยงานของตนเองนะคะเป็นโครงการของหน่วยงานของตนเองนะคะและหลังจากที่ทำการแปลงแผนนโยบายแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปค่ะในระดับมหาภาคก็คือขั้นตอนการยอมรับนะคะก็คือการรับนโยบายมาปฏิบัตินั่นเองค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: ส่วนในระดับจุลภาคนะคะหรือระดับที่เล็กลงนะคะถ้าเทียบกันนะคะอาจจะพิจารณาระดับหมู่บ้านหรือชุมชนท้องถิ่นของเรา
1: องค์กรก็ได
0: ้องค์กรก็ได้นะคะในระดับจุลภาคเนี่ยนะคะขั้นตอนที่1นะคะที่เป็นขั้นตอนสำคัญเลยก็คือขั้นตอนการระดมพลังค่ะก็คือการที่เราสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะแสวงหาทีมงานนะคะทรัพยากรนะคะหรือสมาชิกนะคะที่จะมาร่วมดำเนินนโยบายด้วยกันนะคะและขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือขั้นตอนการปฏิบัตินะคะและเมื่อนำนโยบาย1มาใช้แล้วมาปฏิบัติแล้วเนี่ย เราก็ควรจะต้องมีขั้นตอนที่3ก็คือว่าสร้างความเป็นปึกแผ่นหรือหมายถึงทำให้นโยบายเนี้ยมัน
1: ต่อเนื่อง
0: ต่อเนื่องนะคะทำได้ดีนะคะไม่ถูกยุติไปกลางคันนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นขั้นตอนนะคะทั้งในระดับมหาภาคและจุลภา
1: ค
0: ที่นักศึกษาสามารถจะหยิบประเด็นเหล่านี้เนี่ยไปใช้ในการตอบคำถามได้ค่ะ
1: นะครับอาจจะสรุปสั้นๆเลยก็ได้นะครับว่าในระดับของการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัตินั้นก็คือมี2ระดับใหญ่ๆก็คือระดับมหาภาคแล้วก็ระดับจุลภาคนะครับสำหรับระดับมหาภาคนั้นเนี่ยก็มีอยู่2ขั้นตอนสำคัญนะครับคือขั้นตอนของการแปลงนโยบายคือเมื่อมีการกำหนดนโยบายแล้วก็แปลงนโยบายนั้นเป็นแนวปฏิบัติตลอดจนนำไปสู่ขั้นที่2คือขั้นตอนของการยอมรับเมื่อหน่วยงานต่างๆนั้นได้รับนโยบายแล้วก็ต้องมีการยอมรับนะครับนี่คือในระดับมหาภาคและในระดับเล็กลงมาก็คือระดับจุลภาคนั้นก็แบ่งได้อีกเป็น3ขั้นตอนหลักๆก็คือเริ่มแต่ขั้นตอนของการระดมพลังนะครับขั้นตอนของการปฏิบัติแล้วก็ขั้นตอนของการสร้างความเป็นปึกแผ่นหรือว่าสร้างความต่อเนื่องนั่นเองทั้ง2ขั้นตอนนี้ถ้า2ระดับนี้ก็คือเป็นขั้นตอนการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติครับประเด็นคำถามต่อมานะครับที่น่าสนใจทีเดียวในเรื่องของการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติก็คือองค์การที่เกี่ยวข้องครับหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในการนำนโยบายไปปฏิบัตินั้นประกอบหน่วยงานหรือว่าฝ่ายใดบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะก็ถ้าเราจะตอบคำถามนี้นะคะเราก็อาจจะแบ่งหน่วยงานหลักๆนะคะที่เกี่ยวข้องออกเป็น4ฝ่ายค่ะโดยฝ่ายที่1นะคะฝ่ายการเมืองนะคะแล้วก็เป็นฝ่ายราชการหรือเป็นระบบราชการนะคะผู้นำไปปฏิบัติก็คือข้าราชการแล้วก็สุดท้ายนะคะผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายนะคะส่วนในเรื่องของคำว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยเราจะครอบคลุมถึงใครบ้างนะคะฝ่ายการเมืองเนี่ยก็ถ้าในมิติในเรื่องของนโยบายสาธารณะเนี่ยเราอาจจะครอบคลุมได้ถึงทั้งตั้งแต่รัฐมนตรีจนถึงรัฐคณะ
1: รั
0: ฐมนตรีเลยคณะรัฐบาลเลยนะคะเนื่องจากว่าทั้งรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลเนี่ยก็คือเป็นฝ่ายที่ได้มาจากการเลือกตั้งนะคะแล้วก็มาเป็นวาระนะคะดังนั้นเนี่ยฝ่ายนี้เนี่ยจะมีความสำคัญเนาะในเบื้องต้นคือเขาเป็นผู้กำหนดนโยบายเมื่อเขาเป็นผู้กำหนดนโยบายเสร็จนะคะเพื่ ได้รับการเสียงหรือข้อที่คะแนนเสียงในการ
1: เขาจะกำหนดแนวทางในการนำนโยบายปฏิบัติด้วยใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ค่ะเมื่อเขาได้ คะแนนเสียงจากการเลือกตั้งจากนโยบายที่เขาได้การหาเสียงแล้วเนี่ยนะคะเมื่อได้มาเป็นคณะรัฐมนตรีมาเป็นรัฐบาลนะคะก็ต้องนำนโยบายเหล่านั้นเนี่ยมาแปลงนะคะเป็นแผนต่อนะคะแล้วก็มอบหมายว่างานเหล่านี้ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบนะคะส่วนระบบราชการเนี่ยก็คือจะเป็นโครงสร้างหรือเป็นหน่วยงานหลักนะคะที่จะต้อง
1: การแบ่งรูปแบบการบริหารหรือแบบข้าราชการเป็นรูปแบบการแบ่งการบริหารของระบบราชการของเรา
0: ใช่ไหมครับก็จะเป็นส่วนที่กำหนดนะคะกำหนดขอบเขตบทบาทหน้าที่นะคะของผู้ที่นำปฏิบัติต่อไปนะคะส่วนข้าราชการเองเนี่ยก็เป็นผู้ที่นำนโยบายไปปฏิบัติเนาะเป็นคนที่รับนโยบายมานะคะรับคำสั่งมาและเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการที่นำนโยบายนี้ไปปฏิบัตินะคะและหน่วยสุดท้ายเนี่ยก็คือผู้ที่ได้รับผลของนโยบายนะคะ
1: ครับ
0: คนนี้เนี่ยหมายความว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยก็ตั้งแต่ผู้รับบริการลูกค้าของรัฐบาลก็คือใครคะ
1: ประชาชน
0: นั่นเองก็คือประชาชนนั่นเองนะคะเนี่ยหน่วยงานเหล่านี้นะคะก็มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงเลยนะคะกับการที่นโยบายหนึ่งเนี่ยจะถูกนำไปดำเนินนโยบายหรือถูกนำไปปฏิบัติค่ะอาจารย
1: ์ครับก็จะกล่าวโดยสรุปได้ว่าหน่วยงานหรือว่าองค์การที่เกี่ยวข้องในการนำนโยบายสาธารณะปฏิบัติอาจจะแบ่งออกเป็น4ส่วนใหญ่ๆหรือ4ประเภทหรือ4ด้าน4ฝ่ายใหญ่ๆนะครับเริ่มแต่ฝ่ายการเมืองซึ่งก็ได้มีการกำหนดนโยบายหรือเป็นคนที่ชูนโยบายต่างๆตลอดจนผลักดันให้เกิดนโยบายเหล่านั้นแล้วกำหนดทิศทางหรือว่าแนวทางในการนำไปปฏิบัติหลังจากนั้นเนี่ยก็นำมาสู่เรื่องของระบบราชการโครงสร้างหน่วยงานหรือวิธีการทำงานต่างๆซึ่งมีส่วนสำคัญในเรื่องของการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัตินะครับและส่วนที่3ต้องถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากที่สุดทีเดียวก็คือว่าเมื่อเรารับนโยบายสาธารณะต่างๆมาแล้วจากรัฐบาลก็ดีนะครับจากหน่วยงานก็ดีแล้วข้าราชการเป็นคนสำคัญที่จะนำนโยบายนั้นไปปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามที่ส่วนราชการหรือว่าฝ่ายการเมืองนั้นมอบหมายไว้หรือว่าตั้งเป้าหมายไว้นะครับและส่วนสุดท้ายซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่าจะเป็นส่วนที่สำคัญอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของผู้ได้รับผลประโยชน์บางตำราบางเล่มจะบอกว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งสำคัญก็คือประชาชนนั่นเองนะครับเพราะว่านโยบายสาธารณะต่างๆนั้นก็ล้วนแล้วแต่พยายามที่จะสะท้อนเห็นถึงความต้องการหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนดังนั้นเมื่อมีการนำนโยบายไปปฏิบัติแล้วก็ต้องดูด้วยว่าประชาชนนั้นได้รับผลอย่างไรบ้างมีฟีดแบ็กมีผลกระทบมีความพอใจหรือไม่พอใจอย่างไรบ้างจากนโยบายที่เกิดขึ้นนะครับโดยสรุปก็คือว่าองค์การหรือว่าองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการนำนโยบายสาธารณะปฏิบัติก็คือประกอบด้วย4ฝ่ายฝ่ายการเมืองนะครับระบบราชการข้าราชการแล้วก็ผู้ได้รับผลประโยชน์นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ4เรื่อง4ประเด็นนั่นเองนะครับคำถามต่อมาครับอาจารย์เรื่องของปัญหาของการนำนโยบายสาธารณะปฏิบัติมีด้านไหนมาครับอาจารย์อันนี้มีหลายด้านทีเดียวอาจารย์อาจจะลองไล่ฟังหน่อยสิครับอาจารย
0: ์ค่ะโดยปัญหานะคะในด้านแรกเนี่ยที่เราจะพิจารณากันนะคะก็คือเป็นปัญหาด้านสมรรถนะของหน่วยงานที่นำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัตินะคะประเด็นด้านที่2ก็คือปัญหาในเรื่องของการควบคุมการดำเนินงานนะคะประเด็นด้านที่3คือปัญหาในด้านของความร่วมมือนะคะแล้วก็การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนะคะประเด็นด้านที่สุดท้ายนะคะในเรื่องของประเด็นด้านอำนาจและนะคะและความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆนะคะโดยในที่นี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างสักหนึ่งประเด็นปัญหานะคะว่าถ้าเราจะมองในเรื่องของปัญหาด้านสมรรถนะขององค์การเนี่ยนะที่นำนโยบายปฏิบัติเนี่ยค่ะเราจะมองได้ประเด็นใดได้บ้างนะคะอย่างประเด็นแรกเลยคือในเรื่องของปัจจัยด้านบุคลากรค่ะอาจารย์บุคลากรเนี่ยสิ่งที่เราต้องพิจารณานะคะในเรื่องของสมรรถนะขององค์กรก็คือ1จำนวนบุคลากรเนี่ยเพียงพอไหมเนาะแล้วก็ประเภทของบุคลากรประเภทที่หมายความว่าอำนาจหน้าที่ของบุคลากรที่จะมาดำเนินนโยบายเนี่ยมีครอบคลุมหรือยังขาดแคลนอยู่นะคะนอกจากนั้นเนี่ยในด้านของบุคลากรเนี่ยยังต้องพิจารณาในเรื่องของความพร้อมด้วยนะคะว่าบุคลากรเขามีความพร้อมที่จะรับนโยบายและนำไปปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเรื่องของประเด็นในเรื่องของความต้องการบุคลากรของในแต่ละของหน่วยงานด้วยนะคะถ้าสรุปก็คือประเด็นในเรื่องบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะเนี่ยก็จะมีในเรื่องของจำนวนนะคะประเภทความพอเพียงแล้วก็ความต้องการบุคลากรนะส่วนประเด็นอื่นๆนะคะยังมีได้แก่1เรื่องของเงินทุนนะคะเงินทุนก็สำคัญนะคะในเรื่องของการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติเพราะว่าถ้าเงินจำกัดมากนะคะก็อาจจะเป็นอุปสรรคให้กับการดำเนินนโยบายได้ หรือมีเงินเยอะเกินไปบางทีก็เป็นอุปสรรคได้เหมือนกัน
1: จริงเหรอครับอาจารย
0: ์เนื่องจากใช้ไม่รู้จะใช้ยังไงให้หมด
1: อ๋อครับเงินเหลือใช่ไหมครับ
0: เงินเหลือใช่ค่ะต้องบริหารให้ดีนะคะต้องบริหารให้พอเหมาะพอดีนะคะ
1: ครับ
0: นะประเด็นสุดท้ายนะคะในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะเนี่ยก็ได้เรื่องได้แก่เรื่องของวัสดุอุปกรณ์ค่ะอาจารย์ว่ามีความพร้อมมีเครื่องมือที่ทันสมัยเพียงพอมากน้อยแค่ไหนนะคะประเด็นเหล่านี้เนี่ยก็จะสะท้อนปัญหาในด้านสมรรถนะของหน่วยงานได้นะคะนักศึกษาสามารถหยิบประเด็นเหล่านี้เนี่ยไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาของหน่วยงานของนักศึกษาเองได้เลยนะคะ
1: ครับเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือถ้าเราพูดถึงเรื่องของปัญหาในการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติเนี่ยก็มีตั้งแต่ปัญหาด้านสมรรถนะของหน่วยงานใช่ไหมครับปัญหาด้านการควบคุมก็ดีปัญหาด้านความร่วมมือหรือว่าเรื่องของการต่อต้านความเปลี่ยนแปลงตลอดจนด้านของอำนาจและความสัมพันธ์ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นว่าที่ท่านอาจารย์สุวิทย์ได้ยกตัวอย่างมานะครับยกตัวอย่างด้านเดียวก็คือเรื่องของสมรรถนะของหน่วยงานคำนึงตั้งแต่อัตรากำลังเรื่องของคนสมรรถนะความสามารถของคนผู้ปฏิบัติเรื่องของ
0: เงิน
1: ใช่ไหมครับเรื่องของหลายๆอย่างซึ่งเป็นรู้แล้วแต่สะท้อนให้ถึงปัญหาของการนำนโยบายสาธารณะในเรื่องของสมรรถนะองค์การนำไปปฏิบัติแล้วก็เกิดปัญหาและไม่หรือไม่ประสบความสำเร็จตามที่เราตั้งเป้าไว้นะครับอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของปัญหานะครับอีกสักคำถามนึงครับอาจารย์ครับ
0: เ
1: ขาบอกว่าอยากจะดูว่านักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะประยุกต์ใช้ข้อเสนอแนวคิดนะครับของนักวิชาการไม่ว่าจะเป็นของเอ็ดเวิร์ดหรือของชาคันสกี้ก็ตามเนี่ยมาใช้ในการนำนโยบายไปปฏิบัติในระดับหมู่บ้านหรือชุมชนได้อย่างไรบ้างอันนี้ต้องท้าความนิดนึงอย่างที่บอกว่าชุดวิชานี้เราเน้นที่เรื่องของการบริหารการปกครองท้องที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของระดับชุมชนระดับหมู่บ้านเป็นหลักเพราะฉะนั้นจากการที่นักศึกษาในชุดวิชานี้แล้วในหน่วยนี้แล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะลองถามดูว่าสามารถประยุกต์ข้อเสนอของเอ็ดเวิร์ดหรือชาคันสกี้ซึ่งเดี๋ยวต้องไปอ่านนะครับว่าเอ็ดเวิร์ดชาคันสกี้หรือว่าชาคันสกี้นี่เขาว่าไงบ้างเอามาใช้ในการนำนโยบายไปปฏิบัติในล่างๆคือระดับชุมชนหรือระดับหมู่บ้านได้อย่างไรบ้างสำหรับข้อนี้มีแนวตอบยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะอันดับแรกก็ต้องทำความเข้าใจในเรื่องของประเด็นของข้อเสนอของเอ็ดเวิร์ดกับชาคันสกี้ก่อนนะคะเอ็ดเวิร์ดเนี่ยกับชาคันสกี้เนี่ยเสนอไว้ทั้งหมดด้วยกัน5ประเด็นนะคะในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของทรัพยากรนะคะในเรื่องของลักษณะของหน่วยงานที่นำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติในเรื่องของมาตรฐานหรือระเบียบวิธีนะคะแล้วก็ในเรื่องของการติดตามผลนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยถ้าเราจะประยุกต์ใช้นะคะตามมาตรฐานของเอ็ดเวิร์ดกับชาคันสกี้เนี่ยเราก็คงต้องไปพัฒนานะคะการสื่อสารหรือช่องทางการสื่อสารที่เราที่ครอบคลุมนะคะในฐานะของผู้นำเองที่ต้องเป็นผู้ส่งสารเนี่ยนะคะเมื่อเราต้องส่งสารเราก็ควรจะต้องส่งข้อมูลหรือสารของเราเนี่ยให้ครบถ้วนชัดเจนนะคะแล้วก็คงเส้นคงวาในที่นี้หมายถึงการสั่งการนะคะก็คงจะต้องไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะก็คงจะต้องสั่งเป็นเอกภาพนะคะแล้วก็สั่งแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงคำสั่งง่ายๆอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เอาไปประยุกต์ใช้ในด้านของการสื่อสารค่ะ
1: เพราะประเด็นแรกตามแนวคิดของเอ็ดเวิร์ดและชาคันสกี้ก็คือมองว่าการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าจะนำนโยบายไปปฏิบัติโดยเฉพาะในระดับหมู่บ้านแล้วก็ระดับชุมชนที่อาจารย์บอกนะครับก็คือว่าหนึ่งต้องมีพัฒนาช่องทางการสื่อสารที่มันครอบคลุมใช่ไหมครับผู้นำก็ต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนชัดเจนแล้วก็สั่งงานที่มันมั่นคงคงเส้นคงวานี่คือประเด็นแรกใช่ไหมครับประเด็นต่อมาแล้วครับอาจารย
0: ์ในเรื่องของทรัพยากรนะคะทรัพยากรที่มีอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนเนี่ยก็อย่างที่เราได้บอกกันนะคะมันก็จะเป็นพูดถึงทั้งเรื่องคนเรื่องเงินเรื่องวัสดุอุปกรณ์ก็ดีอันดับแรกเนี่ยเมื่อเรามีทรัพยากรในภายในของหมู่บ้านเนี่ยเราก็ต้องทำความเสริมสร้างนะเสริมความเข้มแข็งนะคะให้กับชุมชนนะคะหรือทำให้สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของนะให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของทรัพยากรในชุมชนเองแล้วก็เพื่ออะไรคะเพื่อให้เขารู้สึกรักห่วงแหนแล้วก็ให้เขาอยากที่เขาจะเข้ามาร่วมนำนโยบายไปปฏิบัตินะคะ
1: เพราะฉะนั้นประเด็นที่2ที่อาจารย์จะบอกก็คือว่าเราพูดถึงเรื่องของประเด็นเรื่องการสื่อสารแล้วนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของทรัพยากรนั่นคือว่าทั้งชาคันสกี้ก็ดีทั้งเอ็ดเวิร์ดก็ดีบอกว่าควรต้องมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือของหมู่บ้านให้รู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของชุมชนหรือเจ้าของพื้นที่เพื่อให้เกิดความสามัคคีให้เกิดขึ้นในเรื่องของการนำทรัพยากรไปใช้ในการนำนโยบายไปปฏิบัตินะครับประเด็นต่อมาแล้วครับอาจารย์มีเรื่องอะไรบ้างครับ
0: เช่นกันค่ะในการลักษณะของหน่วยงานนะคะเราก็ต้องทำการศึกษาลักษณะของหน่วยงานนะคะอย่างเช่นลักษณะของหน่วยงานเราเป็นประเภทไหนนะคะเป็นชุมชนเป็นหน่วยงานขนาดเล็กนะคะมีปฏิสัมพันธ์การในลักษณะแบบใดนะคะการทำงานการประสานงานมีลักษณะแบบใดนะคะถ้าเราจะวิเคราะห์ในระดับชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยเราก็จะใช้ประเด็นเหล่านี้ค่ะในการวิเคราะห์เนี่ยอาจารย์แนนก็ลองอาจารย์ ลองวิเคราะห์ให้ดูนะคะว่าอาจจะวิเคราะห์ได้ออกเป็นหมู่บ้านเราเนี่ยมีการทำงานแบบช่วยเหลือกู้กูลกันนะคะทำงานร่วมกันมีผลประโยชน์ร่วมกันมีลักษณะของความสามัคคีอย่างเงี้ยค่ะก็นี่คือขึ้นแนวในการวิเคราะห์หมู่บ้าน
1: แปลว่าสำหรับการประยุกต์ใช้แนวคิดนี้หรือประเด็นนี้เรื่องของลักษณะหน่วยงานโดยเฉพาะระดับชุมชนหรือหมู่บ้านที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของคณะกรรมการหมู่บ้านหรือว่าโครงสร้างของหมู่บ้านหรือชุมชนนั่นเองแปลว่าเราต้องมีการดูศึกษาลักษณะการทำงานของหมู่บ้านก่อนว่าระดับชุมชนนั้นเนี่ยมีการเสริมสร้างการทำงานแบบไหนใช่ไหมครับซึ่งจะเอื้อในการนำนโยบายไปปฏิบัติหรือว่าเน้นการทำงานที่จะเป็นเรียกว่าสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนนะครับอาจารย์ประเด็นต่อมาแล้วครับอาจารย
0: ์ในเรื่องของมาตรฐานหรือระเบียบวิธีก็คือวิธีการกำหนดวิธีการทำงานนั่นเองค่ะเราก็ต้องเข้าไปพิจารณาว่าในหมู่บ้านของเราเนี่ยมีการเป็นยังไงบ้างทำงานกำหนดการประชุมเป็นยังไงคะสม่ำเสมอไหมนะคะมีการกำหนดกติกาการทำงานร่วมกันที่ชัดเจนหรือไม่นะคะจนมาถึงประเด็นสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์ก็คือในเรื่องของการนำผลนั่นเองนะคะประเด็นนี้เนี่ยก็คือเป็นประเด็นที่ควรจะต้องทำให้ครบจนถึงประเด็นสุดท้ายเลยนะคะเนื่องจากว่าการติดตามผลหรือการประเมินผลเนี่ยเป็นปัจจัยนะคะสำคัญปัจจัยหนึ่งนะคะในเรื่องของการนำนโยบายไปปฏิบัติเลยทีเดียวค่ะอาจารย
1: ์เพราะฉะนั้นเราอาจจะมองได้ว่าถ้าเกิดตามแนวคิดนะครับของเอ็ดเวิร์ดหรือว่าชาคันสกี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีอยู่5เรื่องหรือ5เงื่อนไขความสำเร็จของการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติเราลองประยุกต์ใช้ในระดับชุมชนหรือระดับหมู่บ้านก็จะพบว่า5ประเด็นหรือ5ปัจจัยหรือ5เงื่อนไขนั้นก็ได้แต่เรื่องของการสื่อสารนะครับเรื่องของทรัพยากรเรื่องของลักษณะหน่วยงานเรื่องของมาตรฐานหรือระเบียบวิธีการที่มันชัดเจนตลอดจนเรื่องของการติดตามผลนะครับทั้ง5ประเด็นนี้เป็นปัจจัยเงื่อนไขตามแนวคิดทฤษฎีนะครับของเอ็ดเวิร์ดแล้วก็ชาคันสกี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติในระดับหมู่บ้านหรือระดับชุมชนนะครับทั้ง6ประเด็นทั้ง6คำถามนะครับที่เราได้พูดคุยกันเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวทางที่สาธารณะไปศึกษาต่อหรืออ่านในรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อเตรียมตัวในการนำไปใช้ในการทดสอบหรือในการสอบนะครับเพราะนั้นผมก็คิดว่าประเด็นคำถามเหล่านี้สำคัญมากทีเดียวใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ที
1: ่เราจะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของหน่วยที่4เรื่องของการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัตินะครับสำหรับในเรื่องของการคำถามและคำตอบในหน่วยที่4ก็เสร็จสิ้นเดี๋ยวปีนี้นักศึกษาขอให้สาโชคดีแล้วก็อ่านทบทวนอีกครั้งนะครับ
2: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
4: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
5: ในโลกของการแข่งขัน การเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะขจัดแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้ากว่า 4 ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์สัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยล้อมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว

0: กว่า 500,000 คน4ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: สำหรับแนวคำถามและคำตอบในหน่วยที่5นะครับเรื่องของการประเมินผลนโยบายสาธารณะก็มีประเด็นต่างๆที่น่าสนใจและเป็นแนวคำถามคำตอบซึ่งนักศึกษาน่าจะไปศึกษาต่อนะครับเพื่อเตรียมตัวในการสอบก็ได้นะครับเรามาดูซิว่ามีประเด็นสำคัญอะไรบ้างครับประเด็นคำถามแรกในเรื่องถ้าเราพูดถึงเรื่องของการประเมินผลนโยบายนะครับอาจจะมีคำถามที่ว่าการประเมินผลนโยบายนั้นเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
3: ค่ะอันดับแรกนะคะนักศึกษาก็จะต้องทำความเข้าใจกับนิยามนะคะและก็คีย์เวิร์ดของคำว่าการประเมินผลนโยบายก่อนนะคะถ้านิยามโดยภาพรวมนะการประเมินผลนโยบายเนี่ยก็จะหมายถึงการวัดผลนะคะการดำเนินงานตามนโยบายนะคะแผนแล้วก็โครงการของรัฐบาลแล้วก็วัดผลเสร็จแล้วทำอะไรต่อนะคะก็ทำการพิจารณาตัดสินเชิงคุณค่าเพื่อวินิจฉัยว่าการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยจะประสบความสำเร็จไว้แล้วหรือไม่นะคะดังนั้นเนี่ยในคำว่าการประเมินผลนโยบายนะคะก็จะมีประกอบด้วยหัวใจสำคัญด้วยกันอยู่3คำหนึ่งก็คือ1คำว่าการวัดผลนะคะ2ก็คือการตัดสินเชิงคุณค่านะคะ3ก็คือการวินิจฉัยนะคะว่าการดำเนินนโยบายเนี่ยดำเนินงานดังกล่าวเนี่ยประสบความสำเร็จหรือไม่ดังนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ที่แท้จริงนะคะก็จะแฝงอยู่ในเรื่องของความหมายของคำว่าการประเมินผลนโยบายด้วยนะคะ
2: เพราะว่าการประเมินผลนโยบายสาธารณะเนี่ยหลักๆเนี่ยมันต้องมีการวัดผลใช่ไหมอาจารย
3: ์
2: วัดผลว่าผลของการดำเนินนโยบายหรือว่าแผนงานโครงการเป็นอย่างไรบ้างเมื่อวัดผลแล้วเราก็เอามาพิจารณาแล้วก็ต้องมีการตัดสินต้องตัดสินใจต้องตัดสินในเชิงคุณค่าว่าการดำเนินงานดังกล่าวเนี่ยมันเป็นไปตามคุณค่าที่เราวางไว้หรือเปล่าทีนี้คุณค่าต่างๆที่เราพูดถึงก็คือเรื่องของเกณฑ์แห่งความสำเร็จเพราะนั้นในแต่ละนโยบายนั้นจะต้องมีการกำหนดเกณฑ์กำหนดตัวชี้วัดหรือกำหนดเป้าหมายไว้ว่าเราจะสามารถวัดผลแล้ววินิจฉัยและตัดสินแล้วเป็นไปตามเกณฑ์นั้นหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยอาจจะโดยสรุปก็คือเรื่องของการประเมินผลนโยบายเป็นเรื่องของการวัดผลและพิจารณาคุณค่าตลอดจนพิจารณาความสำเร็จว่าเป็นไปตามเกณฑ์ว่ามากน้อยเพียงใดแล้วก็จะรู้ว่านโยบายนั้นเนี่ยได้รับการประเมินและมีผลเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมครับอาจารย์เพราะนั้นเนี่ยนโยบายต่างๆของรัฐบาลที่เกิดขึ้นมันก็ต้องมีการประเมินด
3: ้
2: วยหลักการถูกไหมครับ
3: ไม่ว่าจะเป็นนโยบายอะไรก็แล้วแต่นะคะยกตัวอย่างนโยบายที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นนโยบายการบริหารงานในช่วงวิกฤต
2: โควิด
3: เนี่ยนะ
2: ต้องมีการประเมิน
3: เราก็ต้องมีการประเมินนะคะ
2: เพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อเราเห็นนโยบาย

0: นี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการนําไปวัดวัดก็คือผลจากการนํานโยบายแหละว่ามันเกิดผลกับใครบ้างและผลแต่ละกลุ่มได้รับผลอย่างไรบ้างและผลที่จะท้อมาเป็นอย่างไรบ้างจากนั้นก็มาตัดสินคุณค่าหลังจากนั้นก็ไปดูว่าไอ้คุณค่าที่เราพิจารณาตัดสินแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามเกณฑ์ที่เราตั้งเป้าไว้ต่อได้หรือเปล่านะครับตั้งแต่เรื่องของการกําหนดนโยบายเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนี้หลักๆอันนี้คือประเด็นสําคัญในประเด็นแรกว่าเรื่องของความหมายของการประเมินผลนโยบายนะครับมาถึงคําถามต่อไปเลยครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้ว่าการประเมินผลนโยบายสาธารณะนะครับมันมีความสำคัญต่อกลุ่มต่างๆกลุ่มใดบ้างแล้วก็มาสำคัญยังไงบ้างกับกลุ่มต่างๆเหล่านี้ก็จะพบว่าการประเมินผลเนี่ยมันต้องมีหลายกลุ่มใช่ครับอาจารย
1: ์ใช่ค่ะเราสามารถจะแบ่งกลุ่มได้ตามเกณฑ์ของความสำคัญของการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติเนี่ยซึ่งมีผลต่อกลุ่มการเมืองนะคะระบบราชการข้าราชการแล้วก็ผู้ปฏิบัติเราอาจจะแบ่งได้เป็นก้อนคล้ายๆกันนะคะโดยกลุ่มคนก้อนแรกใช้คำว่าก้อนแล้วกันเนาะก็คือกลุ่มนักการเมืองนะคะหรือกลุ่มการเมืองนั่นเองนะคะการวัดประเมินผลเนี่ยจะสำคัญต่อกลุ่มนี้นะคะเนื่องจากว่านโยบายที่ได้กำหนดมาแล้วเนี่ยนะคะเราอ่ะต้องกำหนดเพื่อให้มันสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนที่แท้จริงนะคะนโยบายที่กำหนดมาเนี่ยนะคะท่านอาจารย์เล็กถ้านโยบายไหนเนี่ยกำหนดได้ตรงกับปัญหาแล้วก็ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเนี่ยนโยบายนั้นเนี่ยย่อมจะได้เป็นที่นิยมนะได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีนะคะดังนั้นเมื่ เราทำการวัดและประเมินผลเนี่ยแล้วผลที่ได้มาเนี่ยมันชี้ให้เห็นว่ามันสอดคล้องนะกับความต้องการแล้วก็ปัญหาของประชาชนนะคะเมื่อได้ผลมาแล้วเนี่ยกลุ่มการเมืองเนี่ยก็สามารถนำผลเนี่ยมาเพื่ออะไรคะมาเพื่อปรับปรุงนะคะ
0: หรือ
1: เปลี่ยนแปลงถ้าสมมติว่าได้ผลออกมาว่ามันยังไม่ค่อยดีนะ
0: มันไม่
1: ตรงมันไม่เวิร์คมันไม่ใช่สิ่งที่คนต้องการจริงๆกลุ่มการเมืองเขาก็สามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายในนโยบายได้หรือถ้ามันไม่ดีจริง
0: ๆครับ
1: ก็ทำอะไรคะก็ยุติได้เลยย
0: ุ
1: ติก็คือหรือยกเลิกไปเลยนะคะหยุดทำ
0: แปลว่ากลุ่มแรกซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องของการประเมินผลนโยบายก็คือกลุ่มของนักการเมืองนะครับหรือว่าคนที่เขาเรียกว่ามีต้องการที่จะเรียกคะแนนจากประชาชนมานะครับโดยที่นักการเมืองเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าเมื่อประเมินไปแล้วนโยบายหรือว่าแนวที่เราเสนอประชาชนไปแล้วเนี่ยมันมีผลอย่างไรบ้างเพราะกลุ่มประชาชนนั้นเป็นกลุ่มที่สะท้อนให้เห็นหรือว่าอาจจะเป็นฐานเสียงสำคัญที่เขาต้องการจะตอบสนองความต้องการตรงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนักการเมืองหรือกลุ่มการเมืองก็เลยให้ความสำคัญมากเรื่องการประเมินผลนโยบายเพื่อเอาไปทำอะไรสมมุติว่าการเมืองมันเวียนรอบๆใช่ไหมครับในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือการเข้าสู่ตำแหน่งในครั้งต่อไปก็ต้องเอาสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้กับประชาชนหรือว่ากลุ่มที่ตัวเองสนับสนุนหรือว่าสนับสนุนตัวเองอยู่เนี่ยนะครับดูว่าเราจะสามารถได้ผลอย่างไรบ้างเอาไปดำเนินการต่อดีไหมเปลี่ยนแปลงดีไหมหรือว่ายกเลิกไปดีอันนี้คือกลุ่มแรกใช่ไหมครับอาจารย
1: ์
0: กลุ่มต่อมาแล้วครับอาจารย์
1: มีความสำคัญต่อนักบริหารนะคะนักบริหารเนี่ยเราอาจจะจัดเขาอยู่ในกลุ่มผู้นำนโยบายไปปฏิบัติได้นะคะเนื่องจากว่าเขารับนโยบายมานะคะนำมากำหนดเป็นแผนแล้วก็เป็นผู้นำนโยบายเนี่ยนะไปดำเนินจนนโยบายบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายหร
0: ือ
1: ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวก็แล้วแต่นะคะดังนั้นวัตถุประสงค์ของการประเมินนโยบายนะคะต่อผู้บริหารเนี่ยก็เพื่อทราบเนาะเพื่อทราบถึงความสำเร็จในการบริหารงานนะคะแล้วก็นโยบายที่ดำเนินมาเนี่ยว่ามีมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้านโยบายหนึ่งได้รับการดำเนินนโยบายแล้วประสบความสำเร็จนะคะหรือทำได้ดีเนี่ยกลุ่มผู้บริหารก็จะได้รับผลโดยตรงเลยคือได้รับคำชมเนาะลำดับแรกเลยได้รับความนิยมได้รับการยอมรับว่าผู้บริหารหรือผู้ที่นำนโยบายปฏิบัติ
0: ได้เห็นฝีมือ
1: นะได
0: ้
1: ทำได้ดีอะค่ะเนาะเรียกว่าทำดี
0: ก็แปลว่านอกเหนือจากกลุ่มการเมืองและกลุ่มที่2ก็คือเรื่องของผู้บริหารเองซ
1: ึ่
0: งผู้บริหารเนี่ยก็จะเอานโยบายที่ได้รับการปฏิบัติแล้วเนี่ยมาประเมินผลซึ่งโดยมากแล้วก็อยากจะให้นโยบายเหล่านั้นประสบความสำเร็จเพราะว่ามันสะท้อนเห็นถึงศักยภาพหรือความสามารถในการทำงานของผู้บริหารให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะผู้บริหารองค์กรเมื่อรับนโยบายมาแล้วใช่ไหมครับเมื่อเอาไปแล้วประเมินแล้วประสบความสำเร็จแล้วก็จะพบว่าอันนี้คือหนึ่งเป็นเหมือนแลนด์มาร์กหรือเป็นความสำเร็จส่วนตัวหรือของหน่วยงานขององค์การก็ตามแต่เพราะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้หรือกลุ่มบริหารเนี่ยก็จึงให้ความสำคัญสำหรับผลของการประเมินนโยบายใช่ไหมครับกลุ่มต่อมาแล้วครับอาจารย
1: ์กลุ่มนักวิชาการค่ะนอกจากกลุ่มการเมืองแล้วก็กลุ่มผู้บริหารนะคะหรือผู้นำนโยบายปฏิบัติแล้วเนี่ยในวงการการศึกษานะคะนักวิชาการก็มีความสนใจนะให้ความสนใจกับการศึกษานโยบายสาธารณะด้วยนะคะและ ก็จะมีนักวิชากรกลุ่มหนึ่งเนาะที่ทำการศึกษาผลของนโยบายโดยเฉพาะเลยนะคะเพื่อนำผลของการศึกษาเนี่ยไปพัฒนาศาสตร
0: ์
1: พัฒนาองค์ความรู้นะคะหรือไปใช้ในการเรียนการสอนก็ดีหรือนำไปใช้ในการปรับปรุงนะคะในการสะท้อนปัญหา
0: หรือให้ข้อเสนอ
1: ให้ข้อเสนอนะคะเพื่อปรับปรุงนโยบายสาธารณะต่อไปค่ะอาจารย
0: ์ครับเพราะนั้นในกลุ่มที่3ที่เราพูดถึงกันตอนนี้เราพูดถึงความสำคัญของการประเมินผลนโยบายก็คือกลุ่มของนักวิชาการซึ่งกลุ่มของนักวิชาการเนี่ยจะเป็นคนที่สนใจศึกษาซึ่งผลที่เขาได้จะแบ่งออกเป็น2อย่างคือ1พัฒนาศาสตร์ด้านนโยบายศาสตร์หรือว่าพัฒนาเรื่องของการประเมินวิธีการแนวคิดตัวแบบการประเมินกับกลุ่มที่2คือเมื่อเราได้แล้วเราจะรู้วิธีถึงการนำไปแก้ไขปรับปรุงหรือให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายว่าเมื่อประเมินผลนโยบายแล้วได้ผลดีหรือไม่ดีอย่างไรควรจะทำต่อหรือไม่หรือว่าควรต้องยกเลิกปรับปรุงอย่างไรบ้างอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่นักวิชาการเริ่มเข้ามีบทบาทในเรื่องของการประเมินผลนโยบายนะครับซึ่งส่วนนี้ก็จะพบว่ามันสอดคล้องกับเรื่องของอาจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์พอสมควรเพราะว่าเราเป็นศาสตร์ด้านการด้านนโยบายศาสตร
1: ์
0: ศึกษาโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนโยบายต่างๆของภาครัฐก็ดีของหน่วยงานก็ดีขององค์การก็ดีเมื่อมีการกำหนดแล้วเมื่อมีการนำไปปฏิบัติแล้วแล้วก็มีการประเมินผลแล้วนักวิชาการก็จะเป็นคนรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นมาประเมินมาวิเคราะห์มาสังเคราะห์เพื่อที่จะหาข้อสรุปว่าแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผลการประเมินเป็นอย่างไรแล้วเราไปทำอย่างไรต่อได้บ้างอันนี้คือกลุ่มหนึ่งและกลุ่มนะครับซึ่งเข้าใจว่าสำคัญมากทีเดียวครับอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
0: ได้เป็นกลุ่มไหนครับ
1: เป็นกลุ่มสุดท้ายนะคะเราจะเรียกว่าเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะหรือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงทางตรงหรือทางอ้อมก็ดี
0: ซึ่งได้แก
1: ่ได้แก่ประชาชนนั่นเองนะคะก็คือเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายนั่นเองนะคะการที่ความสำคัญของการประเมินผลนโยบายเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยนะคะทราบถึงว่านโยบายหนึ่งๆเนี่ยนะคะสอดคล้องกับปัญหาของตนเองหรือเปล่าตรงกับความต้องการของตนเองหรือเปล่าและรัฐบาลเนี่ยได้หยิบนำความต้องการของตนเองเนี่ยเข้าไปใช้ในการกำหนดนโยบายหรือเปล่านะคะถ้าเหมาะสมแล้วนะคะเขาก็ทำการยอมรับนะถ้าไม่เหมาะสมเขาทำยังไงเขาอาจนำไปสู่การเรียกร้องหรือแสดงข้อเสนอบางอย่างนะคะเพื่อให้รัฐบาลเนี่ย
0: รับ
1: ข้อเสนอเขาไปแก้ไข
0: เพราะในกลุ่มสุดท้ายเราพูดถึงสำหรับความสำคัญเรื่องของการประเมินผลนโยบายก็คือกลุ่มที่ได้รับผลโดยตรงนั่นก็คือประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประชาชนเนี่ยเป็นกลุ่มที่ได้รับโดยตรงแน่นอนเพราะว่านโยบายสาธารณะหลักๆเป้าหมายคือประชาชนหรือคนกลุ่มใหญ่ๆของประเทศนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยผลกระทบของนโยบายหรือผลลัพธ์ของนโยบายนั้นเนี่ยก็จะส่งผลต่อกลุ่มต่างๆครับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆนอกเหนือจากประชาชนด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่านโยบายนั้นเมื่อนำไปแล้วเมื่อไปปฏิบัติแล้วเมื่อคิดแล้วปฏิบัติแล้วประเมินออกมาแล้วเนี่ยมันตอบโจทย์ที่ประชาชนเขาต้องการหรือเปล่ามันเป็นที่เขาต้องการหรือเปล่าใช่ไหมครับซึ่งความต้องการประชาชนก็คือจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นเองเพราะนั้นประชาชนจึงเป็นส่วนหลักหรือเป็นกลุ่มใหญ่เป็นกลุ่มที่สำคัญทีเดียวที่เรามักจะมองเสมอว่าเมื่อรัฐบาลใช้นโยบายอะไรแล้วผลที่เกิดขึ้นกับประชาชนเป็นอย่างไรบ้างกินดีอยู่ดีมากขึ้นหรือเปล่าสุขภาพดีขึ้นหรือเปล่ามีความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินหรือเปล่าอันนี้คือหลักๆประเด็นเพราะฉะนั้นอาจจะโดยสรุปได้ว่า3 4กลุ่มใหญ่ๆใช่ไหมครับอาจารย์มีประกอบด้วยอะไรนะครับอาจารย์
1: กลุ่มนักการเมือง
0: ฝ่ายการเมืองครับ
1: ค่ะกลุ่มผู้บริหารหรือผู้นำนโยบายไปปฏิบัตินั่นเองนะคะแล้วก็กลุ่มนักวิชาการค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือกลุ่มประชาชนหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับนโยบาย
0: ครับอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของกลุ่มต่างๆที่มีต่อผลของการประเมินผลนโยบายแล้วกันนะครับคำถามต่อมาครับอาจารย์ทีนี้เราพูดถึงเกณฑ์เมื่อกี้เราพูดถึงความหมายในตอนแรกแล้วว่าคำจำกัดความของมันคืออะไรมีคำว่าเกณฑ์ด้วยเพราะฉะนั้นเราลองมาดูซิว่าเกณฑ์การประเมินผลนโยบายตามแนวคิดของนักวิชาการคนหนึ่งซึ่งเป็นนักนโยบายศาสตร์ก็คือวิลเลียมดันเนี่ยนะครับเขาจะประกอบด้วยอะไรบ้างเนี่ยจะพูดถึงเกณฑ์ของการประเมินใช่ไหมครับอาจารย
1: ์
0: ซึ่งวิลเลียมดันเขาเสนอเกณฑ์ไว้อะไรบ้างครับอาจารย์ที่นักศึกษาจะได้ไปศึกษาดู
1: ค่ะประเด็นหลักๆนะคะก็จะมีด้วยกัน6ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือประสิทธิผลนะคะประเด็นที่2ก็คือประสิทธิภาพประเด็นที่3ความพอเพียงนะคะความเป็นธรรมการตอบสนองต่อความต้องการแล้วก็ความเหมาะสมมาดูทีละประเด็นเนาะ
0: ครับเกณฑ์แรกที่วิลเลียมดันเขาว่าเขาใช้ครับประสิทธิผลเป็นไงครับ
1: ก็คือว่าผลที่ได้รับมานะคะจากนโยบายอย่างเช่นในประเด็นนี้เนี่ยเราอาจจะวัดเป็นเชิงปริมาณวัดเป็นจำนวนครั้งเป็นจำนวนตัวเลขนะคะถ้าเราได้กำหนดเกณฑ์ตัวนี้ไว้ในลักษณะที่เป็นตัวเลขเนี่ยเราก็ทำการวัดเลยว่าได้ตรงกับที่เราได้ระบุไว้ไหมนะคะส่วนในเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นการวัดเชิงคุณภาพนะคะก็จะเป็นวัดในเรื่องของความพยายามนะคะในเรื่องของพลังงานที่ได้ใช้ไปนะคะแล้วก็ ในเรื่องของประสิทธิผลกับประสิทธิภาพเนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์กันเหมือนกัน
0: จริงๆเป็นคำคู่กันก็คือ efficiency กับ effectiveness efficiency ก็คือประสิทธิภาพ effectiveness คือประสิทธิผลนะครับซึ่งสองคำนี้ก็เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลนโยบายของวิลเลียมดันใช่ไหมครับว่าเขาดูสองมุมนี้อ่ะประเด็นต่อไปละครับอาจารย์เขาดูเรื่องอะไรเอ่ย
1: ค่ะพอเพียงค่ะแต่ความพอเพียงในที่นี้เนี่ยอาจจะต้องแปลความหมายอีกทีขยายความอีกทีว่าไม่ใช่ความพอเพียงแบบที่เราเข้าใจแบบเป็นปรัชญา
0: เศรษฐกิจพอเพียง
1: หรือว่าทางสายกลางก็จะไม่ใช่นะคะ
0: วิลเลียมดันเขามองความพอเพียงเป็นยังไงครับอาจารย์
1: ความพอเพียงในลักษณะของวิลเลียมดันเนี่ยคือความเหมาะสมนะคะความเหมาะสมของระหว่างทรัพยาก
0: ร
1: ก็ดีแล้วก็ของความคาดหมายนะคะของโทษทีค่ะความเหมาะสมของทรัพยากรกับทางเลือกต่าง
0: ๆ
1: ทางเลือกต่างๆของนโยบายนะคะว่าเช่น
0: ทรัพยากรมีเหมาะสมกับตัวทางเลือกหรือเปล่า
1: ใช่ใช่ไหมครับเรามีทรัพยากรมากกว่านะคะเราก็อาจจะต้องใช้
0: กำหนดทางเลือก
1: กำหนดทางเลือกนะคะที
0: ่เหมาะสม
1: เหมาะสมอย่างเช่นสมมติเรากำหนดมา4ทางเลือกนะคะโดยพิจารณาว่าถ้าทางเลือกเหล่านี้เนี่ยมีค่าใช้จ่ายเท่ากันนะคะแล้วเราจะเลือกทางเลือกไหนนะคะก็เราก็ต้องมองว่าทางเลือกที่ให้ผลที่ดีที่สุดใช่ไหมคะประสิทธิผลที่ดีที่สุดก็จะทางเรื่องนั้นหรือว่าถ้าเรามีในกรณีที่เรามีงบประมาณจำกัดเนี่ยนะคะ
0: ครับ
1: แล้วเราก็พิจารณาทางเลือกเราอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของทางเลือกที่ให้ผลประโยชน์สูงสุด
0: แปลว่ามันมี2ประเด็นหลักๆก็คือว่าการตัวทรัพยากรกับตัวทางเลือกของในเชิงนโยบาย
1: ในเชิงนโยบาย
0: ถูกไหมครับเรื่องการประเมินผล
1: จะมองในเรื่องของความเหมาะสมทั้ง2ประเด็นนี้ค่ะ
0: ครับประเด็นต่อมาพูดถึงเรื่องของความเป็นธรรมวิลเลียมดันเขาพูดถึงความเป็นธรรมว่ายังไงบ้างครับอาจารย
1: ์ก็คือต้องพิจารณามิติในเรื่องของทางสังคมด้วยนะคะในเรื่องของกระจายการกระจายผลประโยชน์นะคะหรือการกระจายทรัพยากรของนโยบาย
0: ให้เกิดความเป็นธรรม
1: ให้เกิดความเป็นธรรม
0: เท่าเทียมกันให้เกิดความเป็นธรรมถูกไหมครับ
1: ในเรื่องของการจัดสรรผลประโยชน์นะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ประเด็นต่อมาอันนี้เข้าใจว่าเป็นหัวใจพอสมควรทีเดียวว่าเกณฑ์การประเมินผลนโยบายว่าจะสำเร็จไม่สำเร็จดีหรือไม่ดีอย่างไรนั้นมันจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของใครครับอาจารย
1: ์ของผู้ที่ใช้นโยบายค่ะก
0: ็
1: คือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะหรือผู้ที่เป็นผู้กำหนดนโยบายก็ดีเน
0: า
1: ะ
0: ครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องความเหมาะสมมิเลียมดันมองว่าทำไมครับ
1: เนื้อหาสาระในประเด็นเรื่องความเหมาะสมตัวนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลนะคะอาจารย์ตามหลักเหตุผลว่า
0: สมเหตุสมผล
1: สมเหตุสมผลไหมนะคะนโยบายตัวนี้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็กระบวนการทั้งหลายเนี่ยมันพอเหมาะพอดีกันกับวัตถุประสงค
0: ์หรือไม่
1: ใช่ค่ะก็จะเป็นประเด็นหลักๆสรุปได้สั้นๆประมาณนี้
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราถามว่าวิลเลียมดันเนี่ยเขาใช้เกณฑ์ประเมินผลนโยบายอะไรบ้างเนื้อสายต้องไปดูศึกษาทั้ง6เกณฑ์ที่เราได้พูดถึงนะครับเรื่องของประสิทธิผลประสิทธิภาพนะครับความพอเพียงความเป็นธรรมการตอบสนองต่อความต้องการแล้วก็ความเหมาะสมอันนี้คือ6ประเด็นซึ่งวิลเลียมดันซึ่งเป็นนักวิชาการนโยบายศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งของ policy evaluation หรือการประเมินผลนโยบายเนี่ยก็ยกตัวอย่างมาเป็นแนวคิดนักศึกษาได้ลองไปศึกษาดูศึกษาต่อนะครับคำถามต่อมาครับอาจารย์อยากจะรู้ว่าการประเมินผลนโยบายสาธารณะตามระยะเวลาจริงมันประเมินได้หลายแบบใช่ไหมครับ
1: ได้หลายแบบ
0: ทีนี้ถ้าประเมินตามระยะเวลาเนี่ยมันมีกี่รูปแบบแล้วก็มันมีรูปแบบอะไรบ้างครับอาจารย์ถ้าพูดถึงการประเมินผลตามระยะเวลาครับ
1: ก็จะแบ่งได้เป็นประเด็นหลักๆ3รูปแบบนะคะก็คือประเด็นที่1นะคะประเมินผลนโยบายก่อนการดำเนินงานนะคะประเด็นที่2ประเมินผลนโยบายระหว่างการดำเนินงานและประเด็นที่3นะคะการประเมินผลนโยบายเมื่อนโยบายนั้นเนี่ยสิ้นสุดการดำเนินงานไปแล้วค่ะก็คือ
0: แบ่งเป็น3ช่วงระยะเวลาใช่ไหมครับระยะเวลาก็คือว่าก่อนแล้วก็
1: ระหว
0: ่
1: าง
0: หลังจากนั้นก็ภายหลังอันนี้คือรูปแบบการประเมินผลนโยบายตามระยะเวลา
1: ใช่ค่ะในประเด็นที่1นะคะในเรื่องของก่อนการดำเนินงานเนี่ยนะคะ
0: ครับอาจารย
1: ์เราอาจสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าเป็นการประเมินผลความเป็นไปได้ของโครงการค่ะ
0: ศึกษาความเป็นไปได้ก่อน
1: ใช่ค่ะเป็นการศึกษาก่อนว่าโครงการที่เราตั้งใจจะทำเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนนะคะ
0: ครับ
1: ถ้าได้รับการประเมินผลที่อยู่ในเกณฑ์ดีนะคะก็แสดงว่าผลของการดำเนินนโยบายเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่จะ
0: ประสบความสำเร็จ
1: สูง
0: ก็คือศึกษาความเป็นไปได้ก่อนที่จะดำเนินโครงการก่อนที่จะเริ่มประเมินผลมาก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างมีแนวโน้มจะสำเร็จมากน้อยขนาดไหนประเด็นที่2แล้วครับอาจารย
1: ์ก็ในระหว่างดำเนินนโยบายนะคะถ้าในกรณีที่นโยบายที่มีระยะเวลาดำเนินงานอาจจะยาวนะคะเราก็อาจจะต้องแบ่งการดำเนิน การประเมินผลเป็นช่วงๆนะคะเพื่อให้การประเมินผลในแต่ละช่วงเนี่ย
0: ครอบคลุมเนาะ
1: ครอบคลุมแล้วก็สามารถปรับปรุงได้ทันท่วงทีนะคะอาจารย
0: ์ครับก็คือว่าอันนี้คือช่วงที่2ก็คือว่าประเมินผลระหว่างดำเนินงานเลยคือระหว่างเริ่มไปแล้วเนี่ยลองประเมินดูถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไม่เป็นไปตามแผนหรือว่ามี

0: มีอะไรที่มันแทรกเข้ามาก็สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ทันไม่ต้องรอให้จบนโยบายหรือโครงการประเด็นที่3นะครับอาจารย
1: ์ก็จะเป็นการประเมินผลในรูปแบบที่เราจะค่อนข้างเจอกันบ่อยนะคะก็คือประเมินผลหลังนะคะใช้คำว่าเมื่อโครงการสิ้นสุดนะคะเราทำการประเมินผลอันนี้เราก็ใช้เพื่อวัดนะวัดในเรื่องของความสำเร็จก็ดีในเรื่องของความพึงพอใจก็ดีเราจะเห็นรูปแบบนี้ค่ะจะค่อนข้างบ่อยค่ะอาจารย์
0: เพราะนั้นเนี่ยในแบบที่3เราเจอกันเยอะมาก

0: ก็เวลา
1: ค่ะ
0: คือประเมินก่อนซึ่งจะหมายถึงการศึกษาความเป็นไปได้ก็ดีศึกษาแนวโน้มก็ดีหลังจากนั้นก็เป็นประเมินระหว่างดําเนินการถูกมั้ยครับหลังจากนั้นก็ประเมินในช่วงท้ายหรือเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานก็เป็น3ระยะเวลาหลักๆนะครับคําถามข้อต่อไปครับอาจารย์กระบวนการประเมินผลนโยบายสาธารณะมีกี่ขั้นตอนอันนี้เป็นคําถามที่เราถามบ่อยๆเลยทีเดียวนักศึกษาจะเจอคําถามแบบนี้บ่อยมากมักจะถามว่ามีกี่ขั้นตอนและแต่ขั้นตอนอะไรบ้างเพื่อเกิดความเข้าใจครับอาจารย์อาจจะลองอธิบายให้ฟังได้ไหมครับว่ากระบวนการเรื่องของการประเมินผลนโยบายสาธารณะมีกี่ขั้นตอนครับอาจารย
1: ์ค่ะนะแบ่งด้วยกันเป็น6ขั้นตอนหลักๆนะคะโดยในแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็อาจจะมีขั้นตอนย่อยๆอีกนะคะอาจารย์แต่ว่าในขั้นตอนหลักในขั้นตอนแรกก็คือในขั้นการศึกษานโยบายนะคะแล้วก็กำหนดวัตถุประสงค์การประเมินผลนะคะ
0: คร
1: เราต้องทำการศึกษาก่อนว่านโยบายที่เราจะทำการประเมินผลเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรมีวิธีการดำเนินนโยบายอย่างไรนะคะมีผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นอย่างไรเนี่ยหลังจากนั้นเราถึงจะสามารถเป็นกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินผลต่อได้
0: แปลว่าเป็นขั้นแรกในเรื่องของกระบวนการประเมินผลนโยบายสาธารณะก็คือเรื่องการศึกษานโยบายก่อนว่านโยบายที่เราจะต้องประเมินนั้นเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วก็กำหนดวัตถุประสงค์ว่าเราจะประเมินในเรื่องไหนในมิติไหนบ้างหลังจากนั้นเป็นขั้นตอนไหนครับอาจารย
1: ์เป็นการกำหนดตัวชี้วัดค่ะอาจารย์นะคะตัวชี้วัดเดี๋ยวเราก็คงจะได้ดูกันอีกในรายละเอียดต่อไปนะคะว
0: ่
1: าตัวชี้วัดคืออะไรนะคะแต่ว่าขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าในเรื่องของการประเมินผลเนี่ยที่เราได้พูดแล้วในเรื่องตอนที่ความหมายนะคะว
0: ่
1: าคีย์เวิร์ดสำคัญหรือหัวใจของการประเมินผลก็คือการวัดผล
0: การวัดผล
1: ดังนั้นเมื่อเราต้องทำการวัดผลเราจึงต้องมีการกำหนดตัวชี้วัดขึ้นมานะคะเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวัดค่ะ
0: ครับตัวชี้วัดก็คือเราจะบอกเป็นอินดิเคเตอร์ก็ได้เป็นตัววัดว่
1: า
0: เราจะประเมินเรื่องอะไรแล้วมันเป็นไปตามที่เราวัดหรือเปล่าขั้นตอนที่3ครับกระบวนการที่3ครับอาจารย์
1: เมื่อเรามีตัวชี้วัดแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องทำการกำหนดด้วยนะคะกำหนดเกณฑ์ว่าตัวชี้วัดที่เรากำหนดเนี่ยเราให้ค่ามันเท่าไหร่นะคะเท่าไหร่ถึงจะถือว่าผ่านเท่าไหร่ถือว่าประสบความสำเร็จถ้าต่ำกว่านี้ล้มเหลวประมาณนี้ค่ะ
0: คือมีเกณฑ์เป็นตัวที่เป็นตัววัดว
1: ่
0: าเมื่อเราวัดเรื่องนี้แล้วแล้วเกณฑ์นี้มันเป็นไปตามเกณฑ์หรือเปล่าผลว่าเป็นไปตามเกณฑ์หรือเปล่าก
1: ็
0: คือเป็นประเด็นที่3ขั้นตอนที่3เรื่องของการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลน
1: ะ
0: เมื่อเรากำหนดเกณฑ์แล้วเมื่อเราศึกษาแล้วก็ดีกำหนดตัวชี้วัดนะครับกำหนดเกณฑ์แล้วเราก็ในขั้นต่อมาคือขั้นอะไรครับอาจารย
1: ์ขั้นการออกแบบค่ะ
0: ครับ
1: ออกแบบการวิจัยประเมินผลเนาะในขั้นตอนการออกแบบเนี่ยก็ยังมีรายละเอียดในตัวขั้นตอนนี้อีกนะคะต
0: ้
1: องในการออกแบบแล้วก็อาจจะครอบคลุมทั้งประเด็นในเรื่องของวิธีการเก็บข้อมูลนะคะใครเป็นผู้เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลที่ไหนดำเนินงานอย่างไรนะคะรวมถึงสถิติที่ใช้ในการวัดจะใช้อะไร
0: แล้วว่าในขั้นตอนนี้จะเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการวิจัยพอสมควรทีเดียวเพราะเราต้องการวิจัยเพื่อจะประเมินผลนโยบายเหล่านั้นว่าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องมีการคิดโครงสร้างรูปแบบเหมือนการวิจัย
1: ใช่ค่ะเหมือนการวิจัยแล้วก็ออกแบบเอาไว้ก่อนนะคะแล้วหลังจากที่เราออกแบบเสร็จเนี่ยก็มาถึงขั้นตอนต่อไปก็คือว่าขั้นตอนที่เราต้องลงไปเก็บข้อมูลจริงๆแล
0: ้
1: วนะเป็นรวบรวมข้อมูลมานะคะแล้วก็นำข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมาทำการวิเคราะห์นะคะแล้วก็ประมวลผลนะคะ
0: เมื่อได้ผลออกมาแล้ว
1: นำ
0: ไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายครับอาจารย์
1: คือขั้นตอนการเขียนรายงานค่ะ
0: ครับแปลว่าทั้งหมดแล้วครอบคลุมเรื่องกระบวนการการประเมินผลนโยบายก็คือมีหลักๆอยู่6ขั้นตอนนะครับคืออย่างแรกก็ต้องศึกษาแล้วก็กำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินอันที่2ก็คือเรื่องของการกำหนดตัวชี้วัดเมื่อกำหนดตัวชี้วัดก็นำไปสู่การกำหนดเกณฑ์เมื่อกำหนดเกณฑ์แล้วก็ไปออกแบบการวิจัยในการประเมินผลเมื่อออกแบบแล้วก็ไปเริ่มดำเนินการรวบรวมเก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลแล้วเมื่อได้อย่างไรแล้วก็มานาสรุปใช่ไหมครับเขียนเป็นรายงานในรายงานผลการประเมินวิจัยนโยบายนั่นเองนะครับอันนี้คือกระบวนการในการประเมินผลนโยบายสาธารณะครับมีอีกคำถามก็อาจารย์อย่างที่อาจารย์เกริ่นไว้เมื่อกี้แล้วน
1: ะ
0: ที่ถามว่าส่วนหนึ่งตัวสำคัญความหมายอันนึงก็คือตัวชี้วัดคราวนี้ตัวชี้วัดแล้วครับอาจารย์หมายถึงอะไรแล้วก็มีกี่ประเภทบ้างครับ
1: ค่ะตัวชี้วัดนะคะก็สามารถแบ่งออกเป็นได้2ประเภทใหญ
0: ่ๆ
1: คือตัวชี้วัดทางตรงแล้วก็ตัวชี้วัดทางอ้อมนะคะโดยตัวชี้วัดเนี่ยมีความหมายถึงตัวที่บ่งชี้นะคะสภาพการหรือสภาพแวดล้อมของนโยบายนะคะที่ประเมินในแต่ละประเด็นหรือตามวัตถุประสงค์ก็ได
0: ้
1: นะคะยกตัวอย่าง
0: ตัวอย่างได้เลยครับอาจารย
1: ์ตัวอย่าง
0: นี้มันมีตัวชี้วัดบอกไปถึงว่าตัวบ่งชี้ใช่ไหมตามที่อาจารย์บอกตัวบ่งชี้สภาพการของนโยบายในการประเมินในแต่ละประเด็นหรือแต่ละวัตถุประสงค์โดยสามารถแบ่งออกเป็น2แบบก็คือตัวชี้วัดทางตรงและตัวชี้วัดทางอ้อมอาจารย์จะมีตัวอย่างไหมครับอาจารย
1: ์ตัวอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเราทำการประเมินโครงการนะคะการเก็บขยะ

0: ของหมู่บ้านเนี่ยนะคะการจ
1: ั
0: ดการขยะของหมู่บ้านตัวชี้วัดก็อาจจะเป็นในเรื่องของทางตรงเนี่ยก็อาจจะหมายถึงการที่มี
1: ปริมาณ
0: ขยะลดลง
1: ครับ
0: นะคะตัวชี้วัดทางอ้อมก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของ
1: จิตสำนึกหรือเปล่า
0: ได้จิตสำนึกก็ได้หรือว่าการที่มีคนนะคะร่วมแรงร่วมใจลงมาทำกิจกรรม
1: ก็เป็นตัวชี้วัดหนึ่งว่านโยบายนี้มันสัมฤทธิ์ผลเป็นตามต้องการนอกเหนือจากมองแค่ว่าปริมาณขยะที่มันลดลงกับมองถึงคนที่เขามีส่วนร่วมด้วยแล้วก็จิตสำนึกในการที่จะลดขยะหรือเก็บขยะด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับ
0: เนี่ยค่ะก็คือเป็นตัวที่เราจะต้องกำหนดมานะคะซึ่งผู้ที่ทำการออกแบบในการนโยบายเนี่ยสามารถเป็นผู้ที่กำหนดได้นะคะส่วนเกณฑ์นะคะ
1: เกณฑ์ครับ
0: คู่กันเลยนะพอกำหนดตัวชี้วัดก็ต้องทำการ
1: เกณฑ์ใช่ไหมเกณฑ์การประเมินผลนโยบายมันมีความหมายว่าอะไรหมายถึงอะไรครับอาจารย์มันสืบเนื่องกันพอดีเลย
0: ค่ะสืบเนื่องกันพอดีเลยก็คือระดับนะคะเป็นระดับที่พึงประสงค์นะคะที่เราต้องการให้ตัวชี้วัดตัวนึงๆเนี่ยเป็นตัวชี้อะค่ะว่าอันระดับเนี้ยประสบความสำเร็จหรือประสบความล้มเหลวนะคะซึ่งในสไลด์อาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างไว้ด้วยอย่างเช่นในเรื่องของกองทุนกู้ยืมประกอบอาชีพของหมู่บ้านนะคะ
1: ตัวชี้วัดก็คือ
0: ใช่ร้อยละของชาวบ้านที่ใช
1: ้หรือว่า
0: ไปก
1: ู้
0: ย
1: ื
0: มไปกู้ยืมนะคะ
1: แล้วเกณฑ์ล่ะครับอาจารย
0: ์ก็เราอาจจะกำหนดไว้ว่าถ้ากองทุนนี้จะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องมีผู้กู้ยืมไม่น้อยกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ80
1: ก็คือ 80%
0: ขึ้นไ
1: ปใช่เพราะฉะนั้นแปลว่าสิ่งที่สอดคล้องกันในเรื่องของตัวชี้วัดก็คือต้องมีเกณฑ์การประเมินเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับคำถามแนวคำถามและแนวคำตอบในหน่วยที่5ซึ่งว่าเรื่องของการประเมินผลนโยบายสาธารณะนะครับก็มีคำถามมากมายซึ่งคิดว่านักศึกษาน่าจะไปอ่านแล้วก็ไปได้เตรียมตัวได้มากเรื่องแต่ความหมายก็ดีนะครับความสำคัญตลอดจนเกณฑ์การประเมินนะครับรูปแบบนะครับกระบวนการแล้วก็ตัวชี้วัดตลอดจนเกณฑ์การประเมินผลนะครับทั้ง 6-7 ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากซึ่งนักศึกษาก็ลองกลับไปอ่านอีกครั้งนะครับทบทวนในหน่วยที่5เรื่องของการประเมินผลนโยบายสาธารณะครับ
0: ค่ะสวัสดีครับ
1: สำหรับในหน่วยที่6นะครับเราก็มีแนวคำถามแล้วแนวคำตอบเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนที่น่าสนใจเยอะทีเดียวนะครับหน่วยนี้เป็นเรื่องที่สำคัญถ้าพูดถึงการวางแผนเพราะฉะนั้นก็มีหลายประเด็นที่เราจะสามารถพูดคุยแล้วก็นักศึกษาสามารถเตรียมตัวใช้ในการสอบแล้วก็สามารถเอาไปใช้จริงได้ด้วยนะครับสำหรับประเด็นคำถามคำถามแรกในหน่วยที่6นะครับขออนุญาตเริ่มด้วยว่าคำสั้นๆเลยการวางแผนหมายถึงอะไรครับ
0: ค่ะก็การวางแผนนะคะก็จะมีความหมายรวมถึงการกำหนดเป้าหมายนะคะแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติงานนะคะเพื่ออะไรก็เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ล่วงหน้าค่ะอาจารย์
1: แปลว่าคำว่าการวางแผนเนี่ยมันก็ประกอบด้วยคำสำคัญสำคัญนะครับหมายถึงเรื่องของการกำหนดเป้าหมายต
0: ้
1: องรู้ก่อนว่าเราจะทำไปทำไม
0: เพื่ออะไร
1: ใช่ไหมครับเรามีแนวทางในการปฏิบัติว่าเราต้องปฏิบัติยังไงบ้างต้องทำอย่างไรบ้างให้เป็นไปตามแผนตลอดจนทำทั้งหมดแล้วก็เพื่อที่จะ
0: ให้บรรลุเป้า
1: หมาย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะนั้นนี่คือหลักๆความสำคัญของคำว่าการวางแผนซึ่งคำว่าการวางแผนนี่มาจากคำว่า planning
0: ใช่ไ
1: หม
0: คร
1: ับ planning ก็คือเรื่องของพยายามวางแผนไว้ก่อนโดยมีการกำหนดเป้าหมายกำหนดแนวทางเพราะฉะนั้นในการวางแผนเนี่ยเกิดขึ้นในทุกระดับและทุกองค์การใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ค่ะอาจารย์
1: ว่าต้องมีการกำหนดเป้าหมายนะครับกำหนดแนวทางต่างๆวิธีการปฏิบัติตลอดจนทำไปเพื่อให้บรรลุสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ในตอนแรกด้วยเพราะนั้นนี่คือแรกเริ่มของคำจำกัดความของคำว่าการวางแผนนะครับอันนี้เป็นประเด็นคำถามแรกเลยนะครับประเด็นคำถามที่2ครับเมื่อเรารู้ว่าการวางแผนคืออะไรแล้วทีนี้การวางแผนมีความสำคัญยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์สำคัญมากเลยนะคะอาจารย์โดยเฉพาะผู้นำในหน่วยงานนะคะหร
1: ือ
0: ผู้นำในองค์การก็ดีเนี่ยในบริบทของเราเนี่ยนะปกครองท้องที่นะคะเราเป็นผู้นำชุมชนนะคะดังนั้นการวางแผนเนี่ยนับเป็นหน้าที่สำคัญแล้วก็เป็นหัวใจนะคะของผู้บริหารนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องกระทำในลำดับแรกเลยนะคะเมื่อเราจะเข้าไปบริหารงานอะไรสักอย่างนะคะเราต้องเริ่มจากการวางแผนก่อนค่ะอาจารย์
1: อาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้นำแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งหนีไม่ได้เลี่ยงไม่ได้เลยที่ต้องทำก็คือจะต้องมีการ
0: วางแผน
1: โอเคนี่คือความสำคัญในระดับแรกเลยใช่ไหมครับระดับต่อมาครับอาจารย
0: ์การวางแผนเนี่ยมันจะเป็นการมองภาพนะคะฉายไปในอนาคตเนาะเพื่อให้เกิดสิ่งที่เราตั้งใจนะคะหรือวัตถุประสงค์ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นเนี่ยในการวางแผนเนี่ยมีความสำคัญก็คือว่ามันจะช่วยเราป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได
1: ้แปลว่าเราต้องมีการคาดการณ์ไว้ก่อนว่าอาจจะเกิดปัญหาอะไรบ้างอาจจะเก
0: ิ
1: ดปัญหาน้ำท่วมปัญหาภัยแล้งปัญหาอะไรก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นเพราะนั้นการวางแผน
0: วางแผนเพื่อเข้ามาช่วยนะคะป้องกันสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในการดำเนินงานของเรานะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือความสำคัญของการวางแผนในข้อที
0: ่สองอันดับที่สองค่ะ
1: ครับต่อมาครับอาจารย
0: ์การวางแผนเนี่ยข้อที่สามนะคะก็จะมีผลนะคะทำให้เราสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะที่เหมาะสมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบได้นะคะถ้าเราต้องการดำเนินงานอะไรสักอย่างนี้นะคะถ้าเราเกิดมีการสั่งการเปลี่ยนกระทันหันมันก็จะเกิดการไม่สะดวกแล้วก็รวนใช่ไหมคะ
1: แต่ถ้าเรามีแผน
0: มีแผนนะคะแล้วเราก็กำหนดเป็นขั้นไว้นะคะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็จะทำให้ราบรื่นมากขึ้นค่ะ
1: แปลว่าเมื่อเราคาดการณ์ในอนาคตแล้วเราคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ความเปลี่ยนแปลงต่างซึ่งแน่นอนมันเกิดขึ้นแน่นอนมันทุกอย่างมันเป็นพลวัตถูกไหมครับเมื่อไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นการวางแผนก็ทำให้เกิดว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมันเกิดความเหมาะสมแล้วก็อย่างเป็นระบบ
0: คือ
1: ไม่เกิดอาการเขาเรียกว่าชะงักงัน
0: ไ
1: ม่เกิดปัญหาขึ้นอันนี้คือความสำคัญในประเด็นที่3ใช่ไหมครับต่อไปเลยครับอาจารย
0: ์ข้อนี้นะคะสำคัญมากเลยนะคะเนื่องจากว่าการที่เราดำเน
1: ิน
0: วางแผนเนี่ยนะคะดำเนินงานเนี่ยเราก็ต้องการให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์นะคะตัวแผนนั่นเองเนี่ยมันจะทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบแล้วก็นำมาสู่ความถูกต้องและสมบูรณ์ในที่สุดค่ะอาจารย์
1: เพราะนั้นการวางแผนเนี่ยมันทำให้เกิดความสมบูรณ์ในเรื่องของการปฏิบัติงานการดำเนินงานและตลอดจนการบรรลุเป้าหมายด้วยอันนี้ก็คือว่าเป็นความสำคัญในข้อที่4นะครับในข้อต่อไปแล้วครับอาจารย
0: ์ข้อที่5นะคะแผนเนี่ยการวางแผนนะคะจะทำให้เกิดการตัดสินใจที่ถูกต้องนะคะการตัดสินใจบนพื้นฐานหลักเหตุผลที่มีความรอบคอบค่ะอาจารย
1: ์เพราะอะไรครับอาจารย์เพราะการวางแผนนี่มันทำให้เราคาดการเราตั้งเป้าหมายไว้เราคิดวิธีการไว้แล้วเราเล็งเห็นอนาคตไว
0: ้
1: เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมเป็นระบบดังนั้นเมื่อเรามีข้อมูลที่ครบถ้วนจากการวางแผนก็จะนำไปสู่การ
0: ตัดสินใจ
1: ที่ถูกต้องแล้วก็รอบคอบเป็นระบบใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
1: ครับประเด็นต่อมาแล้วครับอาจารย์ในข้อที่6ความสำคัญเรื่องของการวางแผน
0: การวางแผนเนี่ยนะคะก็จะทำให้ได้มาซึ่งแผนนะคะเป็นแผนอะไรก็แล้วแต่แผนงานแผนกระทรวง
1: แผนปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์อะไรก็ตามแต
0: ่นะคะแต่ว่าแผนเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกนำมาใช้เป็นหลักนะคะแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไปค่ะอาจารย์
1: อาจจะบอกว่าเป็นกรอบหรือเป็นแนวทางก็ได้ว่าทำไปตามแผนทำไปตามขั้นตอนที่เรากำหนดไว้ไปในแผนเพราะฉะนั้นการที่เรามีการวางแผนที่ดีแผนนั้นก็จะนำไปสู่เป็นแนวทางหรือเป็นหลักการที่ดีในการทำงานต่อไปนะครับแล้วประเด็นสุดท้ายล่ะครับอาจารย
0: ์สุดท้ายนะคะการวางแผนเนี่ยทำให้การปฏิบัติงานเนี่ยเป็นไปได้อย่างดีแล้วก็มีประสิทธิภาพค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นหลักๆเลยการวางแผนได้มีความสำคัญแต่ประการแรกที่อาจารย์ท่านบอกก็คือว่าเป็นหน้าที่หลักหนีไม่พ้นเลยเป็นไฟบังคับเลยของผู้บริหารนั่นคือว่าผู้บริหารจะต้องดำเนินการหรือต้องมีความรู้ในเรื่องของการวางแผนนะครับซึ่งแผนนั้นเนี่ยความสำคัญต่อมาก็นำไปสู่การป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใช่ไหมครับแล้วก็ปัญหาที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมแล้วก็เป็นระบบนะแล้วก็การวางแผนที่ดีจะทำให้แผนนั้นมีความสมบูรณ์และครบถ้วนมากยิ่งขึ้นและเมื่อมีแผนที่ดีมีการตัดสินใจมีการวางแผนที่ดีจะนำไปสู่การตัดสินใจที
0: ่
1: ถ
0: ู
1: กต้องแล้วก็รอบคอบนะครับแล้วก็แผนเหล่านั้นที่ได้มาในการวางแผนเนี่ยก็จะเป็นหลักเป็นแนวทางเป็นเกณฑ์เป็นกรอบในการทำงานให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพนะทั้ง7ประการก็คือเป็นความสำคัญในเรื่องของการวางแผนครับรู้ความหมายรู้ความสำคัญแล้วประเด็นต่อไปแล้วครับอาจารย์ประเด็นคำถามที่น่าสนใจเขาถามว่าการวางแผนนี่มันแบ่งได้หลายประเภทมาก
0: ใช่
1: นะคำถามเป็นคำถามซึ่งอาจจะถามก็ได้คือถามว่าการวางแผนโดยจำแนกตามระยะเวลามันมีการแบ่งใช่ไหมครับอาจารย์ทีนี้ถ้าการวางแผนโดยจำแนกตามระยะเวลาแบ่งได้กี่ระยะแล้วก็มันแบ่งกันยังไงมาครับอาจารย์คร่าวๆครับอาจารย
0: ์แล้วก็แบ่งง่ายๆเลยนะคะก็คือแบ่งเป็นระยะสั้นนะคะซึ่งจะกินเวลาอยู่ในช่วงแผน1โทษทีค่ะระยะเวลา 1-2 ปีนะคะระยะกลางนะคะก็ได้แก่ 3-7 ปีนะคะระยะยาว
1: ก็คือ
0: 10ถึง20ปี
1: ซึ่งจริงๆเราเห็นอยู่ในปัจจุบันอยู่แล้วนะ
0: ใช่
1: ปกติเราจะมีแผนระยะสั้น
0: สั้นยกตัวอย่าง
1: ครับ
0: ก็อย่างเช่นแผนปฏิบัติงานของรายปีของเรานะคะ
1: ก็คือปีต่อปี
0: ปีต่อปีกลมกองตาม
1: หรือแม้แต่2ปีก็ถือเป็นแผนระยะสั้นอยู
0: ่ได
1: ้ครับ
0: แผนระยะกลางนะคะตัวอย่างอย่างเช่นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะ
1: อันนี้ทุกกี่ปีเอ่ย
0: ประมาณ5ปี
1: 5
0: ปีจะมี1ใหม่1แผนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ลิงก์ไปสู่แผนระยะยาวเลยเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนอกจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเนี่ยทางประเทศไทยก็มีแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโห20ปีเลยยาวมากเลยทีเดียว
1: เอาจนลูกโตเลยทีเดียว
0: ใช
1: ่ก็แปลว่าจำแนกแผนใน3ระยะเนี่ยแบ่งเป็นระยะสั้นระยะใกล้ๆที่เห็นได้ชัดก็คือ 1-2 ปีนะครับแล้วก็เป็นระยะกลางก็ประมาณ 3-7 ปีตัวอย่างที่อาจารย์ยกมาก็เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเราจะทำทุกๆ5ปีนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแผนมีการปรับแผนตลอดก็จะมีแผนใหม่มาตลอดอันนี้ก็ถือว่าเป็นแผนระยะกลางและแผนระยะยาวก็คือระยะเวลาตั้งแต่ประมาณ
0: 10ถึง20
1: ปีขึ้นไปว่าตั้งแต่ว่าเข้าป.1จนจบม.6เลยนะครับแผนระยะนี้คือว่าเป็นการวางแผนระยะยาวใน20ปีซึ่งตัวอย่างที่ท่านอาจารย์สุวิดายกตัวอย่างให้เห็นก็คือเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างถ้าเราจะจำแนกแผนตามระยะเวลานะครับประเด็นต่อมาครับอาจารย์อันนี้เริ่มมีสับแสงภาษาอังกฤษเข้ามาให้นักศึกษาได้อ่านดูนะครับเขาบอกว่าหลักการวางแผนที่เรียกว่าSMART SMART เนี่ยมันเป็นการวางแผนที่ประกอบด้วยอะไรบ้างครับอาจารย์อาจจะยกตัวอย่างให้นักศึกษาฟังได้ไหมครับ
0: มาดูตัวแรกเลยนะคะ S แรกเนี่ยมาจากคำว่า specific นะคะ specific เหมือนสอนภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะแปลว่าเฉพาะเจาะจงค่ะดังนั้นเนี่ยแผนหลักของการวางแผนเนี่ยเราจะต้อง
1: ชัดเจน
0: ชัดเจนนะคะ
1: ไม่เฉพาะเจาะจงไปเลย
0: ใช่ในประเด็นที่ตั้งใจจะทำนะคะไม่กว่าไม่เขาเรียกว่าไม่หวานแหนะคะเราก็ต้องให้ตรงประเด็นนะก็มาด้วยตัว S เนี่ยแหละค่ะ
1: ก็คือ specific ก็คือว่าในการวางแผนที่ดีนั้นเนี่ยแผนนั้นจะต้องมีความเจาะจงว่าจะทำเรื่องอะไรจะดำเนินการอย่างไรมีวัตถุประสงค์อย่างไรต้องมีความชัดเจนแล้วก็เจาะจงให้ชัดเจนไม่ใช่เป็นแผนที่กว้างหรือว่าครอบคลุม
0: กว้างเกินไปใช่ค่ะ
1: ครับอันนี้คือ S ตัวแรกนะะตัวที่สองแล้วครับอาจารย
0: ์ตัว M ค่ะ measurable นะคะ
1: ค
0: ำว่า measure เนี่ยนะคะแปลว่าวัดนะคะวัดแปลว่าวัดแล้วเหมือนที่เราได้คุยกันไปแล้วเนี่ยการทำโครงการทำนโยบายต่างๆนะคะ
1: การประเมิน
0: เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะดังนั้นเนี่ยมันเลยต้องลิงก์มาถึงข้อนี้ค่ะดังนั้นการวางแผนที่ดีเนี่ยเราต้องสามารถวางแผนให้แผนของเราเนี่ยมีการวัดแล้วก็ประเมินผลได้
1: คือมีความสามารถคือแผนสามารถวัดได้ว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จหรือเป็นไปตามที่เราดำเนินการหรือไม่เพราะฉะนั้นในตัวที่สองของคำว่าสมาร์ทก็คือ
0: measurable
1: ซึ่งแปลว่าสามารถวัดได้ใช่ไหมครับก็คือแผนต่างๆที่กำหนดมานั้นต้องรู้ว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จได้หรือไม่ได้เยอะหรือมากน้อยขนาดไหน
0: วิธีการต้องวัดได้ด้วย
1: โอเคอันนี้คือหลักการวางแผนในข้อที่2ของ smart ตัวที่3นะครับอาจารย
0: ์ตัวที่3นะคะตัว A นะคะมาจาก achievable นะคะ achieve ภาษาอังกฤษนะคะแปลว่าประสบความสำเร็จค่ะอาจารย
1: ์
0: ดังนั้น achievable ก็คือว่าแผนนี้สามารถทำให้บรรลุผลได้นะคะการวางแผนอะไรก็แต่แล้วก็อะไรใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ย่อมมีเป้าหมายในการดำเนินให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้ได้นะคะดังนั้นเนี่ยการวางแผนที่ดีเนี่ยควรประกอบด้วย A ด้วยก็คือวางแผนและคำนึงถึงความสามารถที่จะทำให้บรรลุได้ด้วย
1: นั่นก็คือว่าแผนที่ดีนั้นเนี่ยไม่ได้กำหนดลอยๆหรือว่าเป็นแผนที่เลื่อนลอยจับต้องไม่ได้ต้องเป็นแผนที่รู้สึกว่าทำแล้วมีแนวโน้มว่าจะประสบความสำเร็จ
0: มีเหตุผลมีหลักการที่ดีมารองรับ
1: สามารถบรรลุเป้าหมายได้คือกำหนดแผนที่มันสามารถทำได้จริงว่างั้นดีกว่าคือแผนที่สามารถทำได้จริงอ่ะคือแผนที่เป็นการกำหนดมาการวางแผนที่ดีไม่ใช่กำหนดแผนที่ไม่สามารถไปไม่ถึงสักทีถูกไหมครับเพราะนั้นอันนี้คือตัว A คือ achievable ที่อาจารย์บอกตัวที่4แล้วครับอาจารย
0: ์ตัวที่4นะคะตัว R นะคะตัว reasonable นะคะคือเป็นเหตุเป็นผลหรือสมเหตุสมผลหรือจะแปลภาษาไทยอีกทีนึงก็คือว่ามันมีหลักการที่ดีอะค
1: ่
0: ะมีลอจิกที่ดี
1: มีตรรกะที่ด
0: ีมีตรรกะที่ดีค่ะ
1: แปลว่าแผนนั้นที่กำหนดมาต้องมีเหตุมีผลหรือว่ามีตรรกะที่ดีมีเหตุผลสมเหตุสมผลที่จะต้องวางแผนนั้นขึ้นมาก็คือว่าเป็นตัว R คือตัว reasonableถูกไหมครับตัวสุดท้ายครับอาจารย
0: ์ตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัว T นะคะที่จะพูดถึงในเรื่องของเวลานะคะที่มาจากคำว่า time frame นั่นเองนะคะก็คือว่าแผนเนี่ยต้องมีกรอบระยะเวลานะคะมีกรอบเวลาที่เหมาะสมด้วยนะคะ
1: ต้องชัดเจนใช่ไหมครับว่าแผนนี้จะเริ่มกี่วันกี่เดือนกี่หรือจะเป็นแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแปลว่าต้องมี time frame ที่ชัดเจนว่าอย่างเช่นแผนชาติเนี่ยแล้วก็ชัดเจน20ปียุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็มีทางเฟรมที่ชัดเจน
0: แผนพัฒนาก
1: ็ชัดเจน5ปีใช่ไหมแผนระยะสั้นแผนแต่ละปีก็มีปีต่อปีเพราะนั้นตัวอย่างเหล่านี้นะครับคือเป็นหลักของการวางแผนที่เรียกว่าสมาร์ทซึ่งประกอบด้วยภาษาอังกฤษทั้งหมด5ตัวถูกไหมครับก็คือเริ่มจาก specific ก็คือแผนนั้นจะต้องมีความเจาะจงใช่ไหมครับต้องชัดเจนต้องเจาะจงต้องว่าแผนนั้นจะทำเรื่องอะไรทำที่ไหนทำยังไงทำกับใครทำเวลาไหนต้องรู้ชัดเจนอันที่สองก็คือทำในเรื่องของแผนนั้นต้องสามารถวัดได้คือไม่ใช่ว่าทำแล้วก็ไม่รู้จะวัดยังไงสำเร็จหรือไม
0: ่ใช่ค่ะ
1: อะไรก็ตามแต่จะวัดในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพก็ตามแต่ประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับเพราะนั้นแผนที่ดีจะต้องสามารถวัดแล้วก็ประเมินผลได้ซึ่งก็มาจากคำว่า measurable อันที่3ก็คือทำไมครับอาจารย์
0: ต้องสำเร็จได้ด้วยนะคะอาจารย์ต
1: ้
0: อง achievable
1: คือแผนเนี้ยเราต้องคิดแผนที่มันไปถึงเป้าหมายได้ไม่ใช่ว่าคิดแล้วไปไม่ได้หรือทำได้ครึ่งๆกลางๆไม่ประสบความสำเร็จก็ตามแต่เพราะนั้นตัวที่3ก็คือ achievable คือแผนนั้นต้องสามารถบรรลุความสำเร็จได้ตัวที่4ก็คืออย่างที่อาจารย์ว่า
0: reasonable คือมีตรรกะที่ดีมีเหตุมีผลนะคะ
1: คือแผนเนี้ยต้องมีเหตุผลและรองรับไม่ใช่ว่าอยากจะคิดอะไรมาก็มาต้องมีแผนว่าต้องมีปัญหาก่อนหรือว่าอยากจะพัฒนาเรื่องอะไรถึงจะกำหนดมาเป็นแผนหลังนั้นบ้างต้อง reasonable พอสมควรและสุดท้าย
0: แผนที่ดีT time frame นะคะต้องมีกรอบเวลาที่ชัดเจน
1: ไม่ใช่ว่าทำไปเรื่อยๆ
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไปเรื่อยๆถามว่าแผนนี้จบเมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกันทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงซึ่งเรายกตัวอย่างให้นักศึกษาเห็นนะครับในเอกสารจริงๆแล้วเข้าใจว่ามันมีคำว่า planning ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่เราไม่ได้ยกมาเพราะว่าคำถามชิมมักจะถามไม่บ่อยเขาจะถามสั้นๆ
0: smart
1: อย่างนี้ถามว่า smart หมายถึงอะไรบางคนไม่รู้ว่า smart แปลว่าฉลาดหรือเปล่าภาษาอังกฤษแต่จริงๆไม่ใช่ smart ในความหมายของ planning ก็สามารถแบ่งได้ตามรายละเอียดอย่างนี้นะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องของเทคนิคหรือว่าการวางแผนที่ดีในประเด็นคำถามต่อมานะคราวนี้ก็เริ่มเข้าไปสู่ขั้นตอนและกระบวนการเราพูดถึงความหมายไปแล้วใช่ไหมครับเราพูดถึงเรื่องของการวางแผนว่าจำแนกเป็นระยะเวลาอะไรบ้างเราพูดถึงการวางแผนที่ดีทีนี้กระบวนการล่ะครับอาจารย์กระบวนการในการวางแผนอยากจะรู้ว่ามีกี่กระบวนการและมีกระบวนการใดๆบ้างครับอาจารย
0: ์ค่ะถ้าจะศึกษาในเรื่องของการวางแผนนะคะเราก็อาจจะแบ่งกระบวนการในการวางแผนได้ออกเป็น5กระบวนการนะคะโดยกระบวนการแรกเนี่ยก็คือเริ่มมาจากต้องทำการศึกษาความจำเป็นก่อนที่เราจะต้องวางแผนแล้วก็ความต้องการว่าแผนที่เราต้องทำการวางแผนเนี่ยมันเป็นที่ต้องการความจำเป็น
1: มากน้อยขนาดไหน
0: แค่ไหน
1: จำเป็นต้องวางแผนมากน้อยขนาดไหนหรือมีความต้องการในเรื่องอะไรที่ต้องวางแผนนี่คือประเด็นที่1คือขั้นแรกเลยใช่ไหมครับอาจารย์พอจะเริ่มกระบวนการวางแผนอย่างแรกก็คือดูก่อนว่ามันจำเป็นหรือเปล่ามันต้องการหรือเปล่าที่ต้องมีแผนอันนี
0: ้ค่ะ
1: ขั้นที่สอง
0: นะคะก็เริ่มดำเนินการในเรื่องของการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์แล้วนะคะว่าการวางแผนหรือแผนที่เรากำลังดำเนินการตั้งใจจะทำเนี่ยนะเราต้องมีเป้าหมายอะไรนะคะมีวัตถุประสงค์อะไร
1: ทำไปเพื่ออะไร
0: ทำไปเพื่ออะไร
1: เป้าหมายคืออะไร
0: ใช
1: ่ครับ
0: ค่ะสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่สุดท้ายโทษทีค่ะขั้นต่อไปนะคะคือ3เนี่ยคือในเรื่องของบุคคลละในเรื่องของการจัดองค์การแล้วก็บุคคลในการวางแผนก็คือใครเนาะใครเป็นคนทำนะใครเป็นคนจัดทำเพื่อใครอันนี้ก็สำคัญนะคะ
1: ครับก็คือประเด็นที่3ก็คือว่าเมื่อเรามีการกำหนดเป้าหมายว่าจะไปถึงตรงไหนแล้วทำอะไรแล้วมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรแล้วเราก็ต้องมีการวางแผนก็คือมีการจัด
0: บทบาทหน้าที่นะคะของบุคคล
1: จัดโครงสร้างองค์การด้วยครับอาจารย์รูปแบบว่าไม่ให้เป็น flat organization หรือให้เป็นแบบไหนเป็น horizontal หรือเป็น vertical ก็ต้องมีการจัดองค์การด้วยจัดหมวดหมู่งานหมวดคนแล้วก็จัดคนในเรื่องของการวางแผนด้วยอันนี้คือประเด็นที่3ในกระบวนการการวางแผนประเด็นต่อมาล่ะครับอาจารย์
0: เมื่อเราทำการวางแผนแล้วเนี่ยเราก็ต้องนำแผนมาทดสอบนะคะมาทดสอบก่อนนะคะแล้วก็ถ้าจุดบกพร่องอะไรนะคะเราก็ทำการปรับปรุงนะคะ
1: ครับเพราะฉะนั้นหลักๆก็คือว่าเมื่อมีการศึกษาแล้วความเป็นไปได้ศึกษาความจำเป็นความต้องการแล้วมีการกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายแล้วนะครับก็ต้องนำไปสู่เรื่องของการวางแผนหรือพยายามทดสอบว่าแผนนั้น
0: มัน
1: ใช้ได้หรือเปล่าม
0: ันเป
1: ็นได้จริงหรือเปล่ามันมีปัญหามีอุปสรรคอะไรหรือเปล่ามันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจนะครับ
0: เพราะมันเป็นไปตามหลักสมาร์ทหรือเปล่า
1: เป็นหลักสมาร์ทหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่จะเห็นว่ามันสามารถทดสอบได้แล้วก็เมื่อมันยังขาดตกบกพร่องอะไรมันยังขาดหรืออะไรก็สามารถที่จะ
0: ปรับปรุงได
1: ้ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมได้อันนี้คือกระบวนการที่4หรือขั้นตอนที่4ของการวางแผนทีนี้เมื่อเราได้แนวคิดมาทั้งหมดแล้วตั้งแต่ศึกษาความจำเป็นนะครับกำหนดเป้าหมายแล้วนะครับจัดองค์กรแล้วจัดองค์การแล้ววางแผนทดสอบแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการ
0: อนุมัติแล้วล่ะค่ะ
1: อนุมัติแผนซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้บริหารซึ่งจะเห็นว่าในหน่วยงานต่างๆนะครับในหน่วยงานต่างๆเนี่ยเมื่อเราเริ่มดำเนินการเราจะมีการประชุมในการวางแผนเมื่อวางแผนแล้วเนี่ยการอนุมัติคือเป็นการเห็นชอบจากคนในหน่วยงานนั้นๆจากคนในกลุ่มหรือในใครก็ตามแต่ว่าเราเห็นชอบแล้วเราจะอนุมัติให้เริ่มใช้แผนนี้แล้วตัวอย่างนึงที่ผมจะยกให้ฟังก็คือเช่นตัวอย่างของแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีในแต่ละปีเนี่ยหน่วยงานต่างๆก็ต้องมีการกำหนดต่างๆใช่ไหมครับแผนงบประมาณที่เราจะเป็นแผนระยะ
0: สั้น
1: ระยะสั้นครับก็คืองบประมาณจะเป็นปีต่อป
0: ี
1: ใช่ไหมจะเป็นปีต่อปี
0: เพราะนั้นปีงบประมาณ
1: แผนงบประมาณคือจะเป็นปีต่อปีเพราะนั้นในรอบงบประมาณปีหนึ่งก็ต้องเริ่มมีการศึกษาแล้วจะส่งให้หน่วยงานต่างๆเริ่มไปดูแล้วว่าแต่ละหน่วยงานแต่ละกลุ่มแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเนี่ยมีความต้องการเรื่องอะไรบ้างศึกษาความจำเป็นความต้องการก่อนศึกษาความจำเป็นแล้วก็มีการกำหนดเป้าหมายว่าจะพัฒนาเรื่องอะไรปีนี้จะพัฒนาเรื่องแหล่งน้ำพัฒนาเรื่องขยะพัฒนาเรื่องคุณภาพชีวิตพัฒนาเรื่อง ของเศรษฐกิจต่างๆเหล่านี้เริ่มมีการกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายก่อนนะครับหลังจากนั้นก็นำไปสู่การพยายามจัดทีมจัดกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอสม.กลุ่มอะไรก็ตามแต่ที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยจัดองค์การหรือจัดบุคคลหาคนที่มีความสามารถหาปลาชาวบ้านหรือใครก็ตามที่มีความรู้เนี่ยเอาไป

0: ื่อที่จะ
1: ทำมีส่วนร่วมในการ
0: วางแผนเพื่อเอาความรู้ขึ้นมาหลังจากนั้นก็นำไปสู่การวางแผนจะได้แผนจริงๆขึ้นมาจะได้ร่างแผนขึ้นมานะครับเหมือนที่มีการร่างมาฉบับหนึ่งเมื่อมีการร่างแผนออกมาแล้วเนี่ยก็เอาแผนเนี่ยทำไมครับ
1: ทดสอบ
0: ไปดูก่อนว่าแผนนั้นมันใช้ได้หรือเปล่าเอาไปทดสอบเอาไปปรับปรุงไปดูว่าเอาไปคุยทีที่มันขาดตกหล่นตรงไหนหรือเปล่าที่คุยไว้มันยังไม่ถึงเป้าที่เราต้องการมันยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้นะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็จะได้ตัวร่างแผนมาแล้วก็นำแผนนั้นไปเสนออ
1: นุมัติ
0: อนุมัตินะครับซึ่งถ้าเป็นนักปกครองท้องที่นะครับแผนที่เห็นได้ชัดคือแผนพัฒนาหมู่บ้านนะครับซึ่งจะต้องมีการทำประชาคมศึกษาความเป็นไปได้ศึกษาความต้องการเอามาคุยกันถูกไหมครับเอามาจัดการถ้าเป็นแผนดูว่าใครจะทำอะไรที่ไหนจนกระทั่งคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งเป็นส่วนสำคัญสำหรับนักปกครองท้องที่ก็จะเป็นคนอนุมัติให้ดำเนินการตามแผนหมู่บ้านได้นะครับอันนี้ก็คือกระบวนการในการวางแผนซึ่งประกอบด้วย5กระบวนการหลักๆแล้วก็5ขั้นตอนอย่างที่อาจารย์ว่านะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวซึ่งเอาไปใช้จริงได้นะครับประเด็นคำถามต่อมาครับอาจารย์ที่ในฐานะที่นักศึกษาที่เรียนในชุดวิชานี้เนี่ยเป็นนักปกครองท้องที่ไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสำหรับกำนันแพทย์ประจำตำบลเนี่ยนะครับบทบาทในการวางแผนเนี่ยมันจะมีบทบาทยังไงบ้างครับอาจารย์อาจจะอธิบายได้ไหมครับ
1: ก็แบ่งเป็น2บทบาทนะคะ
0: บ
1: ทบาทหลักๆเลยคือเป็นผู้วางแผนด้วยตนเองเลยค่ะเพราะว่าในฐานะที่เขาเป็นผู้นำ
0: ถ้าย้อนกลับไปเหมือนความสำคัญอันดับแรกใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ค่ะเป็นในฐานะผู้นำเนี่ยนะคะต้องดำเนินการอันนั้นเรื่องการวางแผนก่อน
0: เป็นบทบาทหลักเลยเป็นผู้วางแผนเลย
1: ใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อ
0: เป็นผู้วางแผนแล้ว
1: เป็นผู้วางแผนแล้วนะคะมีบทบาทรองอีกนะคะในเรื่องของการสนับสนุนแผน
0: ครับ
1: นะคะเมื่อหลังจากสนับสนุนแผนเนี่ยก็ในเรื่องของติดตามและประเมินผลคำว่าสนับสนุนแผนเนี่ยก็อาจจะลิงก์ไปในเรื่องของเมื่อได้นำไปปฏิบัติแล้วเนาะก็ต้องมีผู้เป็นผู้กำกับดูแลนะคะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนให้การดำเนิน
0: ทรัพย์หาคนหาเงินหาอะไรมาช่วยเพื่อให้แผนนั้นมาเป็นไปตามที่ต้องการ
1: เป็นตามที่วางไว
0: ้
1: นะคะใช่ค่ะและส่วนในเรื่องของการติดตามและประเมินผลเนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะคะที่ต้องดำเนินการนะคะควบคู่กันไปเพราะว่าเมื่อเราทำการวางแผนเนี่ยเราก็ต้องทำการ
0: ประเมิน
1: ด้วยใช่ค่ะ
0: ฉะนั้นก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยบทบาทของนักปกครองท้องที่สำหรับการวางแผนเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่บทบาทหลักก็คือว่าเป็นคนวางแผน
1: ด้วยตนเอง
0: วางแผนเลยเพราะว่าเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหารอย่างที่ได้ไปในคำถามต้นๆแล้วนักศึกษาจะเห็นว่าเป็นหน้าที่หลักผู้บริหารเลยเพราะนั้นนักปกครองท้องที่ก็คือเป็นเหมือนผู้บริหารอยู่แล้วเพราะนั้นหน้าที่หลักก็คือเป็นผู้วางแผนทีนี้เมื่อมีแผนแล้วไม่ได้แค่ทำเสร็จแล้วจบเป็นยังไงต่อครับอาจารย
1: ์ต้องสนับสนุนให้นำไปดำเนิน
0: ให้ประสบความสำเร็จด้วยเอาแผนไปใช้ได้จริงหาคนมาทำงานได้จริงหาแหล่งสนับสนุนต่างๆมานะครับแล้วเมื่อเอาแผนดำเนินการไปแล้วจบแค่นั้นไหมครับอาจารย
1: ์ต้องทำการติดตามและประเมินผลด้วยค่ะอาจารย
0: ์แปลว่าในฐานะที่เป็นนักปกครองท้องที่ไม่ใช่ว่ากำหนดและทำเฉยๆแต่ต้องมาดูด้วยว่าแผนต่างๆนั้นเนี่ยที่เราทำไปเนี่ยแผนที่1แผนที่2แผนที่3แผนที่4แผนที่5นั้นมันมีผลเป็นอย่างไรบ้างการประเมินผลแผนต่างๆด้วยเพราะนั้นหลักๆอันนี้ก็คือบทบาทของนักปกครองท้องที่ในเรื่องของการวางแผนครับมาอีกสักคำถามนึงครับอาจารย์ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของนักศึกษาหรือว่ากลุ่มที่ทำงานโดยเฉพาะเลยเขาจะถามว่าหากต้องการจะช่วยในการทำแผนชุมชนซึ่งเป็นแผนระดับล่างๆเลยเนี่ยครับควรจะต้องเริ่มต้นอย่างไรแล้วก็มีการดำเนินการยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์ค่ะถ้าเราจะทำแผนชุมชนนะคะ
0: คร
1: ับเราอาจจะต้องเริ่มด้วยจากการที่เราต้องหาแกนนำก่อนนะคะแกนนำที่นี้เนี่ยก็อาจจะหมายถึงผู้นำชุมชนหรืออาจจะไม่ใช่ผู้นำชุมชนก็ได้แต่เป็นคนที่มีใจนะคะอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมนะคะแบบกับ
0: ที่มีความเป็นผู้นำเลยที่เขา
1: ใช่ที่มีลักษณะความเป็นผู้นำนะคะที่อยากจะเข้ามาร่วมทำนะคะหรือเป็นการแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรและหน่วยงานในท้องถิ
0: ่
1: น
0: ในชุมชนนั้นๆด้วยก็คือนอกจากจะเอาตัวผู้นำแล้วหน่วยงานไหนที่มีความต้องการที่จะช่วยในการจัดทำแผนแล้วก็ดึงกันเข้ามา
1: ใช่
0: แล้วเป็นไงครับอาจารย
1: ์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้คนแล้วเนาะที่จะมาร่วมทำเราก็ต้องทำการจุดประกายความคิดเขาค่ะ
0: จุดไฟ
1: จุดไฟคือไม่ใช่สุ่มไฟนะคะ
0: ไม่ใช่เผานะฮะจุดไฟหมายถึงจุดไฟความคิดนะครับ
1: ก็คือจุดประกายไอเดียค่ะเหมือนกันเราให้ความคิดเห็นไปในเรื่องของสิ่งที่เราต้องใจนะคะอยากทำผลที่มันเป็นผลดีกับชุมชนเองหนูบ้านเองจะเกิด
0: มันจะคล้ายๆการปลุกระดมได้ความคิดว
1: ่
0: าเราต้องทำแผนอะไรเราต้องแก้ปัญหาอะไรเราควรต้องช่วยกันทำได้แล้ว
1: ใช่นะคะหลังจากที่เราได้ประเด็นที่เราอยากจะทำหรือไอเดียแล้วเนี่ย
0: เราก็ต้องกลับไป
1: ก็ต้องการแสวงหาเนาะศึกษาก่อนนะคะในเรื่องของประวัติชุมชนก็ดีในเรื่องของ
0: ที่มา
1: ที่มานะคะทาง ข้อดีข้อเด่นทางกายภาพทางทุนทางสังคม
0: อะไรก็แล้วแต่เป็นยังไงบ้างว่าประวัติศาสตร์เป็นยังไงศึกษาที่มาที่ไปของชุมชนนั้นๆถ้าจะทำแผนชุมชนก็ต้องรู้จักชุมชนก่อนว
1: ่
0: าชุมชนนี้มีความเป็นยังไงชุมชนลักษณะเป็นยังไงมีผู้สูงอายุเยอะมีเด็กเยอะหรือมียังไงเยอะใช่ไหมครับประกอบอาชีพอะไรทำอะไรลักษณะทางกายภาพทางภูมิภาคเป็นยังไงบ้าง
1: อัน
0: นี้ก็เรื่องของการ
1: ฝนตกเยอะฝนตกน้อย
0: อันนี้ก็คือต้องเป็นข้อมูลที่เราจะต้องศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์มาแล้วยังไงต่อครับอาจารย
1: ์หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราทำการศึกษาแล้วเนี่ยเราก็ลงไปสำรวจจริง
0: ๆไปดูจริงๆเลย
1: สภาพการปัจจุบันเป็นอย่างไร
0: ลงพื้นที่ไปดูจริงๆ
1: แล้วก็ทำการรวบรวมข้อมูลนะฮะมาให้มากที่สุดนะฮะในอันนี้เป็นข้อเขาเรียกว่าข้อมูลปฐมภูมิแล้วนะ
0: คือลงไปเก็บจริงไปเอามาจริงๆเลยครับ
1: หลังจากได้ข้อมูลมาทั้งหมดเนี่ยเราก็นำมาประมวลผลนะคะนะประเด็นต่อไปคือนำมาประมวลผลแล้วทำการวิเคราะห์นะคะ
0: ว
1: ิเคราะห์ก็คือการ
0: แยกเป็นส่วน
1: แตก
0: ส่วนย
1: ่อยๆนะคะแล้วก็ทำการสังเคราะห์ข้อมูลนะคะสังเคราะห์คือการเพื่อเราแตกประเด็นต่างๆแล้วนองเอาประเด
0: ็
1: น
0: ส่วนมา
1: ซิมันรวมกันซิ
0: มาสังเคราะห์ใหม่
1: สังเคราะห์ใหม่นะคะเพื่อที่จะให้เกิดประเด็นที่สนใจที่เราตั้งใจที่จะเอาไปบรรจุไว้ในแผนก็ดี
0: แต่ว่าใน5ขั้นตอนที่อาจารย์พูดถึงมาเนี่ยมันเป็นขั้นตอนในแรกๆก็คือว่าเราหาผู้นำใช่ไหมเราจุดประกายนะครับเราศึกษาข้อมูลหลังจากนั้นก็สำรวจแล้วก็วิเคราะห์แล้วหลังจากนั้นก็พยายามจะแยกส่วนแล้วจะรวมก็ตามแต่พยายามจะให้มันรวมร่างกันแล้วก็ออกมาย
1: กมาเป็นแผนชุมชนเป็นยกร่างเหมือนที่เราคำพูดคำว่าร่างไปแล้ว
0: ซึ่งยังไม่ใช่แผนจริง
1: ย่าง
0: แต่เราก็ได้ข้อมูลต่างๆมาเป็นร่างแผนชุมชน
1: ก่อนนะคะ
0: โอเคครับแล้วไม่ได้ร่างแผนมาแล้วสมมติว่าคณะวางแผนหรือว่าผู้นำชุมชนเนี่ยเราได้แผนแล้วทำไงต่อครับอาจารย์
1: เราก็เรียกประชาชนเรียกคนในชุมชนมารวมกันนะคะ
0: มาทำ
1: เพื่อทำประชาพิจารณ์ค่ะ
0: ขอความเห็น
1: คำประชาพิจารณ์คือเป็นการขอความเห็นนั่นแหละค่ะให้เขามีส่วนร่วมในการดูหน่อยซิว่าที่เราร่างมาเนี่ย
0: มันตรงไหม
1: ความต้องการของหมู่บ้านความต้องการของชุมชนเป็นอย่างไ
0: ร
1: ตอบสนองความปัญหาของ
0: ชุมชน
1: หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะ
0: เมื่อทำประชาพิจารณ์เห็นด้วยแล้วก็นำไปสู่การ
1: ปฏิบัตินะคะนำแผนที่ได้ผ่านการยกร่างมาเรียบร้อยปรับปรุงเรียบร้อยเนี่ยนำไปปฏิบัติ
0: ที่ระหว่างปฏิบัติก็อาจจะมีปัญหาไม่เป็นไปตามแผน
1: ทำการทบทวนปรับปรุงได้แต
0: ่
1: ถ้าไม่มีปัญหาอะไร
0: ก็ไปเรื่อย
1: ๆไปเรื่อยๆจนถึงสุดท้ายนะคะทำการประเมินแล้วก็ทำการเป็นสรุปเป็นบทเรียนค่ะอาจารย
0: ์ครับเพราะฉะนั้นประเด็นต่างๆหรือขั้นตอนต่างๆนะครับในการทำแผนชุมชนก็อาจจะแบ่งคร่าวๆได้ประมาณ10ขั้นตอนเริ่มตั้งแต่เรื่องของการค้นหาแกนนำนะครับผู้นำหรือว่าการจุดประกายความคิดไล่มาตั้งแต่การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับหลังจากนั้นก็วิเคราะห์สังเคราะห์ต่างๆแล้วก็เอามายกเป็นร่างของแผนชุมชนหลังจากนั้นก็ไปสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนอีกครั้งหนึ่งทำประชาพิจารณ์ถามว่าเห็นเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็นำไปปฏิบัติและระหว่างปฏิบัติก็มีการปรับปรุงแก้ไขปรับแผนนะครับตามที่เห็นสมควรหลังจากนั้นเมื่อดำเนินการไปเสร็จสิ้นตามไทม์เฟรมตามระยะเวลาแล้วเราก็นำไปสู่ของการประเมินผลนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆนี่คือประเด็นหลักๆในหน่วยที่6นะครับว่าในเรื่องของการวางแผนนั่นเองนะครับอันนี้คือแนวคิดแนวคำถามแนวคำตอบเรื่องการวางแผนก็ขอให้นักศึกษากลับไปทบทวนอีกครั้งนึงในหน่วยที่6ว่ามีประเด็นสำคัญอะไรบ้างอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับก็ขอให้นักศึกษาโชคดีนะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
3: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
4: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
5: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
6: เอ้า
5: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะ เรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
6: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
7: ้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
8: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
9: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
10: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
11: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
12: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
13: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
11: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
7: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์

0: เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกช่องทาง STOU Channel
1: 13 ตุลาคมบังคมบาทมหาราชนวมินทร์บดินทรสวรรค์ปี59เสด็จฟ้าลานิรันดร์ยังโศกสันเหมือนเมื่อวานเพิ่งผ่านไปพระกรุณาที่คุณอย่างอุ่นกล้าวจะนานเนาในแผ่นดินมิสิ้นสมัยน้อมถวายสักการะด้วยอาลัยขอทรงชัยเสวยวิมุตติพิสุทธิ์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตอนที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นถือว่าเป็นหน้าที่ทางด้านการบริหารที่สำคัญประการหนึ่งโดยมีเป้าหมายในการที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารภายในองค์การเพื่อที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆจนกระทั่งประสบความสำเร็จในเรื่องของการดำเนินงานในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นทำอย่างไรจึงจะสามารถพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถมีทักษะมีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญในงานตลอดจนมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายนะครับการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆเหล่านี้เราจำเป็นที่จะต้องมีวิธีการที่สำคัญประการหนึ่งก็คือในเรื่องของเทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำว่าเทคนิคและเครื่องมือกับเทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซะก่อนนะครับสำหรับคำว่าและเครื่องมือนั้นจะหมายถึงกลุ่มกิจกรรมที่องค์การออกแบบไว้อย่างเป็นระบบและมีการวางแผนอย่างชัดเจนเพื่อพัฒนาสมาชิกให้มีโอกาสในการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและก็อนาคตนะครับจากความหมายของเทคนิคและเครื่องมือต่างๆเหล่านี้ถ้าเราจะนำเอาไปใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรตรงนี้เป็นเรื่องของศิลปะหรือกลวิธีในการที่จะใช้สิ่งของคนหรือสิ่งที่ใช้ทำประโยชน์อย่างเครื่องมือสำหรับการประดิษฐ์สร้างหรือทำให้บุคลากรทั้งฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์การให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะมีประสบการณ์ความชำนาญงานและสมรรถนะในการทำงานจนสามารถปฏิบัติงานได้เป็นผลสำเร็จทั้งงานที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันและงานที่อาจจะต้องรับผิดชอบในอนาคตในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เราอาจกล่าวได้ว่าจะต้องมีการพัฒนาทั้งในมิติของทรัพยากรมนุษย์ในระดับมหาภาคและในมิติของทรัพยากรมนุษย์ในระดับจุลภาคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับมหาภาคนั้นเป็นเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมของประเทศของเราซึ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องนี้ก็จะเป็นอำนาจหน้าที่เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานของบุคลากรที่สังกัดอยู่ในกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับจุลภาคนั้นเป็นเรื่องของการ

รับปรุงคุณภาพของบุคลากรที่จะรับผิดชอบปฏิบัติงานในปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จรวมไปถึงสามารถที่จะปฏิบัติงานในอนาคตตามที่ผู้บริหารหรือหน่วยงานได้มอบหมายให้ประสบความสำเร็จได้ซึ่งในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับจุลภาคนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การภายหน่วยงานโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการต่างๆหรือว่าในองค์การของภาครัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนหรือองค์การของรัฐประเภทอื่นๆก็ตามก็จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งในเรื่องของการพัฒนาตรงนี้เราก็จะมีวิธีการมีเทคนิคมีเครื่องมือต่างๆอย่างเช่นในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยวิธีการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการพัฒนาในงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการฝึกอบรมสำหรับเทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับมหาภาคซึ่งเป็นภาพรวมของประชาชนคนไทยในประเทศนั้นเรามีเป้าหมายเพื่อที่จะทำให้คนไทยในอนาคตนั้นมีความพร้อมทั้งกายใจสติปัญญามีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่นเป็นผู้ที่มัธยัสถ์อดออมโอบอ้อมอารีมีวินัยเคารพกฎหมายและสิทธิของผู้อื่นรักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่3มีนิสัยรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูงเป็นนวัตกรเป็นนักคิดผู้ประกอบการเป็นเกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆโดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเองการที่จะทำให้ประชาชนชาวไทยมีคุณลักษณะดังกล่าวนี้จำเป็นจะต้องมีเทคนิคและเครื่องมือในการจะพัฒนาประชาชนชาวไทยของเราสำหรับเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับมหาภาคนั้นในทางปฏิบัตินั้นสามารถจะมีได้หลากหลายวิธีด้วยกันแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยอาจกล่าวในภาพรวมได้ว่าจะมีในเรื่องของเทคนิคเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตตรงนี้เป็นเรื่องของการที่จะต้องพัฒนาสิ่งที่จะส่งเสริมสนับสนุนโน้มน้าวหรือจูงใจให้ประชาชนคนไทยของเราเนี่ยได้รู้ได้เข้าใจแล้วก็รักที่จะมีการเรียนรู้เพื่อที่จะนำเอาความรู้ต่างๆเหล่านั้นไปใช้ในการพัฒนาชีวิตไปใช้ในการดำเนินชีวิตตลอดจนการประกอบอาชีพในหน้าที่การงานตามความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลนะครับนอกจากนี้เรายังมีประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาจจะไม่สามารถเข้าศึกษาในระบบการศึกษาตามปกติได้ตรงนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับที่เราสามารถจะใช้เทคนิคส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการพัฒนาทางเลือกในการที่จะเข้าถึงในการเรียนรู้เพื่อให้บุคลากรต่างๆเหล่านี้เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถในการที่จะพัฒนาตนเองพัฒนาอาชีพพัฒนาสังคมนะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนคนไทยของเรานั้นเป็นผู้ที่มีคุณค่าต่อสังคมในส่วนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับจุลภาคซึ่งเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในหน่วยงานโดยทั่วๆไปอาจจะเป็นเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับในองค์กรภาครัฐที่เป็นส่วนราชการที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือว่าเป็นองค์การมหาชนตลอดจนองค์การของรัฐอื่นๆในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับจุลภาคนั้นเรามีวิธีการในการที่จะพัฒนาโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือใน3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเป็นเรื่องของการจัดการศึกษาในระบบส่วนที่2เป็นเรื่องของการจัดการศึกษานอกระบบและส่วนที่3เป็นเรื่องของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับเป้าหมายที่สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการศึกษาก็เพื่อที่จะเป็นการปรับปรุงเป็นการเพิ่มพูนความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องของการดำเนินชีวิตหรือความรู้ในการประกอบอาชีพในหน้าที่การงานทั้งหลายทั้งปวงตลอดจนการปฏิบัติงานก็สามารถจะใช้วิธีการต่างๆเหล่านี้ได้นะครับนอกจากนี้
ในการที่เราจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นอกเหนือจากการศึกษาแล้วเรายังสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือที่ประกอบไปด้วยการสอนงานการแนะนำงานหรือการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานการเพิ่มหน้าที่และความรับผิดชอบในงานการหมุนเวียนงานของบุคลากรให้รับความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์จากการทำงานในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆในที่นี้จะขอยกตัวอย่างในเรื่องของการสอนงานซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการที่จะปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆโดยผู้บริหารที่เป็นผู้ปกครองเป็นผู้บังคับบัญชาหรืออาจจะเป็นพี่เลี้ยงนะครับที่จะให้คำชี้แนะแนววิธีการปฏิบัติงานโดยมีการสาธิตมีการแสดงให้ดูนะครับแล้วก็ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทดลองปฏิบัติภายใต้การกำกับควบคุมดูแลและก็มีการให้คำแนะนำต่างๆที่จะใช้ในเรื่องของการที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จนอกจากนี้เรายังสามารถที่จะใช้เทคนิคและเครื่องมือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยวิธีการฝึกอบรมนะครับก็จะมีอยู่2วิธีใหญ่ๆได้แก่การฝึกอบรมในระหว่างการทำและการฝึกอบรมนอกการทำงานสำหรับการฝึกอบรมในระหว่างการทำงานนั้นเราก็จะมีเทคนิคมีวิธีการต่างๆตามที่ได้นำเรียนไปนะครับตรงนั้นก็จะเป็นในเรื่องของความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้นของเทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งในระดับมหาภาคและในระดับจุลภาคทั้งสองส่วนนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่จะช่วยเพิ่มพูนคุณภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานซึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพทางด้านความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการทำงานให้เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ในตำแหน่งทั้งความรับผิดชอบที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตให้ประสบความสำเร็จโดยใช้วิธีการต่างๆซึ่งจะได้นำเสนอในสาระสำคัญที่จะในลำดับไปครับในตอนที่2เป็นเรื่องของการใช้เทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในส่วนนี้เราจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับจุลภาคว่าเราสามารถจะปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารในภายในองค์การหรือว่าคนที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ภายในองค์การโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้เป็นการพัฒนาทักษะการปรับทัศนคติการเสริมสร้างหรือการเพิ่มพูนวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรนั้นได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานจนกระทั่งประสบความสำเร็จส่วนในเรื่องของการพัฒนาผู้บริหารเป็นเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพในเรื่องของการบริหารการจัดการทั้งในเรื่องของการบริหารองค์การและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญในการดำเนินงานขององค์การอย่างไรก็ตามนะครับการที่เราจะเพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานเราก็จำเป็นจะต้องใช้เทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสมในการที่พัฒนาความรู้เราอาจจะใช้เทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลักษณะหนึ่งในการที่เราจะปรับทัศนคติหรือเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานเราก็สามารถที่จะใช้เทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามความเหมาะสมได้ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายในการที่เราต้องการจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่างๆเหล่านั้นเพื่อการใดสำหรับวิธีการในการที่เราจะเลือกใช้เทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเราสามารถจะพิจารณาได้จากปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้นะครับประการแรกก็คือวัตถุประสงค์ของแผนงานหรือโครงการในการพัฒนาตรงนั้นเนี่ยว่าเรามีเป้าหมายที่สำคัญในการที่เราจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เกิดให้มีเป็นอย่างไร
อย่างเช่นในเรื่องของความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการทำงานสำหรับการทำงานในปัจจุบันแล้วก็การทำงานในอนาคตประการถัดมาก็คือว่าการมีเวลาและค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใดการเลือกใช้ท

เทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละชนิดแต่ละประเภทเพื่อเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเพื่อการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะเพื่อการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องใช้เทคนิคและเครื่องมือเป็นการเฉพาะซึ่งการดำเนินการที่จะใช้เทคนิคและเครื่องมือต่างๆเหล่านั้นจะมีระยะเวลาและมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการดำเนินงานประกอบกันไปด้วยประการถัดมาก็คือจะต้องมีทรัพยากรอื่นๆที่เพียงพอที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระยะเวลาในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือเทคนิควิทยากรนะครับประการต่อมาก็คือลักษณะพิเศษของผู้เข้ารับการพัฒนานั้นมีอะไรบ้างอะไรบ้างที่มีอะไรบ้างที่ควรจะต้องเสริมสร้างในเรื่องของความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ในการทำงานนอกจากนี้ก็ดูความเหมาะสมในเรื่องของเนื้อหาสาระความรู้ทักษะที่จะพัฒนาตลอดจนทัศนคติที่เราต้องการจะปรับเปลี่ยนหรือว่าสมรรถนะที่เราต้องการจะเสริมสร้างสำหรับเกณฑ์ในการเลือกใช้เทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเราจะพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาบุคลากรว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้หรือเป็นการพัฒนาทักษะเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือเป็นเรื่องของการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานประการต่อมาจะต้องดูความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระของหลักสูตรนะครับที่ได้มีการกำหนดไว้ในเรื่องของเทคนิควิธีการต่างๆในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สิ่งที่สำคัญอีกประการนึงก็คือในเรื่องของคุณลักษณะของผู้รับการอบรมซึ่งแต่ละคนเป็นเรื่องที่จำเป็นที่เราจะต้องทราบแล้วก็เข้าใจเพราะว่าผู้เข้ารับการอบรมแต่ละคนอาจจะมีความต้องการในการรับความรู้พัฒนาทักษะที่แตกต่างกันออกไปประการสุดท้ายเป็นเรื่องของจำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาว่ามากหรือน้อยเพียงใดแค่ไหนปริมาณของผู้เข้ารับการพัฒนาจะมีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการเลือกใช้และการนำเอาเทคนิคและเครื่องมือไปใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตอนที่3เทคนิคและเครื่องมือสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับจุลภาคเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารภายในองค์การให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ความชำนาญในการทำงานตลอดจนสมรรถนะในการปฏิบัติงานการที่จะพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารภายในองค์การให้เป็นผู้ที่มีความรู้ตามเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับจุลภาคนั้นเป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในส่วนนี้นะครับขอเริ่มจากการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงานการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในที่นี้จะเป็นวิธีการพัฒนาโดยให้ผู้เข้ารับการพัฒนานั้นได้ลงมือปฏิบัติงานจริงๆในสถานที่ทำงานจริงภายใต้การสอนงานและการดูแลการเอาใจใส่ของหัวหน้างานหรือบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในการทำงานซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้ชี้แนะเป็นที่ปรึกษาเป็นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรให้เกิดทั้งความรู้มีทักษะในการปฏิบัติงานมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในขณะที่ปฏิบัติงานจริงวิธีการต่างๆเหล่านี้เราอาจจะเลือกใช้เทคนิคและเครื่องมือที่เราเรียกกันว่าการสอนงานเป็นเรื่องของการที่ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานนั้นมาเป็นอย่างดีแล้วได้มีการถ่ายทอดในเรื่องของวิธีการในเรื่องของเทคนิคในการที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอาจจะเป็นตัวผู้บังคับบัญชาหรืออาจจะเป็นตัวผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้สาธิตได้แสดงให้ดูแล้วก็ให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นได้ทดลองในการปฏิบัติงานจริงภายใต้การกำกับควบคุมดูแลของคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือคนที่ผู้ได้รับมอบหมายที่จะเป็นพี่เลี้ยงนะครับ
ในการปฏิบัติงานมีผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไรนะครับคนที่เป็นผู้กำกับควบคุมดูแลก็

ให้คำชี้แนะให้ข้อคิดหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการให้คำแนะนำว่าในการที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จนั้นนะครับผู้ที่ได้มีการทดลองปฏิบัติงานในวิธีการตามที่ในขณะปฏิบัติงานนั้นสามารถปฏิบัติงานได้จริงหรือไม่เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานเนี้ยเราจึงเป็นวิธี

ที่จะพัฒนาโดยที่ผู้ชี้แนะและได้แสดงวิธีการปฏิบัติงานพร้อมกับอธิบายลักษณะและก็วิธีการในการใช้เทคนิคและเครื่องมือในการทำงานแก่ผู้เข้ารับการพัฒนาจากนั้นจึงจะให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้ปฏิบัติตามโดยผู้ชี้แนะก็จะคอยดูแลให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือหากมีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานในการพัฒนาผู้การในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงานนั้นเราสามารถจะเลือกใช้เทคนิคและวิธีการพัฒนาบุคลากรอย่างเช่นในเรื่องของการสอนงานในเรื่องของการให้คำปรึกษาในเรื่องของการหมุนเวียนงานในเรื่องของการฝึกงานและก็การฝึกหัดวิธีการต่างๆเหล่านี้จะช่วยในการเพิ่มพูนทั้งในเรื่องของความรู้และตัวผู้ปฏิบัติงานได้ทดลองปฏิบัติงานจริงได้รับประสบการณ์ตรงนะครับแล้วก็ภายใต้การกำกับควบคุมดูแลภายใต้การประเมินของคนที่เป็นผู้สอนงานก็จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้สำหรับและเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานก็คือเทคนิคและเครื่องมือในการปฏิบัติงานสำหรับนอกการทำงานตรงนี้เป็นเรื่องของการที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการพัฒนาภายในหลักสูตรต่างๆซึ่งก็จะมีเทคนิคและก็วิธีการตลอดจนเครื่องมือในการที่จะเพิ่มพูนความรู้ตลอดจนการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเช่นการที่วิทยากรที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นได้อธิบายได้ชี้แจงได้ยกตัวอย่างประกอบเพื่อแสดงให้เห็นว่าความรู้ต่างๆเหล่านั้นเป็นประโยชน์อย่างไรต่อตัวผู้ปฏิบัติงานสำหรับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคตการบรรยายเป็นเรื่องของการเพิ่มพูนความรู้และก็เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงจากผู้ทรงคุณวุฒินอกจากนี้อาจจะใช้วิธีการอภิปรายอาจจะใช้วิธีการสาธิตอาจจะใช้วิธีการระดมสมองหรืออาจจะใช้การประชุมกลุ่มย่อยซึ่งเทคนิคและเครื่องมือต่างๆเหล่านี้ก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีวิทยากรมีผู้ที่สนับสนุนการดำเนินงานมีกิจกรรมต่างๆที่กำหนดไว้ในแผนงานโครงการต่างๆในการฝึกอบรมในการพัฒนาบุคลากรนอกจากการบรรยายการอภิปรายการสาธิตการระดมสมองการประชุมกลุ่มย่อยแล้วการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับปฏิบัติการที่เป็นกลุ่มตรงนี้อาจจะใช้ในกรณีศึกษาอาจจะเป็นการแสดงบทบาทสมมติอาจจะเป็นเรื่องของการสัมมนาอาจจะใช้วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือแม้แต่ในเรื่องของการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการกลุ่มเป็นเรื่องของการที่จะใช้กระบวนการกลุ่มในการที่จะสะท้อนความเป็นตัวตนบทบาทในการแสดงออกของตัวผู้ปฏิบัติงานต่อเพื่อนร่วมงานที่สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับผู้ปฏิบัติงานเป็นรายบุคคลนั้นเนี่ยเราสามารถจะใช้เทคนิคและเครื่องมืออย่างเช่นการพัฒนาด้วยตนเองการพัฒนาที่เข้าร่วมกับผู้อื่นการได้รับมอบหมายงานอย่างมีเป้าหมายการประชุมเชิงปฏิบัติการตลอดจนการแนะนำหนังสือให้อ่านอย่างเช่นคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและก็มีความจำเป็นแต่อย่างไรก็ตามในการที่จะใช้ประโยชน์จากความรู้ความสามารถก็จำเป็นที่จะต้องมีผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้คนนั้นก็คือคนที่เป็นผู้บริหารองค์การคนที่เป็นผู้บริหารหน่วยงานในที่นี้อาจจะเป็นผู้บริหารในระดับต้นซึ่งเป็นผู้ที่มีปกผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรงกับผู้บริหารระดับกลางหรือระดับสูงผู้บริหารทั้ง3ระดับนี้ก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการบริหารในเรื่องของการจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนเรื่องของการจัดองค์การการบริหารทรัพยากรมนุษย์การสั่งการการมอบหมายงานการกำกับควบคุมดูแลการสร้างแรงจูงใจในการทำงานนะครับหรือว่าในเรื่องของการสื่อสารการประเมินผลการปฏิบัติงานสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จำเป็นที่อยู่เองที่คนที่เป็นผู้บริหารจำเป็นจะต้องมีทั้งในเรื่องของความรู้ในเรื่องของทักษะในเรื่องของประสบการณ์ในการที่จะทำหน้าที่ทางด้านการบริหารให้ประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารนโยบายการบริหารงาน

0: การบริหารงบประมาณหรือว่าในเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีการพัฒนาให้บุคลากรในระดับผู้บริหารนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของการบริหารในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายนั้นคนที่เป็นผู้บริหารองค์การย่อมมีบทบาทมีอำนาจหน้าที่มีความรับผิดชอบในการที่จะบริหารงานภายในองค์การตลอดจนการบริหารนโยบายการบริหารในเรื่องของงบประมาณหรือว่าในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์เนี่ยให้บรรลุเป้าหมายนั่นก็คือเป็นสิ่งที่จะทำให้การดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารนั้นเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จสำหรับการดำเนินงานขององค์การตามพันธกิจในการที่จะพัฒนาผู้บริหารก็จำเป็นจะต้องมีเทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับผู้บริหารองค์การเช่นเดียวกันนะครับในการพัฒนาผู้บริหารเราสามารถจะเลือกใช้เทคนิคและก็วิธีการต่างๆตามวิธีการพัฒนาได้หลากหลายวิธีด้วยกันอย่างเช่นในเรื่องของการพัฒนาโดยวิธีการศึกษานอกจากนี้อาจจะเป็นเรื่องของการพัฒนาโดยการสร้างประสบการณ์ในการทำงานซึ่งเทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาโดยการสร้างประสบการณ์ในการทำงานนั้นเราอาจจะพบเห็นได้จากการที่ผู้บริหารก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นนะครับก็จะได้ไปรักษาการในตำแหน่งต่างๆเหล่านั้นการรักษาการในตำแหน่งที่ตนเองจะได้รับการเลื่อนระดับขึ้นให้ดำรงตำแหน่งนั้นก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีประสบการณ์มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการทำงานนั้นการรักษาราชการหรือการงานต่างๆภายในตำแหน่งหน้าที่ตรงนี้ก็เพื่อให้ผู้บริหารได้มีประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานได้รู้ได้เข้าใจในเรื่องของการบริหารในทั้งในเรื่องของการบริหารนโยบายการบริหารงานซึ่งเป็นภารกิจของหน่วยงานที่ตนเองจะต้องรับผิดชอบการบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆตลอดจนในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลนอกจากนี้เราอาจจะใช้เทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาโดยวิธีศูนย์กลางการประเมินหรือในเรื่องของการพัฒนาโดยผ่านทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนอกจากนี้ในการพัฒนาผู้บริหารเราอาจจะแบ่งตามรูปแบบและก็วิธีการในการพัฒนาผู้บริหารได้เป็น2ลักษณะใหญ่ๆนะครับลักษณะแรกก็คือการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นกลุ่มได้แก่การสร้างหลักสูตรเป็นโครงการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้บริหารได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบริหารหรือการจัดการตลอดจนอื่นๆนะครับอย่างเช่นการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นรายบุคคลมีการจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคลที่เราเรียกกันว่า IDP หรือเป็นการพัฒนาผู้บริหารให้มีความรู้ในเรื่องของการบริหารทั้งในเชิงนโยบายในเรื่องของการบริหารงานตามพันธกิจขององค์การการบริหารงบประมาณตลอดจนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การนั้นบรรลุเป้าหมาย
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: ตอนที่1 นะครับของเรื่องของการจัดการผลปฏิบัติงานนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความหมายความสำคัญแล้วก็วัตถุประสงค์ต่างๆที่เราจำเป็นที่จะต้องมีระบบในการจัดการผลปฏิบัติงานนะครับในส่วนของความหมายของการจัดการผลปฏิบัติงานเนี่ยการจัดการผลการปฏิบัติงานเนี่ยนะครับมันก็หมายถึงเรื่องของการที่เป็นการบริหารงานครับในแบบบูรณาการที่เราก็จะต้องมุ่งเน้นในเรื่องของผลของการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การของเรานะครับเพื่อให้องค์การเนี่ยสามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่กำหนดเอาไว้นะครับในเรื่องของการจัดการผลปฏิบัติงานเนี่ยมันเป็นเรื่องของระบบครับมันเป็นกระบวนการในการที่เราจะดำเนินงานต่างๆแล้วก็ประเมินผลงานของพนักงานของเราหรือว่าบุคลากรของเราเนี่ยให้อย่างเป็นระบบแล้วก็ถูกต้องชัดเจนมีความชัดเจนนะครับแล้วก็มีความยุติธรรมเกิดขึ้นในองค์การของเรานะครับเรื่องของการจัดการผลการปฏิบัติงานเนี่ยมันก็เลยมุ่งเน้นไปในส่วนของการประเมินผลนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือความหมายของมันนะในส่วนของความสำคัญของการจัดการผลปฏิบัติงานเนี่ยนะครับในการจัดการผลปฏิบัติงานเนี่ยมันมีความสำคัญใน3แง่มุมนะครับจากเราอาจจะมองจากภาพใหญ่ลงมาที่ภาพเล็กก็ได้นะครับเรื่องแรกเลยก็คือความสำคัญต่อองค์การของเรานั่นเองนะครับมันสำคัญยังไงก็คือเมื่อเรามีการจัดการผลปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบเป็นรูปแบบนะครับมันก็จะเกิดการประเมินผลทราบถึงเรื่องของการปฏิบัติงานต่างๆของบุคลากรของเรานะครับแล้วองค์การเนี่ยก็สามารถที่จะนำผลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาปรับปรุงแล้วก็ดำเนินงานต่างๆให้สอดคล้องเป็นไปตามจุดมุ่งหมายเป้าหมายต่างๆหรือนโยบายต่างๆขององค์การนั่นเองนะครับข้อที่2ในเรื่องความสำคัญที่จะเกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชาครับผู้บังคับบัญชาเองเนี่ยก็จะสามารถที่จะมองเห็นความสามารถต่างๆของลูกน้องของเราหรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชานั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะมองออกว่าคนของเราเนี่ยยังมีความสามารถในเรื่องไหนขาดตกบกพร่องหรือว่ามีความสามารถที่ดีพร้อมที่จะก้าวหน้าต่อไปนะครับก็สามารถที่จะนำไปวางแผนในการปฏิบัติงานต่อไปได้อันสุดท้ายเลยครับเกิดขึ้นกับตัวพนักงานเองนะครับความสำคัญต่อพนักงานนั่นแหละคือสิ่งที่พวกเขาเนี่ยจะสามารถที่จะรับรู้ได้ว่าการปฏิบัติงานของเขาเนี่ยมีผลมากน้อยแค่ไหนประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นเนี่ยจากงานของเขาเนี่ยมีได้มากน้อยแค่ไหนสามารถที่จะปรับนำไปปรับปรุงนำไปพัฒนาตัวทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรได้ครับอันนี้ก็คือความสำคัญของการจัดการผลปฏิบัติงานนะครับส่วนในเรื่องของวัตถุประสงค์เนี่ยทำไมเราถึงจะต้องมีการจัดการผลปฏิบัติงานนะครับในองค์การต่างๆเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีระบบนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีเรื่องของการประเมินผลอยู่แล้วครับแต่ว่าในส่วนของการประเมินผลเนี่ยมันต้องนำไปบูรณาการกับเรื่องของการปฏิบัติงานต่างๆทั้งองค์การนะครับสรุปรวมง่ายๆเลยในวัตถุประสงค์ของการจัดการผลปฏิบัติงานเนี่ยนะครับก็คือมี3หัวข้อนะครับผมสรุปออกมาเป็น3หัวข้อก็คืออันแรกก็คือเรื่องของการปรับปรุงนะครับเราปรับปรุงอะไรครับเราปรับปรุงในส่วนของระบบงานหรือว่าระบบคนในองค์การของเรานะครับเมื่อเราทราบว่าการปฏิบัติงานต่างๆเนี่ยมีแนวโน้มมุ่งเน้นไปทางไหนมีความสามารถในเรื่องอะไรบ้างต้องปรับปรุงต้องเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับเราจะสามารถที่จะจัดการระบบงานต่างๆให้เหมาะสมแล้วก็เป็นไปตามทิศทางเป็นไปตามการเจริญเติบโตขององค์การแล้วก็สภาพแวดล้อมรอบนอกได้ด้วยนะครับอีกอันนึงที่ถัดมาในเรื่องของวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการวางแผนนะครับเราสามารถที่จะวางแผนพัฒนาศักยภาพต่างๆหรือสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การของเรานั่นเองครับเมื่อเรารู้ผลประเมินเมื่อเรารู้ความสามารถต่างๆของคนในองค์การของเรานะครับซึ่งมันสอดคล้องกับการทำงานและสอดคล้องกับทิศทางของการดำเนินงานขององค์การเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะวางแผนในการพัฒนาปรับปรุงนะครับเสริมสร้างศักยภาพต่างๆให้กับพนักงานในองค์การของเราได้ด้วยนะครับอันสุดท้ายซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยก็จะมอง เป็นหัวข้อต้นๆนะครับกับเรื่องของการจัดการผลปฏิบัติงานหรือเรื่องของการประเมินผลนะครับแต่ผมมองว่าในเรื่องของการปรับปรุงหรือเรื่องของการวางแผนเนี่ยมีความสำคัญต่อองค์การมากกว่านะครับแต่อันสุดท้ายเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันครับก็คือเมื่อเราประเมินผลเมื่อเรามีการบริหารผลปฏิบัติงานอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยการบริหารผลตอบแทนแล้วก็การให้รางวัลต่างๆเนี่ยมันก็จะตามมานะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์สำคัญอีกอันนึงที่ถ้าองค์การเนี่ยให้ผลตอบแทนหรือว่าให้รางวัลที่เหมาะสมตามผลการปฏิบัติงานของเขาเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความพึงพอใจในการทำงานนะครับมันก็จะเกิดการทำงานที่มีความสุขเพิ่มมากยิ่งขึ้นในองค์การนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากการบริหารจัดการผลปฏิบัติงานนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะประเมินผลได้อย่างถูกต้องตามงานตามหน้าที่ตามสมรรถนะตามความสามารถของพนักงานของเราเนี่ยการให้ผลตอบแทนหรือว่าการให้ผลรางวัลเนี่ยมันก็จะเป็นไปอย่างถูกต้องแล้วก็ตรงไปตรงมาและมีความยุติธรรมนะครับในเรื่องของการให้รางวัลตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีทั้งในเชิงบวกและเชิงลบนะครับในเชิงลบเนี่ยเราก็มองเป็นเรื่องของบทลงโทษต่างๆที่เราจะสามารถที่จะนำมาบริหารจัดการในการปฏิบัติงานขององค์การของเราได้ครับตอนที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนและกระบวนการในการจัดการผลปฏิบัติงานนะครับกระบวนการในการจัดการผลการปฏิบัติงานเนี่ยนะครับมันก็เป็นกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับขั้นนะครับตามโมเดลที่ท่านได้เห็นตรงนี้เนี่ยนะมันก็คือส่วนของกระบวนการต่างๆในเรื่องของการจัดการผลปฏิบัติงานครับเราพูดมุ่งเน้นในเรื่องของการประเมินผลก็จริงในเรื่องของการจัดการผลปฏิบัติงานนะครับหรือ performance management เนี่ยนะครับแต่ว่าในการที่เราจะประเมินผลได้เนี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการขั้นตอนอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเข้ามาก่อนนะครับกระบวนการของเราเนี่ยมีทั้งหมด4หัวข้อด้วยกัน4ลำดับขั้นนะครับแล้วก็เป็นเหมือนลูปที่จะวนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าในกระบวนการจัดการผลปฏิบัติงานเนี่ยมันคือกระบวนการที่เราดำเนินงานในองค์การของเราเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นลูปที่เราจะต้องพิจารณาเป็นลำดับขั้นตามแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับกระบวนการขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการวิเคราะห์องค์การครับในการวิเคราะห์องค์การเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูก็คือเรื่องของเป้าหมายวิชั่นมิชชั่นหรือว่าวิสัยทัศน์พันธกิจต่างๆขององค์การนั่นเองนะครับสิ่งสำคัญที่เราจะต้องรู้เป็นอย่างแรกก่อนที่เราจะวางแผนอะไรทั้งสิ้นเนี่ยก็คือเรื่องของทิศทางเป้าหมายต่างๆขององค์การนะครับเพื่อให้เรารู้ว่าองค์การเนี่ยต้องการที่จะเดินหน้าไปในทิศทางแบบไหนองค์การของเราทำอะไรนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มันจะทำให้การวางแผนงานต่างๆของเรามันสอดคล้องกับการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การนั่นเองนะครับโดยในการวิเคราะห์องค์การตรงนี้เนี่ยเราก็มักจะใช้ในทฤษฎีในเรื่องของ SWOT analysis นะครับหรือว่าการวิเคราะห์ SWOT นั่นเองซึ่ง SWOT เนี่ยก็คือประกอบด้วย strength weakness opportunity แล้วก็ threat นะครับจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับองค์การของเรานะครับเวลาที่เราวิเคราะห์องค์การเนี่ยเราก็จะวิเคราะห์ใน4จุดหลักๆเหล่านี้นะครับโดยที่เนื้อหาต่างๆในการที่เราจะวิเคราะห์เนี่ยในเรื่องของจุดแข็งจุดอ่อนก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับภายในขององค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างระบบการปฏิบัติงานตัวบุคลากรทักษะความรู้ต่างๆหรือว่าทรัพยากรต่างๆที่เรามีนะครับเราก็จะมาพิจารณาดูว่ามันเป็นจุดแข็งหรือเป็นจุดอ่อนที่เกิดขึ้นกับองค์การของเรานะครับส่วนตัวโอกาสและอุปสรรคเนี่ยคือสิ่งที่เป็นผลกระทบจากภายนอกครับที่จะเข้ามากระทบกับองค์การของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมของลูกค้าการเมืองและกฎหมายต่างๆนะครับเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมหรือเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือส่วนต่างๆที่จะเข้ามากระทบเมื่อเราวิเคราะห์เป็นข้อมูลตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเราจะเห็นสภาพครับว่าองค์การของเราเนี่ยมีสภาพแวดล้อมเกี่ยวเนื่องกับอะไรบ้างนะครับแล้วมันก็กระทบกับการดำเนินงานต่างๆหรือว่าจุดมุ่งหมายขององค์การของเราเนี่ยในรูปแบบไหนนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นจุดสำคัญครับซึ่งมันก็จะส่งต่อสะท้อนต่อมาถึงเรื่องของการวิเคราะห์และก็วางแผนงานหรือว่า job analysis นั่นเองนะครับตัว job analysis เนี่ยมันก็คือการวิเคราะห์งานว่ามันเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์หรือสถานการณ์ขององค์การในขณะนั้นหรือไม่นะครับเพื่อที่เราจะสามารถที่จะออกแบบแล้วก็บอกได้ว่าตัวบุคลากรของเราเนี่ยจะต้องมีงานในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับจากแผนภูมินี้เนี่ยผมเพิ่มเติมขึ้นมาให้เห็นว่าเมื่อเราวิเคราะห์องค์การเรียบร้อยแล้วเนี่ย เราก็จะมีมิชชั่นหรือว่ามีข้อมูลของ SWOT analysis ที่มันเป็นสภาพแวดล้อมต่างๆขององค์การนะครับในบางครั้งอย่างสถาน

การที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันมีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับมันมีเรื่องของทักษะความสามารถต่างๆที่มันจะต้องเพิ่มมีกระบวนการในการปฏิบัติงานที่มันเพิ่มขึ้นมากมายมันอาจจะไปในทางเส้นสีแดงครับในการที่มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรูปแบบงานต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์งานครับเพื่อที่จะให้เห็นว่าในงานต่างๆเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็คือส่วนต่างๆที่มีความสำคัญในเรื่องของการวิเคราะห์งานนะครับแต่หากมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์งานคือมันอาจจะเป็นงานเดิมนะครับเราก็ปรับให้มันเหมาะสมตามสถานการณ์นั่นเองนะครับเรื่องของการวิเคราะห์งานหรือ job analysis เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะได้ในกรอบสีเขียวกับกรอบสีฟ้าครับก็คือ job descriptionหรือภาษาไทยก็อาจจะเรียกว่าเป็นใบพรรณนาลักษณะงานนะครับหรือว่าจริงๆแล้วก็คือหน้าที่งานนั่นเองนะครับ job description กับอีกอันนึงที่เวลาเราวิเคราะห์งานแล้วเราจะต้องได้เนี่ยก็คือ job specification หรือบางคนเรียกว่า job spec นะครับมันก็คือคุณสมบัติเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มงานในแต่ละหน้าที่นะครับตรงนี้ครับคือสิ่งสำคัญที่มันจะสะท้อนออกมาจากตัววิสัยทัศน์พันธกิจหรือว่าทิศทางลักษณะขององค์การของเรานะครับเพราะว่าในแต่ละองค์การเนี่ยคุณสมบัติเฉพาะงานเนี่ยมันก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะครับหรือว่าในส่วน JS ตรงนี้เนี่ยเราอาจจะเรียกได้ว่ามันเป็นสมรรถนะในการปฏิบัติงานในแต่ละงานในแต่ละหน้าที่ก็ได้นะครับเมื่อเราได้ในเรื่องนี้มาแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเรามี JD JS แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถนำไปออกแบบครับเรื่องของการประเมินผลเพราะว่าอะไรครับทำไมเราไม่ออกแบบทำไมเราไม่ประเมินผลได้เลยล่ะจริงๆแล้วเนี่ยในการในองค์การต่างๆเนี่ยนะครับมักจะมองว่าการประเมินผลเนี่ยก็คือไปดูซิว่าเขาทำงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการในการจัดการผลปฏิบัติงานเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าการทำงานต่างๆณขณะนั้นเนี่ยมันเหมาะสมกับสถานการณ์หรือว่าทิศทางขององค์การหรือเปล่านะครับเมื่อเราทราบแล้วว่าการทำงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนเราก็จะนำสมรรถนะหรือความสามารถต่างๆที่จำเป็นที่เขาจะต้องปฏิบัติในแต่ละงานเนี่ยนำมาออกแบบประเมินหรือว่าเครื่องมือในการที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานครับตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญที่จะทำให้พนักงานหรือว่าทรัพยากรมนุษย์ในองค์การของเราเนี่ยได้ทราบว่าเขาจะต้องถูกประเมินในทักษะความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับหน้างานของเขาเนี่ยในเรื่องอะไรบ้างแล้วเมื่อเขารู้ว่าเขาต้องประเมินอะไรเขาก็จะรู้ตัวว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาตัวเองในสมรรถนะต่างๆหรือความสามารถต่างๆเหล่านั้นเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็คือจุดสำคัญในการที่เราจะนำสมรรถนะต่างๆที่เราวิเคราะห์จากการวิเคราะห์งานเนี่ยนำมาถอดรหัสออกมาเป็นเครื่องมือในการประเมินผลนะครับพูดง่ายๆก็คือเมื่อเราประเมินผลแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่บอกได้ชัดเจนว่าคุณทำอะไรแล้วฉันประเมินผลคุณในเรื่องอะไรบ้างมันก็จะชัดเจนกับงานต่างๆที่เขาทำนะครับแล้วเขาก็จะสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของเขาเนี่ยได้ตามหน้าที่ต่างๆที่เขาจำเป็นที่จะต้องทำนะครับเนาะในเรื่องของเครื่องมือที่เราใช้ในการประเมินผลเนี่ยนะครับมันก็มีหลากหลายรูปแบบครับแบบที่เราเห็นกันบ่อยๆชัดบ่อยๆแล้วก็ใช้กันเป็นประจำนะครับก็คือเรื่องของแบบประเมินนั่นเองนะครับก็มักจะมีเรื่องของรายการการประเมินต่างๆที่เราก็ถามตามหน้าที่ต่างๆที่เขาต้องทำนะครับแล้วก็ประเมินออกมาว่าเขามีความสามารถในหัวข้อต่างๆเหล่านี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือบางครั้งเนี่ยในบางองค์การเนี่ยก็อาจจะใช้ในเรื่องของเป็นของข้อสอบนะครับในการที่จะทดสอบว่าความสามารถเขาเนี่ยมีความสามารถได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเป็นไปตามที่องค์การต้องการหรือไม่บางครั้งก็เป็นแบบสอบถามครับหรือว่าเป็นแบบสัมภาษณ์ต่างๆโดยเครื่องมือต่างๆที่เราใช้ในการประเมินผลเนี่ยนะครับตามหลักที่นักวิชาการเขาบอกไว้เนี่ยคือในการประเมินผลเนี่ยยิ่งมีความซับซ้อนหรือเป็นตำแหน่งงานที่มีความซับซ้อนอย่างเช่นผู้บริหารหรือว่าหัวหน้างานต่างๆเนี่ยนะครับเราควรที่จะมีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลเนี่ยมากกว่า1อย่างขึ้นไปนะครับอย่างเช่นว่าเรามีแบบประเมินแล้วก็จริงแต่ว่าเราอาจจะมีการสัมภาษณ์จากบอร์ดผู้บริหารว่าผู้บริหารคนนี้เนี่ยเขามีความสามารถเขามีความคิดในเรื่องของการดำเนินงานหรือว่าคอนเซ็ปต์ในธุรกิจของเขาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้เนี่ยก็จะช่วยให้การประเมินผลของเราเนี่ยเกิดความชัดเจนและถูกต้องตามหน้าที่ต่างๆที่พนักงานเขาต้องปฏิบัตินะครับอันนี้เนี่ยครับก็เลยเป็นเรื่องสำคัญในเรื่องของการที่เราจะออกแบบเครื่องมือในการประเมินผลนะครับเพราะว่าในเครื่องมือในการประเมินผลในยุคใหม่ๆเนี่ยมันก็มีอีกมากมายนะครับที่มันจะช่วยให้เราสามารถที่จะ

นำการประเมินผลเนี่ยมาใช้ได้อย่างรวดเร็วหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความถูกต้องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Google Form หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมีระบบเทคโนโลยีต่างๆที่มันออกมารองรับนะครับแต่ก็รวมไปถึงในเรื่องของในยุคดิจิทัลเนี่ยนะครับมันก็มีวิธีการทำงานที่แตกต่างเพิ่มมากยิ่งขึ้นออกไปด้วยนะครับการออกแบบเครื่องมือในการประเมินเนี่ยเราก็ควรจะต้องใช้การพิจารณาที่จะมองไปถึงเรื่องของการปฏิบัติงานจริงๆของคนในองค์การของเราในแต่ละส่วนงานในแต่ละหน้าที่ด้วยนะครับอันเนี้ยมันก็จะทำให้การประเมินผลของเราเนี่ยออกมาได้อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นมีประสิทธิผลได้สูงที่สุดนะครับแล้วมันก็จะป้องกันในเรื่องของการประเมินผลในแบบที่มีความลำเอียงหรือว่าอาจจะมีเรื่องของอคติทัศนคติอะไรต่างๆที่เข้ามากระทบนะครับหลังจากที่เราประเมินผลได้แล้วเนี่ยเรามีข้อมูลที่ถูกต้องในการทำงานของพนักงานแต่ละคนเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะนำผลตรงนั้นเนี่ยมาใช้ในการพัฒนาคนของเรานะครับเหมือนอย่างที่เราพูดกันไว้ว่ามีเรื่องของการปรับปรุงเรื่องของการวางแผนแล้วก็การให้รางวัลนะครับก็คือองค์การเนี่ยก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าจะต้องพัฒนาคนของเราเนี่ยไปในทิศทางไหนในทักษะอะไรในด้านไหนบ้างนะครับที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์หรือว่าจุดมุ่งหมายนโยบายขององค์การของเรานะครับรวมถึงตัวพนักงานเองเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าตัวเขาเองเนี่ยจะต้องมีความสามารถในเรื่องอะไรบ้างในการทำงานของเขาที่จะอยู่กับองค์กรของเรานะครับรวมไปถึงเรื่องของการให้รางวัลหรือว่าบทลงโทษที่เราพูดกันไว้นั่นเองนะครับในเรื่องของรางวัลเนี่ยหรือผลตอบแทนต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดความยุติธรรมแล้วก็ทำให้พนักงานเนี่ยเกิดความพึงพอใจนะครับลดข้อขัดแย้งต่างๆอันนี้เป็นจุดสำคัญนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีผลตอบแทนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็มักจะมีข้อสงสัยข้อซักถามต่างๆถ้าระบบการประเมินผลของเรามันมาตามกระบวนการของการจัดการผลปฏิบัติงานที่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลที่สามารถที่จะแจ้งกลับได้อย่างชัดเจนว่าทำไมคุณถึงมีคะแนนในการทำงานได้มากเท่านั้นเท่างานของคุณที่คุณต้องทำเนี่ยคุณมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนนะครับเรื่องของผลตอบแทนหรือว่าเรื่องของการปรับขึ้นเงินเดือนปรับลดเงินเดือนหรือว่าการเลื่อนตำแหน่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะเกิดความชัดเจนเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับตรงนี้คือจุดสำคัญที่เราก็จะสามารถนำการจัดการผลปฏิบัติงานเนี่ยมาใช้ให้ครบลุได้นะครับอันนี้ก็คือกระบวนการอันสุดท้ายของในเรื่องของกระบวนการในการจัดการผลปฏิบัติงานแต่มีอีกอันนึงครับที่ผมเพิ่มเติมแล้วก็นำเสนอเข้ามาในโมเดลของกระบวนการในการจัดการผลปฏิบัติงานตรงนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการสร้างแรงจูงใจแล้วก็สอนงานเนี่ยเนื่องจากว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแล้วก็เยอะแยะมากมายเลยนะครับหรือว่าเราเรียกว่ามันเป็น disruptive ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยองค์การเนี่ยควรจะให้ความสนใจในกระบวนการที่มันขับเคลื่อนอยู่ข้างในตรงนี้ครับเหมือนเป็นกระบวนการอันเนี้ยเหมือนเป็นเรื่องของการที่มันจะช่วยในการขับเคลื่อนอยู่ภายในนะครับในเรื่องของการสร้างแรงจูงใจหรือว่ามีการสอนงานต่างๆควบคู่กันไปด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญในการที่เราจะสร้างให้กระบวนการในการจัดการผลปฏิบัติงานเนี่ยมีความสมบูรณ์เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับในเรื่องของปัญหาแล้วก็ข้อจำกัดนะครับสำหรับการจัดการผลปฏิบัติงานนะในเรื่องของการจัดผลการจัดการผลปฏิบัติงานเนี่ยนะครับก็เป็นในส่วนของการประเมินผลในการปฏิบัติงานต่างๆซึ่งเราก็คงทราบดีกันอยู่แล้วนะครับว่าในการประเมินผลเนี่ยมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวผู้บังคับบัญชาพนักงานนะครับแล้วก็เรื่องของผลตอบแทนหรือว่าเรื่องของผลลัพธ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวองค์กรนะครับหรือว่าพนักงานต่างๆด้วยนะครับมันก็เลยมีเรื่องของปัญหาต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เรื่องของข้อจำกัดต่างๆที่มันก็มีโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นนะครับต่อให้เราออกแบบวางแผนออกมาได้ดียังไงก็ตามนะครับข้อจำกัดต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ยังมีครับเพราะว่าการประเมินผลท่านก็รู้อยู่แล้วว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของมนุษย์ใช่ไหมครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นคนประเมินไหนจะเป็นเรื่องของ human error ไหนจะเป็นเรื่องของอคติต่างๆหรือว่าทัศนคติต่างๆที่มีไม่เหมือนกันในทุกๆคนใช่ไหมครับนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็เลยแสดงให้เห็นเป็นแผนภูมิของข้อจำกัดต่างๆนะครับซึ่งแสดงออกมาให้เห็นเป็น3เรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะในตรงนี้เนี่ยนะครับในข้อจำกัด

ดแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยนะครับก็จะมี3หัวข้ออันแรกเนี่ยก็คือเรื่องของกระบวนการการประเมินผลการปฏิบัติงานนั่นเองนะครับในตัวกระบวนการของมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราออกแบบกระบวนการต่างๆผิดเราไม่เข้าใจระบบเราไม่รู้เรื่องของวัตถุประสงค์ในการประเมินนะครับเราไม่รู้ว่าวิธีการประเมินหรือว่าเครื่องมือต่างๆที่ถูกต้องเนี่ยมันควรที่จะต้องเป็นรูปแบบยังไงนะครับมาตรฐานในการประเมินเราไม่ได้วางเอาไว้ให้ถูกต้องนะครับระบบต่างๆเราไม่ได้วิเคราะห์ตามกระบวนการขั้นตอนของการจัดการผลปฏิบัติงานเนี่ยมันก็เลยทำให้การประเมินผลเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงตามสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวพนักงานของเรานะครับอันนี้เนี่ยก็คือส่วนที่จะเกิดผลอันแรกนะครับแต่กระบวนการในการจัดการผลปฏิบัติงานของเราเนี่ยก็เข้ามาช่วยลดเรื่องตรงนี้ได้อันถัดมาเนี่ยนะครับที่ก็จะเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นหน่อยก็คือเรื่องผู้ที่เกี่ยวข้องในการประเมินครับมีทั้งผู้บริหารระดับสูงผู้ประเมินนะครับผู้บังคับบัญชาแล้วก็ผู้รับการประเมินนั่นเองนะครับสิ่งสำคัญตรงนี้เนี่ยที่จะแก้ไขได้หรือช่วยได้เนี่ยก็คือการที่เราจะต้องทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องนี้เนี่ยเข้าใจครับว่าระบบการประเมินต่างๆเนี่ยมันมีผลช่วยให้พนักงานสามารถที่จะตัวเองได้ทำให้องค์การเนี่ยสามารถมีพนักงานที่มีความสามารถดำเนินงานไปตามวัตถุประสงค์ต่างๆขององค์การได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับมนุษย์แหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่แก้ไขยากขึ้นนิดนึงนะครับวิจารณญาณหรือว่าจรรยาบรรณต่างๆเนี่ยก็ต้องถูกเสริมเติมเพิ่มเข้าไปนะครับในการประเมินผลอันสุดท้ายครับเรื่องของวัฒนธรรมองค์การนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดสำคัญที่ในองค์การหลายๆที่เนี่ยก็มีวัฒนธรรมในเรื่องของการประเมินผลหรือว่าความเข้าใจต่างๆเรื่องของการประเมินเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับตรงจุดนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับที่ทำให้มันมีผลกระทบกับผลของการประเมินผลนะหรือว่าวิธีการประเมินนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเรื่องของวัฒนธรรมองค์การเนี่ยสามารถที่จะปรับแก้ได้มันก็จะช่วยเรื่องพวกนี้ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับในตอนที่4นะครับตอนสุดท้ายของเราในเรื่องของการจัดการผลปฏิบัติงานนะครับก็จะนำเสนอให้เห็นว่าในรูปแบบดั้งเดิมที่มันผ่านมาเนี่ยในระบบในการประเมินผลในการที่เอาผลประเมินเนี่ยมาจัดการทำงานต่างๆในองค์การต่างๆที่มีนะครับในแบบดั้งเดิมที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับกับในแนวโน้มในอนาคตแล้วก็ปัจจุบันที่เราได้นำมาใช้กันนะครับในรูปแบบดั้งเดิมเนี่ยนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าในการประเมินผลเนี่ยในยุคแรกๆเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการที่ผู้บริหารหรือว่าพูดง่ายๆคือเจ้าของกิจการเนี่ยแหละนะครับก็เป็นคนคิดเอาเองมองเอาเองว่าเราอยากจะให้พนักงานเขาเป็นยังไงอยากจะให้เขาขยันแบบไหนอยากให้เขาตรงเวลาอยากให้เขามาตรงเวลาเช้า8โมงกับ5โมงเป๊ะๆนะครับอะไรแบบนี้มันก็คือสิ่งที่มันก็เป็นลักษณะของการควบคุมมากกว่าครับในการที่จะบริหารจัดการผลปฏิบัติงานตรงนี้นะครับแต่เมื่อในยุคถัดๆมาเนี่ยมันเริ่มมีเรื่องของ management มันมีเรื่องของการบริหารจัดการที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับระบบในรูปแบบที่เป็นลักษณะของการบูรณาการการทำงานต่างๆในองค์การของเราเนี่ยให้มันมีความชัดเจนมีความสอดคล้องนะครับมีความเชื่อมโยงกันในเรื่องของการประเมินผลหรือการจัดการผลปฏิบัติงานตรงนี้เนี่ยมันก็เลยมีการ transform หรือว่ามีวิวัฒนาการตามกันมานะครับมันก็เลยทำให้กระบวนการต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงออกไปนะครับแล้วมันก็เลยทำให้เกิดกระบวนการในการจัดการผลปฏิบัติงานตามที่เราได้เรียนรู้กันมาเนี่ยแหละครับที่มันมี4ขั้นตอนนะครับเราจึงต้องมองไปที่องค์การภาพใหญ่ก่อนแล้วก็มาดูในส่วนย่อยในเรื่องของการปฏิบัติงานแล้วก็ค่อยมาออกแบบในเรื่องของการประเมินผลแล้วถึงจะนำผลประเมินตรงนั้นเนี่ยที่ถูกต้องตามสิ่งที่เราต้องการให้พนักงานปฏิบัติงานจริงเนี่ยให้เขามาปฏิบัติงานได้ตามที่เราต้องการตามที่องค์การต้องการนะครับแล้วก็การให้ผลรางวัลหรือว่าการพัฒนาในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรหรือว่าทรัพยากรมนุษย์ของเราต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ถูกต้องเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมองในแต่ละงานแยกส่วนกันนะครับหรือแม้กระทั่งในยุคเก่าเลยเนี่ยก็คือผู้บริหารหรือว่าเจ้าของกิจการเนี่ยคิดเอาเองครับประเมินเอาเองเห็นคนนั้นขยันก็ให้คะแนนเยอะหน่อยเห็นคนนี้ลาบ่อยหน่อยก็ให้คะแนนน้อยหน่อยนะครับซึ่งมันก็จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการในภาพรวมขององค์การเนี่ยค่อนข้างยากนะครับวิวัฒนาการมันก็เลยต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็

0: แนวโน้มในอนาคตเนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นการบริหารจัดการผลปฏิบัติงานเนี่ยในยุคใหม่ๆอย่างที่เราได้เห็นกันหรือว่าในองค์การต่างๆเนี่ยก็ใช้ระบบเนี้ยนะครับอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตก็น่าจะต้องปรับพัฒนาเพิ่มขึ้นให้มันมีความเหมาะสมเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าในโลกยุคอนาคตนะครับหรือว่าในปัจจุบันเนี่ยแหละนะครับแล้วก็แนวโน้มในอนาคตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทักษะต่างๆหรือว่าสมรรถนะต่างๆของมนุษย์ในศตวรรษที่21เนี่ยนะครับหรือว่าในขณะนี้แหละที่เราอยู่ในศตวรรษที่21เนี่ยนะครับมันมีแนวโน้มที่ต้องปรับเปลี่ยนทักษะหรือว่าเพิ่มเติมเป็นลักษณะของมัลติสกิลที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะมีเรื่องของความคิดแบบประยุกต์นะครับการที่เราจะต้องปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์นะครับเรื่องของการรู้รอบจากปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดกับสื่อใหม่ๆนะครับสื่อใหม่ๆเราเนี้ยแป๊บๆเราก็ต้องใช้ TikTok เป็นเดี๋ยวเราก็จะต้องมีโซเชียลเน็ตเวิร์คอะไรต่างๆที่เราจะต้องใช้ใช่ไหมครับกับการทำงานด้วยทักษะเหล่านี้ครับมันอาจจะต้องผนวกบวกรวมเพิ่มเข้าไปเพื่อให้คนในองค์การของเราเนี่ยมีความสามารถเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับศาสตร์ที่หลากหลายในการความเข้าใจศาสตร์ที่หลากหลายเห็นไหมครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับเราจะปฏิบัติงานโดยที่เราจะรู้อยู่แค่งานของเราอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอแล้วการมีเหตุมีผลนะครับแล้วก็การบริหารจัดการในเรื่องของอารมณ์ของเราด้วยนะครับเพราะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยเราเจอกับเรื่องอะไรต่างๆมากมายทั้งในโลกจริงและโลกเสมือนถูกไหมครับเราอาจจะมีอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละครั้งนะครับทักษะตรงนี้เนี่ยก็มีความสำคัญซึ่งมันเชื่อมโยงสอดคล้องไปกับการปฏิบัติงานด้วยนะครับการมีศักยภาพในการต่อรองเพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยในทักษะต่างๆเหล่านี้ที่ผมนำเสนอเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ผมอยากใหผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการผลปฏิบัติงานหรือการประเมินผลเนี่ยลองมองดูครับวิเคราะห์งานดูว่าในแต่ละกิจกรรมในแต่ละหน่วยงานในแต่ละกลุ่มงานหรือสาขาอาชีพต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีทักษะต่างๆที่5อย่างเนี่ยที่ควรจะต้องเพิ่มเข้าไปในการประเมินผลด้วยหรือไม่เพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการในการที่เราใช้ในการจัดการผลปฏิบัติงานเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นลักษณะของการบริหารจัดการในเชิงกลยุทธ์ครับเพราะว่าเราวิเคราะห์องค์การใช่ไหมครับเพื่อที่จะดูวิสัยทัศน์ภารกิจต่างๆดูสภาพแวดล้อมแล้วเราก็เอาส่วนนั้นเนี่ยเอาข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมาเพื่อออกแบบเรื่องของงานต่างๆเพื่อให้มันความเหมาะสมเราจะสามารถกำหนดสมรรถนะหรือว่าทักษะต่างๆได้อย่างชัดเจนนะครับในสถานการณ์อย่างที่เราพูดถึงกันในทักษะใหม่ๆมันก็ควรจะต้องเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับแล้วมันก็จะทำให้เกิดความเชื่อมโยงในเรื่องของการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรแล้วก็สามารถที่จะนำมาออกแบบเครื่องมือในการประเมินผลได้อย่างชัดเจนนะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นส่วนสำคัญที่ผมมองว่ามันคือยุคใหม่นะครับที่ทักษะต่างๆเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องแล้วเราควรที่จะนำเข้ามาประกอบในการพิจารณาเรื่องของสมรรถนะต่างๆที่เราจะนำมาออกแบบเรื่องของการประเมินผลทรัพยากรมนุษย์ในองค์การของเราด้วยครับ
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503612
3: ตอนที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคและเครื่องมือในการบริหารค่าตอบแทนในการบริหารหรือการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นทรัพยากรทางการบริหารที่มีความสำคัญในการที่จะดำเนินงานขององค์การให้บรรลุเป้าหมายนั้นเรามีกิจกรรมที่สำคัญ

ในการบริหารหรือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเป็นเรื่องของการจัดหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานภายในองค์การส่วนที่2เป็นเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส่วนที่3เป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุษย์สำหรับการดำเนินงานขององค์การและเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของการที่จะรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถต่างๆเหล่านั้นเพื่อเป็นทรัพยากรสำคัญในการดำเนินงานขององค์การในเรื่องนี้ขอเริ่มจากความหมายและความสำคัญของเทคนิคและเครื่องมือในการบริหารค่าตอบแทนก่อนนะครับเมื่อกล่าวถึงคำว่าเทคนิคและเครื่องมือในการบริหารค่าตอบแทนนั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีการแยกคำอธิบายออกเป็น2ส่วนส่วนแรกขอเริ่มจากค่าตอบแทนก่อนนะครับค่าตอบแทนก็คือค่าใช้จ่ายต่างๆที่องค์การจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานค่าใช้จ่ายนี้อาจจะจ่ายในรูปของตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินก็ได้เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบมีเป้าหมายเพื่อจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องของการส่งเสริมขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานเป็นการเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้นในการจ่ายค่าตอบแทนควรจะมีวิธีการมีรูปแบบมีแนวทางมีเทคนิคอย่างไรบ้างนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับในเรื่องของการบริหารค่าตอบแทนในการบริหารค่าตอบแทนนั้นจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานหรือการจัดการเกี่ยวกับการใช้จ่ายต่างๆขององค์การที่จ่ายให้กับผู้ปฏิบัติงานซึ่งก็จะต้องมีการวางแผนจะต้องมีการจัดองค์การการจัดหน่วยงานต่างๆเพื่อรับผิดชอบในเรื่องของการที่จะบริหารค่าตอบแทนจากนั้นจะเป็นเรื่องของการที่จะต้องมีการนำและก็มีการควบคุมในเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อที่จะจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายส่วนคำว่าเทคนิคจะหมายถึงศิลปะหรือกลวิธีเฉพาะวิชานั้นๆส่วนคำว่าเครื่องมือจะหมายถึงสิ่งของสำหรับใช้ในการประดิษฐ์การสร้างหรือทำโดยประยายก็จะหมายถึงคนหรือสิ่งที่ใช้ทำประโยชน์อย่างเครื่องมือได้เมื่อเอาคำสองคำมารวมกันก็จะได้ความหมายของคำว่าเทคนิคและเครื่องมือในการบริหารค่าตอบแทนซึ่งจะหมายถึงศิลปะหรือกลวิธีในการใช้สิ่งของคนหรือสิ่งที่ใช้ทำประโยชน์อย่างเครื่องมือสำหรับการประดิษฐ์การสร้างหรือทำให้การดำเนินการการจัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆที่องค์การจ่ายให้กับผู้ปฏิบัติงานเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ได้กำหนดไว้ในการที่จะใช้เทคนิคและเครื่องมือในการบริหารค่าตอบแทนเพื่อที่จะจูงใจให้บุคลากรได้อุทิศตนได้กับการปฏิบัติงานหรือเป็นเรื่องของการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานนั้นเรามีวัตถุประสงค์ในการที่จะบริหารค่าตอบแทนดังต่อไปนี้นะครับประการแรกก็คือเพื่อจูงใจให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานเต็มกำลังความรู้ความสามารถจนเป็นผลสำเร็จประการถัดมาเป็นเรื่องของการให้รางวัลตอบแทนการปฏิบัติงานรวมทั้งการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานประการถัดมาเรามีเป้าหมายเพื่อที่จะดึงดูดหรือจูงใจบุคลากรหรือชักชวนให้บุคคลที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูงนั้นได้เข้ามาร่วมปฏิบัติงานภายในองค์การซึ่งถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการที่จะพัฒนางานตลอดจนการดำเนินงานขององค์การให้บรรลุเป้าหมายประการถัดมาเป็นเรื่องของการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนั่นหมายความว่าในการจ่ายค่าตอบแทนในการแบ่งค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมนั้นจะต้องเกิดประโยชน์ทั้งฝ่ายนายจ้างและก็ลูกจ้างซึ่งเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของการควบคุมต้นทุนในเรื่องของการดำเนินงานขององค์การการที่เราจะเลือกใช้เทคนิคและเครื่องมือในการแบ่งค่าตอบแทนอะไรอย่างไรนั้นเราพิจารณาได้จากความสำคัญที่มีต่อลูกจ้างหรือบุคลากรว่าควรจะกำหนดค่าตอบแทนอะไรอย่างไรจึงจะทำให้บุคลากรนั้นเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในส่วนของนายจ้างเราควรจะกำหนดค่าตอบแทนอย่างไรจึงจะทำให้การดำเนินงานขององค์การ
บรรลุเป้าหมายภายใต้ค่าใช้จ่ายตามที่ได้กำหนดไว้ในขณะเดียวกันถ้ามีการบริหารค่าตอบแทนที่เหมาะสมรัฐบาลในฐานะที่เป็นในจ้างรายใหญ่สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์คุ้มค่ากับการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆโดยข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะให้บริการกับประชาชนในขณะเดียวกันก็จะมีประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจที่จะทำให้สังคมและเศรษฐกิจนั้นเกิดการพัฒนาประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีในเรื่องของการบริหารค่าตอบแทนนั้นเราควรจะต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าตอบแทนซะก่อนนะครับว่าค่าตอบแทนโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ประเภทแรกก็จะเป็นเรื่องของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินกับประเภทที่2จะเป็นค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินนะครับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินนั้นเรายังแบ่งออกได้เป็นค่าตอบแทนทางตรงกับค่าตอบแทนทางอ้อมค่าตอบแทนทางตรงในที่นี้อาจจะเป็นค่าจ้างเป็นเงินเดือนเป็นโบนัสเป็นค่าในหน้าการขายอันนี้ในกรณีที่เป็นองค์กรในภาคธุรกิจนะครับตลอดจนอื่นๆส่วนค่าตอบแทนทางอ้อมก็จะได้แก่เรื่องของค่าเบี้ยประกันสุขภาพการประกันชีวิตค่ารักษาพยาบาลเงินสงเคราะห์ทางด้านสังคมต่างๆเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรค่าจ้างต่างๆที่เป็นเรื่องของการทำงานนอกเหนือเวลานะครับแล้วก็อื่นๆนะครับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนที่จะมีผลโดยตรงต่อการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแต่อย่างไรก็ตามการจะจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินก็ยังมีข้อจำกัดโดยเฉพาะในหน่วยงานของรัฐค่าใช้จ่ายที่เป็นงบประมาณเกี่ยวกับค่าตอบแทนนั้นทางราชการนั้นจะจ่ายให้ตามความรู้ความสามารถที่ใช้ในเรื่องของการทำงานสำหรับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินนั้นนะครับอย่างเช่นงานที่น่าสนใจงานที่ท้าทายความรับผิดชอบโอกาสก้าวหน้าการยกย่องนับถือความภาคภูมิใจในผลงานอื่นๆนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเลือกใช้สิ่งต่างๆเกี่ยวกับในเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อเป็นเรื่องของค่าจูงใจในเรื่องของการทำงานในการกำหนดค่าตอบแทนในการทำงานนั้นเรามีหลักการที่สำคัญอยู่ประการแรกก็คือหลักในเรื่องของความพอเพียงหลักความเป็นธรรมหลักความสมดุลหลักความมั่นหลักการจูงใจหลักการควบคุมในเรื่องของการดำเนินงานส่วนการจะจ่ายค่าตอบแทนมากน้อยเพียงใดแค่ไหนสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่เป็นข้าราชการพลเรือนส่วนใหญ่ขององค์กรภาครัฐก็จะประกอบไปด้วยในเรื่องของเงินเดือนพื้นฐานค่าตอบแทนลักษณะอื่นสวัสดิการผลประโยชน์เกื้อกูลตลอดจนเงินรางวัลประจำปีในการแบ่งค่าตอบแทนนั้นสิ่งที่สำคัญประการหนึ่งก็คือทำอย่างไรเราจึงจะบริหารค่าตอบแทนเพื่อให้บุคลากรได้รับค่าตอบแทนที่มีความเพียงพอต่อการดำเนินชีวิตค่าตอบแทนนั้นสามารถที่จะจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานได้อุทิศตนให้กับการทำงานซึ่งก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทต่างๆของค่าตอบแทนซึ่งจะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการที่จะนำไปใช้ในการที่จะออกแบบในเรื่องของการบริหารค่าตอบแทนในขณะเดียวกันการที่จะนำเอาค่าบริหารค่าตอบแทนต่างๆไปสู่การปฏิบัติก็จำเป็นจะต้องมีการเลือกใช้เทคนิคและเครื่องมือที่เหมาะสมในการที่จะบริหารค่าตอบแทนเพื่อที่จะจูงใจบุคลากรให้อุทิศตนกับการทำงานและเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานในการแบ่งค่าตอบแทนเพื่อที่จะให้บุคลากรได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตได้รับค่าตอบแทนที่สามารถเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีให้มีมาตรฐานในการดำรงชีพที่เทียบเท่าในระดับสากลก็จำเป็นที่จะต้องมีวิธีการบริหารค่าตอบแทนที่เหมาะสมการที่จะบริหารค่าตอบแทนให้เกิดผลตามเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ก็จำเป็นจะต้องมีการเลือกใช้เทคนิคและเครื่องมือในการบริหารค่าตอบแทนที่เหมาะสมด้วยเช่นเดียวกันสำหรับเทคนิคและเครื่องมือในการบริหารค่าตอบแทนในการดำเนินงานขององค์การภาครัฐนั้นจะประกอบไปด้วยเทคนิคและเครื่องมือในการบริหาร

ค่าตอบแทน3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกจะเป็นเรื่องของนโยบายค่าตอบแทนส่วนที่2เป็นเรื่องของการจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนและส่วนที่3จะเป็นเรื่องของสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลสำหรับเทคนิคและเครื่องมือในการแบ่งค่าตอบแทนในส่วนนี้จะเป็นเรื่องของการกำหนดนโยบายในเรื่องของค่าตอบแทนการที่จะกำหนดค่าตอบแทนกับบุคลากรที่เป็นผู้ปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติงานหรือว่าผู้บริหารองค์การก็จำเป็นอยู่เองนะครับที่ผู้บริหารหน่วยงานจำเป็นจะต้องมีการกำหนดนโยบายในเรื่องของค่าตอบแทนในกรณีที่เป็นการบริหารงานภาครัฐองค์กรที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องของการกำหนดค่าตอบแทนก็คือองค์กรที่ทำหน้าที่ทางด้านการบริหารนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลในการที่จะดำเนินงานของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมายนั้นรัฐบาลก็จำเป็นจะต้องมีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศรัฐบาลจะต้องดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ในปัจจุบันนี้รัฐบาลก็จำเป็นจะต้องมีการดำเนินการตามนโยบายที่รัฐบาลรับฟังปัญหารับเอาความต้องการของราษฎรเนี่ยมากำหนดเป็นนโยบายในเรื่องของการดำเนินการแก้ไขแน่นอนนะครับในการดำเนินงานตามนโยบายตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตลอดจนนโยบายของรัฐบาลเนี่ยนะครับรัฐบาลก็จำเป็นจะต้องมีกลหรือเครื่องมือที่สำคัญในการที่จะดำเนินนโยบายซึ่งในที่นี้ก็คือระบบราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐการที่รัฐบาลจะใช้ระบบราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐในการดำเนินงานตามนโยบายต่างๆเหล่านี้รัฐบาลก็จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการที่จะกำหนดนโยบายค่าตอบแทนว่าควรจะต้องกำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบไหนในลักษณะใดจึงจะทำให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานตลอดจนทำให้บุคลากรที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารหรือเป็นฝ่ายปฏิบัติเนี่ยนะครับได้อุทิศตนให้กับการทำงานมีขวัญกำลังใจในการทำงานซึ่งรัฐบาลเองก็จะต้องพิจารณากำหนดนโยบายของค่าตอบแทนการที่จะเลือกใช้นโยบายค่าตอบแทนในลักษณะไหนอย่างไรบ้างนั้นเราสามารถที่จะเลือกกำหนดนโยบายค่าตอบแทนได้ใน3ลักษณะนะครับลักษณะแรกเป็นเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนสูงกว่าอัตราตลาดนะครับตามปกติในการที่จะกำหนดค่าตอบแทนขององค์กรภาครัฐควรจะต้องเป็นอะไรอย่างไรนั้นก็จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ดำเนินการอยู่ก็คือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนซึ่งมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยเลขานุการก็คือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจะได้ทำการสำรวจอัตราค่าจ้างในตลาดแรงงานดูค่าดูดัชนีต่างๆเป็นเรื่องของการนำเอาค่าใช้จ่ายภาคเอกชนองค์กรรัฐวิสาหกิจหรือว่าในเรื่องขององค์การภาครัฐต่างๆเนี่ยนะครับมาทำการศึกษาแล้วก็มาทำการกำหนดเป็นค่าตอบแทนว่าควรจะต้องเป็นอะไรอย่างไรในกรณีที่เราจำเป็นจะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้มีความสามารถทักษะประสบการณ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานก็จำเป็นอยู่เองที่หน่วยงานภาครัฐจำเป็นจะต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนที่สูงกว่าอัตราตลาดในขณะเดียวกันในบางครั้งบางกรณีเราต้องการบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถเราก็สามารถที่จะเลือกใช้นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนในอัตราที่มันทัดเทียมกับอัตราตลาดได้ตรงนี้ก็ได้มาจากการสำรวจอัตราค่าจ้างในตลาดแรงงานระหว่างภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือว่าในเรื่องของภาคธุรกิจเอกชนนะครับแล้วก็มากำหนดเป็นค่าตอบแทนว่าควรจะต้องกำหนดในระดับใดนะครับจึงจะมีความทัดเทียมกันตรงนี้ก็จะมีประโยชน์โดยตรงต่อการดำเนินงานขององค์การนะครับในบางครั้งบางกรณีนะครับอย่างเช่นในกรณีที่เกิดปัญหาทางด้านงบประมาณนะครับรัฐบาลก็อาจจะกำหนดนโยบายค่าตอบแทนที่ต่ำกว่าอัตราตลาดได้นะครับซึ่งก็เคยมีมาแล้วไม่ใช่ไม่เคยมีนะครับอย่างไรก็ตามการที่จะเลือกใช้นโยบายค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรภาครัฐไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนที่สูงกว่าอัตราเดียวกับตลาดหรือว่าต่ำกว่าตลาดเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับการที่รัฐบาลจะให้ความสำคัญ

ครับว่าจะเลือกใช้นโยบายอย่างไรโดยมีเป้าหมายอย่างไรแล้วก็ต้องเรียนให้ทราบในเบื้องต้นนะครับว่าในการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรภาครัฐในแต่ละภาคส่วนนั้นอาจจะแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นบุคลากรที่ปฏิบัติงานนะครับในภาคส่วนของกระบวนการทางด้านยุติธรรมเราก็จะเห็นได้ว่านะครับในกระบวนการยุติธรรมก็จะประกอบไปด้วยข้าราชการตำรวจข้าราชการอัยการที่เราเรียกกันว่าอัยการสูงสุดนะครับหรือว่าข้าราชการตุลาการหรือว่านะครับในเรื่องของข้าราชการกรมราชทัณฑ์นี่ก็จะมีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของการปฏิบัติการใช้ความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ความชำนาญความรับผิดชอบในการทำงานนั่นเองนะครับการที่จะเลือกใช้นโยบายการแบ่งค่าตอบแทนเป็นอย่างไรบ้างนั้นเนี่ยนะครับคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติก็พิจารณาจากระดับค่าจ้างทั่วไปนะครับดูความสามารถในการจ่ายของรัฐบาลนะครับดูจากมาตรฐานการครองชีพนะครับดูจากค่าของงานนะครับดูจากอำนาจการต่อรองซึ่งในทางปฏิบัติตรงเนี้ยนะครับมันก็ยากที่จะเกิดขึ้นได้นะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของนโยบายของรัฐบาลเองว่าต้องการที่จะนะครับกำหนดค่าตอบแทนอย่างไรจึงจะสามารถจูงใจผู้ปฏิบัติงานได้นะครับสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวผลผลิตนะครับจากการดำเนินงานขององค์การนะครับหลักเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่นำมาใช้ประกอบว่ารัฐบาลเองในฐานะที่เป็นผู้บริหารรายใหญ่ที่สุดนะครับในฐานะที่เป็นนายจ้างของข้าราชการทั่วประเทศเนี่ยควรจะเลือกใช้นโยบายค่าตอบแทนแบบใดตามที่ได้กล่าวมาแล้วครับตอนที่3เป็นเรื่องของโครงสร้างค่าตอบแทนในส่วนของโครงสร้างค่าตอบแทนตรงส่วนนี้ขอเริ่มจากความหมายก่อนนะครับโครงสร้างค่าตอบแทนในที่นี้จะหมายถึงอัตราค่าตอบแทนการทำงานขององค์การที่กำหนดขึ้นไว้เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนการทำงานของบุคลากรหรือพนักงานในตำแหน่งต่างๆที่ได้จำแนกไว้เป็นระดับตามกลุ่มแต่ละกลุ่มหรือว่าแต่ละสายอาชีพตั้งแต่ตำแหน่งในระดับผู้ปฏิบัติงานไปจนถึงตำแหน่งในระดับผู้บริหารองค์การนะครับการที่จะจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนในลักษณะรูปแบบใดนั้นเนี่ยนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดค่าตอบแทนโดยเฉพาะนะครับรัฐบาลเองเนี่ยนะครับหรือนะครับหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในส่วนนี้ก็คือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเนี่ยก็จะพิจารณาจากการกำหนดค่าตอบแทนโดยดูจากหลักความเป็นธรรมนะครับกับหลักงานเท่ากันเงินเท่ากันนะครับหลักความเป็นธรรมในที่นี้จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะใหญ่ๆลักษณะแรกก็คือความเป็นธรรมภายในนั่นหมายถึงว่าในการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งนะครับในสายงานเดียวกันก็จะต้องมีความเป็นธรรมโดยทั่วไปแล้วความเป็นธรรมภายในนั้นจะเป็นการกำหนดค่าตอบแทนว่าควรจะอยู่ในระดับใดในลักษณะไหนรูปแบบพิธีใดบ้างนั้นก็เกิดจากการนำเอาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์งานนะครับการวิเคราะห์งานนั้นจะทำให้เห็นว่าในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จนั้นคนที่เป็นผู้ปฏิบัติงานนั้นจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในด้านใดบ้างมีขอบเขตความรับผิดชอบมีอำนาจหน้าที่มากน้อยเพียงใดแค่ไหนลักษณะการปฏิบัติงานนะครับมีความยุ่งยากมีความซับซ้อนอย่างไรอำนาจหน้าที่ที่ปฏิบัติงานก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่างๆเหล่านั้นมีขอบข่ายของอำนาจหน้าที่เนี่ยกว้างหรือแคบมากน้อยเพียงใดแค่ไหนผลจากการวิเคราะห์งานก็จะนำไปสู่ในเรื่องของการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งลักษณะงานที่ปฏิบัติตลอดจนในเรื่องของการกำหนดค่าตอบแทนว่าควรจะต้องเป็นอะไรอย่างไรเพราะฉะนั้นความเป็นธรรมภายในนั้นจึงเป็นเรื่องของการกำหนดค่าตอบแทนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติงานของบุคลากรว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆจำเป็นจะต้องใช้ความรู้ความสามารถยากง่ายในการปฏิบัติงานความยุ่งยากซับซ้อนในการปฏิบัติงานความรู้ทักษะต่างๆเนี่ยมากน้อยเพียงใดแค่ไหนเพราะฉะนั้นในตำแหน่งงานใดก็ตามนะครับถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติงานนะครับมี
ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานลักษณะการปฏิบัติงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนเหมือนการมีขอบข่ายความรับผิดชอบในลักษณะที่เทียบเคียงกันได้การกำหนดค่าตอบแทนก็จะต้องนะครับมีความเท่าเทียมกันตรงนี้เราถือว่าเป็นเรื่องของความเป็นธรรมภายในซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของความเป็นธรรมภายนอกตรงนี้เป็นเรื่องของการสร้างความเป็นธรรมในการกำหนดค่าตอบแทนนะครับของบุคลากรภาครัฐ

นะครับหรือว่าในองค์การมหาชนเนี่ยนะครับจะมีความแตกต่างจากคนที่ปฏิบัติราชการนะครับในตำแหน่งของข้าราชการฝ่ายพลเรือนนะครับการสร้างความเป็นธรรมภายนอกตรงนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้รักษาบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในองค์การไว้ในขณะเดียวกันก็จะเป็นเรื่องของการจูงใจให้บุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานภายในองค์การหลักที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการกำหนดค่าตอบแทนของภาคพลเรือนก็คือในเรื่องของหลักงานเท่ากันเงินเท่ากันนะครับตรงนี้โดยการพิจารณาว่าการจะจ่ายค่าตอบแทนในตำแหน่งใดลักษณะไหนอย่างไรเนี่ยโดยพิจารณาจากความซับซ้อนความยากง่ายในการปฏิบัติงานความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานตลอดจนระดับความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานนะครับถ้าอยู่ในทัดเทียมกันก็จะต้องกำหนดค่าตอบแทนในระดับเดียวกันแต่ถ้าแตกต่างกันนะครับงานมีความยุ่งยากมีความซับซ้อนมากกว่าต้องใช้ความรู้ความสามารถสูงกว่ามีขอบเขตของความรับผิดชอบสูงกว่านะครับก็จะได้รับการกำหนดค่าตอบแทนในอัตราที่สูงกว่านั่นเองนะครับในการกำหนดค่าตอบแทนนั้นสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของการกำหนดรูปแบบในเรื่องของค่าตอบแทนว่าควรจะต้องเป็นอะไรอย่างไรนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของการกำหนดสิ่งที่เราเรียกกันว่าโครงสร้างค่าตอบแทนนะครับโครงสร้างค่าตอบแทนในที่นี้ก็คือเป็นอัตราตอบแทนการทำงานที่องค์การกำหนดขึ้นไว้เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนการทำงานของบุคลากรหรือพนักงานในตำแหน่งต่างๆที่จำแนกไว้เป็นระดับตามกลุ่มงานแต่ละกลุ่มหรือแต่ละสายอาชีพตั้งแต่ระดับในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานไปจนกระทั่งถึงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขององค์การนะครับซึ่งโครงสร้างค่าตอบแทนตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะกำหนดได้หลากหลายลักษณะแต่สำหรับโครงสร้างค่าตอบแทนภาครัฐนั้นได้มีการกำหนดนะครับประเภทของค่าตอบแทนใน2ลักษณะใหญ่ๆลักษณะแรกเป็นเรื่องของการกำหนดค่าตอบแทนตามระดับตำแหน่งหรือช่วงเงินเดือนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราใช้มาตั้งแต่การใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2518นะครับในรูปแบบของบัญชีเงินเดือนที่เรารู้จักกันนะครับพอต่อมาในปีพ.ศ. 2551ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551เปลี่ยนจากระบบการจำแนกตำแหน่งมาเป็นประเภทตำแหน่งตรงนี้ก็มีผลต่อเนื่องโดยตรงนะครับที่จำเป็นจะต้องมีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนสำหรับกลุ่มตำแหน่งหรือประเภทเงินเดือนขึ้นมาใหม่ที่เราเรียกกันว่าบอร์ดแบรนดิ้งนั่นเองนะครับสำหรับรูปแบบค่ารูปแบบของโครงสร้างหรือค่าตอบแทนเนี่ยก็จะมีอยู่3รูปแบบนะครับงานบางลักษณะอาจจะมีการกำหนดเป็นอัตราเดียวนะครับหรืออาจจะกำหนดเป็นขั้นเงินเดือนหรือกำหนดเป็นช่วงเงินเดือนก็ได้การที่จะเลือกรูปแบบโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากรนะครับขึ้นอยู่กับการใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรขึ้นอยู่กับความยุ่งยากความซับซ้อนในการปฏิบัติงานนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของลักษณะของการปฏิบัติงานด้วยนะครับว่าในการปฏิบัติงานต่างๆเหล่านั้นนะครับมีความสำคัญมากน้อยเพียงใดแค่ไหนต่อการดำเนินงานตามพันธกิจขององค์การในส่วนที่3จะเป็นเรื่องของสวัสดิการและก็ประโยชน์เกื้อกูลนะครับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตรงนี้เราสามารถจะแยกพิจารณาได้เป็น2คำด้วยกันก็คือคำว่าสวัสดิการกับคำว่าผลประโยชน์เกื้อกูลนะครับสวัสดิการในที่นี้เป็นเรื่องของค่าตอบแทนที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการในฐานะที่เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งขององค์การเพื่อช่วยให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตตลอดจนเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพส่วนคำว่าประโยชน์เกื้อกูลนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับในการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประเภทไหนทำงานอยู่ในองค์กรใดนะครับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตรงส่วนนี้เราสามารถจัดจำแนกได้เป็น2ประเภทใหญ่นะครับประเภทแรกเป็นเรื่องของสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนดให้องค์การต้องจัดให้แก่บุคลากรสำหรับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลในลักษณะที่2นะครับได้แก่สวัสดิการและก็ประโยชน์เกื้อกูลนะครับนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดไว้ในส่วนนี้หน่วยงาน
ที่เป็นส่วนราชการในภาคส่วนต่างๆนะครับสามารถจะจัดให้

0: กับบุคลากรได้ตามความเหมาะสมตามกำลังความสามารถสำหรับสวัสดิการนอกเหนือจากกฎหมายที่ได้กำหนดไว้อย่างเช่นบางหน่วยงานอาจจะมีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นมาเป็นการระดมทุนจากบุคลากรภายในหน่วยงานนั้นนะครับเพื่อให้มีเงินทุนที่จะให้บุคลากรคนอื่นที่มีความจำเป็นต้องการใช้เงินสามารถที่จะมาขอกู้ยืมนะครับเอาไปใช้เพื่อการประโยชน์ได้นะครับเมื่อครบกำหนดก็มาจ่ายคืนซึ่งสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลประเภทหลังนี้นะครับทางราชการไม่ได้กำหนดว่าจำเป็นจะต้องมีทุกหน่วยงานนะครับขึ้นอยู่กับความสามารถในการดำเนินงานของหน่วยงานนั้นๆว่าควรจะต้องทำอะไรอย่างไรนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดไว้ให้กับบุคลากรของตนเอง
1: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
2: ปลัดอำเภอ
1: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2: นักธุรกิจ
1: นักการเงิน
2: นักการธนาคาร
1: นักการตลาด
2: นักการบัญชี
1: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
2: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
2: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
3: สำหรับในชุดวิชา33เสีย6เทคนิคและเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ครับในหน่วยที่8ก็คือเป็นเรื่องของเทคนิคและเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติการครับสำหรับสาระสำคัญในหน่วยที่8นี้นะครับก็มีอยู่3เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานเรื่องของการบริหารผลงานและก็เรื่องประยุกต์ใช้การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ครับก็ต้องบอกว่าเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานก็ดีหรือการประเมินผลงานก็ดีนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะจะทำให้เห็นผลถึงการทำงานของบุคลากรในหน่วยงานสะท้อนเห็นถึงความรู้ความสามารถแล้วก็อาจจะนำไปใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ครับสำหรับในเรื่องของตอนที่1ครับเป็นเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานครับอย่างที่เราเข้าใจกันครับว่าเมื่อคนเข้ามาทำงานในหน่วยงานแล้วนะครับหน่วยงานก็อยากจะรู้ว่าบุคคลแต่ละบุคคลนั้นมีผลการทำงานเป็นอย่างไรก็ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานครับเพราะฉะนั้นการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นจะหมายถึงระบบที่เป็นทางการครับที่ใช้ในการทบทวนแล้วก็ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลก็ดีกลุ่มหน่วยงานก็ดีหรือระดับองค์กรก็ดีนะครับโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญก็เพื่อบริหารจัดการและก็พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การครับการประเมินนั้นนะครับถ้าเกิดเราจะจับหลักง่ายๆครับมันเหมือนกับว่าเรามีเกณฑ์ไว้แล้วดูว่าคนนั้นบุคคลนั้นหน่วยงานนั้นองค์กรนั้นทำงานได้ตามเกณฑ์ที่เราวัดไว้หรือไม่ที่เราตั้งไว้หรือไม่ก็คือเราประเมินดูว่าจากสิ่งที่เราตั้งใจไว้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนั้นผลเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นมีความสำคัญนะครับทั้งต่อองค์กรและต่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานนะครับอยู่หลายประการเช่นการประเมินผลนั้นจะนำไปสู่การเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานตลอดจนสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็นำไปสู่การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมนะครับเรื่องของการมอบหมายงานที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถตามผลการประเมินตลอดจนการประเมินนั้นนำไปสู่การสร้างแรงจูงใจที่ดีในการทำงานทำให้คนกระตุ้นให้อยากจะทำงานหรือว่าอยากจะพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยซึ่งปัจจัยเหล่านั้นก็มีทั้งปัจจัยทั้งภายในแล้วก็ปัจจัยทั้งภายนอกด้วยที่จะมีผลต่อการทำงานหรือผลของการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นด้วยครับสำหรับกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นนะครับอาจจะแบ่งเป็นขั้นตอนหรือกระบวนการได้ประมาณ5ขั้นตอนหลักๆครับแต่ว่านั้นเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่1ครับคือก่อนที่จะมีการประเมินผลเนี่ยนะครับว่าเราที่จะวัดผลการทำงานของใครหรือหน่วยงานใดก็ตามแต่ต้องมีการวางแผนครับการวางแผนคือการพิจารณาคาดการล่วงหน้าว่าเราจะต้องประเมินอย่างไรบ้างเพราะนั้นการวางแผนจึงเป็นขั้นตอนที่1ครับทุกๆกระบวนการในการดำเนินการนั้นควรต้องมีการวางแผนเพื่อที่จะนำไปสู่ผลหรือความตั้งใจที่ตั้งไว้ในตอนแรกในเรื่องนี้เป็นเรื่องของการวางแผนในการประเมินผลการปฏิบัติงานครับขั้นตอนที่2ครับเมื่อเรามีการวางแผนแล้วเราก็จะมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการประเมิน นะครับว่าใครหน่วยงานไหนส่วนงานไหนนะครับจะเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานและนอกจากมีการกำหนดผู้รับผิดชอบแล้วก็นำไปสู่การกำหนดช่วงเวลาว่าจะประเมินในช่วงใดถึงช่วงใดนะครับหรือจะประเมินผลงานที่เกิดขึ้นในห่วงระยะเวลาใดนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะประเมินทุกๆ6เดือนหรือ1ปีหรือนานกว่านั้นก็แล้วแต่ที่เราจะกำหนดช่วงระยะเวลาในการประเมินครับนอกจากกำหนดผู้ประเมินกำหนดช่วงเวลาแล้วเราก็ต้องกำหนดวิธีการประเมินครับว่าการประเมินนั้นจะประเมินด้วยวิธีการใดจะใช้เครื่องมือใดในการประเมินนะครับจะใช้เอกสารจะประเมินโดยการสัมภาษณ์จะประเมินการดูผลการปฏิบัติงานจริงอันนี้ก็แล้วแต่ที่เราจะกำหนดครับขั้นตอนที่3ครับคือการติดตามความก้าวหน้าของงานเมื่อมีการประเมินแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูว่าการประเมินหรือผลการประเมินนั้นนำไปสู่สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างมีการติดตามหรือจะเรียกว่ามีการ follow up สิ่งที่ทำงานหรือว่าผลการประเมินนั้นด้วยนะครับเริ่มมีการติดตามแล้วว่าที่ผ่านมาในอดีตนั้นเป็นอย่างไรบ้างผลการเป็นอย่างไรทำงานเป็นอย่างไรก็นำหมู่การประเมินผลหรือการวัดผลครับก็จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานจริงตามวิธีการตามแผนการตามห่วงระยะเวลาที่เราตั้งไว้นะครับหลังจากมีการประเมินแล้วเมื่อมีการสรุปผลประเมินแล้วก็ควรจะต้องมีการให้ข้อมูลย้อนกลับครับหมายถึงว่าเราต้องเรียกผู้ถูกประเมินมาแล้วก็รับทราบว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นนั้นมีผลเป็นอย่างไรบ้างและมีสิ่งใดที่สามารถพัฒนาปรับปรุงหรือแก้ไขให้ดีขึ้นด้วยนะครับโดยเป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับแล้วเป็นการกำหนดเป้าหมายว่าในห่วงต่อไปนั้นในระยะต่อไปเราจะมีการประเมินในเรื่องใดบางครั้งอาจจะเป็นการประเมินในเรื่องเดิมบางครั้งอาจจะกำหนดเรื่องใหม่ที่ใช้ในการประเมินด้วยครับนะสำหรับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลนั้นก็อาจจะมีคุณลักษณะที่สำคัญดังต่อไปนี้ครับลักษณะของการประเมินผลหรือระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลนั้นจะต้องมีเกณฑ์การประเมินซึ่งเป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการนะครับเกี่ยวให้เกิดขึ้นกับผลงานชิ้นนั้นหรืองานชิ้นนั้นๆนะครับคือมีเกณฑ์ในการคุยกันไว้ก่อนมีการตกลงกันไว้ก่อนว่าเราต้องการเสียอะไรในการประเมินในอนาคตที่ต้องทำงานไปเพื่อให้สู่เป้าหมายนั้นนะครับแล้วต้องมีการประเมินที่เป็นมาตรฐานครับมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไปตามระบบระเบียบที่เป็นมาตรฐานซึ่งมาตรฐานนี้เราพูดถึงระบบมาตรฐานที่เป็นในแนวปฏิบัติเดียวกันด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยระบบการประเมินที่มีประสิทธิผลนั้นจะต้องมีการฝึกอบรมนะครับผู้ประเมินผู้ถูกประเมินอยู่ตลอดเวลานะครับว่าให้เขาเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะประเมินในช่วงต่อไปด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยระบบการประเมินที่ดีจะต้องมีการสื่อสารครับมีการสื่อสารมีการเปิดเผยมีการให้ข้อมูลอย่างถูกต้องแล้วก็ต่อเนื่องตลอดเวลานะครับและนอกจากนี้แล้วเมื่อระบบที่ดีมีการสื่อสารแล้วก็ต้องมีการทบทวนครับทบทวนถึงผลของการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นด้วยนะครับส่วนสุดท้ายแล้วเนี่ยระบบการประเมินที่ดีนั้นจะต้องมีแนวปฏิบัติที่บุคลากรหรือพนักงานหรือข้าราชการก็ตามใครก็ตามแต่ที่องค์กรนั้นสามารถที่จะอุทธรณ์ร้องทุกข์เกี่ยวกับผลการประเมินซึ่งอาจจะรู้สึกว่าไม่เที่ยงธรรมหรือไม่ยุติธรรมก็ได้เพราะนั้นระบบการประเมินที่ดีก็ต้องมีการช่องทางนะครับให้บุคลากรหรือว่าพนักงานหน่วยงานในองค์กรเนี่ยนะครับสามารถที่จะอุทธรณ์ขอความเป็นธรรมได้นะครับนี่คือระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพครับสำหรับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานครับนะก็สามารถดำเนินการได้หลายแนวทางมากนะครับแล้วก็มีใช้อยู่หลากหลายแล้วแต่รูปแบบที่หน่วยงานจะกำหนดนะครับซึ่งก็แล้วแต่นโยบายของหน่วยงานด้วยแนวทางแรกก็คือการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาอันนี้เรามีเห็นอยู่ทั่วไปครับคือหัวหน้านั้นประเมินลูกน้องหรือประเมินผู้ใต้บังคับบัญชานะครับส่วนที่2 อาจจะประเมินจากล่างขึ้นบนคือประเมินโดยผู้ใต้บังคับบัญชาที่ประเมินหัวหน้าหรือประเมินผู้บังคับบัญชาว่าเป็นอย่างไรบ้างการสั่งการนโยบายอัตราคติวิธีการกระบวนการเป็นอย่างไรบ้างก็สามารถประเมินได้เช่นเดียวกันครับประเมินอย่างแรกนั้นประเมินจากบนลงล่างประเมินแบบที่2ประเมินจากล่างขึ้นบนคือจากผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินผู้บังคับบัญชาครับส่วนที่3เป็นการประเมินโดยเพื่อนร่วมงานก็คือคนในระนาบเดียวกันนี่แหละครับนะมาให้ความเห็นมาประเมินร่วมกันว่าเพื่อนที่เราร่วมงานด้วยนั้นมีผลการปฏิบัติงานหรือมีการทำงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับอีกส่วนหนึ่งซึ่งใช้กันอยู่บ่อยๆก่อนการประเมินก็คือการประเมินตนเองครับการประเมินตนเองนั้นผู้ถูกประเมินก็สามารถใส่ความรู้ความเห็นความสามารถของตัวเองแล้วก็รายงานผลการประเมินได้ว่าที่ผ่านมาทั้งหมดในห่วงระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยตัวเองทำงานเป็นอย่างไรบ้างทำงานได้ดีทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพหรือทำงานได้ดีมากน้อยขนาดไหนเพราะนั้นการประเมินตนเองเป็นการทำให้เจ้าตัวได้รับรู้รับทราบถึงการทำงานของตัวเองด้วยครับและนอกจากนี้แล้วประเมินอีกส่วนนึงคือการประเมินจากผู้ใช้บริการครับ ยิ่งในหน่วยงานภาครัฐนะเรามีผู้ใช้บริการคือประชาชนครับหลายหน่วยงานมีการประเมินโดยให้ผู้ใช้บริการนั้นประเมินผู้ให้บริการหรือตัวผู้ปฏิบัติงานเองด้วยนะครับท้ายที่เป็นแนวทางการประเมินก็คือเรื่องของการประเมินที่เขาเรียกว่าประเมินรอบด้านหรือประเมิน360องศาครับคือเป็นการประเมินจากผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนทุกภาคส่วนทั้งหมดตั้งแต่ข้างบนลงข้างล่างข้างซ้ายขวาระนาบเดียวกันหรือข้างล่างขึ้นข้างบนหรือแม้แต่คนที่อยู่รอบนอกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นมีส่วนในการประเมินเขาเรียกว่าประเมินแบบ360องศาหรือเหมือนกับวงกลมครับคือประเมินรอบด้านเลยครับเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นมีหลายเครื่องมือมากครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่วัดทั้งในเชิงปริมาณและวัดในเชิงคุณภาพครับส่วนวิธีการประเมินนั้นก็ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายก็มีอยู่หลากหลายวิธีครับแต่ที่จะนำเสนอในชุดวิชานี้ก็คือเรื่องของในหน่วยนี้ก็คือเรื่องของการประเมินแบบการใช้มาตราส่วนประมาณค่ามีการประมาณค่างานไว้แล้วก็ประเมินตามสัดส่วนของค่างานแต่ละงานครับหรือจะเป็นการประเมินโดยการจัดลำดับกลุ่มหรือแบบระดับของพนักงานก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับหรือการประเมินที่มีการกำหนดเขาเรียกว่าตัวชี้วัดหรือดัชนีชี้วัดผลงานหลักที่เรียกว่า KPI หรือว่า Key Performance Indicator ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการวัดผลการทำงานหรือประเมินผลการปฏิบัติงานครับและนอกจากนี้แล้วบางหน่วยงานครับรู้สึกว่าเราอยากจะได้ไอเดียหรือความคิดจากหน่วยงานที่เป็นกลางก็จะใช้ศูนย์การประเมินครับหรือตั้งศูนย์เฉพาะซึ่งใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเฉพาะเลยครับและสุดท้ายครับเมื่อกี้ได้มีการพูดถึงไปแล้วคือการประเมินแบบ360องศาหรือการประเมินรอบด้านนั่นเองครับสำหรับตอนที่2นะครับในหน่วยที่8นะครับในชุดวิชานี้เรื่องของเทคนิคและเครื่องมือโดยเฉพาะอีกยิ่งเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานครับจะเป็นเรื่องของการบริหารผลงานครับการบริหารผลงานนั้นมีแนวคิดที่สำคัญนะครับที่มองว่าการบริหารผลงานนั้นหมายถึงกระบวนการนะครับซึ่งผู้บริหารใช้หรือว่าให้หลักประกันว่ากิจกรรมและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นนะครับมันมีผลทำให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการบริหารผลงานจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหารนั้นจะต้องกำหนดทิศทางหรือให้หลักประกันว่าสิ่งที่ทำนั้นผลงานที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องตอบโจทย์หรือเป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงานครับกระบวนการการบริหารผลงานนั้นจะต้องระบุว่ากิจกรรมและผลลัพธ์อะไรบ้างเป็นสิ่งที่องค์กรต้องการหรือคาดหวังนะครับและสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นการแบ่งผลงานก็ดูว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นหากเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อให้นำไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์หรือสิ่งที่องค์กรคาดหวังไว้นะครับซึ่งผู้บริหารนั้นจะต้องให้ข้อมูลย้อนกลับเช่นเดียวกันว่าเมื่อทำงานไปแล้วนั้นผลงานเป็นอย่างไรให้ข้อมูลย้อนกลับไปเพื่อจะทำให้บุคลากรหรือพนักงานหรือคนในองค์กรนั้นรับทราบว่าองค์กรนั้นคาดหวังอะไรบ้างแล้วทำอย่างไรหรือแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นว่าทำอย่างไรผลงานถึงไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้ด้วยนะครับสำหรับกระบวนการการแผนผลงานครับก็มีหลายกระบวนการหลายขั้นตอนเริ่มตั้งแต่กระบวนการแรกคือการทบทวนและกำหนดเป้าหมายขององค์กรเพื่อให้เชื่อมโยงกับงานที่เกิดขึ้นหรืองานที่บุคลากรต้องทำนะครับซึ่งทั้งนั้นเนี่ยหน่วยงานก็ต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์กำหนดกลยุทธ์ก่อนแล้วก็ดูว่าผลงานที่ทำนั้นมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์หรือกลยุทธ์ของหน่วยงานอย่างไรบ้างทีนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้สอดคล้องและให้เป็นไปตามนโยบายหรือเป้าหมายขององค์การครับขั้นตอนต่อมาก็คือการกำหนดมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานว่าผลงานแต่ละชิ้นนั้นมีเกณฑ์ในการประเมินมากน้อยเพียงใดอยู่ในระดับใดนะครับเพราะถ้าไม่มีการกำหนดมาตรฐานเนี่ยผลงานนั้นก็ไม่รู้ว่าผลงานนั้นเป็นไปตามระดับที่เราต้องการหรือไม่หรือตามความต้องการขององค์กรหรือไม่นะครับนอกจากมีการกำหนดมาตรฐานแล้วก็นำไปสู่การจัดทำแผนการบริหารผลงานครับคือเมื่อมีการทำงานแล้วเนี่ยมีผลงานออกมาแล้วเนี่ยก็ต้องมีการจัดทำแผนว่าผลงานที่เกิดขึ้นนั้นไปบ้างตรงตามความต้องการเป้าหมายหรือไม่ถ้าไม่ก็ต้องมีแผนในการบริหารเพื่อให้ไปบรรลุเป้าหมายนั้นนะครับแผนก็คือว่าต้องแผนว่าจะทำอะไรที่ไหนอย่างไรให้เกิดผลอะไรบ้างนะครับและผลนั้นเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่นะครับผ่านการจัดทำแผนการบริหารผลงานครับเมื่อมีการจัดทำแผนแล้วก็นำไปในส่วนของการดำเนินการประเมินผลงานเมื่อบุคลากรทำงานแล้วมีผลงานไม่ว่าจะเป็นในเชิงปริมาณเชิงคุณภาพก็ตามแต่ครับต้องมีการดำเนินการประเมินผลงานด้วยว่าผลงานเหล่านั้นเป็นไปตามที่คุยกันไว้ตั้งเป้าไว้หรือว่าให้หลักประกันไว้หรือไม่นะครับแล้วก็เมื่อมีการดำเนินการในการประเมินผลงานแล้วก็ต้องให้ข้อมูลย้อนกลับครับอย่างที่บอกว่าให้ฟีดแบ็กกลับไป แต่ละบุคคลหรือแต่หน่วยงานก็ได้ว่าผลงานในระดับบุคคลผลงานระดับหน่วยงานหรือผลงานระดับองค์กรนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะนำไปสู่การสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าทำงานแล้วเป็นอย่างไรผู้บริหารก็จะรับทราบแล้วเมื่อมีการประเมินผลแล้วการให้ข้อมูลแล้วก็นำไปสู่การสร้างขวัญกำลังใจครับก็คือการให้รางวัลหรือแม้แต่อาจจะบอกว่าเป็นการทำโทษก็ได้ในกรณีที่ดำเนินการปฏิบัติงานผลงานไม่เป็นไปตามมาตรการที่เรากำหนดไว้นะครับสิ่งต่างเหล่านี้รวมแล้วเป็นกระบวนการในการบริหารผลงานทั้งสิ้นครับคุณลักษณะของระบบบริหารผลงานที่มีประสิทธิผลนั้นมีหลายประการครับเช่นระบบการวัดหรือประเมินผลนั้นนะจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของหน่วยงานเพราะฉะนั้นการบริหารผลงานที่มีประสิทธิภาพระบบที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีการวัดและประเมินผลโดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เป้าหมายขององค์กรหรือแม้แต่คำนึงถึงวัฒนธรรมขององค์กรด้วยนะครับนอกจากแล้วเครื่องมือหรือมาตรวัดต่างๆเกณฑ์ต่างๆนั้นต้องเป็นเกณฑ์ที่เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับก็ต้องบอกว่าเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับนั้นบางครั้งบางหน่วยงานเราเลือกใช้เกณฑ์ของหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการรับรองหรือมาตรฐานแล้วมาเป็นเกณฑ์มาเป็นมาตรวัดนะครับก็แสดงเห็นถึงว่าหน่วยงานเกณฑ์ต่างๆนั้นได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีในระดับสากลหรือระดับประเทศหรือในระดับที่หน่วยงานของรัฐรับรองซึ่งเชื่อถือได้ก็จะใช้เครื่องมือเหล่านั้นเนี่ยเป็นมาตรวัดในการประเมินหรือบริหารผลงานครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยคุณลักษณะอีกที่ของระบบบริหารผลงานก็คือ1ต้องดำเนินงานได้ง่ายนะแล้วง่ายที่จะทำความเข้าใจบางทีเนี่ยระบบบริหารงานที่ซับซ้อนเกินไปนะครับก็ทำให้คนหรือผู้บริหารงานนั้นไม่เข้าใจว่าอ้าวแล้วตกลงเราต้องบริหารผลงานหรือทำผลงานไปในทิศทางใดลักษณะอย่างไรด้วยนะครับแล้วระบบในการบริหารผลงานนั้นจะต้องง่ายที่จะเอาไปปฏิบัติหรือง่ายที่จะลงมือทำนะครับก็คือสามารถทำได้จริงนะบางระบบในการบริหารผลงานนั้นมีเยอะมีมากมายมีความซับซ้อนมีการใช้เครื่องมือที่เยอะไปหมดนะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็ผู้ปฏิบัติเองหรือหน่วยงานเนี่ยรู้สึกว่าการบริหารผลงานทำได้ยากนะแล้วก็สุดท้ายก็จะมองข้ามไปก็จะละเลยไปอีกส่วนหนึ่งครับซึ่งเป็นส่วนที่ต้องบอกว่าในปัจจุบันนั้นสำคัญมากๆในเรื่องของการบริหารหน่วยงานตลอดจนการบริหารผลงานครับก็คือระบบข้อมูลข่าวสารที่ดีและพร้อมใช้งานนะครับในยุคปัจจุบันนะครับข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะฉะนั้นการบริหารผลงานก็จะสามารถบันทึกถ้าเป็นข้อมูลข่าวสารและทำให้ผู้บริหารนั้นสามารถเห็นผลการปฏิบัติงานหรือว่าเห็นระบบการบริหารผลงานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็นำไปพัฒนาออกกำหนดเป็นนโยบายได้เพราะฉะนั้นระบบข้อมูลข่าวสารหรือฐานข้อมูลต่างๆจึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับคุณลักษณะของระบบการบริหารผลงานที่มีประสิทธิภาพครับสำหรับแนวทางในการดำเนินการแผนผลงานนั้นนะครับมีหลากหลายแนวทางมากนะครับก็ต้องบอกว่าแนวทางในการบริหารผลงานนั้นจะเป็นการตั้งเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงของการประเมินและการพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานทั้งในเชิงของกลยุทธ์ในเชิงของเป้าหมายได้ด้วยนะครับเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้เครื่องมือในการบริหารผลงานหลายๆอย่างที่หน่วยงานทั้งของภาครัฐเอกชนนั้นเอาไปใช้นะครับเครื่องมือแรกที่เราอาจจะเคยได้ยินละก็คือการประเมินผลองค์การแบบสมดุลหรือว่าใช้บาลานซ์สกอร์การ์ดนะบาลานซ์สกอร์การ์ดหลักๆก็จะแบ่งออกเป็น4มิติที่หน่วยงานจะใช้ในการบริหารจัดการหรือประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความสมดุลนะดังที่บอกว่าบาลานซ์คือความสมดุลบาลานซ์สกอร์การ์ดคือใช้เกณฑ์นะครับใช้เครื่องมือที่สร้างความสมดุลในการประเมินผลการบริหารงานหรือประเมินผลงานด้วยนะครับเพราะนั้นสำหรับบาลานซ์สกอร์การ์ดนั้นเป็นแนวคิดที่เอามาจากต่างประเทศครับแล้วก็หน่วยงานกพร.ก็เอามาประยุกต์ใช้นะหลายๆส่วนราชการก็ใช้การประเมินผลองค์กรแบบบาลานซ์สกอร์การ์ดหรือการบริหารองค์กรแบบสมดุลด้วยนะครับเครื่องมือต่อมานะเป็นเครื่องมือที่ต้องบอกว่าจริงๆเป็นเครื่องมือที่ใช้มานานแล้วประมาณ 20-30 ปีมาแล้วที่ใช้เครื่องมือนี้นะครับกล่าวได้ว่าในการที่จะหน่วยงานจะทำงานอย่างไรนะหรือแม้แต่บุคคลเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรต้องมีการกำหนดสิ่งที่เขาเรียกว่ากำหนดวัตถุประสงค์ครับเพราะนั้นในการประเมินหรือผลการบริหารงานเนี่ยจะต้องการบริหารงานโดยมุ่งเน้นวัตถุประสงค์หรือเรียกว่า management by objectives หรือในเราอาจจะเคยได้ยินเรียกว่า MBO นะครับ management คือแผนจัดการโดยยึดหรือโดยเน้นวัตถุประสงค์เป็นสำคัญนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะทำให้หน่วยงานทำงานหรือบริหารผลงานได้อย่างมีทิศทางบรรลุตามอย่างที่บอกครับวัตถุประสงค์หรือ objective ของหน่วยงานด้วยนะครับเครื่องมือต่อมาที่ใช้ในการบริหารผลงานนั้นก็คือการบริหารคุณภาพ ทั่วทั้งองค์กรก็คือดูภาพรวมทั้งหมดนะครับมีกี่หมวดกี่หมู่มีประเด็นต่างๆนั้นบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรหรือที่เราเรียกว่า total quality management นะสั้นๆว่า TQM นะครับ TQM คือการบริหารผลงานหรือบริหารคุณภาพทั้งองค์การให้เห็นภาพรวมทั้งองค์กรทั้งหมดทั้งมิติของลูกค้ามิติของผู้ปฏิบัติงานมิติของผู้บริหารมิติของนโยบายมิติการเงินต่างๆนั้นก็รู้แล้วแหละอยู่ภายใต้ TQM หรือ Total Quality Management นะครับอีกเครื่องมือนึงนะครับที่นำไปใช้คือการปรับรื้อกระบวนการทำงานนะครับหรือเรียกว่า Re-engineering ซึ่งแนวคิดคำว่า Re-engineering หรือปรับรื้อกระบวนการเนี่ยก็มาจากแนวคิดของภาคเอกชนครับมาถึงเป็นแนวคิดที่ว่าBusiness Process Re-engineering ก็คือการปรับรื้อกระบวนการทำงานทั้งหมดของหน่วยงานให้มีความทันสมัยให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับและอีกเครื่องมือหนึ่งที่นำเสนอในหน่วยนี้ก็คือกระบวนการเปรียบเทียบขีดสมรรถนะหรือที่เรียกว่า benchmarking นะครับการที่ทำ benchmark นั้นคือการเปรียบเทียบครับ bench เนี่ยในภาษาอังกฤษหมายถึงม้านั่งหรือที่นั่งหรือที่วัดนะครับ benchmarking คือการเราเอาหน่วยงานของเราไปวัดกับอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับว่ามีความใกล้เคียงมีส่วนต่างมีความต่างมีช่องว่างมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งการประเมินเหล่านี้ก็ทำให้เห็นว่าเราอยู่ณจุดไหนหน่วยงานที่เราไปเปรียบเทียบนั้นอยู่ในระดับไหนเพื่อเป็นการเปรียบเทียบขีดสมรรถะหรือ benchmarking ครับโดยมากวิธีการ benchmark นี้เราจะทำกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่ดีเด่นหน่วยงานที่รางวัลหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงเพื่อจะพัฒนาตนเองไปสู่หน่วยงานเหล่านั้นครับและวิธีการบริหารผลงานนั้นก็อาจจะแบ่งได้2วิธีการครับเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ผลการทำงานผลการปฏิบัติงานและการให้ข้อมูลย้อนกลับนี่คือวิธีการที่1และเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับก็นำไปสู่การปรับปรุงครับปรับปรุงผลงานให้เป็นไปตามที่ต้องการหรือเป็นไปตามที่คาดหวังไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าแนวทางหรือเครื่องมือต่างๆนั้นมีหลากหลายไปหมดครับแล้วแต่นโยบายแต่ละหน่วยงานว่าจะเลือกใช้อย่างไรนะครับเพื่อให้การบริหารผลงานนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการนะครับส่วนต่อมาครับนะใน3ครับนะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ครับสำหรับในตอนที่3ในหน่วยที่8นี้นะครับก็เป็นเรื่องของการนำการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นไปใช้เพื่อแก้ปัญหาเพื่อพัฒนานะครับให้หน่วยงานนั้นบรรลุตามเป้าหมายครับในส่วนของการประยุกต์การใช้การประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาในการบริหารเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าการประยุกต์ใช้การประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยและการแผนผลงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการแผนคนในองค์กรนั้นก็หมายถึงการที่เรานำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ต่างในเรื่องการประเมินผลนะครับซึ่งมีหลากหลายวิธีการมีหลายแนวทางมากเนี่ยนะครับเอาความรู้เหล่านั้นเนี่ยนะนำความรู้นั้นไปใช้ในการดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จเกิดผลสำเร็จตามสิ่งที่หน่วยงานต้องการก็ต้องบอกว่าบางทีเนี่ยการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นมันไม่ใช่แค่ปลายทางมันไม่ใช่แค่จุดสุดท้ายครับแต่บางทีเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับกระบวนการใหม่ในการพัฒนาในการแก้ปัญหาหน่วยงานที่เกิดขึ้นผลการปฏิบัติงานนั้นถ้าเกิดว่าอยู่ในระดับน้อยระดับต่ำเนี่ยบางครั้งหน่วยงานก็ต้องพิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงหรือว่ากระตุ้นให้ผลการปฏิบัติงานนั้นสูงขึ้นด้วยในขณะเดียวกันครับถ้าผลการปฏิบัติงานนั้นอยู่ในระดับที่สูงอยู่แล้วก็ต้องมองคู่แข่งครับและพัฒนาให้สูงขึ้นไปอีกพูดง่ายว่าการบริหารนั้นหรือการพัฒนานั้นจะต้องไม่หยุดนิ่งเพราะฉะนั้นการประยุกต์ใช้ผลการประเมินการปฏิบัติงานก็เพื่อทำให้หน่วยงานพัฒนาแก้ปัญหาอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับนะสำหรับปัญหาแล้วก็แนวทางในการแก้ไขในการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นเนี่ยก็พบว่ามีหลายรูปแบบครับมีหลายปัญหาโดยมากก็มักจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับผู้ประเมินก็ดีนะครับผู้รับการประเมินนะระบบและเกณฑ์การประเมินนะบางทีที่ถูกกำหนดไว้ในงานเนี่ยก็เลยแต่สะท้อนถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยครับสำหรับแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยทำได้หลายวิธีครับนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานเริ่มตั้งแต่หนึ่งนะการฝึกอบรมในเรื่องของผู้ประเมินก็ดีผู้รับการประเมินก็ดีให้มีความรู้ความเข้าใจนะผู้ประเมินนะครับก็ต้องมีความรู้ว่าเราต้องประเมินเรื่องไหนวิธีการใดใช้เครื่องมืออะไรกำหนดเวลาเท่าไหร่นะต้องมีความรู้มีการฝึกอบรมผู้รับการประเมินก็จะได้ทราบว่าผู้ประเมินนั้นคาดหวังอะไรหน่วยงานคาดหวังอะไรเพื่อจะได้ปรับรูปแบบการทำงานให้สอดรับและผลงานเป็นไปตามที่ผู้ประเมินกำหนดด้วยนะครับแนวทางการแก้ปัญหาต่อมานะครับก็คือเรื่องของการให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานนั้นมีส่วนร่วม นะมีส่วนร่วมในการประเมินผลนะการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนเสร็จสิ้นกระบวนการการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับก็อาจจะมีวิธีการหลายรูปแบบในการที่จะเสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้ทั้งผู้บริหารก็ดีผู้ปฏิบัติงานก็ดีนั้นเข้ามาพูดคุยกันและก็ทำความเข้าใจในการสร้างระบบการประเมินที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายนะครับก็ต้องบอกว่าการสร้างระบบการประเมินนั้นสะท้อนเห็นถึงการมีส่วนร่วมของการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชากับหัวหน้าหรือแม้แต่พนักงานในหน่วยงานทุกๆระดับนะมีส่วนร่วมในการสร้างระบบการประเมินด้วยนะครับหรือเป็นการสร้างเกณฑ์และระบบการประเมินที่สามารถวัดผลงานได้จริงนะครับก็ต้องบอกว่าหลายๆหน่วยงานนี้เนี่ยสร้างเกณฑ์การประเมินที่ไปคำนึงถึงลักษณะของพฤติกรรมหรือลักษณะส่วนบุคคลหรือความเก่งส่วนบุคคลมากกว่าผลงานที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพนั้นก็อาจจะเป็นการสร้างเกณฑ์และระบบการประเมินที่สามารถวัดผลได้อย่างแท้จริงนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยการแก้ปัญหาอีกวิธีการนึงคือการเลือกเครื่องมือครับเลือกเครื่องมือในการปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยให้สอดคล้องกับความต้องการและวัตถุประสงค์ของการประเมินเช่นถ้าเราต้องการประเมินว่าลูกค้าหรือว่าผู้รับบริการมีความรู้สึกอย่างไรกับการให้บริการการทำงานของหน่วยงานเราก็เป็นการประเมินลักษณะของก็ประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการเพราะก็ต้องเลือกเครื่องมือที่วัดเรื่องของความพึงพอใจว่าจะวัดวิธีการไหนดำเนินการอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมินในเรื่องนั้นๆครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยการแก้ปัญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สำคัญครับการประเมินเป็นเรื่องของคนครับคนมีความรู้สึกมีชีวิตจิตใจอาจจะมีความลำเอียงหรือไม่เที่ยงตรงหรือว่ามีเขาเรียกว่าแรงกดดันจากสิ่งต่างเข้ามาเพราะฉะนั้นการลดพฤติกรรมทางการเมืองที่รู้ถึงผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยในการประเมินผลการปฏิบัติงานก็ช่วยแก้ปัญหาการประเมินผลการปฏิบัติงานให้น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับสำหรับประเด็นในเรื่องของการบริหารผลงานนะก็บอกว่าการบริหารผลงานนั้นก็มีปัญหาเช่นเดียวกันครับซึ่งปัญหาของการบริหารผลงานเนี่ยบางทีเนี่ยนะต้องบอกว่าเกิดจากความไม่ใส่ใจหรือว่าการอาจจะละเลยไม่ให้ความสำคัญของผู้บริหารที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลงานครับส่วนที่2นั้นปัญหาอาจจะเกิดจากระบบประเมินที่ออกแบบมาขาดการมีส่วนร่วมของผู้ถูกประเมินนะครับแล้วก็เมื่อแบบประเมินผลการทำงานหรือประเมินผลงานนั้นกำหนดโดยสมมติว่าฝ่ายบริหารฝ่ายเดียวเนี่ยฝ่ายปฏิบัติไม่รับรู้แล้วก็ไม่รับทราบทำให้การประเมินนั้นอาจจะคลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นไปตามที่เราต้องการนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องขององค์ประกอบการประเมินครับได้แก่การที่ผู้ประเมินเนี่ยไม่รับความเขาเรียกมาความเชื่อถือไม่เชื่อมั่นเพราะคิดว่าผู้ประเมินนั้นมีอคติมีความลำเอียงมีความไม่เข้าใจในการบริหารผลงานนะครับปัญหาต่อมาที่เกิดขึ้นที่อาจจะเกิดขึ้นก็เช่นปัญหาเรื่องของกฎระเบียบต่างๆหรือปัญหาเรื่องของกฎหมายครับก็ต้องบอกว่ามันมีประเด็นต่างๆในเรื่องของการเลือกปฏิบัติก็ดีนะปฏิบัติโดยที่ไม่ยุติธรรมก็ดีเนี่ยซึ่งเป็นส่วนสำคัญซึ่งเป็นปัญหาด้านระเบียบทางกฎหมายทั้งสิ้นตลอดจนบางทีเนี่ยนำไปสู่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนะครับซึ่งการบริหารดังกล่าวเนี่ยมันจะทำให้ไม่ส่งผลดีต่อการบริหารผลงานแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนงานอยู่บ่อยๆด้วยนะครับปัญหาอีกเรื่องนึงในเรื่องของการบริหารผลงานคือปัญหาด้านจริยธรรมนะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการใช้ปัจจุบันนี้มีการเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเข้ามาช่วยในการติดตามผลงานการบริหารผลงานแน่นอนครับมีความถูกต้องแม่นยำแต่บางทีผู้ถูกประเมินจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือความเป็นบุคคลหรือเปล่าทำให้การทำงานนั้นอาจจะเกิดความเครียดไปด้วยครับสำหรับแนวทางในการแก้ปัญหาในการบริหารผลงานนั้นมีหลากหลายวิธีการครับเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกเลยครับผู้บริหารต้องให้ความสำคัญและมีความจริงใจในการบริหารผลงานของบุคลากรหรือของหน่วยงานอย่างจริงจังโดยจะต้องมีการจัดให้มีระบบการประเมินแบบมีส่วนร่วมให้คนเข้ามาร่วมรับรู้รับฟังร่วมคิดร่วมตัดสินใจในการออกแบบนะครับระบบการบริหารผลงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยจะคำนึงถึงผลงานมากกว่าคุณลักษณะส่วนบุคคลนะครับมีการฝึกอบรมทางผลรู้ความเข้าใจในการบริหารผลงานนะทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินนะครับจัดให้มีการดูหรือนิเทศงานการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นสามารถปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับและผู้บริหารจะต้องให้หลักประกันว่าระบบการบริหารผลงานนั้นเนี่ยนะมันเป็นไปตามความต้องการหรือเป็นไปตามเขาเรียกระบบแห่งความยุติธรรมความเสมอภาคและโดยปราศจากอคติอันนี้สำคัญมากเพราะว่าการบริหารผลงานนั้นถ้าเกิดผู้บริหารมีอคติแล้วเนี่ยการบริหารผลงานก็ไม่สะท้อนความเป็นจริงด้วยนะครับและต้องจัดให้มีมาตรวัดสำหรับผลงานที่ปฏิบัติอย่างมีความเที่ยงตรง นะมีการให้ความรู้ใช้เครื่องมือใช้เกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานตลอดจนจะต้องมีการอธิบายวัตถุประสงค์ในการใช้เครื่องมือไม่เป็นเครื่องมือหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆในการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจนะครับแล้วก็รู้สึกว่าข้อมูลต่างๆที่ได้ในการเบิร์นผลงานนั้นเป็นความลับและไม่เป็นสู่สาธารณะนะครับทั้งหมดก็คือแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการบริหารผลงานครับ

0: ิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

มาเรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขกับผมวรวิทย์นาคแป้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขใจไฮเอจนะครับรายการของเราแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันช่วงแรกนะครับชีวิตดีมีสุข High Age High Story ช่วงที่2วิถีสุขใจกับ High Age และช่วงที่3สุขสังคม Happy Society ท่านผู้ชมครับการปลูกผักไม่ได้มีไว้เพื่อให้เรามีผักไว้กินเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นงานอดิเรกที่นำความสนุกและความสุขมามอบให้เราด้วยทำให้ผู้สูงอายุได้เคลื่อนไหวร่างกายเหมือนกับการออกกำลังกายไปด้วยส่งผลให้สุขภาพกายและใจแข็งแรงสำหรับรายการในวันนี้นะครับมาเรียนรู้เรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ของรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงในการทำการเกษตรอย่างมีความสุขเรื่องราวของท่านจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราอย่างไรบ้างติดตามในช่วงชีวิตดีมีสุข High Age High Story ครับ

0: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็อายุถึง80ปีแล้วครับเคยทำงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาก่อนนะครับ
1: รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตั้งแต่ปีพุทธศักราช2529และออกแบบงานภูมิทัศน์ให้กับมหาวิทยาลัยด้วยค่ะผลงานของท่านสวยงามมากค่ะอาจารย์เกษียณอายุราชการตอนอายุ60ปีและทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจ้างต่อเป็นปีๆจนถึงอายุ65ปีหลังจากอายุ65ปีก็ยังเป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ต่างๆและเขียนชุดวิชาทางด้านส่งเสริมการเกษตรและชุดวิชาการจัดการผลิตพืชที่เกี่ยวข้องกับด้านภูมิทัศน์จนกระทั่งอายุ75ปีอาจารย์ก็อยู่บ้านทำสวนทำเกษตรอย่างเต็มตัวและรับงานออกแบบภูมิทัศน์และควบคุมงานอิสระเป็นตัวของตัวเองอย่างมีความสุข

0: รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงชื่นชอบการทำเกษตรมาตั้งแต่วัยเด็กจนก้าวสู่ผู้สูงวัยด้วยความมั่นคงอย่างมีความสุขสมดังคำว่าชีวิตดีมีสุขค่ะท่านผู้ชมคะเมื่อการเวลาผ่านไปอายุอาจเพิ่มขึ้นแต่คุณค่าของคนเราไม่ได้ลดลงโดยเฉพาะการทำเกษตรสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นคนที่สะสมประสบการณ์ชีวิตนำมาใช้ดูแลผืนดินและตัวเองไปพร้อมกันการทำเกษตรสำหรับผู้สูงอายุนั้นควรรู้จักเลือกงานให้เหมาะสมกับร่างกายเลือกปลูกพืชที่ดูแลง่ายใช้เครื่องมือทุ่นแรงปลูกเท่าที่ดูแลไหวและที่สำคัญคือไม่หยุดเรียนรู้พร้อมเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือการใช้เทคโนโลยีง่ายมาช่วยงานท่านผู้ชมคะแต่การทำเกษตรไม่ได้จำกัดอยู่แค่ช่วงวัยใดวัยหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุวัยทำงานหรือวัยรุ่นทุกคนสามารถเริ่มต้นทำเกษตรได้หากเลือกให้เหมาะกับร่างกายและวิถีชีวิตของตนเองหัวใจของการทำเกษตรสำหรับทุกวัยคือการเรียนรู้และปรับตัวเรียนรู้ธรรมชาติเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆและเรียนรู้ขีดจำกัดของร่างกายตนเองเพื่อทำงานอย่างมีความสุขไม่ฝืนและไม่เร่งค่ะการทำเกษตรสอนให้เราเป็นคนไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคไม่หยุดเรียนรู้และไม่หยุดพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดหากยังเรียนรู้และลงมือทำชีวิตก็เติบโตได้เสมอและเมื่อเราทำเกษตรอย่างพอดีร่างกายก็ได้รับการดูแลหัวใจก็เข้มแข็งพร้อมก้าวต่อไปอย่างมั่นคงในทุกช่วงของชีวิตค่ะ
1: ท่านผู้ชมครับการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่ดีมีความสัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับเพราะจะนำมาซึ่งความสุขในชีวิตที่ทุกคนปรารถนาแต่ว่าในทางตรงกันข้ามนะครับหากร่างกายไม่แข็งแรงก็ย่อมส่งผลให้จิตใจห่อเหี่ยวมีแต่ความกังวลนะครับเรามาชมเคล็ดลับของรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงกันนะครับกับช่วงวิถีสุขใจกับไฮเอชครับ
0: รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพร่างกายและทางด้านจิตใจเป็นอย่างมากและมีตารางชีวิตที่เป็นระบบคือตื่นเช้าทานอาหารตรงต่อเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอและออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
2: สำหรับทางด้านร่างกายนะครับผมคิดว่ามีความสำคัญมากทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าคนเราเนี่ยร่างกายเป็นรากฐานของชีวิตนะที่เราจะต้องคอยหมั่นดูแลและควบคุมแล้วก็บูรณะตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับด้านร่างกายผมให้ความสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นสาเหตุนำไปสู่โรคราต่างๆความเจ็บไข้ได้ป่วยสำหรับตัวเราเองนะครับสุขภาพจึงเป็นเรื่องใหญ่และผมเองนี้เองก็ตั้งแต่ปลดเกษียณมานะครับก็พยายามควบคุมน้ำหนักตัวเองตลอดเวลาคือน้ำหนักตอนปัจจุบันมาก็คือ58ไม่เกิน59ตลอดเวลาเลยสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงได้เราต้องทำงานผมชอบการเกษตรเนาะผมก็ทำงานตั้งแต่เช้าเลยนะครับตั้งแต่กวาดใบไม้ใบไร่อะไรต่างๆหน้าบ้านและคลุกคลีรดน้ำต้นหมากรากไม้ในช่วงที่เปิดงานฟาร์มโฮมใหม่ๆเนี่ยผมทำการเกษตรอย่างคลุกคลีนะได้ทำการเกษตรแบบวิชาการด้วยมีการจดบันทึกข้อมูลอะไรต่างๆเวลามีการรดน้ำผมไม่ใช้ระบบน้ำแบบควบคุมความชื้นให้แก่พวกพืชกับพวกผักนะผมใช้รดด้วยตัวผมเองผมเดินรถแต่เช้าแต่รดน้ำทุกเช้าเลยนะครับแล้วก็ปลูกผักมีการเพาะกล้าในเรือนโรงต่างๆขึ้นมาเพราะถือนั่นคือการออกกำลังกายผมถือว่าการเกษตรทำให้ออกกำลังกายทำให้ร่างกายเราแข็งแรงและสุขภาพเราดีนะครับเพราะการร่างกายเราจะดีหรือไม่อยู่ที่การที่เราจะต้องทานอาหารดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องร่างกายจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดผมให้ความสำคัญผมจึงไม่ค่อยมีโรคอะไรมากมายนะครับ โรคที่ผมเป็นทุกวันนี้อย่างเดียวคือเบาหวานเบาหวานนี่เป็นอานิสงส์จากที่ผมได้จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยเนื่องจากว่าการเขียนชุดวิชาการประชุมดื่มกาแฟผมไม่บรรยะบรรยังชีวิตผมผมก็เติมน้ำตาลมาก่อนที่ผมเกษียณเนาะผมไปงงวันหนึ่งผมไปตรวจปรากฏว่าน้ำตาลผมขึ้นเป็นเกือบ200นะครับผมก็ลดลงมานะครับและควบคุมและสำคัญที่สุดผมควบคุมน้ำตาลปัจจุบันก็อยู่ที่ไปตรวจทีหนึ่งก็ได้ร้อยเศษ120 100 120 110กว่าไปตรวจหลังสุดใน123หมอบอกว่าผมนี่มารยาทดีมารยาทดีมีการควบคุมร่างกายที่ดีและกินยาสม่ำเสมอปกติแล้วส่วนเรื่องของจิตใจนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากของคนเราเพราะในคำพังเพยโบราณก็บอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเห็นไหมครับหัวเรื่องใจเนี่ยจิตใจเป็นเรื่องเป็นพระเอกนะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเพราะฉะนั้นใจเราต้องควบคุมเราจะมองอะไรให้ใจเราดีได้หรอเราก็ต้องคิดว่าเราต้องมองเป็นคนโพซิทีฟเนาะมองบวกนะครับอย่ามองลบนะครับถ้าเรามองลบก็ได้จิตใจเราก็ดีไม่ได้หรอกนะครับและที่บางทีการทำจิตทำใจของผมก็มาลงที่ต้นไม้อีกผมเล่นไม้แคระมากนะตั้งแต่สมัยที่ผมทำงานอยู่ต่างจังหวัดผมจะไปขุดต้นไม้แคระตั้งกับเพื่อนๆเขาในป่าในเขานะครับมาเล่นแล้วไม้แคร์เนี่ยทำให้เหมือนกับทำให้เราคล้ายๆกับสมาธิได้อย่างดีเลยเพราะฉะนั้นบ้านผมทุกหลังเนี่ยผมจะนอกจากมีสวนแล้วนะสวนก็ทำให้จิตใจเรามีความสุขเนาะผมจะอยู่แบบป่าๆผมก็คิดว่าบ้านเราอยู่ในเมืองในกรุงเทพก็จริงในปริมณฑลก็จริงแต่เราจะสร้างบ้านเราอย่างไรให้เป็นสภาพมีนิเวศเพื่อให้จิตใจเราสบายและสำคัญที่สุดอากาศสภาพแวดล้อมที่เย็นสบายมันนำมาสู่จิตใจเรานะเพราะความร้อนทำให้เราจิตใจมาวุ่นวายได้แต่ว่าถ้าบ้านเย็นบ้านมีความสุขมีต้นไม้สีเขียวเป็นสีที่ทำให้เราจิตใจสะดวกงดงามผมมองอย่างนั้นนะจิตใจเรางดงามเวลาที่เล่นไม้แคร์เนี่ยเวลาเข้าลวดเข้าอะไรนี่นะครับเป็นสมาธิเพียงเวลาทำสมาธิที่ให้จิตใจนิ่งจะลงสู่ไม้แคร์เลยถือกันไกได้ทั้งวันบางทีลืมทานข้าวเช้าเลยความสุขของผมก็คือการดูแลสวนที่บ้านนี่นะคือการทำเกษตรด้วยการดูแลสวนผมจะให้ความสำคัญตรงนี้มากเลย
0: รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธาคงมีความสุขกับการทำเกษตรได้ปลูกผักและผลไม้ปลอดภัยตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกการดูแลและการเก็บผลผลิตโดยเมื่อนำมาประกอบอาหารมั่นใจได้ว่าปลอดภัยไม่ใส่สารเคมีที่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธาคงได้กล่าวถึงการดูแลสุขว่าไม่ใช่เพียงการดูแลร่างกายให้แข็งแรงเท่านั้นแต่ต้องดูแลจิตใจให้สมดุลไปพร้อมกันเพราะกายและใจเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกสำหรับผู้สูงวัยอายุ80ปีขึ้นไปการดูแลสุขภาพยิ่งต้องให้ความสำคัญกับความพอดีความปลอดภัยและความสุขในการใช้ชีวิตในแต่ละวันทั้งการออกกำลังกายและโภชนาการค่ะ
1: วันนี้ผมตั้งใจมาแบ่งปันข้อมูลแล้วก็เคล็ดลับที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายโดยเฉพาะในช่วงวัยตั้งแต่80ปีขึ้นไปนะครับซึ่งเป็นกลุ่มอายุที่น่ารักแล้วก็ยังต้องการในเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษนั่นเองนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าเมื่อถึงในช่วงวัย80ปีขึ้นไปควรที่จะจำกัดการเคลื่อนไหวหรืออยู่นิ่งๆแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับหลักฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าการออกกำลังกายที่ถูกวิธีร่วมกับการมีโภชนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมนั้นถือได้ว่าเป็นรากฐานที่สำคัญในเรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตทำให้เรานั้นสามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วก็มีความสุขในทุกวันนะครับดังนั้นวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ในเรื่องของการเคลื่อนไหวหรือการออกกำลังกายกันก่อนนะครับ
3: ตามคำแนะนำจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกานะครับ Center for Disease Control and Prevention หรือ CDC ก็ได้ระบุไว้นะครับว่าการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัยนั้นไม่ได้หมายถึงให้ไปวิ่งมาราธอนนะครับแต่หมายถึงการมีกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายและก็ความสามารถของเรานั่นเองโดยกิจกรรมที่สำคัญนั้นมี3ประเภทด้วยกันที่เราควรให้ความสำคัญนะครับ1ก็คือในเรื่องของการเคลื่อนไหวแบบแอโรบิกเบาๆหรือปานกลางก็ได้นะครับเพื่อที่จะรักษาในเรื่องของสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดรวมไปถึงในเรื่องของการเพิ่มความอดทนให้กับร่างกายของเราดังนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องหักโหมแต่เราเน้นในเรื่องของการมีกิจกรรมทางกายอย่างเช่นการเดินอย่างสม่ำเสมอหรืออาจจะขยับร่างกายภายในบ้านได้หรือแม้แต่ในเรื่องของการทำงานบ้านเบาๆก็ถือได้ว่าเป็นการออกกำลังกายในลักษณะนี้แล้วนะครับถ้าสมมติว่าคนผู้ชมนั้นรู้สึกเหนื่อยจนไม่สามารถที่จะทำต่อเนื่องได้30นาทีก็สามารถที่จะแบ่งเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆประมาณ 5-10 นาทีต่อครั้งแล้วก็สะสมเป็นระยะเวลาตลอดสัปดาห์ไปได้เช่นเดียวกันนะครับการทำแบบนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายของเรานั่นเองนะครับ2ก็คือในเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มในเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นมวลกล้ามเนื้อของเรานั้นก็จะลดลงตามธรรมชาตินั่นเองทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดในเรื่องของการหกล้มได้นะครับดังนั้นเราจึงต้องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของเราโดยเฉพาะกล้ามเนื้อมัดหลักๆของเราบริเวณแขนและก็ขาของเราตัวอย่างวิธีการก็อย่างเช่นในเรื่องของการยกขวดน้ำที่มีขนาดเล็กหรือการใช้ยางยืดในเรื่องของการออกกำลังกายนั่นเองหรืออาจจะลุกจากเก้าอี้โดยมีผู้ดูแลอยู่ใกล้นั่นเองนะครับการฝึกความแข็งแรงนี้ก็ควรทำอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์นั่นเองนะครับอย่างที่3เลยก็คือในเรื่องของการฝึกการทรงตัวแล้วก็ในเรื่องของความยืดหยุ่นสิ่งนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นหน้าด่านในเรื่องของการป้องกันการบาดเจ็บจากการหกล้มนะครับซึ่งกิจกรรมที่ช่วยในเรื่องของการฝึกการทรงตัวอย่างช้าๆแล้วก็มีสมาธิที่ผมแนะนำก็อย่างเช่นในเรื่องของการรำไทยเก๊กนั่นเองซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนั่นเองนะครับแต่ผมขอย้ำก่อนนะครับว่าก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมใดๆก็ตามที่เป็นโปรแกรมใหม่ๆคุณผู้ชมนั้นควรที่จะปรึกษาคุณหมอหรือนักกายภาพบำบัดเสียก่อนนะครับเพื่อให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัยแล้วก็เหมาะสมต่อสภาพร่างกายของเราซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลนั่นเองนะครับคราวนี้มาถึงในเรื่องของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินแล้วนะครับแม้ว่าเราจะอายุมากขึ้นความอยากอาหารลดน้อยลงแต่จริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยยังมีความต้องการสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็เพียงพออยู่เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายของเรานั่นเองนะครับสำหรับในวัยตั้งแต่80ปีขึ้นไปนะครับก็มีคำแนะนำนะครับจาก NCOA นะครับ National Council on Aging นะครับซึ่งก็มี6ลักษณะด้วยกันที่ผมอยากจะแนะนำในวันนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของการกินผักและผลไม้ควรจะเน้นกินผักและผลไม้ที่หลากสีไม่ใช่แค่โฟกัสในเรื่องของปริมาณเท่านั้นนะครับแต่การเลือกสีสันของผักและผลไม้ที่แตกต่างกันแล้วก็หลากหลายเป็นตัวที่การันตีในเรื่องของการได้รับวิตามินแร่ธาตุแล้วก็สารพฤกษเคมีที่มีความหลากหลายและหนึ่งในนั้นก็คือช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนั่นเองดังนั้นจึงช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับอย่างที่สองเลยก็คือในเรื่องของการเน้นในเรื่องของธัญพืชเต็มเมล็ดยกตัวอย่างเช่นรับประทานข้าวกล้องแทนข้าวขัดขาวหรืออาจจะเป็นข้าวโอ๊ตหรือขนมปังโฮวีตแทนขนมปังขาวก็ได้นะครับที่ต้องเน้นตรงนี้เพราะว่าอาหารกลุ่มนี้นะครับก็จะมีใยอาหารในปริมาณที่สูงนะครับซึ่งผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายนะครับอย่างเช่นในเรื่องของปัญหาท้องผูกซึ่งใยอาหารเหล่านี้ก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาในเรื่องของการท้องผูกนั่นเองนะครับประเด็นที่3ก็คือในเรื่องของโปรตีนควรที่จะเลือกโปรตีนที่มีไขมันไม่มากนะครับซึ่งโปรตีนเนี่ยถือได้ว่าเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการดูแลกล้ามเนื้อของเราอย่างที่ได้พูดไปนะครับว่าอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อก็จะลดลงดังนั้นการได้โปรตีนที่เพียงพอก็มีส่วนสำคัญนั่นเองนะครับดังนั้นเราควรจะเลือกแหล่งของโปรตีนที่มีไขมันในปริมาณน้อยยกตัวอย่างเช่นเนื้อปลา หรือเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้ติดมันไข่นมหรืออาจจะเป็นโยเกิร์ตก็ได้นะครับซึ่งการได้รับโปรตีนที่เพียงพอเนี่ยก็จะช่วยทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วก็มีในเรื่องของภูมิคุ้มกันที่ดีนั่นเองนะครับอย่างที่4ก็คือในเรื่องของลดการบริโภคพวกเกลือและก็น้ำตาลซึ่งทั้งเกลือและน้ำตาลเนี่ยถือได้ว่าเป็นตัวร้ายเลยที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยรวมของเรานั่นเองดังนั้นในเรื่องของการลดเกลือเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการควบคุมระดับความดันโลหิตด้วยในส่วนของการลดน้ำตาลเนี่ยก็จะช่วยดูแลสุขภาพในระยะยาวดังนั้นเราสามารถที่จะปรุงในเรื่องของรสชาติอาหารโดยเน้นในเรื่องของการใช้สมุนไพรหรือเครื่องเทศอื่นๆเข้ามาทดแทนเพื่อที่จะชูรสชาติแทนที่จะใช้ปริมาณเกลือและน้ำตาลในปริมาณที่มากเกินไปนั่นเองนะครับประเด็นที่5ก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเลือกไขมันชนิดที่ดียกตัวอย่างเช่นน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันรำข้าวหรืออาจจะเป็นไขมันที่มาจากปลาก็ได้ซึ่งไขมันดีๆเหล่านี้นะครับก็จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดของเรานะครับและอย่างสุดท้ายประเด็นที่6ก็คือในเรื่องของการดื่มน้ำอย่างเพียงพอซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญผู้สูงอายุหลายคนจะไม่ค่อยรู้สึกกระหายน้ำมากนักนะครับทำให้เสี่ยงต่อในเรื่องของภาวะของการขาดน้ำแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการทำงานโดยรวมดังนั้นคุณผู้ชมควรที่จะจิบน้ำระหว่างวันนะครับบ่อยๆตลอดทั้งวันแม้จะไม่ได้รู้สึกกระหายน้ำก็ตามนะครับสรุปง่ายๆเลยก็คือในเรื่องของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะเมื่อเราอายุเยอะๆตั้งแต่80ปีขึ้นไปในเรื่องของการเลือกวิธีการออกกำลังกายหรือการเคลื่อนไหวที่ปลอดภัยรวมกับการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพก็จะช่วยทำให้เรานั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับผมขอให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงมีการส่งเสริมสุขภาพกายผ่านการได้เคลื่อนไหวการออกกำลังกายและทานอาหารที่ปลอดภัยในขณะที่สุขภาพจิตดีขึ้นจากการลดความเครียดการได้ใกล้ชิดธรรมชาติการมีความภาคภูมิใจในผลผลิตนะครับสำหรับช่วงต่อไปสุขสังคม Happy Society เรามาดูกันว่ารองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงท่านมีวิธีการในการทำอย่างไรในการเข้าสังคมอย่างสุขใจครับ

0: รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงได้เล่าถึงครอบครัวไว้อย่างน่าประทับใจทีเดียวค่ะโดยได้แต่งงานกับคุณสุจิตโยธคงอดีตผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาจตุจักรกรุงเทพมหานครโดยมีลูกสาว1คนและลูกชาย1คนซึ่งลูกทั้ง2ไปเรียนที่ประเทศอเมริกาพอเรียนจบก็ทำงานที่ประเทศอเมริกาโดยปัจจุบันมีครอบครัวอยู่ที่ประเทศอเมริกาค่ะซึ่งถึงแม้จะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนแต่ก็มีโอกาสได้พบเจอกันทุกปีค่ะ
1: ภรรยาก็เราก็อยู่ด้วยกันมาเท่าทุกวันนี้นะครับเท่าทุกวันนี้เลยซึ่งทุกวันนี้ก็ถือว่าเราแก่เท่าแล้วนะครับเพราะว่าผมเองก็80ภรรยาผมก็77เนาะก็เราก็ดูแลกันมาโดยตลอดในเรื่องครอบครัวแล้วมีลูก2คนแต่ก่อนนี้ติดต่อลำบากอาจารย์เดี๋ยวนี้ง่ายสะดวกที่สุดแต่ผมก็ไปบ่อยนะผมไปอเมริกา17 18ครั้งรวมทั้งไปที่มหาลัยด้วยและตัวเองไปด้วยเยี่ยมลูกๆด้วยอยากไปไหนก็ไปตอนนั้นเนาะไม่ได้ไปมา10ปีแล้วครับ10แก่แล้วเนาะก็ดูแลกันที่บ้านไม่อยากไปนู่นไปนี่นะครับอย่างมหาวิทยาลัยอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยเราก็ไม่ทิ้งเนาะเพราะผมเล่น Facebook เล่นอะไรต่ออะไรก็ยังผูกพันกันเพื่อนที่เคยเรียนสมัยก่อนก็ยังผูกพันกันอยู่นะครับก็ยังมาคบค้าสมาคมกันนานฮะเพื่อนที่เคยทำงานในที่ราชมงคลต่างๆก็ยังติดต่อกันและคนที่รู้จักกันในวงการธุรกิจทางด้านภูมิทัศน์ในเชิงการรับเหมาและออกแบบที่เขามาซื้อแบบทำงานกับผมต่างๆก็ยังติดต่อกันเป็นประจำครับก็เป็นเครือข่ายที่ดีทั้งคนกลุ่มวัยเดียวกันแม้กระทั่งทางเจนแซดนะเจนรุ่นใหม่เนาะนิวเจนนี่ก็ยังคุยกันก็ปรับระดับคุยกันมีอะไรเขาก็ปรึกษาหารือมานะครับเขาจะมาปรึกษามาบ่อยแล้วก็มาเยี่ยมผมบ่อยครับบางคนก็มาลดน้ำดำหัวว่าเป็นคนแก่ที่สุดในบรรดาจัดสวนเวลาที่เขาจัดงานเนี่ยเขาจะให้ผมนั่งหัวโต๊ะคนแรกถือว่าแก่ที่สุดไม่ได้ว่าเก่งที่สุดนะ
0: รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงมีการเข้าสังคมได้เป็นอย่างดีทั้งแบบเผชิญหน้าและแบบออนไลน์ด้วยเหตุนี้การใช้สื่อสังคมออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุอย่างสร้างสรรค์จึงเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าสังคมในยุคนี้ค่ะ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับในวันนี้นะครับอาจารย์พิชังนะครับจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะเน้นไปที่กลุ่มของผู้สูงอายุนะครับจากสถิติปัจจุบันนะครับที่มีกลุ่มนะครับที่ไม่หวังดีนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสแกมเมอร์นะครับที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้มาหลอกลวงนะครับให้เราเข้าไปกรอกข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นกรอกข้อมูลส่วนตัวกรอกข้อมูลทางการเงินกรอกข้อมูลต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ให้ปลอดภัยนะครับประเด็นแรกครับถ้าหากมีการส่งลิงก์นะครับข้อมูลข่าวสารต่างๆหรืออาจจะเป็นรูปภาพนะครับแจ้งมาว่าให้เราไปธุรกรรมอย่างนู้นให้เราไปทำธุรกรรมอย่างนี้นะครับหากเราไม่ทำธุรกรรมแล้วเราจะต้องเสียโอกาสหรืออาจจะต้องเสียมูลค่าหรือเสียเงินอะไรไปทำนองนี้นะครับเพื่อให้เราเกิดอารมณ์ตื่นตระหนกตกใจนะครับอันดับแรกขอให้เราตั้งสติก่อนครับว่าหน่วยงานที่ส่งมานะครับส่งข่าวสารเหล่านั้นมานะครับส่งแจ้งข้อมูลเนี่ยส่งมาจากที่ใดนะครับสองครับลองคำนวณต่อครับว่าหน่วยงานเหล่านั้นเนี่ยถ้าเป็นเอกสารที่เขาส่งมาแล้วให้เราติดต่อกลับไปหรือกดลิงก์กลับไปเนี่ยนะครับมันมีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะครับเราลองเก็บเอกสารนั้นไว้ก่อนนะครับแล้วเราลองไปเข้าผ่านช่องทางนะครับช่องทางตรงนะครับหรืออาจจะไปค้นหาจากเว็บไซต์นะครับแล้วทำการค้นหาอีกครั้งหนึ่งว่าหน่วยงานเหล่านั้นเนี่ยมีการแจ้งข่าวสารแบบนั้นมาจริงหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันนี้รูปแบบแบบนี้มีรูปแบบใช้งานเยอะมากเลยนะครับถ้าหากเราไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์หรือเคยไปติดต่อสถาบันทางการแพทย์นะครับหรือขอรับบริการอะไรบางอย่างมานะครับมิจฉาชีพเหล่านี้มักจะมีข้อมูลบางอย่างของเราอยู่เสมอนะครับถ้าเราไม่ทำการบ้านให้ดีนะครับหรือไม่ศึกษาให้ดีก่อนแล้วหลงไปให้ข้อมูลนะครับไปกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์หรือมีการโอนเงินบางอย่างนะครับหรือไปโหลดหรือติดตั้งแอปอะไรก็แล้วแต่ตรงส่วนนี้จะทำผลเสียหายให้กับเราได้นะครับประเด็นที่2ครับบางครั้งกลุ่มมิจฉาชีพครับก็มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของเขานะครับอยากจะหลอกให้เรามีการโอนเงินนะครับโอนเงินนะครับไปบริจาคนะครับในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆเช่นปัจจุบันเนี่ยเมื่อไม่นาน

0: วันนี้มีเหตุการณ์น้ำท่วมทางภาคใต้อ่ะปัจจุบันนี้ตอนนี้เทปของเราเนี่ยที่ออกอากาศเนี่ยก็กำลังอยู่ในช่วงของช่วงผ่านปีใหม่มาใช่ไหมครับก็จะมีเรื่องของการกรอกข้อมูลสำหรับคืนภาษีใช่ครับกรอกข้อมูลการยื่นภาษีใช่ไหมครับเพื่อให้เราได้รับเงินคืนภาษีกลับมาบางส่วนนะครับเงินกลับมาจากการยื่นหักลดหย่อนภาษีนะครับมิจฉาชีพก็ฉลาดใช่ไหมครับมีการส่งลิงก์ต่างๆมาให้เรากรอกนะครับว่าถ้าเรากรอกผ่านเว็บไซต์ตรงนี้ตามลิงก์ที่เขาส่งมาให้ซึ่งสังเกตได้ครับว่าถ้าไม่ใช่หน่วยงานของภาครัฐนะครับเราสามารถสังเกตจาก URL ได้หรือสอบถามจากบุคคลใกล้ชิดว่าลิงก์ที่มันส่งมาทาง LINE ลิงก์ที่ส่งมาทาง SMS หรือบางทีข่าวสารต่างๆที่เขาปริ้นออกมาให้เราสแกน QR code เหล่านี้เนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับบางทีเราก็เผลอครับเราอยากได้เงินภาษีคืนนะครับหรือบางทีเราอยากได้ผลประโยชน์อะไรบางอย่างของเรากลับคืนมาโดยที่เราขาดการวิเคราะห์นะครับเราก็จะกรอกข้อมูลเหล่านั้นกลับไปหาระบบนะครับคราวนี้มิจฉาชีพก็รู้ข้อมูลของเราละเขาก็จะสามารถ access ตัวตนบางอย่างของเราเนี่ยเข้าไปที่ระบบการทำธุรกรรมอะไรบางอย่างของเราได้ใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตามเทศกาลต่างๆนะครับนะอย่างเช่นการอาศัยนะครับปัจจุบันก็มีรูปแบบของการอาศัยภาพปลอมนะครับภาพที่เกิดจากการสร้างของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นะครับอาจจะเป็นวิดีโอนะครับเรามีการลงพื้นที่นะครับไปช่วยเหลือสุนัขไปช่วยเหลือแมวนะครับที่น้ำท่วมนะครับแล้วก็มีการถ่ายวิดีโอหรือคลิปปลอมขึ้นมานะครับให้ AI สร้างภาพให้ AI ดัดแปลงภาพของเรานะครับให้ไปอยู่ในเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับเป็นการสร้างภาพลวงจาก AI ซึ่ง AI สามารถที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้ได้เสมือนจริงมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นการยืนยันว่าเราเนี่ยลงพื้นที่ไปเผชิญเหตุการณ์เหล่านั้นแล้วก็เปิดรับบริจาคครับเปิดรับบริจาคใหเราทำไมครับบริจาคเงินเข้าไปเพราะนั้นถ้าเจออะไรต่างๆที่เป็นสิ่งแปลกๆในโลกออนไลน์ให้เราแอสซูมก่อนเลยครับว่าสิ่งเหล่านี้เชื่อถือไม่ได้นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยแก๊งมิจฉาชีพมักจะมีการพัฒนาเทคนิคหรือกลวิธีต่างๆในการหลอกลวงเราอยู่เต็มไปหมดและที่สำคัญเวลาเราเจอข่าวสารเหล่านี้สิ่งหนึ่งก็คืออย่าเพิ่งแชร์ไปหาคนรอบข้างนะครับเพราะว่าบางทีเราเนี่ยไม่ได้ไปจับหรือไม่โดนหลอกหรอกครับแต่คนที่เราส่งต่อข่าวสารเหล่านั้นน่ะหรือเราแชร์ให้กับคนเหล่านั้นเนี่ยเขาอาจจะหลงเชื่อก็ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องระมัดระวังนะครับเช็คให้ชัวร์ก่อนที่จะแชร์นะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้ปลอดภัยอาจารย์ขอฝากเอาไว้นะครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพครับผมสวัสดีครับ
1: ท่านผู้ชมครับสำหรับรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงการปลูกผักไม่เพียงแต่เป็นการดูแลร่างกายแต่ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างจิตใจที่ดีในชีวิตประจำวันลองหันมาปลูกผักเพื่อสร้างความสุขในทุกๆวันกันดูนะครับเพราะอายุไม่ใช่ข้อจำกัดของการเริ่มต้นสูงวัยก็ยังเติบโตได้เสมอในโลกของการเกษตรไม่มีคำว่าสายเกินไปนะครับขอขอบคุณเรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจให้เอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านคะชื่อวิชาอารยธรรมมนุษย์ในโมดูลที่2เรื่องอารยธรรมอินเดียในโมดูลนี้

จะประกอบไปด้วย3ตอนค่ะตอนแรกอารยธรรมอินเดียสมัยโบราณตอนที่2อารยธรรมอินเดียสมัยกลางและก็ตอนที่3คืออารยธรรมอินเดียก่อนเข้าสู่สมัยใหม่ค่ะในโมดูลนี้นะคะเนี่ยจะไปวัตถุประสงค์ด้วยกันเนี่ย4วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์แรกคืออธิบายลักษณะสำคัญของอารยธรรมอินเดียสมัยโบราณได้ข้อที่2นะคะอธิบายลักษณะสำคัญของอารยธรรมอินเดียสมัยกลางได้แล้วก็ข้อที่3นะคะอธิบายลักษณะสำคัญของอารยธรรมอินเดียก่อนเข้าสู่สมัยใหม่ได้และข้อสุดท้ายคือข้อที่4เปรียบเทียบลักษณะสำคัญของอารยธรรมอินเดียแต่ละสมัยได้ในทั้ง3ตอนนี้นะคะมาดูที่ตอนแรกก่อนนะคะตอนแรกคือจะเป็นพูดถึงเรื่องของอารยธรรมอินเดียสมัยโบราณค่ะจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกอารยธรรมสินธุเรื่องที่2อารยธรรมสมัยอารยันค่ะแล้วก็เรื่องที่3อารยธรรมอินเดียสมัยราชวงศ์ทั้ง3เรื่องนี้จะมีวัตถุประสงค์อยู่ด้วยกัน3ข้อค่ะข้อที่1คืออธิบายลักษณะสำคัญของอารยธรรมรุ่มแม่น้ำสินธุได้ข้อที่2นะคะอธิบายลักษณะสำคัญของอารยธรรมอารยันได้และข้อที่3อธิบายลักษณะสำคัญของอารยธรรมอินเดียสมัยราชวงศ์ได้มาดูค่ะว่าในแต่ละตอนนะและก็แต่ละเรื่องจะมีเนื้อหาอะไรบ้างมาดูที่เรื่องแรกค่ะคืออารยธรรมสินธุอารยธรรมสินธุเนี่ยกลุ่มชนกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณอารยธรรมสินธุคือพวกชาวดาวินเดียนค่ะเข้ามาตั้งถิ่นฐานอะไรบ้างเขาสามารถค้นพบซากเมืองโบราณ2แห่งที่สำคัญคือเมืองโมเห็นโจดาโรและก็เมืองฮารัปปาทั้ง2เมืองนี้พอขุดเข้าไปพบจะพบว่าโอ้โหเมืองเขาสร้างความเจริญค่อนข้างจะมากสร้างความเจริญในเรื่องอะไรบ้างเรื่องการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบเขาวางผังเนี่ยเป็นระบบเลยค่ะว่าตรงนี้เป็นอาคารสถานที่แบบไหนอาคารของหน่วยการปกครองเป็นแบบนี้อาคารของบ้านประชาชนมีลักษณะแบบไหนนะคะเขาวางผังเมืองอย่างเป็นระบบอย่างมากนี่คือความเจริญที่พบได้ของพวกชาวดาวินเดียนนะคะที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณที่รับลุ่มแม่น้ำสินธุนั่นเองประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุในช่วงเวลานี้ก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้วก็เลี้ยงสัตว์ค่ะมีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ประเภทต่างๆเกิดขึ้นมีการทำเครื่องปั้นดินเผาที่มีลวดลายสีดำบนพื้นสีแดงรู้จักการปั่นฝ้ายนะคะแล้วก็รู้จักการทอผ้าขึ้นใช้ในช่วงเวลานี้เช่นเดียวกันค่ะนับถือเทพเจ้าร้ายองค์แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเทพผู้หญิงหรือเทพสตรีนั่นเองค่ะแล้วก็มีการความเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจนะคะแล้วก็เทพเจ้าที่สิงสถิตอยู่ตามธรรมชาติต้นไม้ลำธารภูเขาฝนน้ำเชื่อแบบนี้และที่สำคัญที่สุดเขาสันนิษฐานว่ากลุ่มชนกลุ่มนี้มีการติดต่อกับดินแดนเมโสโปเตเมียเพราะอะไรเพราะว่าเขาพบเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นที่เรียกว่าเครื่องปั้นดินเผานะคะที่มีลักษณะเฉพาะของบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุแต่ไปพบที่เมโสโปเตเมียแล้วเขาพบเครื่องประดับบางอย่างนะคะที่เป็นลักษณะเฉพาะของดินแดนเมโสโปเตเมียที่บริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุดังนั้นเขาก็เลยสันนิษฐานว่าทั้ง2แห่งนี้มีการติดต่อสัมพันธ์กันอยู่ค่อนข้างจะมากค่ะ

อารยธรรมต่อไปนะคะคืออารยธรรมสมัยอารยันค่ะเรื่องต่อไปนะคะอารยันเนี่ยเข้ามารุกรานนะคะและก็ยึดครองดินแดนทางตอนเหนือของอินเดียตามที่ราบรุ่มแม่น้ำคงคาจากนั้นก็สร้างบ้านเมืองและความเจริญขึ้นที่สำคัญคือเขาเข้ามารุกรานแล้วก็ขับไล่ชาวดาวินเดียนออกไปนะดาวินเดียนซึ่งเป็นเจ้าของบริเวณนี้ไล่ออกไปบางคนก็หนีออกไปอยู่ป่าบางคนโดยเฉพาะผู้หญิงที่หนีไม่ทันก็ถูกจับไปเป็นข้าทาสบริวารในบ้านของชาวอารยันนั่นเองชาวอารยันจะเป็นคนที่รูปร่างแตกต่างกับดาวินเดียนอย่างชัดเจนมากดาวินเดียนเป็นคนที่ตัวสูงๆผิวคล้ำๆผมหยิกๆส่วนอารยันจะเป็นคนที่ผิวขาวตัวเล็กๆแต่ค่อนข้างที่จะโหดร้ายกว่าอารยันเนี่ยประกอบอาชีพเพาะปลูกพืชที่ปลูกก็ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวชนิดต่างๆอารยันจะนับถือแม่วัวว่าเป็นสมบัติและทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดทำให้แม่วัวเนี่ยกลายเป็นสัตว์ที่คนอารยันเนี่ยให้ความเคารพบูชาห้ามบริโภคเนื้อวัวซึ่งเป็นต้นเขาของผู้ที่นับถือฮินดูนั่นเองนะคะที่นับถือว่าวัวเนี่ยเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ในช่วงของอารยันที่เข้ามาที่บริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุนี้นะคะเราจะแบ่งความเจริญของอารยธรรมของอารยันเนี่ยออกเป็น2ยุคด้วยกันยุคแรกก็คือยุคพระเวทค่ะยุคพระเวทเนี่ยจะเป็นยุคที่ถือว่าอารยันเนี่ยมีการตั้งมั่นนะคะที่ในบริเวณนี้อย่างมั่นคงแล้วพอตั้งมั่นแล้วปุ๊บก็พยายามที่จะรวบรวมคัมภีร์ทางศาสนาที่เรียกว่าคัมภีร์พระเวทมีอยู่3เล่มนะคะมีฤคเวทอายุรเวทแล้วก็สามเวทเราเรียกรวมกันว่าไตรเวทนั่นเองลักษณะการปกครองที่หลังมีการรวมตัวกันแล้วก็จะมีการปกครองที่หัวหน้าเผ่าก็เริ่มเป็นราชาจะมีความกล้าหาญมากต้องเป็นคนที่มีความสามารถในการหลบเนื่องจากว่าชาวอารยันเนี่ยจะนิยมการทำสงครามมากเริ่มมีการเพาะปลูกนะคะเริ่มมีการเพาะปลูกข้าวชนิดต่างๆมีการเลี้ยงสัตว์ประเภทวัวนะคะและถือว่าใครก็ตามที่มีวัวเยอะคนนั้นเนี่ยมั่งคั่งเลี้ยงแพะแกะม้าต่างๆนะคะสังคมของชาวอารยันในยุคพระเวทเนี่ยจะเป็นสังคมที่เขาบอกว่าสงบสุขมากหน่วยการปกครองที่เล็กที่สุดคือครอบครัวผู้ชายจะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็ทำหน้าที่ในการเป็นผู้นำของพิธีทางศาสนาด้วยนะคะเริ่มมีการแบ่งหรือเกิดระบบวรรณะขึ้นเพราะอะไรเพราะในช่วงแรกเนี่ยอย่างที่บอกว่าเมื่อดาวินเดียนโดนเข้ามาอยู่นะฮะโดนจับเข้ามาเป็นข้าทาสก็เกิดการผสมผสานกันขึ้นมาดังนั้นชาวอารยันกลัวว่าถ้าเกิดการผสมผสานขึ้นระหว่างอารยันกับดาวินเดียนลูกที่เกิดมาส่วนใหญ่จะเป็นดาวินเดียนก็เลยกลัวว่าอารยันจะโดนกลืนเผ่าพันธุ์ก็เลยห้ามการผสมผสานกันขึ้นระหว่างอารยันกับดาวินเดียนทำให้เกิดระบบวรรณะขึ้นมานะคะแล้วก็เชื่อเรื่องเทพเจ้าที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั่นเองค่ะยุคต่อไปคือมหากาพย์มหากาพย์เนี่ยเรื่องราวของยุคมหากาพย์จะพบใน2เล่มสำคัญก็คือมหาภารตยุทธแล้วก็รามเกียรตินั่นเองลักษณะการเมืองในช่วงเวลานี้จะแบ่งเป็น2แบบแบบสาธารณรัฐที่ปกครองด้วยสภาอมาตย์ในระบบรัฐสภาแล้วก็รัฐแบบราชาธิปไตยที่ปกครองด้วยกษัตริย์มีการใช้เหรียญทองแดงแทนการใช้วัวในการทันใช้วัวแบบไหนในการแลกเปลี่ยนสินค้าสมัยก่อนจะซื้ออะไรก็เดินจูงวัวไปแต่ตอนนี้ใช้เหรียญทองแดงแทนมีการค้าที่เจริญรุ่งเรืองมากและก็ระบบวรรณะในช่วงเวลานี้มีความชัดเจนขึ้นแบ่งเป็น4วรรณะคือวรรณะพราหมณ์วรรณะกษัตริย์แล้วก็วรรณะแพทย์แล้วก็วรรณะสูตร4วรรณะด้วยกันชัดเจนมากขึ้นกว่าในยุคพระเวทนั่นเองค่ะสังคมในช่วงเวลานี้ของอินเดียก็เกิดศาสนาขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะในช่วงเวลานี้ศาสนาเชนศาสนาพราหมณ์แล้วก็ศาสนาพุทธค่ะในช่วงปลายของยุคมหากาพย์มีชาวต่างชาติเข้ามารุกรานแล้วก็เริ่มมีอิทธิพลต่ออารยธรรมอินเดียอย่างมากเช่นเดียวกันค่ะ

เรื่องต่อไปนะคะก็คืออารยธรรมสมัยราชวงศ์ราชวงศ์เริ่มแรกเลยของอินเดียคือราชวงศ์โมริยะค่ะจะเป็นราชวงศ์ที่ผสมผสานกันนะคะเป็นกลุ่มชนที่เข้ามาเป็นต้นเขาของราชวงศ์นี้คือเป็นชนเผ่าอารยันผสมกับชาวดาวินเดียนนะคะกลุ่มคนนี้นะคะเข้ามารวบรวมนะคะรวมตัวกันเป็นจักรวรรดิโดยมีจัตตคุปต์เป็นหัวหน้าเผ่าโมริยะกีธาทัพเข้ามานะคะแถวลุ่มแม่น้ำปัญจาบนะคะแล้วก็สามารถรวบรวมแคว้นเล็กๆในบริเวณลุ่มแม่น้ำคงคาเอาไว้ได้ทั้งหมดค่ะใครชาวต่างชาติจำได้ใช่ไหมคะที่เข้ามาในช่วงปลายยุคมหากาพย์ออกไปจากอินเดียและต่อมาก็เข้ามานะคะแล้วก็รวบรวมบริเวณเมืองต่างๆหรือแคว้นต่างๆเข้าด้วยกันในบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุหลังจากนั้นก็เลยสถาปนาราชวงศ์โมริยะขึ้นปกครองอินเดียค่ะพระมหากษัตริย์ที่โดดเด่นอย่างมากเลยและได้รับการยกย่องว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกเลยเราทุกคนต้องรู้จัก

ดีอย่างแน่นอนเลยก็คือพระเจ้าอโศกมหาราชนั่นเองพระองค์เนี่ยทรงมีคุณูปการในเรื่องของการเผยแผ่พุทธศาสนาค่ะจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยในช่วงเวลาของพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยมีความเจริญอย่างมากเลยนะคะในเรื่องราวของพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมอะไรก็ตามด้านไหนก็ตามส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องมาดูเรื่องแรกก่อนด้านศิลปกรรมมีการสร้างนะคะศิลปกรรมที่ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือได้แก่เรื่องของการก่อสร้างแล้วก็ประติมากรรมการก่อสร้างก่อนนะคะจะได้รับอิทธิพลจากเปอร์เซียแล้วก็กรีกมีการก่อสร้างเสาหินและก็สถูปนะโดยเสาหินที่โดดเด่นนะคะพระเจ้าอโศกเนี่ยก็จะสร้างเสาหินขึ้นมาที่เสาหินเนี่ยจะจารึกพระธรรมคำสั่งสอนเอาไว้นะคะทางพุทธศาสนาหลังจากนั้นพระองค์เผยแผ่หรือขยายอาณาเขตไปที่ใดก็ตามก็จะเอาเสาหินเนี่ยไปตั้งตามเขตนั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเผยแพร่อาณาเขตแล้วก็เผยแพร่พุทธศาสนาไปด้วยเราเรียกเสาหินนั้นว่าเสาหินพระเจ้าอโศกนั่นเองค่ะส่วนสถูปก็ถือว่าเป็นสถูปที่งดงามที่สุดในช่วงเวลาหนึ่งนะคะในช่วงเวลานั้นสถูปที่ถือว่างามที่สุดคือสถูปที่เมืองสันจีนั่นเองส่วนประติมากรรมค่ะก็จะนิยมแกะสลักหินนะคะประดับไปที่วัดบ้างนะคะงานแกะสลักส่วนใหญ่จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธประวัตินะคะเทพต่างๆแยะมากมายและงานแกะสลักที่ถือว่ามีชื่อเสียงอย่างมากและถือว่างดงามที่สุดก็คือภาพแกะสลักนะคะหรืองานแกะสลักที่หัวเสานะที่เราบอกว่าเสาหินพระเจ้าอโศกก็มีการแกะสลักเป็นรูปสัตว์ต่างๆนะทางพุทธศาสนาเอาไปประดับไว้ตามหัวเสาที่เรียกว่าเสาหินพระเจ้าอโศกนั่นเองหลังจากสิ้นสมัยพระเจ้าอโศกแล้วราชวงศ์มอริยาก็ค่อยๆค่อนข้างจะอ่อนแอลงค่ะเข้าสู่ราชวงศ์ใหม่คือราชวงศ์สังกะราชวงศ์สังกะเนี่ยนับว่าเป็นยุคที่ถือว่าต่างชาติเนี่ยนะคะเป็นยุคต่างชาติราชวงศ์แรกเลยที่เข้ามาปกครองอินเดียความเจริญในช่วงนี้เกิดอะไรบ้างเกิดวรรณคดีนะคะมีวรรณคดีมีการรวบรวมตำราพุทธศาสนาขึ้นเรียกว่าปัญหาของพระเจ้ามิลินเป็นเหมือนที่วรรณคดีถามตอบละค่ะปัญหาทางศาสนาส่วนด้านศิลปกรรมก็จะมีงานศิลปะแบบกรีกเข้ามาปะปนเป็นครั้งแรกจะเห็นได้ว่ารูปปั้นหน้าพระปฏิมาของพระพุทธเจ้าในช่วงนี้จะมีความงดงามตามแบบของเทพเจ้าอพอลโลคือหล่อมากนะดูดีมากนะจะมีลักษณะที่บุรุษควรจะมี32ประการนะคะถือว่างดงามที่สุดในช่วงเวลานี้เกิดศิลปะแบบคันธราชขึ้นคือรูปหน้าพระปฏิมาอย่างที่บอกละค่ะจะมีความคล้ายกรีกนะคะแล้วก็พระพุทธรูปคันธราชเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นจากทั่วโลกเลยว่าเป็นศิลปะที่งามที่สุดค่ะแล้วก็มีการวาดภาพบนฝาผนังถ้ำนะคะที่ถ้ำอชันตะต่างๆนะคะถ้ำบาจาถ้ำอชันตะต่างๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพที่เกี่ยวกับพระพุทธประวัติทั้งสิ้นราชวงศ์ต่อไปค่ะคือราชวงศ์กุสนะกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงนะคะอย่างมากเลยของในสมัยนี้ก็คือจะเป็นพระเจ้ากนิษกะนะคะราชวงศ์กุสนะเนี่ยจะเป็นพวกยูชีที่อพยพเล่ร่อนมาจากทะเลทรายเลี้ยงสัตว์เข้ามาจากทะเลทรายโกบีเข้ามานะคะแล้วก็ยึดครองดินแดนบริเวณนี้นะคะโดยพระเจ้ากนิษกะเนี่ยทรงได้รับยกย่องอย่างมากในเรื่องของการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาโดยพระองค์สนับสนุนพุทธศาสนานิกายมหายานค่ะแล้วก็เผยแพร่พุทธศาสนานิกายมหายานเนี่ยไปยังบริเวณภาคเหนือของอินเดียและในดินแดนต่างๆนะทำให้พุทธศาสนานิกายมหายานเนี่ยเผยแพร่ไปยังที่ไหนบ้างทิเบตจีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีนะคะเพราะฉะนั้นประเทศเหล่านี้ก็คือจะเป็นพุทธแต่เป็นพุทธแบบมหายานโดยการใช้เส้นทางทางการค้าเป็นหลักในการเผยแพร่นะคะมีการสร้างสถูปและเจดีย์ขนาดใหญ่ขึ้นเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ถือว่าค่อนข้างจะงดงามอย่างมากเลยค่ะนะคะแล้วก็ทรงบำรุงเศรษฐกิจต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะมีการสร้างมีการประดิษฐ์เครื่องเทศไม้เหรียญกษัตริย์แล้วก็เหล้าองุ่นด้วยถือว่าในช่วงเวลานี้ค่อนข้างจะมีความเจริญอย่างมากเลยค่ะ

อนที่2นะคะเรื่องอารยธรรมอินเดียสมัยกลางค่ะจะประกอบไปด้วยนะคะเรื่องแรกอารยธรรมสมัยราชวงศ์คุปตะเรื่องที่2อารยธรรมสมัยหลังราชวงศ์คุปตะค่ะมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญนี่นะคะ2ข้อข้อแรกอธิบายลักษณะสำคัญของอารยธรรมสมัยราชวงศ์คุปตะได้ข้อที่2อธิบายลักษณะสำคัญของอารยธรรมสมัยหลังราชวงศ์คุปตะได้มาดูที่เรื่องแรกก่อนนะคะคืออารยธรรมสมัยราชวงศ์คุปตะค่ะนะคะราชวงศ์นี้เนี่ยจะมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากจนกระทั่งได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของอารยธรรมอินเดียโดยมีความเจริญสูงสุดในทุกๆด้านเลยค่ะกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงคือพระเจ้าจันทคุปต์ที่2นั่นเองค่ะมาดูในแต่ละด้านว่ามีอะไรบ้างด้านการปกครองค่ะพระองค์เนี่ยจะปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแบบเดียวกับที่ปกครองในสมัยราชวงศ์โมริยะเลยค่ะส่วนด้านสังคมเขาบอกว่ามีหลวงจีนท่านหนึ่งนะคะคือหลวงจีนฝ่ายเหียนเดินทางมาจากจีนนะคะเข้ามาอินเดียแล้วก็พบว่าในช่วงเวลานี้สังคมอินเดียมีความสุขอย่างมากแล้วก็พลเมืองเนี่ยค่อนข้างจะร่ำรวยร่ำรวยมาจากอะไรบ้างร่ำรวยมาจากการที่เขามีการติดต่อค้าขายกับดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านวรรณคดีก็ถือว่าเป็นสมัยยุคทองเลยค่ะของวรรณคดีสันสกฤตแล้วก็ได้รับการสนับสนุนอย่างมากเลยจากพระมหากษัตริย์ส่วนด้านการศึกษาอันนี้ที่สำคัญมากมีมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้และมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เป็นแบบไหนจะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเฉพาะทางใครอยากเรียนภาษาสันสกฤตต้องไปเรียนมหาวิทยาลัยนี้ใครอยากเรียนภาษาฮินดูก็ต้องไปเรียนภาษามหาวิทยาลัยนี้นะคะนี่คือมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะเฉพาะทางนั่นเองค่ะด้านศาสนาก็มีการฟื้นฟูลัทธิฮินดูใหม่ขึ้นมาด้านศิลปกรรมค่ะนิยมสร้างโบสถ์มีการนำเป็นศิลปะแบบพุทธรวมผสมผสานกับฮินดูพระพุทธรูปก็ถือว่าในช่วงเวลานี้ถือว่างดงามสมัยหนึ่งของอินเดียเลยค่ะส่วนจิตรกรรมฝาผนังก็จะงามมากเหมือนกันแสดงอารมณ์เช่นภาพฝาผนังที่ถ้ำอชันตะนะคะจะแสดงอารมณ์ถึงความที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนอย่างมากเลยนะคะแต่เมื่อหลังไปปลายนะคะราชวงศ์คุปตะก็จะเริ่มไปปลายของราชวงศ์ก็จะเริ่มเสื่อมลงแล้วก็ค่อยๆสิ้นสุดลงนะคะโดยจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าพวกชาวฮั่นเนี่ยเริ่มเข้ามารุกรานนะคะทำให้อารยธรรมอินเดียในช่วงเวลานี้นี่นะคะในช่วงไปปลายของราชวงศ์คุปตะก็แตกออกเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อยหลากหลายแคว้นมากเลยค่ะนะคะเรื่องต่อไปนะคะคืออารยธรรมสมัยหลังราชวงศ์คุปตะค่ะก็คือหลังจากที่ปลายคุปตะราชวงศ์ต่างๆนะฮะพอคุปตะแตกก็เกิดแคว้นต่างๆลุกขึ้นมานะฮะต่อสู้กันแย่งชิงกันนะฮะสุดท้ายก็มีชาวฮินดูกลุ่มหนึ่งนะคะเข้ามารวบรวมดินแดนหรือแคว้นต่างๆที่แตกแยกกันเนี่ยรวบรวมเข้าป่าแล้วก็ตั้งเป็นราชวงศ์ใหม่ขึ้นนะคะก็คือราชวงศ์หันสานั่นเองขับไล่พวกฮั่นที่เข้ามาช่วงปลายคุปตะเนี่ยออกไปกษัตริย์ที่มีอำนาจในสมัยนี้แล้วก็มีชื่อเสียงอย่างมากเลยของสมัยราชวงศ์หันสาคือพระเจ้าหันสาวัฒนานั่นเองค่ะพงสร้างอะไรไว้บ้างสร้างอารยธรรมอะไรให้กับอินเดียบ้างทรงอุปถัมภ์พุทธศาสนามหายานควบคู่ไปกับศาสนาฮินดูและในสมัยนี้ก็ยังมีความเจริญอย่างมากทั้งทางด้านการปกครองกฎหมายเศรษฐกิจแล้วก็มีความสัมพันธไมตรีอันดีกับเพื่อนบ้านด้วยแต่หลังสมัยของพระองค์ค่ะอาณาจักรก็แตกแยกอีกเหมือนเดิมค่ะเป็นแคว้นอิสระหลายแคว้นและก็ยังถูกมุสลิมเข้ารุกรานก็คือพวกเติร์กแล้วก็พวกมองโกนั่นเองค่ะ

ตอนที่3นะคะเรื่องอารยธรรมอินเดียก่อนเข้าสู่สมัยใหม่ค่ะจะมีด้วยกัน2เรื่องคือเรื่องที่1อารยธรรมสมัยราชวงศ์โมกุลค่ะเรื่องที่2ก็คืออารยธรรมอินเดียกับการเข้ามาของชาวตะวันตกวัตถุประสงค์มีอยู่2ข้อเช่นเดียวกันค่ะข้อที่1อธิบายลักษณะสำคัญของอารยธรรมสมัยราชวงศ์โมกุลได้ข้อที่2 อธิบายอารยธรรมอินเดียกับการเข้ามาของชาวตะวันตกได้มาดูที่เรื่องแรกก่อนนะคะคือเรื่องอารยธรรมสมัยราชวงศ์โมกุลค่ะจักรพรรดิที่ถือว่าสร้างความเจริญให้กับจักรวรรดิโมกุลนะคะมีอยู่ด้วยกันหลายพระองค์ด้วยกันค่ะที่สำคัญคือพระเจ้าอักบาร์หรือที่เรียกว่าอักบาร์มหาราชหรือจักรพรรดิอักบาร์นั่นเองค่ะทรงเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่มากและก็ทรงเป็นนักปกครองที่ถือว่าชาญฉลาดที่สุดพงศ์ได้สร้างความเจริญให้กับอินเดียอย่างมากเลยนะคะในช่วงเวลานี้โดยมีอะไรบ้างด้านแรกคือด้านการปกครองสมัยจักรพรรดิอักบาร์เนี่ยนะคะทรงสามารถขยายอาณาเขตไปอย่างกว้างขวางมากทรงจัดการปกครองแบบใหม่นะคะโดยการรวบอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางมีการส่งตัวแทนจากศูนย์กลางเนี่ยนะคะศูนย์กลางเนี่ยออกไปปกครองในส่วนภูมิภาคต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังสร้างสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีอำนาจเด็ดขาดและก็บริหารราชการแผ่นดินให้แบ่งเป็นข้าราชการออกเป็น2ฝ่ายนะคะคือฝ่ายปกครองกับฝ่ายเก็บภาษีแล้วก็จะมีข้าราชการฝ่ายภาษีเนี่ยทำหน้าที่ในการเก็บภาษีต่างๆด้วยด้านศาสนาค่ะพระเจ้าอักบาร์เนี่ยนะคะทรงนับถือศาสนาอิสลามแต่ก็พระองค์เนี่ยโดดเด่นตรงที่ว่าพระองค์เนี่ยทรงผ่อนปลนการนับถือศาสนาโดยเฉพาะศาสนาฮินดูเนื่องจากว่าประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูแล้วก็พระองค์เนี่ยมีพระมเหสีองค์หนึ่งที่เป็นชาวฮินดูด้วยดังนั้นจึงต้องเปิดโอกาสให้มีชาวฮินดูเนี่ยเข้ามารับราชการนะคะเทียบกับชาวมุสลิมเลยค่ะนะคะแต่พอมาสมัยหลังของพระองค์คือพระเจ้าจหังกีก็กลับมาเข่งคัดมุสลิมใหม่นะคะเข่งคัดใหม่เป็นพระองค์เป็นมุสลิมที่เข่งคัดพระองค์ก็เลยกีดกันนะคะการนับถือศาสนาอื่นๆนะคะในช่วงเวลานี้ทำลายโบสถ์วิหารต่างๆไปเยอะแยะมากมายนะคะด้านสถาปัตยกรรมนะคะในสมัยหนึ่งนะคะในสมัยนั้นนะคะมีการสร้างพระราชวังแห่งใหม่ที่เรียกสร้างเมืองละกันนะคะฟาเตปูสิคีแต่ว่าสร้างเขาบอกสวยมากแต่สร้างได้15ปีก็เลิกไม่อยู่ไม่ได้ละเพราะอะไรไม่มีน้ำก็เลยต้องย้ายกลับมาที่เดิมนะคะแล้วก็มีในสมัยพระเจ้าซาเจฮาเนี่ยนะคะพระองค์ก็ส่งย้ายเมืองหลวงไปกลับมาที่เดลีใหม่แล้วก็พระองค์ก็สร้างสุลามุกสร้างทัชมาฮานะคะที่ถือว่ามีชื่อเสียงที่สุดในปัจจุบันเป็นสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงมากสร้างขึ้นนะคะเพื่อระลึกถึงพระมเหสีของพระองค์ที่เสียชีวิตไปนะคะสวรรคตไปสุสานแห่งนี้จะมีการสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวประดับเพชรพลอยหินโมลาต่างๆเยอะแยะมากมายส่วนจิตรกรรมนะคะที่โดดเด่นที่สุดก็คือในสมัยของหลังของพระเจ้าจาหันกรีนั่นเองค่ะศิลปะในสมัยนี้นะคะจะเป็นศิลปะแบบอิหร่านอินเดียแล้วก็ยุโรปผสมผสานกันถือว่าสวยมากนะคะด้านวรรณคดีค่ะจะมีการเขียนตำราแล้วก็แต่งวรรณคดีเป็นภาษาพื้นเมืองเกิดภาษาใหม่ขึ้นมาคือภาษาอูรดูนะคะเป็นการผสมผสานระหว่างภาษาอาหรับนะคะเปิดเสียแล้วก็ภาษาฮินดูนั่นเองค่ะส่วนราชวงศ์โมกุลเนี่ยช่วงปลายก็เริ่มเสื่อมลงโดยเฉพาะในสมัยพระเจ้าโอรังเซ็บนั่นเองเนื่องจากว่านโยบายกดขี่ด้านเชื้อชาติและก็ศาสนานั่นเองค่ะทำให้ในช่วงปลายหลังๆราชวงศ์นี้เนี่ยค่อนข้างจะอ่อนแอสุดท้ายก็เสียให้กับอังกฤษนั่นเองค่ะ

เรื่องต่อไปนะคะเรื่องสุดท้ายคืออารยธรรมอินเดียกับการเข้ามาของชาวตะวันตกกลุ่มชนกลุ่มแรกเลยหรือประเทศแรกเลยนะคะหรือชนชาติแรกละกันนะคะที่เข้ามาในอินเดียก็คือโปรตุเกสเข้ามาคือวัตถุประสงค์แรกเลยคือเพื่อเผยแพร่คริสต์ศาสนาแต่หลังๆการเผยแพร่คริสต์ศาสนาไม่ได้สร้างผลประโยชน์อะไรให้กับโปรตุเกสมากวัตถุประสงค์ของการเข้ามาของโปรตุเกสจึงเปลี่ยนไปก็คือจากการเผยแพร่คริสต์ศาสนาเปลี่ยนมาเป็นเพื่อค้าขายเพราะว่ากำไรจากเครื่องเทศเนี่ยมันมหาศาลมากก็เลยทำให้โปรตุเกสเนี่ยสนใจที่จะค้าขายกับชาวอินเดียมากกว่าที่จะเผยแพร่คริสต์ศาสนาค่ะกลุ่มชนต่อมาที่เข้ามาในช่วงเวลานี้คือชาวฮอลันดาหลังจากที่การเข้ามาของโปรตุเกสแล้วชาติที่เดินทางเข้าสู่อินเดียต่อมาคือชาวฮอลันดานั่นเองเข้ามาจัดตั้งบริษัทที่เรียกว่า East India ขึ้นนะ Dutch East India ขึ้นบริษัทนี้ได้รับสิทธิ์จากรัฐบาลแห่งเนเธอร์แลนด์ค่ะมอบสิทธิ์ขาดเลยในการปฏิบัติหน้าที่นะคะในอาณานิคมในทวีปเอเชียนะมีการสร้างเมืองปัตตเวียขึ้นนะคะให้ชาวพื้นเมืองนะในเกาะชวาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการค้าของฮอลันดานั่นเองชนชาติต่อไปที่จะเข้ามาในอินเดียก็คืออังกฤษนั่นเองค่ะอังกฤษเข้ามาเนี่ยมีการจัดตั้งเป็นบริษัทอินเดียตะวันออกขึ้นฝั่งที่เมืองสุรัตนะคะบนชายฝั่งคุชลานั่นเองแล้วก็เดินทางไปถึงราชสำนักโมกุลนะคะที่เมืองอัคคราซึ่งตรงกับสมัยของพระเจ้าจาหันกรีนั่นเองนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งสถานีการค้าประจำที่เมืองสุรัตเป็นแห่งแรกเลยค่ะอังกฤษถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเลยค่ะในการเผยแพร่อิทธิพลในอินเดียเพราะอะไรเพราะอังกฤษไม่สนใจที่จะเรื่องของเผยแพร่คริสต์ศาสนาอังกฤษเข้ามาวัตถุประสงค์เลยคือเพื่อค้าขายเท่านั้นดังนั้นก็เลยทำให้ชาวอินเดียเปิดรับอังกฤษค่อนข้างจะมากเลยค่ะทำให้อังกฤษเนี่ยมีการตั้งสถานีการค้าตามเมืองชายฝั่งต่างๆค่อนข้างจะมากนะคะจากนั้นอังกฤษก็ค่อยๆขยายเข้าสู่ยึดครองอินเดียทีละน้อยทีน้อยแต่เป็นไปอย่างต่อเนื่องอีกชนชาติหนึ่งที่เข้ามายังอินเดียก็คือฝรั่งเศสนั่นเองเป็นชาวตะวันตกอีกชาตินึงเลยค่ะที่เข้ามาที่อินเดียเข้ามาถือว่าเป็นคู่แข่งคนสำคัญเลยของอังกฤษในอินเดียค่ะนะคะเข้ามาก็คือจะเป็นบริษัทของฝรั่งเศสนั่นเองนะคะรัฐบาลฝรั่งเศสก็ตั้งบริษัทอินเดียตะวันออกขึ้นบริษัทฝรั่งเศสแตกต่างไปจากบริษัทอังกฤษแล้วก็ฮอลันดาค่ะเนื่องจากเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นโดยรัฐจึงมีฐานะเป็นองค์กรของรัฐมากกว่าอังกฤษนะคะสถานีการค้าแห่งแรกก็คืออยู่ที่เมืองสุรัตเช่นเดียวกันค่ะต่อมาก็ย้ายไปอยู่ที่เมืองปอนดิเชอรีแล้วก็มีการตั้งสถานีการค้าที่เมืองอื่นๆนะคะอีกหลายๆเมืองนะคะในอินเดียค่ะอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยแข่งกันที่จะมีอิทธิพลนะคะในอินเดียนะแข่งกันอย่างมากเลยนะคะระหว่างอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสนะคะแข่งกันเพื่อจะแสวงหาผลประโยชน์แล้วก็อังกฤษกับฝรั่งเศสก็ต่อสู้กันทั้งสนามในยุโรปเองต่อสู้กันมาอย่างยาวนานมากจนกระทั่งเกิดสงครามที่เรียกว่าสงคราม7ปีขึ้นสงคราม7ปีเนี่ยมีผลยังไงมีผลคือฝรั่งเศสแพ้พอฝรั่งเศสแพ้ก็เลยส่งผลให้อิทธิพลของฝรั่งเศสในอินเดียก็หมดไปด้วยทำให้ชนชาติที่มีอิทธิพลในอินเดียเหลืออยู่ชนชาติเดียวก็คืออังกฤษนั่นเองอังกฤษก็เลยเข้าครอบครองแคว้นต่างๆค่อยๆครอบครองไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงเหตุการณ์หนึ่งที่ชื่อว่าเหตุการณ์ที่เรียกว่ากบฏซีปอยเป็นกบฏที่ทหารพื้นเมืองนะคะเกิดเรียกร้องนะคะแล้วก็เกิดทำการกบฏขึ้นเหตุการณ์กบฏครั้งนี้มันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของอินเดียอย่างมากก็คือทำให้รัฐบาลอังกฤษใช้สาเหตุนี้นะสาเหตุของการเกิดกบฏซีปอยนี้ค่อยๆเข้าครอบครองอินเดียนะคะจากเคยที่ครอบครองทีละแคว้นคราวนี้ก็เลยครอบครองอินเดียทั้งหมดส่งผลให้อินเดียในช่วงเวลานั้นก็เลยตกอยู่ภายใต้การปกครองของหรืออาณานิคมของอังกฤษนั่นเองนะคะรายละเอียดที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะนักศึกษาสามารถหาอ่านได้นะคะในเอกสารการสอน

สวัสดีครับนักศึกษาและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับอาเซียนวันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาเซียนนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันตอนแรกนะ